0: ทั้งสองประเทศพร้อมทั้งเดือนหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงของโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน
1: ประเทศไทยและเวียดนามมีมูลค่าการค้าณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์แล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้ทั้ง2ประเทศกำลังต่างเร่งสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่เติบโตมีทั้งโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวพลังงานสะอาดผมและท่านประธานาธิบดีได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านของไทยและเวียดนามเป็นแนวคิด3 connect หรือ3เชื่อมประสานก็คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนผมมีความเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนี้จะสามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอนด้วยความสัมพันธ์ไทยและเวียดนาม
0: ด้านภาคเอกชนนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีแล้วถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและช่วยปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายการลงทุนให้แก่บริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ในเวียดนามโดยภาคเอกชนมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเปลี่ยนบทบาทจากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่นำจุดแข็งมาเสริมกันและกันทั้งในด้านการเกษตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการท่องเที่ยวและการดึงดูดชาวเวียดนามมารับบริการทางการแพทย์ในไทย
2: ประเทศเวียดนามนี่มี FTA ถึง58ฉบับถ้าซัพพลายเชนของเราดีเนี่ยเราสามารถที่จะอาศัยนะครับการผลิตของเราจากเมืองไทยเนี่ยไปที่เวียดนามแล้วก็ส่งออกนอกฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีซึ่งจะเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากๆผู้ที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถจะทำการแก้ไขแล้วก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
0: ขณะที่นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามพร้อมในการยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับไทยทางด้านห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตพร้อมมองว่าไทยและเวียดนามจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าวันนี้ได้มีการจัดเวทีบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการประชุมและการเตรียมความพร้อมในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจที่รวมตัวผู้นำด้านการเงินระดับโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากสมาชิกธนาคารโลกและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ191ประเทศทั่วโลกทั้งนี้นอกจากการประชุมหลักแล้วยังมีการประชุมกลุ่มย่อยการประชุมของกลุ่มธนาคารพาณิชย์และการประชุมคู่ขนานของภาคส่วนต่างๆคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาร่วมในงานครั้งนี้สูงถึง 10,000 ถึง 20,000 คนซึ่งจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนและผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญกระทรวงการคลังประเมินว่าการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลกในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยในช่วงเวลาดังกล่าวสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกจะเดินทางเข้ามาประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด
5: คิดว่าในการประชุมครั้งนี้เราให้ความสำคัญเพราะว่าผู้แทนที่มาประชุมเนี่ยระดับผู้นำที่เป็นรัฐมนตรีกับกัฟเวอร์เนอร์เนี่ยเบ็ดเสร็จก็จะประมาณ400แต่คนมาประชุมทำไมเราเชื่อว่าประมาณ 15,000 ถึง 20,000 เพราะว่าทุกคนมีทีมมาและในการประชุมก็จะมีการประชุมซ้อนการประชุมจะนอกจากการมีการประชุมหลักแล้วเนี่ยจะมีการประชุมกลุ่มต่างๆของเขาซึ่งมาใช้โอกาสนี้การประชุมของกลุ่มธนาคารจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศหลายๆกลุ่มที่เขาจะก็เรียนว่าในการประชุมเนี่ยเราเป็น hosting country หรือว่าเป็นประเทศที่รับจัดการประชุมเราเองเราก็พยายามจะมีโชว์เคสต่างๆนะครับว่าเราต้องการจะส่ง voice อะไร
4: ด้านการบริหารจัดการนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิกล่าวว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ทำงานบูรณาการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมีการประชุมติดตามความคืบหน้าในระดับคณะทำงานทุก2สัปดาห์และนายกรัฐมนตรียังกำชับว่าจะติดตามความพร้อมและความคืบหน้าด้วยตนเองในทุกๆ1เดือนกฤตรวิวรรณรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรายงานจำนวนผู้เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังประกาศมาตรการกักตัว21วัน
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายหลังออกประกาศให้กักกันตัวผู้เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและสาธารณรัฐยูกันดาอย่างน้อย21วันว่าหลังออกประกาศไปแล้วอัตราการเดินทางเข้ามาก็ลดลงทันทีอย่างเห็นได้ชัดเหลือเพียง 2-3 คนอย่างไรก็ตามกรมควบคุมโรคได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้ามาในไทยและยังคงค้างอยู่ขอให้ติดตามตัวแต่ที่ผ่านมาไม่เห็นการแสดงอาการหรือเป็นผู้ติดเชื้อทั้งนี้ย้ำว่าการใช้มาตรการกักกันซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับการป้องกันที่สูงกว่ามาตรการขององค์การอนามัยโลกแนะนำเล็กน้อยไม่ใช่เป็นการบอกว่าทุกคนที่เดินทางเข้ามาติดเชื้อแต่เป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดโดยไม่ประมาทส่วนจะมีการประกาศเพิ่มประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่จากกรณีที่บางประเทศมีการเพิ่มประเทศซูดานใต้เข้าไปด้วยนั้นกำลังให้กรมควบคุมโรคพิจารณาตัวเลขและติดตามสถานการณ์โรคในต่างประเทศเพื่อพิจารณาอย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทยกระดับมาตรการรับมือไวรัสอีโบลาประสานทุกภาคส่วนการบินคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวดล่าสุดแคทได้ออกประกาศนักบินแจ้งสายการบินทั่วโลกให้รับทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วพร้อมขอความร่วมมือสายการบินจะส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นและตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนการเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
6: กรมการปกครองเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไปแล้วกว่า24ล้านบาทและสร้างยอดจับจ่ายสะสมสูงถึง110ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึง
3: กบข.สนับสนุนสมาชิกวางแผนทางการเงินตัวช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อเกษียณ

0: ดยนางทาคาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์กำลังเริ่มการเจรจาแบ่งปันข้อมูลลับร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะกระชับความร่วมมือกับฟิลิปปินส์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาการจัดหาเรือพิฆาตและเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลให้แก่ฟิลิปปินส์ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศรูปแบบใหม่ทั้งนี้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยกระดับความสัมพันธ์ด้านการป้องกันและความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ทางการจีนที่ขยายอิทธิพลบริเวณทะเลจีนใต้และรอบเกาะไต้หวันเพิ่มมากขึ้นโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นยกเลิกข้อจำกัดการห้ามส่งออกยุทโธปกรณ์ทางทหารซึ่งคาดการว่าจะส่งผลดีต่อฟิลิปปินส
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้ต้องหยุดเส้นทางในรอบ2หลังลงสนามพบกับลักษย่าเซนจากอินเดียไปได้เพียง2แต้มก่อนที่กุลวุฒิมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะนัสสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลก21-10 21-16แต่เขาได้8คนไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวัน 21-15 21-16 ไปเข้ารอบ8คนไปพบกับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกช่วยกันตบเอาชนะเพอรี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานมืออันดับ2ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-16 21-19 ไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิซาอิรากาชิกับชิฮารุชิดะคู่มืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่โรงแรมออสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบ2ชายเดี่ยวโนวัคโยโควิชมืออันดับ3ของรายการในวัย39ปีหัวชนะวาเลนตินโรเยอร์นักเทนนิสเจ้าถิ่น 3-1 เซต 6-3 6-2 6-7 ไทเบรก 7-9 และ6-3 ผ่านเข้ารอบ3ไปดวลกับเจ้าฟอสเซกาดาวรุ่งจากบราซิลเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ต้องออกแรงหวดถึง3เซตก่อนพลิกชนะเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซีย 2-1 เซต 6-7 ไทเบรก 4-7 6-3 และ 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรไม่เฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินแต่บุคลากรในส่วนสนับสนุนก็มีความสำคัญเช่นกันจึงจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการใช้ AI ให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาคมกีฬาจักรยานโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งการประมวลผลและให้ข้อแนะนำเชิงทฤษฎีโดยผู้ใช้งานเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละภาคส่วนของสมาคมกีฬาจักรยานพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง

0: 160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถผ่านบนรางรถไฟต้องหยุดมองฟังคิดไม่ว่ารถไฟจะมาหรือไม่ห้ามหยุดค้างบนรางรถไฟเด็ดขาดการขับรถหากเจอทางตัดรถไฟใจและสมาธิต้องนิ่งและคิดให้ไวเพราะอุบัติเหตุบนทางรถไฟเกิดขึ้นได้ทุกเวลามาเช็คระยะปลอดภัยที่ถูกต้องกันดังนี้ค่ะ 1. หยุดจอดรถหลังเส้นหยุดรอจนมั่นใจ 2.มองสังเกตป้ายเตือนและสัญญาณไฟวาบ 3. ฟังสังเกตสัญญาณเสียงเตือนรอบข้างโดย2ตัวเลขสำคัญที่คนขับรถต้องจำให้ขึ้นใจคือ30เมตรคือระยะที่งดแซงก่อนถึงทางรถไฟเด็ดขาด5เมตรคือระยะที่ต้องเว้นห่างจากรางรถไฟเมื่อจอดรอ Safety Tip เพิ่มความปลอดภัยจอดหลังเส้นหยุดเสมอรอให้รถคันหน้าขับข้ามพ้นรางไปทั้งคันก่อนมีพื้นที่เหลือเฟือแล้วค่อยขับตามไปและเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือเห็นไฟเตือนห้ามขับฝ่าที่กั้นเด็ดขาดกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยกันเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยไม่เสี่ยงค้างบนรางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าขบคำว่าขบโบราณใช้หมายถึงกัดจนจมเขี้ยวเช่นเสือขบปัจจุบันใช้หมายถึงเอาฟันเน้นเพื่อให้แตกเช่นขบเมล็ดแตงโมขบฟันหมายถึงเอาฟันเน้นกันเมื่อยขบหมายถึงอาการที่ปวดเมื่อยเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้นเล็บขบหมายถึงอาการที่เล็บมือเล็บเท้ายาวจนกินเนื้อข้างเล็บลักษณะของสิ่งที่ยังเข้ากันได้ไม่สนิทยังปีนหรือเกยกันอยู่เช่นบานประตูขบกัน นอกจากนี้คำว่าขบยังใช้ผสมกับคำอื่นเช่นขบคิดขบปัญหาขบไม่แตกคำว่าขบเมื่อผสมกับคำว่าเพาะเป็นขบเพาะเช่นมะม่วงขบเพาะไวขบเพาะส่วนสำนวนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหมายถึงแสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่2บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแอ่งขนาดใหญ่มีที่ราบอยู่ตอนกลางของแอ่งเอียงเทไปทางทิศตะวันออกมีทิวเขากั้นเป็นขอบอยู่ทางด้านตะวันตกและทิศใต้ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหินทรายและมีชั้นของหินกรวดมนหินดินดานและเกลือแทรกอยู่ตามชั้นต่างๆทิวเขาที่กั้นขอบทางทิศตะวันตกได้แก่ทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นหินทรายที่พบมีลักษณะเป็นภูเขายอดราบลานหินกว้างเพิงหินเสาหินภูเขาหินปูนที่มียอดแหลมขรุขระถ้ำและโพรงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
9: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ทางสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: คัจฉ
0: ามิดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาภากะนะมะการังคะโรมะเส

อันนบยังสนะมันนาปาทังพนามาเสง

ท่านนัมยังมหาการุณโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: มุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาอุนตุสัพพุปตวะ
1: นันดบยังนโมกราตกังพันนามะเสนะโมอะระหะโต

ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาชลวัฏฐกาสิริวัฏฐกายัสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จักทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกมาช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยละไม่คิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้ข้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิถีการตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มีญาติมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นนะท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นบรรโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกําลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นแล้วว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกลพระพุทธภาษิตดุปปัตชังดุระพิระมังดุราวาซาคราดุฆ่าดุโคสมานะสร้างวาโซดุฆ่านุปติตัทะคูตัสมานะจัตทะคูสิยานะจะดุฆ่านุปฏิโตสิยาแปลความว่าการบวชเป็นของยากความยินดีในการบวชเป็นของยากเรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับคนเสมอกันเป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลถูกทุกข์ติดตามก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกลไม่พึงเป็นผู้ถูกทุกข์ติดตามอธิบายความการบวชที่ว่าเป็นของยากเพราะต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจต้องสละเครือญาติปิยชนมีมารดาบิดาบุตรภรรยาเป็นต้นต้องสละกองโภคะและความสะดวกสบายอย่างคารวะโดยสิ้นเชิงเมื่อบวชแล้วการที่จะยินดีในการบวชก็เป็นของยากเพราะภาวะแห่งผู้บวชไม่เหมือนความเป็นอยู่อย่างคฤหัสถ์ต้องการของร้อนก็ได้ของเย็นต้องการของเย็นก็ได้ของร้อนที่นอนปราศจากฟูกอันอ่อนนุ่มอาหารก็ต้องฉันให้เวลาอันจำกัดคือเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นและต้องฉันตามที่บิณฑบาตได้มาเลือกไม่ได้ต้องเว้นขาดจากความเกี่ยวข้องด้วยสตรีเพศในทางรักใคร่เสน่หาต้องอยู่ในกฎข้อบังคับระเบียบวินัยมากมายหลายร้อยข้อเป็นต้นเหล่านี้ทำให้ผู้บวชแล้วอึดอัดเป็นการยากที่จะให้เกิดความพอใจในการบวชแต่ข้อปฏิบัติและกฎเกณฑ์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้มุ่งขัดเกลากิเลสให้สิ้นไปผู้มุ่งต่อพระนิพพานท่านเหล่านี้ย่อมเกิดความพอใจในบรรพชาได้ง่ายอยู่อย่างรู้สึกปลอดโปร่งบางท่านบวชในเมื่อยังไม่เคยผ่านความสุขทางโลกมาเลยเมื่อถึงวัยอันสมควรอย่างเรียกวัยหนุ่มความคิดฝันถึงความสุขทางโลกคือความสุขจากเพศตรงกันข้ามคอยเข้ามารบกวนกายและใจอยู่เสมอเห็นชายหนุ่มรุ่นเดียวกันเอิบอิ่มพรั่งพร้อมอยู่ด้วยกรรมคุณ5ก็ให้หวนคิดถึงตนที่ต้องอดทนประพฤติพรหมจรรย์ในวัยที่ยังหนุ่มเช่นนั้นก็คิดฝันอยากศึกออกไปบริโภคกรรมคุณเช่นชายหนุ่มอื่นๆบ้างเห็นสมณะเพศเป็นชีวิตที่อึดอัดขัดข้องเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าความยินดีในการบวชเป็นของยากบางท่านเคยผ่านความสุขทางโลกมาแล้วพอสมควรคิดว่าเมื่อบวชคงอยู่ได้โดยสงบสุขไม่มีสิ่งใดรบกวนแต่ความสุขเป็นสิ่งหวานใจทำให้ระลึกถึงอยู่เนืองๆภาวะแห่งผู้บวชไม่อาจได้รับสุขเช่นนั้นได้การหวนระลึกถึงความสุขเก่าๆเป็นความทรมานใจอย่างหนึ่งเพราะคนที่หวนถึงความสุขเก่านั้นก็คือคนที่กำลังขาดความสุขในปัจจุบันเมื่อขาดความสุขในปัจจุบันหวนถึงความสุขเก่าอยู่เนืองๆและไม่มีความสุขอย่างอื่นมาแทนความอึดอัดความกระวนกระวายก็เกิดขึ้นบางท่านไม่มีปัญหาทั้งกล่าวมาแต่มีความคับแค้นใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่เช่นเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการปกครองในอาวาสที่อยู่การขัดแย้งกันในหมู่เพื่อนร่วมพรหมจรรย์เป็นต้นก็ไม่อาจยินดีในการบวชได้รวมความว่าอุปสรรคในการบวชและความยินดีในการบวชนั้นมีมากซึ่งแต่ละบุคคลมีปัญหาไม่เหมือนกันข้อว่าเรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุกข์นั้นมีอธิบายว่าการครองเรือนโดยปกติเป็นเรื่องยากอยู่แล้วลำบากด้วยการทำมาหากินประกอบอาชีพเพื่อให้ได้ทรัพย์มาพอเลี้ยงตนบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขต้องมีที่ดินบ้านเรือนเป็นที่อาศัยเป็นหลักแหล่งพระอรรถกถาจารย์พรรณนาไว้ว่าผู้ครองเรือนต้องนำพาต่อราชกิจของพระราชาต้องรับใช้อิสระชนอย่างเล็บผู้เป็นใหญ่เหนือตนผู้ครองเรือนต้องสงเคราะห์คนชนข้างเคียงและสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรมแม้เมื่อเป็นอย่างนี้การครองเรือนก็เต็มได้โดยยากวงเล็บเปิดคือให้เต็มความปรารถนาได้โดยยากวงเล็บปิดเหมือนหม้อที่ทะลุ และเหมือนมหาสมุทรเพราะฉะนั้นเรือนที่ปกครองไม่ดีจึงให้เกิดทุกข์อธิบายตามแนวของพระอรรถกถาจารย์ว่าผู้ครองเรือนต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งถวายพระราชาเป็นราชปรีได้แก่ภาษีอากรในสมัยนี้มีชีวิตอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของพระราชาหรือผู้ครองรัฐเขาต้องการอย่างไรต้องทำอย่างนั้นไม่เป็นอิสระแก่ตนนอกจากนี้ยังต้องเอาใจอิสระชนคือผู้เป็นใหญ่เหนือตนเช่นเสนาบดีมหาอมาตย์หรือนายจ้างของตนมีคนที่ต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์มากมายหาได้เท่าไรก็ไม่ค่อยพอใช้เพราะมีทางออกมากเหมือนหม้อทะลุตักน้ำใส่เท่าไรก็ไม่รู้จักเต็มพร่องอยู่เสมอพระศาสดาจึงตรัสว่าอูโนโลโกโรคพร่องอยู่เป็นนิดตัณหาดาโซจึงต้องเป็นธาตุของตัณหาความทุกข์ของการครองเรือนนั้นพรรณนาไปเท่าไรก็ไม่รู้จักจบสิ้นผู้

ขอความสุขในชีวิตโดยเฉพาะชีวิตของคนในเมืองใหญ่เมืองหลวงการครองเรือนไม่ดีนั้นคือผู้ครองเรือนเขตคร้านหนึ่งผู้ครองเรือนไม่อับไม่ปรองดองกันสามีภรรยาไม่เข้าใจกันทะเลาะกันอยู่เนืองๆหนึ่งค่าใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายหนึ่งไม่หาของที่หายแล้วไม่รู้จักบูรณะซ่อมแซมของที่ชำรุดหนึ่งมีความเป็นอยู่เติบเกินตัวหรือฐานะของตัวจมไม่ลงหนึ่งหมกมุ่นในอบายมุขหนึ่งลักษณะดังกล่าวมานี้เป็นลักษณะการครองเรือนไม่ดีของพ่อบ้านแม่เรือนรังแต่จะนำความทุกข์มาให้ทำการครองเรือนให้หล่มจมข้อว่าดุโคสมานะสังวาโซการอยู่ร่วมด้วยคนเสมอกันเป็นทุกข์นั้นพระอัตถกถาจารย์อธิบายว่ายิ่งอยู่เครือขัดแม้จะเสมอกันโดยชาติโคตรตระกูลและโอคะหรือบรรพชิตเสมอกันโดยคุณทั้งหลายมีศีลอาจาระคือความประพฤติพหุสัจจะคือการศึกษาเล่าเรียนมากเป็นต้นก็ตามแต่เมื่อยังทะเลาะกันอยู่ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่เสมอกันการอยู่ร่วมกันกับคนเหล่านั้นเป็นทุกข์ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจคำอธิบายของพระอัตถกถาจารย์เพราะพระบาลีบอกว่าดุโคสมานะสร้างวาโซการอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันเป็นความทุกข์แต่นัยยะแห่งอรรถกถาอธิบายไปว่าคนที่ยังทะเลาะกันอยู่ชื่อว่าผู้ไม่เสมอกันการอยู่ร่วมกับผู้ไม่เสมอกันนั้นเป็นความทุกข์ดูแย้งกับข้อความในพระคาถาพุทธภาษิตอยู่พระอรรถกถาอาจารย์มุ่งอธิบายให้เห็นความแตกแยกทางความคิดเห็นทำนองว่าแม้จะเสมอกันโดยชาติโคตรตระกูลหรือสำหรับบรรพชิตเสมอกันโดยศีลอาจาระเป็นต้นแต่เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันยังทะเลาะกันอยู่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เสมอกันข้าพเจ้าเห็นว่าพระพุทธภาษิตนี้มุ่งแสดงให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกับคนเสมอกันนั้นเป็นทุกข์เนื่องจากความแข่งแย่งแข่งดีกันการชิงดีชิงเด่นกันการไม่ยอมให้กันดังคำไทยว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้คนจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขก็โดยที่คนหนึ่งเล็กคนหนึ่งใหญ่คือยอมแพ้หรือยอมให้เสียคนหนึ่งถ้าใหญ่ด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะสัตว์โลกชนิดใดที่จะมีอหังการหรืออัสมิมานะเสมอมนุษย์นั้นเห็นจะไม่มีมนุษย์ที่มีปัจจัย4พร้อมแล้วไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและมีการบริบูรณ์นั่นแหละยิ่งแข่งขันกันแบ่งอัตราให้ใหญ่ขึ้นแข่งรัศมีกันว่าใครจะใหญ่กว่าใครใครจะแน่กว่าใครจะต้องทำลายหรือประหารกันให้ย่อยยับไปข้างนึงหรืออย่างน้อยก็ให้ฝ่ายหนึ่งยอมรับในความยิ่งใหญ่ของตนต้องด้อยไปข้างหนึ่งจึงจะอยู่ร่วมกันได้ต่อไปในวัดหนึ่งมีสมภารจะวัดสองรูปไม่ได้แม้แต่สุนัขในวัดก็มีตัวโจกอยู่เพียงตัวเดียวถ้าตัวไหนเด่นขึ้นมาตีตนเสมอก็ต้องฟัดกันจนแพ้ไปข้างหนึ่งแต่ธรรมดามีอยู่ว่าตัวที่หนุ่มกว่าย่อมชนะและครองความเป็นใหญ่ต่อไปนักเลงโตสองคนอยู่ตำบลเดียวกันไม่ได้ต้องฟาดกันจนยอมแพ้ไปข้างหนึ่งจึงจะอยู่กันต่อไปได้นี่คือหลักธรรมดาของโลกที่เป็นอย่างนี้มานานแล้วกำลังเป็นอยู่และจะเป็นต่อไปในครอบครัวหนึ่งย่อให้เข้ามาในหน่วยเล็กที่สุดมีหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียวมี2คนเมื่อไรก็ยุ่งแม้คนที่มีเมียน้อยคือมีเมียตั้งแต่2คนขึ้นไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกันถ้าไม่ยอมกันก็ทะเลาะกันทุกวันถ้ายอมเสียคนหนึ่งจึงจะอยู่ร่วมกันได้2ครอบครัวอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจึงมักอยู่กันไม่ยืดต้องแยกกันออกไปย่อให้เล็กลงอีกสามีภรรยา2คนเท่านั้นอยู่ด้วยกันถ้าเสมอกันไม่ยอมกันก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขถ้าท่านเห็นครอบครัวใดอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขขอให้ท่านแน่ใจว่าไม่คนใดก็คนหนึ่งเป็นผู้ยอมแพ้และเมื่อได้ยอมแพ้แล้วก็ต้องยอมแพ้ตลอดไปตลอดชีวิตแข่งดีขึ้นมาเมื่อไรก็แตกหักเมื่อนั้นพระดำรัสของพระศาสดาที่ว่าการอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันเป็นความทุกข์นั้นน่าจะมีความหมายตรงตัวทีเดียวข้อว่าผู้เดินทางไกลถูกทุกข์ติดตามนั้นหมายความว่าผู้เดินทางไกลกันดารคือวัฏฏะได้แก่การเวียนว่ายตายเกิดยังเดินทางไกลคือสังสารวัฏอยู่ตราบใดย่อมถูกทุกข์ติดตามอยู่ตราบนั้นทุกข์จะอยู่ติดตามต่อเมื่อตัดวัฏฏะได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเดินทางไกลคือไม่ควรวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนานควรรีบเดินทางให้ถึงจุดหมายคือพระนิพพานโดยเร็วเมื่อถึงพระนิพพานแล้วทุกข์ก็อยู่ติดตามเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ป่ามหาวันแห่งเมืองเวสาลีทรงปรารภภิกษุชาววัชีรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุวัชีบุตรภิกษุรูปนั้นเคยเป็นโอรสแห่งเจ้าฤชวีแคว้นวัชีอันมีเวสาลีเป็นนครหลวงออกบวช ด้วยศรัทธาพำนักอยู่ณรา

0: าป่าใกล้เมืองเวสาลีคราวหนึ่งมีการเล่นมโหรสพตลอดคืนในเมืองเวสาลีภิกษุนั้นได้ยินเสียงประโคมดนตรีกึกก้องอยู่ระลึกถึงตนที่โดดเดี่ยวอยู่ในป่าแล้วรำพึงว่าเราผู้เดียวเท่านั้นอยู่ในป่าเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในราตรีเช่นนี้ใครเล่าจะด้อยกว่าเราอนิจจาเจ้าชายรัชทายาทแห่งเวสาลีผู้สละราชสมบัติอันจะมาถึงเข้าตามประของตนและออกบวชเมื่อเจ้าชายอื่นๆผู้มีวัยเสมอกันกำลังรื่นเริงด้วยมโหรสพในวันนักขัตฤกษ์อันเป็นที่เบ่งบานแห่งดอกโกมุตตัวท่านเองต้องมาโดดเดี่ยวอยู่ในป่าเดินจงกรมในที่จงกรมใหญ่60ศอกเห็นพระจันทร์เต็มดวงเด่นอยู่กลางท้องฟ้ายืนพิงแผ่นกระดานหน้าปลายสุดแห่งที่จงกรมมองดูอัตภาพแห่งตนที่ปราศจากผ้าโพกและเครื่องอลังการรู้สึกตนว่าเสมือนท่อนไม้อันไร้ค่าที่เขาทิ้งไว้ในป่ารำพึงอยู่ว่าในราตรีเช่นนี้มีใครหนอที่ต่ำต้อยกว่าเราแม้เป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นแต่เมื่อถูกความไม่ยินดีบีบคั้นก็อดคิดเช่นนั้นไม่ได้เทวดาผู้สถิตอยู่ณราป่านั้นประสงค์จะให้กำลังใจแก่ภิกษุนั้นและให้สังเวชในความคิดเช่นนั้นของท่านจึงกล่าวว่าท่านผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งแล้วก็จริงแต่ชนเป็นอันมากกระยิ่มต่อท่านคือนิยมชมชื่นในตัวท่านเหมือนสัตว์นรกกระยิ่มต่อผู้อยู่สวรรค์ฉะนั้นวันรุ่งขึ้นภิกษุรูปนั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะให้เธอมีความสังเวชในฐานะ5อย่างจึงตรัสพระคาถานี้ว่าการบวชเป็นของยากการยินดีในการบวชเป็นของยากเรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับคนเสมอกันเป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลถูกทุกข์ติดตามเพราะฉะนั้นไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลและไม่ควรเป็นผู้ถูกทุกข์ติดตามมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นโดยลำดับเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุนั้นเป็นผู้เบื่อหน่ายในทุกข์ที่พระองค์ตรัสในฐานะ5อย่างทำลายสังโยชน์10ประการบรรลุอรหัตผลแล้วผู้ได้รับการบูชาในที่ทุกแห่งพระพุทธภาษิตสัทโธสีเลนะสัมปันโนยะโสโภคะสัมปิโตยังยังปะเรสังภัจจติตัทธะตัทเทวะปูชิตะแปลความว่าผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลมียศและพรั่งพร้อมด้วยโภคะไปที่ใดก็ได้รับการบูชาในที่นั้นอธิบายความศรัทธาแปลว่าความเชื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาหมายเอาความเชื่อที่มีเหตุผลเช่นเชื่อกรรมผลของกรรมเชื่อความที่สัตว์ทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ใดพระพุทธองค์สอนศรัทธาไว้ย่อมทรงสอนปัญญาไว้ด้วยทุกแห่งไปลักษณะของผู้มีศรัทธาทรงแสดงไว้ว่าต้องการเห็นผู้มีศีลหนึ่งต้องการฟังธรรมของท่านผู้มีศีลหนึ่งใจปราศจากความตระหนี่หนึ่งอันหนึ่งผู้มีศรัทธาจะประสบบุญมากโดยเหตุ3อย่างคือ1เพราะมีศรัทธา2เพราะประกอบพร้อมด้วยทยธรรม3เพราะประกอบด้วยทักขิณยบุคคลรวมความว่าบุคคลจะได้บุญมากก็เพราะมีศรัทธามีทยธรรมที่จะให้และมีทักขิณยบุคคลคือผู้มีศีลควรรับทักขิณาในวงเล็บของทำบุญข้อว่าสมบูรณ์ในศีลความว่าสมบูรณ์ในศีลทั้งที่เป็นโลกีและโลกุตระศีลที่เป็นโลกิยะคือศีลของปุถุชนศีลที่เป็นโลกุตระคือศีลของอริยชนหรือของพระอริยเจ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอริยคันตศีลมีลักษณะไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอันตัณหาและทิฏฐิไม่ครอบงำอันหนึ่งผู้สมบูรณ์ด้วยปาริโมกขสังวรศีลอินทรียสังวรศีลอาชีวปาริสุทธิศีลและปัจจัยสันนิสิตศีลเรียกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยศีลปาติโมกสังวรสำรวมในศีลปาติโมกคือวินัยอันมีทั้งข้อห้ามและข้ออนุญาตอินทรียสังวรศีลคือการสำรวมอินทรีย์6ได้แก่การระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดีหรือยินร้ายครอบงำได้เวลาเห็นรูปโดยตาเป็นต้นอาชีวปาริสุทธิศีลคือมีการเลี้ยงชีพหมดจดเว้นมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดปัจจัยสันนิสิตศีลได้แก่ความระวังเกี่ยวกับการใช้ปัจจัย4ก่อนบริโภคกำลังบริโภคหรือหลังบริโภคข้อว่าผู้มียศความว่ามียศคือความเป็นใหญ่ในวงเล็บอิสริยยศมียศคือบริวารปริวารยศและมียศคือคุณความดีเกียรติยศ เป็นที่นิยมนับถือของคนทั่วไปเพราะว่าพรั่งพร้อมด้วยโภคะนั้นความว่าเป็นผู้มีโภคะสองประการคือทรัพย์ภายนอกมีวัวควายช้างม้าที่ดินบ้านเรือนเป็นต้น1ทรัพย์ภายในเรียกอริยทรัพย์มีศรัทธาเป็นต้นมีปัญญาเป็นที่สุด1บุคคลผู้ประกอบด้วยคุณลักษณะดังกล่าวมาในณที่ใดย่อมได้รับการต้อนรับการเคารพบูชาในที่นั้นทุกแห่งไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภกิตตคหบดีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องกิตตคหบดีเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในภาลวักวรรณนาคือเกี่ยวท่านได้กล่าวไว้ถึงความดำริของคนผ่านแม้พระคาถานี้สัทโทสิเลนะสัมปโนก็มาแล้วในภาลวักนั้นเหมือนกันในที่นั้นพระอนนเถระทูลถามพระศาสดาว่าสักการะเป็นอันมากมีแก่กิตตคหบดีนั้นเมื่อมาสู่สำนักของพระองค์เท่านั้นหรือว่าแม้เป็นในที่อื่นก็ได้รับสักการะอย่างนี้เหมือนกันพระศาสดาตอบว่าอานนท์เมื่อจิตตคหบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ดีไปที่อื่นก็ดีสักการะย่อมเกิดขึ้นทั้งนั้นพระอุบาสกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสสมบูรณ์ในศีลคนอย่างนี้ไปที่ใดลาภสักการะย่อมเกิดขึ้นแก่เขาณที่นั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสัทโทสีเลนะสัมปโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นสัตบุรุษที่ปรากฏในที่ไกลพระพุทธภาษิตดูเรสันโตปกาเซนติหิมะวันโตวะปับบะโตอะสันเตถะนะดิสันติระติงขิตตายะท่าสราแปลความว่าปราทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าสัตบุรุษเพราะกิเลสมีราคะเป็นต้นของท่านสงบแล้วแต่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาบุคคลผู้มีบุญอันเคยทำไว้แล้วมากในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเคยสั่งสมกุศลมูลไว้มากได้อบรมภาวนามามากว่าสัตตบุรุษสัตตบุรุษนั้นย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนภูเขาใหญ่คือหิมวันตะบรรพตดังเล็บภูเขาหิมาลัยย่อมปรากฏแก่ผู้ยืนอยู่แม้ในที่ไกลอธิบายโดยไม่ละทิ้งอรรถกถาในว่าคนดีคนมีบุญมีกุศลกรรมอันเคยสั่งสมไว้แล้วมากย่อมมีกัลยาณเกียรติฟุ้งขจรไปทั้ง4ทิศฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและโทนลมส่วนคนพาลพระอรรถกถาจารย์อธิบายต่อไปมีกรรมชั่วอันหนักในปัจจุบันหมดหวังในความสุขในโลกหน้าเป็นผู้เห็นแก่อามิตรบวชเพื่อการเลี้ยงชีพอย่างเดียวชื่อว่าอสัตตบุรุษอาสัตตบุรุษนั้นย่อมไม่ปรากฏแม้ในที่ใกล้รวมความว่าคนชั่วแม้อยู่ใกล้ก็ไม่มีใครอยากคบหาสมาคมไม่มีกัลยาณเกียรติฟุ้งขจรไปเขาเป็นเหมือนลูกศรที่เขายิงไปในราตรีที่มืดไม่อาจมองเห็นได้เกียรติของคนดีนั้นแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ยังมีคนยอมรับยังมีคนระลึกถึงในสมัยที่มีคนดีเช่นนั้นก็มีคนชั่วอยู่มากเหมือนกันแต่ประวัติของคนชั่วไม่มีใครเอามาเรียนคงหายไปกับชีวิตดับของเขาเมื่อเราอ่านประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สมัยโบราณสมัยกลางหรือสมัยปัจจุบันเราจะได้เห็นตัวอย่างชีวิตของคนดีมากหลายซึ่งได้สร้างความดีหรือสิ่งอันดีงามไว้ให้ประเทศชาติของเขาเราไม่ลืมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระนารายณ์มหาราชพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชและพระปิยะมหาราชเป็นอาทิที่เราจำพระนามและราชประวัติของท่านเหล่านี้ก็เพราะท่านมีคุณความดีแก่ประเทศชาติมากพระเกียรติขององค์ท่านยังดำรงอยู่แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานแล้วก็ตามเมื่อเราอ่านประวัติบุคคลสำคัญหรือบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ทางวิชาการเราจะเห็นว่าท่านเหล่านั้นได้กระทำสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติมากมายโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากส่วนตัวเราไม่ลืมกาลิเลโอมีชีวิตอยู่ระหว่างพ.ศ. 2107ถึง 2,185 อายุได้78ปีชาวอิตาเลียนผู้ได้พบหลักการคำนวณสุริยุปราคาจันทรุปราคาผู้ค้นพบความดึงดูดของโลกซึ่งเป็นผลจากการที่ได้เห็นโคมไฟแกว่งและต่อมาทำให้เกิดความคิดสร้างเข็มทิศขึ้นมาได้ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่โลกทั้งโลกต่อมาเขาได้คิดเครื่องสูบน้ำเครื่องวัดความร้อนดังเล็บปลอดวัดความร้อนในอากาศวัดความร้อนในตัวคนไข้เป็นประโยชน์หลายอย่างแก่โลกมาจนบัดนี้เขาได้สร้างกล้องส่องทางไกลให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังเป็นคนแรกวงเล็บเปิดเรื่องนี้ตามประวัติว่า ลิปเปอร์ซี่ชาวฮอลันดาได้ค้นพบมาก่อนแต่ใช้ได้ผลเพียงเล็กน้อยไม่ได้ประโยชน์มากกว่าในตาเปล่าเท่าไหร่นักวงเล็บปิดใช้ส่องดูดาวก็ได้เขาได้ค้นพบว่าดวงจันทร์นั้นไม่มีแสงในตัวเองเขารู้ด้วยกล้องโทรทัศน์ของเขาว่าในดวงจันทร์มีห้วงเหวและภูเขาเขาได้พบว่าโลกของเรานี้หมุนได้และหมุนไปรอบดวงอาทิตย์เราไม่ลืมปาสเตอร์ดวงเล็บหลุยปาสเตอร์ชาวฝรั่งเศสพ.ศ. 2375ถึง2438ผู้ได้ทำประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้แก่โลกด้วยการค้นพบทฤษฎีพาสเจอไรเซชันหมายถึงการอุ่นของบริโภคด้วยความร้อน55ดีกรีเซนติเกรดแล้วจะเก็บรักษาไว้ได้นานไม่บูดเน่าและไม่เสียรสเหล้าองุ่นรสดีอาหารบางชนิดเช่นนมสดและอาหารกระป๋องที่ชาวโลกบริโภคอยู่ในปัจจุบันล้วนได้ผ่านกรรมวิธีพาสเจอไรเซชันมาแล้วทั้งสิ้นความจริงพาสเจอไรเซชันตามตัวก็แปลว่าทำอย่างที่พาสเตอร์ทำนั่นเองเป็นการให้เกียรติแก่พาสเตอร์พาสเตอร์นี่เองผู้ค้นพบว่าโรคทั้งหลายเกิดจากเชื้อที่เรียกว่าไมโครเดสหรือไมโครออร์แกนซิอุสหรือเยิร์มส์วงเล็บจุลินทรีย์เมื่อโรคเกิดขึ้นหน้าที่ของแพทย์คือฆ่าจุลินทรีย์เสียปาสเตอร์เห็นผู้บอกให้ฆ่าจุลินทรีย์ที่มือแพทย์วงเล็บในขณะที่ทำการผ่าตัดคนไข้ที่เครื่องมือในการผ่าตัดที่สำลีที่ผ้าพันแผลในห้องผ่าตัดซึ่งแพทย์ทั่วโลกได้รับมาใช้อยู่จนทุกวันนี้วิธีการฉีดยาป้องกันโรคก็ได้มาจากปาสเตอร์ยาฉีดช่วยคนที่ถูกงูกัดและถูกสุนัขบ้ากัดก็สำเร็จมาจากความพยายามอันยิ่งใหญ่และเสี่ยงภัยอย่างยิ่งของปาสเตอร์เราไม่ลืมไมเคิลฟาราเดย์ชาวอังกฤษพ.ศ. 2334ถึง2410ผู้สร้างความก้าวหน้าทางวิชาเคมีอย่างมากมายและสร้างแรงไฟฟ้าให้เป็นพลังใช้งานช่วยเหลือมนุษย์ได้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่โลกมนุษย์ในด้านอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นผู้ให้พลังแก่โลกวงเล็บเปิดส่วนการนำไฟฟ้ามาให้แสงสว่างแก่มนุษย์นั้นเอดิสันนักค้นคว้าชาวอเมริกันได้นำเอาหลักของฟาราเดย์มาค้นคว้าต่อและประสบผลสำเร็จทำให้สว่างสวายอยู่เวลานี้วงเล็บปิดเราไม่ลืมฟลอเรนซ์ไนติงเกลพ.ศ. 2363ถึง2453ชาวอังกฤษผู้ก่อกำเนิดพยาบาลเราไม่ลืมมาดามคูรีพ.ศ. 2410ถึง2477สตรีผู้ยิ่งใหญ่ในโลกวิชาการได้ค้นพบเรเดียมโรคใช้รักษาโรคมะเร็งในด้านการประพันธ์หนังสืออันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เป็นอันมากเราไม่ลืมเชกสเปียร์เกิดเตชาวเยอรมันยอร์ดเอเรียตชาวอังกฤษเฮเลนเกลเลอร์สตรีชาวอเมริกันเป็นอาทินักประพันธ์ไทยเราไม่ลืมล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6แห่งบรมราชกรีวงศ์คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเราไม่ลืมนมส.หรือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์สุนทรภู่เป็นต้นท่านผู้เอ่ยพระนามและนามมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของท่านผู้ได้ประกอบคุณงามความดีไว้เป็นมรดกของชาติและของมนุษยชาติทั้งมวลท่านเหล่านี้เป็นผู้ปรากฏในที่ไกลเหมือนขุนเขาหิมวันและยิ่งกว่าขุนเขาหิมวันเสียอีกเพราะคนอยู่คนละทวีปก็ยังรู้ยังเห็นมีคนเป็นอันมากที่เกิดมาเพื่อกินนอนเมถุนแล้วก็ตายไปอย่างไม่มีความหมายอะไรแก่โลกเลยนอกจากไม่ทำประโยชน์อะไรแก่สังคมมนุษย์แล้วยังเบียดเบียนสังคมให้เดือดร้อนเสียอีกด้วยเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงปรารภธิดาของอนาถปิณฑิกเศรษฐีชื่อจุลสุภัททามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางจุลสุภัททานางจุลสุภัททาเป็นธิดาของอนาถปิณฑิกเศรษฐีเมืองสาวัตถีวันหนึ่งอุกหาเศรษฐีแห่งอุกหานครแห่งขออภัยแห่งอุกขนครสหายของอนาถปิณฑิกมากรุงสาวัตถีเพื่อเยี่ยมเยียนอนาถปิณฑิกมอบหมายหน้าที่ต้อนรับให้จุลสุภัททาตลอดเวลาที่อุกเศรษฐีพักอยู่ที่เรือนรับรองของอนาถปิณฑิกนั้นจุลสุภัททาได้ต้อนรับบริการอย่างดีประกอบกับนางมีอาจารสมบัติน่ารักอุคเศรษฐีจึงพอใจมากต้องการสู่ขอนางให้แก่บุตรของตนบังเอิญระลึกขึ้นมาได้ซึ่งสัญญาที่เคยให้กันไว้กับ อนาถปิณฑิกเศรษฐีสมัยยังหนุ่มเมื่อเรียนวิชาในสำนักอาจารย์เดียวกันว่าถ้าคนหนึ่งมีธิดาคนหนึ่งมีบุตรก็จะให้แต่งงานกันอุคเศรษฐีจึงถือโอกาสนี้สู่ขอจุลสุภัทธาให้บุตรของตนแต่เนื่องจากอุคเศรษฐียังไม่นับถือพระพุทธศาสนายังเลื่อมใสเดียรถีนิครนอยู่วงเล็บเปิดเรียกตามภาษาในคัมภีร์ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิวงเล็บปิดอนาถปิณฑิกะจึงลังเลว่าจะให้ลูกสาวของตนแก่บุตรของอุคเศรษฐีหรือไม่เขาไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงเล็งพระญาณทราบอุปนิสัยของอุคเศรษฐีแล้วจึงทรงอนุญาตให้อนาถปิณฑิกะยกบุตรีของตนให้แก่บุตรของอุคเศรษฐีได้เรื่องโอวาทการทรงตัวเจ้าสาวพึงทราบโดยในเดียวกับเรื่องของนางวิสาขาอันท่านรจนาไว้แล้วในปุพพภักปุพพวักวรรณนาอุคเศรษฐีเลื่อมสายพวกเปลือยยงเล็บนิครนนิกายที่คำพรในฐานะเป็นอรหันต์ของตนวันหนึ่งได้ชวนพวกเปลือยมาบริโภคอาหารที่บ้านให้คนไปตามนางจุลสุภัทธามาไหว้แต่จุลสุภัทธาไม่ยอมไปเพราะละอายขวนเขิดขวยเขินแม้เศรษฐีจะให้คนไปตามบ่อยๆก็ไม่ยอมไปเศรษฐีโกรธคิดว่าเป็นการดูถูกท่านจึงให้คนขับไล่ออกจากบ้านแต่กุฎุมพีพี่เลี้ยง8คนของจุลสุภัทธาที่อนาถปิณฑิกะทรงมาอยู่ด้วยได้ชำระความแล้วเห็นว่าจุลสุภัทธาไม่มีความผิดจึงให้เศรษฐีถอนคำสั่งเสียเศรษฐีเมื่อหายโกรธแล้วก็ยอมแม่ผัวของจุลสุภัทธาได้ยินลูกสะใภ้กล่าวสรรเสริญสมณะของตนยงเล็บของจุลสุภัทธาเนืองๆก็อยากรู้ว่าสมณะของลูกสะใภ้เป็นอย่างไรหนอวันหนึ่งจึงถามว่าสมณะของเจ้าเป็นอย่างไรเจ้าจึงสรรเสริญสมณะเหล่านั้นหนักหนาสมณะเหล่านั้นมีปกติอย่างไรมีสมาจารอย่างไรจุลสุภัทธาเมื่อจะประกาศคุณแห่งสมณะของตนมีพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นแก่แม่ผัวนั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอินทรีย์สงบนุ่งเล็บตาหูไม่หลอกแหลกมีใจสงบเดินยืนเรียบร้อยมีจักษุทอดลงต่ำเมื่อเดินหรือยืนพูดจาพอประมาณสมณะของฉันเป็นเช่นนั้นกายกรรมของท่านสะอาดวจีกรรมของท่านไม่มัวหมองมโนกรรมของท่านหมดจดดีสมณะของฉันเป็นเช่นนั้นท่านไม่มีวันทินมีรัศมีดูดสังและมุกดาบริสุทธิ์ทั้งกายภายนอกเต็มแล้วด้วยธรรมอันหมดจดทั้งหลายสมณะของฉันเป็นเช่นนั้นแม่ผัวได้ฟังคำพรรณนาคุณแห่งสมณะของนางจุลสุภัทธาแล้วอยากจะเห็นสมณะเช่นนั้นบ้างขอร้องให้นางจุลสุภัทธานิมนต์มาให้ดูนางจุลสุภัทธารับคำแม่ผัวแล้วยืนอยู่บนปราสาทชั้นบนผินหน้าไปทางเชตวนารามอธิษฐานใจอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์สาวกของพระองค์เพื่อเสวยพระตาหารในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับอาราธนาของนางด้วยพระเจโตปริยญาณหรือโทรจิตแล้ววันนั้นเองอนาถปิณฑิกเศรษฐีสดับธรรมกถาแล้วทูลอาราธนาพระพุทธองค์เพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นแต่พระศาสดาตรัสว่าได้รับอาราธนาเสียแล้วเมื่อเศรษฐีสงสัยและทูลถามว่าตนเป็นผู้มาก่อนผู้อื่นทั้งหมดพระองค์ทรงรับอาราธนาของใครตรัสตอบว่ารับของนางจุลสุภัทธาเศรษฐีทูลว่านางจุลสุภัทธาอยู่ไกลถึง120โยชน์อาราธนาอย่างไรพระศาสดาตรัสเล่าให้เศรษฐีทราบแล้วตรัสว่าสัตตบุรุษทั้งหลายย่อมเกิดในที่ไกลเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเพราะการเสด็จไปโปรดของพระศาสดาในครั้งนั้นอุกะเศรษฐีได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาน
1: ั่งคนเดียวพระพุทธภาษิตเอกาสนังเอกาสเสยังเอโกจรมะตันนิโตเอโกดมะยะมัตตานังวะนันเตระมิโตสิยาแปลความว่าภิกษุพึงเป็นผู้พอใจในการนั่งคนเดียวนอนคนเดียวเป็นผู้เดียวเที่ยวไปและไม่เกียจคร้านเป็นผู้ฝึกตนและพึงเป็นผู้จินดีอยู่ในราวป่าอธิบายความขอยกเอาคำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์มากล่าวก่อนท่านพรรณนาไว้ว่าภิกษุผู้ไม่ละกรรมฐานแม้นั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุทั้งพันก็ชื่อว่าเป็นผู้นั่งคนเดียวในอาการอย่างนั้น แม้นอนอยู่ท่ามกลางภิกษุตั้งพันบนโลหะประสาทมีเครื่องราชอันวิจิตรชื่อว่านอนคนเดียวภิกษุพึงเป็นเช่นนั้นคือนั่งนอนด้วยสติอันไปในมูลกรรมฐานวงเล็บเปิดมูลกรรมฐานคือกรรมฐานเบื้องต้นได้แก่การพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นของปฏิกูลพึงรังเกียจท่านเรียกตจะปัญจกะกรรมฐานก็มีแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่5กรรมฐานนี้อุปชายะจะให้แก่ภิกษุในวันบวชทีเดียวคือในขณะบวชอยู่นั่นเองวงเล็บปิดข้อว่าเป็นผู้เดียวไม่เกียจคร้านความว่าอาศัยกำลังแข้งของตนเลี้ยงชีพเที่ยวไปผู้เดียวในทุกอิริยาบถข้อว่าผู้เดียวฝึกตนความว่าฝึกตนด้วยการประกอบกรรมฐานในที่ทุกแห่งมีที่พักกลางวันและที่พักกลางคืนเป็นต้นจนบรรลุมรรคผลข้อว่าพึงเป็นผู้ยินดีในราวป่าความว่าพึงยินดีอยู่ในราวป่าอันสงัดจากเสียงทั้งหลายมีเสียงสตรีและเสียงบุรุษเป็นต้นเพราะภิกษุผู้อยู่พลุกพล่านเป็นปกติไม่อาจฝึกตนได้คำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์มีเพียงเท่านี้ว่าโดยหลักการเดิมภิกษุหรือสามเณรต้องอยู่ด้วยกรรมฐานทุกอิริยาบถไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนฉันพูดคือให้ทุกอิริยาบถเป็นกรรมฐานไปหมดด้วยอิริยาบถที่เป็นกรรมฐานนั้นท่านจึงมีอินทรีย์สงบมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมสะอาดมีจักษุทอดลงต่ำขณะเดินเพียงเท่านี้ก็เรียกร้องความเลื่อมใสของมหาชนได้มากแล้วมูลกรรมฐานนั้นแปลว่ากรรมฐานเบื้องต้นหรือกรรมฐานเดิมอุปัชฌาย์จะบอกให้ทั้งภิกษุและสามเณรในขณะกำลังบวชอยู่นั่นเองบอกกันในบวชทีเดียวการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นของไม่สะอาดโสโครกนั้นเป็นเครื่องบรรเทาความกำหนัดในกายเพราะความกำหนัดในกายเป็นข้าศึกของพรหมจรรย์ความจริงความงามของคนนั้นอยู่เพียงแต่ผิวหนังเท่านั้นเองพอเจาะผิวหนังออกสิ่งโสโครกต่างๆก็ทะลักออกมาอันหนึ่งเมื่อผิวหนังพิการไปเช่นเป็นโรคผิวหนังบางอย่างความงามอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก็หมดไปทันทีโดยปกติสิ่งโสโครกในกายก็ซึมออกมาจากทวารทั้ง9เป็นประจำอยู่แล้วคือออกจากตาหูจมูกปากทวารหนักทวารเบามนุษย์จึงต้องมีภาวะภาระชำระร่างกายอยู่เสมอนอกจากทวารทั้ง9แล้วเหงื่อยังซึมออกมาจากรูขนทั่วร่างกายอีกด้วยน้ำเหงื่อนั้นเมื่อออกมาผสมกับสิ่งปฏิกูลที่เกาะอยู่ตามผิวกายทั่วไปก็มีกลิ่นสาบเมื่อไปเนื่องด้วยเสื้อผ้าก็พลอยทำให้เสื้อผ้านั้นเหม็นสาบไปด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์นั้นอันที่จริงเมื่อมองดีๆก็จะเห็นว่ามันคือเครื่องห่อหุ้มสิ่งโสโครกนั่นเองจึงต้องเปลืองออกซักทุกๆวันร่างกายเป็นของเหม็นด้วยสภาพจึงต้องอาศัยเครื่องภายนอกช่วยผัดพอกรูปไร้คือนำเครื่องหอมมาผัดพอกรูปไร้ให้รู้สึกว่าหอมแต่ก็ทนอยู่ได้ไม่นานเมื่อความเหม็นในกายออกมาก็ต้องชะล้างและผัดพอกรูปไร้กันใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้จนตายไปเมื่อตายแล้วกายนี้ก็เหม็นยิ่งนักเป็นที่สะอิดสะเอียนทั่วไปภิกษุผู้มีสติเป็นไปในกรรมฐานทุกอิริยาบถอยู่เช่นนี้เป็นผู้คลายกำหนัดในกามเพื่อนคือตัณหาหนึ่งเล็บตัณหาดุติโยปุริโซไม่อาจเข้าใกล้ได้จึงชื่อว่าเป็นผู้นั่งคนเดียวนอนคนเดียวยืนเดินคนเดียวคนเดียวเที่ยวไปอย่างผู้ไม่เกียจคร้านเพราะมีงานอยู่เป็นประจำงานนั้นคือกรรมฐานนั่นเองเป็นงานหน้าที่โดยตรงของภิกษุสามเณรเป็นผู้ฝึกตนทรมานตนด้วยการฝึกอินทรีย์มีตาหูเป็นต้นให้สงบที่ฝึกนั้นท่านแสดงว่าต้องเป็นที่สงบมีแนวป่าเป็นต้นเพราะที่พลุกพล่านโดยคนมากไม่อาจให้กรรมฐานดำเนินไปโดยสะดวกได้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อทรงประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระเถระผู้มีปกติอยู่คนเดียวหนึ่งเล็บเอกวิหารีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารีพระรูปนี้เป็นผู้ปรากฏในบริษัท4ว่านั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเดินยืนผู้เดียวภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระตถาคตเจ้าทรงประทานสาธุการดีแล้วดีแล้วดังนี้ทรงสั่งสอนว่าธรรมดาพึงเป็นผู้สงบสงัดแล้วตรัสอานิสงส์ในวิเวกว่าเอกาสนังเอกะเสยังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้พูดไม่จริงตกนรกพระพุทธภาษิตอภูตวาดีนิรยังอุเปติโยวาปิกัตวานักโรมิจจาหะอุโภปิเตเปจะสมาภาวันติ นิฮีนะกัมมามนุจาปรัฐะแปลความว่าผู้พูดไม่จริงย่อมตกนรกหรือว่าผู้ใดทำแล้วกล่าวว่าไม่ได้ทำผู้นั้นทั้งสองเป็นมนุษย์ที่มีกรรมเลวทรามละโลกนี้ไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าอธิบายความคนพูดไม่จริงก็คือคนพูดเท็จวงเล็บมุสาวาทคนพูดเท็จมีหลายพวกมีจุดประสงค์ต่างกันบางคนพูดเท็จเพื่อตลกขนองเพื่อได้หัวเราะเฮฮากันคนฟังก็รู้เหมือนกันว่าเขาพูดเท็จแต่เห็นว่าเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงจึงมักไม่ค่อยถือสาหาความคนพวกนี้เป็นพวกขนองปากอยากจะพูดอยู่เรื่อยพูดอะไรก็ได้ขอให้ได้พูดเมื่อพูดมากเข้าไม่มีความจริงจะพูดก็เอาเรื่องโกหกมาพูดข้อนี้ก็ตรงกับที่คนไทยเราพูดเสมอว่านอนมากฝันมากพูดมากโกหกมากนั่นเองบางคนพูดเท็จเพื่อสินจ้างรางวัลได้แก่พวกรับจ้างเขาเป็นพยานเท็จที่เป็นมิจฉาชีพบาปมากด้วยเพราะทำความเดือดร้อนให้แก่คนบริสุทธิ์มากพวกนี้เข้าลักษณะที่ว่าปั้นน้ำให้เป็นตัวบางคนพูดเท็จเพื่อให้เขารักพวกนี้ได้แก่พวกประจบสอพลอยกยอปอปั้นเขาไม่สวยก็บอกเขาสวยเขาไม่ดีตามความรู้สึกของตนก็ชมว่าดีรู้ว่าอะไรเขาชอบก็ชมเชยสิ่งนั้นจนบางทีเขายิ้มในหน้าด้วยรู้เท่าทันแต่คนพวกนี้หน้าหนาพอถ้าไม่ฉีกแรงๆจริงๆก็ไม่เจ็บเอาเรื่องคนนั้นมาพูดเอาเรื่องคนนี้มาว่ารู้ว่าเขาไม่ชอบใครก็ใส่ไฟให้แรงเข้ารู้ว่าเขาชอบใครก็ระบายสีเสียเฉิดฉายสดใสไปเลยทั้งนี้ก็เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือให้เขารักตนเรื่องไม่เกิดขึ้นจริงก็ปั้นขึ้นมาเช่นคนนั้นคนนี้เขาว่าคุณหรือท่านอย่างนั้นอย่างนี้ผมหรือดิฉันเดือดดานจริงๆเถียงกันเสียแทบแย่จนเกือบจะวางมวยกันแล้วหรือผมอธิบายกันเสียแทบแย่กว่าเขาจะเข้าใจคุณได้ที่แท้เรื่องไม่จริงทั้งนั้นถ้าเรื่องจริงผู้พูดในใจจริงไม่ถือเป็นเรื่องเสียหายแต่ต้องระวังเรื่องกาลเทศะด้วยบางคนพูดเท็จเพื่อหักลานประโยชน์พวกอื่นหรืออิจฉาริษยาเขาหาความใส่เขาเพื่อให้เขาเสียหายการพูดเท็จอย่างนี้มีโทษมากแม้ใช้ผู้อื่นไปทำก็เหมือนทำเองตัวไม่พ้นบาปดังเรื่องนางสุนทรีซึ่งจะแสดงต่อไปนี้บางคนพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอดเช่นเด็กพูดเท็จกับพ่อแม่เพราะกลัวถูกทำโทษหรืออยากไปเที่ยวแต่ถ้าบอกความจริงว่าไปเที่ยวพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่ให้ไปจึงเลี่ยงบอกว่าไปค้นคว้าวิชาที่บ้านเพื่อนบ้างไปทำนั่นทำนี่บ้างแต่ความจริงนัดเพื่อนไว้ไปดูหนังทำผิดแล้วหากพูดความจริงกลัวถูกลงโทษจึงพูดเท็จเช่นทำของในบ้านแตกพ่อแม่ถามว่าใครทำแตกไม่มีใครรับมีแต่คำว่าหนูเปล่าทั้งนั้นบางทีก็พ้นตัวไปบางทีก็ถูกตีทั้งชุดเลยการพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอดนี้มีมากเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์เพื่อให้รอดอันตรายเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งคือสัญชาตญาณในการหนีภัยสัตว์โลกที่วิ่งหนีอันตรายและวิ่งเข้าหาอาหารเท่านั้นจึงจะดำรงชีวิตพืชพันธุ์ให้ยังยืนอยู่ได้ในโลกนอกจากนั้นต้องสูญพันธุ์ไปหมดคนพูดเท็จมีอีกหลายประเภทพูดมาเท่านี้เห็นว่าพอสมควรแล้วคนพูดเท็จที่หักลานประโยชน์ผู้อื่นใส่ความผู้อื่นนี่แหละต้องตกนรกอย่างแน่นอนดังเรื่องต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องปริภาชิกาชื่อสุนทรีเวลานั้นพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีลาภสักการะความเคารพนับถือเกิดขึ้นมากแก่พระศาสดาและพระสงฆ์สาวกส่วนพวกเดรัจฉีนิครนทั้งหลายเสื่อมลาภสักการะจึงริษยาพระศาสดาคิดหาทางกำจัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งวันหนึ่งประชุมตกลงกันว่าควรใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือทำลายกิตติคุณของพระผู้มีพระภาคพวกนั้นมีสาวิกาอยู่คนหนึ่งรูปสวยเธอชื่อสุนทรีวงเล็บแปลว่างามพวกเขา
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: 300ยอดท่านได้นำโฉนดที่ดินที่อำเภอเมืองนครปฐมมาถวาย13ไร่ตอนนี้ในขณะนี้เนี่ยที่ดินแปลงนั้นน่ะก็มีคนก็เช่าทำบ่อกุ้งถวายแล้วก็โอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพอถวายปุ๊บวันนั้นก็มีลูกศิษย์ที่เขาคุ้นเคยอยู่กับทางท่านอธิบดีกรมที่ดินเขาก็ติดต่อไปก็เขาก็ทางนู้นก็เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยไปถึงก็เซ็นชื่อแก๊กก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนั้นก็โอนเสร็จเรียบร้อยแล้วในจำนวนสิบสามไร่หนึ่งงาน46ตารางวา
1: ราคาประเมิน4ล้าน3
0: ไม่อันนี้มัน
1: ขายได้ประมาณ
0: 20ล้านใช่อันนี้ราคาประเมินก็ลดลงมาเพื่อให้เสียภาษีน้องก็ต้องโมทนาด้วยนะโยมเนี่ยอยู่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยตลอดไปเนี่ยเอาดีคณะญาติโยมก็โดยการนำของท่านอาจารย์อุทัยที่300ยอดแต่วันนี้ก็ได้มาพร้อมกันได้นำเอาโฉนดมาถวายในวันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยเป็นสมบัติของศาสนากันต่อไปนับว่าเป็นสิริมงคลในชีวิตที่มีโอกาสได้ถวายที่ดินเข้ามาเป็นสมบัติของศาสนาอันนี้เป็นสิ่งที่หาได้โดยยากก็ขออนุโมทนาด้วยนะแล้ววันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าวันนี้เราก็เริ่มเข้าสู่งานประจำประเพณีของวัดป่าบ้านตาดเราซึ่งเราเรียกกันว่างานเปิดสามแดนโลกธาตุที่องค์หลวงตาได้นำพาปฏิบัติมายาวนานนับตั้งแต่คุณแม่โยมมาดาท่านได้ละสังขารไปหลวงตาก็ได้บำเพ็ญบุญเลิศบำเพ็ญทานหรือบางสกุลหมาบางสกุลเพื่ออุทิศให้คุณแม่โยมมาดาขององค์ท่านแล้วคณะศิษยานุศิษย์ก็ได้ร่วมบำเพ็ญบุญกับองค์หลวงตาหลวงตาท่านเลยจัดเป็นงานประเพณีขึ้นมาในวัดป่าบ้านตาดเราเพราะทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้นั้นล้วนแต่มีพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดมีผู้ที่มีพระคุณตลอดจนญาติมิตรทั้งหลายมากมายที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ล่วงลับดับขันไปแล้วเพราะดังการที่พวกเรายังอยู่ข้างหลังเราระลึกถึงผู้มีพระคุณต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ได้มาร่วมกับองค์หลวงตาเพื่อมาได้ร่วมกันทำบุญอุทิศบุญกุศลไปให้แก่เปรตชนของเราก็มารวมกันในวันที่29-30พฤษภาคมต่อเนื่องมาอย่างยาวนานและในปีนี้เราก็มาถึงซึ่งวันที่29-30พฤษภาคมแล้วซึ่งในภาคค่ำในวันนี้ทุ่มหนึ่งเราก็จะมีการลงศาลาเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมบูชาคุณองค์หลวงตากันส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่30ซึ่งเป็นวันสามแดนโลกธาตุของเราภาคเช้า7 โมงเราก็จะมีการไปใส่บาตรคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานกันแต่ในการใส่บาตรครั้งนี้เราจะไปใส่บาตรรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราซึ่งเป็นสถานที่กว้างขวางและก็สวยงามเราจะไปใส่บาตรกันรอบเจดีย์พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเรา2 วันในวันพรุ่งนี้วัน ที่30พฤษภาคมวันเปิด3แดนโลกธาตุแล้ววันที่31ก็เป็นวันวิสาขบูชาเราก็จะได้เวียนบิณฑบาตรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีหลังจากใส่บาตรในวันพรุ่งนี้หลังจากใส่บาตรแล้วเราก็จะเข้ามาสู่ศาลาไหว้พระสมาทานศีลคณะสงฆ์ก็จะได้ทักขิณานุปทานมาติกาบังสกุลเพื่ออุทิศบุญกุศลทั้งหลายไปให้แก่เปตชนของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนที่ได้ร่วมงานกันในครั้งนี้หลังจากถวายพระทหารคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พรเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ท่านศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเราก็แยกย้ายไปจัดอาหารทานกันหลังจากทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทางวัดป่าบ้านตาดเราก็จะพิจารณาในกองมหาบังสกุลตลอดจนปัจจัยที่คณะศรัทธาญาติโยมได้น้อมนำเข้ามาถวายได้โอนเข้ามาในบัญชีวัดป่าบ้านตาดเราก็จะพิจารณาถวายไปตามวัดต่างๆตามครูบาอาจารย์วัดเล็กวัดใหญ่วัดจำเป็นมากจำเป็นน้อยก็อยู่ในการการพิจารณาของทางวัดเราว่าเราจะแจกจ่ายแบ่งปันกันไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะแบ่งปันกันไปได้เรื่องงานวันที่30คือวันพรุ่งนี้ส่วนวันที่31วันวิสาขบูชาภาคเช้าเราก็จะมีการใส่บาตรกันรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลังจากใส่บาตรแล้วเราก็จะเข้ามาไหว้พระสมาทานศีลถวายพระทหารเสร็จเรียบร้อยคณะสงฆ์อนุโมทนาแล้วเราแยกย้ายไปทานอาหารแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันส่วนภาคค่ําในวันวิสาขบูชาเราทุ่มนึงเราจะมีการลงศาลาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยหลังจากนั้นเราจะไปเวียนเทียนรอบวิหารเจดีย์ของเราก็สืบต่อไปจนเวลาพอประมาณเราก็เลิกกันแยกย้ายเปลี่ยนริยาบทไปพักผ่อนกันนี่แหละงานบุญของเราในปีนี้มันติดต่อเนื่องกัน3แดนโลกธาตุกับวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันติดต่อเนื่องกันก็เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่พวกเราจะได้มาร่วมบุญกันซึ่งเป็นการได้สั่งสมบุญไว้เป็นการสร้างมงคลขึ้นมาในชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ในมงคลสูตร38ประการว่าบุพเพกตบุญญาตาเอตัมมังอนุปัตตมังการได้สั่งสมบุญไว้เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะบุญนี้แหละจะเป็นที่พึ่งอันถาวรของพวกเราทุกท่านทุกคนส่วนสิ่งอื่นบนโลกนี้ที่พวกเราเข้ามาเกิดขึ้นมาแล้วเรามาเกี่ยวข้องเรามามีอยู่ว่าไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเราสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสมบัติชั่วคราวให้คุณให้ประโยชน์เท่าที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เท่านั้นเมื่อหมดลมหายใจเข้าออกแล้วก็หมดความหมายซึ่งกันและกันเราก็หมดความหมายสำหรับเขาเขาก็หมดความหมายสำหรับเราแต่บุญที่เราได้สั่งสมไว้แล้วเราได้บำเพ็ญไว้แล้วจะมีคุณค่าจะเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของเราทั้งที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกหรือหมดลมหายใจเข้าออกแล้วก็ตามเพราะบุญนั้นจะแนบสนิทอยู่กับจิตดวงนี้ตลอดไปจิตดวงนี้เป็นของไม่แตกไม่ดับแต่ร่างกายของเราอยู่ได้เพียงชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกิน100ปีเดี๋ยวก็คืนสู่สภาพเดิมเขาคือดินน้ำลมไฟแต่จิตนี้ตราบใดก็ตามที่ยังมีอวิชชาครอบงำอยู่ก็เป็นตัวชักจูงให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆทั้งหลายเราจะได้ไปภพที่ดีคติที่งามก็เพราะมีบุญเป็นเครื่องหนุนส่งบุญนั้นอยู่ในขณะที่เรายังดำเนินชีวิตอยู่บุญนั้นก็จะหนุนส่งเราให้มีแต่ความสุขความเจริญแม้นเราละ จากธาตุขันธ์เรือนกายนี้แล้วจิตนี้ก็ไปเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติก็จะไปพบที่ดีคติที่งามที่ตลอดไปเพราะอำนาจแห่งบุญของพวกเรานั่นเองเพราะนั้นการที่เรามีโอกาสได้ สร้างบุญเราก็ไม่ประมาทไม่นอนใจเราก็เอาโอกาสนี้มาสร้างบุญกันในวันสามแดนโลกธาตุกับวันวิสาขบูชาก็เป็นมงคลในชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งและมงคลนี้แหละที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ

พอลูกศิษย์ก็ได้ยินได้ฟังได้เห็นว่าโยมอัมพรมาถวายที่ดินหลวงพ่อรับถวายเขาว่าเอ้าหลวงพ่อรับถวายที่ดินอย่าถวายที่ดินด้วยเด้อเนี่ยอย่าถวายที่ดินที่ป่าละอูอย่าถวายที่ดินที่ไอ้ที่อะไรถ้าจะลงมาจากเชียงใหม่อ่ะที่ลำพูนอย่าถวายที่ดินอยู่ที่ลำพูนแต่ที่ดินที่ลำพูนมันติดกับอยู่กับป่าชาจีนเขาอยากจะถวายแล้วก็ที่ป่าละอูบอกโอ้ยเราต้องไปวิ่งไปดูนี่มาบอกพอก่อนหยุดไว้ก่อนแต่ไม่เอาดิหลวงพ่อสุธรรมไม่เหมือนหลวงพ่อบุญมีหลวงพ่อบุญมีก็ถวายที่ดินสร้างวัดสร้างโรดหลวงพ่อสุธรรมบอกโอ้ยสร้างวัดเราไม่เอาด้วยเราไม่แบกภาระเลยด้วยจะเป็นที่ธรณีสงฆ์แล้วสร้างคุณสร้างประโยชน์เข้ามาบำรุงวัดแบบนี้เราเอาแต่ถ้าให้ไปสร้างวัดเราโอ้พอแล้วอิ่มแล้วเหมือนที่ระยองที่ระยองอยู่ที่บ้านฉางอันนั้นก็กระถวายไว้100 ไร่ตัวนี้มันรอบบริเวณนั้นเราก็โอ้ยมันจะไปสร้างวัดยังไงมันมีแต่ความเจริญอยู่เหมือนกับมันโรงงานโรงอะไรแล้วก็อยู่ห่างจากสนามบินอู่ตะเภาประมาณ20 กิโลอยู่ห่างจากสนามกอล์ฟอัยยาประมาณ3 กิโลแล้วก็มีแต่บ้านจัดสรรมีแต่โรงงานมีอะไรมาอยู่กลางชุมชนกลางที่เจริญเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อบอกโอ้ยปลูกป่าขึ้นมาป่ากลางเมืองเนี่ยดีแล้วแล้วมีกระตุกกระต๊อบมีไอ้นกดาวไปใครจะไปพักไปภาวนาบ้างก็เอาเหมือนที่ดินที่โยมอัมพรถวายนี้นั่นก็เป็นที่ดินที่เขาเช่าทำบ่อกุ้งก็เลยเอาบ่อให้เขาเช่าต่อไปนั่นแหละแล้วก็ไอ้เงินค่าเช่าก็มาบำรุงวัดเอาก็เอาเป็นแบบนั้นสะดวกสบายกว่าเหมือนกับวัดในเมืองวัดในกรุงเทพอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมรอบวัดหรือห่างจากวัดก็มีที่ดินของวัดเนี่ยเป็นตึกแถวเป็นอะไรต่ออะไรเป็นโอ้เยอะแยะไปก็เก็บรายได้แหละเข้ามาบำรุงวัดเหมือนวัดโพเราเนี่ยวัดโพอุดรเนี่ยปีหนึ่งรายได้จากการเช่าที่ดินการเช่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมาบำรุงวัดตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะพอต่อไปมันก็สำคัญอีกเหมือนกันยาวนานไปเนี่ยถ้าวัดมีรายได้จากสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการที่จะบำรุงบริหารวัดได้ดีกันต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแต่ถ้าสร้างวัดแล้วทุกวันนี้เนี่ยกลัวว่ามันจะมีแต่ตัววัดแต่ไม่มีพระอันนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าสถานที่จะไปสร้างวัดเนี่ยถ้ามันไม่เป็นสัปปายะแล้วนะมันไม่มีพระอยากไปอยู่หรอกแล้วก็จะเป็นภาระต้องคอยดูแลคอยอะไรต่ออะไรทุกวันนี้หลวงพ่อเองจึงแย่หลวงปู่บุญมีฮะโยมทาราได้แย่หลวงพ่อบุญมีเนี่ยโอ้ยเอาเหามาใส่หัวยามแก่เท่าพอเช้ามาฉันข้าวเสร็จแล้วก็ไปนู่นค่ำก็กลับมาเช้าฉันเช้าเสร็จก็ไปนู่นค่ำก็กลับมาโอ้ยหาเหาใส่หัวยามเท่าแก่ดิความแนวคิดก็ดีแต่มันแตกต่างกันเอานะรับพรนะรับพรจะอนุโมทนาให้พรเดี๋ยวจะได้ไปจัดอาหารทานกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคัลังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะทามณิโชติรโส

ังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุฒิจยสวา

0: ไปจัดอาหารทานก็ได้ดูแลช่วยเหลือแบ่งปันจะไปให้ทั่วถึงเนอะทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อนตามโรงทานก็มีแจกจ่ายอาหารกันเนอะจะไปดูอาหารทางไหนก็เอาโรงทานก็มีอาหารที่บนโต๊ะก็มี
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดช่วงนี้ขณะที่รอสัญญาณการถ่ายทอดสดหลังจากฉันเช้าขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: เอาขอร้องให้นางสุนทรีไปใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเพื่อให้คนเสื่อมความนิยมนับถือเธอไม่รู้ว่าแผนของพวกเดรัจฉีต้องการเอาชีวิตของเธอเป็นเครื่องมือแสวงหาลาภผลให้แก่พวกตนนางสุนทรีรับทำงานนั้นเธอเดินเข้าเดินออกในวัดเชตวันอยู่เป็นประจำตอนเช้าเดินออกจากวัดตอนเย็นเดินเข้าไปในวัดเมื่อคนทั้งหลายถามนางก็ตอบว่าไปนอนกับพระพุทธเจ้าวงเล็บเปิดแต่ความจริงนางนอนในวัดของพวกเดรัจฉีนิครนวงเล็บปิดทำอยู่อย่างนี้ชั่วระยะหนึ่งพวกเดรัจฉีรู้ว่าบัดนี้เสียงเล่าลือกระชอนไปทั่วเมืองสาวัตถีแล้วว่านางสุนทรีปริภาชิกาไปนอนกับพระสมณโคดมทุกคืนพวกเขาได้จ้างนักเลงให้ฆ่านางสุนทรีเสียแล้วเที่ยวประกาศว่านางสุนทรีหายไปสองสมันล่วงไปจึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลว่านางสุนทรีหายไปสงสัยนางจะถูกฆ่าพระราชาตรัสถามว่าสงสัยใครบ้างพวกเขาทูลว่านางสุนทรีอยู่ในวัดเชตวันหลายวันแล้วพวกเขาไม่ทราบว่าชีวิตของนางยังอยู่หรือไม่พระราชาทรงอนุญาตให้ไปค้นวัดเชตวันพวกเขาพาพวกอุปถากไปยังวัดเชตวนารามค้นหานางสุนทรีพบที่กองหยากเยื่อที่ทิ้งดอกไม้ใกล้พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าพวกเดรัจฉียกศพนางสุนทรีขึ้นเตียงนำไปสู่พระนครทูลพระราชาให้ทรงทราบว่าสาวกของพระสมณโคดมฆ่านางสุนทรีแล้วหมกไว้ที่กองหยากเยื่อด้วยคิดว่าจะปกปิดกรรมลามกที่ศาสดาของตนทำแล้วพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงไปเป่าประกาศให้ประชาชนทราบเถิดพวกเดรัจฉีพากันไปทั่วนครกล่าวโทษว่าท่านทั้งหลายจงดูเถิดดูกรรมของพวกสมณะสักยบุตรฆ่านางสุนทรีและหมกไว้ณกองหยากเยื่อในวัดเชตวันเพื่อปกปิดกรรมอลามกของพระสมณะโคดมแล้วไปยังทวารแห่งพระราชนิเวศอีกพระราชารับสั่งให้พาศพของนางสุนทรีไปยังป่าชาพีดิบแล้วรักษาไว้คือยังไม่ให้เผาชาวนครสาวัตถียกเว้นพระอริยสาวกเชื่อเรื่องนี้แล้วเที่ยวด่าว่าภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุกราบทูลเรื่องแด่พระตถาคตพระพุทธองค์ให้ภิกษุทั้งหลายกล่าวต่อไปว่าคนพูดไม่จริงย่อมตกนรกผู้ใดทำแล้วกล่าวว่าไม่ได้ทำคนทั้งสองพวกนั้นเป็นผู้มีกรรมอันเลวทรามละโลกนี้ไปแล้วเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าหนึ่งเล็บคือตกนรกด้วยกันพระเจ้าประเสนที่โกศลยังไม่ทรงปรงพระทัยเชื่อเรื่องที่พวกเดรัจฉีเที่ยวป่าร้องว่าสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฆ่านางสุนทรีจึงทรงราชบุรุษออกสืบได้ความจริงว่านางสุนทรีนั้นถูกพวกนักเลงกลุ่มหนึ่งฆ่าตายโดยรับจ้างพวกเดรัจฉีมาซื้อสุราดื่มกันเมาไม้และคุยกันถึงเรื่องนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลรับสั่งให้พวกเดรัจฉีเข้าเฝ้าแล้วทรงบังคับว่าพวกเธอจงเที่ยวไปทั่วพระนครและประกาศว่านางสุนทรีนั้นพวกข้าพเจ้าฆ่าเองแต่พวกข้าพเจ้ายกโทษให้แก่พระสมณะโคดมความจริงโทษของสาวกพระสมณะโคดมไม่มีเป็นโทษของพวกข้าพเจ้าฝ่ายเดียวส่วนพวกนักเลงได้รับพระราชอาญาสมควรแก่กรรมของตนผู้มีผ้ากาสาวะพันคอพระพุทธภาษิตกาสาวะกันท่าบะบะหโวปาปาธรรมาอสัญญาตาปาปาปาเปหิคัมเมหินิริยังเตอุปัชเรแปลความว่าชนเป็นอันมากผู้พันคอด้วยผ้ากาสาวะมุเล็บเปิดคนนุ่งเหลืองผมเหลืองมุเล็บปิดแต่มีทำลามกไม่สำรวมคนบาปเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเพราะกรรมอันลามกของตนอธิบายความ ผ้ากาสาวะหรือกาสายะเป็นผ้าสีเหลืองมนคล้ายๆสีกรักคือเหลืองแกมดำจีวรพระที่ถูกต้องตามพระพุทธานุญาตเป็นสีอย่างนั้นพระนั้นเป็นบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งปฏิญญาณตนเป็นพรหมจารีเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องเพศตรงข้ามในทางรักใคร่เสน่หาปฏิญญาณตนเป็นผู้ประพฤติธรรมและคนทั้งหลายก็รับรู้อย่างนั้นจึงเสียสละอุปถัมภ์บำรุงพระนั้นได้รับการบำรุงจากคนทุกชั้นตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมาจนถึงคนยากจนได้รับการบำรุงด้วยปัจจัย4พร้อมบริบูรณ์พระบางส่วนเมืองไทยมีอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่มดีกว่าประชาชนบางส่วนเป็นอันมากสิ่งเหล่านั้นได้มาโดยการเสียสละของชาวบ้านผู้มั่งมีบ้างยากจนบ้างพระได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาจากชาวบ้านทุกหมู่เหล่าตั้งแต่พระราชาลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญได้รับการยกเว้นหลายอย่างมีสิทธิพิเศษหลายอย่างเพราะทางบ้านเมืองถือว่าเป็นนักพรตผู้ประพฤติธรรมตั้งอยู่ในธรรมไม่มีใครเบียดเบียนบีบคั้นเมื่อฐานะของพระเป็นอยู่อย่างนี้พระจึงควรต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบให้พอเหมาะพอควรกับภาวะของตนเช่นสำรวมในศีลมีใจอยู่ในธรรมแต่ถ้าหากประพฤติลามกก็บาปมากบาปสองชั้นสามชั้นเป็นการหลอกลวงตนเองหลอกลวงประชาชนย่ำยีพระศาสนาดูหมิ่นผู้ศรัทธาเริ่มใส่ว่าเป็นคนโง่ไม่รู้จักอะไรพระที่ปฏิบัติลามกจึงมีโอกาสตกนรกได้มากเคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนชั้นประถมว่าในเมืองนรกนั้นราวเหล็กเท่าต้นตาลยังไม่พอแขวนจีวรพระทานน้ำหนักไม่ไหวว่ามีคนตายแล้วฟื้นขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าพระตกนรกกันมากเหลือเกินบางท่านวิญญาณไปพบเห็นคนเดินกันมาเป็นฝูงแต่ไกลพอเข้ามาใกล้เห็นถนัดว่ามีรูปร่างอย่างมนุษย์หน้าตาน่าเกลียดอย่างที่สุดศีรษะโล้นร่างกายสูบผอม

อันเป็นพระผู้พันคอด้วยผ้ากาสาวะนั้นถ้าทำดีก็ได้บุญมากถ้าทำชั่วก็ได้บาปมากเมื่อบวชแล้วท่านจึงสอนให้สำรวมในศีลยินดีในธรรมเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวะมหาวิหารทรงปรารภสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียนมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องสัตว์ผู้ถูกเบียดเบียนท่านพระมหาโมคคลานะกับพระลักขณะลงจากภูเขาคิจกูฏเห็นอัตภาพของเนรยิกสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียนมีเปรตซึ่งมีแต่รูปซึ่งมีแต่ร่างกระดูกเป็นต้นจึงทำการแย้มให้ปรากฏเมื่อพระลักขณะถามท่านจึงว่าเวลานี้ไม่ใช่การขอให้ถามเมื่อไปเฝ้าพระศาสดาเมื่ออยู่ในที่เฝ้าพระศาสดาพระมหาโมคคลานะจึงบอกว่าท่านได้เห็นเนรยิกสัตว์มีเปรตที่มีแต่ร่างกระดูกเป็นต้นโดยนายว่าผู้มีอายุผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นภิกษุในพุทธศาสนามีกายเร่าร้อนไปทางอากาศพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์เหล่านั้นเคยบวชในศาสนาของพระทศพลพระนามว่ากัสสปเป็นผู้ลามกทำกรรมอันไม่สมควรแก่เพศบรรพชิตของตนจึงต้องเสวยผลแห่งทุจริตกรรมของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ากาซาวกันท่าบะหะโวเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นกินก้อนเหล็กดีกว่าพระพุทธภาษิตเสโยอโยคุโรพุตโตตัตโตอังคิสิคูปโมยันเจพุนเชยะดุดซี่โลรัทั่งปินดังอสัญญาโตแปลความว่าบริโภคก้อนเหล็กที่ร้อนจัดเปรียบด้วยเปลวไฟยังดีกว่าการเป็นผู้ทุศีลไม่สำรวมบริโภคอาหารของชาวเมืองอธิบายความที่เป็นอย่างนั้นท่านอธิบายว่าการกินก้อนเหล็กแดงอันร้อนจัดแม้จะต้องทนทุกข์ทรมานเพียงใดก็ทุกข์เพียงชาติเดียวเท่านั้นหรือเพียงแค่ตายแต่การเป็นผู้ทุศีลไม่สำรวมไม่ใช่สมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจารีและแล้วอยู่บริโภคอาหารที่ชาวมุนถวายด้วยศรัทธานั้นจะต้องตกนรกเป็นเวลานานความร้อนและความทุกข์ในนรกนั้นยิ่งกว่าความร้อนและความทุกข์ในการกินก้อนเหล็กแดงมากนักโทษแห่งความเป็นผู้ทุศีลพระศาสดาได้ทรงแสดงไว้มากยกมาพอเป็นตัวอย่างดังนี้ผู้ทุศีลไม่เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ที่เพื่อนพรหมจารีตักเตือนไม่ได้เป็นผู้ต้องถึงทุกข์เพราะถูกติเตียนต้องเดือดร้อนเพราะการสรรเสริญของภิกษุผู้มีศีลเพราะความทุศีลนั้นเขาย่อมมีผิวพรรณหยาบดุจผ้าเปลือกไม้อันหนึ่งคนเหล่าใดถือเยี่ยงอย่างของผู้ทุศีลคนเหล่านั้นย่อมได้รับความทุกข์ทำทยธรรมของผู้ถวายด้วยศรัทธาให้มีค่าน้อยเป็นคนสะสางได้ยากชำระให้สะอาดได้ยากเหมือนหลุมคูดที่หมักหมมไว้นานปีเป็นผู้ที่ใครๆพากันรังเกียจเหมือนดุ่นฟืนเผาศพแม้เธอปฏิญาณความเป็นภิกษุอยู่ก็หาเป็นภิกษุไม่เหมือนลาที่ติดตามฝูงโคจะเป็นโคไปได้อย่างไรเป็นผู้ต้องหวาดหวั่นอยู่เป็นนิดประดุจบุคคลผู้มีเวรภัยอยู่รอบด้านไม่ควรที่ใครๆจะอยู่ร่วมด้วยเหมือนซากศพแม้เธอจะประกอบด้วยคุณมีความรู้เป็นต้นก็เป็นผู้ไม่ควรเป็นที่เคารพบูชาของเพื่อนพรหมจรรย์ประดุจไฟในป่าช้าไม่ควรเป็นสิ่งบูชาของพราหมณ์ผู้บูชาเพลิงเธอเป็นผู้ไม่ควรแก่การบรรลุคุณวิเศษปานคนตาบอดทั้งสองข้างผู้อภัพในการเห็นรูปเป็นผู้หมดหวังในการบรรลุธรรมดังลูกคนจันทานไม่มีหวังในราชสมบัติแม้จะสำคัญตัวว่ามีความสุขก็จัดว่าเป็นผู้มีทุกข์โดยแท้พระผู้มีพระภาคได้แสดงโทษแห่งผู้ที่ทุศีลไว้อีกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมประสบความเสื่อมแห่งโภคะชื่อเสียงข้างเสียของเขาย่อมฟุ้งไปเป็นผู้เก้อเขินไม่องอาจในท่ามกลางประชุมชนก่อนตายเป็นผู้หลงไหลไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อตายแล้วย่อมบ่ายหน้าไปสู่ทุคติภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทุศีลมีธรรม3เป็นคนไม่สะอาดมีความประพฤติน่ารังเกียจเป็นคนเน่าในหมักหมมเหมือนกองหยากเยื่อสางได้ยากบุคคลประเภทนี้แลเรากล่าวว่าอันบัณฑิตพึงรังเกียจวงเล็บเปิดชิขุดชิตับพระบุคคลวงเล็บปิดเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเมื่อคบบุคคลผู้เช่นนั้นอยู่แม้จะไม่ดำเนินตามปฏิปทาของเขาชื่อเสียงข้างเสียก็ย่อมฟุ้งไปว่าเป็นผู้มีมิตรเลว
มีสหายชั่ว

0: เหมือนงูที่เปื้อนคูดแล้วแม้จะยังไม่กัดแต่ย่อมเปื้อนมือของผู้จับฉันใดก็ฉันนั้นพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเมืองเวสาลีทรงปรารภภิกษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาพวกภิกษุที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทานั้นกล่าวอุตริมนุสธรรมคือคุณอันยิ่งเหนือคุณของมนุษย์ธรรมดาให้กันและกันเช่นรูปหนึ่งบอกเครือหัดว่าภิกษุรูปนั้นรูปนั้นเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์ส่วนภิกษุนั้นก็อวดอุตริมนุสธรรมให้เพื่อนเหมือนกันทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านเริ่มใสแล้วถวายปัจจัยสี่แก่พวกตนพระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วตรัสถามภิกษุพวกนั้นว่าพวกเธอพากันกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมให้กันและกันแก่พวกคฤหัสถ์เพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องหรือเมื่อภิกษุเหล่านั้นรับเป็นสัตว์แล้วทรงติเตียนโดยอเนกปริยายแล้วทรงบัญญัติจตุถปราชิกสิกขาบทอยู่ในปราชิกสิกขาบทที่4แล้วตรัสพระคาถาว่าบริโภคก้อนเหล็กแดงร้อนแรงเหมือนเปลวไฟดีกว่าเป็นผู้ทุศีลบริโภคก้อนข้าวของชาวเมืองมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอันนี้โปรดดูรายละเอียดในจตุถปราชิกสิกขาบทมหาวิพังคัมภีร์พระวินัยเรื่องย่อว่าสมัยนั้นในแคว้นวัชชีเกิดข้าวยากหมากแพงอาหารหาได้ยากภิกษุที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาต้องการให้ปัจจัยเกิดขึ้นแก่พวกตนโดยวิธีอวดคุณวิเศษให้กันและกันและลาภผลก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อออกพรรษาแล้วไปเฝ้าพระศาสดาที่ป่ามหาวันเมืองเวสาลีซึ่งเป็นนครหลวงของแคว้นวัชชีภิกษุจากที่อื่นๆก็มาเฝ้าเหมือนกันแต่โซ่ผอมส่วนภิกษุพวกที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาผ่องใสเพราะอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารพระศาสดาตรัสถามว่าเมื่อเกิดข้าวยากหมากแพงนั้นให้ชีวิตเป็นไปได้ด้วยการประพฤติอย่างไรภิกษุวักพวกวักคุมุทาทูลว่าอวดอุตริมนุสธรรมให้แก่กันและกันฐานะ4พระพุทธภาษิตจตาริธานานินโรปมัตโตอาปัชติประดารูปะเซวีอปุญญาลาพังนะนิกามะเซยังนินดังตติยังนิระยังจตุทั้งอปุญญาลาโภจะคติจะปาปิกาพีตสะพีตายะระติจะโทธิโทกิการาชาจะดันดังครุกังปะเนติตัสมานโรปะระดารังนะเซเวแปลความว่านรชนผู้ประมาทเสพพัญญาลุงเล็บหรือสามีของผู้อื่นย่อมถึงฐานะ4อย่างคือได้บาป1ไม่ได้นอนตามปรารถนา1ถูกติเตียน1นรก1เพราะฉะนั้นลุงเล็บเปิดเมื่อรู้ว่าการชอบเสพพัญญาหรือสามีของผู้อื่นลุงเล็บปิดเป็นบาปคติชั่วความยินดีของชายผู้กลัวและหญิงผู้กลัวก็มีเพียงเล็กน้อยพระราชายังจะต้องลงโทษหนักอีกจึงไม่ควรเสพพัญญาลุงเล็บหรือสามีของผู้อื่นอธิบายความผู้เป็นชู้กับพัญญาหรือสามีของผู้อื่นที่ว่าเป็นบาปนั้นเพราะทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้ครองของเขาในกรณีที่สตรียินดีด้วยบาปน้อยลงมาแต่บาปจะมากยิ่งขึ้นในกรณีที่ข่มขืนสตรีโดยพระการคือไม่ได้รับความยินยอมจากสตรีส่วนในกรณีที่สามีเขายินดีหรือรู้แล้วก็ยินดีพอใจไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอนุญาตให้พัญญาของตนประพฤติเช่นนั้นได้บาปจะมีแก่หญิงชายคู่กรณีหรือไม่ขอให้ช่วยกันคิดดูสามีอาจพอใจในชายผู้นั้นเป็นส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์เป็นเงินทองข้าวของอย่างใดอย่างหนึ่งจะบาปหรือไม่เทียบการฆ่าคนถ้าฆ่าด้วยเมตตากรุณาเช่นที่คนบางชาตินิยมทำแก่สัตว์เลี้ยงของตนเมื่อสัตว์นั้นได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัสเขาฆ่าเสียเพื่อให้มันพ้นจากความทุกข์ทรมานหรือบางคนไม่อาจทนต่อความทารุณของโลกที่มีต่อชีวิตตนขอร้องให้เพื่อนฆ่าตนเสียผู้ฆ่าจะบาปหรือไม่ถ้าบาปบาปนั้นมากน้อยเพียงใดศีลข้อกามีสมิจฉาจารท่านบัญญัติไว้เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเพื่อมิให้การส่องเสพของมนุษย์ซ้ำซ้อนเช่นเดรัจฉานทราบมาว่าชนบางชาติยอมแลกเปลี่ยนพัญญาการนอนเพื่อเปลี่ยนรถเป็นความยินยอมด้วยกันทุกฝ่ายกรณีนี้ผิดศีลข้อกามีหรือไม่ เรื่องศีลข้อกาเมนี้เป็นปัญหากึ่งศีลธรรมกึ่งสังคมในประเทศที่สังคมนิยมให้หญิงคนเดียวมีสามีได้หลายคนพร้อมๆกันเช่นทิเบตชายพวกนั้นผิดศีลข้อกาเมหรือไม่หญิงนั้นชื่อว่าประพฤตินอกใจสามีตนหรือไม่ในสังคมที่นิยมผัวเดียวเมียเดียวสามีไปมีเมียน้อยหรือที่เรียกว่าอนุพันยาถือว่าเป็นการประพฤติผิดเป็นการประพฤตินอกใจเมียหลวงผิดศีลข้อกาเมเหมือนกันแต่ในสังคมที่มีกฎหมายอนุญาตหรือยอมรับสิทธิแห่งชายให้มีภรรยาหลายคนได้เช่นในสังคมมุสลิมชายนั้นผิดศีลหรือไม่หญิงที่มาทีหลังถือว่าเป็นกามีสุมิจฉาจารกับสามีของหญิงอื่นหรือไม่บาปที่ว่านี้เป็น subjective หรือ objective reality ถ้าเป็นแบบ objective reality บาปย่อมไม่ขึ้นกับบทบัญญัติของสังคมย่อมเป็นจริงในตัวของมันเองถ้ากามีสมิจฉาจารเป็นความจริงโดยประมัด objective แล้วใส่ใครจะเชื่ออย่างไรจะนิยมอย่างไรก็ตามย่อมไม่พ้นบาปไม่พ้นนรกถ้ากามีสมิจฉาจารเป็นความจริงโดยสมมติสังคมไหนสมมติว่าบาปก็บาปสังคมไหนสมมติว่าไม่บาปก็ไม่บาปเหมือนความจริงทางกฎหมายหรือระเบียบประเพณีความผิดความถูกขึ้นอยู่กับสังคมบัญญัติการกระทำอย่างเดียวกันอาจผิดในสังคมหนึ่งและไม่ผิดในอีกสังคมหนึ่งสำหรับคำว่า subjective นั้นมีคำอธิบายว่าคือสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมิได้เป็นจริงในตัวมันเองเช่นกฎหมายบ้านเมืองแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันไปแล้วแต่จะสมมติกันส่วน objective reality นั้นคือความจริงอันไม่ขึ้นกับสิ่งอื่นคือเป็นจริงในตัวมันเองใครจะเข้าใจอย่างไรมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของผู้นั้นเช่นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงใครจะเข้าใจอย่างไรก็ช่างมันเป็นไปตามธรรมดาของมันผู้เขียนหญิงชาวยิวสมัยก่อนพระเยซูหากประพฤติผิดศีลข้อ3กาเมสุมิจฉาจารบัญญัติของพวกยิวให้ลงประชาทัณฑ์คือช่วยกันปาด้วยไม้ค้อนก้อนดินจนตายการลงทัณฑ์อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นความชอบมาถึงสมัยนั้นถึงสมัยนี้ถ้าใครลงทัณฑ์หญิงแบบนั้นโลกก็จะถือว่าเป็นความป่าเถื่อนทารุณโหดร้ายอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามขอสรุปไว้ในที่นี้ตอนนี้ก่อนว่าการประพฤติธรรมนั้นต้องประพฤติให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนและสอดคล้องตามความรู้สึกของสังคมเข้าทำนอง In Rome do as Romans do วงเล็บเปิดอยู่ในกรุงโรมจงทำอย่างที่ชาวโรมันทำวงเล็บปิดถ้าจะไม่ถือสุภาษิตนี้ก็ต้องเป็นคนเข้มแข็งจริงๆมีอิทธิพลที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้วกกลับมาหาพุทธภาษิตอีกที่ว่าผู้ประพฤติกามีสมิจฉาจารไม่ได้นอนตามปรารถนานั้นน่าจะเป็นว่าโมเที่ยวหลบซ่อนหนีราชภัยหรือภัยอันเกิดจากการถูกจับกุมคุมขังหรือการปองร้ายของสามีเขาจึงนอนไม่สนิทมัวสะดุ้งอยู่เพราะกลัวภัยที่ว่าถูกติเตียนนั้นความแจ่มแจ้งอยู่แล้วส่วนข้อว่าต้องตกนรกนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างดังกล่าวมาแล้วตอนที่ว่าด้วย subjective หรือ objective realityชอบใจในคำว่าความยินดีหรือความพอใจนุ่งเล็บความสุขของชายผู้กลัวและของหญิงผู้กลัวมีเพียงเล็กน้อยอธิบายว่าการประพฤติกาเมสุมิจฉาจารต้องเป็นการลักลอบทำที่ลักลอบก็เพราะกลัวเหมือนขโมยต้องทำลับๆเปิดเผยไม่ได้การประพฤติในกามจะให้มีความสุขเต็มที่เท่าที่อานุภาพของมันจะให้ได้นั้นต้องไม่มีความหวาดระแวงไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลแต่ผู้ประพฤติกาเมสุมิจฉาจารจิตย่อมกังวลมีความหวาดกลัวความสุขจึงไม่เต็มที่มีเพียงเล็กน้อยแต่บางคนเปิดเผยว่าอาการที่ตั้งที่ต้องลักลอบกระทำนั้นตื่นเต้นดีและให้ความสุขความเพลิดเพลินไม่จืดจางใหม่อยู่เสมอดังนี้เป็นต้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภนายเขมกะผู้เป็นบุตรเศรษฐีคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนายเขมกะบุตรเศรษฐีนายเขมกะเป็นหลานของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขาเป็นคนรูปงามมากหญิงทั้งหลายเห็นเขาแล้วถูกราคะครอบงำไม่อาจดำรงอยู่ตามปกติได้เกิดความกระสันขึ้นต้องการเสพเมถุนธรรมกับเขานายเขมกะเองก็ชอบทางนี้อยู่ด้วยจึงประพฤติในกาเมสมิจฉาจารอยู่เนืองคือ 1. ราชบุรุษจับเขาได้นำไปแสดงแด่พระราชา ปเสนที่โกศลพระราชาปเสนที่โกศลทรงเกรงใจอนาถปิณฑิกาเศรษฐีจึงไม่ว่าอะไรรับสั่งให้ปล่อยไปนายเขมกะก็ไม่ได้งดเว้นคงประพฤติในกามเมสมิจฉาจารอยู่ร่ำไปถูกราชบุรุษจับได้เป็นครั้งที่สองครั้งที่สามพระราชารับสั่งให้ปล่อยไปตามเคยเพราะทรงเกรงใจเศรษฐีอนาถปิณฑิกาเศรษฐมหาเศรษฐีทราบเรื่องนั้นแล้วพาเขาไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้ทำให้ฟังพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมให้นายเขมกะฟังว่านรชนผู้ประมาทชอบเสพพัญญาของผู้อื่นย่อมถึงฐานะ4อย่างเป็นอาทิดังพรรณนามาแล้วเมื่อจบเทศนานายเขมกะได้บรรลุโสดาปัตติผลบุพกรรมของนายเขมกะในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากสุปนายเขมกะเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดได้ยกธงทอง2แผ่นขึ้นไว้ที่สถูปทองของพระกสุปทศพลแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าเว้นหญิงที่เป็นญาติสายโลหิตเสียแล้วหญิงอื่นนอกจากนั้นเมื่อเห็นข้าพเจ้าแล้วจงกำหนัดนี่คือปุพพกรรมของนายเขมกะความปรารถนาเช่นนี้ทำไมจึงสำเร็จได้การบวชที่ย่อหย่อนพระพุทธภาษิตกุโซยะท่าดุขหิโตหัตถะเมวานุกันตติสามัญยังดุปรามาทั้งนิระยายูปกัตติยังกินจิสิทธิลังกำมังสร้างกิริท่านจะยังวตังสร้างกัสรังบรมจริยังหน้าตังโหติมหัปปพลังกยิราเจกยิราเทนังดัทหะเมนังพระกเมสิทิโลหิปริบาโชพิโยอากิรเตระชังแปลความว่าเหมือนอย่างว่ายาคมบางที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือได้ฉันใดความเป็นสมณะที่บุคคลรูปคลำไม่ดีวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดคือปฏิบัติชั่วทั้งที่เป็นสมณะวงเล็บปิดย่อมดึงบุคคลผู้นั้นไปสู่นรกได้ฉันนั้นการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ย่อหย่อนวัดที่เศร้าหมองพรหมจรรย์ที่ระลึกขึ้นแล้วกินแหนงตนเองสามอย่างนี้ไม่มีผลมากถ้าจะบวชให้บวชจริงๆพึงบากบั่นในเรื่องการบวชนั้นให้มั่นเพราะการบวชที่ย่อหย่อนละหลวมย่อมจะเกลียทุลีคือโทษลงยิ่งขึ้นอธิบายความกุโซในที่ทั่วไปแปลว่ายาคาแต่ในที่นี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าหญ้ามีคมหรือใบไม้มีคมอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ใบตาลก็เหมือนกันจัดเข้าในคำว่ากุโซทั้งสิ้นหญ้าหรือใบไม้มีความคมนั้นบุคคลใดจับมันโดยปราศจากความระวังแล้วดึงมามันย่อมบาดมือคนนั้นได้ฉันใดการปฏิญาณตนเป็นพรหมจารีหรือสมณะผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศหรือภาวะที่ตนปฏิญาณไว้ทำความชั่วทั้งที่บวชอยู่การประพฤติเช่นนั้นย่อมคร่าบุคคลนั้นไปสู่นรกได้วงเล็บเปิดดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในเรื่องที่2และเรื่องที่3แห่งวรรคนี้วงเล็บปิดการบวชจึงเป็นเหมือนมีด2คมอยู่ทำดีก็ดีมากทำชั่วก็ชั่วมากในคาถาที่2ทรงแสดงกรรม3อย่างว่าไม่มีผลมากคือการงานที่ย่อหย่อน1วัดที่เศร้าหมอง1พรหมจรรย์ที่ระลึกขึ้นแล้วรังเกียจกินแหนงตัวเอง1การงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งของตนถ้าต้องการผลสำเร็จที่ดีงามต้องทำอย่างเข้มงวดกวดขันทำอย่างขยันหมั่นเพียรจึงจะมีผลมากถ้าทำย่อหย่อนผลก็หย่อนคนอังกฤษพูดเสมอว่าถ้าหวังสำเร็จจงทำงานให้หนัก work hard you will succeed เมื่อสำเร็จผลที่มุ่งหมายแล้วเราก็จะมีความสุขกายสบายใจไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจสุภาษิตไทยอันละเมียดละไมคมคายนี้ก็พูดสั่งสอนกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าต้องการผลมากก็ต้องทำงานให้หนักผลดีที่เกิดจากการทำงานเป็นผลที่น่าพึงใจอย่างยิ่งไม่มีโทษไม่ต้องระแวงว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นวัดที่เศร้าหมองวัดคือข้อวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้บำเพ็ญพรตเช่นวินัยบางอย่างของพระในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ทำเช่นอุโบสถกรรมปวารณากรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงามของสมณะอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งความประพฤติอันเป็นสมบัติผู้ดีเช่นเสขียวัตรและอภิสมาจาริกวัตรวงเล็บเปิดอภิสมาจารคือความประพฤติอันงามยิ่งวงเล็บปิดเช่นควรเดินนั่งนอนพูดอย่างไรในที่นั้นๆควรวางตัวอย่างไรสิ่งเหล่านี้รวมเป็นวัดทั้งสิ้นผู้มีวัดดีใครเห็นก็เกิดความเลื่อมใสมีผลดีทั้งแก่ตนเองและแก่พระศาสนาส่วนผู้มีวัดไม่ดีวัดสมองมีมันญาติเลว ย่อมทำให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้คลายความเลื่อมใสลงไปเป็นผลร้ายทั้งแก่ตนเองและแก่พระศาสนาว่าที่เศร้าหมองจึงไม่มีผลมากพรหมจรรย์ที่ระลึกขึ้นมากินแหนงตนเองคือรังเกียจตนเองเหมือนคนมองเห็นตนเองเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลทั้งนี้เพราะพรหมจรรย์ของผู้นั้นไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ต้องอาบัติเล็กๆน้อยๆบ้างอาบัติหนักบ้างอยู่เป็นประจำอาสาทะคือความชื่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่บังเกิดขึ้นในใจการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้ไม่มีผลมากเพราะมัวกินแหนงตนเองอยู่ในพระคาถาสุดท้ายตรัสว่าถ้าจะบวชให้จริงถ้าจะบวชให้จริงพึงบากบั่นพยายามในการบวชนั้นให้มั่นอธิบายว่าในขณะที่ยังบวชอยู่ปฏิญญาณตนว่าเป็นสมณะพรหมจารีอยู่พึงปฏิบัติตนให้เคร่งครัดอยู่ในกรอบแห่งธรรมวินัยถ้าเห็นว่าไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้ท่านก็อนุญาตให้ลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์ได้การบวชที่ย่อหย่อนนั้นยิ่งจะเกลียดทุลีมีทุลีคือราคะเป็นต้นให้มากขึ้นในตนพูดง่ายๆว่ายิ่งบวชนานกิเลสยิ่งพอกพูนมากทั้งราคะโทสะและโมหะทั้งนี้เพราะไม่ได้ปฏิบัติไปตามแนวของผู้บวชจริงบวชเพื่อหวังลาภยศสรรเสริญสุขอันเป็นเสมือนก้อนเขละคือน้ำลายที่พระตถาคตเจ้าทรงขายแล้วบวชเพื่อเป็นอยู่สบายในชีวิตปัจจุบันพูดง่ายๆว่าบวชเพราะเห็นว่าเป็นทางเลี้ยงชีพได้สะดวกสบายดีไม่ต้องทำมาหากินอะไรเพราะเครือข่ายเขาบำรุงอยู่ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสไว้ในเทศนาเสือป่ากันที่9หน้า100ว่าการเคารพพระภิกษุก็ดีการบำรุงด้วยปัจจัยทั้ง4ก็ดีนับว่าเป็นความประพฤติอันดีในส่วนเครือข่ายจัดเป็นกุศลกรรมอันประเสริฐได้ส่วนหนึ่งบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่จึงสั่งสอนลูกหลานให้ปฏิบัติต่อกันมาหลายชั่วคนแต่ผลอันมีมานั้นมีทั้งทางดีและทางเสียทางดีคือเป็นทางบำรุงพระศาสนานั้นได้กล่าวมาแล้วส่วนทางเสียนั้นได้บังเกิดตามมาในภายหลังคือคฤหัสถ์ผู้เคารพนอบน้อมและบำรุงผู้ที่บวชด้วยปัจจัยทั้ง5นั้นปัจจัยทั้ง4นั้นมิได้เลือกบุคคลที่ควรเคารพหรือมิควรสักแต่ว่านุ่งผ้ากาสาวพัดแล้วก็เคารพและบำรุงเสมอกันหมดความเคารพและบำรุงโดยไม่เลือกเช่นนี้ย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดผลร้ายคือเกิดมีคนที่เกียจคร้านเข้าไปบวชในพระศาสนาโดยรู้สึกว่าหากินได้ง่ายกว่าเป็นคฤหัสถ์อยู่เพราะไม่ต้องทำอะไรนอกจากโกนหัวกับนุ่งห่มเหลืองเท่านั้นก็ได้รับความเคารพนอบน้อมได้มีข้าวกินอิ่มท้องได้มีผ้านุ่งห่มได้มีเรือนพอพักอาศัยได้มียุกยาพอที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บคนที่เข้าไปบวชเพราะเกียจคร้านเกินไปที่จะคงเป็นเครือขัดอยู่เช่นนี้มีได้เป็นอันมากก็เพราะเครือขัดโดยมากบำรุงเท่ากับผู้ที่มีความตั้งใจดีแท้จริงมุ่งบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีแท้จริงพระศาสนาจึงกลายเป็นที่อาศัยแห่งผู้ที่ปรารถนาเอาเปรียบแก่เพื่อนมนุษย์โดยรับความบำรุงของเพื่อนมนุษย์ฝ่ายเดียวไม่ต้องขวนขวายออกกำลังกายหรือความคิดเพื่อทำประโยชน์ตอบแทนเลยนอกจากคนเกียจคร้านยังมีคนที่ร้ายกว่านี้อีกจำพวกหนึ่งคือพวกที่แท้จริงเป็นผู้มีใจทุจริตคิดหากินโดยทางช่อโกงหรือแม้ขโมยเพื่อนบ้านซึ่งถ้าจะทำการทุจริตในขณะที่เป็นคนธรรมดาอยู่ก็ไม่ถนัดจึงเอาผ้ากาสาวพัดหุ้มห่อตัวเพื่อปลอมตัวเป็นภิกษุซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปแล้วทำการทุจริตต่างๆได้สะดวกโดยอาศัยความนิยมนับถือแห่งชนทั้งหลายอันมีอยู่ในผู้ทรงผ้ากาสาวพัดคนจะพวกนี้แท้จริงควรจะนับว่าเป็นคนร้ายอย่างฉกรรจ์เพราะนอกจากเป็นคนรักเพศแล้วต้องจัดว่าเป็นผู้ทำลายพระศาสนาพาให้คนพากันคลายความนิยมในพระภิกษุซึ่งปฏิบัติได้นั้นไปด้วยทั้งเป็นผู้เปิดช่องให้ผู้อื่นซึ่งไม่ได้ถือพระพุทธศาสนามีโอกาสพูดจาแคะไคติเตียนพระศาสนาของเราได้ถนัดทำให้เป็นที่เสื่อมเสียทั่วไปไม่เฉพาะแต่ในส่วนพระพุทธศาสนาทั้งเป็นที่เสื่อมเสียกิตติยศแห่งคนไทยที่นิยมเคารพนับถือและทำนุบำรุงคนที่ประพฤติชั่วหลอกลวงเช่นนี้แท้จริงพวกที่ขโมยเพศเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องห่มกันตัวและปกปิดความชั่วเช่นกล่าวนั้นควรนับว่าเป็นผู้ร้ายอย่างชั่วช้าหาควรที่จะกรุณาอย่างใดไม่เพราะเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างใดคงให้แต่โทษร้ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเครือขัดที่บำรุงคนพวกนี้ก็เหมือนอุดหนุนโจรให้ปล้นพระศาสนาและอุดหนุนผู้ร้ายที่ทำลายเกียรติคุณของชาติเมื่อแลเห็นโทษแห่งการบำรุงคนนุ่งเหลืองโดยไม่เลือกหน้าเช่นนี้แล้วจึงจำจะต้องกล่าวว่าแท้จริงการที่ผู้ประพฤติบกพร่องในหน้าที่แห่งพระภิกษุยังคงมีอยู่ได้นั้นต้องนับว่าเป็นความผิดของเราทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสถ์ส่วนยาที่จะแก้นั้นแท้จริงเราทั้งหลายมีอยู่ในมือของเราเองแล้วแต่หากไม่ใช้ยานั้นเท่านั้น ยาที่กล่าวนี้คือการเลือกเคารพและบำรุงแก่ผู้ที่ควรเคารพและบำรุงกล่าวคือเคารพและบำรุงแก่เฉพาะพระภิกษุผู้ปฏิบัติควรแก่หน้าที่แห่งพระภิกษุตามความที่สมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายได้ทรงตั้งพระหฤทัยไว้ให้กระทํากล่าวคือ 1. เป็นผู้ที่ได้ตั้งใจในทางเนกขัมภ์ละคารวาสวิสัยทิ้งบ้านเรือนและสมบัติเพื่อจะได้กระทําประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ 2. เป็นผู้ตั้งใจอุตสาหะเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อให้ยืนยงคงอยู่มิให้เสื่อม 3. เป็นผู้สั่งสอนชักจูงใจแห่งชนให้ประพฤติสัมมาจารีตั้งอยู่ในศีลธรรมรักษาความสุจริตและละเว้นทุจริตเพื่อจะได้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 4. เป็นผู้ประพฤติตนดีงามเป็นตัวอย่างแก่สามัญชน 5. เป็นผู้ไม่เอาเปรียบเพื่อนบ้านไม่ใช่คอยแต่นั่งรับความบำรุงเปล่าๆแล้วและไม่ทำประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ประพฤติพร้อมด้วยองค์5เช่นนี้จึงจะเป็นผู้ที่สมควรได้รับความเคารพและการทำนุบำรุงแห่งเราทั้งหลายรวมความตามกระแสพระราชดำรัสว่าการบำรุงภิกษุสงฆ์นั้นดีอยู่แต่ให้เลือกเคารพบำรุงเฉพาะองค์ที่ประพฤติดีและตั้งใจบำเพ็ญประโยชน์เพราะการบำรุงไม่เลือกหน้าเป็นโอกาสให้คนทุจริตคิดไม่ชอบแอบแฝงเข้ามาอาศัยพระศาสนาเป็นที่พักพิงหากินเหมือนสนับสนุนโจรให้ปล้นพระศาสนาทำให้คนอื่นผู้ไม่เลื่อมใสดูหมิ่นผู้เคารพบำรุงได้ว่าเป็นคนโง่การเลือกบำรุงเฉพาะผู้ปฏิบัติชอบจึงเป็นยาอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประพฤติมิชอบสำหรับแก้ผู้ประพฤติมิชอบแต่ยังนุ่งเหลืองห่มเหลืองอยู่ให้กลับตัวหรือสึกเสียเป็นทางให้ผู้บำรุงมีภาระน้อยลงให้ผู้ประพฤติชอบได้รับการบำรุงทั่วถึงเหมือนหญ้ากับต้นข้าวขึ้นรวมกันอยู่เมื่อถอนหญ้าซึ่งแย่งอาหารต้นข้าวออกหมดแล้วต้นข้าวก็มีโอกาสเจริญเติบโตได้มากและทำให้ชาวนามีภาระในการบำรุงน้อยลงสิ่งที่บำรุงลงไปก็ได้แก่ต้นข้าวโดยทั่วถึงเพราะฉะนั้นระหว่างเวลาที่บวชอยู่ผู้บวชจึงควรตั้งใจบวชจริงๆตั้งใจปฏิบัติชอบเพื่ออานิสงส์แก่ตนเองบ้างแก่ผู้ปฏิบัติบำรุงตนบ้างทำให้สักการะที่ทายกทำแล้วแก่ตนมีผลมากมีอานิสงส์มากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภภิกษุว่ายากรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุว่ายากภิกษุรูปหนึ่งเผลอไปทำต้นหญ้าต้นหนึ่งให้ขาดเธอรังเกียจกรรมนั้นว่าจะเป็นอาบัติมีโทษอันเศร้าหมองจึงเข้าไปหาภิกษุเพื่อนการรูปหนึ่งบอกความนั้นภิกษุผู้เป็นเพื่อนกล่าวว่าการถอนหญ้าหรือเด็ดหญ้าจะมีโทษอะไรสมมติว่าจะมีโทษอยู่บ้างแต่เมื่อท่านแสดงอาบัติแล้วก็เป็นอันพ้นจากโทษนั้นดังนี้แล้วเอามือทั้งสองถอนหญ้าขึ้นมาถือไว้เป็นเชิงว่านี่ไงผมทำให้ดูก็ได้ไม่เห็นกลัวอะไรภิกษุทั้งหลายอื่นผู้มีศีลเป็นที่รักทราบเรื่องนั้นกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระทศพลทรงติเตียนภิกษุรูปนั้นวงเล็บเปิดรูปที่เอามือทั้งสองถอนหญ้าวงเล็บปิดเป็นอันมากแล้วตรัสพระคาถาว่ากูโซยะธาดุคไคฮิโตหญ้าคมบางที่บุคคลจับไม่ดีเป็นอาทิความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าพระพุทธภาษิตอากตังดุกตังเซโยปัจฉาตปฏิดุกตังกตัญจะสุกตังเซโยยังกตวานานุตปฏิแปลความว่ากรรมชั่วไม่ทำเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วย่อมตามแผดเผาในภายหลังส่วนกรรมใดทำแล้วไม่ตามเผาในภายหลังกรรมนั้นเป็นกรรมดีทำไว้นั่นแหละดีกว่าอธิบายความคนส่วนมากไม่ค่อยเชื่อว่ากรรมชั่วจะตามแผดเผาในภายหลังได้จึงมักปลงใจเชื่อว่าการทำกรรมชั่วถ้าคนไม่เห็นไม่มีใครจับผิดไม่มีใครฟ้องร้องกรรมนั้นก็ไม่มีผลชั่วแต่ประการใดเพราะเขาได้เห็นคนบางคนบางจำพวกทำกรรมชั่วแล้วยังดำรงอยู่ได้ในความสุขที่เป็นเช่นนี้ส่วนมากเขาได้เห็นอาการภายนอกแห่งบุคคลเหล่านั้นส่วนกรรมชั่วที่มันตามแผดเผาจิตใจเผาความรู้สึกของผู้กระทำให้เราร้อนกระวนกระวายทุกครั้งที่ระลึกถึงนั้นเขาไม่ได้เห็นผู้กระทำความชั่วเล่าแม้เสวยผลเป็นความร้อนใจอยู่ก็ไม่กล้าเผยความจริงกับใครเพราะความละอายความร้อนใจความกระวนกระวายใจหม่นหมองใจทุกครั้งที่ระลึกถึงกรรมชั่วที่ตนเคยทำนั้นเป็นผลโดยตรงของกรรมชั่วบางคนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับผลอันเป็นความร้อนใจนี้จะติดตามอยู่เสมอปรากฏขึ้นในความรู้สึกไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดตรงกันข้ามคนที่ได้สร้างกรรมดีไว้ผลอันเป็นความสุขใจอันเป็นผลโดยตรงก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ระลึกถึงความดีอันนั้นนี่แหละท่านว่าความดีเป็นของทิพย์ไม่รู้จักหมดพอนึกถึงก็มาให้ปริติปราโมททุกครั้งไป ความรู้สึกชุ่มชื่นใจเพราะระลึกถึงกรรมดีนั้นทำให้ผู้นั้นมีสีหน้าผ่องใสมีความเบากายเบาใจเหมือนได้บริโภคอาหารทิพย์ที่เขาว่าสวรรค์ในอกก็อยู่ตรงนี้เองเมื่อได้ลิ้มรสสวรรค์ในอกอยู่อย่างนี้เสมอเมื่อสิ้นชีพก็ย่อมได้เสวยสุขในสวรรค์จริงๆอย่างแน่นอนส่วนกรรมชั่วบางอย่างแม้จะให้ความสุขความรื่นรมย์ใจบ้างในขณะที่ทำแต่ระยะเวลานั้นสั้นมากเพียงชั่วโมง2ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นแต่ความเดือดร้อนที่มันอาจตามเผาในภายหลังนั้นตามไปตลอดชีวิตนึกขึ้นทีไรก็เศร้าหมองหม่นไหม้ไร้ความสงบในดวงใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่ากรรมชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าเพราะมันตามแผดเผาภายหลังได้ส่วนกรรมดีทำไว้นั่นแหละดีเพราะไม่ตามแผดเผาภายหลังเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภหญิงขี้หึงคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องหญิงขี้หึงคนหนึ่งสามีของหญิงนั้นได้อภิรมย์กับหญิงรับใช้ในบ้านของเขาเองคนหนึ่งลงเล็บเอาคนใช้เป็นเมียหญิงนั้นรู้เข้าจึงจับหญิงรับใช้มัดมือมัดเท้าแล้วตัดหูตัดจมูกของเธอเสียขังไว้ในห้องหนึ่งเมื่อสามีกลับมานางต้องการปกปิดกรรมของตนจึงชวนสามีไปวัดฟังธรรมของพระพุทธเจ้าขณะนั้นพวกญาติของหญิงขี้หึงนั้นมาเยี่ยมเธอที่บ้านไม่พบเธอและสามีแต่ได้พบหญิงคนใช้ซึ่งถูกตัดหูและจมูกถูกขังไว้ในห้องเกิดเมตตาจึงแก้หญิงนั้นออกแล้วนำไปวัดเชตวันกราบทูลให้พระทศพลทรงทราบท่ามกลางบริษัท4พระศาสดาตรัสว่าทุจริตไม่ควรทำเพราะคิดว่าคนอื่นจะไม่รู้ส่วนสุจริตยังความปราโมทย์ให้เกิดขึ้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอากตังลุกตังไสโยเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาหญิงขี้หึงและสามีได้สำเร็จโสดาปัตติผลส่วนหญิงคนใช้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทยเธอกลับเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติคุ้มครองตนพระพุทธภาษิตณครังยถาปัจจันตังคุตตังสันตระบาหิรังเอวังโคเปทะอัตตานังคโนโวมาอุปัจจกาคนาตีตาหิโซจันตินิระยัมหิสมัปปิตาแปลความว่าเธอทั้งหลายจงคุ้มครองตนเหมือนชาวนครคุ้มครองนครที่ตั้งอยู่ปลายแดนทั้งภายในและภายนอกขณะอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายเสียเพราะว่าคนที่ปล่อยให้ขณะวงเล็บเวลาล่วงเลยไปเปล่าย่อมเศร้าโศกเสียใจวงเล็บภายหลังต้องเบียดเสียดกันในนรกอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าปัจจันตนครคือเมืองปลายแดนที่เขาทำประตูและกำแพงเป็นต้นให้มั่นคงชื่อว่าทำให้มั่นคงภายในเมื่อทำป้อมและคูเป็นต้นให้มั่นคงชื่อว่าทำให้มั่นคงภายนอกปัจจันตนครนั้นเขาต้องทำมั่นคงทั้งภายในและภายนอกชั้นใดพวกท่านทั้งหลายจงตั้งสติไว้จงปิดทวารทั้ง6อันเป็นภายในไม่ปล่อยสติซึ่งรักษาทวารทำอายตนะภายใน6วงเล็บมีตาเป็นต้นให้มั่นไม่ให้อายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นมาขจัดอายตนะภายในวงเล็บเปิดคือไม่ให้รูปมามีอิทธิพลต่อตาจนเป็นเหตุให้หลงไหลในรูปวงเล็บปิดไม่ละสติที่รักษาทวารอย่างนี้เรียกว่ารักษาและคุ้มครองตนไว้ได้ทั้งภายในและภายนอกรวมความในตอนนี้ว่าให้คุ้มครองรักษาตนโดยใช้สติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาอายตนะภายในมีตาหูเป็นต้นมิให้อยู่ใต้อำนาจของอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นใช้สติเป็นเครื่องคุ้มครองทวาร6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อว่าขณะลงเล็บเวลาอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสียนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าบุคคลใดไม่คุ้มครองตนด้วยดีดังกล่าวมาโอกาสอันงามย่อมล่วงเลยเขาไปโอกาสอันงามคือโอกาสที่บังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าวงเล็บเปิดปัจจุบันยังเป็นพุทธกาลอยู่เพราะศาสนาของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่พระธรรมวินัยยังดำรงเป็นสิ่งแทนพระพุทธองค์อยู่วงเล็บปิดโอกาสที่ได้เกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาโอกาสที่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิโอกาสที่มีอายตนะ6คือมีอวัยวะร่างกายครบบริบูรณ์เวลานี้พวกเราชาวไทยส่วนใหญ่ได้มีโอกาสอันงามนี้แล้วขออย่าให้โอกาสนี้ล่วงไปเสียเปล่าโดยมิได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์คนที่ปล่อยให้โอกาสงามล่วงเลยไปเปล่าๆจะเสียใจภายหลังดังพระพุทธภาษิตว่าคนาตีตาหิโซจันติอันหนึ่งเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วย่อมไม่หวนกลับมาอีก เหมือนสายน้ำไม่ไหลกลับพวกเราส่วนมากมีอวัยวะแขนขาบริบูรณ์นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วเราจะยอมขายแขนข้างหนึ่งของเราด้วยเงิน1ล้านบาทไหมถ้าเราไม่ยอมขายแสดงว่าแขนข้างหนึ่งของเรามีมูลค่าเกิน1ล้านบาท2แขน2ขาของเรา2ดวงตาของเราตีเป็นมูลค่าเท่าใดคนที่เสียแขนเสียขาไปข้างหนึ่งหรือทั้ง2ข้างถ้าเขามีเงินพอซื้อแขนคืนมาได้เท่าไรเขาก็ยอมเสียเงินการเกิดมามีอวัยวะบริบูรณ์จึงเป็นลาภและเป็นทรัพย์อันดีงามอันดีเยี่ยมอย่างหนึ่งควรถือโอกาสนี้บำเพ็ญคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปแม้เวลาในการประกอบการงานก็เหมือนกันถ้าใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบการงานให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์คนทั้งหลายเมื่อเวลาล่วงเลยไปก็นำเอาประโยชน์ติดตัวไปด้วยยิ่งเวลาล่วงเลยไปมากประโยชน์ก็บังเกิดมากขึ้นไม่เสียเวลาเปล่าไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจภายหลังเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุอาคันตุกะหลายรูปมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอาคันตุกะภิกษุภิกษุเหล่านั้นเข้าจำพรรษาในหัวเมืองปลายแดนแห่งหนึ่งและอยู่เป็นสุขเฉพาะในเดือนแรกเท่านั้นในเดือนที่สองพวกโจรได้มาปล้นบ้านอันเป็นที่โคจรบิณฑบาตของภิกษุเหล่านั้นจับชาวบ้านเป็นเฉลยไปเป็นอันมากตั้งแต่นั้นมาพวกชาวบ้านมัวยุ่งอยู่กับการสร้างและซ่อมแซมปัดจันตะนครเพื่อป้องกันโจรจึงไม่มีโอกาสบำรุงภิกษุเหล่านั้นอย่างเต็มที่ภิกษุเหล่านั้นจำภาษาหาความสำราญไม่ได้แต่ก็ทนอยู่จนตลอดไตรมาสครั้นออกพรรษาแล้วท่านเหล่านั้นได้ไปเฝ้าพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีพระทศพลตรัสถามว่าพวกเธออยู่กันสบายดีหรือภิกษุเหล่านั้นทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าช่างเถิดภิกษุทั้งหลายอย่าคิดอะไรมากเลยการอยู่เป็นสุขตลอดกาลนึงนิดนั้นหาได้ยากภิกษุควรคุ้มครองรักษาอัตภาพเหมือนพวกมนุษย์คุ้มครองรักษาพระนครดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าณครังยะถาปัจจันตังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นเกิดสังเวชบรรลุอรหัตผลแล้วผู้เห็นโทษว่าไม่เป็นโทษพระพุทธภาษิตอวัชเชวัชมะติโนวัชเชอวัชดัสโนมิชชาลิธิสมาดานาสตากัจฉันติลุคติงวัชัญจะวัชโตยัตตวาอวัชัญจะวัชโตสมาลิธิสมาดานาสตากัจฉันติสุขติงแปลความว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีมติว่ามีโทษในธรรมอันไม่มีโทษเห็นว่ามันมีโทษในธรรมอันมีโทษสมาทานวิชาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุกติส่วนสัตว์ผู้รู้ธรรมที่มีโทษว่ามีโทษธรรมอันไม่มีโทษว่าไม่มีโทษสมาทานสัมมาทิฏฐิย่อมไปสู่สุขติอธิบายความสุจริตทั้งปวงชื่อว่าธรรมอันไม่มีโทษทุจริตทั้งปวงชื่อว่าธรรมอันมีโทษผู้เห็นสุจริตว่ามีโทษเห็นทุจริตว่าไม่มีโทษชื่อว่าสมาทานมิจฉาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุกขติบาปทั้งปวงชื่อว่าเป็นสิ่งมีโทษกุศลทั้งปวงเป็นสิ่งไม่มีโทษผู้เห็นบาปเป็นสิ่งไม่มีโทษเห็นกุศลเป็นสิ่งมีโทษชื่อว่ามีความเห็นผิดเป็นทางดำเนินย่อมไปสู่ทุกขติส่วนบุคคลผู้เห็นสุจริตเป็นสิ่งไม่มีโทษเห็นทุจริตเป็นสิ่งมีโทษชื่อว่าเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นผู้สมาทานสัมมาทิฏฐิย่อมไปสู่สุขติข้อความอื่นนอกจากนี้พึงทราบโดยในที่กล่าวแล้วในเรื่องที่8แห่งวรรคนี้โทษนั้นเป็นโทษในทางโลกบ้างโทษในทางธรรมบ้างโทษในโลกนี้บ้างโทษในโลกหน้าบ้างโทษในทางโลกเช่นการถูกจองจำการถูกถอดยศลดตำแหน่งความยากจนลงเพราะความประพฤติผิดของตนเองและการถูกประหารชีวิตเป็นต้นโทษในทางธรรมนั้นเช่นทำให้ใจเศร้าหมองฟุ้ง
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทไว้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปารภธรรมตามอัธยาศัยของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมในช่วงหลังฉันยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่ามั่นตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: เอาสวนทุเรียนมาตั้งไว้ดีเลย
3: แล้วได้ข่าวว่าจะมีทองถวายทองฝ่ายนี้เหรอคะ
2: อ้าวใครจะมาถวายได้ยินอยู่นะ
3: ไม่รู้ไม่เห็นข้างในเขาแจ้งมาว่าผู้ว่าจะมาที่นี่นะ
4: โอ้พอดีนะ
2: มาบ่ายมาคุยหรอกมาคุยนู่นคุยนี่ไม่ได้มาเอาทอง
3: ทองถวายทอง
2: ถวายทองมาเอามากิโลนึง
3: ลูกสาวเขาทำเขาไว้หมื่นกว่าบาท
2: เหลือ
3: เลยค่ะ
2: เอามาวางลง
4: ตั้งอยู่นี
2: ่
3: อันนี้ซองจันทร์บุรีฝากมา
2: ทำบุญเอามา
3: แล้วหยอดตู้อีกไปต่างหากนะคะ
2: เอาได้ดีมากเลย
3: จางไม่ได้วุ่นนะคะ
2: นางสิริการนิธิโชติพัฒน์นางสิริลักษณ์นิธิโชติพัฒน์และครอบครัวบูชาคุณหลวงตาอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทองแท่งเป็นเงิน 18,550 บาทเดี๋ยวนี้มันบาทเท่าไหร่แล้ว 60,000 กว่าไม่ใช่มันลงเนี่ยฮะ
3: 68,000
2: มันลงจะจะทำให้ไปปั่นราคาขึ้นมา
4: อาจารย์ตัดเก็บกำลังลงลงต้องพัน
2: ครอบครัวลือชัยประสิทธิ์อุทิศให้คุณแม่อำนวยลือชัยประสิทธิ์คุณพ่อกิ๊บเทาแซ่ลอนายประสงค์นิติอะไรนิติคุณากร 50,000 บาทเด้อโอนเข้ามาแล้วอันนี้ร่วมถวายดอกไม้เนื่องในวันวิสาขบูชาและเปิดสามแดนโลกธาตุจำนวน 20,000 บาทกลุ่มพลังบุญโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยจุฬาลงกรณ์หน้าไม่ใช่จุฬาภรณ์เนี่ยคุณจิ๋วและคุณกมลวรรณร่วมเป็นเจ้าภาพดอกไม้งานสามแดนโลกธาตุ 17,000 บาทอันนี้ร่วมบุญมหาสังฆทานในวันเปิด3เดือนโลกธาตุคุณยายเจลาพรพิมพ์แพทย์คุณยายจอม 6,000 บาทและคณะคุณดวงตาดีพงทำบุญ3เดือนโลกธาตุรวมบุญทุกอย่าง 13,000 บาทอันนี้กราบน้อมถวายบูชาทำงานเปิดบุญเปิด3แดนโลกธาตุ30พฤษภาคมและวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม69 1ครูบาอู๋ณรงค์ชัยคุณวโร 1,002 กิตติแสงมณะเจริญบวกครอบครัว 3,000 ผ้าไตร3ชุดผ้าขาว4พับ3แอลสิริราช 3,500 ผ้าขาว1พับ4แม่ทิพย์พ่อการ1,000ผ้าขาว1พับ5คุณหมอสานิษฐ์พัฒน์ทรนัทน็อตนิวธินกร 2,000 ผ้า1พับ6เสริมหัวหน้ากอง500เพชรรัตนาบวกพี่สาว500 7คิตติมาเล็กชูผลบวกญาติธรรม500ผ้าขาว1พับ8พุ่งกับกฤษดาบวกลูกสาวสีโสภา500โอนเข้าบัญชีวัด9คุณพ่อกมลอุทิศให้คุณแม่วรรณาวีระชยาพร500 10ลิดิยาวิจาจาอินดาวาดานาฮานีสุวิจายา500 11สุทินพัชรีธนมัยมาศ 2,000 ผ้าขาว1พับ12ศิริชัยแซ่เฮง 2,000 ผ้าขาว1พับ13คุณแม่สิริยะโตประเสริฐ 1,00014วราพรดีชาหโยดม 1,000 ผ้าขาว1พับ15ดารัตปีดานนท์500ผ้าขาว1พับ16ณรงค์เหมพรมราช 2,000 ผ้าขาว2พับ17คุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มบวกลูกหลาลูกหลานดงเจริญพิจิตร500 18สิรินัทพรสิริประเสริฐ 2,050 ผ้าไตร1ชุดผ้าขาว1พับ19คุณแม่สุวรรณีมหัชวโรจน์บวกลูกหลานญาติธรรม519พับ20คุณแม่ชะอ้อนโสภาจินมุนี500ผ้าไตร1ชุดผ้าขาว1พับ21แม่หมวยรัตติธรรมานนท์บวกลูกหลาน 1,000 ผ้าขาว1พับ22ครอบครัวปวีนกรพันโยธาบวกญาติ 1,000 ผ้าขาว4พับ23ธนวันขวัญชนกจิรายุทิติธนานุกิจ 1,000 ผ้าขาว1พับ24จิรพันธ์มิ่งขวัญสุขครอบครัว 1,000 ผ้าขาว2พับ25พรทิพย์โจมจตุรงค์ 1,000 ผ้าขาว1พับ26หนุ่ยพุทธจริตพจนีนาคีลักษ์ 1,800 ผ้าไต 1ชุด27ชนานนท์ชุติเทพสัจเทพธานีสัจสกุลเดช 2,350 ผ้าขาว1พับ28อัศวินบุญตาเขียน 1,500 ผ้าขาว1พับ29ครอบครัวมัตสยาสกุลวงศ์สีบุญเรืองสุนทรเวชพงศ์โอนเข้าบัญชีวัด 5,000 ผ้าไต 1ชุด30คุณแม่ศรีวลัยคุณพ่อชัยวัฒน์มันตะเสวีพงศ์ 1,000 รวมปัจจัย 36,200 1ค่าใช้จ่ายวัด 10,000 กองทุนวิทยุ 5,000ส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรม 5,000 กองบุญสังฆทาน 16,200 กราบหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมกราบถวายสุดองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมจำนวน 1,000 คุณเสวนักตุกตาบุญชื่นสุขผู้ถวายนางณภัทรคิปเลร่วมทำบุญเปิด3แดนโลกธาตุ 1,000 ทำบุญมหาสังฆทานบุญเปิด3แดนโลกธาตุ1แม่ศรีโนวลิต1ชุด600พ่อเสวงศรีหาพลพร้อมครอบครัว1ชุด600นายพงศธรสิริรัตน์พร้อมครอบครัว1ชุด600นางสรณียาพิมพ์ศรีพร้อมครอบครัว1ชุด600รวม 2,400
4: ลูกสาวหลวงพ่อละหมอน่ะ
2: ฝากทำบุญด้วยอนิจจาวตสังฆารานอุปาทวยะธัมมิโนอุปจิตวานิโรชันติเตสังบูปัสสโมสุขโณสัพเพสัตตามรันติจามาลินสุจามาลิสเลตเทวหังมาลิสามินาทีมีเอกสร้างสยโยจบหรือยังเนี่ย
4: ย
2: ัง
4: เลยค่ะปีนี้
2: ยังไม่จบ
4: เดือนกรกฎาคมถึงจะมาวันนอนค่ะพระอาจารย์อันนี้ถวายองค์ส่วนตัวนะคะของคุณน้อยที่ท่านเป็นรองผู้ว่ามณฑลแล้วก็ระยองนะคะเกษียณแล้วอันนี้ถวายส่วนตัวของทีนี้อันนี้ของคณะหนูกับผู้ว่าพระอาจารย์ฐานให้เองกับผู้ว่ารู้ว่าเรามาทำบุญก็เลย
2: ขอถวายกองบุญสังฆทานนายราชันนางงงลักษ์สุนหัวคณะคุณแอดจาคอบคณะเชียงใหม่สระบุรีคณะลูกหลานแม่ชีแสวงบุญเท่าจันทบุรีคณะคุณหลานตังปักคณะลูกหลานตังปักและคณะลูกศิษย์หลวงตามหาบัวอุทิศให้บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายรวมยอดประมาณ70,000 บาทเนอะ
4: คือว่าโอนมาหนูก็จ่ายใจแล้วก็มีเฉาก๊วยประมาณ20ปีลงไปแล้วก็ทำ
5: บุญกับหลวงพ่อแล้วก็เอาข้าวสารมา3ถุงแล้วก็ญาติทำเป็น1ถุงเป็น4ถุง
2: เอาอนุโมทนาด้วยเด้อนี่บุญหลายๆเด้อเอาค่อยเอาวางได้30พฤษภาคม2569ครอบครัวนางพุทธชาติสงวุฒิศีลขอร่วมทำบุญในงาน3แดนโลกธาตุขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานมีดังนี้1ข้าวเจ้ามะลิ20ถุงบรรจุ12กิโล12ข้าวสารเหนียว24ถุงบรรจุ12กิโล12กิโลเขาเรียกอะไรนะ
5: 10,000 ค่ะ
2: 10,000ทำไม10,000 12กิโลเขาเอามาจากไหนทางภาคกลางมันถัง20กิโลฮะ
5: ถังละ15โลค่ะ
2: 15หรือ20
5: 15ค
2: ่
5: ะ
2: เออแล้วทางนี้เขาเรียกหมื่น
5: อ
2: ัน
5: น
2: ี้
5: หมื่น
2: กี่หมื่นกี่หมื่น
5: ค่ะ
2: เออใช่ก็ว่าได้ปีนี้ได้ข้าว100,000ได้ข้าว200,000อะไรต่ออะไรเราไปถามเลยว่าหมื่นมันเป็นยังไงวะว่า12กิโลเอาแล้วทำไมไปเรียกหมื่นอ่ะ เออทางภาคกลางก็เรียกถังเวลาเขาตวงข้าวอะไรต่ออะไรเขาก็ถังใช่ไหมล่ะ
5: เออ
2: เออ
5: ภ
2: า
5: คอ
2: ี
5: สาน มันเป็น12โล
2: เออเดี๋ยวมันต่างกันข้าวเจ้ากเกษตร20ถุงบรรจุ12กิโลน้ำมันพืช2โหลน้ำตาลทราย2ถุงบรรจุ25กิโล6น้ำดื่มตาบัวแดง30แพ็ครวมแล้วมูลค่า 23,000 บาทถ้วนขอน้อพร้อมขอถวายปัจจัยเพื่อค่าใช้จ่ายภายในวัดบ้านตา 3,000 บาทขออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่คุณพ่อตรงเสงแซ่เตียคุณแม่จีนแซ่ตังสามสิบพฤษภาคม2569เป็นวันสามแดนโลกธาตุครอบครัวนางตติยาพระวัฒนชัยกุลจากชัยภูมิขอน้อมถวายปัจจัย 1,000 บาทเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่คุณแม่จีนแซ่ตังคุณพ่อตรงเสงแซ่เตียและญาติผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วอยู่ชัยภูมิเนาะครอบครอบครัวนางรัตนาพรสว่างไทยสงฆ์ขอร่วมทำบุญสามแดนโลกธาตุขอน้อมถวายข้าวสารเหนียวใหม่4ถุงน้ำดื่มตาดอกบัวแดง30แพ็คเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่คุณพ่อตรงเสงแซ่เตียคุณแม่จีนแซ่ตั้งสาธุเด้ออันนี้ก็อ้าวทำบุญวันสามแดนโลกธาตุขอน้อมถวายสังฆทาน3กล่องและข้าวเจ้ามะลิ3ถุงเพื่ออุทิศให้เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่คุณพ่อธงติ่งฮีคุณแม่สุภาพรแก้วคำแสนนายจิรวัฒน์วัฒนโชติวงศ์นศสายฝนนศพรพิไลแก้วคำแสนนศสศิธรลูกผู้ถวายสาธุเด
5: ้
2: อแล้วอ๋อนางวิไลพรตันตโยธินขอร่วมบุญในงานสามแดนโลกธาตุจำนวน500บาทขออุทิศส่วนบุญให้แก่อากงอาม่าผู้ร่วงรับไปแล้วเอาอนุโมทนาด้วยนะแล้วอากงอาม่าได้ทราบข่าวสารนี้ก็โอ้ยปลื้มปิติมีลูกมีหลานดีอย่างนี้เอาโชคดีนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะได้เอาอยู่ดีมีสุขทุกคนทีละวิไลวันปฐุมชาติพร้อมครอบครัว300เอาว่าไงเว้ยลูกหลานด้วยมามาฮะ
5: อยากให้หลวงพ่อเมตตาจับวิชาให้หน่อย
2: ดีแล้วเอามาจับแล้วหัวล้านหมดเลยเว้ยจะได้บวชสักทีไม่ต้องไปโกนผมอยากเอาอยู่ดีมีสุขด้วยลูกหลานด้วยถูกไหมดีแล้วดีแล้วฮะว่าจังไหนเอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเร็วๆเด้อเป็นปกติเลยแล้ว
5: ทำบ
2: ุญสามเดือนโลกธาตุนางศิริลักษณ์พงไทยและบุตรหลานเอามาสามเดือนโลกธาตุเอามาอะนิจาวตาสังฆาลานอุปาทวยะธรรมิโนอุปาจิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสุโคสาเบสัตตามารันติจามาลินสุจามาลิสเลแต่เทวหังมาลิสามินัตถิมีเอกาสร้างสยโยอ้าวดีมากเลยบุญรักษาทุกคนเนี่ยให้อยู่ดีมีสุขกันเอามาเอามาเลยลูกหลานมาอ เอาเข้ามาลูกหลานเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอาเข้ามาเข้ามาอะไรรัก
6: ก็จะให้ได้เปิดนอกแต่ธาตุ
2: แม่อะไรวะเปิดอะไรวะเอาปัจจัยไปนู่นมันจะไปเปิดอะไร
6: ครับพ่อบอกไง
2: เอาหลวงพ่อบอกอะไรยังไม่ได้บอกเลยฮะมันจะไปเปิดอะไรเปิดคู่ถัง
6: ไม่เปิดนี่
2: เปิดอะไรเปิดวัด
6: ไม่ใช่เปิดหลวงตาบอก
2: เอาโอ้ยเปิดอะไรธาตุอะไรก็ไม่รู้ไอ้ลักขี้เมี่ยงเฮ้ยโอ้นี่เทียนเมืองลาวเทียนเมืองลาว
7: เหรอเ
2: หรอโอ้อยู่เมืองลาวบอกเหรอโอ้ยดีมากเลยเขาไส้แต่อันนี
7: ้
2: อืมคือเป็นแนวนี้เข้าไส้เนี่ยมันจุดอยู่กลางแจงไม่บ่ล่ะล่มเป็นมีล่มมีอย่างที่อย่างขั้นเฮาใส่เป็นน้อยมันดับขั้นใส่ใหญ่เลยมันก็ดับเออใช่เป็นเท่าไหร่ผึ่งหลายบอกฮะหรือว่าไปหาตีผึ่งแล้วเอาเทียมมาเห็ดเทียน
7: ใ
2: ส่
7: ใหญ่มากเลย
2: ใช
7: ่ใหญ่เกินไปไหมคะ
2: เอาได้เราจะหาแต่ไส้ใหญ่แบบนี้แล้วเมื่อมื้อนี้บ่มื้ออื่นแล้วไปพักอยู่ไส
7: พ
2: ักอยู่บ้านเอ้ามาพักวัดก็ได้นี่นา
7: เออวัดหน้ากันได้ยังมาอยู่กัน
2: เออวัดเมืองเมืองไทยก็คือวัดในเมืองลาวอยู่บ่ฮะเออยู่บ้านใด
7: บ้านไสสถานสวนมอญสวนโอเทียสันมอญที่ไหนเครื่องกับกินในคายกินในโมแต่ว่าอยู่แคมมันน้ำโขง
2: อยู่แคมน้ำโขงเลยบอกข่มฟังมากฟังไทยของนายถือว่าร้อยเลือมากเอาเหือกข่มมาโลดบอกต้องมีดานมีหยังเลยโอ้ยดีมาเลยอนุโมทนาน้ำเนี่ยให้ได้บุญหลายๆเอาบุญกลับไปแจกลูกแจกหลานเนอะไปฝากลูกฝากหลานเอามาดีมาอนุโมทนาน้ำโอ้ยดีสังฆราชฟังด้วยเนี่ยอยู่วัดศรีสะเกษนั่นก็คุ้นเคยลึงกันอยู่เป็นคนเกิดอยู่เมืองสกลนี่เป็นบัวเต็นน้อยก็ไปอยู่ฟังด้วยจะเป็นสังฆราชได้ไหมนั่นอยู่ดีไม่แห้งเนอะมีโอกาสก็มาโหลดเนอะเงื่อนเฮาบ้านเฮาเองดอกอยู่ดีไม่แห้งนี่ของกฎบาทเลย
8: เอาเลยไม่เอาเลย
2: ของกฎบาทของกฎบาทดีมากเลยขออนุโมทนาบุญทำบุญถวายข้าวสารในงานบุญสามแดนโลกธาตุมหาสังฆทานวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี30พฤษภาคมข้าวเหนียวกอขอ6จำนวน10กระสอบข้าวจัสมินจำนวน10กระสอบรวม20กระสอบขอบคุณในจิตกุศลเมตตาและอนุโมทนาสาธุในคงสร้างแท่ตั้งนายนางหวยแซ่เจียมนายโง่สุยแซ่คูนายหลีเข่งแซ่ลี่นายสำราญนันทสารนางสาวพิรพรแซ่ตั้งนางสาวบุญญาภานันทสารนางสาวจิดาภานันทสารเด็กหญิงปิยธิดานันทสารเนอะอ้าวว่าไงอันนี้มีแบบผ้ามาด้วยเหรอเอาอยู่ให้อยู่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยบุญอำนาจแห่งบุญกุศลตลอดไปเด้อเอาเข้ากองบุญมหาสังฆทานเราแมวปิ๊ก1,000 บาท แล้วก็ละวินและครอบครัว 1,000 แล้วก็ครอบครัวจันอา

0: ให้อยู่ดีมีสุขเด้อมีความเจริญในธรรมตลอดไปเด้อลูกหลานเด้อดีมากเลยดีมากเลยดีมากเอามามามามาเอ๊ะ
1: เปิดสามแดนโลกธาตุ
0: เปิดสามแดนโลกธาตุแล้วเปิดสี่แดนเมื่อไหร่อ่ะเอามาด้วย
1: นะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกที
0: นะเอามาเปิดแต่สามแดนมาเปิดสี่แดนบ้างไหม
2: ยอมถวายเงิน1,000 บาทเจ้าค่ะ
0: โอ้ย
2: สังฆทานเจ้าค่ะ
0: ดีมากเลยอย่าไปยอมแพ้ก็ได้ลงทานเนี่ยมาเอามาลูกหลานเข้ามาเอออยู่ที่ไหนกันอ่ะ
1: ระยองค
0: ่
1: ะ
0: ระยอง
1: เ
0: ลยทุเรียนดกไหมล่ะปีนี้ทำสวนทุเรียนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันเป็นโรงงานไปหมดแล้วแถวนั้นน่ะฮะยังพอมีสวนอยู่สิหรือว่าเป็นโรงงานไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันออกไปทุลุบ้านขายทะลุไปไอ้อะไรต่ออะไรโอ้ยมันมีแต่โรงงานไปหมดแล้วแล้วเคยมาบ้างหรือยัง
1: เคยมาสมัยถึงตายท่านยังอยู
0: ่เลยเอามาบ่อยๆหน่อยนะนี่กันญาติบุญญาติบุญกันมาบ่อยๆขอบบุญไปแจกลูกแจกหลานเลย
1: นะ
0: ดีมากเลยดีมากเลย
1: ทำบุญสามแดนลูก
0: ค้าดีมากเลยเอาดีแล้วดีแล้วดีแล้วบ้านแรงบ้านแรงบ้านนาตาขวัญบ้านอะไรนะบ้านอะไรนักเนี่ยเคยได้ยินชื่ออาจารย์เหลาไหมอาจารย์เหลาวัดไอ้ดูนะที่บ้านช้างอ่ะที่บ้านช้างอาจารย์เหลาวัดเขาฉลาโอนน่ะวัดเขาบ้านช้างเขาคีรีน่ะเคยได้ยินชื่อเนี่ยเป็นคนบ้านแรงเนี่ยเป็นคนนาตาขวัญเป็นคนนาตาขวัญส่วนอาจารย์ไหนเนี่ยเป็นคนประแสไอ้นี่แหละมาอยู่วัดตีบ่นแหละวัดตีระยองก่อนนี่เนี่ยวัดในจังหวัดระยองก็ต้องวัดตีนั่นแหละคลองบ้านคลองเมืองเลยแหละใช่ไหมล่ะใครเป็นคนระยองไม่รู้จักวัดตีเนี่ยไม่ใช่คนระยองหรอกถ้าคุณวัดตีแล้วต้องรู้จักวัดคนระยองแล้วต้องรู้จักวัดตีแต่คนระยองรุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่นักปาเตไอ้นี่หมดแล้วลืมหมดแล้วไอ้กรสุนทรภู่อะไรพวกเนี้ยดนกรดนอะไรไม่เป็นแล้วรุ่นนี้เนี่ยรุ่นก่อนนี่รุ่นก่อนนี่คนระยองนี่ต้องดนก้อนสดได้เห็นไหมวัดจังหวัดระยองอ่ะวัดธรรมยุทธ์แต่กี่วัดเขาตั้งมาเลยด้วยความที่คนระยองเนี่ยมันตั้งชื่อวัดเนี่ยห้องจองกันไปหมดเลยเป็นก่อนเลยนะวัดที่1วัดที่2วัดที่3วัดที่4จุฬามณีตีรัตนารามสนามรัตนาวาสสารนาธรรมารามสามัคคีคุณาวาสวโนภาสสิทธิพรสโมสรวิปัสสนา
1: ฮะมันแจ่ม
0: วัน
1: น
0: ี้
1: แหละ
0: คนระยองไม่ต้องเจ้า
1: แจ้งวันนี้
0: คนระยองไม่ต้องเจ้าบทเจ้ากรนี่นี่ถ้าไม่ใช่เจ้าบทเจ้ากรไม่ใช่คนระยองแล้ว
1: รุ่นหลังส
0: ุ
1: ดเลย
0: เอาอยู่ดีมีสุขกันนะ
2: แต่ว่าสักแถวโมงเข้ามาเลยครับ
0: โอ้เอาเยอะแยะเลย
2: เป็นยา
0: เลย
2: ครับผม
0: โอ้เอาได้เอาดีมากเลยเนื่องงานเพื่องานบุญสาเปิดสามแดนโลกธาตุและวันวิสาขบูชา

0: วีรัตเกียรติก้องไกล 20,000 บาทเออวัชราพรจำปาเอาอยู่ดีมีสุขเด้อเอามาลูกหลานเข้ามาเลยมาเลยเออเอาโอ้เยอะแยะเลยเอาเข้ากองบุญสังฆทานเรากองบุญหมาสังฆทานหมาบางสกุลเอายกมาน่าดีมากเลยเอาเดี๋ยวบุญร้ายร่วมถวายร่วมงาน3เดือนโลกธาตุ 1,000 บาทนายวิเชียนนางโสภาพรแสนพันนาผู้ถวายเอาเอาดีมากเลยเอาเหรอโอ้ยทำดอกไม้เอาดีมากเลยนายประยุทธ์นางอะไรนางกงเหรียญรัตนปัญญาถวายปัจจัยร่วม3เดือนโลกธาตุ 1,000 เนี่ยเอาเอาใครมีอะไรมาเด้อเอามาก็มาเออเอามาน้ำแร่โอ้ดีมากเลยเอาว่ะเอามาเลยมาเลยนครปฐมเหรอเออแล้วมากันเยอะไหมโอ้มาคนเดียวมารถไฟด้วยโดเอาดีมากเลยนะแต่บุญหลายๆบุญเยอะๆเลยนะได้เอาดีมากเลยอนุโมทนาด้วยนะให้แต่บุญหลายๆเอาบุญรักษาทุกคนนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนนะจะครับเลยบอกเออเอาเอาได้มาแล้วก็ให้จันอุทัยน่ะดูแลยกขึ้นเอาโยมหน้าออกไปนู่นเดินทางปลอดภัยกันทุกคนเด้อแล้วก็ให้อยู่ดีมีสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนนะเอามีโอกาสจะแวะไปเยี่ยมหากินขนุนหรอกนะ ก็บขนุนไว้เยอะ
1: ๆขนุนที่มาปลูกไว
0: ้อุ้ยมันก็เป็นจนแจกไปทั่ววัดไปแจกไปทั่วไปแล้วเป็นเยอะระยะแล้วเป็นเกือบร้อยต้นเลยนะแต่ต้นไอ้ที่ยังไม่โตมันปลูก2ชุดไอ้ชุดแรกแล้วมันเก็บลูกไปแจกไปตามวัดต่างๆแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยไปเก็บตลอดเนี่ยเดี๋ยวไอ้ต้นชุดที่2มันก็เดี๋ยวปีหน้าปีต่อไปก็เป็นลูกแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ไอ้ไปหนองไผ่เห็นก็ปอกไอ้ขนุนสีจำปาเนี่ยเอ้าเฮ้ยขนุนนี
1: ่
0: บอกเอามาจากไหนในวัดเราหรือนอกวัดของวัดเรา
1: เอาไปให้หลวงพ่อปลูกหลายต้น
0: นั่นดิไอ้ชุดก่อนมันมีอยู่2ต้น
1: คร
0: ับ เอาดีโชคดีนะมีโอกาสจะแวะไปเยี่ยมเอาไปเดินทางปลอดภัยนะดีขับรถค่อยๆไปกันอันนี้นายสุพจน์แสนรุ่งเมืองนางศิริรัตน์ศรีกุลวงนิมิตและครอบครัวนางสาวภควดีแสนรุ่งเมืองนางสาวสุปราณีแสนรุ่งเมืองนายกิติพงษ์นางเบญจมาศคงประสานการนางสาวพาสิรินายกันตพงษ์คงประสานการนายอเนกนางเลวดีโลดชีวินนางสาวนรมนเด็กหญิงนันทมนนัทมนโลดชีวินนายเอกชัยนางสิริบนแสนรุ่งเมืองเด็กชายพงพลเด็กหญิงพันละมนแสนรุ่งเมืองนายสมยศลิมสิริวันลบข้าวหอมมะลิเก่า12กิโล15ถุงข้าวเหนียวเขี้ยวงูใหม่12กิโล15ถุงร่วมบุญเปิด3แดนโลกธาตุมหาสังฆทานวัดป่าบ้านตา2569เด้อโอ้ยแดดออกแล้วบัดนี้บ่มีฝนละงานโล่งโปร่งสบายแล้วย่านแต่ฝนมันจะมาเกินมาแล้วโอ้ยงานเลอะเทอะไปหมดเลยกลัวแต่ฝนแม่ชีดาเสวตวงศ์1,000ถวายส่วนองค์หลวงพ่ออ้าวให้ได้บุญหลายๆทุกคนอ้าวไม่มีอะไรก็เปลี่ยนอริยาบถกันนะทำบุญข้าวสารหอมมะลิ2กระสอบนายอิทธิกรหนักแน่นข้าวหอมมะลิ2กระสอบรวมเป็นเงิน 3,600 ถวายสังฆทาน3ชุดนางสาวแพรวาเทพเสถียรและครอบครัวเทพเสถียรคุณการพิชาเทพเสถียร1ชุดคุณอินทิกรหนักแน่น2ชุดรวมเป็น3ชุดรวมเป็นเงิน 3,000 บาทเด้ออ้าวอนุโมทนาด้วยนะรับพรกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทเป็นระโซยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายุโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนไอสุขังพระลางภาวะตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธาดุภาเวนะสัพพธรรมาดุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเต

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วค้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นบรรดาแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็ยกแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยยกแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญท่านฟังครับ
2: ถึงเราจะเจริญกรรมฐานอย่างอื่นถ้ายังไม่เจริญกรรมฐานห้าอย่างก็ยังไม่พ้นจากความหลงหลงคือเราคือเขาเขาตนคือตัวหลงรักหลงชังกันก็มันหลงอันนี้นะห้าอย่างนี้เลยฉะนั้นข้อนี้ก็นักปฏิบัติของเราควรสนใจถ้าพูดเจริญผมถ้าการเลิกขโมยกรรมก็ดีก็ให้ระลึกภายในใจคือการกำลังระลึกพุทโธขอในอีที่เรื่องของสมาธิในโดยมากเป็นเรื่องที่ศึกษาการเทศน์นี่ไหมเข้ามาพูดวันวานไปอยากจะเข้าใจได้จะที่การเพียงแค่ประชุมกันฟังที่นี่แล้วก็เรียกว่ายังไม่ใช่บุญไม่นับว่าเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติจริงศึกษาเฉพาะตัวเพราะตัวเองหรือยังมากกองพ่นศึกษาเฉพาะตัวไปตัวมันทำไมสามารถศึกษาออกไปหาครูบาอาจารย์คนเป็นคนเดียวก็ยังมากให้สักสองคนสามารถไปผู้เดียวศึกษาผู้เดียวฟังคนเดียวได้เป็นการหมอดีแค่เวลาที่นี่แค่ไม่ฟังเฉยก็ไม่เป็นไรเลยในเป็นผู้อื่นคนนี้นั่นทั้งยังถูกต้องฟังกับสักก็ได้ฟังไปแต่ว่าไม่โกรธน้อยไปเครื่องหมายของว่าการประชุมใหญ่หลายคนเช่นนี้มันพูดใส่หูหลายคนพูดใส่ใจหลายคนอันนี้พุ่งความรู้ก็ไม่เสมอกันเทว่าถ้ายังจำพูดเสียอยากฟังสูงก็เลยไม่ได้ฟังเด็กถึงพูดเสียสูงพูดเสียยังจำก็ไม่เข้าใจเห็นน่ะจังยากฟังเฉพาะนั่นเป็นประโยชน์ดีถ้าผู้ที่เข้าใจแล้วฟังยังได้ก็เข้าใจผู้ที่ทำสมาธิเปลี่ยนไปได้แล้วบรรดาคนใหม่ๆเดี๋ยวมาฟังร่วมๆนั่นสินั่นผู้สติสมาธิยังยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวก็อยากจะเข้าใจตอนนี้นะว่าขาดไปเหมือนสมัยก่อนตอนนี้อันที่ก่อนได้สมาธิกันดูไม่ยากนะมันวิธีนี้อาศัยการศึกษานี่มากกว่านี่ก็เป็นเครื่องหมายได้เหมือนกันถ้าไปสมัครไปศึกษาเฉพาะตัวได้เขาอ่อนข้อมสมัครก็จะให้มากแต่ประเทศสองคนเอาหาคู่บาอาจารย์ที่ฟ้อนเองแนะนำสั่งสอนได้แนะนำได้แก้ไขให้ได้เพราะว่าเรื่องสมาธินั่นเป็นวิธีแก้คิดวิธีไปหาเนี่ยมักแยกเข้าใจผิดกันว่าเราไม่มีขั้นพูดขั้นพูดศึกษาก็ไม่อะไรหรอกถ้ามันเป็นก็เล่าเรียนเป็นให้ท่านฟังเลยว่านั่งสมาธิวันนั้นหรือเวลานั้นขึ้นนั้นวันนั้นใจพิจารณาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นเป็นอารมณ์ตั้งสติอย่างนั้นคิดร่วมลงไปเป็นอย่างนั้นหรือมีนิมิตอย่างนั้นหรือเกิดความสุขความสงบอย่างนั้นพูดไปตามเรื่องที่มันเป็นนี่พูดเรื่องว่ามันเป็นถ้ามันไม่ได้ไม่เป็นก็ไปเล่าว่าไม่เป็นถ้ามันสมาธิก็ไม่เป็นไม่สงบไปสังเกตว่าขณะมันบ่เป็นนั่นมันคัดของอะไรมันคิดยุ่งอยู่กับอะไรกายสังเกตให้รู้เจ้าของขนาดที่มันไม่เป็นมันกังวลอยู่ในได้ส่วนมากก็ให้บอกเล่าเรื่องที่มันกังวลบางทีมันคัดของปฏิขันบางสิ่งบางอย่างไม่พอใส่พอสอยอย่างนี้ก็นี่มันคิดโดยธรรมดาไม่มีวัตถุไม่มีการครอบครองไม่มีสิ่งอยากได้ไม่มีสิ่งอยากเป็นอะไรสิ่งใดนั่นเรียกว่าเป็นเหลี่ยมของสังขารสังขารปรุงแต่งคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีคิดไม่ชั่วนี่เป็นเหลี่ยมธรรมดาของสังขารปรุงคิดใจคิด ย่างคนธรรมดาเรานี่อันนี้เรียกว่าการบำเพ็ญสติไม่พอยังให้ความเพ่งสมาธิประจําสักให้มากยังให้ตั้งความรู้สึกตัวเสมออย่าใส่มาใส่อย่าให้ความรู้สึกตัวไปคนตัวอายุก็ต่อเสมอไปเลยความรู้สึกตัวนี่ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสรณะที่พึ่งของตัวถึงจะทําอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดไม่ค่อยเป็นอันตรายบ่รู้จักวันนี้นะว่าขาดกันมากเดียวทั้งคนน้อยเมียที่ไปก็ว่าพอรู้เรียกยังไม่รู้อำนาจเอาแกล่าฆ่าโทษสังโมหะยังไงวันนี้พอคุยรู้ตัวเลยนี่เงื่อนตัวสักการณ์ยี่สิบสี่เมื่อยังถือสักการณ์นี้อยู่แล้วพวกนี้ไม่เอาเลยง่ายเพราะว่าสักการณ์นี่ถือความถือตัวดูมันก็เป็นตัวของราคาโทษสังโมหะเมื่อพระเมสสิสัมพันยาหรือความสังวรมาพ่อเนี่ยห่วยพาทามันจนไหลวันนั้นผู้ที่ฝากไปขาดถึงตรงนี้มันใจค่ายก็ว่าถ้ามาเราห้องมูลนิธิเขามาตั้งเผยแพร่ได้เนื่องจากเที่ยวถึงคนในประเทศยังรัฐบาลนั้นไม่ชอบแต่ร่างเสียห้องมูลนิธิแต่บางคนมาชอบเหลือเทียบให้ของเราบางคนมาชอบมันมีขาบางที่ผู้ได้เขาไปแล้วไปยินดียินชอบเขามาเผยแพร่แจ้พวกเนี่ยวิถีหายของตัวก็ยังทั้งฝุ่นยันทั้งนั้นมาพูดทั้งยันท่านเที่ยท่าเที่ยแท้เข้ากันไม่ได้เลยเป็นเรื่องบัตรบอกให้ได้เขาถามหาตัวอยู่ยังไงมันก็เป็นไม้เพราะว่าคนในประเทศไปเป็นเรียกว่าเป็นเสื้อยเป็นเสื้อยเป็นเลี้ยงเพชรน้ำกว่ามากเลี้ยงไข่ไข่นอกจะเข้ามาเชิญเราเพราะว่าราคาของเราโทษสามโมหะภายในเราอารมณ์เป็นเทมายุอันนี้มันเกิดขึ้นเรื่องตัวเพราะนี่แหละตอนพวกนี้มียกไตรลักษณ์เนี่ยมันก็เอาอะไรยังไงง่ายก็จะเห็นว่าราคาโทษสามโมหะสามประการเนี่ยเป็นอันนี้จังทุกครั้งและตาจริงเป็นกระสือแก่จิตใจของตนจริงจริงเป็นกระสือแก่ตนจริงจริงอย่างนี้มันจะไปเห็นอย่างคือสมัยที่แบบพอระวังดูไม่ใช่ตำรวจหรือที่ยังไงเรียกไม่ต้องตื่นถึงมากมันจะเห็นไปยังไงมันขาดที่ตรงนี้ไอ้สัมภยาความรู้ตัวไม่พอไอ้นั่นเพิ่งจังรักร้องเอาแต่พาเขาด่ากันไปเรียกว่าหรือพิสุทีจังพวกมันจังรักร้องเอาสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนแต่ไม่คิดเป็นปันโนมันจังรักว่าเป็นอริยสาวกแต่ว่าถึงขันของศาสนาแล้วนับได้แล้วนับขอบพวกอริยะได้แล้วแต่ตรงนั้นยังพังขอบพวกได้เขาในพวกอริยะนับแต่ขอโทษด่าไปแต่ตามลงมาคนนั้นถึงก็ยังไม่ไว้ใจตัวเขาตัวองค์ไม่ไว้ใจอันนี้อยากว่าเรื่องวันนี้พูดถึงธรรมะขั้นสูงข้างกันไปถึงหน่อยก่อนสูงกลางต่ำนั่นแหละก็ค่อยพูดกันเคยจับใจที่ว่าปามัทโธมัจจุโนปะทังความประมาทเป็นทางให้มันจุละหรือว่าเป็นทางตายเพราะอะไรความทางมันจุละทำให้พ่อทางตายรับปามัทโธอามตังกระทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายรับปามัตานวิญญาณเองเครื่องทั้งหลายผู้ไม่ประมาทแล้วทั้งหลายเชื่อว่าไม่ตายอัปปามปามาตายัตถามาตาเพิ่นผู้ประมาทแล้วจะพูดให้เปิดเผยแล้วว่าจะมีชีวิตตัวมันก็คนตายแล้วมื้อนี้พุทธภาษิตนี่เป็นน่ะคนสิจังไหนจังหมายของใครก็ว่าแม่นเสียงก็เก็บตึกอยู่เด้แต่แล้วพอเก็บตึกอยู่มันแย่พอทั้งไม่ดีสองขอย่อมว่าความประมาทเป็นทางให้มันจุลาหรือคนผู้ประมาทแล้วไม่ก็คนตายแล้วสองคนนี้คนผู้ไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายทำไมจึงว่าเป็นทางไม่ตายจึงว่าไม่ตายความว่าประมาทนี่หมายไปเลยอยู่ด้วยกันที่นั่นเรียกมรณสติท่านละเอียดมีอีกอยู่ในมรณสติท่านละเอียดมีอีกอยู่ หายไปเนี่ยสภาพที่ตายกับที่สภาพที่ไม่ตายกับที่ตายออกจากกันตอนนั้นเคยพิจารณาความตายไม่ใช่ชัดเจนอาการง่ายภาคเสนว่านาเจียงเกโลกเกปชินีสิไม่คือมันอะไรอะไรในโลกความว่าโลกเขามันแยกโลกกับทั้งโลกจากกันถ้าพอไปเห็นจิตดวงนั้นทุกคนก็จะแยกกันออกอุตส่าห์ถ้าพอไปเห็นจิตตัวประธานทุกคนก็จะแยกแยกที่อยู่กันถ้าไปเห็นจิตตัวประธานแล้วก็จะไม่แยกออกได้ทั้งนั้นจะว่าไม่ควรเชื่อมันไม่ควรเชื่อมันในถึงทั้งปวงในโลกไม่ควรยึดถือควรถือไม่ควรเชื่อมันในโลกทั้งปวงเพราะโลกมีไม้เอาความเกิดทุกอย่างไม้เกิดจากปัจจัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นปัจจัยก็ไม้จิตที่เป็นประธานจะพูดสั้นๆเรียกว่าอวิชชาสังขารอวิชชาสมาจิตที่เป็นประธานข้อหัวปรุงแต่งกับไม้จิตที่เป็นประธานเมื่อยังไม่รู้ตัวก็ต้องปรุงแต่งเมื่อเราบ่ท่านเห็นจิตของเราใส่เราจะทำอย่างไรแค่เป็นหน้าฝาดเป็นผู้ไม่ประมาททำอย่างไรทุนแล้วแต่นั่นแหละตั้งหลักเพื่อให้อาเมฟังกันเท่าก่อนที่ว่าจารณาจิตหรือเกิดจากจิตที่ประทังที่บรรดาจารณาจิตเนี่ยหมายความเกิดของจิตที่เกิดจากตัวประทังเรียกว่าอวิชชาเกิดจากอวิชชาสังขารเป็นสภาพตายบรรดามันเกิดเห็นนั่นความว่าเกิดและนี่ก็ให้พักกันเข้าใจกันเป็นแน่นอนไม่ได้หมายเอาแต่ความเกิดมีร่างกายหมายทั้งน้ำด้วยความเกิดของน้ำหรือความเกิดของจิตเพราะบรรดาขาพอท่านทั้งหลายมันเกิดกลับเที่ยอยู่นอกเหตุนอกปัจจัยที่ไม่ได้จิตตุปทานโดยไม่มีซึ่งใดปรุงแต่งอยู่เนี้ยเหตุอยู่เนี้ยปัจจัยบรรดาซึ่งที่เกิดจากเหตุหรือปัจจัยแล้วจะเรียกว่าความเกิดสังขาราทัศนาเตติบรรดาสังขารที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมันจะเที่ยงยั่งยืนไม่มีไม่มีสาระแก่นสารแต่เข้าก็ออกมาทำประโยชน์กับโลกนี่ก็บางครั้งบางคราวยังเราทำประโยชน์พอเราอาศัยโลกทำประโยชน์อยู่เองยังเราทำเสียนาสนะหรือทำอะไรเราเนี่ยก็เรียกว่าเรามาทำตัวขังตัวข้าวทำก็โดยทำมีสติสัมปัญญาหรือทำประกอบโดยเหตุผลหรือมุ่งความสะดวกแก่การบำเพ็ญบำเพ็ญโลกโลกเขาเหตุเพื่อความสะดวกแก่การบำเพ็ญถ้าปกติธรรมดาถ้าเราละจะจิตลงนั้นพอเห็นได้จังละจะจิตมันจะเป็นประธานจิตลงเดียวนั้นจะเป็นประธานสำคัญเดียวว่าเป็นจิตประเสริฐที่เล่าใหม่ก็งดยกกับจิตลงนั้นเพราะอะไรอันนี้การท่องออกไปตามจิตที่เกิดมันแค่เช่นชุดเลยยังไงหรือเราจะมาถือตนถือตัวโยตามยึดถือสมมุติมาตัวเสียตัวสักกายเนื้อเทเลือดตาโนเทเทเลือดท้าวัตถุประธานถ้าเราจะมาถือตนถือตัวโยตามสมมุติอย่างนี้มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์แก่ตัวคิดเราอย่างไรมีประโยชน์แก่พวกคนอื่นอย่างไรก็เรียกมาเหลงโยกเอาคนตายท่านเรียกว่าทั้งที่มีชีวิตก็เป็นคนตายแล้วเพราะมันเป็นสภาพตายเนี่ยบรรดาที่ความเกิดทั้งหลายมันเป็นสภาพตายอยู่แล้วเป็นสภาพที่ไม่มีสาระแก่นสารอยู่แล้วหันเวลาทั้งข้าวที่ตายแล้วก็มีจิตดวงใดจะกลับขึ้นไปช่วยได้บัดนี้เกิดมานี่จะเห็นราคะหรือโทสะโมหะมานานทิฏฐิว่าไหนไปช่วยอะไรเลยไม่ล่ะไม่ได้ไปช่วยยังเรียกว่าองค์พระรักเขาเรียกว่าทำประทังเตรียมโลกเครื่องมือสัตว์ชนะเขาใกล้ๆไม่ยั่งยืนพอสังโยโลกคือมูสันจะบอกว่าถ้าเฮาเมื่อความตายมาถึงแล้วไม่มีผู้ใดช่วยป้องกันไม่มีใครเป็นเพื่อนเป็นฝูงจะเลยเวลานะพูดถึงข้าวถึงข้าวแก้ต้องตายจริงๆช่วยบ่ได้ยังว่าหมอก็ตายคนที่ช่วยไม่อีกหมอก็ตายไปยุ่งกันหมอยังแจ้งหมอหัวสดก็ยังตายโอ้ยถ้าตายเฮาก็จะได้อาศัยหมอสดสุดแล้วแม่แม่โลกคือมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนมันนี่มันก็จริงคนชัดอยู่แล้วเพราะว่าโลกคือมูสัตว์มันมีอะไรเป็นของของตนหมายความว่าจิตดวงนั้นที่ไปเอาหยังที่เอาอะไรที่ยึดเอาหยังที่ยึดอะไรจะอันบอบรรดาสิ่งที่เกิดจากจิตดวงนั้นจิตดวงประธานน่ะที่ยึดเอาเป็นมูเป็นเพื่อนอะไรจะอันบอตกลงหรือเป็นขาดหรือปึ๊บ ยกเสียตั้งแต่โพธิปฏิญญาธรรมตันติเกตอันนี้โพธิปฏิญญาธรรมตันติเกตเนี่ยมันก็ไปเป็นสมบัติของโลกไปเป็นกำลังแก่โลกกับความแม่นสมัครเป็นประโยชน์แก่ที่ตรงนี้อีกด้วยก็เมื่อเราบำเพ็ญสติสมาธิไปให้เราแก่กล้าเรานี่ทิ้งมาเป็นสมบัติแก่ที่ตรงนั้นขณะที่ไม่ได้บำเพ็ญเราไปเป็นแก่โลกหมดยังว่าสัมมาประธานสียังว่าความเพียรมันก็ไปเพียรในทั้งโลกหมดสังวรประธานก็ไปรักษาสมบัติของโลกพระนาประธานก็ไปเพียรละกระไรทั้งโลกความหน้าประธานก็เลยไปสร้างประโยชน์ในทั้งโลกอันว่าคณะประธานไปเพียรรักษาเขาของเงินทองทั้งโลกมันบนมันเลยเป็นประโยชน์แก่ยึดตรงนี้อย่างสังขารกับพ่อใจไปในลูกในเมียแต่คนในทรัพย์ในสมบัติเป็นนอกวิริยะก็เที่ยงทั้งสองคนเทศสาเข้าใจความไปทั้งโลกวิมังสาก็หวังผลประโยชน์ทั้งโลกแต่มันจะไม่ประโยชน์ในกิโลนี้ยังไงมันเป็นโลกหมดแล้วเทปัสสันเอเก่าไปใช้แน่ทั้งโลกนะมันบูมมากทั้งธรรมไปเหตุทั้งโลกสัจจิปัสสันเอตอนการงานอุปัสนาประเดี๋ยวพิจารณาเข้าไปในเรื่องพิจารณาแต่ว่าพิจารณาฝ่ายการวิสัยของโลกนั้นอย่างการยันอุปัสสนาเพิ่งวางสวยมันงามเพิ่งนั้นตนคิดฐานอุปัสสนาแม้ฐานานุปัสสนาก็บ่รู้เรื่องอย่างเลยธรรมานุปัสสนาก็ถึงจะเรียนรู้แล้วก็บ่ได้คำนึงบ่ได้อย่างไรไปเลยยินที่หาพละหาศรัทธาก็เสียไปทางวิสัยของโลกวิริยะก็เสียไปทางวิสัยของโลกสติก็ระลึกได้ไปทางวิสัยของโลกสมาธิก็ตั้งมันไปทางวิสัยของโลกปัญญาโลกรู้ไปทางพระธรรมโลกจะหามันก็คือกันมันพอมากำลังมันแล้วก็จะหันมันจังเปลี่ยนกันเห็นสิหาก็พละหาตอนที่มาความแพ้เพียมันจะมาเป็นกำลังแก่จิตใจของเราจะเรียกว่าศรัทธาพลังวิริยะพลังสติพลังปัญญาสมาธิพลังปัญญาพลังขณะที่เราปฏิบัติเสียทั้งที่การมาแฝงกับสมาธิที่เห็นคิดอยู่เรื่อยนั่นเองคิดในองค์บางส่วนก็คิดไปเพิ่มพอต้องแก้กันแล้วก็เราเรียกว่าไม่นี่ไปซะแล้วนี่ก็นี่ไปตามวิสัยของโลกไม่เป็นธรรมนี่นั่นแล้วเจ้าร่มอินทรีย์ทั้งหานี่ขึ้นได้แล้วแต่เรานั่นจังสิน้อมน่วมมาเป็นที่พึ่งแก่ที่แก่ของเราแก่ตัวของเราเป็นธนาที่พึ่งของเราเป็นคุณสมบัติของเราตกลงน้อมบ่มีเรื่องจะขอให้พิจารณาเข้ามาประมาณพอที่เราละจากจิตตรงนั้นทบในใจจึงละแต่ก็ว่าแต่มีอย่างที่ว่าถึงจะเห็นในผู้มีสติสามปัญญาแล้วหรือประกอบคุณเหตุผลแล้วจะพูดจะทำก็ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนได้ค่ะเดี๋ยวก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยเหตุผลหน้าบนนี้แล้วบนหน้าจะบนหน้าจะทำอย่างไรไปทุกอย่างบนข้อมตายแล้วเรียกว่าผ้าที่โปเป็นกองผ้าเวลามันเกิดผ้ามากตัวบนนี้มันก็เป็นผู้เบิดเป็นทุกข์ร่วมอยู่สุขเลยยังมาแล้วนั่งเป็นทุกขังร่วมมาการทั้งเปลี่ยวเป็นทุกข์อันเดียวเท่านั้นความเคยได้เคยมีความมีละมียศหรือมีเงินมีทองมาแล้วหลุดมามาช่วยเราเลยเนี่ยผมมีประโยชน์อะไรเรียกเนี่ยนั่นความว่าตายนี่นวดเป็นมหาวีนะทิพย์หายเบิ้ลมีละมียศมีเงินมีทองอะไรก็ทิพย์หายเบิ้ลหมดสิทธิ์ถ้าผู้ที่อุปนิสัยความดียังเหลืออยู่ก็ยังจะไปเกิดที่ดีได้ถ้าว่าความดีบัดนี้ยังมหาเศรษฐียังที่ตายในพระที่เจ็ดนั่นแหละยังเราเคยอ่านกันมากเคยฟังกันมากเคยรู้กันมากยังเศรษฐีที่ทีบ่มีบุตรสืบมรดกเวลาตายไปแล้วพอเลยต้องเป็นข้องหลวงพระเจ้าประเสริฐทุกคนพระเจ้าประเสริฐทุกคนทุกคนเขาในปากข้างมดทั้งสิ้นเตรียมเบิดไหมก็เวลาตายนี่หลักก็เตรียมหลักนี่ยศก็เตรียมยศเบิดนี่ท่าสารสนทุกวัดเลยบ่มีสิ่งใดที่ติดตามอีกมันดาสิ่งที่ได้เห็นนี่อยู่ขอประกันบักบันเลี้ยงประโยชน์ตนนี่แหละได้ว่าโอกาสแล้วจะมีต่อไปของเราในด้านวัตถุวัดว่าที่เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของเรานี่ก็นับว่าบริบูรณ์อยู่แล้วนับว่าครบพ่อสมควรแล้วเอาละในด้านวัตถุเวียดแต่คนอื่นเขาจะมีศรัทธาตอนพวกเข้านั่นกลับไปจะรุดความค้นควยจะได้อะไรเป็นแต่สอนแต้มของเก่าบูรณะของเก่ารักษาของเก่าก็เรียกว่าหายพระอนัตไปแล้ว นะว่าเล่าแก้ปัญหาที่ความลำบากนะนะว่าหมดสิ้นไปแล้วแต่ที่จะหน้าวันตายเนี่ยมันเป็นหน้าทั้งเวทได้เกิดเทศตามกันนี่แต่ความดีความชั่วที่เราทำเท่านั้นนอกจากนั้นหัวมีสิ่งแก่ที่ตามเราไปในนั้นจังควรสร้างใจเลี้ยงความประมาทนั่นแหละพอตะละจากคิดดวงงานไปคำนึงอยู่อย่างอื่นไปพิจารณาว่าคิดดวงงานจะเอาอันไหนได้ในโลกโดยปกติเรียกว่าธรรมดาของคิดฟ้าที่นี่ของคิดคิดที่เป็นประธานคิดดวงแท้ดวงเดิมหรือว่าอมตะจิตหรืออมตะธรรมนั้นผู้ยังไม่เห็นก็จะควรบังกันยึดเอาหลักไม่ประมาทอันเดียวกันนี่แหละผู้ที่เห็นแล้วก็ต้องควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ยังไม่เห็นก็ควรก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าประมาทแล้วก็มีประโยชน์เหมือนกับคนตายมันก็คนตายแล้วเพราะมันเป็นสภาพตายให้เข้าใจวันนี้แต่เราไปสังกิริยาอื่นมันเป็นสภาพตายบรรดาสมมุติวัดทางศีลบรรดาที่คิดสมมุติเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเพียงสมมุติรวมหมดทางอุปติภพปกติก็ไม่ว่าเกิดยังไม่ได้หมายแต่ว่าเกิดมีร่างกายอันนี้ไม่ได้หมายจะมีรูปนามขันธ์อันนี้บรรดาที่นามทั้งสี่เกิดอยู่เลยครับเลยหรือจิตทั้งหลายที่เรียกว่าสาภวธรรมหรือว่าจิตแปดสิบกับดวงก็เกิดอยู่เลยรับอยู่เลยแต่ว่าเกิดติดต่อกันได้เกินจนสังเกตไม่ทันถ้าเอาไปทั้งจนต่อแล้วจังจะรู้ได้ว่าเกิดติดต่อกันเพราะนั้นมันจังเกิดไม่ได้เกิดติดต่ออย่างคนสามัญธรรมดาถ้าที่เขาไปเจาะอยู่แล้วเพียงนั้นก็เล่ายาตามพ่อพ่อใจในช่วงวัยท่านช่างสมถะสงบได้ให้พระนามฝึกปัญญาเนี่ยสำคัญจะเป็นที่เราจะต้องฝึกถ้าของมีอยู่ให้เราไม่ฝึกมันก็ไม่เป็นไปได้ยังมาคั่วมีอยู่ง้วมีอยู่ม้ามีอยู่แต่เราไม่ฝึกมันก็ขี่มันไม่ได้ใช้มันไม่ได้มาว่าคั่วมีอยู่แต่ว่าเราแม่ฝึกมันก็ไม่เป็นโลกเป็นเสียงไม่เป็นขาดเป็นไขไหวไหวมันก็อยู่อย่างนั้นเลยไปใส่ความฝึกสติปัญญาของเราถ้าเป็นอยู่แล้วเราก็ต้องฝึกเราต้องการรู้อย่างไรเราก็ฝึกกำหนดสิ่งนั้นอย่างว่ากายเวทนาจิตธรรมมันก็บอกไปดีอยู่แล้วหรือว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีสองกระแสนี่แต่เราดำเนินกันรู้ไปตลอดสายทั้งสายสติปัฏฐานสี่ทั้งขันหาอย่างนี้มันจะรู้แต่เราไม่ฝึกอีกต่อไปมันก็ไม่เกิดรู้แต่พอสำคัญเราจะต้องเทวาเทศชาติชาติก็พอทั้งความพอใจในท่าแหลมในชาติพอใจในความสงบเทวาชาตินี่นะมันยังอยู่นอกศาสนาโดยตรงเสียเรื่องชาติว่าเป็นส่วนพุทธประสงค์แต่การกระทำกันก็จริงแหละแต่พวกนั้นล่มไปจะหาเพราะว่าเป็นจุดเบื้องต้นคือเรียกว่าเอาแบบพวกปันดิส้นหนึ่งในนอกสมัยนั้นมาสอนคือเป็นสอนใหญ่เลยพวกที่มีคุณสมบัติเรานี่มาแล้วพวกที่เป็นมนุษย์มาแล้วนั่นนะเพราะฉะนั้นยึดเอาแบบอย่างที่สี่ข้อสอนใหญ่สอนในสิ่งยังเป็นบุคคลหรือเป็นมนุษย์นั่นก็ตักน้ำสิพอตักน้ำได้ยังวันเนิ่นยากมันแต่ง่ายโยเซฟพวกอุคติสัญญูวิปคีสัญญูเท่านั้นก็จะเป็นพวกมหาสาวกทำลงไปก็นั่นก็เรียกว่าท่านมันก็ไปชาไปนั่งยกพวกเนื้อเงาบุคคลคอยตักคอยดึงถ้าผู้ใดมีวัดมีนิสัยของมนุษย์อยู่บ้างถ้าผู้ไม่มีนิสัยของมนุษย์มันบัดแล้วเราก็ใจเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรตก็แล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ใจอยู่นั่งตุกอยู่ในมนุษย์สาเปรตมนุษย์สาเดรัจฉานโนมันยากเรียกว่าพวกนี้มันมีอุปนิสัยของมนุษย์พระองค์ในน้ำจังว่าพระองค์เป็นผู้สอนเทวมนุษย์และเทวดาตัวนั้น

สิบปีแต่มันสมมติอายุห้าสิบปีเช้าบวชขึ้นมุขคนเลยวันพบพระเดียมทำความเกลียดพอเทวาทุกคนที่ประมาทเดี๋ยวทั้งหลายเทวาเทวาเป็นทางมัจจุราชทุกคนผู้ไม่ประมาททั้งหลายเชื่อว่าไม่ตายผู้ประมาทแล้วจะมีชีวิตมันคนตายแล้วเพราะมาเป็นโยกก็ความตายมาถือโยกก็ความตายเห็นนั่นเมื่อเรามาถือสัตว์ศพเขาก็เป็นศพอย่างจะพุ่นภูมินิพนธ์เมียนละเราถือศพเราก็ได้เป็นศพเราถือผีเราก็ได้เป็นผีภูมินิเมียนละเราถือของตายแล้วก็ต้องได้ตายเจ้าอย่าทำความเข้าใจแปลว่าบืนนาไปเลยไปเท่าที่จะสามารถบืนนาไปเลยไปฝึกหัดไปเลยไปไปแค่ไหนเรียนสติปัญญาจริงล่ะมันสนุกอยู่ตอนเราฝึกสติปัญญาของเราเกิดมีเกิดผลคือความรู้เร็วแต่ที่แรกทางเป็นอยู่บ้างเหมือนกันนะตลอดถึงจังใครเราให้ฟังไปศึกษาต้องการจะรู้ที่ขนาดปีตีมันเสื่อมไปความสุขมันเสื่อมไปเพื่อปรารถนาอยากได้อีกอยากถ้าไม่เป็นอย่างนั้นอีกจะให้ทุกข์คือเก่าเพิ่นข้านว่าว่าปฏิบัติบ่ได้ว่าบ่ปฏิบัติเอาความสุขได้โอ้ยบ่ปฏิบัติเอาความสุขเดียวเนี่ยเอาปัญญาท่านนี่ปัญญาแล้วก็ยังไม่รู้จังเลยว่าปัญญานี่เป็นจังไรเปรียบเพื่ออะไรคือตอกมันยากบ่จักเอาปัญญาแล้วเสียดายความสุขที่เคยสุขมาแล้วมันคืนมันมวนมันดีคือกันน่ะเพราะว่าเราบ่เคยได้ประสบคนทุกข์ในตันตนเนี่ยครับบ่ทันเคยก็ยังบ่สุขเสื่อมคือกันแต่ว่าใช้ปัญญาออกปัญญาเนี่ยก็คล้ายๆก็ว่าบ่เสื่อมคือกันก็มาคิดว่ามันสิทุกข์บ่ปัญญามันต้องไปคนละโลกคือกันคงกับพอที่ว่าศีลกำจัดได้แต่กิเลสอย่างยากสมาธิก็กำจัดได้แต่กิเลสอย่างกลางกรรมสันธัญญบาตรเพียงนั้นไม่ทราบว่าจะเกิดกิจชาพ่อแต่เรื่องท่านเรานี่ปากที่เลยเรานี่ไปแล้วก็ถ้าใครเรามีความสุขหรือพวกเกิดอาปิญญาหาหรือบุพเพตนิวาสบุพเพนิวาสญาณแล้วก็จะเป็นเหตุให้เพิดเพลินไปอีกการยังดีไปยังหนึ่งก็ไม่เป็นของที่ไปปรารถนาที่เดียวอุปนิสัยวาสนาของเราไม่มีอาจจะไม่ได้ถ้าเลี้ยงปัญญานี่เป็นที่พึ่งได้พวกเรานี่ท่านว่าแล้วเป็นประโยชน์กว่าอาศัยยันหาไปอีกก็ว่าได้ถ้าหากว่าผู้ที่ทำสรุปก็ได้ก็เป็นประโยชน์มากถ้าไปติดอยู่ที่แล้วนั้นจะไปแช่ในท่านได้เท่านั้นก็ยังสู้ผู้ดำเนินไปทางปัญญาไม่ได้พอผู้จะเลื่อนไปทางปัญญามันเป็นที่พึ่งได้แค่คิดใจของตนได้จริงๆปัญญาไปติดไปได้เพียงอภิญญาห้าอภิญญาห้าหรือพวกแค่นี้ว่าสันนิษฐานติญาณหรือลึกซ่าใจเวลาแค่ตายไปแล้วความรู้เราหนักมาเรียนมาช่วยบอกคือสติปัญญาสติปัญญาเลยนะว่าเป็นที่อาศัยที่สุดอาศัยได้ที่สุดเป็นที่พึ่งได้ที่สุดเป็นองค์สรณะเป็นคุณพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แท้เพราะว่าสติปัญญาในเมื่อต้องการรู้ถึงไหนมันรู้ได้ในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยมันรู้ได้ยกเสียแต่หากเป็นญาณองค์ปฏิสัมภิทาหรือบุพเพสันนิวาสบุญนั้นก็ตามแต่วาสนาเราก็บ่ได้รังเกียจหรือบ่ได้ดูหมิ่นแต่เคารพอยู่อยากได้อยู่ได้ก็พอใจอยู่แต่บ่ได้ก็จำเป็นเอาแต่ทุกปณิสัยของเฮามันใส่มากปรากฏก็ยังอยู่แนวอื่นหนุนอยู่กับมีหรอกแต่ว่าอันนี้มันออกหนาวกลายเกิดสติกับปัญญาต้องอย่างนี้แต่ถ้าความเชื่อกันหนุนอยู่นั่นแหละความจริงวิริยะความเพียรมันก็หนุนในกันนั่นแหละแต่สมาธิมันก็หนุนในนั่นแหละปัญญามันก็หนุนในนั่นแหละแต่ว่ามันใครก็ว่าสติก็ยังออกหนาวกลายแต่เรื่องอิริโอตปาบุญในกลางโน้นอยู่แต่มันมองเห็นสัตว์ออกหนาความใครก็ว่าพบง่ายๆจะพบหนาพ้นก็ดีสติกับปัญญาพ้นระลึกใครๆก็ว่าเห็นง่ายมาช่วยง่ายๆเห็นมุ่งให้คนมาช่วยก็ดีแต่ว่ามันง่ายฉันก็ฝึกดีแล้วพ้นแล้วก็คือการสอดพ่อมาหลดนี่คนว่านั่นใครว่าพบง่าย

0: สิเฮาต้องไปได้ทุกสภาพง่ายๆสติก็เป็นอย่างนี้แต่สังขิมานักการเมืองก็ใครก็ว่านี่ใครก็มาเข้าจ่อถึงคนหมู่อุ่นทั้งให้อุ่นใจคนหมู่แต่ว่าใครคิดกับจิตผู้นี้ง่ายสติปัญญานี่เป็นที่การคิดกับจิตจะมันกันหนุนกันเข้าไปหนึ่งในพวกเทพเนี่ยทำทั้งหมดแต่หนุนกันเข้าไปจะไปอันนี้ใครก็มาพบหน้าคนหมู่สติกับปัญญานี่ก็ว่าใส่มากพอเลี้ยงของท่านเนี่ยจังไรมันก็ติดทุกคนละบ่น้อยก็มากหมายความว่าเขาเล่ามันไม่เคยพบไม่เคยพบไม่เคยเปลี่ยนผมก็ว่าทุกสัตว์นี่ทุกสัตว์นี่กินกี่สัตว์ได้กำพาชั่วสัตว์ทอผ้าพื้นปวงหมู่บ้านคนมันผมก็ว่าสิ่งนี้เรียกว่าทุกข์จากนี้คือห้ามว่าเคยมีทุกข์มีสบายก็ได้ประสบในขั้นต้นนี่ก็เพราะคนละวิเศษอยู่นั่นละแต่ไปเขารักเรียกว่าทุกข์จากนี้จริงจีสั่งได้ต้องพาสักพ่อพาพื้นปวงพรมบวรแล้วใช้ใส่การพินิจพิจารณาถ้าเพ่งให้เพ่งพินิจพิจารณาพินิจก็พวกพินิจพิจารณาพวกพิจารณาพิจารณาฮัทในเบื้องต้นบรรดาผู้เทมาอบรมมาให้ตั้งขั้นพลัดไว้ให้เป็นสัจธรรมในรักปัญญาวาสัจเจอัตเถจะทำไม่จะอหูสั้นตูปฏิทุติตาวันดาผู้ที่มีขั้นสัตว์การต้องฝึกยอมเป็นอัตเป็นธรรมกันอย่างเราฝึกของเราอันนี้ก็เพื่อได้รับต่างโลกมาเลยเพื่อได้ฝึกตัวมากยังอาจารย์เป็นเพิ่งเคยพูดตอนพระพุทธาไว้ตอนอยู่ค้นแกนผมนั่นแต่ท่านสงบค้นเดียวใดแต่ไปเข้าไปในมัวยังจะหลงจะมูคนน่ะไปไปคนละคนว่าผมอยู่ผู้เดียวก็เพราะมันอยู่คนเดียวไปในมูก็เพราะมันอยู่ผู้เดียวนะบอกเกิดตัวคนว่าฝึกตั้งสั่งคำสั่งแล้วได้ฉันหรือฝึกเข้าว่าพ่อตื่นขึ้นจากรับไว้เลยเท่าคือไปสลากเนื้อว่าเล่าจะกำหนดเต็มอีกไปสลากแก้มไม่ให้เผลอให้ความรู้สึกตัวก็ตัวทันใดตรงนี้เราเมื่อเล่าไปถ้าทั้งเป็นนางหรือเราจะไม่ให้เผลอให้พูดอย่างไรเราก็จะไม่ให้เผลอนักจะต้องรับรู้ใจแก่ของเราหรือจะไปเป็นท่าบาทสามีข้ามสารว่าเราที่ต้องรับเต็มที่ไปทั้งบาทเขาจะไม่ให้สติเผลอให้มีความรู้ตัวก็ตัวเสมอไปให้มูสังเกตดูของแต่ก่อนผมยังไม่แก่มูนั่นก็เนื่องจากผมจนไปมูอยู่ใกล้มูเว้ากันผมกำหนดจิตบุคคลผมจึงยังไม่จับแม้เดินไปแสงมาใช้กดตามคือมันตั้งมาอย่างสั่งฝึกมาอย่างนั้นมันได้ประโยชน์มาอย่างนั้นนี่มูควรย่อมคุยกับมูย่างเกินเดินข้างไม่เคยไปพูดคุยกับมูไม่ว่าแค่เดินแค่เป็นเดือบาททั้งที่เดินทั้งเนี่ยเฝ้าไก่ก็ไม่เคยคุยฉันคงยังเดินไม่คุยยังไม่ท่านใดเด็ดไปก่อนอยากคนที่ยังท่านยังไม่เจ้าก็คือนี่ห่างกันสั่งเสียงเนี่ยความน้องคิดสบายบ่เห็นนี่จะมูพูดคือยังไว้เนี่ยเจตนานี้จะมูเพื่อมันกำหนดคิดไปผู้เดียวมันคับมันแน่วแน่ดีเจตนาแล้วก็แก่งดีแต่เนี่ยนักคนบางที่มั่วเขาคิดเอาเรื่องนั้นมาว่าของที่มันก็ทำให้เผลอได้ทุกันเพ่นความไม่ประมาทไปเรื่อยๆถ้าฝึกมนานาสติตรงนี้นะเมื่อเวทพันยังเรียกว่าพันจะแดงเรื่องทำของพิสูจน์ใครไปหายากให้ลืมไปทุกคนเกิดเขียนไว้ก็มีรักว่ามรณาสติของเธอตั้งไว้ดีแล้วนี่แหละแล้วนั่นก็ให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารหรือไม่ยินดีในโลกทั้งปวงไรเรานี่แหละนะเรียกว่าทำสลับเป็นรู้ไข่รู้ป่วยนักมรณะเสียงของเธอตั้งไว้ดีแล้วพิจารณาว่าวิธีตายมันตายแค่ไหนคนเราตายจะป่วยพี่ล่ะคนที่เฮาก็เคยป่วยมาแล้วมันก็ตายวัดไปที่เดียวก็คือกันกัดรถทับเลือดในทับตกตั้งคนป่วยตายมันค่อยตายไปที่เล็กๆน้อยๆอันเห็นมากไปคิดแล้วเอาเวลาสมมติว่าเล่าเก็บไว้บางสิ่งบางอย่างอาหารไม่ได้ขนาดเก็บบ้านแล้วความประโยชน์ของเราจะเป็นยังไงใครรู้ สมมุติเราพลิกเงื่อผลิตเท่ากระดิ่งมือไม่ขึ้นพลิกไข้พลิกคอไม่ได้แล้วเวลาขันขณะนั้นความเป็นอยู่ของเราจะเป็นยังไงว่าสิทุกข์หรือทุกข์ที่เป็นอยู่ยังไงขณะนั้นเป็นทุกข์ขังมันทุกข์มันทุกข์ยังไงผมเคยเทียบว่ามันคล้ายๆกับเฮาวิ่งขึ้นไปในถ้ำของมันยกตัวอย่างแทนวิ่งขึ้นไปขณะที่มันหอบอย่างนั้นคนที่ไปถ้ำมันได้ถ้ำมันบ่ได้หรอกสิคิดอื่นก็คิดบ่ได้ขณะมันหอบอยู่นั้นรู้สึกว่าเต็มเมื่อยหายใจผู้อื่นอันนี้รู้สึกอันนี้คนพูดใจไปแล้วไปคดีว่าอยู่ที่ว่าเมื่อยหายใจผู้อื่นนี่ผมบอกให้ดูอย่างหลวงตาหลวงอาพินมาพูดว่ามีคนหนึ่งที่ไปทายแล้วไปติดตายแล้วมาไปมาลำบากพอได้พอลุกขึ้นจะมาทายเนี่ยพอต้นก็มาถึงเงี้ยเราพ่อก็รู้ว่าโอ้ยพ่อเนี่ยบ่อย่างเราคนหันใจคือหันลงทุ่งเหนียวเนี่ยคือหันมันใจก็ยืนอย่างโยมเม็ดดาของผมมันที่พวกไม่อาคาเล่าให้ฟังว่าเฝ้าเจ้ามุมเฝ้าดังเพื่อพี่แน่เฝ้าดังเพื่อพี่แน่หายใจมันบ่ยืนมันถูกทุกข์ที่สุดแล้วเดี๋ยวพิจารณาคนทุกข์ในขณะนั้นแล้วจิตอื่นที่เราเป็นอยู่ในนี้มันไปช่วยบ่ท่านความโลภความโกรธความหลงความถือเล่าถือเขาถือตนถือตัวความหักความทั้งหลายแล้วนี่มันไปช่วยบ่เวียแล้วนะเวลามันเป็นเช่นนั้นแล้วขณะที่หายใจบ่ยืนแล้วตลอดทั้งรู้แก่เจ็บปวดแต่ว่าความหายใจบ่ยืนนี่วันนี้บ่อนมันสิทำร้ายกันมันผู้มีสิทธิ์ต้องกระเสียกกระสนคือจิตบ่ทันว่างนี่บ่รู้จักว่างเลยบ่รู้จักตัวเจ้าของขณะนั้นเพราะทั้งจังยังเป็นอุปทานยังยึดถืออยู่คล้ายๆกับว่ารถนั่นจันว่าขับไปบ่ได้มันก็แล้วแต่งความอยู่นั่นแล้วให้ลอกนี่ก็ตัวอยู่แต่ตอนเล่าก็ขยันขับยังของเราอยู่แต่ว่าสัตว์มันเสียเบิดขับไปบ่ได้มันว่างเพียงแค่รู้ตัวเจ้าของเอาว่างอุปทานยังไปรู้ตัวเจ้าของจังยนถ้าวิญญาณนี่มันดับประสาทมันดับแล้วทำงานในสมองมันไปบ่ได้แล้วพอว่างพอท่านแล้วยังเป็นตัวเจ้าของไปแต่แต่ความรู้วิญญาณครั้งนี้ดับไปแล้วไว้เกิดวิญญาณอีกทำรับจิตตรงนั้นเพราะว่าความเกิดจะเล่าเบิดแน่แม่ชนะทั้งญาณทั้งวิญญาณของเกิดจะเล่าเบิดแต่ดับจากครั้งนี้แล้วเราก็เกิดอีกได้ยังเป็นตัวจนตัวไปไปเกิดอีกก็ล้มอีกเลยไปสมุดตัวใหม่แล้วก็ล้มตัวเก่าอีกยุ่งจังแต่เกิดมาแต่ที่แรกแต่เกิดเป็นสุนัขก็ไปลงถือสุนัขเป็นตัวอีกไปเกิดเป็นทุกข์ก่อนเป็นหมูก็ลงถือหมูเป็นตัวอีกไปเกิดเป็นง้อเป็นควายก็ถือง้อเป็นควายเป็นตัวอีกลูกไปตามภาษาง้อภาษาควายเห็นแล้วว่าท่านเป็นนิยตโตคนก็บ่จะนอนใจทั้งเป็นแล้วกันนะยังต้องลำบากขนาดที่พระผู้แต่งนี่ไม่ยอมพูดว่าข้าพเจ้าก็มีพระญาติมีผู้หนึ่งบังคับนั่นผู้เดียวทั้งมาบวชมีผู้หนึ่งมาครับผู้ที่ว่าเนี่ยคือว่าพระญาตินั่งคือพระบอกพระญาติมาจุลาภเป็นนายพันตีนายพ้นตีแล้วที่ออกบวชแกก็นำวิทยาความรู้ธรรมท่านได้เป็นหนึ่งเดียวด้วยกันแกจะต้องแสดงธรรมในวิทยุเพื่อประกาศศาสนาได้เพื่อกันแกบอกมีผู้กล้าพิสาพอแกบทใหม่แกว่าสันเพื่อจะแสดงให้พวกพระเทระโอ้ท่าอาจารย์สลายนั่งนั่งฟังยุคกูคนเดียวสันนั่งทั้งประเทศไทยนั่งดูคนเดียวสันพอประกาศจะมาศึกษาพอทิศที่สูงมันเกี่ยวว่าโอ้บอกว่าพวกนี้เขาว่าขับเขาเดินได้วันนี้ก็ดีเรื่องอาหารต่างๆเขาพูดถ้าแต่ห้องว่าเปิดเผยคนนั้นไปอีกในหนังสือคนนั้นเกิดสนประมาณใครๆก็แก่เสียดายผู้บริเหตุบ่บำเพ็ญสมาธิวิปัสสนาบ่ทำสมาธิวิปัสสนาแก่ว่าเสียดายนอกว่าเสียประโยชน์แก่ว่าอย่างนั้นนี่เราเรียนความประมาทความสนใจทำหมายเช่นว่านับวันนักเลยขอเทวะโอ้คนผู้ใดประมาทจะมีที่ไปอยู่เหมือนคนตายแล้วหรือว่าเป็นทั้งตายทั้งมาจนลายคือเป็นทั้งตาย ความไม่ประมาทเป็นทั้งไม่ใส่เราเป็นผู้ไม่ใส่ในขณะที่เจ้าหน้าคล้ายๆก็ว่าไม่มีประโยชน์เลยความประมาทเพราะอยู่ก็สะพักตายอาจจะพาพ่อตายของเราก็ไม่อยู่มันก็ควรจะสนใจที่เราในนั้นเลี้ยงเข้าเลยที่เราห่างจากจิตดวงนั้นออกมาทำธุระในหนึ่งหรือตรงไปทำการอย่างไรกันหนึ่งคนพิจารณาถ้าจะเป็นก็จะให้มันอย่าปล่อยนานเว้นแต่เราจะพิจารณากรรมฐานหรือทำงานตามหน้าที่ของเราคือพอปล่อยจิตดวงนั้นไปทำงานอยู่ตามธนาของจิตตามอวิชชาโมหะอันนั้นแต่ธรรมดาที่มาอยู่แก่นั้นงานของจิตคืออารมณ์นึกคิดรู้ความรู้เรียกว่าเป็นงานของจิตแต่พอเคยเห็นหน้าเนี่ยว่าจะไปยังบังคับเนาะก็โว้บังคับทั้งวันเนี่ยยึดอยู่เลี้ยงอารมณ์เนี่ยคล้ายๆก็ว่าจิตตัวหนึ่งนั่นไปรับอารมณ์เลยอายัดมาไปว่าต่อคล้ายๆก็ว่าออกไปเที่ยวเลี้ยงของโลกเขามากมาให้คิดหนึ่งนึกคิดพวกทั้งขันวิญญาณออกไปเดี๋ยวว่าต่อออกไปอันนี้หน้าคนที่แปลว่าต่อคือทั้งต่อออกไปโลกมันไปเที่ยวมนุษย์ทั้งโลกหรือไปเที่ยวในกรรมภพเที่ยวตามนิสัยของกรรมภพอันนี้พวกล่าคาถาออกไปเห็นสิ่งไรก็มาให้คิดเนี่ยทำงานนึกคิดโน้มดีรู้จะดูอันบวชบวชอยู่บวชสงบนั่นแหละเป็นงานของจิตเนี่ยโอ้โหเป็นอารมณ์ตนซาเจ้าอย่างบังคับมาซาอยู่ซื่อๆก็บ่เปลี่ยนหากับกฎของธรรมดาบังคับเองกรรมเรียกว่าจิตกรรมของจิตบังคับเองบังคับให้นึกให้คิดได้หมายรู้ตัวเพราะยังว่านั่นแหละถ้าจิตตรงนั้นรู้ตัวมาแต่แรกเขาก็จะบ่ได้มาเกิดเป็นคนเราคนจริงแต่เราปฏิบัติตัวนี้เราก็อาศัยลูกน้ำอันนี้อาศัยตัวสมุนนี่แหละสร้างวิมุตติตัวนี้สร้างปณิพันธ์ตัวนี้อาศัยอันนี้แหละถ้าว่าตัวสมุนไม่มีเราก็จะบำเพ็ญวิมุตติไม่ได้อาศัยโลกกิเลสธรรมนี่แหละบำเพ็ญโลกุตตรธรรมนี่แหละจังการเป็นคติอันไปมาพิจารณาไปกับข้อเด็กคติคือกันเดี๋ยวเขาโยกว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องมีอัตตาตัวตนถ้าพุทธเจ้าไม่มีอัตตาแล้วก็ไม่มีตัวไม่ตัวพุทธเจ้าก็สอนพวกเวไนสัตว์ไม่ได้ขณะฟังของเขาคือกันยังมาถึงแต่มันเป็นคนในวิสัยหน้าที่ตัวสมุทรเขาก็ไหวเป็นที่อาศัยอยู่นั่นแหละถึงเราจะเห็นเป็นแต่เราเรียนความรู้กับตัวสมุทรอันนี้เรียนความรู้กับตัวสมุทรแต่ความคิดของเขามีอยู่แต่ความเชื่อของเขาแล้วก็ยกเป็นตัวนิจังของขณะตาอยู่ความจริงแต่ความยกยกเลยความรู้นั่นแหละรู้ว่ามันแม่นสวยหรือมันสวยว่าเอาหรือเอาซื่อๆนี่มันก็มันเชื่อมันกันเองมันก็ยกตัวก็ชื่อว่าเป็นใจรักไปในตัวซะแล้วขั้นเชื่อตัวของตัวเดิมของสมุทรนั่นก็ยังมันก็คือได้ที่คัดบอกไม่ยังมันก็รู้ได้เดี๋ยวความรู้มันพิเศษเลยเขาแก่ลูกพิเศษเขาว่าลูกก็คือของธรรมชาตินั่นธรรมดาคิดตรงนั้นยังเป็นอวิชชาอยู่แล้วก็ผิวของเราอยู่ถ้าผิวเราคนต้องเราคนรู้ลู่ได้อยู่คือกันเราสมมติอย่างไรเราก็รู้เท่าจริงนั่นเนี่ยเราสมมติเราถือว่ากายเป็นตัวเราเราก็รู้เรียงเราอาศัยความถือกายเป็นตัวนี่ละถ้าเราพอถือหายเขาก็ลบเท่านั้นแล้วที่นั่งเป็นร่องเลยพอแล้วพอสร้างเห็นเวทนาจ้าการแย่งเป็นตัวแล้วก็ไม่ได้เป็นคนอีกละไม่ได้เป็นสัตว์เป็นผู้คนแต่ละห้องรู้ท่านจะเรียกว่ารู้พิเศษอันนี้แหละผู้ปฏิบัติใหม่วิธีความเพ่งสติกายฝึกตั้งคำพันยังว่าสิไปไสมาไสอะไรเงี้ยยังย่อมพ้นสติถึงเวลาเต่าที่ไปสละเนื่องว่ารับก็ตั้งสติไปจะบ่ให้เพ้อถ้าไปได้ถึงนั้นแล้วก็ต่ออีกเมื่อเราไปนั่งดูชั้นล่าหรือถ้ำเขาว่าถึงได้ เออผู้ศาสตร์ผู้เสือแล้วก็จะบ่ให้เผื่อเอาไปให้ครบรับคือบ่ให้เผื่อตลอดทั้งไปเป็นเท่าบาทแล้วสิกําหนดไปทั้งบาทบ่ให้เผื่อตลอดไปตลอดกลับได้ตรงนั้นแล้วก็เอาตลอดทั้งเข้าไปในบาททั้งลําบากให้มันจนกดสติมันอยู่คือเก่าแล้วมันตั้งมันอยู่คือเก่าใครๆก็อยู่คนเดียวนักเข้าไปเข้าบ้านก็มันอยู่คนเดียวนักเข้าไปอยู่กับหมู่ทั้งหลายใครก็อยู่คนเดียวมันก็บ่เป็นได้มือนึงมันเดียวหรอกแต่เราฝึกเอาได้แหเอาได้ค่อยๆขอปฏิบัติกันพระบัวพระสีพระกาเขาเนี่ยที่แรกเขาบ่งที่แรกมันก็แน่น้อยเขาก็บังคับให้มันใหญ่บ่ได้ดอกเขาก็ปฏิบัติไปตามฤดูกาลมันจะใหญ่ซะเรียวๆพอตามเรียงมันก็เขาลบกาทำหน้าเขาบอกความเจริญมันเจริญขึ้นเองเราทำถูกเรียงมันก็เจริญขึ้นเองคือกันล่ะครับทั้งโลกทั้งมันเทียบอะไรกับทั้งโลกนี่เราฝึกให้สติใหญ่ให้เป็นมหาสติสติของเราก็แจ้งว่ากันความเป็นบาปเท่านั้นแหละเสียสติเราก็เป็นบาปกันแต่ที่ลืมวิธีนี่นี่ต้องฝึกเตรียมวิธีเสียนกรมนั่งสมาธิแล้วก็ทำแต่จะไปทำเสียเวลาเขาทั้งจงกรมนั่งสมาธินั้นมันบ่พอดอกมันประมาทหลายโทษเดินจงกรมว่าเทศกับตัวมุ่งนึงหรือตัวมุ่งกลัวนั่งสมาธิว่าเทศกับตัวมุ่งนึงตัวมุ่งกลัวอันนี้กลางวันยังคำแปลว่าหมวดประมาทอยู่ตลอดเก้าตัวมุ่งทิศตัวมุ่งมันประมาทหลายโทษนะเห็นไหมประมาทน้อยเขาเห็นโทษในข้อประมาทดอกเบี้ยกำไรถ้าคนมีเสียแรกก็เรียกว่าไม่มีทางจะขาดหายต่อไปได้อย่างนั้นจะต้องคิดเอาสิ้นห้าหรือสิ้นแปดกุศลกรรมบุตรนี่เป็นทุนไปซะก่อนไม่ย่อมไม่เสียอะไรละทุนเนี่ยขายเพราะว่าผู้ทำกันขาดหายก็หวังดอกเบี้ยทั้งไรเรื่อยๆไปไม่ย่อมไม่ขาดทุนสมาธิจะเป็นหรือไม่เป็นก็เป็นย่อมไม่เสียสินให้เอาไว้นี่เป็นทุนไว้ย่อมเจอสิ่งกุศลกรรมบุตรได้จริงๆนะก็เป็นหวังได้นะทำไมสามารถรักษาเนี่ยได้ก็มดของทางให้คิดดูอย่างนี้เสียบมากกันมาหลายๆอย่างให้คิดดูอย่างว่าถ้าผลแม่ไม้ไม่ไร่ในสวนเขาไม่เกิดตัวคนดีเขาจะแจกที่ตรงไหนบนแก่ไม่ทั้งโลกคือดูบนแก่มาตรงกันได้เกิดตรงนี้ตรงกันได้เกิดเพราะสร้างอีกเพราะอย่างอีกที ข้าวเขาไม่งามหรือว่าข้าวเขาไม่ค่อยเกิดออกผลดีเขาจะแก้วิธีใดเขาต้องหาปุ๋ยหาน้ำให้มันบริบูรณ์วิธีแก้มันตรงกันอย่างนั้นสวนดอกเมื่อผลเราไม่เป็นหน้าที่เราจะตกแต่งได้จังว่าผลไม้นักแก้ใช้ต้นมาเท่านั้นแก้แปลงข้าวกล้าก็เหมือนกันผลไม้ในไร่ในสวนก็เช่นกันต้นดอกหรือผลมันนั้นเราไม่สามารถจะไปตกแต่งเอาได้มันเกิดเองแล้วก็ตกแต่งเอาได้ในลำต้นเท่านั้นทำอย่างไรมันจะเกิดดอกผลดีแล้วแก่ต้นเท่านั้นในทั้งโลกมันตรงกันจะเกินถึงว่าถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากรวยเหมือนเขาอยากสวยเหมือนเขาอยากรวยเหมือนเขาอยากมีลาภมียศเหมือนเขาถ้าไปแก่ที่ตรงไหนบ่แก่กายว่าแก่ใจของเฮาคือดูอย่างนี้เพราะสมบัติของเขามันเกิดจากเขาเขาของมันท่องของเขาเท่าที่เขาได้เขามีมันก็เกิดจากกายวาจาใจของเขาหลักยศมันก็เกิดจากกายวาจาใจของเขาเพราะเขารักษาดีปฏิบัติดีมันเทียบกันได้อย่างนี้มีพูดถึงบันแก่แล้วรู้ตัวเราทุกกายทุกใจอันนี้เราแก่ความทุกข์จะไปแก่ตรงไหนพอแก่กายว่าแก่ใจของเรานี้พอความทุกข์เป็นผลเป็นผลของกายว่าแก่ใจความได้ความมีทรัพย์มีสมบัติเรียกว่าความทุกข์เกิดนี่ขึ้นนั่นเรียกว่าเป็นผลของกายว่าแก่ใจแต่ผู้ใดทั้งร่วมรักษากายว่าใจดีก็เรียกว่าเกิดตัวผลดีขอใจจังไหนก็แล้วกันเอาล่ะนี่มันเรื่องขันธ์ศีลธรรมต้องให้เข้าใจกัน อันนี้ผู้ประสงค์สมาธิก็ต้องจำเรื่องสมาธิอีกทีนี่แปลเป็นเรื่องสินธรรมเรื่องเบื้องต้นต้องบอกคุณเบื้องต้นเสียก่อนสัมมาสัมมาทิข้อนี้สมัยเข้าว่าพระเพชรปฏิบัติตั้งร่วมเจ็ดแก่ของตนให้ตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นอันเดียวถ้าผู้ที่ทำสมาธิโดยตรงก็จะให้รู้จริตนิสัยของตนในการสมาธิควรสนใจให้รู้เรื่องจริตนิสัยของตนแม่รักพระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้เรียกจริตหกราคาจริตคือความรักสวยรักงามเรียกว่าเป็นคนราคาจริตคนราคาจริตนี่จะหน่วยให้จะเลิศสุภาษิตในกายคตาสติคนรักสวยรักงามรักเอรักพี่เรียกว่าเป็นคนราคาจริตพอสมพอเป็นหนุ่มก็เป็นหนุ่มไม่สมพอเป็นสาวก็เป็นสาวนี่เรียกว่าเป็นลักษณะของคนราคาจริตภาษาภูมิบ้านเขาเรียกว่าแสนสามแดดบางท่านพอแสนก็แสนเขาหมายความว่ามันดอบางพอเป็นสาวก็แสดงความเป็นสาวบางพอจะเป็นหนุ่มก็แสดงความเป็นหนุ่มนี่เขาเรียกว่าเป็นคนราคาจริตรักสวยรักงามมักแต่งเนื้อแต่งกายเพื่อเพื่อนในลูกเสียงกินโลภธรรมะเป็นคนราคาจริตคนประเภทนี้ต่างให้เจริญกรรมฐาน11ประการอาสุภาษิตอย่างแต่ขอกายยคตาสติทั้งอาสุภาษิตอย่างถึงเรายังไม่ได้ท่องไม่เข้าใจก็ตามก็ควรจำเอากายยคตาสตินี้หรืออาสุภาษิตอย่างนั้นรู้แล้วแต่เราได้เห็นซากศพของคนตายเห็นมาแล้วอย่างไรก็ตามเก่าขณะนั้นน้อมมาในตัวเราขณะที่เราพิจารณาสมมุติว่าบุคคลเราทางผู้ใดผู้หนึ่งเป็นคนราคาจริตอย่างที่ว่าความว่าอสุภาหมายสัตว์ศพที่เราได้พบได้เห็นมาแล้วปี2ปี3ปี10ปีก็ตามก็ให้ระลึกน้อมเอาเรื่องสัตว์ศพนั่นแหละมาเทียบให้กับตัวเราว่าตัวเราก็จะเป็นอย่างสัตว์ศพที่เราเคยเห็นมาแล้วนั้นไม่ควรจะพอเป็นอย่างนั้นไปได้รู้แล้วแต่เราจะเห็นมาอย่างไรเห็นขึ้นฟ้องเน่าเปื่อยอย่างไรเป็นหลังกระดูกเป็นอย่างไรเท่าที่ได้เห็นมาแล้วนั่นเองน้อมเอาเรื่องนั่นแหละมาพิจารณาเทียบแต่กับร่างกายของเราว่าร่างกายของเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรเป็นความเป็นอย่างนั้นไปได้นี่เขาเรียกว่ากายยคตาสตินี่เป็นคนราคาจริตจะว่าหมอที่ใจจะสงบง่ายอันนี้ที่สองจริตที่สองเรียกว่าท่อสาจริตท่อสาจริตนี่หมายเป็นคนโกรธง่ายเครียดง่ายใจร้อนเรียกว่าเป็นคนท่อสาจริตคนท่อสาจริตนี่ท่านให้เจริญเมตตาให้เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างเราตรวจกันมากนี่เลยนั่นเรียกว่าเจริญเมตตาสัพเพสัตตาสัพเพสนาสัพเพภูตาถ้าเทวราอย่างเราตรวจกันมาแล้วนะเรียกว่าเจริญเมตตาเจริญมากมากต้องสื่อโกรธง่ายนิสัยกันได้ร่วมง่ายนี่เป็นที่สองที่สามคนศรัทธาจริตปกติเป็นคนเชื่อง่ายรู้แล้วมีคนพูดอย่างไรก็ไปแล้วก็เชื่อเอาง่ายเรียกว่าเป็นคนศรัทธาจริตคนศรัทธาจริตให้เจริญกรรมฐานหกอย่างพุทธานุสติระลึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าพุทโธพุทโธธรรมานุสติระลึกถึงคุณพระธรรมเป็นอารมณ์ว่าธัมโมธัมโมสังฆานุสติระลึกถึงคุณพระสงฆ์เป็นอารมณ์ว่าสังโฆสังโฆศีลานุสติระลึกถึงศีลของตนที่รักษาได้แล้วเป็นอารมณ์ว่าศีลังเมปริสุทธังศีลังเมปริสุทธังหรือหาระลึกถึง ทานของตนที่บริจาคให้ท่านไว้แล้วโดยความบริสุทธิ์ใจเป็นอันร้องว่าทานนางแม่บริสุทธิ์ทั้งทานนางแม่บริสุทธิ์ทั้งคนพวกสาธารณชีวิตนี้เรียกว่าถ้าแม่นโรคก็หายาแก้ง่ายถ้าพบผู้ดีมักจะได้ดีถ้าพบคนผู้ร่วงก็เป็นของมีโทษมีคุณเหมือนกันโทษสาจริตยิ่งก็พบเป็นโทษอย่างเดียวส่วนหน้าคาจริตนะว่าเป็นของมีโทษมีคุณกันท่าจริตก็เป็นของมีโทษมีคุณแต่เทียบไปก็ว่าโทษสาจริตโทษสาจริตโกรธง่ายเทียบก็ว่าโรคเรียกว่าเป็นโรคจิตใจหน้าคาจริตก็นับว่าโรคอีกเหมือนกันเทียบเพราะเป็นโรคส่วนราคาจริตในเทียบซึ่งถึงหายาแก้นับว่าหาง่ายพอได้แต่หายากโทษสาจริตนี่จะเพราะว่าเป็นยาอันละเอียดยังติดเจริญเมตตายังเราโกรธเขาแล้วช่างเขาแล้วจะได้เป็นเมตตาเขาได้ยังไงตอนนี้เราเป็นนะฮะเป็นปัญหาหนักคิดเหมือนกันคนตัดผ้าเจริญเป็นคนเชื่อง่ายนี้ขนาดถึงว่าใจเราไม่ดีใจงุดงิดงุนงินจะเพียงไหนมาฟังเทศอย่างนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วหรือเราทำวัดเช้าเวลาเช้าทำวัดเช้าเวลาเย็นทำวัดเย็นพอสร้างวัดจบเท่านั้นเลยก็รู้สึกว่าเบาใจสบายเห็นไหมเชียงไม้เขาว่าทางแก้ความโรคคนหายาแก้ได้ง่ายๆคนจะท่าจริตตัวควรจะเริ่มกรรมฐานพวกอย่างนี้เรียกว่าแม่นถ้าเป็นยาก็หาง่ายสามสี่วิตกจริตเชียงไม้เขาเป็นคนมีตกถ้าทำอะไรไม่ถูกใจแล้วก็ไม่ย่อมเอาขาเป็นผู้ชายเป็นคนหกห้าโกรธง่ายเหมือนกันคนมีตัวกิริยคนทำอะไรไม่ถูกใจมักจะโกรธโกรธด้วยโทษสาโกรธด้วยวิตกจริตนี่แต่ไม่เหมือนโทษสาจริตไม่ค่อยแค่ต่อยคนง่ายๆถ้าผู้ชายก็มักจะถ้าโกรธให้พุทธิดาก็มักจะทับหม้อทับไผ่เลือดบรรดาต้องบัดในวันเลี้ยงทำลายไปทำนองนั้นเรียกว่าไม่ค่อยแค่ตีคนแต่ถึงเข้าใจก็ขนาดนักเหมือนกันแต่ว่าหากเป็นไปทำนองนั้นโกรธไม่เหมือนกันมีทางการจึงได้โกรธถ้าทำอะไรทำงานอยู่ก็นะว่าทำได้สมบัติที่ทำอย่างนั้นหมุนไปใช่ไม่ได้นี่เป็นวิสัยจริตตลอดให้เจริญอนาปาคนมีวิตกอย่างนี้ถ้าผู้หญิงจะทำอะไรไม่ถูกใจก็ย่างว่าทำหูมันจะสังเอ่ยสีผิงหรือดึงผิงไรแล้วนี่แหละทำไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่เอาเดี๋ยวคนวิสกาจริตนี่มันโคหาโคหกนั่นก็เรียกว่าโคโมหาจริตเป็นโคหาโมหาจริตเนี่ยเป็นคนมักหลงมักลืมนวัตตังพวกเขาโมหะจริตมักหลงมักลืมถ้าเป็นเล็ดไปโรงเรียนก็มักจะลืมต่อลืมอะไรเรื่อยๆฟังอะไรก็ไม่ค่อยจะเข้าใจอยู่เป็นโมหะจริตนี่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์แนะนำตักเตือนเรื่อยถ้าจะเริ่มกรรมฐานก็เรียกว่าจะเริ่มอนาปาเหมือนกันก็มีสกัดจริตอันนี้คนพุทธิจริตเรียกว่าเป็นคนผู้มีความรู้นวัตใจสูงพวกพุทธิจริตจะเป็นหญิงคนแนวว่าเป็นหญิงใจสูงก็ออกโดยสติปัญญาเรียกว่าพุทธิจริตพวกพุทธิจริตเนี่ยพอแค่เทียบคนง่ายๆหรือความรู้ของตนเป็นใหญ่จริตทั้งพวกนี้มีการทุกคนนั่นแหละเป็นอย่างว่าราคะความกำหนัดก็มีด้วยกันทุกคนแต่มีหนักมีเบาทั้งพวกนั้นมีครบทุกคนคนหนึ่งๆครบทั้ง6เพียงว่าจริตหมายความว่าปกติบางคนเป็นคนเชื่อง่ายเรียกว่าทัศนจริตบางคนเป็นคนโกรธง่ายเรียกว่าโทษทัศนจริตบางคนก็เป็นคนรักน้อยรักงามเป็นเยื่อทะยานในเพียงแต่เหงื่อแต่งกายอะไรเหล่านี้เรียกว่าเป็นคนราคะจริตปกติเป็นคน หลักด้วยหลักงามเสียงหนุ่มคงคือเสียงเหลือแต่สายมาฉันเลือกเอาตามชอบใจเดี๋ยวพอเป็นคนละชีวิตเป็นปกติแรงหลักอาแรงเป็นปกติยังจะท่าจะจะท่าชีวิตคนเชื่อต้องมีทุกคนปกติเป็นคนเชื่อง่ายออกหน้าออกตาเรียกว่านิสัยแต่ไม่ยิ่งย้อนต่างๆกันทั้งกันพุทธนาเองก็ได้ยังว่าท่อสายกิริธรรมอยู่ในพวกกันคณะพระแน่นของเราหรือพวกวัชิกาอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ในการขนาดย่างชาก็ขนาดแค่3เดือนก็จะเห็นได้ว่าใครเป็นคนโกรธง่ายจะรู้กันได้ถ้าโดยเป็นท่อสายจริงอดไม่อยู่ยักษ์ต้องแสดงวัดไว้ได้แต่ไม่โกรธอยู่แต่วัดไว้ได้นี่ละอายุในใจที่นี่ก็ไม่นับว่าเป็นข้อสาเกลิศเรียกว่าข้ออดได้ข้อคมได้เรียกว่าเป็นธรรมดาความว่าโทษสาเกลิศไม่ปกติไปอยู่ที่ไหนก็เขาก็รู้แล้วว่าเป็นคนโกรธง่ายฉุนเฉียวง่ายแค่ต้องแยกว่าจะเป็นวิตกหรือจะเป็นโทษสาธารณะเมื่อนี้คล้ายๆกันสองอย่างนี้วิสกาจริตกับข้อใจจริตคล้ายกันเพราะว่าคนวิสกาจริตก็โกรธง่ายเหมือนกันแต่เพียงกันแต่ว่าที่ง่ายที่ทำเท่านั้นคันแยกให้เป็นคู่กันรักฆ่าจริตกับล่าฆ่าจริตนับเป็นคู่กันแปลว่าทำการทำงานด้วยกันได้คนสองประเภทนี้คนรักฆ่าจริตและล่าฆ่าจริตศรัทธาจริตก็เรียกว่านี่ความเชื่อเป็นปกติราคาจริตเป็นคนหลักสวยหลักงามท่านแสดงลักษณะของการงานไหวอย่างว่าพระสงฆ์สามเณรเหล่านี้ถ้าทั้งหมดยอมผ้าเลือกกันท่านแสดงการงานอย่างว่าการปัดกวดกับเยี่ยงดีหลับลื่นดีพวกศรัทธาจริตกับราคาจริตนี่ทำอะไรสะอาดสอบสะอาดเป็นคนเจ้าระเบียบแต่แม่ตัดผ้าก็เรียกว่าไม่โยกไม่เย่นั่งขึ้นใต้เสียงก็คงที่เดียวไม่สูงไม่ต่ำรัดตัวเปลี่ยงดีเย็บชิ้นเก็บของดีเป็นระเบียบไม่ค่อยขัดข้องกันมีทักษะอะไรวิทยาจริตกับโมหะจริตนี่ขาดกันนับเขาเป็นคู่กันได้แสดงลักษณะของโมหานั่นถึงจะดูที่นอนก็เรียกว่าเสื้อหรือหมอนผ้าพ่นไฟพ่นอะไรอย่างไม่รู้จะเก็บจำเนียนกรรมกันลงเรื่องยังไงทำงานอะไรไม่ค่อยจะเรียบร้อยดีนี่ร้องครูโมหะจะเรียกกับวิทยาจะเรียกเป็นผู้กันเรียกว่าเป็นเกลือสิ่งหยาบคายที่เกิดในวิทยาจะเรียกเป็นนวัตเป็นจริตไม่ดีเหมือนกันนี่พุทธจริตกับโทษใจจริตเป็นคู่กันเรียงร้อนคือกันใจเร็วไปมานับปันทั้งกันอันนี้พวกพุทธจริตกับโทษใจจริตกับท่าท่าก็ไม่ตรงกันอันนี้ถ้าหากว่าเป็นคู่สามีภรรยาการโกงไม่ค่อยจะถูกกันถ้าสามีเป็นคนโทษใจจริตถ้าภรรยาเป็นคนราคาจริตเลยเวลาเจ็บมาจะมาแล้วจะเกิดทะเลาะกันล่ะไม่ทั้งกันถ้าผู้ชายในใจรอดว่าได้ไปเลยส่วนผู้หญิงที่เป็นราคาจริตนี่จะต้องดูที่อยู่ที่เท่าจะต้องดูแวนจะต้องมีผมอะไรต่ออะไรสักคนไม่ได้ไปได้ง่ายๆเดี๋ยวเพิ่งเรียกว่าจริตไปถูกกันเรียกว่าร้อนกับเย็นจำหนูตึกว่าฟันสันพันยาวใส่กันและกันพวกศรัทธาจริตและราคาจริตนี่เดินก็ไม่ช้านักไม่เร็วนักตลอดทั้งรับประทานอาหารก็ไม่เร็วไม่ช้านุ่งผ้าคุ้มผ้าก็มักจะเรียบร้อยการนุ่งห่มมักจะเรียบร้อยพวกนี้พวกเจ้าระเบียบทำเวทีกันแปลว่าเสียบว่าเป็นโลกทั้งทุกอย่างแล้วก็มีทุกอย่างเนี่ยเราจะใช้กรรมฐานแค่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้แม้กับโลกเนี่ยตัวเรามันทุกอย่างอย่างนี้แหละเราจะใช้ยาแต่ขนาดเดียวก็ยังไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าคนรู้ไว้ถ้าเข้าแดมันทั่วสากำเริบ
1: เราก็ได้มาจะโทษนั้นเราก็ต้องในขณะนั้นก็ควรพิจารณาเมตตากรุณาเป็นอย่างไรเราจะเกิดกรุณาแก่เขาท่านว่าให้ระลึกความดีของเขาระลึกถึงความดีของเขาในเวลาโกรธเขาให้ระลึกความดีของเขาแต่กรรมฐานพวกนี้นะว่าเป็นกรรมฐานละเอียดความเจ็บมันเท่าจริงๆก็จะเลื่อนชั้นไปถึงสเวทท่านสี่ไปแล้วคนละไม่จำเกิดองค์เมตตาขึ้นไปท่อสายจึงจะเบาจึงเรียกว่ากรรมฐานบทนี้สำคัญเทพประสาทเป็นโรคก็หายาบำบัดได้ยากคนมันจะเกิดเป็นองค์เมตตาขึ้นการเราจะเลื่อนจะเลื่อนชั้นไปถึงได้ทั้งเวทท่านที่สี่จะตุสท่านแล้วต่อจากนั้นไปองค์เมตตาของพระมหานาจะเกิดมีกำลังไปเรื่อยๆพระองค์เมตตาในแก่กล้าเมตตาคุณนาจแก่กล้าเข้าไปแล้วก็โทษสาก็จะเบาไปให้สังเกตเอาสังเข้าได้ที่โทษสากำเริบให้เจริญเมตตาอริโกนให้พวกคนได้กันและลึกถึงความดีของเขาเขาได้ทำความดีแก่เราอย่างได้บ้างถ้าเข้าได้ราคากำเริบคุณต้องพิจารณาเขาเอาสุขภาที่เราเอาสัตว์รบคนตายที่เราได้เคยรู้เคยเห็นมาแล้วมาเป็นอารมณ์มาเทียบใช่ครับไอ้ตัวเราพิจารณากายนี่พิจารณากายยังคตาสตินี่เลยอันนี้จะย่นเอาใจความลงมาเรื่องกรรมฐานที่แสดงวันก่อนก็ย้ำอีกทีกรรมฐาน5พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเรียกว่ากรรมฐาน5อันนี้เป็นพุทธคำสอนโดยแท้เป็นพุทธภาษิตออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าแท้ๆข้อนี้ว่าเป็นหน้าแก้สงสัยเราจะมาพิจารณาดูเรื่องกรรมฐาน5อย่างนี้ถ้ากรรมฐานอย่างอื่นดีไปกว่ากรรมฐาน5ทำไมท่านไม่สั่งให้อุปัชฌาย์ไม่ได้สั่งสอนให้อุปัชฌาย์สอนคุณบุตรผู้เจ้าบวชอันนี้สอนก่อนอื่นทีเดียวรู้ท่าสอนกรรมฐานหาอย่างนี้เลยให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง5อย่างนี้อันนี้เป็นมหาหน้าพิจารณาทำความเข้าใจว่าเป็นของที่จำเป็นจะต้องพิจารณาเหมือนกันจะเว้นเสียไม่ได้เหมือนกันเรื่องกรรมฐาน5อย่างนี้จะเว้นเสียไม่ได้แต่เมื่อเราพิจารณาพูดถึงคนหมายแค่ใช้เป็นคำบริกรรมก็ยังได้แน่แล้วบางที่ขาดสติอย่างน้อยสัมมาทิฏฐิประจำบุคคลไม่มีแต่สัมมาทิฏฐินั้นสำลักก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิประจำชาติพูดเพื่อให้เข้าใจง่ายๆก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิประจำบุคคลถ้าเป็นบุคคลคนนี้สติสัมปชัญญะจิตใจในฟุ้งซ่านมาเดินก็สามารถจะกำหนดพิจารณาเอาได้ไม่ต้องระลึกบริกรรมหรือบางที่คิดฟุ้งซ่านตามอารมณ์อื่นมากก็จำเป็นจะใช้บริกรรมถ้าใช้บริกรรมก็เรียกว่าแค่ว่าเกสาเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะว่าผมเป็นอารมณ์ก็ได้เอาภาษาบุคคลไหนก็ได้หรือจะว่าโลมาเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะว่าขนระลึกในแก่เป็นอารมณ์ก็ได้หรือที่ว่านักขาเป็นอารมณ์ก็ได้หรือที่ว่าเล็บเป็นอารมณ์ก็ได้การที่ใส่ข้ามเป็นบริกรรมหรือเห็นเราเลือกว่าด้านตาเป็นอารมณ์ก็ได้หรือที่ว่าฟันเป็นอารมณ์ก็ได้แต่ใครก็แค่พูดโทษหรือที่ว่าตาโจเป็นอารมณ์ก็ได้หรือที่ว่านังเป็นอารมณ์ก็ได้แต่เอาที่ใดอย่างที่ว่ามันนี่ผมไม่ให้ว่าพวกเมื่อทั้ง5เดี๋ยวได้เป็นอารมณ์ก็ได้เรียกเอาหรือทดลองไประยะยางและเกล็ดว่านก่อนก็ได้อันใดมันจะถูกก็ไม่ใช่ของเราเป็นในใต้ข้อมูลกรรมกับท่านอาญาหนึ่งยางและเกล็ดว่านไปอันใดมันเป็นที่สบายหนึ่งเจ็ดใจเล่าสงบได้ในกรรมฐานพุทธัยขอให้เอากรรมฐานพวกนั้นเรื่อยไปก็ได้แต่ถ้าเขาว่ายามัน5ขนาดก็ทดลองไปทั้งห้าแต่ว่าก็ให้สังเกตด้วยมันมีอะไรมันจะตกกับโลกแล้วมันจะระงับโลกของเราได้ก็ให้ค่อยสังเกตอย่างนั้นเท นี่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเรื่องกรรมฐานหานี่เมื่อพิจารณาดูเหตุผลแล้วก็ความว่าคนเลยมากมันหลงที่ตรงนี้เป็นวิธีแก้ความหลงโดยตรงเลยพิจารณากรรมฐานหาอย่างนี้คนที่สร้างกันก็ช่างที่ตรงนี้แหละเพราะมันมองเห็นกันรักอะไรกันที่ตรงนี้หาอย่างนี้ท่านเลิกของหาอย่างนี้นี้หมดให้แล้วหรอกไม่เป็นอะไรนะสร้างเลยเป็นน่ากลัวนั่น
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่ง

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมามีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนของเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่มันเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้ยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุตอนนั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว้
0: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 น.ร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: แล้วไม่มีอะไรแล้วจะให้พูดอะไรเถอะเหนื่อยแล้วหลวงตาเหนื่อยแล้วไม่พูดอะไรแล้ววันนี้เทศแล้วเทศมาได้สามวันติดกันแล้วล่ะวันนี้ไม่เทศอะไรละ
3: เมื่อวานเจอมาเจอท่าน
1: ใช่ใครนะใครท่านยุ่งยุ่งตลอดพวกนี้แม่ยุ่งตลอดวนมากพวกนี้ทองคำเวลานี้ได้เท่าไหร่ทองคำเราไม่ได้ถามดูว่า
4: เวลานี้ได้43กิโลกว่าขาดอีกกิโลกว่าใครจะมาปิดก็ปิดได้นะ
1: 43กิโลสี่สามกิโลกว่าเอาละเมืองจันทร์เราเบอร์หนึ่งตลอด50กิโลก็เบอร์หนึ่ง43กิโลก็เบอร์หนึ่งไม่มีใครสู
4: ้เมืองใครจะเติมไม่ได้45กิโลก็เติมได้นะตามกำลังคนเล็กคนน้อยถ้าอยู่เพื่อพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่ประกาศกิจงานของพระศาสนา45ภาษาถึงปรินิพพานอ่ะ45ปีหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมประกาศศาสนา45ปีถึงปรินิพพานเป็นจะขันไม่เหลืออยู่เพราะนั้นทองคำเนี่ยตั้งใจได้45กิโลขาดอีกกิโลกว่าใครจะเติมก็เติมเอามาเติมมาเติมมาเติม
1: ออกจากนี้ไปประมาณอะไรที่โรงเรียนว่าสิบโมงครึ่ง
3: ครับผมครับผม
1: นะ
3: ไปตอนนั้นคนโรงเรียนจะไป
1: นะ
3: ครับผมใช่จะไปถึงตอนนั้นคนโรงเรียนจะไปทำนักเรียนติดสอบเพราะต้องการนักเรียนมาฟังธรรมครับผม
1: เวลาเท่าไหร
3: ่สิบโมงครึ่ง
1: สิบโมงครึ่ง
4: ขาดกิโลครึ่งคุณจะอ้างบอกว่าขาดกิโลครึ่ง
1: มันขาดอะไรกิโลครึ่งสองครึ่งไป
5: แล้วใช้ครบ45กิโลขาดกิโลครึ่งครับผม
1: โอ้ยไม่จำเป็นนี่มากพอแล้วไม่ยุ่งนะเราพูดแล้วนี่เราพูดตลกเฉยๆนี่ได้มากพอแล้วที่ไหนจะสู้มังจันเราได้วะเราจะขออะไรอยู่จะให้หมดตับหมดปอดเหรอไม่เอาทำต้องเป็นทำเสมอบอกทำที่ไหนไม่ให้เป็นไม่เอาไม่เป็นทำนี่มากแล้วมังจันเราตั้ง40กว่ากิโลจะหาที่ไหนอีกล่ะเราไปทั่วประเทศไทยแล้วมังจันทบุรีเราได้เลยวะข้าวก่อนจะ50กิโลข้าวนี้ตั้ง43กิโลกว่าแล้วยังไม่มีจังหวัดไหน
4: แซ
1: งได้เลย
4: ปรับให้ดังหน่อย
1: เราจะเอาไปอะไรอีกเอาให้หมดตับหมดปอดเหลือเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีตับมีปอดแล้วเนี่ย40กับ50มันก็เกือบ100กิโลแล้วว่าจะเอาตับปอดมาจากไหนวะพอเท่านั้นพอไปหาแบ่งเอาตับปอดที่อื่นบ้างสิมีตับปอดจะมึงจันทร์เราเท่านั้นหรือเมื่ออื่นเขาก็มีตับปอดเหมือนกันก็ไปแบ่งของเขาบ้างสิเราสงวนตับปอดทางใจเราจันทร์เราไว้ทีหลังเราจะมาแบ่งเอาอีกเข้าใจ เอาละพอไม่มากแล้วมึงจันทร์เราเป็นที่พอใจตั้ง40กว่ากิโลจะหาที่ไหนอีกวะมันเกือบ100กิโลนะพี่น้องชาวจันทร์เรากรุงเทพรวมกันมาใส่จุดนี้เป็นเกือบ100กิโลสองครั้งนี้นะนะไม่ใช่เล่นๆนะเมื่อออกกันนี้ไปก็เจอไปที่โรงเรียนจันทบุรีเอาว่าถึงว่า10โมงครึ่งละนะ10โมงครึ่งไปถึงโรงเรียนใช่ไหมนะ10โมงครึ่งเขาก็ออกกันนี้ประมาณสัก10โมงกว่าเล็กน้อยพอดีนะอันนี้เราเข้าโรงเรียนจันออกจากโรงเรียนแล้วที่นี่เขาเลยประสาทไปที่อะไรห้องใหญ่เลยแต่ว่าห้องใหญ่แต่ข้างนั่นคนนึงวันพรุ่งนี้กลับมาไหมพอเช็คเสร็จแล้วก็กลับมาทำไมก็งุ่มจะไป
3: วัดช่องลม
1: วัดช่องลมเมืองชนวัดช่องลมนั่นมึงข้ามแค่สองคนนะมั้งจากนั้นก็จะไปไหนเอง
4: นครนายก
1: นายกหรือไง
4: นครนายกครับผม
1: จากเมืองชนก็นครนายกจากนครนายกไปไหนอีกอ่ะหรือกลับหรือไง
4: กลับไปชนก่อนครับผม
1: นะจากนครนายกไปไหนอีก
4: ผมไปรอบชน
1: ลองดูสิ
6: ก็ขอนายกกลับมาที่ตำแหน่งนะครับ แน่เฮ้ยถึงแล้วบางแสนที่บางแสนตะบนชนไม่ใช่เหรอทางนั้นบางชนประเทศที่ไหนอ่ะ
7: ที่ระยองราคาคร
6: ับ เนี่ยก็บางแสนไม่ใช่เหรอ
7: บางแสนครับ
6: เนี่ยทั้งที่14
7: 13ครับ
6: ทั้งที่แค่แล้ว15ตรงไหนอ่ะ
7: ไประยองครับ
6: โอ้นั่นนะระยองนั่นธรรมสถิตอยู่ระยองจากระยองแล้วถึงจะไปนครนายกใช่ไหมอ่ะนะ
7: นายกไปที่12ครับผม
6: เนอะ
7: สุนทรละนครนายกไปที่12ครับ
6: อ้าววันไหนที่ออกเดินทางถึงดอนเป็นวัน
7: 17ครับผม
6: ออกที่จากที่ไหนอ่ะ
7: จากที่คร
6: ับ
7: ระยองคร
6: ับ จากระยอง
7: เลยคร
6: ับจากระยองจากระยองไปดอนวันที่17ประมาณนะจากระยองไปดอนวันที่17มีวันที่23วันที่23ก็ไปบรรจุเจดีย์อะไรไปฉลองเจดีย์หลวงพ่อตันที่นู่นที่อำเภอพานเจริญด้วยแล้วว่าตอนนี้ที่ฉลองเจดีย์นั้นธรรมดาเราก็ไม่ไปแต่นี้ก็เอาเรื่องของช่วยชาติบวกเข้าไปตรงนั้นนะฉลองเจดีย์นี้มีการช่วยข้าป่าช่วยชาติอยู่นั่นด้วยเพราะว่าเราถึงได้ไปถ้ามีแต่เจดีย์เราไม่ไปเพราะเราพัดตันกับยุคติดของเราเนี่ยเนาะเราบวชให้ตั้งแต่เป็นตาพระขาวเป็นตาพระขาวมาอยู่กับเราที่ห้วยทรายเห็นว่าภาวนาดีตั้งแต่เป็นตาพระขาวเราเลยจัดบริขารให้ไปบวชเป็นพระที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็มาอยู่กับเราท่านเป็นลูกศิษย์เราตลอดมานี่ท่านก็เสียเราจะมีการต่อใจดีขึ้นมาแล้วเจ้าอาชีพท่านบรรจุที่นั่นเราก็เห็นด้วยนั่นต่อเจดีย์อันนี้เราก็เห็นด้วยเราไม่คัดค้านแต่ที่จะให้ไปเกี่ยวกับเรื่องเจดีย์นี่เราไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เพราะท่านเป็นลูกศิษย์เราอยู่วะเนาะแต่นี่เรื่องชาติบ้านเมืองของเราไอ้ข้าป่าเพื่อชาติเข้าไปบวชในงานเจดีย์นี้เราจึงจำต้องได้ไปเนี่ยที่เราไปที่ไหนเกี่ยวกับเรื่องเจดีย์เกี่ยวกับเรื่องเพื่อชาตินะถ้าลำพังเราไม่ไปอ่ะถ้าเราบวชงานเพื่อชาติอ่อนลงทันทีนะเราเราไม่รักท่านทุกแห่งมีเจดีย์ของหลวงพ่อตันเนี่ยก่อนมีงานเพื่อชาติวันฉลองเจดีย์หรือวันที่22เดือนเนี่ยวันที่22พอกลับไปถึงเนี่ยวันที่27ตอนที่12ก็ไปที่นั่นที่เขาปล่อยเราแล้วเจดีย์นี้ที่ก่อนนี่อ่ะตะคีแดงนะเป็นหัวหน้านะบริจาคไป5ล้านแล้วทั้งที่3 5ล้านเจดีย์หลวงพ่อตันทีแล้วก็ไม่คัดค้านเพราะการก่อเจดีย์นี่เราได้ชี้แจงให้ฟังตอน

แสดงบอกไว้ในทางเป็นหลักฐานด้วยดีแล้วทำไมพวกเราชาวพุทธมาทำตรง4ถึง5ไม่เหมาะเพราะว่าเอาหลักฐานของการก่อเจดีย์คืออะไรควรจะก่อเจดีย์มีบุคคลประเภทใดบ้างฮะแล้วก็ชี้แจงขึ้น1พระพุทธเจ้า2พระบัณฑิตพระพุทธเจ้า3พระอรหันต์4พระเจ้าจักรพรรดิทั้ง4ประเภทนี้แปลงผู้สมควรแก่การก่อเจดีย์เพื่อไปให้เป็นปูชนียบุคคลปูชนียสถานให้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจของโลกใครมองเห็นเจดีย์แล้วจะต้องจิตจะต้องมุ่งเข้าสู่จุดสำคัญคือเลิศเลยนี่เลยอะไรไก่ตายตัวหนึ่งก็ก่อเจดีย์เป็ดตายตัวหนึ่งก็ก่อเจดีย์หมูตายตัวหนึ่งก็ก่อเจดีย์หมาตายตัวหนึ่งก่อเจดีย์มันใช่ไหมล่ะสุดท้ายพวกเรานี่จะตัดเจดีย์หมูเจดีย์หมาตัวนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ยังไงตามเรื่องว่าแล้วข้ามถึงวันนั้นวันประชุมกันอยู่ที่วัดนี่มาแป้งจากนั้นมาอะไรเงี้ยมันมีใครท่านเราเลยเรื่องอะไรเงี้ยมาทีนี้การต่อตีต้องใช้ความพิจารณานะเราบอกทำคุณจีห้ามไม่เหมาะนานเราไปชี้แจงถึงหลักฐานให้ทราบทั่วกันมานั้นไม่มีใครค้านเราเนี่ยเอาได้ทั้งนั้นไม่มีเวทีใดที่หลงตาที่จะถอยมันไม่ถ้าเราได้ขึ้นเวทีแล้วอย่าว่าจะแชมเปี้ยนเลยให้พ่อแชมเปี้ยนมาก็มาหรือปู่แชมเปี้ยนมาก็มาหรือโคตรปู่แชมเปี้ยนมาก็มาถ้าไม่อยากพังแล้วอยากขึ้นมานะถ้าอยากพังให้ขึ้นมาวัดไปเลยเขาไม่พังเราก็พังไปแล้วอย่างให้ถอยไม่ถอยนะเพราะฉะนั้นเราต้องออกในสนามใหญ่ที่ชุมนุมประชุมกันใหญ่เราขึ้นข้างกันทีเลยเอาหลักฐานพยานดันไม่มีใครข้างเลยนะพยังนั่งแล้วผู้ต้องให้มีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเลยทำบุญจ้างไม่ใช่เลื่อนลอยๆวะมีหลักมีเกณฑ์ไม่ใช่ทำอะไรทำตามชอบใจแต่ไม่ถูกวะแต่เพราะอย่างยิ่งคือการก่อเจดีย์นี่เป็นสำคัญมากใครจะเรียนถึงจุดสูงสุดแบบขึ้นมาต้องเป็นผู้สำคัญสำคัญจนที่เป็นเจดีย์ขึ้นมาเห็นแล้วเขาต้องกล่าวว่าไปโดนนะสักหมูตัวหนึ่งหมาตัวหนึ่งมันใช่ไหมเหรอเจดีย์ก่อเจดีย์พวกหมาวะแล้วกล่าวหมาอย่างก่อจะกล่าวเจดีย์ไหนก็ให้เป็นเจตุสิยบุคคลที่สำคัญสำคัญนั่นต้องโผล่ระบบนี่นะพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วมีสี่ประเภทนะพวกเรามันน้ำล้นฝั่งไปหมดใช่ไหมล่ะนะต้องมีความมีเศษเดียวเราพูดก็ไม่มีใครคัดค้านเงียบหมดเลยดังนั้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยให้ค้านขึ้นมาเราก็บอกไม่มีใครค้านนะก็ข้อยืนยันมีอย่างนั้นเรานั่งท่านไม่เห็นว่าอะไรคืออย่างพระพายะท่านตาทั้งท่านที่เป็นคารวะนะพายะท่านสร้างบารมีมาเต็มเหนี่ยวถึงเวลาที่ท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาในชาตินั้นก็ขึ้นสูงเทวุตรเทวดาที่เป็นเพื่อนของท่านไปเป็นเทวดาไม่เห็นท่านเวลาท่านตกน้ำก็มาเตือนท่านท่านได้สติท่านจะเป็นผู้สร้างบารมีมาสมควรแล้วแล้วพอตกน้ำแล้วคืนผ้าหลุดลู่จากกายยังเหลือแต่ตัวล่อมจ้อนมีแต่หำกับควยเท่านั้นแหละเขาก็ยกยอว่านี่เป็นผู้พิเศษก็เลยไม่นุ่งผ้าเรื่องราวแบบนั้นนะลืมตัวเทวดาที่เป็นเพื่อนกันถึงไม่มาเตือนท่านนี่ผิดนะว่าท่านจะทำอะไรจะได้รีบหาผ้ามานุ่งแล้วก็พอดีไปตามแท้พระพุทธเจ้าแล้วย่นย่นออกมาเลยนั่นนะพระพุทธเจ้าแท้ศาสนาว่าการได้ฟังในขณะนั้นก็ถึงขั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พอดีออกไปหาเครื่องมือขานจะบวชพอดีวัวไม่ดุอ่อนก็ผิดตายใช่เวลาตายแล้วก็มาโจดจันกันถึงเรื่องพระทายญาณเนี่ยเลยเศร้าคือเจ้าทรงประกาศแล้วว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นอริยบุคคลท่านสูงสุดแล้วนี่เวลาท่านตายนี่พระถิ่นท่านสมควรจะทำยังไงบ้างพระองค์ทรงชี้แจงเลยให้ก่อเจดีย์เลยนะแล้วท่านจะไม่บวชนั่นบวชมันเป็นแค่กระหักนี่เป็น
ป็นหลักธรรมชาติเป็นผู้เลิศโดยหลักธรรมชาติขึ้นเป็นพระอรหันต์แล้วนี่เรียกว่าพระ

0: ในหลักธรรมชาตินั่นไอ้พระที่บวชเป็นแพทย์มาอย่างนั้นเป็นอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงสมควรแก่การก่อเจดีย์ให้เลยท่านว่างั้นนั่นเห็นไหมท่านชี้แจงอย่างนั้นนี่เป็นพระธรรมชาติทั้งวันเลิศเลอด้วยหลักธรรมชาติคือท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นท่านไม่ได้หมายถึงแพทย์ให้ก่อได้เลยนะเห็นไหมก็ที่ในตำราก็มีอย่างนั้นพระพาหิยะนี่ว่าไปก่อในสถานวัดท่านบอกด้วยว่าก่อในสถานที่ชุมชนเช่นทางสามแพร่งสี่แพร่งคือทางสามแยกสี่แยกและที่ชุมชนด้วยประชาชนทั้งหลายกล่าวว่าบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจของเขานั่นเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงว่าอย่างนั้นไม่ใช่ก่อสูงสี่สูงห้าเลยนะเราจะได้เตือนถ้ามีหลักมีเกณฑ์ทำอะไรอย่าทำสูงสี่สูงห้านะว่าเออาก็ไปก่อเออาก็ก่อใช้ไม่ได้ถ้าเราก่อให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายเราในบริเวณบ้านของเรานี่ใครๆเขาก็ทราบแบบนี้แต่ก่อไปนี่ที่ในที่สาธารณชนนั่นเองมันเป็นจุดสำคัญเลยจึงต้องหาพื้นเป็นผู้สมควรแก่การรับกราบรับไหว้พระเจ้าพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระราหันพระเจ้าจักรพรรดิมีพระองค์นี้สมควรอย่างนี้แล้วมีเอาก่อเจดีย์เดี๋ยวก็ก่อเจดีย์แล้วในวัดเขาน้อยมีหมากี่ตัวล่ะท่านครับนะแล้วเวลาหมาตายใครบ้างจะมาก่อเจดีย์หมาเนี่ยให้กราบคนทั้งเมืองจันทั้งหมดมีหลวงตะบัวมาเห็นว่าเป็นเจดีย์หลวงตะบัวก็ฟัดลงไปอยู่หลวงตะบัวก็กราบหมาอยู่ใช่ไม่ได้นะเข้าใจไหมมาขึ้นมาวัดเขาน้อยสัมผานขึ้นมาที่ไหนได้ขึ้นมาสูงสูงเวลากราบหมาที่ต่ำที่สุดเข้าใจเข้าไม่ได้เข้ากันไม่ได้เลยเสียท่าเลยนี่หลวงพ่อตันเนี่ยเป็นผู้สมควรแหละเพราะเวลาเขาจะก่อเจดีย์เราไม่ข้ามเอาก่อได้เลยเพราะหลวงพ่อตันนี่เป็นพระสำคัญองค์หนึ่งแล้วเราจึงได้บอกท่านถุยเวลาเผาศพท่านให้ส่องแสงหาฟืนดีๆมานาฟืนนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยถ้าฟืนไม่ดีไฟก็ไม่กล้าไฟก็ไม่แรงเวลาเผาศพแล้วอัฐินั้นอาจจะมัวหมองก็ได้ถ้าไฟแรงฟืนดีไฟแรงไฟกล้าเผาศพแล้วศพอัฐินี้จะขาวสะอาดเวลาอัฐินี้กลายเป็นพระธาตุก็จะเป็นพระธาตุอันผ่องใสมากเราคิดว่าอย่างนั้นนะคือฟืนไฟนี่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นพระธาตุก็จริงแต่ไม่ค่อยผ่องใสนักอย่างนี้มันอาจเกี่ยวกับฟืนไฟก็ได้เราเห็นเนี่ยแม่ชีแก้วเอาพูดให้ชัดเจนแต่แม่ชีแก้วนี่ก็กลับผ่องใสนะแม่ชีแก้วเป็นนั่นนะเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้วมีกระลูกศิษย์ของเราที่ไล่ลงจากภูเขาร้องไห้ไปเห็นไหมล่ะนี่เวลาแกตายแล้วเผาศพนะมีแต่กองดอกไม้เข้าไปเผาศพฟืนจนมองไม่เห็นเลยมีแต่ดอกไม้ทุ่มเข้าไปทุ่มเข้าไปเผาศพไม่ขึ้นเราต้องได้สั่งรื้อเองให้รื้อออกให้หมดบอกนี่เลยเพราะเราเป็นหัวหน้าเผาศพแม่ชีแก้วอยู่ที่นั่นบอกให้เลือกให้หมดเลยจริงๆนะมันมีตั้งแต่ดอกไม้เต็มไปหมดฟืนเลยมองหาไม่เห็นหรือนี่เวลาก่อไฟขึ้นมาไฟไม่ขึ้นเลยต้องเลยเลือกออกหมดขนดอกไม้ออกหมดแล้วเอาฟืนเข้าใส่ใหม่ ฟืนนั้นเราก็ไม่ได้กำหนดว่าเป็นฟืนประเภทใดบ้างเวลาเผาศพแล้วเราก็ทำให้วิตกทีหลังว่าเผาศพวันนั้นมันมีทั้งดอกมงดอกไม้ฟืนไปไม่ทราบประเภทใดนะเวลาแกตายแล้วนี่อาถิวแกกลายเป็นพระธาตุเพราะเราแน่แล้วนี่เราเป็นคนสอนเองว่านะมาจำนี่แกก็มาด้วยนี่ว่ามาอยู่กับโยมแม่ของเราเพราะแกเห็นบุญทั้งคุณของเรานั่นเองเราจะเอาโยมแม่บวชแกจะติดตามมาพาโยมแม่มาไปมาอยู่อย่างนี้อย่างมาจำเห็นไหมล่ะนี่ละจะเห็นคุณของเรานั่นเองจะนี่พาโยมแม่เป็นนำคนผู้นำโยมแม่มาอยู่ที่นี่นี่เวลาตายเราก็ไปเผาศพแกเราไปเป็นเจ้าของศพเลยแหละอันนี้เวลาเผาศพมันที่ฟืนไม่ทราบฟืนประเภทใดเราไม่แน่ใจแต่ก็ดีอยู่นะทราบว่าพระธาตุใสดีใช่ไหม
1: ใสครับผม
0: ใสดีอยู่นะก็อาจจะไม่ขึ้นอยู่กับไฟก็ได้หรือว่าไฟอาจดีก็ได้วันนั้นเราไม่ได้สังเกตเราเห็นตั้งแต่มีจากกองดอกไม้เต็มหมดให้เลือกให้หมดเราบอกเป็นคนสั่งเลยนะขนออกหมดจริงๆเนี่ยเอาฟืนมาใส่ใหม่ที่แล้วเผาใหม่ที่เราก็ไม่ได้สังเกตฟืนนั้นว่าฟืนดีไม้ดีขนาดไหนไม่ขนาดไหนมาสงสัยทีหลังเวลา พระจีมแก่กายพระธาตุจึงได้ถามดูเพียงไงพระธาตุผ่องใสดีไหมว่าผ่องใสดีหรือว่าพึ่งกลับไปดูเองก็แสดงว่าจะไม่ฟื้นอัดดีก็ได้นี่เวลาขั้นทุยเผาศพหลวงพ่อตันเรากำชับเลยนะเนี่ยให้หาฟืนดีๆทั้งนั้นนาว่าให้ท่านเป็นผู้สั่งเองหาฟืนพวกไม้เต่งไม้ลังนี่เรียกว่าฟืนดีฟืนดีไฟก็ดีไฟกล้าเผามันก็ผ่องใสดีเนี่ยหลวงพ่อตันเนี่ยองค์นึงที่จะอัฐิจะกลายเป็นพระธาตุนะไม่สงสัยเพราะเราจึงไม่คัดค้านในการที่จะก่อเจดีย์เอาก่อได้เลยระหว่างพ่อเด็กเราเป็นผู้สั่งสอนมาเองนี่นะพุทธเจ้าแม่แก้วนึงเราเป็นผู้สั่งสอนมาเองแล้วหลวงพ่อตันนี่ก็อยู่ห้วยทรายเหมือนกันนั่นเนี่ยแกไปอยู่กับเรานั่นเป็นตาพระขาวแกภาวนาดีมาเล่าภาวนาให้ฟังโอ้เข้าทีนั่นเนี่ยเราเลยจับบริขารให้ไปบวชเป็นพระแล้วมาอยู่กับเราแกก็อยู่กับเรื่อยๆมาจนกระทั่งเวลาสุดท้ายแกเสียพูดธรรมะธรรมโอก็เป็นที่เข้าใจหมดแล้วหายสงสัยแล้วเพราะงั้นการที่จะก่อเจดีย์ให้หลวงพ่อตันนี่เราจึงไม่คัดค้านเอาก่อได้เลยว่าเวลาเจดีย์นี่จึงมีขึ้นแล้วกระทิงแดงเราบริจาคตั้ง5ล้านนะก่อค่าก่อเจดีย์ถึง5ล้านในวันที่22นี่เราก็จะไปฉลองเจดีย์นี่เอาสำคัญก็คือว่างานช่วยชาติของเราจะมีขึ้นในวันนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไปในงานนี้ถ้าเพียงฉลองเจดีย์นั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเพราะหลวงพ่อตันเป็นลูกศิษย์ของเราวะเราถือเอาชาติไทยของเราเป็นสำคัญเราจึงต้องไปวันที่22ต้องไปพอกลับมาเย็นวันนั้นก็พอดีทางบ้านตาดเขาจะมีพิธีทำบุญเขาเปลือกตามเพลงของเขาคราวนี้เราไม่ให้รบกวนใครให้ทำตามสภาพของประเพณีชาวบ้านเขาทำธรรมดานี่วันนั้นอ่ะวันเขารวมเขาเปลือกเราก็ไปงานศพหลวงพ่อตันพอกลับมากลางคืนตอนเช้าวันหลังก็เป็นถวายเขาเปลือกเสร็จเรียบร้อยเป็นวันอาทิตย์วันที่23เราจะไม่มีเวลาว่างนะวันหนึ่งวันยุ่งตลอดเวลาอย่างนั้นนะอาทิตย์ของหลวงพ่อตันนี่แน่ละจะเป็นพระธาตุแน่นอนของท่านทิทองก็เป็นเรียบร้อยแล้วท่านทิทองกับผู้ชายแม่แก้วนี่ก่อเจดีย์ขึ้นข้างเคียงกันนี่ก็พูดเปิดซะบ้างคือท่านทิทองนี่เคยเป็นลูกผู้ชายแม่แก้วมาก็พูดตรงๆนี่ละโหรักกันมากนะแม่กับลูกนะไปไหนติดพันกันไปเลยแล้วที่นี่เวลาตายกับอาทิตย์ก็กลายเป็นพระธาตุด้วยกันทั้งสองท่านทิ้งทองไปตกเครื่องบินตายก็อาทิตย์ก็กลายเป็นพระธาตุนี่ก็เป็นพระวัดป่าบรรดาก็ลูกศิษย์ของวัดป่าบรรดาท่านทิ้งทองก็ดีผู้ชายแม่แก้วก็ดีแล้วตายเลยให้เขาจะก่อเจดีย์ที่ห้วยทรายอีกที่บ้านเกิดของแกเราไม่จำเป็นนะวะสถานที่ไม่ค่อยสำคัญมากยิ่งกว่าที่ขอเรียบร้อยแล้วนี่ว่าอาทิตย์หรือธาตุของแกผมไม่ขีดแค่ให้มารวมมาที่นี่เลยว่ะให้เอาอันเดียวเท่านี้พอเพราะงั้นจึงไม่สร้างจึงไม่ใส่เขาคิดจะเริ่มสร้างเราไปห้ามจะไม่ให้สร้างเอาจุดเดียวนี่พอตกลงก็ท่านทิ้งทองกับผู้เจ้าแม่แก้วก็เป็นสองเจดีย์ที่อยู่วัดป่าแก้วชุมพลเป็นเจดีย์สองเจดีย์เจดีย์แม่กับลูกบ้านนั้นโอ้ยแกเก่งมากนะทุกเรื่องความรู้แปลกๆนี่โถมันของเล่นมาไหลเพราะงั้นเวลาพ่อแม่คุณจารย์มั่นจากไปจึงห้ามไม่ภาวนาละสิห้ามไม่ภาวนาพอเราไปนี่สั่งเด็ดขาดเลยนะเพราะแกภาวนาเก่งอยู่ตั้งแต่แกเป็นสาวอยู่นั่นว่างั้นเถอะนะถ้าวันไหนก็หลวงปู่มั่นเราดีท่านมีเรดาร์จับตลอดพอตั้งมั่นภาวนาอยู่ในบ้านดีๆวันไหนไปท่านไปบิณฑบาตตอนเช้าท่านจะสั่งวันนี้ออกไปวัดนะท่านว่าท่านเห็นเนี่ยท่านดูแล้วนั่นแล้วแกก็บอกเลยนะวันนี้หลวงตาท่านจะสั่งให้เราไปวัดแน่ๆแล้ววันนี้ว่าเมื่อคืนนี้ภาวนาดีค่อยฟังพอมาถึงนั้นวันนี้ไปวัดนะนั่นเห็นไหมไปพอไปก็แห่ไปเลยพวกชาวบ้านก็อยากฟังชาววัดก็พานในวัดนั้นเต็มวัดนั้นมาลุมคอยจ่อฟังอะไรแกไปก็แม่แก้วนี่จะเป็นสาวถ้าพูดตามภาษาของโลกก็เรียกว่าหลวงปู่มั่นนี่ถูกโจมตี แต่ท่านไม่เคยสนใจคือเขามาร้องพุทธก็ท่านหลวงพ่อสั่งให้มาวัดทีไรเขาแย่เขาว่างั้นเนี่ยผู้เฒ่ารักผู้สาวเขาว่างั้นนาววางเจ้าหัวสิฉันว่างี้นะนู่นภูเขาลูกนั้นน่ะให้มันไปเห่าภูเขาน่ะว่างั้นเราไม่ใช่ภูเขาเราเป็นคนอย่าไปสนใจกับหมาท่านว่างั้นท่านก็ชี้แจงอัตธรรมคือเวลาแกภาวนาเก่งๆวันไหน วันนั้นล่ะหลวงปู่มั่นบิณฑบาตมาถึงแล้วจะบอกเลยแล้วแกก็บอกกับชาวบ้านไว้ด้วยว่าวันนี้หลวงปู่หรือหลวงพ่อท่านจะสั่งออกไปวัดและวันนี้เขาภาวนาดีเห็นไหมเลยได้ท่านจับแล้วนั่น พอมาบิณฑบาตวันนี้ออกไปวัดนั่งพอออกไปก็ลุมกันทางบ้านก็ลุมทางวัดก็ลุมมานั่งนี่หวยจนมองไม่เห็นน่ะพระก็เต็มทางด้านนี้โยมก็เต็มด้านนี้ทีนี้แกก็พูดตามความรู้ความเห็นนั่นเห็นไหมความรู้ไม่ต้องไปหาจากไหนละลงในรู้ขึ้นกับใจความอาถรรพ์ขึ้นทันทีเลยแกก็เล่าเรื่องของแกภาวนาโดยรู้ได้เห็นยังไงเล่าถวายท่านว่าอันไหนที่ท่านควรจะเตือนท่านควรจะให้ละให้หยุดท่านก็สอนอันไหนที่เสริมให้ดีขึ้นดีขึ้นท่านก็สอนเสริมลงไปสอนอย่างนั้น นี่เวลาสุดท้ายท่านจะจากไปนี่เวลาหลวงตาไปนี่อย่าภาวนานะนั่นห้ามเลยนะหลวงตาไปนี่ห้ามภาวนาให้หยุดเชียถ้าอยากจะเป็นบ้าเป็นบอเหมือนโรคสงสารเขาก็แล้วแต่เถอะท่านวางเนี่ยคืออยากจะมีครอบครัวอยู่เรือนเหมือนบ้าเหมือนบ้านเขาก็แล้วแต่ก็หมายว่างานแต่ท่านพูดเพียงเท่านั้นอยากจะเป็นบ้าเป็นบอเหมือนโรคเขาก็แล้วแต่เถอะท่านวางถ้าหากว่าเป็นผู้ชายแล้วเราจะบวชเป็นเนรแล้วเอาไปด้วยท่านว่าแต่นี่มันเป็นผู้หญิงลำบากแต่ยังไงก็ตามว่าอย่าภาวนานะเราไปแล้วเนี่ยคือมันผ่าโผงมากไม่มีครูอาจารย์แนะนำสอนเสียได้ความหมายว่างั้นนะท่านจึงห้ามขาด จะท่านก็มีตกท่าแล้วนิดหนึ่งว่าเอาต่อไปนี้มันจะมีครูอาจารย์มาสั่งสอนอยู่นั่นแหละท่านว่างั้นนะท่านก็ไปเลยทีพอเราไปก็มาเล่าภาวนาให้เราฟังมาเลยพอไปถึงที่แรกบอกว่าหลวงปู่มั่นท่านห้ามไม่ภาวนาแล้วก็สะดุดใจก็เลยท่านห้ามเด็ดขาดเลยนะไม่ภาวนาท่านว่าเราก็สะดุดใจก็ลงหลวงปู่มั่นเลยลงว่าห้ามไม่ภาวนาก็มีจุดสำคัญในนั้นเราจะคอยจับจุดอยู่นี่แกก็เลยเริ่มเล่าเรื่องภาวนาไปโอ้ยเวลาแกเล่าความพิสดารพวกเปรตพวกผีพวกเทวุตรเทวดาจะมันรู้หมดจนกระทั่งสถานที่กักกันซึ่งพวกอะไรพวกเปรตพวกผีที่ทำกรรมทำเข็นเหมือนเรานะพวกมีกรรมหนักมากหนักน้อยเหมือนในเรือนจำเนี่ยเรือนจำประเภทโทษหนักโทษเบาก็มีในเรือนจำเดียวกันอันนี้อยู่ในกองขังของพวกเปรตพวกผีที่มีโทษหนักโทษเบาต่างกันมีหัวหน้าบังคับเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนนี่จะไปเชื่อดูหมดว่างั้นเดี๋ยวนะอยากมาเล่าให้เราฟังโอ้อันนี้เองที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านห้ามไม่ให้ภาวนาอันนี้เองว่าพูดเรื่องเทวุตรเทวดาคือความรุ่งแต่ผาดโผนมากว่างั้นเดี๋ยวนะเราก็จับได้โอ้อันนี้เองว่าจากนั้นมาแล้วแกเล่าให้ฟังสุดทุกอย่างแกก็ไม่ได้เสียเพราะบอกแต่บอกว่าแกระวังเพราะท่านห้ามเด็ดขาดไม่ภาวนาแต่เราก็อยากภาวนาเป็นกำลังก็ดื้อท่านที่นี่เวลาดื้อท่านก็ต้องระวังแกว่างั้นนะระวังกลัวมันจะเสียว่าแล้วภาวนาไประวังไปเรื่อยๆเลยมันก็เป็นมาอย่างนี้แล้วนะมาถึงขั้นของเราแล้วก็พอให้แกเล่าให้ฟังหมดแล้วที่แล้วก็เรียกว่าแกไม่เสียแกประคองตัวแกมาได้นี่เราก็สอนลงจุดที่จะฆ่ากิเลสแล้วดีแกไม่ยอมนะเซใส่กันตรงนี้นะตีเข้ามาจะฆ่ากิเลสแกก็ไม่ยอมก็ไล่ลงภูเขาเลยร้องไห้ลงภูเขาเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นนะจนกระทั่งแกยิ่งไปยอมจำนนเห็นโทษตัวเองที่ถูกไล่ลงจากภูเขาครูอาจารย์สอนทำไมไม่ฟังท่านถ้าเราถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์มอบการถวายตัวต่อท่านแล้วทำไมไม่ฟังเสียงท่านเรื่องของเรารู้เห็นขนาดไหนเราก็รู้อยู่แล้วเป็นอยู่แล้วก็ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรทำไมเวลาท่านสอนจึงไม่ยอมฟังเสียงถ้าถือว่าเป็นครูอาจารย์ก็ฟังเสียงท่านเท่พอว่างั้นแกก็ปล่อยเรื่องของแกหมด แกก็มายึดคำสอนของเราที่สอนแกน่ะพอยึดปั้มเนี่ยลงก็ลงขึงเลยใช่ไหมเราไม่ลืมนะ4วันที่เราไล่แกลงจากภูเขาร้องไห้ลงไปเลยนะเพราะแกเสียใจมากเราเฉยไม่สนใจน้ำตานี่ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเนี่ย น้ำตาของความโง่ความหลงน่ะมันเอาตรงนั้นนะไม่ใช่น้ำตาของจอมปราดว่ะนี่พอจะเป็นสิริมงคลแก่บุคคลผู้มีน้ำตาร่วงอย่างนี้เราเฉยไล่ลงไปก็ร้องไห้ลงไปเฉยได้4วันเราไม่ลืมนะโผล่ขึ้นมาขนาบอีกนะมาอะไรนี่ขนาบใหญ่เลยเดี๋ยวได้พูดก่อนพูดอะไรละเลยวะดัดกันขนาดนั้นแล้วก็มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เราสอนแต่จับได้ปั๊บพอจับได้ปั๊บมันก็ลงขึงได้ทันทีก็มันจะลงอยู่แล้วมันยอมว่าไงลงปุ๊บที่ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมามันแตกกับความรู้ทั้งหลายที่เป็นมาเนี่ยว่าตอนนั้นนะสิอาจารย์นั่นก็สอนแน่นลงไปเลยท่านก็ผ่านได้เร็วน่ารักแกก็ผ่านได้เร็วเราไปจำพรรษาห้วยทรายปี2493มาจำมันย้อนมาจำพรรษาที่หนองผือบ้านหนองผือนานในหลังจากหลวงปู่มั่นมรณภาพไปแล้วพรรษา94นั่นแหละไปจำห้วยทรายก็ไปชุมนุมกันตรงนั้นแหละแต่พอ95แกก็ผ่านได้ไม่นานนะปีเดียวปีที่สองก็ผ่านได้เลยตั้งแต่นั้น2495จนกระทั่งแกมรณะมันก็เป็นเวลานานเพราะงั้นอธิษฐานแกจึงเป็นพระธาตุได้อย่างรวดเร็วนี่ก็มีเจดีย์ก่อให้เรียบร้อยแล้วแกมีความรู้พิสดารมากจริงๆไม่ใช่ธรรมดานะครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านหลวงปู่มั่นห้ามไม่ภาวนาห้ามอย่างเด็ดขาดซะด้วยนะก็คือกลัวจะเป็นอันตรายเพราะความรู้นี่มันผ่านผลถ้าตามไม่ทันเป็นบ้าได้ความหมายว่างั้นนะเห็นผิดเห็นพลาดไปได้แกก็เวลามันนานเข้ามานานเข้ามา แกก็บอกคงๆเลยว่าแกอยากภาวนาเป็นกำลังมามันทนไม่ได้ก็เลยภาวนาแต่ได้ระวังเนี่ยแกมีจุดนี้นะท่านห้ามเราดื้อนี่ก็ต้องได้ระวังพิจารณาไประวังไปเรื่อยมันก็เห็นไม่รู้ไปเรื่อยเลยจ้ะกระจ่างแจ้งจนกระทั่งเพลินภาวนาปั๊บนี่เอาจะดูอะไรเนี่ยมันจะจ้าไปหมดเลยนะมันก็เลยเพลินไปกับสิ่งภายนอกไม่ได้เพลินในการแก้กิเลสภายในละสิมันเป็นเรื่องภายนอกทีนี้เวลาเราตีเข้ามา เราก็ยกข้อเปรียบเทียบเราเห็นสิ่งภายนอกก็เหมือนตาเราเห็นเห็นอะไรก็เห็นด้วยตาเห็นแล้วก็ผ่านไปเห็นด้วยใจในกับสิ่งภายนอกมันก็แบบเดียวกันไม่ใช่เห็นด้วยการเพื่อการแก้กิเลสเหมือนเราตาเราเห็นอะไรเราเห็นไปไม่ได้แก้กิเลสมาเห็นทั่วๆไปหมดอะไรมีมาผ่านสายตาเห็นหมดอันนี้อะไรมาผ่านสายจิตสายใจของเราก็รู้หมดแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะให้แก้กิเลสเราก็บอกเอาที่นี่ให้พิจารณาเข้ามานี่เป็นจุดที่จะแก้กิเลสแกก็ไม่ยอมนั่นแหละคุณง่ายแกยังเสียดายสังสมกิเลสอีกเป็นบ้าอีกที่เล็กถูกขนาบมันไล่ลงภูเขาเห็นไม่มีทางไปแล้วถึงมายอมรับพอยอมรับผึ่งนี่มันก็ลงผึ่งอะไรนั่นเห็นไหมล่ะเรียกว่าเร็วก็มันลงจะลงอยู่แล้วเนี่ยเป็นเพียงไม่ยอมลงเฉยตีเข้าไปไม่ลงจนขนาดถึงมันไล่ลงภูเขามันเป็นการทรมานกันอย่างหนักเลยห้ามไม่ขึ้นมาภูเขาลูกนี้มีแต่คนโง่เขาบอกบรรดาใครเป็นนักป่าใหญ่ให้ลงไปว่างั้นที่นี่ไม่มีนักป่ามันจะคนโง่หรือว่าให้ยกให้แกเป็นนักป่าใหญ่เราเป็นคนโง่ไล่ลงไปร้องไห้เฉยนั่นเห็นไหมดัดกันอย่างนั้นเด้บอกให้ยกให้ด้วยนะว่าเป็นนักป่าใหญ่ให้ลงไปคนโง่เขาว่าบรรดาจะอยู่ตามภาษาของคนเนี่ยอย่ามานะวะไล่เลยให้สี่วันปรับคุณงานเหนื่อยไหมทำภายในไม่มีใครถ้าไม่มีอะไรเหนือกว่าแล้วมันจะไม่ยอมง่ายนะคืออยู่ที่อย่างแกก็บอกว่าแกได้มอบกายสบายใจทุกอย่างแล้วกับเรายอมรับคำทุกอย่างเวลาจะสอนให้แกแก้ที่แกยังเห็นที่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าเราการเพิ่มในสิ่งนั้นมันก็เป็นที่เพิ่มอย่างนั้นแกก็ไม่รู้มันเป็นที่นะตีเข้ามาให้แก้ที่แกยังไม่ยอมก็รู้ที่อย่างเพราะความเคารพมาเรียนจะจึงยอมมากับพิจารณาอย่างที่เราสอนก็ลงได้อย่างรวดเร็วนะถึงเหนื่อยกันคือเหมือนการแก้จิตใจมันถ้าไม่เหนือกว่าก็แก้กันไม่ลงนาวะนี่ชี้จิตทางเดินของจิตกับทางเดินของเท้านี่ต่างกันทางเดินด้วยเท้าไปตามตรงของทางทางเดินด้วยจิตนี่ไปตามวิถีของธรรมวิถีของจิตผู้สอนไม่ถูกต้องไปไม่ได้นะ ต้องผู้ผ่านมาแล้วสอนแน่วเลยนะมันจะยังไง บรรดาพระคือเป็นลูกศิษย์สายของผมมั่นเนี่ยคือเป็นเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งมีอยู่เยอะนะพี่น้องทั้งหลายให้ทราบเอาไว้ว่ามรรคผลนิพพานคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ตลอดมาเช่นเดียวกับที่มันหนาแน่นบนหัวใจของสัตว์โลกอยู่ตลอดมาเหมือนกันถ้ามีผู้ฟื้นอัตธรรมขึ้นมาอัตธรรมนี้ก็จะเป็นมรรคเป็นผลขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติหนาแน่นขึ้นมาเป็นลำดับเหมือนกันมีผลเสมอกันเป็นอาการยิโกกิเลสก็เป็นกิเลสตลอดไปถ้าสั่งสมไม่เป็นกิเลสไม่มีสิ้นสุดยุติเป็นกิเลสตลอดไปทางด้านธรรมะเมื่อสั่งสมให้เป็นอัตเป็นธรรมก็เป็นอัตเป็นธรรมตลอดไปจนถึงมุตต์บุตรพ้นไม่สงสัยมีน้ำหนักเท่ากันท่านจึงเรียกอาการยิโกไม่มีการสถานที่เวลาเข้ามาทำลายได้ขึ้นอยู่กับการกระทำเท่านั้นละกระทำให้เป็นกิเลสก็เป็นกิเลสขึ้นมาก็ทำให้เป็นธรรมก็เป็นธรรมขึ้นมาทันทีมีสองอย่างนะเพราะธรรมกับโลกจึงมีความเสมอภาคกันเป็นความก็คือธรรมเหมือนกันมันยังมีอยู่มากนะบรรยายถึงของปู่มั่นสายของปู่มั่นเนี่ยยืมเพชรย้ำอย่างนี้เราไม่ต้องสืบกับองค์ขึ้นไปนะคืออาจถือกายเป็นพระธาตุพระธาตุเวลามีเยอะนะถ้ายังมีผู้ปฏิบัติคิดตามภาวนาไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระอยู่เมื่อไรแล้วมรรคผลก็จะปรากฏขึ้นที่ผู้ปฏิบัติตลอดไปเมื่อนั้นแหละถ้าไม่สนใจปฏิบัติก็มีจะให้ที่มันเหยียบเอามันก็ตรงไปอ่ะหรือแล้วก็แก่แล้วการแนะนำสั่งสอนเราก็สั่งสอนหมดภูมิแล้วเรียกว่าเต็มภูมิเลยยิ่งจนจะตายก็ยิ่งเป็นห่วงเพื่อห่วงฝูงห่วงประชาชนญาติโยมหนักเข้านะแทนที่จะมาห่วงเจ้าของไม่มีเลยฟังที่ว่าไม่มีเลยกลับไปห่วงประชาชนญาติโยมท่านหนึ่งเพื่อนฝูงมากกว่าที่จะมาห่วงตัวเองไปแล้วแต่อ้างปากเสนาว่าการควรเน้นหนักถึงเน้นหนักตลอดไปเพื่อให้เลยผลเท่าที่ควรไปเวลาเราตายแล้วมันลำบากนะวะบางเมียพูดกับภาคกับเมียก็พูดเหมือนกันการแก้จิตใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะวะถ้าไม่รู้แก้ไม่ได้นะวะใครจะเอาคำพีมาอวดกันนะวะชีวิตไม่อยู่กับคำพีนะชีวิตอยู่กับหัวใจแก้ไม่ถูกชีวิตไม่ตกนะวะต้องเอาคำที่ถูกต้องงามมาแก้ชีวิตถึงจะตกคำที่ถูกต้องงามจะเกิดขึ้นจากข้าปฏิบัตินะวะถ้าปฏิบัติเป็นจะชี้เนี่ยตามกันถ้าเราไม่ปฏิบัติจนเห็นผลขึ้นมาเพราะแก้ตัวเองไม่ได้แล้วแก้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นมันอยู่สุดนี่นะเขาคือคนห่วงเป็นใหญ่มากกับท่านเองประชาชนเวลานี้เพราะเราสอนเต็มภูมิมาตลอดนะยิ่งส่วนจะตายเท่าไหร่ยิ่งเปิดออกทีเดียวถึงขนาดที่ยกขึ้นเลยทั่วประเทศไทยเราทั้งที่พี่น้องทั้งหลายเคยได้ยินไหมคำนี้ยาวที่เขามาโจมตีนะถ้าไม่อยากทิพหายตัวเองนะหาว่าท่านโอ้ท่านอวดนั่นที่มันออกได้หัวใจแล้วมันจะเหยียบหัวใจเจ้าของนะมันไม่มาเหยียบผู้พูดนะผู้พูดไม่มีอะไรเช่นอย่างเราพูดนี่เราไม่มีอะไรนะเราไม่มีได้มีเสียเราพอทุกอย่างแล้วเรามาพูดด้วยความเมตตาสงสารโลกต่างหากเราไม่มีคำว่าได้ว่าเสียจากความนินทาก็ดีความเฉยๆก็ดีของโลกถังขยะนี่ว่างั้นเลยนะเราสงเคราะห์เมตตาล้วนๆเพราะว่าเราพูดออกไปเราจึงได้พูดถึงว่าเอาคราวนี้เป็นคราวสำคัญแห่งชาติไทยของเราชื่อกำลังเอียงมากแล้วความก้าวหน้าเสื่อมมากต้องการความช่วยเหลือเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยอาศัยพุทธศาสนาเป็นเครื่องพยุงช่วยสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธนี่เราก็เป็นผู้นำของพี่น้องชาวไทยเราโดยนำศาสนามาเป็นผู้นำพี่น้องเราเป็นตัวแทนของศาสนาอ่ะเอาให้วัดดวงชะตานะคุ้มขนาดนั้นนะฟังพี่นะมาให้วัดดวงชะตาของน้องชาวไทยเราควรจะรับอัดรับธรรมจากเราแสดงมากน้อยอย่างไรให้ดูดวงใจของตัวเองนาวะถ้าควรจะออกหนักเบามากน้อยอย่างไรคำนี้จะออกเองบอกนั้นนะถ้าภาชนะควรจะรับได้มากน้อยอย่างไรนั้นเรื่องทำในหัวใจนี่ครอบโลกธาตุแล้วไม่ใช่ธรรมดานะฟังพี่นะแม่น้ำมหาสมุทรยังมีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝา ฝั่งโน้นฝั่งนี้ทำเป็นธรรมชาตินี้ครอบหมดไม่มีฝั่งมีฝาควรจะสงเคราะห์แต่มากน้อยอย่างไรจะออกเองออกเองนั่นฟังที่ไหนขอแต่ผู้มารับนั่นให้วัดดวงตาของเราแล้วกันถ้าว่ามันมีวาสนายังไงก็ไม่ออกทำให้ออกธรรมดาไม่ออกถ้าไม่ควรจะออกเหมือนเรากางแหไว้เนี่ย การแหเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะทอดลงไปจะมองไปที่ไหนแม่จริงมีแต่ขี้หมูราขี้หมาแห้งมันทอดได้หรือคนเราทอดแหล่ะถ้าปลามันขุดขึ้นมาถึงเท่านั้นไม่ต้องบอกนะแหกับปลานี่จะคันกันทันทีเลยทอดหรือทอดฟังเอาสิเมื่อมันสมควรแก่กันแล้วมันจะรอไม่ได้เลยเพราะเตรียมพร้อมที่จะทอดอยู่แล้วตาตัวใหญ่ดีถึงลงมาเท่านั้นก็ใส่กันถึงเลยพันกันเลยนี่ก็เหมือนกันตาก็เหมือนตัดโลกเข้าใจไหมแหก็เหมือนทำทำมันพร้อมแล้วก็จะส่งข้อโลกอยู่เต็มหัวใจเมื่อสมควรจะรับได้มากน้อยเพียงไรมันก็จะออกทันทีถ้ามันจะขี้หมูราขี้มาแห้งแหก็เป็นแหมันไม่เกิดประโยชน์ทอดลงไปหาอะไรสุดท้ายก็จมแผลก็ไม่เกิดประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันให้วัดเอานับบอกขนาดนั้นนะใครจะว่าเราโอ้เราอวดก็เป็นเรื่องของคนนั้นจะทำลายตัวเองเราไม่มีอะไรทำลายเราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสอนด้วยความเมตตาล้วนๆเขาจะยึดกายยึดเอานาว่าให้วัดดวงตาของพี่น้องชาวไทยเอาคราวนี้การแสดงธรรมคราวนี้เราบอกชัดๆเลยว่าธรรมะนี้เริ่มออกเรื่อยๆนะว่าถ้าควรจะออกหนักเบามากน้อยเท่าไรจะออกเองออกเองเวลานี้หนูเพียงนี้ตอนยังไม่ออกนะบอกกระชับอย่างนั้นนะถึงขั้นฟ้าดินถล่มยังไม่ออกนะธรรมของธรรมชาตินี่นะบอกกลมเมื่อถึงตามเวลาแล้วจะออกเองไม่ว่าเครื่องมือปราบพิเรนประเภทไหนจะออกทันทีทันทีเลยนะยังขอให้พากันวัดดวงตาเราพร้อมกันกับการช่วยโลกเราข่าวนี้โดยทางธรรมะเข้าพยุงใจของเราให้วัดดูดวงตาของเราทำแล้วเรานี้เราพร้อมแล้วที่จะสงเคราะห์โลกเต็มกำลังของเราก่อนเวลาที่เราจะลาธาตุลาขันตายว่างั้นพูดง่ายๆเราจะสงเคราะห์โลกให้เป็นความสามารถของเราโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรแม้นิดหนึ่งแม้ถึงไม่สายเราไม่ต้องการเรามีแต่ความเมตตาต่อโลกเท่านั้นขอให้เราตั้งอกตั้งใจที่พระพุทธเจ้าสอนยังไงอย่านะอย่าดื้อด้านนะถ้าไม่อยากจมทั้งเป็นว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีอย่าฝืนนะถ้าไม่อยากจมว่านรกไม่มีนี่แหละที่จะเดือดมันหลอกบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนี่แหละที่มันจะเอาให้เราให้จมนะให้ความจำไม่ดีศาสดาอุเบกทุกองค์สอนแบบเดียวกันหมดสิ่งนี้มีมาตั้งกับตั้งตอนใครจะไปร่างมันได้ปากเราร่างหรือความต้องการเราร่างความต้องการเราเนี่ยมันจะเป็นดาบฟันคอเราขาดสะบั้นนะถ้าเราเชื่อตามที่เด็ดนะถ้าเชื่อตามธรรมพระเจ้าไปได้นะไปได้นะให้ฝืนนะฝืนไปเลยไม่ฝืนไม่ได้นะมันจะเอาเราจมให้ได้ถ้าไม่ฝืนฝืนคือการต่อสู้เกิดเพื่อเอาความดีเข้าสู่ตัวให้ฝืนทุกคนนะไม่ฝืนไม่ได้นะจมแน่ๆนะที่เด็ดไม่อ่อนข้อตลอดมานะมันจะดึงมันจะถ่วงตลอดเวลาเพื่อความร่วมจมของเราธรรมะฉุดขึ้นเป็นบางเวลาเช่นอย่างเวลานี้ฟังแท้ของครูบาอาจารย์ก็เป็นการฉุดคืออยู่ขึ้นพ่อจากท่านไปแล้วที่เด็ดมันจะกดลงเนี่ยสุดท้ายก็จมไปกับมันจนได้นะให้จำมันอยู่คำนี้นะเอาท่านนั่นแหละวันนี้เหนื่อยแล้วเช่นโอ้ไม่ใช่คนนั้นนะว่าจะไม่เช็คใช่ไหมเวลามันออกไปใหญ่เลยหลังจากนี้แล้วก็จะลาพี่น้องทั้งหลายเดินทางไปข้างหน้าในโอกาสดีงามเมื่อไรเราได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายอันนี้เที่ยวช่วยโลกเที่ยวทั่วประเทศไทยก็ยังไม่ครบถ้วนนะเขาเนื้อมนไม่มากกว่ามากเวลาหนูไปไม่ทั่วถึงยังรับไม่ได้มีเยอะนะแล้ว4 โมงเราก็ไปก็พอดีแล้วมั้งนะกล่าวว่า4 โมง10 โมงเช้าออกจากนี่เวลาทำงานนะ4 โมงเราออกไปถึงจันทร์ก็ประมาณ4 โมงครึ่งเสนาสนะอะไรเลยมอบไว้ตามปกติตามเดิมนะให้ปฏิบัติรักษาตามเดิมผมไปละอาจจะไม่ได้กลับไปกุฏิก็ได้เพราะได้เวลาแล้วก็ไปเลยอะไรก็เก็บมาแล้วใส่ย่ามใส่อะไรมาแล้วลูกอย่างนี้จะไปไหนล่ะลูกอย่างนี้ก็มีจะขึ้นรถเท่านั้นแหละยังไม่ลุกเลย
1: เวลายังไม่ถึง จะเป็นโอกาสของอาจารย์อย่างเก่าอยากจะจะได้พาผมไปโรงพยาบาลที่บอกว่า
0: ไปไหน
1: รีบรอบไปผมรีบรอบเลยรีบรอบรอบรีบรอบเขาชื่อชื่อเรียกบ้านแล้วก็เปลี่ยนบ้าน
0: เปลี่ยนบ้านวิ่งรถเหรอ
1: ออกเลย
0: แล้วบัตรเวลาจะไปก็วิ่งรอบแล้วก็ออกเลยเดี๋ยวนี้ยัง
1: ออก
0: เดี๋ยวนี้ยังไม่ออกยังไม่วิ่งรอบอะไรนะตั้งใจไปดีบ้างนะฮะ
1: ช่วย
0: ช่วยแม่สอนอะ
2: กลับมากลับกรุงเทพเลยจ้ะ
0: กลับกรุงเทพเลยไปซะนี่ก็จะไปศาลซะก่อนแล้วก็จะกลับมาแจ้งบ้านกลับซะไปกรุงเทพก็กลับซะนะส่วนตัวเอารับไปเลยส่วนตัวเท่าไรก็ช่วยชาติมัดหน่อยแล้วไม่มีอะไรติดตัวเอาเลิกกันได้แล้วทีนี้เลิกกันได้แล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: พระโมคคัลลานะมิได้ตอบเหล่ามหาชนทั้งหลายว่าพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ณที่ใดทั้งที่ท่านก็รู้อย่างประจักษ์ใจว่าพระบรมศาสดาเสด็จจำพรรษาในดาวดึงเทวโลกก็เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้มีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กว้างไกลมีวิสัยทัศน์หวังจะให้คุณานุภาพของผู้อื่นปรากฏชัดแก่มหาชนพุทธบริษัททั้งหลายที่กระหายใครจะรู้องค์พระสัพพัญญูประทับอยู่ณที่ใดท่านจึงให้ไปถามไถ่จากพระอนุรุทธะเถระเจ้าแท้จริงก่อนที่พระบรมศาสดาเสด็จขึ้นไปเทวโลกก็ทรงทราบเหตุการณ์นี้ดีอยู่แล้วฉะนั้นจึงได้ตรัสสั่งแก่พระโมคคัลลานะให้คอยช่วยแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทเหล่านี้และอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้ให้อาหารแก่ชนทั้งปวงเหตุดังนั้นอนาถบิณฑิกคหบดีจึงคอยจัดอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่มหาชนเหล่านั้นจนตลอดไตรมาสครั้นอีก7วันจะถึงปวารณาออกพรรษามหาชนก็พากันไปหาพระโมคคัลลานะกราบเรียนถามท่านว่า
1: พระบรมศาสดาจะเสด็จลงจากดาวดึงส์ณที่ใดและวันไหนกันแน่หากข้าพเจ้าทั้งหลายมิได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะไม่ยอมไปจากที่นี่
0: พระโมคคัลลานะจึงสำแดงฤทธิ์ชำแรกพื้นปฐพีแล้วไปผุดขึ้นณเชิงเขาสิเนรุราชเข้ากราบพระบรมครูถวายกราบทูลเรื่องทั้งหมดโดยละเอียดพร้อมทั้งวันเวลาที่พระบรมศาสดาจะเสด็จสู่โลกลำดับนั้นองค์พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า
2: ดูก่อนโมคคัลลานะเวลานี้สารีบุตรเชษฐาของเธอสถิตอยู่ณที่ใด
3: ข้าแต่พระบรมครูเวลานี้พระสารีบุตรไปจำพรรษาอยู่ใกล้ประตูเมืองสังกัสสนครพระเจ้าข้า
2: ดูก่อนโมคคัลลานะตอนนี้ไปอีก7วันจะถึงวันมหาปวารณาตถาคตจะลงจากเทวโลกณที่ใกล้ประตูเมืองสังกัสสนครถ้าชนทั้งหลายใครจะเห็นตถาคตก็จงไปสู่สถานที่นั้นเถิด
0: พระโมคคัลลานะน้อมรับพระพุทธฎีกาแล้วบังคมลากลับสู่มนุษย์โลกและบอกกล่าวแก่มหาชนทั้งหลายให้ทราบโดยทั่วกัน

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นนะท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้ยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องหลายจำไว้
0: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้หมดในหัวใจรู้อย่างนั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายประสาธาตุขันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องก็มีเท่านั้นโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด3สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เฮ็ดนี่เราต้องกินก่อนไปล่ะเพราะเราอยู่ในเขาในป่าเป็นสถานที่เห็ดมันออกเช่นเห็ดเพาะเห็ดปลาอะไรนี่มันก็ออกมันก่อนเห็ดอะไรก็ตามมันจะออกในป่าในเขาก่อนกินก่อนพักพักหวานก็กินก่อนเขาล่ะ
2: น้ำหนาว
1: ฮะข้าวอะไร
2: เห็ดข้าว
1: อ๋อข้าวกับบิณฑบาตมาพอเป็นไปก็เราไม่ได้ไปหาที่ดูหลานนี่เราไปหาเองนี่หาที่มันขาดเขินๆให้เขาทรมานช่วยด้วยเราทรมานเราเองไม่ไหวมีมากมันกินมากเล่นมันยาวนะมันจะเล่นนะท้องมันก็มีมากมันกินมากงั้นจึงต้องไปหาดักสันดานให้เขาดักช่วยด้วยดักช่วยยังไงเขาไม่มีเจตนาแล้วก็เมื่อมันมีอะไรก็ให้ตามมีใช่ไหมล่ะใช่ประมาณฉันนิดๆพออย่างชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะนั้นทีนี้ก็ไล่ขอพันกรมที่ทำงานตัวปิ้วไปเลยมันไม่ง่วงมันนั่งสมาธิมันนั่งได้ทุกเวลาถ้าฉันมากๆอาหารมากๆยิ่งผัดมันๆด้วยแล้วลองไปนั่งสมาธิที่กล่อมแล้วที่หลับล้มตุ้มได้สบายเลยมันเคยเรื่องนี้มันรู้หมดอาหารเขาเป็นอาหารป่าๆพวกหน่อไม้พวกเห็ดพวกอะไรน้ำพริกฉันไปมันง่วงแล้วก็ไม่ฉันมากด้วยฉันถ้าฉันก่อนไม่มากส่วนมากไม่ฉันถ้าอยู่ในป่าหรือดื่มกินแล้วไม่เอาเราไม่ฉันกี่วันก็ตามเอาจนกระทั่งผมจะเดินไปหมู่บ้านจะไม่ถึงเนอะมันเมื่อยมันเพลียมากเอาขนาดนั้นนะเดินไปหมู่บ้านฉันจะไม่ถึงหมู่บ้านมันจะหกจะล้มก้มกราบไปนะเพราะกำลังมันอ่อนเต็มที่นี่เราหมายถึงกำลังร่างกายนะแต่กำลังใจมันไม่เป็นอย่างนั้นที่นี่ร่างกายมันอ่อนลงเท่าไหร่นี่ใจมันยิ่งมีกำลังยิ่งดีดมันขึ้นดีดขึ้นดีดขึ้นเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านมันไม่เข้ากันได้เลยเพราะฉะนั้นมันถึงได้ทะเลาะกันระหว่างขันกับจิตขันก็คือธาตุขันจิตคือจิตภาวนาของเราคืออดมากนี่หมายถึงว่ามันถูกส่วนมากการอดอาหารนี่มักจะถูกจริตนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายเว้นแต่ผู้แก่นี่ไม่เหมาะอายุตั้งแต่4 50ขึ้นไปแล้วไม่เหมาะในการอดอาหารนอกนั้นเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเหมาะเวลาอดมันช่วยหลายอย่างความง่วงเหงาห้องนอนนี่ก็มันจะมีบ้างในวันแรกกดวันแรกมันมีนิดหน่อยพอวันสองวันสามไปแล้วไม่มีเลยความง่วงไม่มีอะไร แล้วก็ยิ่งอดไปหลายวันเท่าไหร่ก็ยิ่งความง่วงไม่มีแล้วก็ทราบไปขั้นตอนนี้จนเพราะอาหารนี่มันช่วยได้นี่อันหนึ่งแล้วก็เบากายนี่อันความขี้เกียจก็ไม่ค่อยมีแต่ส่วนมากว่าอยู่ในป่าในเขาความขี้เกียจมันหายหน้าไปเองแหละอย่างเมื่อคืนนี้ก็เทศถึงเรื่องนี้ให้หมู่เพื่อนได้ฟังผู้ไม่เคยดักเจ้าของในป่าในเขาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่ในป่าในเขาเรามีคุณค่าไงบ้างพระองค์ทรงทำมาแล้วที่ได้มาสอนนี่พวกเราไม่ทำบางรายไม่ทำเหมือนกับคนไม่เรียนหนังสือแต่จะไปให้คะแนนเขาไปเป็นกรรมการสอบเขาเป็นยังไงทราบดิหนังสือตัวเดียวก็ไก่กากาก็ไม่ได้จะไปเป็นกรรมการสอบตัดคะแนนเขาให้คะแนนเขาเป็นยังไง ังได้ฟังได้ไหมฟังขึ้นไหมนี่แหละผู้ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานแต่จะมาให้คะแนนกรรมฐานมาตัดคะแนนกรรมฐานมันเทียบกันกับคนไม่เคยเรียนหนังสือแล้วไปให้คะแนนพวกปริญญาเอกเขาใช่ไหมล่ะนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนทุกอย่างนั่นคือท่านทรงทำมาแล้วทั้งหมดท่านมาสอนจึงไม่ผิดเรียกว่าสวดคาถาธรรมจัดไว้ชอบเพราะได้ทำมาแล้วทุกอย่างทดสอบทดลองมาอะไรผิดอะไรถูกบอกไว้หมดเลยพวกเราไม่ได้รู้ในเรื่องราวอะไรชอบอะไรก็ตำหนิไปตามความชอบอยากชมก็ชมไปตามความอยากชมหาเหตุผลไม่ได้

ราคะตัณหาดิ้นขึ้นที่นี่นะสติมีปัญญามีจ่อลงไปที่นี่ฟาดกันลงที่นี่นั่นมันต้องถูกที่คันเข้าใจไหมล่ะนี่เราว่าเกาให้ถูกที่คันเกาอย่างนั้นสิอันนี้ไม่เคยเกาเพราะฉะนั้นเวลาเกาถึงเกาไม่ถูกที่คันเกาถลอกปอกเปิกยิ่งกว่าหมาขี้เรือนแล้วมาหายาใส่ด้วยไปหาตำหนิเขาอย่างนั้นตำเหนียวนี่ทั้งที่ตัวไม่เคยทำเลยให้คะแนนเขาตัดคะแนนเขามันน่าอายอยากจะมุดลงพื้นถ้าเป็นเรานะเจ้าของไม่เคยทำแต่ไปกล้าให้คะแนนเขาตัดคะแนนเขาไปกล้านินทาเขาตำหนิติเตียนเขาหรือไปชมเชยเขาด้วยหาเหตุผลไม่ได้การชมเชยก็ตามการตำหนิก็ตามของผู้มีธรรมะในใจต้องเป็นไปด้วยเหตุผลเท่านั้นตำหนิภาพเข้าไปแล้วนี่เพราะอะไรเพราะนั่นชมภาพเข้าไปนี่เพราะอะไรถึงชมเพราะเห็นนั่นไม่ใช่มาชมเฉยเรายังพูดงงหลงตาบัวมันกิเลสหนาใครจะมาชมปะปอเฉยอย่ามาชมเราบอกนี่เลยเดี๋ยวถูกไล่เบี้ยนะว่างั้นใครมาตำหนิเหมือนกันมาตำหนิเพราะอะไรว่ามาสินั่นไล่เบี้ยเข้าไปถ้าเหตุผลก็พร้อมแล้วเขาตำหนิถูกต้องเออยอมรับนั่นทั้งคำตำหนิทั้งคำชมเนี่ยถ้าตำหนิถูกต้องด้วยเหตุผลแล้วยอมรับทันทีน้ำหนักเท่ากันเขาชมด้วยเหตุผลถูกต้องยอมรับทันทีนะเนี่ยคำชมและคำสรรเสริญเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากันสำหรับผู้ที่จะเอาเหตุผลจากนั้นรับประโยชน์จากนั้นได้ประโยชน์เท่ากันเพียงแค่ว่าจะคิดเจ้าของชอบใจอะไรแล้วจะได้ประโยชน์เช่นเขาชมเชยเนี่ยเพราะว่าได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันหลงบ้าไปแล้วเนี่ยหาเหตุผลไม่ได้เพราะเขาชมถ้าเขาตีแล้วโอ้ยหน้างอไปหาเหตุผลไม่ได้อีกไม่เป็นท่านะพระพุทธเจ้าทำไมทรงเป็นอย่างนั้นให้มีเหตุผลทุกอย่างตำหนิก็ตามชมก็ตามตำหนินี้เพราะอะไรว่าไม่ดีอย่างนั้นนั้นเพราะอะไรว่าสิว่าไม่ดีเฉยหาเหตุผลไม่ได้เพราะเห็นนั่นว่าออกมาไม่ดีเพราะเห็นนั่นนะและดีเพราะเห็นนั้นเห็นนั้นน่าชมเชยเพราะเห็นนั้นเห็นนั้นนะทีนี้คนคนนั้นน่ะคนที่มีเหตุผลนั่นน่ะติเจ้าของก็ดีชมเจ้าของก็ดีหน้าที่การงานเจ้าของก็ดีจะมีเหตุผลติดตามกันไปแล้วไม่ค่อยเสียง่ายๆนะไอ้เพียงปะแปะก็ออกปะแปะก็ออกแบบปากรั่วใช่ไหมล่ะปากรั่วเขาจะไม่ปากรั่วปากไม่มีสติไม่มีรั่วกั้นคือสติคือปัญญาไก่กองก่อนแล้วค่อยพูดมาทั้งการชมการติให้มีสติรู้เรื่องซะก่อนปัญญาให้ควรดูเหตุดูผลความผิดถูกชั่วดีซะก่อนแล้วค่อยชมออกมาแล้วค่อยติออกมานั่นถูกต้องเจ้าของก็เหมือนกันเจ้าของจะทำงานการอะไรก็ตามไม่ดีหรือดียังไงเจ้าของต้องดูเจ้าของก่อนควรหรือไม่ควรถ้าไม่ดีแล้วห้ามทันทีความอยากไม่มีอำนาจเหตุผลเหนือกว่าแล้วหยุดนะถ้าดีเป็นผลประโยชน์เนี่ยความขี้เกียจขี้ข้านความไม่อยากทำก็ไม่มีกำลังเหมือนกันสู้เหตุผลไม่ได้ลำบากก็เอานะนั่นถึงว่าเป็นผู้มีเหตุผลและรักษาตัวได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราทรงบัญญัติอะไรไว้นี่ลองตรองดูสิท่านแสดงด้วยปัญญานี่ท่านสั่งสอนโลกด้วยปัญญานี่เราผู้ฟังไม่ได้ใช้ปัญญามันก็เข้ากันไม่ได้สิถ้าใช้ปัญญาเหมือนกันกับท่านสอนเราด้วยปัญญาด้วยความฉลาดแหลมคมเนี่ยทำไมจะได้ไม่ได้ประโยชน์ล่ะธรรมะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นอันนี้มันไม่สนใจใช่ไหมเดินได้บ่นทุกข์ก็ทุกข์เจ้าของแหละไม่ทุกข์ใครแหละพระพุทธเจ้าท่านมาทุกข์ด้วยนี่เพราะท่านสอนด้วยความเมตตาท่านมาแบ่งสรรท่านไม่มาแบ่งสรรมาส่วนให้กับเราจะดีหรือชั่วก็เป็นเราก็สุดวิสัยแล้วท่านสอนเต็มภูมิมันนะหากจะเอาก็เอาไม่เอาก็ส่วนแล้วแต่จะว่าไงนี่พูดถึงเรื่องหลักธรรมหลักการตำหนิหลักการชมให้มีเหตุผลอย่างนั้นมันถึงเย็นใจทั้งผู้ฟังทั้งผู้พูดก็เขาพูดด้วยเหตุผลผู้ฟังก็เมื่อต้องการเหตุผลหรือฟังด้วยเหตุผลแล้วมันรับกันได้ทั้งนั้นอย่างท่านสอนให้อยู่ในป่านี่ใครอยู่ในป่าเป็นพระองค์แรกล่ะพระพุทธเจ้านั่นเห็นไหมสอนให้อยู่ในป่าในเขาสอนไม่ว่าสอนพระองค์สอนสาวกทั้งหลายสอนในป่าในเขาให้อยู่ในป่าในเขาคือดูอันเนี้ยอยู่เพื่อจะทำงานอันนี้นั้นต้องหาทำเลที่เหมาะทำเลสนามรบพุ่นง่ายเวทีรบสนามรบ

0: ก็ให้เหมาะแล้วมันก็รบง่ายได้ชัยชนะง่ายถ้าทำเลดีสถานที่เหมาะมันอย่างไปอยู่ในป่าเนี่ยทั้งที่เราอยู่ตามปกติธรรมดาเนี่ยความขี้เกียจขี้ข้านมันขี้เกียจขี้ข้านนะกินก็มากนอนก็มากความขี้เกียจก็มากสิ่งเหล่านี้ไม่มีจืดจางเลยแล้วไม่อิ่มพอด้วยวันหลังขี้เกียจได้อีกนั้นนอนก็โอ้โหจนหมอนแตกมันก็ไม่เบื่อเนี่ยพวกตัวเนี่ยตัวให้คนได้อืดอาดเหนื่อยหน่ายได้ล่าช้าเหตุผลไม่ดีไม่มีผลบังคับมันได้มันก็เหยียบย่ำทำลายเราถ้าทำการทำมาหาเรื่องขี้มันก็ไม่พออยู่พอกินเนี่ยถ้าแสวงหาธรรมมันก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยถ้าลงสิ่งเหล่านี้เข้าไปกล่อมแล้วมันไม่ได้เรื่องนั่นนะต้องเอาเหตุผลเอาธรรมเข้าไปกล่อมขับสิ่งนี้ออกนี่สิ่งหนึ่งเราอยู่ธรรมดาเนี่ยที่พระท่านดัดท่านรู้นี่เวลาอยู่ธรรมดาเป็นยังไงที่ธรรมดาการขบการฉันก็เหลือเฟืออย่างวัดป่าบ้านตามันจะตายแล้วพระเนี่ยบอกให้เขาไปเอาไม้มาคาดคืนนี้จนไม่ทราบกี่ปี10กว่าปีแล้วหายเงียบเป็นป่านี้เขามาภาวนาเราภาวนาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านต้องการอะไรขัดเขินอะไรให้บอกไม่ต้องเกรงใจว่าเอองั้นไปเอาหามไม้มาให้สัก3รถนะท่านจะมาทำอะไรมาคาดบนขื่อนี่ระหว่างนั้นแล้วจะคาดทำไมบนขื่ออ๋อน้ำท่วมสิว่าขึ้นบนหลีกภัยน้ำท่วมระหว่างนั้นน้ำอะไรท่วมโอ้ก็น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำโกโก้กาแฟน้ำพริกน้ำแกงนั่นแหละมันท่วมพักมันจะตายเดี๋ยวนี้วะจากนั้นมาเลยไม่เงียบจนป่านนี้ไม่เห็นมาเลยไหมเออแล้วมันท่วมขึ้นมาแล้วมันจะเรื่องอะไรตั้งแต่ต้นไม้ใบหญ้าที่เราปลูกไว้ตามได้ตำนานนั่นมันท่วมมันตายเงี้ยหรือน้ำท่วมน้ำท่วมมันก็ตายอันนี้ก็เหมือนกันทำตั้งงอกบ้างก็ไม่เจริญคอยจะเปื่อยไปเลยแหละเพราะน้ำท่วมเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้อยู่ของสิเป็นยังไงมาอยู่ในที่ชนี้การขบการฉันการอยู่การหลับการนอนเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วผลทางด้านภาวนาเป็นยังไงดูอยู่ของมันก็รู้ที่ของดูอยู่ของทุกวันนี่ผลได้ผลเสียผลลบผลบวกมันบอกอยู่ในหัวใจนี่มันเป็นอย่างนั้นทำยังไงล่ะนี่มันขาดทุนนี่มันไม่ก้าวไม่ก้าวหน้ามันก็ก้าวถอยหลังนี่มันไม่อยู่เฉยๆนะเมื่อมันไม่ก้าวหน้ามันก็ก้าวถอยหลังเมื่อมันไม่เจริญมันก็เสื่อมมันลงหาวิธีดัดสิปลูกเป่าข้าวป่าข้าวป่าอยู่ที่นี่มันเป็นยังไงกิจมันยังไม่ถึงใจมันยังไม่ถึงพอกับกิเลสชนิดนี้อ่ะกิเลสชนิดขี้เกียจชนิดไม่เอาไหนเนี่ยเอาอีกขยับเข้าไปอีกเข้าไปจนกระทั่งถึงไม่ว่ากลางวันกลางคืนตั้งตัวเจาะตลอดเวลาไม่งั้นตายเสือไปกินว่าไงในป่าเสือแต่ก่อนมันมีจริงๆในเสือนี่มากจริงๆนี่นะไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้แม้แต่เสือกระดาษก็ไม่ค่อยมีแล้วไม่ทราบจะเอาอะไรมาวาดภาพเสือแล้วเพราะเสือมันตายหมดแล้วนี่ใช่ไหมเสือกระดาษก็เลยไม่มีให้กลัวแล้วแต่ก่อนมันจริงๆนี่เสือไปที่ไหนกลางวันมันก็ยังกระหึ่มกระหึ่มอยู่ข้างเดี๋ยวว่าแต่กลางคืนว่านั่นแล้วมันก็ตั้งตัวที่คนเรากลัวตายตั้งตัวก็มีสติก็เป็นความเพียรจ่อยนี่มันจะไปกลัวอะไรเสือก็เป็นสัตว์เราก็เป็นคนนั่นแก้กันเสือมันมีเขี้ยวเราก็มีเขี้ยวนี่วะนั่นจะรู้ไหมล่ะนี่อุบายแก้กันเสือมันมีอะไรเกินมากกว่าเราล่ะพอเราจะกลัวมันล่ะเอามาสิถกกันใช่ไหมล่ะนี่อุบายของกรรมฐานท่านสอนท่านเอาอะไรเสือมีพิเศษอะไรถึงได้กลัวมันมีอำนาจวาสนามาจากไหนถึงได้กลัวมันมันก็กระหึ่มอยู่ตามภาษามันไม่ป่ามันก็ป่าก็ร้องเป็นธรรมดาก็พูดเป็นธรรมดานั่นภาษาพูดของสัตว์เรามีป่าแล้วยังพูดจะแบบพูดปากมนุษย์พูดนั้นพูดเป็นพิษเป็นภัยด้วยนะพูดทะเลาะด้วยอันนั้นมันพูดเฉยๆเสือพูดใช่ไหมมันอ้าวไปบางทีมันก็อ้าวเหมือนกับแมวบางทีมันก็ขึ้นเต็มจนยศมันอ่ะนั่นมันร้องด้วยความคึกความกระนองตามภาษามันไปมันไม่ไปหาทะเลาะกับใครไอ้ปากเรานี่มันทะเลาะเก่งนี่นะไม่ได้ทะเลาะกับใครมันทะเลาะกับแฟนมันแหละ ใจไหมล่ะใครมีแผนมันหาที่ทะเลาะไม่ได้มันไม่มีที่โปร่งที่วางมันมาฟาดลงวางลงที่แฟนมันแฟนมันจะเลยตายคอยรับขยะจากแฟนหนึ่งแฟนปากเปาะนั่นน่ะมีเหลือหนึ่งถึงได้มาหัวเราะหนึ่งวะนี่เราพูดถึงหนึ่งเสือหนึ่งซากเจ้าของเลยซากจนมันอยู่ถ้าอุบายไม่ทันมันก็เหยียบเราได้อุบายให้เกิดความกลัวความอะไรเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเลยอุบายเรื่องธรรมที่จะแก้เหมือนกับยาแก้โรคคนหนึ่งให้มันทันกันอย่างที่พูดนี่แล้วมันกลัวเสือมันเป็นอะไรถึงได้กลัวมันนะซักกันก่อนสิเสือมันเป็นสัตว์นี่นั่นเราเป็นคนแล้วเราเป็นคนยังไงแล้วยังเป็นพระแล้วพระยังพระกรรมฐานอีกไปกลัวเสืออุ้ยเสียท่านักศาสนาอยู่ไปทำไมถ้าอยู่แบบนี้นะแล้วเราจะทำไงจะไม่ให้นักศาสนาจะดีอย่างมีเกียรติหรอต้องไม่กลัวเสือใช่ไหมถึงไหนถึงกันจึงเรียกว่านักรบแล้วเข้ามาทำไมเข้ามาในป่านี่เราก็รู้แล้วว่าป่านี้เป็นป่าเสือเราเข้ามาทำไมถ้าไม่เข้ามาตั้งใจรบความขี้ขาดหวาดกลัวนี่มันเป็นเรื่องรบเหรอมันเป็นเรื่องขี้ลาดเข้าใจไหมคือกลัววิ่งไปจนขี้ลาดมันไม่ใช่ทางนั่นแก้เจ้าของมันมีพิเศษอะไรกว่าเราล่ะเสือถ้ามากลัวอะไรมันกลัวเขี้ยวไม่เขี้ยวเราก็มีนี่ว่านั่นเอากลัวตามันตาเราก็มีฮะกลัวขนเราก็มีฮะเอาสิไล่กันไปจนสุดขีดจนกระทั่งจะไปไม่ได้นะชุดท้ายก็กลัวอะไรมันสุดท้ายกลัวหางมันเลยที่นี่เราไม่มีหางไว้จะเอาอะไรสู้นี่ระวังให้ดีตรงนี้นะกลัวหางมันเลยแต่ก่อนเพราะว่ากลัวนั่นมันเหลือเราก็มีเราก็ไม่กลัวใช่ไหมพอไปถึงหางกลัวหางมันเหลือหางเราไม่มีตั้งแต่มันเองยังไม่เห็นกลัวเราไปกลัวมันทำไมนานยังไม่แก้กันตั้งแต่ตัวมันเองหางติดก้นมันอยู่นั่นมันยังไม่เห็นกลัวเราอยู่ห่างๆไกลเราไปกลัวมันทำไมน่ะนั่นมันก็ไปได้ใช่ไหมล่ะแก้กันสบายนี่วิธีท่านแก้หมุนกันไปหมุนกันมาสุดท้ายก็เกิดความกล้าหาญชาญชัยเอาที่นี่ไม่ว่าอะไรเดินก็ไปหาได้เลยลงจิตไม่กลัวสักอย่างเดียวถ้าจิตกลัวสักอย่างเดียวป่าราบนะถ้าลงจิตถ้าจิตกล้าหาญสักอย่างเดียวอย่างว่านี่นะเดินเข้าไปหามันได้อย่างสบายๆเหมือนไม่ใช่ศัตรูอะไรโดยนี่นั่นนั้นอยู่กับจิตเมื่อจิตฝึกได้แล้วอำนาจของธรรมก็มีอยู่ในจิตพลังของธรรมทุกอย่างอะไรจะเป็นเหนือจิตนี้ได้ล่ะเดินเข้าไปหาได้อย่างสบายๆแต่มันก็ไม่เห็นมีเสือพอให้เดินไปหามันว่ะเนี่ยนักปฏิบัติท่านทำอย่างนั้นท่านแก้ท่านทีนี้เมื่ออยู่ในสถานที่นั้นมันก็นอนใจไม่ได้สิเดินอยู่กลมก็ท่ามรบถือสติจ่ออยู่นี่มันจะคิดไปแบบไหนแบบไหนจะเป็นข้าศึกตัวเองความกลัวก็เป็นข้าศึกแก่ตัวเองเนี่ยว่าอะไรๆที่มันเป็นภัยต่อจิตต่อธรรมต่อจิตเราต้องไหนระงับดับมันลงไปทีนี้ก็ความขี้เกียจขี้ค้านไปอยู่ในที่ฉะนั้นไม่มีนะมันหายหน้าไปเองมีได้ไงเสือจะกินหัวมันมีได้ไงไปอยู่ในที่มันมีมันน่ากลัวมันน่ากลัวอย่างนั้นจริงกลางวันกลางคืนมีแต่เสืออยู่ในป่าเขาคนก็นู่นบ้านอยู่นู่นนี่เราอยู่ในป่าลึกๆที่นี่เสือเมื่อไม่มีคนมันก็อยู่ตามภาษาของมันเราก็ไปอยู่กับป่ามันมันก็ร้องกับครางเป็นธรรมดามันแต่เราเป็นบ้ากลัวมันเฉยๆถ้าเวลาเอาทรมานตัวให้มันทันกันแล้วเสือกับเรามันก็อยู่ด้วยกันได้สบายมันก็หึ่มๆเราก็เดินอยู่ความสบายไม่เห็นมีอะไรกันนั่นมันเป็นไปจากเราต่างหากไม่เป็นบ้ากลัวเขาไม่ทราบว่าเราอยู่นี่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้เลยเขาก็ร้องครางไปตามเรื่องของเขาแต่เราก็อยู่นี่เราก็กลัวตัวสั่นเป็นบ้าของเราไปทีนี้พอพิจารณามันทันกันแล้วต่างอันกับต่างจริงต่างอันต่างอยู่ไม่เห็นมีอะไรกันนั่นทีนี้ความเพียรก็ก้าวไปไม่กลัวอยากเดินยังกรมนี่ลงเมื่อไรลงไปเลยไม่มีละคำว่ากลัวกลัวตรงไหนเข้าตรงนั้นนั่นฟังสิดับเจ้าของเพราะทั้งที่ขณะนี้มันกล้าแล้วนะพอต่อไปมันจะเกิดความกลัวขึ้นมาอีกเพราะกิเลสมันออกช่องนี้ไม่ได้มันจะออกช่องนี้มันออกช่องนี้ไม่ได้มันจะออกช่องนั้นธรรมะต้องไปตามช่องมันออกนะพอมันรู้สึกว่ามันกลัวนั่นละความกลัวนั่นละมันเป็นธรรมเทศนาเป็นการเตือนเรามันกลัวที่ไหนมันก็ลงปุ๊บแล้วเข้าไปหาที่นั่นเลยที่มันกลัวไปแล้วเห็นมีอะไรมันหลอกเรานั่นมันก็รู้กลมายาของสังขารสัญญามันหลอกเรามันเป็นหมายว่าเสือตรงนั้นตรงนี้เวลาไปจริงมันไม่มี นั่นมันโกหกต่อหน้าต่อตายังจะเชื่อมันอยู่เหรอนั่นแก้กันอยู่อย่างนี้พระกรรมฐานท่านผู้หาอาถรรพ์ธรรมจริงโอ้ยท่านเดินตายมาเราพูดจริงๆนะแม้แต่สมัยปัจจุบันนี้องค์ไหนก็ลองดูสิถามดูสิเรานี่เป็นพระขี้ดื้อนะถึงทุกองค์สำคัญสำคัญต้องให้ถึงกันซะก่อนนะอย่างหลวงปู่ขาเนี่ยโอ้โหฟัดกันจะหลวงปู่ฝาขาหลวงปู่คำดีหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟั่นไม่ค่อยได้ทลายนักไปที่ใดมีแต่แขกคนลุงท่านเราจะพูดธรรมะอะไรก็ไม่ค่อยถนัดใจแต่ก็ที่ว่าเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่มันเป็นโอกาสอันดีเฉพาะคุยกันเราเต็มเหนี่ยวแล้วองค์ไหนเล่าให้ฟังโอ้โหแล้วก็ทำให้คิดกันนะพอท่านเล่าเรื่องอุบายท่านให้ฟังนะบอกโอ้ท่านมีอุบายท่านไปอย่างนั้นบางทีอุบายมันไปโกงกันโอ้เนี่ยท่านทำไมท่านคิดแบบสุดทรมานโกงกันนะโกงกันจนได้อย่างนี้ก็มียกตัวอย่างเช่นหลวงปู่คำดีท่านไปอยู่ทางอะไรเขาสแกล่าทางอำเภอปักธงชัยนะนั่นนะป่าเสือนั่นนะท่านเดินยังโกงเลยแล้วเสือมันก็มาหน้าถ้ำไม่สูงเดินยังโกงอยู่พอเสือมานั่นมันก็คำรามเลยท่านทีคำรามเลยท่านท่านบอกว่าพอมันคำรามได้ยินเสียงเสือก็หึ่มขึ้นใกล้ๆนี่ก็เลยกลัวท่านหน่อยยืนตัวแข็งอยู่กลัวเสืออ้าวเราก็มาหาพระนามไม่กลัวเถอะท่านก็สอนท่านนะจริงนะเรากินสัตว์กินอะไรๆต่ออะไรในท้องเรานี่มีแต่ประชาสัตว์นี่เวลาเสือจะกินเราเพียงตัวเดียวมันจะมาขอกินเราตอนนี้เราทำไมกลัวเราอ่ะนั่นท่านแก้เห็นไหมล่ะอุบายท่านงั้นเรากินสัตว์ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งตอนนี้กินไม่อิ่มไม่พอท้องเรามีแต่ประชาสัตว์เราต้องไม่เห็นกลัวเนี่ยประชาสัตว์อยู่นี่ไม่เห็นกลัวเวลาเสือกระหึ่มท่านทำไมกลัวแล้วล่ะเรานี่เอาละเปรียบสัตว์ทั้งหลายเกินไปถึงเวลาของเราที่จะให้เขากินก็กินบ้างสิถ้าเป็นนักธรรมะนั่นบางที่ท่านพูดเพราะในเสือนี่เมื่อเห็นคนยืนตัวแข็งอยู่มันเรียกว่ามันได้ทีแล้วเข้าใจไหมล่ะมันได้ทีแล้วนี่มันก็กระหึ่มใหญ่แล้วท่านนี่ก็สอนตัวใหญ่เลยทีนะสุดท้ายก็ตัดสินกันอ้าววันนี้จะให้เสือกินได้ยังไงถ้าจะให้อยู่อย่างนี้ด้วยความกลัวเสือนี้อยู่ไม่ได้หนักศาสนาทำไมหนึ่งต้องลงไปให้เสือกินสองถ้าเสือไม่กินเราเสือก็เข่งกันว่างั้นนะมีเท่านั้นเองพอว่างก็เอาตัดสินใจได้นี่ตัดสินใจปุ๊บก็ลงเลยเสือก็หึ่งก็หึ่งนะท่านลงหาเสือเลยนะนั่นนะฟังสิพอลงไปก็เงียบเสือมันก็กลัวคนเหมือนกันเพราะคนจะเอาจริงเอาจังมันก็เข่งด้วยเสือแล้วก็ตามหาอะไรดีนะตามหาในเขานั่นนั่นเป็นหินดานหินอะไรๆตามไปหาที่ไหนมันก็ไม่เจอไหนก็ไม่เจอเดี๋ยวทำพระแสดงขึ้นมาอีกนี่เมื่อไม่เจอแล้วจะตามหามันทำไมเวลากลัวก็เป็นบ้าแบบหนึ่งกันว่างนี่นะผุดขึ้นมาเนี่ยนี่เวลาฆ่าก็จะเป็นบ้าแบบหนึ่งอีกเหรอถ้านี่อย่างนี้ไม่พอดีนะพอว่างก็หยุดชะงักเลยไม่ตามหามันกลับมาเดินโยมสบายเลยนั่นนี่อุบายนี้มันโกงกันจนได้นะคือไม่มีใครสอนใครล่ะเวลาท่านเล่าฟังเราก็กระยิมโอ้อุบายตรงนี้ทำไมมันได้โกงกันเราลักหนาเนี่ยคือท่านจะทำก่อนเราหรือเราจะทำก่อนท่านนั่นแหละนั่นไม่ทราบได้แต่ว่าอุบายนี้มันโกงกันว่านั้นเราพูดเราก็แน่ใจว่าท่านทำก่อนเราอุบายนี้ท่านนำมาใช้สำหรับท่านก่อนเราเพราะเรายังเรียนหนังสืออยู่นี่นะเราออกทีหลังท่านนี่เรามันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ไม่ได้ถึงกับเสือมาควรมาคลางอะไรใส่เรานะไม่มาคำลงคำรามเลยมันน่ากลัวกลัวเสือน่ะกลัวมันแรงๆไปนั่นพอไปอยู่ในป่าเสือเห็นมันน่ะเลยทางโยมนี่เลยมีตั้งแต่เสือนี่หมอบอยู่สองฝากทางนี่เป็นตับๆเลยไอ้สัญญามันหลอกเราว่าเสือมันหมอบอยู่นั่นมันไม่มีตัวเดียวก็ไม่มีแหละมันหลอกเราทีนี้สัญญาหลอกเจ้าของเจ้าของก็ตัวสั่นเลยพี่เจ้าของเองล่ะมันคือเหมือนกับฉายหนังอะไรน่ะเขาฉายหนังไอ้ฟิล์มมันอยู่นี่นะใช่ไหมมันฉายไปติดจอมันเป็นบ้าอยู่จอมความจริงมันออกจากฟิล์มนี่ใช่ไหมล่ะนี่เหมือนกันมันออกจากนี่ไปเป็นภาพเสือนั่นเสือนี่อยู่นี่ก็สอนเจ้าของเหมือนกันสุดท้ายก็บึ่งออกเลยใช่ไหมเอาตัวไหนมันใหญ่ที่สุดให้มันตัวนั้นกินก่อนนั่นภาพประเภทนี้ไม่ควรจะอยู่ให้นักศาสนาของพระพุทธเจ้านี่มาเข้าป่าหน้าเขาเพื่อจะชำระศาสนาเพื่อจะเข้าสู่แนวรบจริงๆแล้วทำไมจึงมากลัวอย่างนี้ไม่สมควรที่จะให้อยู่ในศาสนาให้หนักศาสนาพระพุทธเจ้า คนประเภทแบบเรานี่ให้ตายซะดีกว่าถ้าสู้ความกลัวเท่านี้มาได้แล้วอย่าอยู่เลยนะเห็นไหมล่ะมันเด็ดเข้าไปเลยเข้าไปนี่ก็กำหนดตัวไหนมันใหญ่ที่สุดคือมันไอ้ภาพมันหมอบรอบไปหมดแล้วนะไอ้ภาพเสือภาพลมภาพแรงนั่นน่ะมันมีตัวกินอะไรเลยตัวไหนมันใหญ่ที่สุดให้กระตังไปหาตัวนั่นมันก็บอกว่าตัวนั่นใหญ่สุดก็บึ้งออกเลยออกไปไม่มีอะไรนั่นหนึ่งแล้วนะนะเอาแล้วนะแล้วตัดสินใจวันนี้เอากันให้เต็มที่ถ้ามันยังไม่กลัวถ้ายังไม่กล้าแล้วมันจะไปถึงไหนก็ไปแต่เขาจะว่าบ้าก็ตามเราไม่ใช่บ้าแต่เราเป็นเราแก้กิเลสต่างหากนี่แล้วบุกเลยตากับฟาดกันไปฟาดกันไปกำหนดมันว่าเสือตรงนั้นมันว่าเสือตรงนี้ตามมันไปเรื่อยหลอกเรื่อยหนึ่งแล้วนะสองแล้วนะสามแล้วสุดท้ายไม่มีอะไรมันโกหกเราจับได้แน่จากนั้นก็พลิกเป็นความกล้าหาญขึ้นมาทีนี้เวลามันกล้าหาญแล้วในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่มันจะกลัวเลยนั่นฟังสิทั้งที่ขนาดก่อนมันกลัวจนตัวสั่นก้าวขาไม่ออกแล้วขนาดหลังนี้มันไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่จะทำให้จิตกลัวได้นอกจากกล้าหาญทางใจเต็มหัวใจเท่านั้นเพราะมันเป็นฉะนั้นแล้วไปหาอะไรเดินกลับมากลับมาแล้วเดินยังกลมอย่างสบายในวันต่อไปก็เหมือนกันถ้ามันกลัวหรือเอาอีกหรือวันนี้เอาอีกกันเอาอีกหรือหมอบเลยท่านฝึกครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั่นเองนั่นมันต้องเป็นอุบายของแต่ละคนนะเราจะไปคอยให้ครูบาอาจารย์มาคอยแนะอุบายอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นวิธีการดำเนินวิธีแก้ไขตัวเองอย่างนี้ไม่ทันต้องเป็นอุบายของแต่ละคนอย่างหลวงปู่คำดีนั่นท่านหาอุบายเกี่ยวกับเรื่องเสือน่ะแล้วท่านก็ดุ่มลงไปหาเสือจริงเล่ากับคนแบบเดียวกันนี่ทำไมมันช่างโกงกันนะวะเราเวลาท่านพูดกันว่าเรานะไม่พูดแหละมีแต่ท่านเล่าให้ฟังท่านเองท่านก็คงไม่ทราบแล้วว่าอุบายของเราก็เป็นอย่างนั้นได้เคยฝึกมาแล้วอย่างนั้นท่านก็คงไม่ทราบท่านก็เล่าท่านไปเรื่อยแต่เราฟังมันเข้ากันได้ปั๊บทันทีโอ้โหอุบายทำไมช่างโกงกันนะนานเลยเป็นแบบพิมพ์เดียวกันเลยเวลาโดดลงไปหาเสือก็แบบเดียวกันมีตัวใดใหญ่จะให้ตัวนั้นกินก่อนแล้วโดดลงไปไม่มีใครมันเป็นอย่างนั้นบายวิธีการฝึกมันต้องแล้วแต่สติปัญญาของผู้ใดที่จะนำมาใช้ตัวเองเพราะธรรมะมีอยู่ทั่วไปธรรมะมีอยู่ตลอดกาลเช่นเดียวกับกิเลสมันมีตลอดเวลาแสดงฤทธิ์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าอียาบทยืนเดินนั่งนอนใดทั้งนั้นเมื่อมันมีช่องโอกาสที่มันจะแสดงลวดลางมันได้มันแสดงทั้งนั้นกิเลสทีนี้ธรรมะเมื่อมีโอกาสที่จะแสดงลวดลางตัวเองได้เพื่อปราบกิเลสแล้วทำไมจะไม่แสดงเมื่อหาธรรมทำไมจะไม่เจอธรรมธรรมมีอยู่ทั่วไปนี่ทุกการสถานที่เวลาไม่ได้เลือกการนะมันก็ได้สิองค์หนึ่งท่านได้แบบหนึ่งองค์หนึ่งได้แบบหนึ่งหลวงปู่ฟันนี่ก็เดินก็ไปหาเสือนั่นนี่หลวงปู่ฟันท่านเล่าให้ฟังเสือมาโดดไปหามันก็โดดหนีเลยท่านอันหนึ่งอันที่สองก็ท่านก็ไปอยู่นู่นละเขาใหญ่ทั้งเขาใหญ่นั่นหากแม่นายเขาใหญ่นะไปอยู่มันมีบ้านคนเล็กน้อยทางนู้นน่ะทางปากช่องไปตอนไปไม่มีเสือออกไปบินตะบะตามบ้านเขาบ้านก็มีกี่หลังคาเรือนแหละดังนั้นเรากรรมฐานท่านไปดัดสันดานแต่ของท่านเป็นอย่างนั้นแหละบ้านไหนใหญ่ดูเวลาอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเฟือท่านไม่ไปหรอกท่านจะไปแต่ไปหาบ้านเล็กๆน้อยๆพอยังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งเท่านั้นน่ะถ้าไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นพอได้มีลมหายใจประกอบความภาคเพียรความภาคเพียรนั้นถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆนี่เอาวินาศบาตรท่านว่าพอกลับเข้ามามันเป็นหินดานหินพลานรู้ไม่ใช่หรือหินดานกลางแจ้งกว้างขวางนี่พอท่านโผล่มานั่นตอนไปท่านก็ไปตรงนั้นแหละแต่เสือมันยังไม่มาท่านไปแต่เช้านี่ตอนท่านสายขากลับมาเนี่ยเสือมันนอนโอ้ยเสือนอนไม่เป็นท่าสำหรับท่านมันแผ่สองหลุมเลยเหมือนคนเนี่ยท่านว่างั้นนะเสือนอนนอนแผ่สองหลุมเลยมันนอนแบบว่ามีสติจะตั้งหน้าหันหรอคือมันนอนผิงแดดหน้านั้นมันกำลังเป็นหน้าหนาวมันออกมาแล้วมันนอนแผ่สองหลุมอยู่เนี่ยเอ๊ะมันอะไรกับภาพอยู่นั่นนะดูมันกับภาพอยู่ถ้าว่านอนขวางก็ไม่ใช่ถ้าว่าหงายก็จะได้มันบ่แน่ถ้าก็เดินไปที่ไหนแล้วมันเสือนอนกับภาพเนี่ยหงายต้องมันฟาดเพราะไปว่าเสือด้วยเนี่ยท่านเนี่ยภาพไปแล้วเดินก็ไปแล้วพอเดินก็ไปจนใกล้มันแล้วท่านก็ทำท่าวิ่งใส่มันแล้วมึงมานอนอะไรในเวลาเขาบินสะบัดมาจนเสร็จใจมึงมานอนอะไรพอว่าแล้วปุ๊บทีเดียวเปิดเด็ด ป็นเข้าป่าเงียบเลยท่านทำท่าขู่มันมันนานแล้วเฉียดสายไปมาก็ไม่ตื่นเขาวินสบายจนกลับมาพอว่างั้นก็โป๊ะทีเดียวท่านนี่ก็โดดเข้าป่าถึงเลยนั่นนี่ท่านจันพันท่านจันพันนี่จะเจออะไรหน
1: เสือ
0: แต่สำหรับหลวงปู่มั่นนี่โอ้ยนับไม่ถ้วนแล้วแต่ท่านไม่ค่อยพูดหรอกนอกจากมันไปสัมผัสตอนจะพูดเล็กๆน้อยๆเรื่องความทุกข์นี่ยกให้หลวงปู่ฟันหรือหลวงปู่มั่นนะเพราะเป็นท่านเป็นแนวหน้านะหลวงปู่ฟันหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเนี่ยองค์ไหนองค์ไหนก็มีแต่อย่างนั้นฟังนี่ทำยังอยู่ภาคตายนะต้องเป็นผู้ใจเด็ดเมื่อเด็ดอย่างนั้นได้ก็เด็ดฆ่ากิเลสนั่นเองพูดง่ายๆใจก็เด็ดได้กิเลสก็ขาดได้ถ้าไม่เด็ดไม่ขาดทำเยอะๆเยอะๆโอ้ยไม่ได้หรอกนี่พูดถึงเรื่องว่าการอยู่ในป่าท่านทรมานท่านอยู่อย่างนั้นเนี่ยท่านไปอยู่ท่านไม่อยู่ในที่รู้ๆล้านหลาความเพียรไม่ก้าวจิตใจไม่สว่างสวยเดี๋ยวเวลาไปอยู่ในที่โอ้ยากขัดแค้นนั้นร่างกายมันอ่อนตัวลงไม่ได้บีบบังคับกันยากเลยมันก็อ่อนตัวลงจิตมันก็มีช่องทางที่จะขึ้นท่อนหนุนตลอดเวลาด้วยความเพียรแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นผลสุดท้ายถึงวันที่จะฉันคือถ้าไม่ฉันก็ไม่ได้มันจะตายจริงนี่ที่ดูที่เดินไปบิณฑบาตในหมู่บ้านจะไม่ถึงหมู่บ้านมันเมื่อยขนาดนั้นก้าวขาจะไม่ออกอ่อนแทะแทะจากถ้ำไปหาหมู่บ้านเขาก็คือว่ามันถึงขนาดนั้นถึงไปถ้ามันพออยู่ได้ไม่อยู่ไม่ไปมันเด้งความเพียรเมื่อมันจำเป็นจริงถ้าฉันนี่ก็อาศัยเขาเมื่อไม่กินไม่ได้ก็ต้องไปนี่แหละไปยังไม่ถึงหมู่บ้านนี่มันอ่อนไปหมดแล้วขาแต่พยายามไปพอไปบินทบาทกลับมาพ้นจากหมู่บ้านมาแล้วก็ฉันที่ไหนก็ฉันเยอะฉันนั่นก็ล้างบาตรเพราะในปุ๊บในป่าในเขาน้ำมันมีอยู่ทั่วไปนี่อดอยากอะไรน้ำพอฉันเสร็จแล้วเราก็ล้างบาตรล้างอะไรถึงแล้วทีนี้ก้าวเดินทางนี้ไม่เหมือนคนเก่านะคือแต่ก่อนมันมามันอย่างอ่อนเปียกมาใช่ไหมล่ะคราวนี้ไปมันก็ขึงขังกันบ้างแล้วแต่กินข้าวไม่แล้วไม่ขึงขังก็ไปฆ่าทิ้งสิทำมันหนักกันดินทำไมหิวก็จะไปไม่ได้อิ่มก็จะไปไม่ได้มันหมดท่าคนเราใช่ไหมคนหมดท่านี่พอกินอิ่มแล้วมันก็พอไปได้ใช่ไหมขึ้นเขาอยู่แล้วที่นี่ไม่ลงมาอีกวันหลังไม่ลงลงมาทำไมกินทุกวันกังวลมีแต่เรื่องหากินตื่นแต่เช้าไปจนกลับมาจนตอนเที่ยงใครจะได้หากังวลกับกินข้าวแม้จะเดินไปหมู่บ้านเป็นการเดินโยกมไปก็ตามมันก็มีกังวลอยู่นั่นแต่ดูอย่างนั้นไม่ไปแล้วมีแต่ความเพียรอย่างเดียวสนุกสิกี่วันก่อนแล้วแต่เธอตื่นนะจนมันเป็นแบบนั้นแหละถึงจะไปแบบจะก้าวขาไม่ออกมันจะตายจริงเหรอนี่วะเอาไปให้ครับคิดว่ามันทะเลาะกันคือไงนี่กิเลสมันแทรกขึ้นมาฟังสินี่เจ้าของอันว่าเจ้าของทรมานอดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสใช่ไหมแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายเจ้าของกำลังจะตายรู้ยังนะเห็นไหมกิเลสมันดัดอ่ะมันแทรกขึ้นมา นี่อดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสให้กิเลสตายใช่ไหมมันขึ้นในจิตแต่เวลานี้กิเลสมันยังไม่ตายนะเจ้าของจะตายก่อนนะรู้ไหมนะเห็นไหมมันขึ้นแทรกปั๊บขึ้นมาถ้าอุบายของเราไม่ดีก็แก้กันไม่ตกก็มันก็แพ้มันเลยแก้ปั๊บก็กินก็เคยกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นมีเสียวิโสอะไรอดเพียงเท่านี้ก็พอจะตายก็ตายก็ตายสินานเห็นไหมใส่กันนั่นแก้กันมันต้องแก้งั้นก็กินมาตั้งแต่วันเกิดเห็นได้ความวิเศษวิโสอะไรนี่เพียงอดบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่ออาจเพื่อทำเท่านั้นก็จะตายก็ตายก็ตายสิว่าไงคนแบบนี้อยู่ให้มันหนักโลกว่ะนี่มันก็ขึงขังกันอยู่ใช่ไหมล่ะนั่นแหละอุบายพิษมันแก้กันอยู่ในตัวจิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับเก้าอี้ระหว่างที่กับธรรมเหมือนคนสองคนจะแย่งกันขึ้นนั่งเก้าอี้ใครมีกำลังมากคนนั้นก็เดี๋ยวขึ้นคนนึงตกลงไปเดี๋ยวคนนั้นขึ้นได้คนนี้ตกไปอย่างนั้นมันฟัดกันระหว่างที่เดือดกับธรรมนี่เช่นอุบายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นอุบายของเจดีย์ที่เกิดขึ้นมาจะพังลงเราลงจากเก้าอี้ใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ปีนปุ๊บขึ้นมาแล้วมึงนั่งหาทำไมก็มีว่าไล่ไปตกเก้าอี้ลงไปที่ว่าก็กินก็กินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นที่เสียสูอะไรนั่นคือว่าไล่เจดีย์ลงจากเก้าอี้เลยอดเพียงครั้งนี้มันจะตายก็ตายที่มันหนักจะหนาอย่าอยู่ไปเลยนะแก้กันปุ๊บมันก็ไปได้สบายอดได้สบาย นั่นกรรมฐานท่านทำกันแต่ท่านไม่เล่าน้ำนอกจากในวงของท่านเองวงพระกรรมฐานด้วยท่านเล่าให้ท่านบูนน่าฟังมากนะมันเพลินมันเป็นเครื่องดูดดื่มจิตใจเป็นกำลังใจให้เป็นคติเราให้มีแก่ใจการในการประกอบความภาคเพียรองค์ไหนองค์ไหนมักจะเป็นอย่างนั้นนั้นบรรดาครูบาอาจารย์ที่เริ่มมาให้พวกเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาทุกวันอย่างสมัยปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่กราบมานั้นล้วนแน่ตั้งแต่ประเภทนี้แหละประเภทที่เดินตายมาเวลาท่านจะตายอยู่ในป่าในเขาไม่มีใครทราบเห็นไหมเวลาท่านเดินตายมาแล้วอาจารย์นั่นดีนั่นอาจารย์นั่นดีดีจุ่มท่านจะตายไปบางทีจะนอนก็ไม่ได้นอนมันยุ่งพวกนี้นะเอาละพอเดินจะไม่ดุคนก่อนมันไม่ดุแล้วมันปวดหัวพอลงสุดท้ายแล้วดุคนจะแล้วมันก็สบายไม่ต้องกินยาเอพีซีแล้วนะนี่ให้พรก่อนยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอะไรกันกลับไปเด้อเมื่อไรสิไปเด้อเนี่ยมือละเอาเขียนละเอียดเนี่ยเอาเขียนแผ่นตาในถ้ามันอากาศมันเปิดเผยมากเวลามองไปนี่มันจะเสียวๆตาต้องใส่แว่นคือเราผ่าตัดผ่าตาใหม่นะเวลาแดดกระก้าอย่างนี้แหละมองไปนี่มันจะเสียวๆพอใส่แว่นไปจะปกติแต่ถ้ามันอากาศมืดครึ้มมันก็ไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ได้มองธรรมดาไม่เสียวอย่างนั้นเราก็ไปได้เลยถ้าเสียวต้องใส่กันเอาทำกลับได้ไหมนะไปละอันไปละคุณนอนหันไล่ตีนั่นเนี่ยโอ้คุณนอนอยู่เลยเอากาวละกาวละจิลุกเอากาวซะถามยังจะไปเรื่องเนี่ยห้อยมันจะให้ไม่เรื่องไม่ต้องเจอแต่คอยจะตายที่เด่นยังเอาละเบ้าก็คอยกับเบ้าเลยเนี่ยฟังเลยกูฟังเลย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: นรก
1: สวรรค์
0: พรหมโลกมีสดสดร้อนร้อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทุกๆพระองค์เป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีเคลื่อนคลาดไปไหนเลยบาปมีตามเดิมบุญมีตามเดิมนรกมีตามเดิมสวรรค์มีตามเดิมถ้าใครทำบุญทำบาปก็ไปตามสถานที่ที่ตนทำไว้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแลเพราะฉะนั้นจึงให้เลือกเฟ้นเสียตั้งแต่บัดนี้โอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน22มีนาคมพุทธศักราช2540ณวัดป่าบ้านตาก

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ

คู่หญิงกับ30

หญิงศาสยาเอาไปมันบ่มีคบกันกันผู้ชาย30ตรงนี้ผู้หญิง29เลยจะหญิงศาสยาผู้หนึ่งไปมันก็เป็นขโมยไปหาไล่ไส้แล้วถ้ากันเสียงเครื่องเสียงตัวกษัตริย์ออกไปนุ่งเครื่องขอฟ้าเที่ยวดูไล่ไส้หญิงนั้นมันไปมาม่ามันลบมาเอาเครื่องแจ้งตัวนี้ถึงหมดก็เลยว่ามีอันที่แจ้งตัวกับเขาเมื่อแล้วก็ตามหาไปพบพระพุทธเจ้าไปถามพระองค์ว่าท่านเดินมาจะพุ่นเห็นผู้หญิงถือเครื่องหลายๆกายผ่านไกลไปไหมกายผ่านไปไหมเขาบอกพระองค์พันว่าตอบคำนั้นพระองค์พันถามเคลื่อนว่าหาหญิงดีหรือหาตัวดีพระบาทยังสิพวกนั้นพันมีวาสนาพันตอบถูกแต่หาตัวนั่นแหละดียังสิล่ะเราถามสั่นเหนียวหูสั่งใจตั้งเราสิเสร็จที่ท่าหาตัวคนเล่เซ่เรื่องหาตัวยังกล่าวแล้วหาให้รู้จักตัวของตัวว่าบนไหนมันดีบนไหนมันบ่ดีใครก็ถือว่าตัวดีๆแล้วหาดีแม่งเบิ่งกันน่ะมันจะมีจักอย่างหรือบ่มีเลยหรือมันสิมีจนจะดีทั้งหมดนี่สำหรับเล่าผู้ที่ได้รับคำสอนพระองค์ว่าเป็นธรรมของเล่าว่าเล่าว่าอยู่แล้วว่าสวากขาโตภควาตาธรรมโมเล่าขวาเหล่าธรรมโมว่าธรรมสวากขาโตทรงก้าวเลยดีสันทิติโกผู้ใดปฏิบัติธรรมจะเห็นธรรมของพระองค์เองว่าแม่นไถที่มาสอนอีกอย่างพระองค์ปฏิบัติท่านก็รู้เองเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนพระองค์ก็รู้เองถึงจะมีผู้สอนกับเจ้าเชี่ยนจะเปลี่ยนให้ไม่ยากเท่านั้นเพราะมันจะเอาทำให้ผู้ใดให้ผู้นั้นนี่ขึ้นได้ผู้นั้นต้องปฏิบัติเอาเองเหมือนยังกินเขาใครกินแท่นกันบ่ได้หรือนั่งใครกินนั่งแท่นกันบ่ได้เหมือนอย่างนั้นนี่ละจังว่าเมื่อพวกปัญญาพัฒนาที่ตอบว่าหาตนนั่นดีพงก็เทศให้หาตนว่าของปฏิปุณณ์มันตัวดอกผมต้นเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นเนี่ยรับใจใส่ปอดกระดูกกระเดี่ยวมันหมดเป็นปฏิปุณณ์มันจะเป็นตัวอะไรอย่างไรใครยังอยากได้ของปฏิปุณณ์มากกอดมากจริงมากเหยียดมากทิ้งมันไม่มีนี่จะเกี่ยงแท้ที่จริงมันเต็มเล่าอยู่เลยอะเล่าเพราะว่าเล่าบนพวกผมมีปฏิกุลว่าจะงามว่าจะดีขันมาที่จะหน้าหางามมองเราบ่เห็นนี่ใช่เลยการที่จะรู้ว่าง่ามหรือบ่งามที่จะหน้านั่นแหละเล่าต้องเลือกเอามากินเบิ้งผมคนเล็บฟันหนังที่กินได้หรือไม่ตลอดน้ำหมูน้ำลายเนื้อไข่ที่กินได้หรือไม่มันยังที่หูจักว่าตัวเป็นปฏิกูลแท้จะเป็นของปูนกันยิ่งไรแล้วจะของตัวกันยังบอกกาจินได้แล้วเราคิดว่าเจ้าไหนคิดว่าตัวงามบนไหนจะเอาความปฏิกูลที่มาเป็นตัวมันก็เป็นไปบ่ได้ละใครที่อยากได้มันมีอยู่กันยังเกลียดอยู่แล้วถ้ามาดอกมากกับบ่ได้เอาไว้นี่จะล้างสิน้ำบุกน้ำลายจะมีแต่ทมสินเจ็บให้มันเกลี้ยงปากดังจมูกวัดมันออกเสียดมอยมันนี่ติดกระเพาะเสียดมันเนี่ยเมื่อใกล้มันออกเป็นปฏิกูลก็เป็นอาบน้ำล้างสะอาดอย่างนี้สบู่สูสมิดให้มันออกปฏิกูลเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะยังว่าขันขามันสะอาดไถ่เสียดเป็นไถ่สีเสียดสีล่างก็เอาไว้ให้มันติดตัวคือจังแล้วได้ดอกไม้มาทัดได้แป้งหอมมาผ้าเราก็ยังเห็ดกันแดกว่ามันดีบัดของต
ตัวออกจังบ่เฮ็ดเอาเป็นแป้งผ้าจะเปียนําบ่คนไล่จังบ่ทาบหัวนี่สิง่ายสิใครออกก็จังมาบ่เอาผ้าผ่าผ้าแท้ไปจังซี่ให้มันติดไปให้มันงามไปจังซั่นมันเป็นปฏิกูลเนี่ยคันพิจารณาอังเสียคันบ่พิจารณาอังสิบ่เห็นดอกแล้วเท่านั้นล่ะได้ยินแต่ชื่อมันปฏิกูลปฏิกูลอยู่หั่นล่ะยังว่าสันติทิโกผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นจะเห็นธรรมของพระองค์เองผู้ที่จะนั่งที่เรียกว่าผู้ปฏิบัติบ่แม่นสิเฮ็ดอย่างอื่นก็เป็นปฏิบัติยังได้ว่าว่ามันบ่มีปฏิบัติระหว่างอยู่นะโลบอที่จะนั่งมีจะอยู่ซื่อๆพระพาดีเน่นก็ล่ะหลุดยังซื่อๆเสียๆลืมๆนั่งๆนอนๆซื่อๆเพราะว่าตัวเป็นผู้ปฏิบัติเขาจังหวะอย่างถึงปุดถึงแม่เขาไม่ที่ก็อย่างนั้นถึงหยาดถึงโยมก็อย่างนั้นมันเราบกึกบกกองให้มันเห็นตามขั้นสอนพระพุทธเจ้าลงไปได้เนี่ยเมื่อมันได้เห็นทั้งสั้นนั่นก็บอกเป็นผู้ได้มาสิเห็นขั้นของพระองค์แล้วเพราะตัวบอกเป็นผู้ปฏิบัติเดี๋ยวมันรู้เองได้ยังไงเนี่ยนี่ละปัญหาว่าบอกรู้เองเรากับผลมันจะได้ยังไงอาการดีโผล่มันได้รับผลบ่มีการพิจารณาย่ำใดรู้แจ้งย่ำใดได้รับผลย่ำนั้นบ่เหมือนกับเฮ็ดข้าวเฮ็ดน้ำเฮ็ดเดือนนี้ไปได้เดือนหน้าเฮ็ดงานเฮ็ดการปลูกมะเขือมะแตงปลูกที่นี่ข้าวโพดเครือไปได้กินเดือนหน้าบ่แม่นเฮ็ดลงเวลาใดเฮ็ดได้ผลเรื่องนั้นเฮ็ดทำได้รับความชื่นบานเย็นอยากกินลงเวลานั้นเนี่ยก็บ่เฮ็ดนั่นก็สิได้รับความชื่นบานและอยากกินยังไงฮะเนี่ยคำพระองค์กล่าวไว้เลยดีเลยก็ดีว่าแม่นดีว่ากล่าวยังเขากล่าวในหนังสือเด็กเรียนตามแบบไม่ใช่อย่างนั้นกล่าวโดยความมันเป็นแล้วยังปฏิกูลนั่นเสียมันเป็นแล้วพระองค์กล่าวตามมันเป็นแล้วนั้นก็ยังว่ามันดีว่ามันกล่าวผิดกล่าวดีกล่าวถูกก็มันเป็นแล้วก็ว่าทำมันตามมันเป็นเราผลบ่เลยบ่ว่ามันเป็นซ้ำเราเลยว่าเป็นแต่ดีๆที่ว่าพูดอยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างไรอย่างเสียมันออกนอกคำสอนพระพุทธเจ้าเสียจังสันแล้วที่ว่าเราเสียจังไรเสียเราบ่ให้บ่เห็นคำสอนพระองค์สักอย่างเดียวยังไปเห็นคำโลกโลกทุกข์คำเป็นว่าปฏิคุณหรือว่าเห็นดีๆแล้วเพราะว่าเป็นพุทธบริษัทของพระองค์เพราะว่ามูของพระองค์เพราะว่ามูยังไงแล้วมาบ่เห็นตามพระองค์สักอย่างเดียวแล้วมาไปเห็นตามพระองค์มันไม่เป็นมูเลยเนี่ยมูเดียร์ละขีดละดีจังเสียเห็นไปตามโลกจังสันโลกมันก็เป็นเดียร์ละขีดตัวนั้นเนี่ยนี่ละจังว่าสิว่าท่านของพระองค์ก้าวเลยดีก้าวถูกเพราะมันสิ่งแล้วพระองค์ก้าวตามมันสิ่งถูกจังทุกอย่างจะพูดถึงความเหนื่อยความทุกข์จังเสียมันก็มีอยู่แล้วพระองค์ตามก้าวตามความมันมีอยู่แล้วให้เขารู้เท่านั้นพอเราบ่รู้เราว่าจะดีๆอยู่เดียวเราว่าจะรู้เล่าอยู่เนี่ยมันเลยเป็นอัตตาสระอัตตาตัวตนมันเป็นอาสระคือความถือตัวว่าเป็นตัวเป็นตนมันในมืดมนซะเนี่ยอาสระนั่นเป็นเครื่องปกปิดเป็นเครื่องดองใจให้มันเมาให้มันมืดมันมนเหมือนกับว่าเราเอาเขาดองผักผักมันมีรสขมบ้างเปรี้ยวบ้างบัดเอาเขาใส่เข้าไปเราสมทั้งหมดมันถูกดองด้วยเขาทันใดเมื่อเราเป็นผู้มีใจมันถูกดองด้วยความว่าถึกตัวว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่ามันเล่าดีมันกระดองเข้าใจแล้วให้มันเมาไปตามเรื่องว่าระหว่างมีว่าเล่าไปเฉลี่ยไปจังหวะอัตตาแต่ว่าตนสวะมันความถือตัวตนเป็นอาสวะอันไงตู่ที่กว่าอาสวะอื่นว่างบ่ได้ดีไฟใหม่บ้านใหม่เฮือนยังกินได้ของเงินทองบัดตัวกินบ่ได้ดีเอาแลนหนีเนี่ยตกน้ำตกตาเช่าลมเช่าจมนั่นเสียของยังกินได้แต่ขอให้ตัวหลอดก็เป็นการดีเนี่ยยังว่าตัวนี่มันสำคัญมากล่ะเป็นของที่ถือมากก็ของก็นั่นก็ซ่อมทีเดียวล่ะก็สิ้นอื่นเลยยังไงว่ามันเป็นเครื่องดองเขาใจตัวอยู่ก
ท่านถือเสียแล้วให้มืดมั่นยุ่งเส้นแหละมันเป็นอาสระมันเหมือนกับสนิมเกิดทับเล็กว่าหินเล็กเสมอนี่จะสนิมยังเหื่อเสียผมมีสุดเล็กก็เลยสืบสนิมกัดแล้วเป็นนั้นใช้งานบ่ได้อันนี้ใจเราก็ใช้สักงานบ่ได้ละอันเนี้ยมันเกิดอาสระเหมือนกับสนิมมันออกอาจับมันอันทับถมในมันเป็นเส้นเหมือนยังสัตว์มันก็ได้จะล่ามจะล่ำดูจะสั่นเหลวเด็กจะพุกจะอ้างดูสั่นเหลวมันบ่ได้ความเบื่อความบานก็เชื่อเหลวนี่มันเป็นยังสิยังว่าเล่าที่ว่าเล่าถือสัตว์ถือของมากกว่าเล่ามันก็แม่นแล้วไปคิดเบื้องห้าไส้ใหม่บ่ตกเพื่อนบ่ยังเสียอาตกน้ำบ่มันถึงได้ตัวเล่าถึงบ่ได้เนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดโรคเกิดไข้หรือหากว่าเกิดผู้ใดก็ได้มูใหญ่เขามาปนมาแย่งเอาของของเล่าถึงได้บ่ยอมตายตัวเล่าต้องเอาออกให้แก่ผู้หลายค่อยให้จนได้ตัวบ่ยอมหันพอแทบก็สิ้นใจทั้งหมดความที่ถืออย่างนี้แล้วเป็นอัตตาสวะเนี่ยเป็นอัตตาสวะเครื่องดองหัวใจอยู่ของพระองค์จะไม่มาเทศเพิกออกแล้วเนี่ยเทศคัดเทศเก่าออกให้เห็นอสุภะมันเป็นอสุภะให้เห็นมันเป็นเครื่องฟอกความถือว่าเล่าว่าดีให้มันขาดออกไปเทศนาเลี่ยมทุกตามมันนี่โยให้เรารู้ให้เราเห็นเพื่อจะได้ฟอกใจของเล่าว่าดีมันมืดมนด้วยอาสวะมันห้าหุ่นยันออกให้มันบางให้มันแก่มันใสขึ้นมาเนี่ยพระพระองค์ก็เป็นขี้ตันเพิ่นเป็นกษัตริย์เพิ่นไม่ได้รู้เลยเรียกว่าคนที่เจ้าออกบรรพชาแต่ว่าด้วยวาสนาอย่างนี้นิมิตทั้งสามมาปรากฏให้เพิ่นได้เห็นบรรดาให้เพิ่นได้เห็นนิมิตทั้งสามคือคนชราหนึ่งคนแก่คนชราหนึ่งคนเขาโรคข้าพยาธิหนึ่งคนตายหนึ่งให้เพิ่นเดือดร้อนจะมาเนตหาทางที่จะออกจากของสามอย่างอย่าที่ออกแค่ไหนเนี่ยที่ไปเพิ่งไถให้ไถใส่เวลากันได้ไถก็เป็นยุคประจำทุกคนทุกคนเล่ากับผู้นึงอยู่เขาพอมาเล่าเป็นกษัตริย์ว่าเป็นที่เพิ่งเราเอาอย่างให้เขาเพิ่งละเล่าก็เป็นยังเขาอยู่เลยที่แก่เก็บตายยังไงได้มันว่านี่แก่ได้แล้วเพราะตัวกับเป็นผู้นึงผู้เป็นเมื่อพองเห็นสิ่งใดยังได้ร้อนใจเพิ่นมากเรียกว่าร้อนเมื่อไทยเพิ่นมาตามกษัตริย์ใจกินก็ร้อนใจนี่ละมากเลยบ่ค่อยใจไม่สิ้นของในปราสาทราชมังเทียนเด็ดไหนสีนั่งนักสนมยังสักอย่างพอพระอยู่หยาดพ่อปันกันกับบุคคลผู้เห็นเราราชสีหรือเสือเขามากถึงตัวแล้วหรือถึงกบพระอยู่หยาดและถึงปราสาทแล้วถ้าขืนอยู่มันก็สิกัดนั่นล่ะนี่จังจะสิเล่นเหนียวตลอดนั่นล่ะมันจังสิคนก็เห็นอย่างนี้ท่านใดพระองค์ก็เห็นอย่างนั้นบ่มีวันสิเพิ่งบ่มีวันสิอาศัยได้แล้วพระโลกสามอย่างนี่เป็นโลกบ่มีใครแก่ได้แก่ชราเกิดโรคข้าวพยาธิตายมีใครแก่ได้ยังเห็นเศษบรรพชามาหวานสิแต่ใส่จริงเพิ่นเคยดื้อปฏิบัติมาจะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพิ่งได้บวชด้วยมาบันดาลจะหากว่าเพิ่นว่าเป็นพระสูตราว่าเห็นเศษบรรดาชามาปรากฏคือเพิ่นนักบวชแกบุญไปเห็นได้แกก็บุญไปเห็นคนแกน่ะคนเจ็บป่วยไข้ก็บุญไปเห็นคนตายก็บุญไปเห็นตามว่าพระนักเทวดามานิมิตให้พระองค์เห็นเพราะพระองค์เป็นอยู่ด้วยอยู่ด้วยความทุกข์ทุกขมรรคาเพราะพระราชบิดาได้รับคำสั่งอันท้ายของหมอว่าท่านออกบวช
้าขันยุได้คารวะจะได้เห็นพระเจ้าจักรพรรดิทีสดิษจะได้มาช่วยหรือสมผู้สดิษจะได้มาช่วยขนอกบรรพชาติจะได้เป็นศาสดาอยู่ในโลกพระเจ้าซื้อเสื้อขนาดผู้เป็นพ่อบ่อยากให้ออกบวชอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยากเห็นพ่อได้ยินจะซื้อว่าจักรพรรดิจักรพรรดิบ่เห็นอยากเห็นลูกเป็นทั้งที่ละยังได้เตรียมท่ารักษาเลยซะว่าให้คนเฒ่าคนแก่กว่าราชบุตรตัวเขาไปเยี่ยมเยียนแล้วเขาไปให้เห็นเลยถึงจะเสด็จไปที่ไหนก็ป้องนี่พวกตำรวจเรียกว่าราชบุรุษไปประกาศให้คนหลบเขาแก่หลบไปว่าให้ยิ้มข้างหรือให้ยุ่มแขนให้เห็นต้องซ่อนตัวกว่าจะถึงรักษายังไม่ได้เห็นจะเสียท่านไปเห็นในเวลานั้นล่ะวาสนาแกสิดอกบวชนั่นล่ะจนสามารถให้คุณนะว่าจังสิในแบบเพิ่งเก่าน่ะแท้จริงนั่นน่ะเพิ่นที่จะหน้าแล้วตัวเพิ่นนั่นล่ะพอเพิ่นมีวาสนาที่จะหน้าอยู่ตั้งแต่สั้นหลังเป็นพระพระเจกกับพระนั่นแล้วก็เป็นพระสงฆ์กับพระนั่นเป็นผักขาวกับพนันปฏิบัติเห็นนั่นเจ้าละความรู้คนได้สะสมมากเลยในใจคนที่จะหน้าอีกเห็นนี่อย่างที่ว่าเมื่อคนที่ออกนั่งรักขนมควักบันเล่นท่านเพ่งขัดก้อนตะโค้งไหลโปร่งนั่นอยู่นิดดีว่าเห็นพระองค์นั่นแล้วก็ตื่นขึ้นอันพระองค์นั่นพวกนั่งหลักสนมผ่านนั่นนั่นว่าเป็นเมาเม่นมืดขึ้นท่านบ่ได้แต่การนั่งขันพระองค์บ่ตื่นแล้วก็บอกต้องนอนบัดนี้เลยคนบ่ไหวเลยนอนครับนอนเลยนอนนะว่าเกยกายกันจมปากนำไล่เหยื่อท่านพวกนั่งนักสนมนั่งประคมบันเล่งสารพัดเป็นไปต่างๆกัดฟันยำปากกับปนันว่าท่านเพิ่นตื่นขึ้นมาเพิ่นหล่นเล่อโวยประสาทีดิษแท้ๆแล้วเนี่ยก็คือว่าคนบ่ทันตายนั่นล่ะเพิ่นว่ามันเป็นยังคนตายเป็นยังเพิ่นเรียกว่าเป็นภาษาชีวิตเราอยู่บ่ได้หรอกเนี่ยเพิ่นเลยไปซะแห้งเป็นพร้อมเพิ่มให้เพิ่นร่อนใจใหญ่ฮั่นนี่จักก่อนก็ยังมีฟังอะไรอยู่บ้างพวกไหนสีและหน้ามาสนมอ่ะบาดนี้บ่มีห่วงคอยได้จังไปลูกขึ้นได้อย่างนั้นก็พอเพิ่นที่จะหน้ามาก่อนอยู่แล้วท่านมาเห็นหลักฐานขึ้นสอบฮะเนี่ยพวกนั่งรักสนมพวกบันเล่งบำรุงบำเลอเพิ่นเลี้ยงให้เพิ่นนอนท่านมาเห็นขึ้นนี่ล่ะอันถ้าหากว่าบ่ได้ที่จะหน้าเราก็ย่างพวกเราก็สิ่งนั้นรำคาญอยู่ซื่อหั่นแล้วอย่างนี้เสียงกัดตั้นเด็กเกี่ยวปากเอาปากจุดปากจุดจุดจับจับเห็นน้ำลายเหนื่อยก็ถือว่าโอ้น่าเกลียดเสร็จแต่พอปนันหนึ่งแล้วบ่พอสิ่งนี้จับประสาทเราจะมือว่าจะผิดอยู่ที่อาศัยหลอกยังพอเข้ากับบ่การบ่พอสิ่งจากนี้จะปานจะซ่องเหลวเนี่ยอันนั้นเพิ่นหนีบ่มีห่วงเลยพอเพิ่นเคยดีที่จะหน้าจังหวะว่าพูดถึงเห็นคนแก่ก็ตามเพิ่นที่จะหน้าเพิ่นนั่นแหละเห็นคนเขาขยันโลกฆ่าเลยตายเพิ่นที่จะหน้าเพิ่นนั่นแหละเพิ่นรู้ขึ้นได้นี่พูดตามพระปรมัตถ์ว่าแม่นพูดเป็นพระสูตรเป็นผู้กราธิษฐานเนี่ยเราพูดเป็นธรรมอธิษฐานนี่ละเล่าไปถึงยังว่าเพิ่นโง่ว่านี่ยังนิมิตไปเพิ่นเห็นไปดูผูกคนนั้นกับบ่แม่นมาแล้วเพิ่นก็เป็นผู้จนมาเป็นศาสดาเป็นผู้ว่างศาสนาสอนของเฮาอยู่ว่าเพิ่นสิมีแนวมาเปลี่ยนยังได้เพิ่นต้องรู้คือไม่เพิ่นบันดาลลูกเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่ละ
เหตุนั้นยังได้ว่าพระองค์ต้องพิจารณาว่ามีเพิ่นสิไปรู้เองดอกอย่างพวกเราผู้อยากพ้นทุกข์เราก็พิจารณาอย่างพระองค์นั่นแล้วแต่พระองค์ว่าผู้บริบูรณ์มีวาสนาแท้ๆแต่ยังได้พิจารณาน่ะเพิ่นจึงได้รู้ได้อันนี้เราบ่มีวาสนาพอพระองค์แล้วเฮาสิไปนั่งๆนอนๆให้มันวาสนาพุทธขึ้นให้เห็นความปฏิกูลขึ้นในใจขึ้นเห็นความเป็นโลกเป็นไพ่ทุกข์ยากเงยหิวขึ้นมันบ่เห็นเด้อล่ะนี่จะดีทัดมันลงอยู่สิเดียวเมื่อมนต์อนตการนี่สิล่ะนี่เฮ็ดนี่จังว่าย่างตัวข้าพเจ้าเดินยังกรมจะสันจะหันแล้วบ่าย 5:00 นยังเศร้าพออยากเห็นทุกข์มันบ่เห็นเนี่ยไปจังได๋ล่ะเดินมันก็เหนื่อยเลยเด้มันสิบ่เห็นจังได๋เนี่ยถ้าเห็นทุกข์ก็ละบ่เนี่ยล่ะต้นตายด้วยเนี่ยถ้าทุกข์ใหญ่เนี่ยมันหลายถึงจะตายนั่นน่ะเนี่ยตายมันอยู่ไปอันนี้เราพอตายบ่ดีก็ถามเจ้าของสิคนนี้เสือก็ยังว่าบ่ท่านพอตายก็มันบ่ท่านถึงตายหาบ่เศร้าก็จะว่าเดินไปซั่นล่ะจนเซ่ก็มี

มันหักเกิดที่เห็นหนึ่งเสียหรือบ่เสียแม่นหรือบ่แม่นตรงว่าทุกๆเอาองค์ที่ว่าผลที่สุดมันกระแมนนั่นแหละมันติดเกินแล้วสารมานมันยังไหนเนี่ยเพราะมันเห็นอยู่แล้วมันคือบอบแมนยังไหนเนี่ยเนี่ยยังที่ว่าเห็นนั่นจังว่าเดินอยู่ยังที่มันมาที่ร่าซึ่งมันได้มีที่แปดวันคือมันจะหอดเดินหกเพิ่นพันหลวงพ่อจะเนี่ยมันเพิ่นฝ่ายออกมาเลยเลยออกมาแต่เพิ่นป่วยกำดอกมากก็เลยออกป่วยเลยเป็นไข่ซึมบวมไข่ก็เป็นดีซ้ำดังได้เห็นตัวมันจ้อยข้ามเบิ้งกระดูกขางกระดูกยั้งนับเบิ้งมันเท่าไรแค่แค่แต่ก่อนก็บ่เห็นแล้วเพิ่นว่าเท่านั้นเท่านี้มันบ่เคยได้ยินแบบว่าหลายเนี่ยก็ได้นับเอาผลที่สุดก็รู้ได้ว่าดูคิดข้อมันดูกลางมันนับแค่ดูมาบนเอวคิ้วมันก็บ่มีดูละละมันมีดูมานับมาได้คิดยังขังเลยคิดสองคิดสามกระดูกอัดดูไหปลาลาถึงสี่ลาอันเนี้ยกระคักกระเอ็ดเฮ้ยเราก็เคยเห็นหมาตายแห้งมันกินหรือมันเน่าแห้งแค่กระดูกจะหางเราสิว่าหมาง่ามบออันนี้เราก็มีแต่หนังตัวเนี่ยมันห่มห่อกับเนื้อแต่เติมกระดูกก็คือเป็นกระดูกหมาเนี่ยเราคิดว่างามบนไหนเนี่ยนี่มันบ่มีเนื้อเลยหนังหลุดออกที่ซี่ดอกมันห่อไว้คือว่ามันงามมันบ่งามคันเบิ่งกระดูกจะห่างจังซั่นมันสิมีงามหยังหัวก็ติดอยู่ซื่อๆบ่แม่นมันไปต่อกันเป็นดูกดูกกับเป็นป่องๆนี่หนังมันมีสินเหาะหลักหลักเรื่องไว้ที่เสือเพราะเป็นดูกเดียวถ้าดูกเดียวมันเดียวบ่ได้เดียวมันกลมเลยบ่ได้นะนี่มันเป็นกับสันทอนกับพิจารณากันไปทีละคนที่สุดก็เห็นตัวบ่มีหลักฐานนะเนี่ยบ่มีแกนสารว่าดียักอย่างเนี่ยเนี่ยมันเห็นอีหลีทีเดียวมันจึงสิเห็นได้ท่านพระองค์คันบ่เห็นอีหลีทีบ่เห็นเนี่ยนอกนั้นก็เมื่อมันเห็นจิตมันสบายใจมากนั่นทดลองเสียงนางตัวนางบดทนจังจะมึนจะซ่าซ่าจะปวดจะขัดขาปวดแอวมึนศีลมึนขานางมันจังจะซีทุ่มฟาดฮอดเก้าคุ้มเก้าคุ้มสี่สามฝุ่นสี่สี่ฝุ่นเสียงเศร้าที่จะหน้ามันท่านสงบสงบมันก็อยู่ว่าได้นะขันมันเลยคือหน้าท่านเอามันเขียนออกไปที่กันหน้าเบิ้งกระดูกบ้างดูขางดูหลังเบิ้งตับเบิ้งไตเบิ้งไตหาบ้านเป็นสาระอันยังก็บ่มีอีกละรู้แล้วก็ไปรู้อีกเบิ้งมันจนว่ามันเหนื่อยที่กันหน้าครับพระพักให้มันร่วมว่างมันหัดว่างมันเอามันก็ว่างได้บ้างมันว่างบ่ไรก็มีเอาวดเอาบ้างก็มีเอาเพิ่มไปเอาขันตีใส่ไปดีหรอกมันเหนื่อยปู่ก็ได้ใส่ขันตีปารมีตัวเนี่ยมันก็เป็นบุญตัวอดเนี่ยเราจิตว่าของเลี้ยวบอกให้มันได้ขึ้นหลายๆนี่พอขันตีปารมีเนี่ยสุนาว่าขันตีปรมัตถปารมีสัพโนอิทิโสภะวะแล้วที่ที่ปีแล้วก็อันอนุตตรโลอันนี้เป็นว่าที่ที่เป็นโสกว่าแล้วก็ที่ที่ปีแล้วก็พุทโธอัตโสภควาบอกพุทธมุขนังกัสสามิเป็นว่าอยู่ไหนบอกว่าเนี่ยเป็นว่าอัตตาอัตตาไม่ยังบุรุษว่าเป็นตัวนี่แล้วขันธ์4เพิ่นจัดจัดมาเป็นตัววิริยะเพิ่นจัดเป็นอนุตตโรเป็นของเลยเนี่ยนี่ล่ะก็เรียกว่าเป็นผู้ได้โสระบัดนี่ดีใจเหรอได้รถเรียกว่าได้โสดอกเป็นบุญนั้นไงถึงสิล่ะโอ้เอานั่นก็หาทางที่จะหน้า

0: ลที่สุดมันก็ว่างไปเองเพราะความเหนื่อยมันยุคนหลายมันก็เหยียดล้มมันก็ค่อยดันไปเองเว้อไปหายไปบางทีล่ะหรือหากว่าบ้านมันเจ็บมันปวดนั่นดันล้มมันดันมันดันแห้งมันก็ลั่นเองขั้วหายไปเงาเงาเงาเงาไปบางทีล่ะหรือว่าดังบันดูกแก้มันดังปดมันเห็นไปหายไปเอาเป็นสาระจำได้ว่าคือทัดตัวเนี่ยต้องการให้มันรู้จักทุกมันคงสิอยู่ได้เนี่ยขันบ่สั้นมันอยู่บ่ได้หรอกความอยากยึดมันดันอยู่เนี่ยมันจิตดันแห้งมันสิอยู่บ่ได้นี่มันเป็นจังซี่เมื่อมันเห็นจังซี่ไผมันก็เศร้าดอกยังไผไปเห็นมันไงไผก็บ่กล้าแบกดอกบ่กล้ายกว่ามันยกบ่ได้อันนี้เสื่อมันเห็นทุกข์หลายๆแล้วมันก็ตกลงว่ามันบ่เดือดร้อนใจนี่สบายละเล่าทีนี้มันเห็นขึ้นมาเอาสิล่ะเอาไปนี่นอกนั้นก็เว้นกันนะเดินกลมไปหอดที่โมงเศร้าเดินกันนั่งกันปุ่นไปหอดใบหาคือกันละเอาไปเอาเนี่ยมีขึ้นมาก็มีหัดขึ้นมาก็มีพิจารณามันเครื่องวัดเครื่องสูบเครื่องพิจารณาเครื่องเอามันหนีไปยังซีละเนี่ยมันก็เห็ดยังซีแล้วเว้ยเห็ดอีหลีมันซีได้เนี่ยถึงพระองค์ก็เห็ดอีหลีเนี่ยเพราะนาบริบุญในวาสนาเขาก็บ่สันทำความเพียรบ่ได้นั่งได้เขาบ่ได้นอนแต่จะนางก็เดินก็ยืนอยู่ที่ที่วันเดียวน่ะสลบร่วงก็ปืนประสาทพี่ปืนก็ยังไม่ได้มักผลนั่นเดียวน่ะว่ามันครบค่อยๆเลยนะน่ะทุกจะเกิดขึ้นจนท่านบ่ได้ผลกำลังมากๆก็จนสลบนั่นเดียวล้มก็ปืนประสาทพี่สลบไปนั่นเดียวไปยินยังได้เอาหมักสมอสวรรค์แปดลูกเอายาทิพย์แฝกมาถวายให้พระองค์ได้ฉันน่ะได้เจริญอ่ะยังค่อยได้ปืนขึ้นมาได้นี่ท่านพระอินทร์บ่เป็นเอาหมักสมอใหม่ไปเว้ยแล้วให้สันให้ออกเพิ่นกับจิตสวรรคตไปนั่นแล้วจะมีหากว่าเพิ่นมีวาสนาพระอินทร์รู้อยู่นี่ว่าเพิ่นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระอินทร์จึงได้เอาอยากแจกสมอ8ลูกมาถวายให้เพิ่นฉันน่ะนี่มันเป็นจังซี่นี่ล่ะบ่แม่นเพิ่นสิไปนั่งเอาพุทธะดอกเพิ่นให้ความเพียรเอาพุทธะพระโมกขัลลาพระสารีบุตรก็อย่างนั้นพระองค์นั่งท่านความเพียรพระโมกขัลลาเจ็ดวันบริเวณด้านเดียวนั่งนี่กับยืนกับเดินพระสารีบุตรต่อไปอีกเจ็ดวันเป็นสิบสี่วันยังได้มักได้ผลเหนียวบริเวณนั่นเป็นเหตุนี่ล่ะยังได้ว่าไผกับอาศัยความเพียรเนี่ยจังซั่นล่ะพระองค์จะได้ว่างคำสอนได้ว่าวิริยะดุขมัจเจติอยู่เนี่ยหรือว่ายะเมเถระปุริโสอยู่เนี่ยเป็นหลักไปจังซี่ล่ะวิริยะดุขมัจเจติวิริยะก็ไปวิริยะแปลว่าความเพียรดุขมัจเจติผู้ใดทุกข์จะได้พ้นจากทุกข์เพราะอาศัยความเพียรทีเดียวล่ะบ่มีเพียรบ่มีทางเสียพ้นเลยล่ะทุกข์เนี่ยก็ได้จังซี่เนี่ยนั่นก็ว่ายาเม่เทลาปุริโซกับคือการว่ายาเม่แปลว่าวายอยู่คือคนตกน้ำที่ไปอยู่นี่นี่ต้องตายบ่ถึงฟังดอกต้องเป็นผู้วายกวักอยู่ว่าได้หยุดได้ย้อนหากที่ถึงฟังจะเพียงความเหตุอยู่นั่นเนี่ยผลที่สุดก็ถึงจริงๆขันบ่มีอันตรายพวกปลาพวกที่ยังไม่ตัดไม่กินต้องถึงแน่ๆนี่ล่ะท่านก็ว่าเว้นสิล่ะอันนี้เราบ่มีเฮ็ดอีหยังล่ะคันสิเดินโยกก็บ่เฮ็ดสินั่งสมาธิก็บ่มีมีแต่เว้ากันนั่นล่ะหลายกับนอนกับหลีนแน่ไสล่ะฮะนี่บ่ว่าตัวเป็นผู้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเฮ็ดนี่จังว่ามาปีนี้เราก็ป่วยเราบ่ได้นำซะแล้วล่ะเราหักเบิ่งอยู่ไหวหลุดแห้งหายตัวเล่าเสมอเล่ายังมีนางอยู่ด้วยเนี่ยถ้าสันยังหันแล้วเราก็ไปพักถ้าส ชีโมงเศร้ากว่าเราตื่นแล้วก็นั่งภาวนาเลยเราเดินบ่ได้มันเจ็บขาเราก็เอานั่งให้คิดร่วมออกคือยังเราเดินให้คิดร่วมกันละนี่เราก็นั่งเถอะมันก็ร่วมได้ดอกก็เลยนั่งพอมันร่วมได้ไปนั่นสำคัญกับเศร้าบ่ายอีกหนึ่งโมงนั่งอีกบางทีละพอมันบ่ได้นั่นเข้าเดินเดินมันได้สองชั่วโมงอันนี้มันได้เที่ยงว่าหยักชั่วโมงหรือชั่วโมงเท่านั้นมันเศร้าซะมันขัดขานอนกับมือแรงใส่สมัติสองกลุ่มแล้วก็พอท่านถึงก็ดีต้องนั่งสมาธิว่าแล้วพระเรานั่งสมาธินอนนั่นออกมาหาโมหากโมจิตศึกษาธรรมะใส่ศึกษาได้ขันโมนี่แต่หนวดเทียนนอนยังชี้โมงพระชี้ทุ่มเข้าไปเอาเตรียมนั่งอีกปะยังไก่นอนเฮ็ดยุ่งที่แล้วบ่ได้เศร้าหลานเฮ็ดสงบอีหลีเนี่ยขันความจิตที่เจ้าหน้าอยู่ธรรมดานางนางนอนที่เจ้าหน้าอยู่นางก็ที่เจ้าหน้านอนก็ที่เจ้าหน้าตามที่รู้แล้วก็ธรรมดาคนได้ทราบเมื่อหากได้ทราบเราจะไปถึงวันมันได้วันหาได้ที่ได้วันไหนมันบ่มีเวลามันจองวันได้ได้ก็เฮ็ดบ่ทันล่ะหาบ่ทันนั่นล่ะให้มันได้ขึ้นหลายๆอันนี้เราก็อาศัยความเพียรมันได้ความรู้มันได้ความเย็นใจแล้วเราไปถึงความเพียรเราสิเอาหยังอันนี้ให้มาเย็นใจให้มารู้ไปอีกมันก็บ่ได้นั่นล่ะมันแต่นี่เป็นสีห้อนขึ้นมาสันลาขันตาสินจ้ะพระพงศ์ว่าอยู่แล้วว่าอาชัชชาปรมามันตามันตาแปลว่ามันมันของอัตถิลิมของมันโดยได้แก่ความบ่มันเลยได้แก่ความบ่มันจมบ่มันท้องสินสนิมบ่มีมาจะอื่นสินมาสินสนิมของมันผู้ใดได้มันแล้วขันบ่มันจมทุกมันผู้นั้นก็สิลืมเป็นแต่นิ่งทับเลยควบคุมลื่นนี่สนว่าจริงสิอันนี้ก็คือกันถ้าผู้ใดหาจับโดยเป็นผู้ว่าเป็นผู้ไปหาอย่างที่สุขให้ได้หรอกที่ไปนั่งนั่งนอนนอนไหวบอนให้บอนหน้าบอนมันเกิดจับที่ที่ไปขายได้เงินไปยุ่งได้กินกับพกเป็นป้าที่หมดเป็นเดียวมันก็ต้องไปให้สันหลักอันนั้นชื่อขายด้วยชิ้นด้วยของเป็นมันสัมผัสล้างบอกหรืออ่อยเฮ็ดชั่วหันล่ะมันยังสิได้ก็ไปเฮ็ดได้เราไปปั๊บถิ่นแค่เราเออจะเห็นมันไปเอารถทั้งไหนมาให้มันได้มันก็บ่ได้นั่นล่ะนี่มันนั่งนั่งนอนมันได้ไม่แห้งหายล่ะสิได้จักคนใดมาถึงเชียงสนุกเชียงไปซอยอยู่กินเนี่ยแค่นั้นมันยิ่งได้ก็ยิ่งหานั่นล่ะทั้งทรัพย์ก็ดีทั้งคนทุกข์ก็ยังสิล่ะยิ่งรู้ก็ยิ่งทํานั่นล่ะมันจังสิได้ไปปั๊บถิ่นก็ความรู้กับมืดมนขึ้นมานั่นเดียวว่ามีที่ใดเดียวเนรารู้จริงจีละเดี๋ยวนั่นเชื่อไหมว่าย่างที่คาถาพ้นได้พ้นว่าอะไรวุตุทัสสุวะอิทาวัตสังวะทิสามิอิทาเหมันตะยินเหสุอิสีบารโรวะจินเตสิอันตรายังมาพุทธะติท่านว่าแต่ก่อนก็ไปทำความเพียรในโยออกพรรษาแล้วก็ปานีไปเรื่อยๆเพราะท่านเขาหลงหลอกไปเพียรเดี๋ยวไปหาอยู่วัดอื่นไปดงไปดอนละไปพูดไปเผาละพอไปเดี๋ยวนี้มันหยาบยังคกมันยังฟาดขาฟาดแท้ขาให้มันเปียกหรือให้มันเกิดขั้นเกิดตุ้มใบยาน่ะยังเอาไปรอไปหอดเย็นยีขังแรมยังค่อยไปเดี๋ยวนี้มันไปบ่ได้ใช่แล้วล่ะอันใดกับนี่จะค้นจับค้นจองค้นถากอาถางเทศไทยเทศหน้าผมมีปานมีหลวงบันที่ไปอาศัยยีเด็ดจ้าก็เลยมาเน็ตเห็นซะว่าวัดตัวกระตั้งใช้ป้าดอกเว้ย ผลว่าวิชาวสร้างวัดที่สร้างมีว่าอยู่ในพรรษา3เดือนวัดที่สร้างมีทีนี้วิชาเหมันก็ยิ่งเทสู่ถึงเหมันก็เลยดูเนื้อรูหนาวคนว่าให้เจ้าวิเวกมันก็บ่ไปบ่ได้แล้วอันนี้ก็ปัดเจ้ากวดป่าก็เลยวิชาเหมันก็ยิ่งเทสู่กับวิเวกคือนี่ล่ะวิสาวะสร้างวัดที่สร้างมีวัดระดูฝนในยุคจำมันสาสามเดือนให้วิเวกวิเวกอยู่กันสี่ลาถึงจะเป็นที่หันกันระดูระรวมเช็ดอยู่นี่ลาก็ยังสี่เหรอฮะเนี่ยถึงจะเป็นวัดสันกันระดูระฝนเช็ดอยู่นี่ลามันโด่งเร็วเช็ดอยู่นี่ลาก็เช็ดยังสี่เหรอจังหวัดเดี๋ยวมันมาเก็บขาซะละฮะเนี่ยเดินกลมระบายอาศัยว่าสอนมูให้เดินมันมูก็บ่เดินซะละเอ้าฮะเนี่ยว่าเราจะปฏิบัติผลที่สุดก็บ่เห็นไผมีกำลังสักเสียเดียวฮะมัดท้าเลยฮะนี่เจ้าละละเละเละเล่นหัวหัวคุยกันเนี่ยจะเป็นนักปราชญ์ใหญ่นั่งคุยกันมัดมือก็ได้ขันหักให้ภาวนาเหตุบ่ได้เป็นแล้วให้ดูหนังสือให้ฟ้องเท็จบ่ได้คุยกันได้มัดมือนั่งคุยเมื่อเรื่องนั่งคุยเอาก็ได้บัดจินตังท่องหนังสือนั่นท่องหนังสือบ่ได้ทีเดียวเนี่ยมันเป็นอย่างบุญนั่นละเพิ่นว่าพญามารมันจิตกันมันเป็นของให้ท่ำไปบ่ได้มันบันไดบันดาบันดาลบันดุลบันดาลใจให้เห็นเป็นของยากที่สุดอันข้างที่คนทุกข์เห็นนั่นพระองค์จะไม่ว่ายังอุเทศคาถาได้ยกไว้แล้วว่าเอกาจะล่างอาศิล่างคู่หาสยั่งเยคิตังสนิเวศกันตีหมกกันตีมาละบันธนานะนั่นละเอกาจะล่างอาศิล่างจิตมันบ่มีสรีร่างกายดอกเอกาจรังอาศัลีลังอาศัลีลังผมมีสรีระร่างกายเอกาจรังเอกาแปลว่าหนึ่งมันมีแต่มันผู้เดียวละเกี่ยวไปกลางคืนมันก็ไปบ่ซ่อนไปเลยทีคิดไปเอาแต่มันที่อยากไปเถอะเขาหลวงเขาป้าก็ไปถึงผู้ถึงเขาก็ไปเพราะมันละคิดไปลงน้ำลงบกก็ไปเพราะมันอะไรเอาสละนอนนั่งเขาบ้านเขาเมืองสื่อสื่อคล้ายๆสารพัดได้ๆเจ๊เสียหลักๆซ้ำๆหลูกเสียงกินรถตายตาเพิดเอาแต่มันที่ไปผู้เดียวยืนกันล่ะคันที่เขาป้าหรือที่ขึ้นผู้คุณเขามันมีกายเออย่านกันเลยย่านอันตรายของกายสื่อเสือบ้างงูบ้างเสียงมันที่มากัดส่วนเอามูออกไปนึกเอาไปเชื่อนเอาผู้นั้นนึกเอาไปเชื่อนเอาผู้นี้ไปด้วยคือว่าพ่อคือแก่กันลุกขึ้นกันได้ไปหาเชื่อนละขันแต่มันเราบ่มีเชื่อนไผไปเออเพราะมันบ่มีอันตรายมันบ่มีหยังเบียดเบียนมันได้มันเป็นของละเอียดมันจะไปเมื่อเราบวมที่มันไปที่เขาผู้เขาตันอยู่ปันเนี่ยมันบ่หูจักว่ามันเด่นบุกเบิ่นมนคู่มนเขาไปได้เสียมันคิดไปพลาดมันละหัวปั๊บก็เห็นเก็บปวดก็เห็นว่าครับเหนื่อยหิวใสจักเนียงมันกลับขึ้นมาคือกันหอดตัวปั๊บนี่มันเป็นจังซี่อย่างว่ามันเราบ่ย่านหยังเพิ่นเพราะมันบ่มีหยังสิเบียดเบียนมันได้มันละเอียดบาดถ้าไปด้วยสายดอกมันจังนึกย่านจังว่ามาแล้วล่ะจังหาส่วนมูไปเพราะมันไปบ่ได้แต่มันหันออกไปไปจังว่าเอกาจะร่างจะละแต่ว่าเที่ยวเอกามันผู้เดียวเที่ยวอยู่บ่เศร้านี่ล่ะอาศัลีร่างมันบ่มีร่างกายคู่หาสยังมันอาศัยร่างกายเนี่ยเป็นธรรมมันอยู่ไปแล้วมันขึ้นมาดอกมันบ่หนีอีหลีดอกไปเราขึ้นไปเราขึ้นผลที่สุดมันกะละวาไปทั่ว ช่นว่าเล่าว่าภาวนาเล่าว่าเล่าว่าอนิจจังกายธาตุทั้งสี่นี่อนัตตาลดไปว่าแต่เขาเป็นอนิจจังอนัตตาพระองค์ก็ได้เทศนาวางสันว่าอุปันตวาภิกขเวสัทธากัตตานังอนุปันตวาสัทธากัตตานังทิสาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาว่าอย่างนี้ว่าอุปันตวาภิกขเวภิกขเวก็ดูความติดอยู่ทั้งหลายอุปันตวาเราเล่าเกิดขึ้นมาโลกมันทั้งเป็นอย่างนี้เราบริมาแสงโลกขันมันเป็นอย่างขึ้นได้หรอกมันเป็นยุคก่อนเราแล้วเราขึ้นมาเห็นมันเป็นอย่างที่อยู่เองยุคก่อนเราเห็นกันละอนุปัตตวาถึงเอาตถาคตมาได้เกิดขึ้นมามันก็เป็นอย่างที่ถึงเอาแกตถาคตจะเข้าสู่นิพพานไปพอดีมันก็เป็นอย่างที่มันก็เป็นไปอย่างอื่นดอกทีตาราชาธาตุมันเป็นธาตุธาตุธรรมานิอันนาธรรมทิฏฐิธรรมทิฏฐิธรรมทิฏฐิมาตาธรรมนิยามตาธรรมทิฏฐิตาธรรมนิยามตามันไปสมมติธรรมนิยามเนี่ยแปลว่านิยมไปสมมติเอาธาตุนั่นแหละว่าเป็นคนว่าเป็นสัตว์ว่าเป็นต้นไม้ภูเขาเป็นผาเป็นแพร่เป็นเงินเป็นทองเป็นธงเป็นหน้าดินดอนสารพัดว่าไปอันนั้นจะธาตุทั้งหมดม้วนพ่นจากดินจากน้ำแล้วธาตุทั้งสี่นี่เหลืออันไปว่าหลายๆนะเห็นนั่นจึงที่จะหน้าเบิ่งคือว่าว่าโทษนิ่งเสียแม่นหยังล่ะบ่แม่นพวกเขาหินขึ้นมาใต้พื้นมาเฮ็ดก่อขึ้นสิถ้าพวกนี้สิวางได้ล่ะฮะมันพังลงก็สิว่าเป็นดินคือเก่าสิคนไปเห็ดไทยเห็ดหน้าใช้ขุดมันนะเนี่ยมันพังลงไปสิวางแล้วสิวางพ่นพ่นอยู่เก่านี่สิมันเป็นของเที่ยงสิหรือหากว่าเป็นให้เป็นพื้นไทยพื้นหน้าเป็นพื้นไทยหน้าเนี่ยมันก็เป็นดินไทยหน้านั่นเดียวของขุดมันเดียวโรแมนดินอยู่ของเก่าขุดเราบอกไปเป็นอย่างบอกศูนย์ไปอยู่ของเก่าบ่มาเกิดอันนี้ท่านใดที่ว่าธรรมนิยามตาธรรมทิฏฐาธรรมนิยามตาไปสมมุติเอาธาตุมันตั้งอยู่หั่นน่ะวาดไปสะพดอัตตพุทธะพื้นธรรมญามาตานิยมไปทับพัดผลที่สุดมันก็เป็นธาตุทั้งสี่อยู่บ่ไปเป็นหน้าเป็นหลังล่ะเหตุนั้นระหว่างต้นไม้ต้นไม้มันก็บ่ตอบระหว่างงัวบ่ก้อยมันก็บ่เห็นตอบจนที่สุดระหว่างแข้งระหว่างขาตีนมือเราก็บ่เห็นตอบเป็นแต่ระหว่างเอาว่าเมื่อเราอยู่โผล่อยู่ที่อยู่นั่งอยู่กลางไปมันก็บ่อือไปตามหลักนิดกี้มันก็นะนิ้วสั่นนิ้วก้อยมันสั่นเนาะมันก็บ่อือสั่นมันก็บ่ตอบตัวหักว่านอกนั้นตัวกับฉันได้เสริมตัวกับสีเสียนว่าโอ้บ่งามเลยแต่มันเงาคือกันว่าผู้ที่เกี่ยวนิ้วมือเป็นเงาพากันคือสีงามเลยแม่เนาะหรือสีบ่งามก็แม่นตัวละนึกเอาอ่ะบนแม่นนิ้วมือมันสิว่าฉันมันกูเงาคากันกูก็สิงามแล้วแม่น้องหรือสิบ่งามมันบ่ว่าตัวหักนึกตัวหักหลงความคิดตัวหักเนี่ยว่าตัวนั่นดีอันนี้บ่ดีตัวหักความกินพระโสหลวงพ่อมีผู้ใดมาข้อพื้นข้อไฟเหตุตัวห้องผมผู้ใดมาข้อคุกข้อควรรับอันเบียดเบียนให้ตัวห้องตัวหักนึกตัวหักความกินในตัวเท่านี้เนี่ยผมเนี่ยสุดกระโจปฏิบัติยากตลอดฮะโอ้ยหาความสุขกับมึงนี่ตลอดโดนเพราะว่าเหตุใดก็ไม่ได้ความสุขเพราะว่าอีหว่าตัวไปคิดไปให้เป็นยังสั้นนั่นแหละขันว่านี่จังกับไปว่าน้ำนู่นน้ำหลาเนี่ยว่าน้ำเหนือน้ำหนังว่าน้ำกระดูกกระเดียวน้ำซับน้ำใสอันนี้จังมันก็เป็นอยู่ของเก่าจีว่ามันเป็นอันนี้จังยังว่ามันก็บ่เป็นยังว่าธรรมทิฏฐาเป็นยังไงยังท่าตูอยู่มันเป็นอยู่ยังไงล่ะโตก็ว่าไปตามเรื่องของโตบัดผู้โตว่าหรือว่าบ่แม่นฉันละว่าจะรู้ว่าจะดีไปว่าจะนึกอื่นนี่ล่ะอันเดียวเป็นว่าจิตความกายมังวงกับแม่นโตบัดผู้ว่าหรือว่าเขาไปว่าหันเข้าไปว่าอันนี้มันว่าอีหยังคุณ วาลงไปมันก็ยุคเก่าท่านไปลูกของสิตัวว่ามันแม่นว่าตัวรู้แล้วรูปสังขารเพราะว่าตัวรู้แล้วตัวรู้ธาตุรูปขันธ์รูปขันธ์หาเพราะว่าปัดไปไปที่ล่ะบัดทุบมันเป็นผู้วาอยู่หันท่านบ่รู้มันจักเทื่อเนี่ยอันธรรมดาคนยิ่งสัตว์ก็ดีดิสีสัตว์มันบ่สืบก็มันสิได้มันสิตายแต่แล้วมันสิเก็บไปว่าจะมืออื่นเห็นมันเก็บตัวมันเห็นได้สิเก็บได้ให้มันก็ดีมันต้องว่าให้มันเห็นเหนียวจังหวัดจังหวัดคิดความรู้ขึ้นมาเดียวพอเห็นอันไหนเอานั่นเป็นหลักจับเบิ้งก็อยู่หันยับอย่าว่ามันยับว่ามันเป็นในจังสิมันสัตว์โอ้มันเบิ้งเป็นเครื่องหมายใจที่กลับขึ้นนี่แสงความรู้ออกมาสิ่งนั้นนี่อยู่นี่อ้าวนี่กูจิตเป็นเครื่องหมายคันถากูบ่รู้กูจบบ่เบิ้งอีกแล้วกูจิตชวนขึ้นอีกต้นของความรู้มันก็ต้นของรู้อยู่ในสิ่งเราเห็นอยู่นี่มันก็แม่นครอบตัวรู้หั่นล่ะกูจิตชวนนําแสงนี่ขึ้นไปคันบ่เฮ็ดจังซี่บ่คิดสิจักเทื่อสิรู้บ่ต้องว่ารู้บ่รู้อันที่ไปยกหาคนหาเนี่ยวายนี่จะเขาเก่าเราไปหรอกว่าเห็นยังสิกูอยากเห็นอีกกว่านี้เอาไปนึกเพ่งหาคนหาของเก่าเราไปเป็นสิเพราะว่าเฮ้กูเห็นไม่ดีด้วยเพราะว่าบัดเบิ้งเขาไปแล้วเพราะแม่นของเก่าแม่นนี่มีของเก่าเราบ่แม่นตัวจิตจักเทียตัวลูกจักเทียเห็นนี่ยังลงตาอาจารย์เนี่ยมันเพิ่งกระพุกยักษ์สิแก่ผมที่ซื้อกันแนะนำตัวข้าพเจ้าอย่างนี้ให้ทวนมาตามแสงมันเด้อบริษัทรู้สึกเจ๊เด้อที่ไปค้นหาเพราะว่าทั้งสิกระเหตุยังพนาอีหลีเดี๋ยวจะแม่มาเขียนโมยืนสิสอนโมยืนสินี่ละจะแม่เอาคิดเพ่งอันนั้นให้เห็นแสงมันสะพานว่ามันสว่างได้นี่มันจะไม่เห็นอันที่เราเบิ่งอยู่เนี่ยถ้ามันบ่สว่างมันบ่มีเห็นดอกคือจะคนตาบอดนี่มันบ่บอดได้นี่มันตาดีอยู่ดิมันเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยแสงมันมาเห็นอยู่อันเราเบิ่งอยู่เนี่ยเราสิซ่อมเคลื่อนเอาแสงแล้วขึ้นไปหาตัวมันมันจึงสิสิได้ถึงที่ล่ะผลที่สุดก็ค่อยพลิกค่อยทวนล่ะเนี่ยค่อยพลิกค่อยทวนให้รู้จักว่ามันห่างออกจากสิ่งที่เห็นค่อยหนึ่งบอกโป้หนึ่งบ่อสองนิ้วบ่อให้มันเห็นมันถอยไปทั้งที่จนว่ามันห่างไปสี่นิ้วบ่อสามนิ้วมันถึงบ่มีบอกหรอกมันถึงรู้มันยังเอาจิตไม่ใส่ใส่ใส่ตะเกียงคือเราบ่ไม่บอกหรอกคือเราบอกว่าต้องว่ามันทะลุบึ้บขึ้นโลดอันนี้เพราะมันถึงรู้มันทะลุรู้วุบขึ้นโลดเนี่ยมันเป็นสิมันยังไปสีว่ากันได้ฮะในว่านี่จังใช่มันมันสิไปว่าเสียอื่นล่ะเนี่ยว่าเสียมันอ่ะตัวเป็นอนิจจังตัวมันไปว่าเขาอยู่นั่นมากกว่าตัวอนิจจังตัวนั่นเขาอยู่ซื่อๆตัวไปว่าว่าแต่มันก็อยู่ของเก่าเป็นธาตุอยู่ของเก่าเนี่ยตัวว่าอนิจจังของตัวใช้มันเปลี่ยนไปจะพืชมันก็บ่เป็นไห้ว่าหน้าตาว่าไปจะพืชว่าทุกว่าไปจะพืชมันบ่เป็นไปแต่ยังนั่นจังว่าเสียร่างกายก็คือกันว่าไปมันเป็นของจริงๆล่ะมันว่ามันกายทุกข์มันใจผุนเป็นผู้ตายมันเป็นผู้เป็นซื่อมันบ่ทุกข์กับดอกเนี่ยมันเป็นซื่อเห็นอันยังว่ามันเป็นบาดเป็นแผลถามมึงโดมึงเป็นบาดเป็นแผลมึงเจ็บบ่มือขาตัวแขนว่าเดินรู้มันสิออกเจ็บแล้วมันสิว่าให้บอกแขนขาว่ามันเป็นบาดมือมันสิว่ามันก็ซื่อๆอยู่ของเก่าล่ะพอมันบ่ฮู้จักนี่เห็นไหมจังว่าเราเป็นว่าอนิจจังอันนี้จังแท้อนัตตาแท้ก็ของเก่าซื่อๆอยู่หั่นแหละมันบ่เป็นอย่างไห้แล้วเสียมันเบื่อหน่ายเสียมันมีความหวาดกลัวมาร่วมมันบ่เป็นล่ะคันไปว่าเสียมันถ้ามันถือมันก็โหเงาขึ้นมาเดียวมันก็เศร้าเดียวความมันคิดมันนึกมันผู้เดียวเที่ยวไปมันก็เศร้าเนี่ยพอมันเศร้าแล้วกลับมาคิดว่าโบกขันสีมาละมันธนาม่านคือกิเลสม่านเนี่ยขันธม่านมันก็ทำลายอย่างเดียวเนี่ยบ้านละมันธนามันผูก ปัญหานั้นแปลว่ามันถูกมันก็แก้ถูกออกได้แล้วบัดเนี้ยพอมันที่จะน่าเห็นมันแก้อยู่นั่นแก้อยู่วันมันเกิดกิเลสมันสิอยู่ในกายมันอยู่ที่ใจยังว่ากิเลสสมานมันสิก็ดีขันธ์สมานมันสิมันบ่แม่นมันสิเป็นของเป็นมันอยู่ในมันมันเป็นอยู่หัวใจของมันมันใจนั้นมันเป็นผู้เป็นขึ้นมาเองมันเป็นด้วยอัตตาสวะอยู่หั่นมันเป็นอัตตามันเป็นมั่นสิมาสารพัดน่ะนี่ล่ะมันก็ไปแก้ได้ซะซั่นเดียวมันก็สบายวาบขึ้นซะซั่นเดียวผลที่สุดมันก็เชื่อเลยฮะนี่ว่ามันบ่มีดอกอนิจจังอยู่บ่เดินบ่มีดอกอนัตตาอยู่บ่เดินบ่มีดอกทุกข์อยู่บ่เดินมีแต่อยู่ในมันเท่านี้แล้วเมื่อหากรู้แก้มันเศร้าแล้วก็เศร้าเบิดหั่นบ่มีบ่ได้สิเป็นจังเป็นอนิจจังอยู่บ่ได้เลยมีแต่จังนิจจังแปลว่าเที่ยงความมันที่นี่จะรู้นอกนั้นก็อัตตาตัวตนอนัตตาตัวไม่ใช่ตัวตนสูญเปล่ามันก็นี่จะรู้มันก็ได้ตัวอัตตาซะซั่นแล้วเนี่ยก็สมกับว่าเป็นผู้หาตนซะซั่นแล้วรู้ได้ตนอีหลีรู้ได้ได้ทุกข์อีหลีเหมือนยังกว่าพระสัพพะเตได้อรหันต์นั่นแล้วรู้เลยไปพระองค์ให้ไปสอนทรงไปสอนตามหมู่บ้านหมู่บ้านต่างๆอื่นแทนพระองค์ไปอีกนั่นแหละเนี่ยพอได้สอนอันนี้เราสิไปหาธรรมล่ะว่าหาธรรมหาธรรมเออหาไปใส่เข้ามาไหนแม่ธรรมนี่ล่ะเว้ยเพราะว่ารูปร่างเพิ่นก็ว่าธรรมทีนี้ก็จิตเพิ่นก็ว่าธรรมภาวนามาธรรมรูปกายเพิ่นก็ว่ารูปธรรมจิตเพิ่นก็ว่านามาธรรมแล้วอันนี้มันก็ท่านจังซี่ล่ะน้องนั้นอนัตตาเพิ่นก็อนัตตาธรรมอันนี้จังเพิ่นก็อันนี้จังธรรมทุกข์เพิ่นก็ว่าทุกข์ธรรมรสมันก็หลายเหลียวอันเนี้ยสังขารเพิ่นก็ว่าสังขารธรรมสังขารโลกไปสิเหลียวบ่จักเกี่ยวจังได๋ล่ะธรรมเนี่ยฉะนั้นจังว่าคันว่าหาธรรมหรือบ่อยากได้อยู่บ่บ่มีอยู่ที่อยากคันว่าหาตนล่ะหาได้ยากเหตุนี้เราจึงให้พากันตั้งแก่หาตัวได้ตัวแล้วดารามันจึงสิพ้นจากอนัตตาเพราะมันได้อัตตาได้ตัวรู้แล้วได้ตัวแล้วจึงสิพ้นจากอนิจจังอันตัวทุกข์มันสิได้นิจจังแปลว่าเที่ยงเพราะตัวนั้นบ่คือเป็นล่ะอย่างว่าเราว่าสบายมันเกิดขึ้นมันก็เห็นมันหายไปมันบ่หายไปนั่นสบายดอกความบสบายเกิดขึ้นยังเห็นว่าสบายอยู่ความบสบายเกิดขึ้นมันก็รับขนอยู่หันหลักทุกร้อนมันถ้ามันหายอีกละหันเนี่ยมันหายเองก็ดีแล้วเราพิจารณาให้มันหายก็ดีมันก็บ่หายแต่ก็บ่สบายละมันเกิดสบายแต่เห็นอยู่ไม่ไปหนีไปใส่ยักษ์เสียลูกเป็นหลักจริงๆแหละยังว่าอัตตาเห็นนี่เราให้ได้อัตตามันจังไปที่ว่าเป็นผู้พ้นทุกข์สมกับพวกพัทธวัคคีว่าพระองค์ให้ว่าหาตัวดีหาไปเห็นตัวก็เลยเป็นอรหันต์นี่มันเป็นที่เหตุนี้ผู้ได้อรหันต์มันล้วนจะผู้เห็นตัวและผู้ได้ตัวทั้งนั้นล่ะคนว่าได้อรหันต์สมกับว่าสารอันสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีหัวใจนั่นล่ะมันเย็นมันรู้แจ้งอันนี้อย่างอนัตตาให้มันเย็นลงได้แต่มันบ่แม่นสิมันขาดได้ต่อเมื่อใดมันมาเห็นตัวแล้วมันว่างอันนี้จังอยู่ในมันอันนี้ตาทุกข์อยู่ในมันขาดออกไปมันเหลือแต่ตาตัวจริงกลู่อยู่จังซั่นมันจังสิเป็นผู้คนได้จริงๆอย่างนี้นี่ล่ะเหตุนั้นถ้าเราได้อัตตาตัวจริงมันจังสิเป็นผู้พ้นจากความเป็นเหตุเป็นผีพ้นจากนรกอวิชชาคันเฮาบ่ได้ตัวอยู่จังซี่เออมันก็ไปเป็นไปตัวที่พุ่นล่ะจักก็แม่นนรกหยังแล้วนรกาทุกขโลกนรกาแปลว่านรกานี้ชายทุกขโลกแปลว่าทุกข์นั่นล่ะมันเป็นนรกเนี่ยมันบ่แม่นนรกอยู่ในบ่อื่นดอกมันอยู่ที่ใจเนี่ยเห็นซี่ล่ะเห็นนี่ในหนังสือเพิ่นว่านรกาน่ะอย่าเข้าใจว่าเป็นชื่ออื่นชื่อว่านรกานี้ชายเอาโลดนรกนรกาก็แปลว่านรกเนี่ยเนี่ยทางแม่นนรกาบ่แม่นนรกานรกาแปลว่านรกนรกาสลาส เป็นตัวนอนเดียวกันนอนละชาติชาติตัวยิ่งชาติอาตัวท่านเท่านี้แล้วยิ่งใช่เราเป็นตัวนรกมันห้อมยิ่งนี้ด้วยยังเสียว่าอายุขีงสิกะขีกคิดนี่เดียวอายุก็เรียกว่ามันห้อมนี่เดียวบ่มียินนั่นแหละคนนั้นก็เรียกว่าสร้างนรกให้มันขึ้นมาเผามาแผดมันใหม่ตัวแล้วไอ้ตัวรอดเองแล้วว่ามีไฟนรกข้างไหนมาเกิดตัวละสามสิบคือตัวคิดเป็นอกุศลคิดไปตั้งโลกทั้งโกรธทั้งรักทั้งอยากไหนปัญหามันก็เกิดห้อมขึ้นเส้นเหลวเป็นไฟขึ้นมาเส้นเหลวอภิคันโธรักขับที่หน้าอภิแปลไฟรักขาเป็นไฟโทษรักที่หน้าชอบโกรธเป็นไฟมัวที่หน้าข้อมหลงเป็นไฟมันก็เผาขึ้นเป็นไฟเผาขึ้นลนเหลวเห็นในธรรมชาติของรอดพระองค์ว่าพาหลานคิดตลอดการไปคิดเป็นไงเราเล่าบุญบุตรส้นยิงที่ตีนรอดยิงที่เลยผมมีดับลงได้เลยแล้วท่านดับเลยว่าเห็นจะเพียพร้อมเอาไปคิดเป็นเสียมันรอดอยู่บ่เศร้าบ่ที่จะน่าเห็นความจกกระพกบ่ที่คุณบ่ที่จะน่าเห็นเป็นผ้าบ่ที่จะน่าเห็นเป็นอันความที่ว่าเป็นโลกเป็นไพ่เป็นตัวทุกตัวรอดให้เบื่อนายให้มันเศร้าจากคิดให้มันร่วมให้มันสบายขึ้นมากเราบ่เฮ็ดเราไปให้คิดเผาตัวยิ่งสั้นตัวหักคิดตัวหักว่านผู้เดียวตัวยิ่งกล้ามาแล้วนั่นอย่างนั้นนี่ล่ะจะให้มันดีได้อย่างไรเนี่ยจังว่าแล้วก็ตัวรักตัวหรือตัวสักตัวจังสักนอกนั้นก็เป็นขั้นตัวตัวเดียวที่ว่ารักตัวจังไรกันตั้งจะมาโลกกันว่ารักจะมาเสียวห่อนที่ตัวของสั้นนอกนั้นพูดท่านลำตั้งรวยเงินขั้นก็ดีพูดท่านมันคิดไปตั้งลำตั้งรวยเงินขั้นก็ดีท่านนี่ขอบตัวผมอยากจะมีสิ่งดีมันก็ล่อมขึ้นทันทีเดียวแล้วเพราะว่าตัวรักตัวผลที่สุดตัวเผาตัวเพราะว่าตัวรักแต่ทั้งสั้นรักมันถือสิ่งอยากเนี่ยเนี่ยเผากันซะโดยขึ้นโดยไฟกันซะในปัจจุบันเนี่ยมันแล้วไปซักจะเป็นอย่างที่ว่าที่เสียเสียมันไปเช็คคิดกันร้อนอยู่สมัยนี้เอาไฟเผาอีหลีซะให้มันจังว่าสมจังสิรักเป็นที่ซะสมัยนี้เนี่ยมันก็เลยว่าผู้เฮ็ดทั้งสั้นเพราะว่าผู้สั้นตัวพระทุสร้ายตัวเพราะว่าอีกละปัจจุบันเผาตัวโดยพอดคิดสันบอสาตัวสั้นโสลาเนี่ยนี่ล่ะมันหลดเป็นผู้เอาดีทับไว้พอปันกันก็ว่าเอาสิฝอยปกสิมานมันหลบว่าหมดกินเนี่ยอันนี้รับจะว่ามันหลบหายทุกข์นี่ทั้งสี่เหลียวไปเห็นมันหายได้สันบอสี่กระด้างสิมันบ่หายหรอกนี่ล่ะเป็นศาสนาธรรมขั้นสอนพระพุทธเจ้าผู้อยากเป็นพุทธะต้องให้ได้ตัวเห็นตัวยังติดเป็นพุทธะแต่ว่าผู้รู้ขึ้นมาได้เพราะตัวรู้มันได้แล้วมันว่างเหรออนัตตาไอ้จังว่างเหรอทุกข์ว่างเหรอทุกข์อันที่มัตตวาว่างสิหมดเหลือแต่มันยังว่าได้พุทธะได้ตัวนี่ล่ะเมื่อตั้งข้อกันมาได้ยินได้ฟังจงจดจำไปคือกองไปพิจารณาแล้วปฏิบัติให้เดินเดินโยมกลมนั่งสมาธิตั้งใจปักลงให้มันเห็นตัวให้มันเป็นสุปฏิปันโนให้มันเป็นอุสุกงหรือจังซี่อย่ามาสงสัยไปขดโง่ไปโทษิจังสั้นมันจะเป็นสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนไม่ได้แล้วที่ว่าเป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าไม่ได้เนี่ยมันโมแมนตัวนี้ยาละขีตัวนี้เห็นจังเสียมันจะเป็นยังไงเนี่ยเห็นไปจบหลีดดอกไล่ดอกคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างสัตว์มันโมแมนเราเร็วอย่างเสียเหตุนี้ถึงมันจะเห็นมาแล้วก็ตามยังเรามาบวชกันไม่อย่างเสียมันต้องหักให้มันเป็นตามพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าวางไม่จงเหตุดังนั้นจึงที่ว่าผู้เป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเลยอย่างสัตว์ขันเบิดอย่างสัตว์มันก็บ่เป็นแล้วลาวซื่นแล้วแห้งเป็นเดรัจฉีนี่บาปหลายเดียวเนี่ยเดรัจฉีมาบวชนะพงเพิ่นดัดกันดานอายุไปปีหนึ่งหรือสองปีความให้เขาฝึกหัดปฏิบัติให้เขามูได้ในระเบียบการทำกันไปมากยุ่งกินเพิ่นจังสิเอาเขาในงูนอกนั้นเพิ่นหอบว่าเอาซ้ำอย่างในนี่พวกเดรัจฉีพวกผู้ตั้งหกพวกเป็นผู้สอนเดรัจฉีอยู่นั่นเพิ่นบ่เอาแล้วนั่นเพิ่นที่จะหน้าแล้วว่ามันสิบ่เอาแล้วสอนในบ่ฟังบ่ฟังเสียงเราสอนเพิ่นกระปาถิ่นเยอะขนาดเห็นนี่เราก็สิเป็นให้ว่าพระพุทธเจ้าปาถิ่นท่านสิเราก็อยากพ้นทุกข์ก็จังเป็นผู้มาเป็นพุทธบริษัทมาบวชหรือมา ปฏิบัติแล้วก็เราไปเห็นแล้วมันเขาแบบเขาแขนพื้นที่มันยังกี่ไรเนี่ยนี่ละเป็นศาสนาธรรมคำสอนของอุณเจ้าตามทักกันมาได้ยินได้ฟังจึงจดจำไปคึกกองไปพิจารณาลูกแก่งเห็นจริงขึ้นจิตใจตั้งใจปฏิบัติกันโยดังตนรู้เป็นบุญของตนอยู่ทุกเมื่อได้ชื่อว่าผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทก็จะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุขสันติราธิการดังได้รับประทานอิสัชนามาเอวังก็มีด้วยประกาศลักษณะยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสักรังเอวังเอวิโตทิฏนางเตตานางอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุหังสิตมีวัสมิจตุสะเทโพเรนตุสังกปาจันโทปนาราโซยถามณิโชจาโซยถาสพิติโยวัชันโตสตารโอโคยนัสตุมาเตภวตันตรายโยสุขีทีกายุโกภวอภิวาทนาสีนิสานิจังมุทาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คืนนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: 86ร่างสบายสบายแน่นหมดแล้วเนี่ยยังไม่ถึงไหนแน่นแล้วเนี่ยต่อไปนี้ก็แน่นข้างนอกนายเป็นยังไงอยู่วัดราชบพิตรเหรอนัดเป็นยังไงถึงจะมาพร้อมกัน
2: ให้มาเพิ่มคนสามเหลี่ยมให้มาด้วย
1: เหรอ
2: ให้มาด้วยวันเพราะวันผมไม่ถูก
3: พามาเป็นเพ
2: ื
3: ่อนก็
2: พามาเป็นเพื่อนลอยวะ
1: เพื่อนใคร
2: เพื่อนพ่อใหญ่ผมมาด้วยหน่อยให้มาด้วยหน่อยวะ
1: ใครมาด้วยล่ะ
2: ใครกับผมพามามันมาลำบากก็เลย
1: เยอะมันนานจนจำไม่ได้เพราะจำได้แต่หน้านิดหน่อยมันนานมันจำไม่ได้ท่านเทพเดี๋ยวนี้ชั้นไหนล่ะ
2: ช
1: ั้
2: นสาม
1: ั
2: ญผมช
1: ั้
2: นลาดชั้นสามัญอยู่ผมยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นมันไม่ว่าง
1: จะขึ้นไปหาสแตงแล้วขึ้นลงๆแรงๆ
2: เอาไว้ก่อนนอน
1: เนี่ย
2: เจ้าคณะภาคเอาไว้ก่อนนั้นเจ้าวาดเรายังเป็นชั้นสามัญเป็นชั้นล่างอยู่เ
1: นี่ย
2: เจ้าวาดวัดบรมเป็นชั้นล่างอยู
1: ่เป็นแล้ว
2: เดี๋ยวนี้เป็นรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเลยด้วยเขาปวดตรงนั้นผม
1: ชื่อว่าไงจ๊ะ
2: พระราชสุเมธีเขาปวดแล้ว
1: ชื่อเดิมอ่ะ
2: ชินนครหรืออะไรนี
1: ่
2: ชินนครมาผมก็ปลดออกแล้ว
1: เฮ้ยมันจำไม่ได้แล้ว
2: ให้มหาปราสาทตรงนี้ไปรักษาการชั่วคราวก่อนพุทธชินสมเด็จวัดมะกุฎเป็นคนสั่งมั้งตั้งใหม
1: ่เนี่ย
2: สมเด็จมะกุฎท่านแต่งตั้งใหม่ให้รักษาการก่อนเพราะมันมีเรื่องวุ่นวาย
1: มันแน่นแล้วทางนู้นก็แน่นแล้วหนุ่มเต็มแล้วคนเต็มแล้วทางนู้นก็เต็มแล้วที่ถนนหน้ากุฏิเต็มแล้วคนแล้วไฟตรงนั้นยังมีอยู่หรือไฟตรงนี้
4: ม
1: ี
4: คร
1: ับ ฮะ
4: มีคร
1: ับแล้วทีเราว่าพัดลมนี่เอาออกก็ดีกว่าแล้วว่าไฟเปิดทางนั้นแล้วไม่ค่อยสว่างเพราะอันนี้บังมันมาเยี่ยมเฉยมีธุระอะไรบ้างล่ะมาเยี่ยมเฉยเรื่องมีธุระ
2: มาเยี่ยมเฉยไม่ได้เห็นนานแล้วถ้าไม่ได้มานานแล้วจะเห็นหน้าเห็นตาลูกปู่จะเห็นกันหลายป
1: ี
2: แล้วไม่เห็นท
1: ่
2: าน ผมมาเย
1: ี่
2: ยม
1: นี่ก็มาได้มาตั้งแต่วันที่7มาถึงนี่วันที่7มาเมื่อวันที่7วันที่8ก็ไปเทศมหาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนนท์เวลาปู่พี่มีผมก็ไม่ได้เข้าหลายปีอยู่นะเวลาปู่พี่นี่ไม่ได้ไปหลายปี
2: ต
1: ั้
2: งแต่สมเด็จส
1: ัง
2: ฆราช
1: ฮะ
2: ตั้งแต่สมเด็จสังฆราชองค์ที่แล้วมาน
1: ั่นแหละ
2: ก็ไม่เทศ
1: ต
2: ั
1: ้งแต่นั้น
2: มาไม่เคยไปเลยพอสอ30
1: ตั้งแต่มาพักที่นี่แล้วไม่ค่อยได้ไปวัดไหนมาพักที่นี่เท่าไหร่ปีแล้วนะตั้งแต่เริ่มมาพักที่นี่จะพอสอเท่าไหร
5: ่ประมาณ28ครับ
1: ฮะ
5: 28ครับ
2: 30
1: 28
5: ครับสมเด็จสังฆวง
1: ศ์38 48ด้วย20ปีพอดีนะประมาณ20ปี
5: หลวงตาไปเทศน์ที่มรดกพิษครั้งสุดท้าย
1: ฮะ
5: ครบ100วันสมเด็จสังฆราชวาสนาเถระครับครบ100วันครับงานครบร้อยวันสิ้นสุดชนท่าน
2: สอเลยสอ30
5: คร
2: ับ
5: ว่าของ330
2: 530
5: 530 18ปีแล้วครับ
2: 18ปีแล้ว
1: จากนั้นมาเราก็มาอยู่ที่นี่เหรอ
5: ครับผมอยู่ครับอยู่ที่นี่
6: อยู่ก่อนแล้วครับ
5: อยู่ก่อนแล้วครับ
6: แล้วที่นี่ก่อนแล้วครับ
1: นั่นที่เราจำไม่ได้นะเราจำไม่ได้ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แล้วก็วัดต่างๆในกรุงเทพก็ไม่ได้ไปแต่ก่อนมาพักวันนั้นบ้างวันนี้บ้างหลายวันนะพอมาพัก ที่นี่แล้วก็ไม่ได้ไปพักบ้านไหนแล้วก็ไม่เข้าเด็กไม่ได้เข้าวัดนั้นๆด้วยนะทุกสูงทั้งปันนี่เดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ
4: 86
1: โอ้หกไม่ได้พบกันนานจนจะจำกันไม่ได้นะไม่ว่าวัดไหนในกรุงเทพตั้งแต่มาพักที่นี่แล้วไม่ได้ไปวัดนั้นวัดนี้ไม่ได้ไปพักที่นี่มันเกิดเห็นมาสะดวกแล้วประชาชนก็มาเกี่ยวข้องก็สะดวกด้วยรถจอดเลยทั่วๆไปในกรุงเทพแต่ก่อนจอดได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วมันแน่นไปหมดวัดไหนเหมือนกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีธุระไปไหนป่านะ
4: ไม่มีครับ
1: นู้นวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ไม่ไปไหนวันพรุ่งนี้ครับป่าวันจากเคยไปหรือเปล่าฮะ
7: ไปหรอไปหลายคน
1: นะไปหลายคนมันจำไม่ได้เนื้อเนี่ยปากท่องคือเขาถวายคือสร้างวัดเพราะว่าเรารับแล้วอยู่ว่างั้นเนี่ยเขามาหาหรือว่าเขาก็ยืมมาไปวันที่เท่าไหร่
8: 14คร
1: ับ อืมแล้วเขามาเขาถวายคือ
8: คร
1: ับ
8: ที่เห็นท่านลบบอก70ไร่คร
1: ับ
8: ที่70ไร่ครับ
1: ว่าเรารับแล้วเราต้องสงสัยมันรับเพื่อเหตุผลกลไกอะไรก็ไม่ทราบคือกรรมการรับเราก็มีเหตุผลที่ควรรับนะอันนี้ก็ยังหาเหตุผลไม่ได้แต่ทราบว่าเรารับแล้ววางเราก็ยังงงในการรับของตัวว่าเพราะเหตุผลอะไรนั่นคือสมัครใจไม่ค่อยรับถ้ารับแล้วก็มีเหตุผลขึ้นมาก็รับซึ่งอย่างวัดป่าของกระบัวเมืองกลางก็เห็นว่าแถวงานวัดกรรมฐานไม่ค่อยมีเขาถวายชื่อแล้วก็รับแล้วก็เป็นภาระหาพระมาอยู่นี่ก็ได้ท่านจันมาท่านจันนี่ก็เป็นพระวัดป่าวันกาดมาอยู่ไปอยู่วัดป่าบรรยากาศตั้งหลายปีนะกลางนั่งก็ส่งมาเที่ยวกลางเมืองกลางเข้าไปอยู่เยอะๆแล้วพอรับแล้วเราก็นิมนต์ท่านจันทร์มาอยู่ที่งานท่านก็รับให้ตั้งแต่บางนั่งมาเนี่ยวัดภูยิชักประชุมธานีก็ท่านก็รับแล้วก็นิมนต์อาจารย์เสียมาอยู่นั่นแหละเป็นยังไงเพราะงั้นจึงไม่ค่อยจะรับในชื่อใหญ่ง่ายๆไม่ค่อยรับคือรับแล้วก็เป็นภาระที่จะต้องจัดพระมาอยู่อย่างนั้นแต่นี่เราก็ยังมองหาไม่เห็นที่ว่าเรารับแล้วรับด้วยผลกลไกอะไรแล้วที่คนก็กระหายที่สร้างวัดมากแต่เราไม่ได้รับนะนี่ต้องจำไม่ได้ว่าที่ใหญ่บ้างคือเราไม่รับนะมีหลายแห่งเหมือนกันคือเหตุผลที่เราควรรับไม่พร้อมเราก็ไม่รับนะรับแล้วก็ต้องเป็นภาระต้องจะคุ้มจะย่างงานฉันจะไม่เหนื่อยหรอต้องกลับผมควรต้องอยากจะกลับควรต้องกลับได้เลยนะ
7: ยังไม่กลับ
1: หรอกเดี๋ยวจะหาว่าเราได้นะนี่เราให้ความสะดวกกลางหาวเราไม่ได้กลับได้นะ
7: แ
1: บบนี้ก็ไปโพธารามนี่ก็เป็นคือท่านสงบหรือว่าท่านหยีว่างั้นนะนี่ก็เป็นพระวัดป่าวังกาดนั่นไปอยู่กับเราหลายปีออกจากที่นั่นก็มาที่นี่แล้วมีโอกาสเรามาที่นี่แล้วก็ไปเยี่ยมไปดูสถานที่อะไรๆก็ที่นั่นก็ห่างด้วยไม่ค่อยมีพระกรรมฐานท่านหยีมาอยู่ที่แล้วหรือว่าเช่าที่เขาใช่ไหมล่ะพักภาวนานั่น
4: เช่าที่ริมถนนก่อน
1: อืม เนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งจะได้เป็นชื่อวัดขึ้นมาเนี่ย
6: ที่ริมถนนญาติโยมเขาก็บอกว่าไม่สงบไม่สงบหลวงตาเขาเห็นด้วยเขาก็เลยไปซื้อด้านหลังที่อยู่ปัจจุบันครับ
1: มากเลยมันเป็นมีเหตุผลอย่างนั้นครับเ มื่อก็ดูว่าชุดสองไร่ไหมแล้วก็อยู่ชุดนั้นด้วยมาฟังว่าท่านมีหลักเกณฑ์ดีนะหลักเกณฑ์ทางด้านภายในยิตะภาวนาทราบมาว่าท่านมีหลักเกณฑ์ดีอยู่แล้วก็ไปเยี่ยมเรื่อยๆไอ้ลูกศิษย์วัดป่าบันตาดนี่มันมากเรื่องมากนะมีอยู่ทุกแห่งทุกภาคเลยสำหรับพระที่ไปอยู่วัดป่าบันตาดมีมากทุกภาคมีแต่ที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์จริงไม่ค่อยมีมากนะมีน้อยนี่ก็หกโมงรวม40นาทีแล้วเคยฟังธรรมกรรมฐานไหมล่ะเหรอไหน
7: เคยอยู่ฟังหลวงตาบ่อย
1: เคยฟัง
7: มีเทปดีอะไร
1: แล้วเคยฟังกรรมฐานหลวงตาบัวเทศไหม
6: ฟังครับ
1: ฟังอยู่ที่ไหน
7: ฟังเทปผม
1: เ
7: หรอเทปผม
1: ก็ฟังในเทปเหรออ๋อเรื่องเทปนี่ก็เรายอมรับเราบำมีมากต่อมากเดียวเทศมากจริงๆอ่ะเทพเทศของเรานะ แล้วมีทำทุกขั้นด้วยแรกๆ ก็เทศสอนพระเราในวัดป่าบ้านตาดนั่นรู้สึกว่าเข้มข้นอยู่ตลอดมาเลยเริ่มแรกก็อยู่ในวัดป่าบ้านตาดเทศสอนพระล้วนๆไม่มีใครเกี่ยวข้องรู้สึกจะมีแต่ธรรมะเผ็ดๆร้อนๆสมากมากจากนั้นมาก็กระจายออกมาเป็นกลายเป็นเทศช่วยชาติบ้านเมืองธรรมะก็เลยเป็นกลายเป็นแกงหม้อใหญ่ไปหม้อเล็กก็มีนิดหน่อยที่มีพระตั้งใจปฏิบัติ เช่นไปเทศเกี่ยวกับวงกรรมฐานอันนี้ธรรมะประเภทแกงหม้อเล็กมันก็จะออกรับกันถ้าทั่วๆไปก็เทศเป็นสาธารณะเรียกว่าแกงหม้อใหญ่ไปเสียทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วท่านเจ้าคุณผมเทศไม่เหมือนแต่ก่อนเทศลำบากเทศคนแก่เทศสปะไปอย่างนั้นน่ะไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวสิ่งที่ได้เรื่องได้ราวคือความเหน็ดเหนื่อยเทศไม่ถึงไหนความเหน็ดเหนื่อยก็ขึ้นทำงานแทนจากนั้นเทศก็หมอบแล้วความเหน็ดเหนื่อยมันขึ้นทำงานแล้วก็เลยหยุดอย่างนั้นนะคนมากเนี่ยเต็มไปหมดเลยข้างนอกก็เยอะนะมีมากทุกวันทำมาที่นี่คนมากตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เต็มหมดเลย ก็จำต้องเลยเทศทุกวันทุกวันพอตกค่ำมาแน่นมาแล้วต้องเลยเทศถึงจนได้เช้าก็เหมือนกันแต่ตอนเช้านั้นไม่ค่อยแน่นอนนักเทศสเปสปะไปอย่างนั้นพอตอนค่ำค่อยมีบ้างแต่ว่าดีก็ดีบ้างตอนเช้ามันเอาแน่ไม่ได้เพราะงานมันมากยุ่งนั่นยุ่งนี่คนมันมากทุกวันอย่างมื้อเช้านี่เท่าไหร่ถ่ายบาทเฉพาะบาทเราลูกเดียวมัน113บาทหรืออะไรเดี๋ยวผ้านองนั้นไม่รับนับเฉพาะบาทเราลูกเดียวเต็มแล้วถ่ายเต็มแล้วถ่ายเมื่อเช้ามัน113บาทหรือไงมากขนาดนั้นแล้วก็ผ้ามีจำนวนเท่าไหร่ไม่ได้นับว่ากี่บาทนับเฉพาะบาทเราลูกเดียวมัน113บาทของที่กองพะเลินเทิมที่แจกคนที่เขามาขอทานแจกจริงๆจังๆวันนี้ดูมันตั้ง309คนที่ก็มารับเป็นห่อคนละห่อมัน309คนเนาะรู้เรามาไปดูตอนบ่าย4โมงอะไรมันละคนที่มารับทานจากบ้านมากขนาดนั้นของก็มากด้วยไม่ใช่ธรรมดา ก็คิดดูนี่ตั้งกับผมบาทเดียวนี่ถ่ายถึง113บาทเต็มแล้วถ่ายเต็มแล้วถ่ายเรื่อยมาแล้วก็แจกทานทั่วไปหมดของในวัดนี้ไม่ได้เก็บมีเท่าไหร่ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่วัดป่าบ้านตาด มีเท่าไหร่เฉลี่ยออกหมดเลยล่ะไม่เก็บสำหรับวันนี้ไม่มีเก็บของไม่ว่าจะถูกปัจจัยที่ได้มานี่ก็เพื่อโลกทั้งนั้นอย่างเขาถวายมาเพื่อโลกทั้งนั้นเราเองไม่เคยสนใจกับอะไรแหละแต่ความดิ้นความดีดเรานี่เป็นที่หนึ่งแหละจะพูดถึงพระทั่วประเทศไทยเดี๋ยวนู้นเดี๋ยวไปนี่ยุ่งตลอดสิ่งที่ได้มามากน้อยนี่เฉลี่ยทั่วโลกอย่างการก่อสร้างก็เหมือนกันโรงพยาบาลดูมันเป็น200กว่าแห่งแล้วโรงเรียนรองลำดับกันลงมาจากนั้นก็ฐานสงเคราะห์แล้วก็ที่ราชการต่างๆเป็นอย่างนี่เรือนจำลาดยาวนี่ก็สร้างตึกใหญ่ให้สองหลังหลังละ3ชั้นรวมแล้วก็เป็น49ล้านอย่างนั้นสร้างให้ในที่ทั่วๆไปสมบัติเงินทองได้มานี่เป็นสมบัติเพื่อโลกทั้งนั้นเลยเราไม่สนใจมาพูดให้เต็มยศก็คือว่ามันพอเสียทุกอย่างภายในจิตใจนี้ไม่มีอะไรที่จะว่าบกพร่องต้องการอีกไม่มีในแดนสมมุติที่เรียกว่าไม่มีภายในหัวใจเลยมันปล่อยโดยสิ้นเชิงโดยหลักธรรมชาติของมันเอง เวลามันยึดมันก็ยึดจิตใจของคนเราเวลามันปล่อยมันก็ปล่อยยึดมันก็มีเหตุผลกลไกที่ควรให้ยึดก็คือสิ่งตัวธรรมชาติยึดตัวธรรมชาติถือตัวธรรมชาติที่อยากนั่นแหละตัวนั้นทำให้เสาะแสวงหาแล้วได้มาแล้วก็ยึดอันหนึ่งนั้นได้มาไม่ยืดอันนี้ได้มาด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้ได้มาด้วยความอยากความทะเยอทะยานอยากได้นั้นอยากได้นี้ได้มาแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นได้มาแล้วมันก็ยืดถ้าได้มาด้วยความเมตตาสงสารแบมืออยู่ตลอดเวลาได้มาเท่าไหร่

มันก็ต้องหมุนไปตามความอยากความทะเยอทะยานที่ฉุดไปลากไปได้มาเท่าไหร่มันก็ยืดก็เกาะมีประเภทของกิเลสมันเป็นอย่างนั้น5ประเภทของธรรมแล้วได้มาเท่าไหร่ไม่ยืดไม่เกาะปล่อยออกไปด้วยความเมตตาสงสารสงเคราะห์สงหามีมากมีน้อยช่วยไปตลอดเลยจิตเมื่อมันปล่อยแล้วเป็นอย่างนั้นเวลายึดมีเท่าไหร่มันยึดได้หมดคนคนเดียวนี่สมบัติทั่วโลกอยากให้เป็นของของเราคนเดียวมันก็ยังไม่พอมันอยากได้โลกไหนโลกไหนมาอีกเป็นบริษัทบริวารเป็นสมบัติของตน มันก็ยังไม่พอสามเดือนโลกธาตุนี้มันยืดได้หมดมันไม่เคยเห็นก็ตามแต่จิตใจนี้ยืดได้ส่อแสวงหาได้ความอยากนี้อยากได้ทั่วไปไม่มีขอบเขตคือความอยากแห่งตัณหาท่านจึงเรียกว่านัตถิตัณหาสมานัตถิความอยากเสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีตัณหากว้างขวางลึกซึ้งมากกว่าแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงเสียอีกนั่น เวลามันอยากมันเป็นอย่างนั้นถ้าเวลามันปล่อยมันก็ปล่อยด้วยการชำระสสารกิเลสตัวที่ยืดที่เหนียวที่เสาะแสวงหาที่ดีที่ดินนี้ออกโดยลำดับลำดา ออกไปมากน้อยจิตใจก็ค่อยเบาลงเบาลงความยึดความถือได้มาเท่าไหร่ยิ่งหนักหนักยิ่งเท่าไหร่ยิ่งขนเข้ามาแบกจนกระทั่งหลังหักมันก็ไม่ยอมถอยหลังในการแบกการหามการยึดการถือการสอบแสวงหานี่เป็นเรื่องของกิเลสท่านจึงเรียกว่ากิเลสนี่คำว่าเมืองพอไม่มีในกิเลสประเภทใดๆก็ตามไม่พอทั้งนั้นเป็นน้ำล้นฝั่งไปหมด เรียกว่ากิเลสท่านนัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีนั่นว่าแม่น้ำก็เช่นน้ำมหาสมุทรจะให้กว้างขนาดไหนลึกขนาดใดยังสู้ตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่ได้อันนี้ใหญ่กว่าแม่น้ำมหาสมุทรแม่น้ำมหาสมุทรมีขอบมีเขตจะกว้างขนาดไหนมันก็มีฝั่งมีฝาแต่ความอยากความทะเยอทะยานนี้ครอบไปหมดไม่มีฝั่งมีฝาเลยก็คือกิเลสเพราะฉะนั้นมันจึงสร้างกองทุกข์ให้ในแดนสมมุตินี้ทั่วหน้ากันไม่มีใครจะอยู่เป็นความสุขความสบายได้ถ้าลงกิเลสได้ครองหัวใจมากน้อยแล้วความทุกข์ก็ต้องเป็นไปตามอำนาจของกิเลสที่มีมากน้อยในหัวใจของสัตว์ด้วยเหตุนี้ธรรมะท่านจึงได้นำมาสอนหากว่าไม่มีธรรมสอนเลยโลกนี้ไม่มีความหมายจะกี่แดนโลกธาตุก็เป็นโลกธาตุที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ซึ่งกันและกันตลอดไปตลอดมาแล้วก็ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติธรรมเป็นเครื่องกั้นเป็นฝั่งเป็นฝาให้โหดให้ย่นเข้ามามันจะกว้างขนาดไหนมันก็ออกจากหัวใจของเรานี่แหละดูหัวใจตรงนี้ชำระหัวใจตรงที่มันอยากมันทะเยอทะยานนี้ด้วยอัดด้วยธรรมนำใจให้โหดเข้ามาสู่ตนของตนอย่าให้มันแผ่กระจายไปเหมือนเถาวัลย์แผ่ไปเถาวัลย์ไปยังไงมันกว้างแสนกว้างมันไปได้หมดมันเลื้อยไปเลื้อยไปเรื่อยๆต้นตอมของมันกอของมันมีมันออกจากกอนี่ก็เลื้อยไปทีนี้กอของกิเลสตัณหามันก็อยู่ที่ใจมันออกจากใจมันก็เลื้อยไปได้ทุกแห่งทุกหนครอบแดนโลกธาตุนี่เป็นแดนแห่งเถาวัลย์คือกิเลสจากหัวใจจากโลกนั่นแหละทีนี้เวลามา ปฏิบัติธรรมะที่จะแก้ไขสิ่งนี้ให้หดย่นเข้ามาท่านจึงสอนให้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาจิตตภาวนานี่เป็นแดนเกิดแห่งมหาเหตุทั้งหลายให้รู้แดนมหาเหตุทั้งหลายที่จะเกิดจากจิตทั้งกิเลสทั้งธรรมกิเลสมีมากมีน้อยไม่เห็นแต่มันพายุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดภพชาติเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ไม่ทราบได้ว่าตนเคยเกิด

0: กี่ภพกี่ชาติเกิดเป็นภพใดชาติใดบ้างได้รับความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรในภพนั้นๆมันก็ไม่ทราบแต่เวลานำธรรมะเข้ามาสู่จุดเดียวกันคือหัวใจเราด้วยจิตตภาวนาทำใจให้สงบเข้ามาให้ค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาเบื้องต้นท่านบอกว่าด้วยบทธรรมดังที่ท่านสอนเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็สอนด้วยวิธีการภาวนาภาวนาทำงานใจถึงจะสงบได้มันถึงจะไม่แผ่กระจายครอบโลกธาตุเรื่อยมาและเรื่อยไปอีกท่านจึงสอนให้ภาวนาให้ยึดหลักจิตตภาวนาเป็นสำคัญจิตใจมันปล่อยคว้าอยู่ตลอดเวลาให้ยึดหลักธรรมเป็นหลักใจเช่นท่านสอนให้ภาวนาด้วยคำบริกรรมใดก็ได้เราจะเพื่อให้ใจได้ยึดอันนั้นเป็นหลักไว้แล้วจะตั้งตัวได้ขึ้นจากหลักที่ยึดได้แก่ธรรม ประเภทต่างๆที่เรานำมาบริกรรมภาวนานั่นแหละเช่นเรายึดพุทโธพุทโธไม่ให้จิตมันยุ่งกับสิ่งใดให้มีหน้าที่เดียวกับคำบริกรรมเรียกว่าทำงานด้วยธรรมอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นมีสติเป็นเครื่องควบคุมรักษา ให้สติบังคับงานของตนคืองานจิตตภาวนาที่เรียกว่างานธรรมะสั่งสมบัติธรรมขึ้นที่ใจด้วยจิตตภาวนาแล้วก็นำคำบริกรรมนั้นเข้ามาติดกับใจให้ใจยึดคำบริกรรมนั้นแล้วมีสติกำกับรักษาเมื่อใจมีเครื่องรักษาคือคำบริกรรมและเป็นธรรมเครื่องยึดและมีสติควบคุมเครื่องยึดให้แน่หนามั่นคงไม่ขาดวรรคขาดตอนอยู่เรื่อยๆ จิตก็ย่อมได้รับความสงบนี่วัฏวนจะเริ่มหดตัวเข้ามาในขณะจิตที่เริ่มมีความสงบนั่นแหละนี้เมื่อมีความสงบมากน้อยเพียงไรความแปลกประหลาดตั้งแต่เริ่มแต่ความสงบใจซึ่งใจนี้ไม่เคยสงบตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายที่จะให้สงบโดยลำพังตนเองนั้นไม่มีเพราะกิเลสควบคุมใจดวงนั้นให้เกิดความสงบไม่ได้ให้มีความสงบไม่ได้จึงต้องเอาธรรมซึ่งเป็นเครื่องขัดแย้งกันกับกิเลสหรือเป็นข้าศึกกิเลสเข้ามาทำงานมาหักห้ามต้านกลางเอาไว้ด้วยคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธมีสติติดกับนั้นอยู่ตลอดนั้นเมื่อนานไปนานไปจิตก็ค่อยสงบตัวขึ้นมาสงบตัวขึ้นมาอาการแห่งความคิดความปรุงทั้งหลายที่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานก็ย้อนเข้ามาเป็นความคิดความปรุงแห่งการทำงานของธรรมเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นต้นนี่ความคิดความปรุงมันต่างกันความคิดความปรุงทางด้านกิเลสก็แผ่กระจายเป็นวัฏวนกว้างขวางออกไปถ้าเป็นความคิดทางด้านธรรมะ ก็หดย่นเข้ามาสู่ความสงบเย็นใจเมื่อจิตใจได้รับความสงบเย็นใจลงไปแล้วสิ่งไม่เคยรู้เคยเห็นที่เกิดขึ้นจากธรรมที่อุตส่าห์ผลิตขึ้นมาด้วยคำบริกรรมนั้นจะปรากฏผลขึ้นมาคือความสงบใจใจนี้จะสงบได้ด้วยวิธีการทำงานของธรรมมีคำบริกรรมเป็นสำคัญแล้วก็สงบเข้ามาสงบเข้ามาเมื่อสงบมากเข้าความแปลกประหลาดความสุขความอัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วทีนี้เริ่มขึ้นแต่ใจเริ่มสงบเพราะใจไม่คิดไม่ปรุงเรื่องราวของกิเลสก็ไม่เข้ามาแทรกมีแต่ความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของธรรมทำงานอย่างเดียวใจก็มีความสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นจนถึงเจ้าของได้อัศจรรย์ตัวเองทั้งที่เกิดมาไม่เคยมีจิตสงบแปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างนั้นเลยแต่พอมาภาวนาก็ได้ปรากฏขึ้นมาความปรากฏขึ้นมาแห่งความสงบเย็นใจก ความสบายความแปลกประหลาดอัศจรรย์นี้แหละแม้ผลเหล่านี้จะดับลงไปแล้วก็ตามจิตจะคิดเป็นธรรมดาแต่ เชื้อแห่งความยึดมั่นถือมั่นแห่งความเชื่อความเลื่อมใสกลายเป็นอัจฉริยศรัทธาขึ้นมาความเชื่อไม่หวั่นไหวในผลที่เคยปรากฏแล้วจากนั้นก็เกิดความอุตสาห์พยายามบำเพ็ญจิตตภาวนาให้หนักเข้าหนักเข้าผลก็ปรากฏสว่างสวยกว้างขวางออกไปความแปลกประหลาดก็ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ตามแต่จิตที่มีความสงบมากน้อยก็สงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมา นี่ท่านเรียกว่าจิตได้หลักได้เกณฑ์ค่อยปล่อยอารมณ์แห่งความขุ่นมัวทั้งหลายเข้ามาได้ใจที่มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาด้วยจิตตภาวนาก็มีความสงบเย็นและเพิ่มคุณภาพขึ้นเรื่อยๆ จนปรากฏเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ในลำพังตัวเองในท่ามกลางอกนี่แหละเราจะไปพูดว่าความสุขจะปรากฏที่ไหนอย่างมันสมองเป็นที่ใช้ของความจำความคิดอ่านต่างๆทางโลกทางสารความจำจะไปใช้กันที่สมอง ว่าสมองเป็นที่ทำงาน พอหันเข้ามาสู่จิตตภาวนานี้จิตจะหดเข้ามาสู่ภายในของตนคือรากฐานของตัวเองได้จากจิตล้วนๆซึ่งอยู่ในท่ามกลางหัวอกเรานี่แหละความสงบแปลกประหลาดอัศจรรย์จะมาเกิดที่นี่ไม่ไปเกิดที่มันสมองนะนั้นถอยเข้ามาหมดจิตมีความสว่างสวัยเท่าไหร่จะเป็นที่กระทรวงอกของเราเนี่ยกองกลางอกนี่แหละสมองไม่มีความหมายแล้วทีนี้เป็นเมื่อเป็นเรื่องธรรมเข้าไปแล้วสมองเป็นเรื่องโลกที่ใช้เป็นความคิดความจำความคิดอ่านแต่ตองต่างๆเป็นทางโลกเขาใช้กันทางสมองแต่พอด้านธรรมะแล้วหดเข้ามาสู่ท่ามกลางอกสว่างสวัยมากน้อยปรากฏอยู่ท่ามกลางหัวอกนี่แหละจะมีความแยบคายขนาดใดจนกระทั่งถึงเป็นความอัศจรรย์ก็อัศจรรย์อยู่ท่ามกลางหัวอกซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของใจโดยแท้นี่แหละที่นี่ใจสงบเย็นสว่างสมัยอยู่ที่นั่น จากนั้นธรรมท่านก็สอนให้คลี่คลายทางด้านปัญญาญาติดอยู่เพียงความสงบเย็นใจในฐานของสมาธินั่นโดยถ่ายเดียวจะติดสมาธิก้าวตัวออกไม่ได้เพราะสมาธิเป็นแต่เพียงตะล่อมอารมณ์ทั้งหลายที่เคยวุ่นวายเข้ามาสู่จุดเดิมเข้ามาสู่แห่งความเย็นใจตั้งรากฐานได้ทีนี้ทีนี้ก็ใช้ทางด้านปัญญาออกพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ท่านแยกไปไว้อย่างที่พระเราเป็นนักบวชท่านก็สอนไว้ว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่แหละแหล่งแห่งงานที่จะรื้อถอนภพชาติของตนถอนกิเลสตัณหาจะถอนที่จุดนี้ก่อนอื่นพิจารณานี้ให้ชำชองชำนิชำนาญจนมีความแคล่วคล่องแคล่วแกล้วกล้าทุกอย่างมองเห็นอะไรก็กลายเป็น ที่แรกก็ว่าเป็นของสวยของงามพิจารณาเข้าไปหาของสวยของงามมันแท้จริงไม่มีมันก็มีแต่ความสกปรกโสมมเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์และบุคคลเป็นสภาพเหมือนกันไปหมดมีเอาธรรมจับธรรมเป็นกลางๆไม่เอ็นไม่เอียงหาความจริงจริงแล้วมันไม่มี สิ่งดีงามทั้งหลายในสกลกายนี้จึงต้องได้หาอะไรมาปกปิดกำบังเอาไว้ใช้เจนใช้เครื่องนุ่งห่มปิดปกปิดกำบังความสกปรกนี้เอาไว้แต่กิเลสมันก็แทรกเข้ามาสิ่งปกปิดกำบังเลยฮะไปหาสิ่งที่สวยที่งามเพื่อมาปิดสิ่งสกปรกนี้ให้กลายเป็นของสวยงามขึ้นมาโลกก็เลยถือของสกปรกนี้เป็นสวยงามทั้งหมดเพราะอำนาจแห่งสิ่งตกแต่งภายนอกที่หุ้มห่อไว้นั่นแหละเลยลืมตัวไปใหญ่นะทำท่านจับเข้าไปนี้ทะลุเข้าไปหมดนี่ท่านเรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาแยกแยะทุกสัตว์ทุกส่วนในร่างกายที่มีมากน้อยแยกให้เห็นตามความเป็นจริงในเบื้องต้นว่าสวยว่างามไม่สวยไม่งามแก้ทำแก้ไปอย่างนี้ ่างนั้นก็เป็นปฏิกูลโสโครกทั้งเถาทั้งเราเป็นช่วงเป็นฐานเต็มตัวของคนและสัตว์ทั่วหน้ากันนั่นจะเป็นของสวยของงามมาจากที่ไหนนี่คือช่วงคือฐานของบรรดาสัตว์ทั้งหญิงทั้งชายสัตว์บุคคลมันเป็นช่วงเป็นฐานด้วยกันสิ่งที่มาปกปิดก็ปกปิดช่วงฐานนี้ไม่แสดงความโสกโปกมากยิ่งขึ้นกว่านั้นกิเลสมันก็แฝงเข้าไปเอาสิ่งที่มาปกปิดกำบังให้เป็นของสวยงามขึ้นมาภายในที่ส้วมคือฐานกลิ่นถูกยกยอขึ้นมาว่าให้เป็นของสวยของงามนี่เป็นเรื่องของกิเลสแฝงขึ้นมาเรื่องทำแล้วมันจะสวยงามที่ไหนปกปิดกำบังกี่ร้อยชั้นของผ้าที่ปกปิดมันก็คือปกปิดความโสโครกอยู่นั่นแหละไม่เคลื่อนคลาดไปอื่นไปได้นี่ท่านเรียกว่าพิจารณาทางด้านปัญญาทางกรรมฐานอันนี้พูดย่อๆสำหรับผลแห่งการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติท่านจับดำเนินไปอย่างนี้แล้วเห็นจริงเห็นจังที่เราศึกษาเราเรียนจากปริยัติท่านก็ชี้เข้ามาภายในแต่ใจมันเตลิดเปิดเปิงไปข้างนอกเสียไม่สนใจกับความจริงยิ่งไปกว่าความจำถือเอาคำจำนั้นเป็นมรรคเป็นผลไปเสียมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อนำธรรมที่ท่านสอนไว้เข้ามาเป็นภาคปฏิบัติก็เห็นความจริงขึ้นมาเมื่อเห็นความจริงขึ้นมามันก็แยกได้จากคำว่าเป็นอสุภะอสุภังเป็นส้วมเป็นฐานแล้วแยกออกไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปกระจายออกไปกระจายไปจนกระทั่งจิตนี้อิ่มพอคลายจากความยินดีความยึดความถือในตนของตนเสียโดยลำดับลำดับจนกระทั่งปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงในส่วนร่างกายนานเรียกว่าภาวนาเป็นขั้นหนึ่งแล้วพอจิตใจผ่านร่างกายนี้ไปแล้วจิตใจจะมีความสะดวกราบรื่นคล่องแคล่วว่องไวด้วยสติปัญญาในการพินิจพิจารณานามธรรมทั้งหลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เรียกว่านามธรรมรูปธรรมนั้นได้พิจารณารอบครอบขอบคิดและปล่อยวางโดยสิ้นเชิงแล้วก็เหลือตั้งแต่จิตคือเวทนานามธรรมเหลือแต่นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดกับดับพร้อมอยู่ภายในจิตภายในจิตทีนี้คำว่าอสุภะอสุภังหมดไปแล้วไม่มีมีตั้งแต่อนิจจังอนัตตากับพระทุกขังเป็นอยู่ในตามกระแสของจิตและบีบบังคับภายในจิตแต่ความทุกข์นั่นจะลดน้อยลงไปโดยลำดับไม่เหมือนเราแบกขนทั้งกายทั้งร่างยึดถือทั้งหมดนี่เป็นทุกข์มากส่วนปล่อยอันนี้ลงไปแล้วจิตใจจะได้หลักได้เจนขึ้นภายในตัวโดยไม่ต้องไปถามใครขอให้จิตได้พิจารณากรรมฐานทั้ง5เกสาโลมานขาทันตาตะโจให้รู้รอบขอบคิดแล้วจะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ออกโดยสิ้นเชิงเหลือตั้งแต่นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งเวทนาทางกายและเวทนาทางจิตไม่ว่าสุขทุกข์เฉยๆมันจะพิจารณาจะรู้รอบขอบคิดเป็นลำดับลำดาไป ส่วนร่างกายนี่ปล่อยไปแล้วสามารถพิจารณาเพื่อละเพื่อถอนเพื่อปล่อยวางไม่มีเพราะรู้รอบขอบคิดปล่อยวางไว้แล้วตามเป็นจริงอะไรที่ยังติดพันอยู่ภายในใจ ก็คือพวกนามธรรมเวทนาทางจิตเวทนาทางกายสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับพิจารณาด้วยปัญญานี่เรียกว่าปัญญาขั้นก้าวเดินด้วยอัตโนมัติของตนแล้วท่านผู้ผ่านร่างกายไปแล้วเป็นท่านผู้ที่จะหลุดพ้นโดยทายเดียวเป็นแต่เพียงว่าช้าหรือเร็วการช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการพิจารณานามธรรมรอบครอบขอบจิตให้มีความช่ำชองช้าหรือเร็วต่างกันพิจารณาเข้าไปอาการเหล่านี้มันก็เกิดกับจิตทั้งนั้นพิจารณาเข้าไปมันก็รู้รอบขอบจิตเข้าไปปล่อยวางทั้งเวทนาทั้งสัญญาสังขารวิญญาณนี่ยังเขาไปหาจิตนี่คือตัวอวิชชาอยู่ตรงนั้นอวิชชาก็หมดตัวเข้าไปแล้วที่นี่เข้าไปอยู่ในจิตโดยเฉพาะกิ่งก้านสาขาแห่งความหลงของอวิชชาจนกระทั่งไปถึงร่างกายทุกส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ มันก็หดเข้าไปด้วยกันหดเข้าไปด้วยกันจนกระทั่งถึงจิตเถี่ยนึกว่าอวิชชามันมีอยู่เฉพาะจิตอาการของมันที่เป็นเกี่ยวซ่อนเล้นต่างๆหลอกลวงสัตว์โลกมันก็ถูกตัดถูกถอนถูกเผาเข้าไปด้วยตปธรรมสุดท้ายก็ไม่พ้นที่อวิชชาปัจจยาสังขาราจะดับขาดสะบั้นลงภายในจิตใจพอธรรมชาตินี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเรื่องกรรมฐานทั้งมวลนั้นหมดไปโดยสิ้นเชิงสมมุติทั้งมวลที่เราพิจารณามาตั้งแต่เกสาโรมาลงกระทั่งถึงอาการ32จะหมดไปโดยสิ้นเชิงจากความเป็นอารมณ์ของใจไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่ผ่านสมมุติไปแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรนี่สมมุติทั้งหมดผ่านไปได้แล้วก็คือวิมุตติคือความหลุดพ้นของใจนั่นแหละใจพอที่นี่ทั้งพอทั้งแบบประหลาดตัดสินใจเกินโลกเกินสังขารเกินสมมุติทั้งมวลที่เคยเป็นมาในเราจิตดวงเดียวของเรานี่แหละเมื่อปล่อยแล้วเป็นจิตเหมือนหนึ่งว่าเป็นจิตดวงใหม่ขึ้นมาเพราะซ้ำลอกสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นของปลอมนั้นออกจากใจโดยสิ้นเชิงสิ่งที่ปลอมนั้นได้แก่กิเลสเป็นชั้นๆเข้าไปปล่อยไปโดยลำดับชาล้างเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงจิตแท้อวิชชาก็ขาดลงไปนั่นเรียกว่าจิตขาดจากกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเท่ากับขาดจากสมมุติทั้งมวลไม่ว่าจะโลกธาตุใดขาดไปหมดแล้วเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนนั่นแหละท่านเรียกว่าบรมสุข อยู่ที่ตรงนั้นเราจะไปหาบรมสุขที่ไหนต้นไม้ใบหญ้าเป็นเรื่องของเขาเองในภูเขายินฟ้าอากาศเป็นเรื่องของเขาเองเขาไม่ได้ไปมัวหมองไม่เป็นผ่องใสไม่เป็นทุกข์เป็นสุขเป็นสุขเป็นทุกข์แท้ๆเนี่ยมัวหมองมืดตื้อได้แก่ใจดวงเดียวเมื่อถูกชำระออกไปแล้วโดยความชอบธรรมดังที่กล่าวมาท่านเรียกว่าก้าวเดินกรรมฐานนี่จนกระทั่งถึงที่สุดของสมมุติทั้งมวลก็ได้แก่วิชาได้ขาดสะบั้นลงไปด้วยกันโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละคำว่าหานิพพานจะหาที่ไหนความบริสุทธิ์สุดส่วนโดยสิ้นเชิงนั่นแหละท่านว่านิพพานนิพพานเที่ยงคือจิตตรงนั้นหมดแล้วจาก สมมุติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสภาพที่เปลี่ยนแปลงทั้งหลายจะมีอยู่ในภายในแดนสมมุติเพียงเท่านั้นนอกจากแดนสมมุตินี่ก็คือวิมุตติไม่มีความเปลี่ยนเปลี่ยนไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปไหนเลยท่านเรียกว่านิพพานเที่ยง เราจะหานิพพานเที่ยงที่ไหนเอากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นเชื้อสายแห่งกิเลสที่เป็นตัวสมมูลนี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วความเที่ยงแท้ถาวรหรือว่าเที่ยงก็มาเองในภายในจิตเพราะไม่มีสมมูลเข้าไปรบกวนมีแต่วิมุตติล้วนๆไม่มีอะไรเข้าไปกวนตัวเองก็บริสุทธิ์พอแล้วทุกอย่างไม่มีสิ่งใดจะเข้าไปกวนเลยนี่ท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์คำว่าจิตบริสุทธิ์จะมีตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าครั้งพุทธกาลเท่านั้นหรือสมัยทุกวันนี้มีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าสอนธรรมไว้เพื่ออะไรก็เพื่อแก้สิ่งที่มันปกคลุมหุ้มห่อจิตใจนี่แหละออกด้วยธรรมซึ่งเป็นประเภทอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้านำมาแก้กิเลสทั้งหลายสาวกนำมาแก้กิเลสทั้งหลายจนกระทั่งสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลือไปเลยก็คือธรรมประเภทเดียวกันเมื่อเรานำธรรมประเภทนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวของเรากิเลสก็เป็นประเภทดั้งเดิมไม่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากที่ไหนธรรมะก็เป็นธรรมะประเภทดั้งเดิมที่ควรแก่การแก้กิเลสก็แก้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความสิ้นสุดของกิเลสทั้งมวลภายในหัวใจก็เป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาในครั้งนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ชั้นใดครั้งนี้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ของท่านผู้บำเพ็ญตามต่างสวขาธรรมของพระเจ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอดีตอนาคตเมื่อเรานำมาปฏิบัติมรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสที่มันมีอยู่ในหัวใจมันท้าทายสัตว์โลกเหยียบย่ำทำลายหัวใจสัตว์โลกตลอดมาเช่นเดียวกันทำเมื่อได้ถึงก้าวเข้าถึงขั้นที่ควรท้าทายกิเลสเนี่ยท้าทายได้กิเลสมุดมอดไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลย ครั้งนั้นท่านเสวยธรรมประเภทใดครั้งนี้ก็เสวยธรรมประเภทเดียวกันท่านบริสุทธิ์นี่ก็บริสุทธิ์ท่านเป็นนิพพานนี่ก็เป็นนิพพานของผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าให้กิเลสหลอกลวงเรื่องการสถานที่เวลาจะชำระความชั่วช้าละหมกมีกิเลสเป็นตัวสำคัญออกจากใจให้แก้นี้ออกแล้วเราไม่ต้องไปถึงไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนล่ะที่สิ่งที่ปิดบังมรรคผลนิพพานก็คือกิเลสเท่านั้นมันไม่อยากให้แตะต้องใหม่มันหาเลสหาเรื่องต่างๆเอาไว้ถ้าจะสร้างคุณงามความดีก็ว่าตนมีนิสัยวาสนาน้อยไม่มีวาสนาจะสร้างไปก็ไม่เกิดประโยชน์นั่นที่อยู่นอนตายอยู่เฉยๆกลายเป็นเรื่องเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงไปแล้วนี่คือกิเลสหลอกสัตว์โลกมันหนาเท่าไหร่ให้ขุดลงไปมันจะไม่พ้นการขุดการทำลายไปได้มันจะต้องพังวันหนึ่งแน่นอนนี่ผู้ปฏิบัติธรรมครั้งนั้นกับครั้งนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันกิเลสประเภทเดียวกันกองหัวใจสัตว์แล้วธรรมก็เป็นธรรมประเภทเดียวกันที่จะบูเบิกเพิกถอนกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ได้ด้วยกันครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้เป็นธรรมประเภทเดียวกันกับพระองค์ที่ทรงรู้เห็นแล้วนำธรรมนั่นมาสอนโลกเป็นประเภทเดียวกันผู้ปฏิบัติตามก็จะเป็นผู้ได้รับมรรคผลนี่ท้าทายเนี่ยมรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นอย่างแน่นอนนอกจากให้กิเลสมันหลอกลวงไปหาการสถานที่เวลาวาสนามากน้อยไปเสียนั้นจะทำความล่มจมหรือล้มเหลวให้แก่ตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความดีงามแก่ตนแล้วให้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าใครไม่เคยมีบุญเนี่ยเมื่อสร้างบุญขึ้นมามันก็มีใครไม่มีบาปสร้างบาปประเภทใดขึ้นมามันก็มีเช่นเดียวกันนี่ใจของเราบรรจุไว้ทั้งบาปทั้งบุญให้ชำระบาปที่เป็นภัยแก่ตนเองออกโดยลำดับสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีก็ให้มากแล้วจะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายนั้นออกโดยลำดับจะรู้แจ้งแทงทะลุขึ้นจากหัวใจของเรานี้ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าและสาวกในครั้งพุทธกาลโดยสันทิฏฐิโกครั้งสุดท้ายสุดยอดคือจะรู้เห็นด้วยตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายสุดยอดก็คือรู้จากใจของตนที่บริสุทธิ์แล้วทราบเองไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดจะประกาศตนขึ้นมาด้วยความแจ่มแจ้งด้วยสันทิโกขั้งสุดท้ายนี่แหละนี่การปฏิบัติธรรมอย่ามองไปนู่นไปนี่ให้กิเลสหลอกลวงให้มองลงที่ใจที่กังกิเลสกำลังปกคลุมหุ้มห่อหลอกลวงเราอยู่ตลอดเวลาให้ล้มเหลวไปอยู่โดยสม่ำเสมอหาทางตั้งตัวไม่ได้นี่ให้ตั้งตัวได้โดยการประกอบความภาคเพียรบุญกุศลทำไปเท่าไรไม่มีคำว่าคือเวลาสมัยให้ทำไปเถอะแต่กิเลสมีเท่าไรทำคนให้เป็นคนคือคนหน้าสมัยแต่กิเลสมันย้ำลูกมันล้ำอยู่ล้ำสมัยภายในหัวใจสัตว์โลกทั้งหลายจึงเดือดร้อนวุ่นวายเพราะวิ่งตามกิเลสที่มันย้ำลูกย้ำลูกย้ำล้ำสมัยทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นอรรถเห็นธรรมผู้ปฏิบัติตามบัตรตามธรรมดีไม่ดีต่อไปนี้จะ เข้าวัดเข้าวาสอดแสวงหาอาธรรมจะถูกย่อย้อยจากกิเลสไปโดยลำดับเลยอายไม่อยาก ไปวัดไปวาจะไปบำเพ็ญกองการกุศลผลบุญที่ควรจะเกิดแก่ตนนั้นเลยอายโลกเขาอายโลกกิเลสทั้งหลายที่มันมีอำนาจมากมันย่อย้อยต่างๆถากถางต่างๆเลยต้องมองไปวัดไปว่าเวลานี้ยังเปิดเผยได้อยู่สะดวกสบายใครจะไปวัดไปว่าไปไหนก็ไปได้ไม่มีใครตำหนิติเตียนกันเพราะกิเลสประเภทหนาแน่นขึ้นมามากๆมันไม่ยังไม่มา ย่อเย้ยคนผู้สร้างความดีแล้วก็สร้างไปสะดวกต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นได้ให้ท่านทั้งหลายจำมาไว้นะเราจะสร้างคุณงามความดีก็มีเยอะมีเย้ยมีถากมีถางต่างๆกันนี่คือเรื่องกิเลสทำลายธรรมคือความดีงามของผู้จะบำเพ็ญจึงให้จำหน้ามันไว้นะ ขาสร้างความชั่วเป็นเรื่องของเขาสร้างความดีเป็นเรื่องของเราสร้างความชั่วความดีเป็นเรื่องของเขาเรื่องของใครของเราท่านว่ากรรมสาโกมีกรรมเป็นของของตนทั้งกรรมดีกรรมชั่วไม่ได้แบ่งแยกไปให้ผู้หนึ่งผู้ใดรับแทนได้เลย เราเป็นผู้แบ่งผู้แยกแยกออกกับตัวเราเองส่วนชั่วแยกออกส่วนดีสั่งสมขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสมบัติของเราแต่ผู้เดียวนี่เวลานี้ศาสนากำลังมีหน้ามีตาไม่ถูกกีดกันขัดขวางอย่างเปิดเผยเช่นอย่างไปวัดไปว่าถูกกีดถูกกันถูกตำหนิติเตียนถูกหัวเราะย่อเย้ย ยังไม่มีต่อไปยังไม่มีนะกิเลสมันหนาเข้าไปหนาเข้าไปมันเห็นสิ่งที่ชั่วว่าเป็นของดีเห็นของดีว่ากลายเป็นของเลวไปเสียเลย ของดีนั่นเลยเคยถูกเยาะถูกเย้ยถูกถากถูกถางไปเสียนี่ระวัง แล้วย่นเข้ามาหาตัวของเรา ทุกคนทุกคนให้นำไปทำประโยชน์กิเลสบางขณะมันจะเกิดขึ้นมาย่อเย้ยอัดทำคือการทำความดีของเรานี่จะมานั่งรับหูรับตาอยู่ใดได้เกิดประโยชน์อะไรไปวิ่งเต้นขนควายหาทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อประดับชาติให้เจริญรุ่งเรืองประดับโลกให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนโลกเขาทั่วไปไม่ดีเหรอมานั่งอยู่ทำไม ไม่เกิดประโยชน์นั่งรับหูรับตาเดินกลับไปกลับมา เดินจงกรมนี่เหมือนคนบ้า นี่มันจะว่าแล้วนะที่เหลือในบางครั้งในหัวใจของเรานี่เราก็ทำอย่างขมักขม้นในเวลาทำมีกำลังอยู่พอทำอ่อนกำลังเพราะกิเลสมันคืบคลานเข้ามาเหยียบหัวใจที่อย่างเดียวกลายเป็นจัดจิตใจที่ท้อถอยอ่อนแอเห็นตำเป็นมูดเป็นคู่เห็นกิเลสตัณหาตัวที่ลากออกจากอาจธรรมเป็นของดีของดีไปเสียเลยกลายเป็น ถอนสูงทั้งถอนมีแต่ความรู้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ให้พาระวังกันนะมันมีได้ในหัวใจของเราผู้บำเพ็ญแต่ละคนละคนบางทีมันเกิดความ ขยันหมั่นเพียรในธรรมเอาความเพียรทำลงไปการทำบุญให้ทานเอาทำลงไปนี่เวลามัน กองทัพกิเลสปั๊บเข้ามานี่มายึดก่อปั๊บไปทำไปหาอะไร เอาไปให้ใครเขาก็ไปกินหมดเราได้อะไรเอาไปถวายพระพระก็กินหมดเราไม่เห็นได้อะไรให้ทานไปหาอะไรนี่กิเลสมันจะ มันจะสกัดเข้ามาตรงนี้แล้วสัตว์โลกเชื่อได้ง่ายขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วเคยทำบุญให้ทานก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาสุดท้ายก็ไปอยู่ในกระดองเหมือนเต่าการจะสร้างคุณงามความดีเลยหัวหดอยู่ในกระดองเสียแต่การจะทำความชั่วช้าละมุกนี่แผ่วพรายแผ่วพราวทุกอย่างคล่องแคล่วว่องไวเหยียบหัวตนไปนั่นแหละพาจมนรกด้วยความคล่องแคล่วว่องไวของกิเลส ที่จะไปสวรรค์นิพพานก็บอกสวรรค์นิพพานไม่มีไปหาอะไร แล้วนรกก็ไม่มีไม่สนใจไม่กลัวนรกไม่กลัวบาปกลัวกรรมสร้างแต่บาปแต่กรรมเรื่อยๆไปการสร้างบาปสร้างกรรมด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยเพราะความโง่ความเขลาบปัญญาของตนนั้นเป็นการสร้างฝืนสร้างไฟขึ้นเผาหัวอกตนเองพอตายลงไปแล้วก็จมไปเลยจมไปเลยศาสดาเอกสอนไว้มันว่าไม่มีความหมายจะไปเห็นความหมายของศาสดาเวลาจมลงไปในโลกซึ่งสายไปแล้วนั่นมันแก้ได้ที่ที่ไหนแก้ไม่ได้นะ ให้รีบแก้เสียที่ยังไม่สายเกินไปนี่เรียกจะหลอกลวงทุกประเภทนั่นแหละที่มีในหัวใจของเราเราคนเดียวนี่ขนาดใจเวลานี่เป็นอย่างหนึ่งขนาดต่อไปเป็นอย่างหนึ่งมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตามบนมายาของกิเลสที่มีอยู่ในใจทำแล้วให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้กิเลสมันมีร้อยสันพันคมแล้วให้มีหมื่นคมหมื่นสันหมื่นคมฟาดกับกิเลสถ้ามันขาดสะบั้นลงไปนั่นถูกต้องกับผู้ปฏิบัติธรรมเชื่อตามธรรมของสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะบึกบืนฝ่าฝืนกิเลสทำลายกิเลสไปได้ภายในหัวใจของตนกลายเป็นความสง่างามขึ้นมาผู้ที่มีธรรมภายในใจสง่างามขึ้นมาอยู่ที่ไหนสว่างกระจ่างแจ้งใครจะบอกว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีก็ตามเรามันจ้าอยู่ในหัวใจไปสงสัยอะไรกับคนตาบอดคนตาดีไปสงสัยคนตาบอดไปเชื่อคนตาบอดไปเห็นคนตาบอดอัศจรรย์มีอย่างที่ไหนนี่ท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมจะเชื่อผู้โง่เขลาบปัญญาตาบอดทางใจได้อย่างไรไม่เชื่อท่านไม่เชื่อ เมื่อเขาไม่ฟังท่านก็ให้เป็นเรื่องของเขาไปท่านจะไม่ฟังเสียงใครยิ่งกว่าธรรมนั่นพากันตั้งใจนะกิเลสอยู่กับใจของเรามันคิดแปลงแปลงร้อยสรรพากรได้ทุกแง่ทุกมุมเรามีธรรมภายในใจที่แปลงแปลงร้อยหมื่นพันขมก็ได้ร้อยหมื่นสรรก็ได้เพราะเราฉลาดกว่ามันฟันมันให้แหลกไปเลยนะทุกคนให้พากันตั้งอกตั้งใจ เวลานี้พุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่เลิศเลยยอดโลกยอดสงสารคือพุทธศาสนาเป็นศาสนาของท่านผู้บริสุทธิ์กิเลสสิ้นลงไปจากหัวใจมีแต่ใจที่บริสุทธิ์ด้นร้อนทรงทำไว้ด้วยโลกวิถีเหมือนพระพุทธเจ้าของเราสร้างสอนโลกด้วยความแม่นยำไม่มีการหลอกลวงต้มตุ๋นเหมือนกิเลสที่เคยหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกตลอดมาทำนี่ว่าอะไรจริงอันนั้นจริงอันนั้นจึงว่าเอกนามจริงคือ1ไม่มี2คืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มี2แล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าและพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าก็เป็นเอกนามจริงคือ1ไม่มี2ว่าอย่างไรแล้วอะไรจะมาลบล้างมาได้ต้องจริง 100% 100% ตลอดไปคำสอนที่สอนโลกไม่แว่งแง่ใดภูมิใดชั้นใดภูของธรรมสอนด้วยความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีผิดมีพลาดไม่มีหลอกลวงสัตว์โลกเหมือนกิเลสทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้พิจารณาให้ดีเด็ดเรื่องนี้ตายใจได้แล้วคำสอนของเจ้าไม่มีพลิกแพงเป็นความจริงล้วนๆถ้าเราปฏิบัติไปผลที่เดินตามทางของศาสดาจะสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจของตนทุกคนทุกคน อย่านอนใจนะเกิดมาในชาตินี้เป็นชาติที่แน่เขาก็แน่เราก็แน่ว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญทุกอย่างให้นำมาปฏิบัติตนเองให้เกิดประโยชน์สมนามแล้วว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมา พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วให้นำไปประดับกายวาจาใจของตนเราจะเป็นผู้มีค่ามีราคาทั้งมีชีวิตอยู่และตายไปไม่จนกรอกจนมุมเหมือนคนสร้างขวากสร้างน้ำคือการทำแต่บาปแต่กรรมกีดขวางทางเดินของตนตายแล้วก็จมไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยการแสดงธรรมนี่ก็เห็นสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถอะเหนื่อยเอาละนั่นเป็นไงล่ะเทศได้ฟังวันนี้นะเทศให้สุขีธรรมพระพุทธเจ้าเปิดเผยอยู่ที่หัวใจปิดอะไรก็ปิดเถอะถ้าปิดของท่านผู้บริสุทธิ์ปิดไม่อยู่กระจ่างแจ้งตลอดเออเอาจะพังกลับก็กลับได้เลยพี่โอ้นั่งนานเหนื่อยเหมือนกันนะเออไปสวัสดีขอบคุณนะที่ผู้สามมาเยี่ยมเจตนาว่าการผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะเนี่ยนั่นแหละวันนี้ประเทศไปแบบหนึ่งแล้วนะเห็นไหมล่ะพี่ปั๊บไปแล้วพี่ปั๊บไปแล้วเราแน่ไม่ได้เออเหยียบเท้าก่อนมีทางอยู่ทางหาดใหญ่ได้ฟังเทศทางวิทยุของหลวงตาบ้างหรือเปล่าได้ฟังไหมเหรอผมไม่ได้ฟังวิทยุยังไม่มีทางโน้นหรือยังไงมันรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรเป็นอะไรโอ้มันไกลโอ้ไม่ถึงเดี๋ยวนี้ทราบว่าวิทยุที่แท้ของน้องตานี่กระจายไปทั่วไปแล้วยังไม่ถึงหาดใหญ่นะมันจะถึงละไม่นานละค่อยกระจายออกไปกระจายออกไปโอ้เหยียบนี่ปวดเข่าดังนั้นไม่ได้ต้องเหยียบ พอเหยียบแล้วก็บรรเทาการปวดเข่านี่ก็ลูกศิษย์ก้นกุฏินี่นะมาจากหาดใหญ่นี่นะของเล่นเมื่อไหร่นานๆได้ไปวัดป่ามันตาทีนึงนี่นี่เรายังไม่ลืมนี่แหละฝังลึกนะหลวงตาไม่เหมือนใครนะไม่ว่าดีว่าชั่วถ้าเข้าถึงใจแล้วถอนไม่ขึ้นนะลึกมากนี่ก็เราพาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไปทางภาคใต้เราเป็นรถไปโปเกสิรถไปเสียพอไปถึงหาดใหญ่ก็โยนรถให้นี่แหละโยนรถให้เลยทั้งนี้ไปบริการรถแทบเป็นแทบตายไม่ทราบว่ากี่หมื่นกี่แสนบาทนะเอาจนเรียบ เป็นรถใหม่ขึ้นมาเลยพอเสร็จแล้วก็ถึงได้ขึ้นรถกลับมาเอาใจไม่อย่างนั้นตายอยู่หาดใหญ่นู่นแหละคงไม่มาบรรตาดได้แล้วนี่เราไม่ลืมนะรถมันเสียพอไปนั่นเข้าอู่เลยทันทีเลยตอนนี้รับเหมาไปหมดเลยจนกระทั่งเรียบร้อยแล้วยกรถใหม่เอี่ยมออกมาจากอู่มาขึ้นรถเปิดอุดรเข้าใจไหมเราไม่ลืมน้ำบุญคุณไม่ลืมนี่พูดตามความจริงไม่ใช่โอ้ใช่อวดนิสัยมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ค่อยจะลืมบุญลืมคุณใครง่ายๆหรอกถ้าเป็นแล้วฝังลึกมากนอกจากไม่พูดเท่านั้นหากเป็นอยู่ลึกๆอย่างนั้นทางชั่วถ้าเลยลงถึงใจก็เช่นเดียวกันไม่ว่าทางชั่วทางดีถ้าลงถึงใจแล้วมันฝังลึกมากนะนี่ก็เพิ่งมาวันที่7นี่แหละวันที่7มา วันที่8กรุงเทพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตก็เพิ่งอยู่วันที่9ไปไหนนะลืมวันที่9ไปถ้ำสาลิกาวันที่10วันนี้ไปโพธาราเพิ่งว่าอย่างนั้นเพิ่งเก่งกับน้องแต่แค่วันนี้มันจะนั่งเอาแค่ขมะท่านถูงไม่ไปเลยไม่หยุดคือขั้วไปวันนี้แค่มีภาพมันที่มีเป็นเหตุไปขึ้นกลางนี้เลยคงมากละข้างนอกกับแก้มเหยื่อนู้นเหยื่อนี้ไปงั้นไม่มีว่าอะไรตัวนู้นมันไม่ตอมจะมันมาที่นี่ต้องท้อเรือกลางน้ำไม่ใช่ของเล่นไงต้องละบางทีเรือใหญ่ซะด้วยปลาเมื่อกี้ปลาสยามใหญ่ทั้งนั้นเต็มเรือเลยก็โซ่หลวงปู่แหวนงำซะด้วยนะเราเห็นหลวงปู่แหวนมันสะดุดกึกเหมือนกันนะคือพูดถึงเรื่องหลวงปู่แหวนอ๋อบางงานท่านตัวแจ้งเลยนะท่านไม่เคยท่านไปก็มีแต่ไปต่างแบบเขาไปเนี่ยธรรมะของท่านไม่เคยได้ออกเลยไปจำประสาของเขาวันหนึ่งวันหนึ่งคนไปมืดแต่ซื้อแปลกย่างท่านก็ไปงั้นอย่างนั้นวันนั้นพระที่ยืดไปยืดเนี่ยไปหาท่านก็ใส่เปี้ยงเลยจ้ะท่านก็รับปุ๋งออกมาเลยจ้ะนั่นเห็นไหมแล้ววะเขาไม่เคยเทศแต่ธรรมะประเภทนี้ไม่เคยเดี๋ยวเราไปเปิดไขก้องใจความทั้งถังเลยวันนั้นนะวันนั้นความถังเลยจ้ะถามสองจุดไม่ถามมากละจุดแรกท่านตอบ10นาทีเราหายสงสัยแล้วพอท่านสงบลงปั๊บปั๊บก็อยู่เลยจุดที่สองโอ้ยขึ้นใหญ่เลยจุดที่สองเพียงเพียงฟาดจะ45นาทีฟังที่นะชุดแรกขึ้น10นาทีปัญหาใส่พวกเข้าไปท่านก็ผางออกมาเลยพอเราเข้าใจแล้วท่านพูดได้10นาทีพอท่านสงบลงนิดนึงเราก็ป้ามเขาอีกคราวนี้เอาใหญ่เลยเดียวเที่ยงเที่ยงเที่ยงตัวแดงขึ้นมาเต็มเหนียวเราดูในกายนี่ครั้งสุดท้ายนี่เป็น45นาทีพอจบลงแล้วท่านก็พูดท้าทายออกมาเลยนะพอจบลงแล้วอ้าวที่พูดมาทั้งหมดนี่นะถ้ามันผิดตรงไหนให้ทำหาค้านขึ้นมาขึ้นเลยนะอย่างตัวแดงเลยเดียวท่านใส่เตียงเตียงท่านหาค้านขึ้นมาท่านว่าอย่างนี้นะเราก็กราบเรียนท่านว่ากระผมไม่ค้านกระผมหาธรรมประเภทนี้แหละเราว่างั้นวันนี้ถึงใจแล้วว่าห้องแช่เสียงท่านหัวเราะนี่ฮ่าฮ่าฮ่าตัวแดงหมดเลยนั่นล่ะน้ำถังนี้ไม่เคยมีใครไปแตะถังใหญ่ที่ใสสะอาดสุดยอดไม่ควรแก่จะไปช้าล่างกับสิ่งใดวัตถุใดจะเก็บไว้อย่างนั้นแหละวันเราไปซัดถังใหญ่เลยเพื่อนนะไม่ใช่ธรรมดา เปิดจ้าแล้วก็ฟาดความทั้งถังเลยวันนั้นรู้จะออกหมดถังเลยแล้ววันนั้นโอ้ยท่านวันนั้นตัวท่านแดงหมดเลยนะพูดนี่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะนี่แหละวันนี้ท่านได้ออกธรรมะเต็มหัวใจท่านอย่างเต็มที่ละเต็มเหนียวเลยพูดแล้วหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าตัวแดงเลยนี่ละพลังของจิตเหมือนท่านตรวจปิ้วให้เราเปี้ยงเปี้ยงเลยนั่นละพลังของธรรมออกจุดขีดเลยเต็มเหนียวเรียกว่าความถังแต่เลยวันนั้นเพราะประเภทปัญหานี่ก็เป็นปัญหาความถังซะด้วยนะพูดให้ชัดเจนไปเลยเราพูดต่างกงไปกงมาต่างภาคปฏิบัติธรรมะนี่เราจะไปหาในพระไตรปิฎกก็ไม่มีทั้งคำถามและคำตอบไม่มีแต่หาในภาคปฏิบัติเจอทันทีอย่างวันนั้นท่านออกมาเต็มเหนียวเลยต้อนรับเต็มที่หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยท่านดีใจมากนะจากนั้นท่านยังจี้ไปอีกเนี่ยองค์นั้นล่ะได้ถามได้คุยกันแล้วยังแล้วองค์นั้นล่ะระบุชื่อด้วยนะครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญท่านถามองค์นั้นล่ะระบุชื่อด้วยได้คุยกันแล้วยังองค์นั้นล่ะองค์นั้นล่ะท่านไล่เบี้ยไปเราก็ตอบพอประมาณไม่ตอบมากนะได้คุยอะไรก็ว่าธรรมดาไม่มากนะท่านพอใจคือทำปัญหานี่มันแสดงบอกในหัวใจของผู้ปฏิบัติโดยตรงนะเข้าในหัวใจปึ่งเลยภูมิธรรมหนักเบามากน้อยมันออกกันหมดแล้วนี่ทราบกันเต็มเหนียวท่านจึงเอาธรรมะปัญหานี่ถามย้อนมาองค์นั้นล่ะได้คุยกันยังองค์นั้นล่ะองค์นี้ล่ะเรื่อยไปโอ้ยท่านพูดด้วยความพอใจลื่นเหลิงตลอดเลยท่านพอพอใจอะไรแก้อะไร
1: ยาแก้ปวดเข่าครับ
0: เออปวดเข่าโอ้มันเห็นยาวทั้งนี้มันยอมแล้วนี่นะมันยังไม่ได้แก้ละเอาไปไว้ก่อนไปยังไม่แก้มันยอมแล้วนี่เดี๋ยวนี้ยังไม่แก้ละมันยายอมแล้วโอ้ไอเนี่ยโรคยอมยาแล้วเอาไปไว้ซะก่อนเข้าใจพอเห็นยาสนุนที่นี่ยอมแล้วมันไม่สู้แล้ววันนี้สนุกเอาเต็มที่ก็คือที่พระเต็มที่จริงๆก็คือหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ขาวเอากันเต็มที่เลยแต่หลวงปู่ขาวยืดยาวอยู่หน่อยหลวงปู่ขาวตั้งแต่ขึ้นไปสองทุ่มเข้าไปแคร่ของท่านมีเขาเรียกฝาแถบนะปิดท่านก็อยู่นั่นเราก็อยู่ที่นั่นพอเขาลงไปงานเราไม่ไปท่านเจ้าคุณท่านให้โอกาสด้วยเจ้าคุณอุปัชฌาย์เพราะนี่มหาบัวกับท่านขาวคุยกันใช่ว่างั้นนะท่านให้โอกาสงานนี่เราไปเองเราไม่ต้องไปละงานมหาบัวกับท่านขาวคุยกันเที่ยวคือท่านตั้งหน้าจะเอาไปสู้กันนะพูดง่ายๆพูดมันชัดๆเอากันนะวันนี้วันไปก็ซัดกันเลยตั้งแต่สองทุ่มถึงหกทุ่มสี่ชั่วโมงเราเล่าคนเดียวถึงสามชั่วโมงเล่าทุกทีให้ท่านฟังทุกอย่างตั้งแต่เริ่มกอไก่กอกาจนมาตั้งทะลุคุ้งเลยเสร็จแล้วก็มอบถวายท่านไม่ท่านผูกเป็นความเกรงอกเกรงใจว่าเป็นมหาปริญญาอะไรๆไม่เราวงปฏิบัติล้นเลื่อนพิถูประการใดให้ท่านเอาเต็มเหนียวเลยวะระวังนั่นท่านเวลาท่านพูดท่านพูดเพียงชั่วโมงเดียวก็ไม่พอเพราะท่านสรุปเอาเรื่องของเราทั้งหมดไปลงในจุดเดียวกันวันนั้นก็นึกว่าได้โอกาสเต็มเหนียวแล้วไม่มีใครแล้วมีสองต่อสองก็มีพระองค์หนึ่งที่อยู่กับท่านสามก็องค์นั้นทีนี้พอพูดจบมาแล้วก็พอเบนคำพูดไปทางอื่นทางนั้นทางนี้ก็ขึ้นเนี่ยอ๋อเนี่ยเสียชาติแต่กูน่าว่ามันใครมาแอ้อยู่นี่น่าขึ้นแต่เราก็ดีคึกคักขึ้นเลยว่ามันจะฆ่าคนนู่นน่ะแต่ว่าอะไรนี่ฉันว่านี่ฉันเป็นใครนะโอ้กูชื่อว่าอย่างนั้นว่าโอ้ตายแล้วนี่ผู้อาจารย์ท่านเลยว่าเออที่รับมันไม่มีในโลกละท่านมาหาว่างนี่นะเราก็โมโหสุดขีดเลยแล้วมาแต่เมื่อไหร่มาสองทุ่มไอ้หมดตับแล้วว่า โธ่หมดตับแต่สองทุ่มมามันอยู่ข้างนอกมันฝากั้นไว้เนี่ยมันพิงอยู่ข้างนอกบันไดก้าวขึ้นหนีมันนั่งอยู่บันไดก้าวขึ้นก้าวขึ้นแค่สูงแค่นี้แหละมีบันไดอยู่นั่นนั้นนั่งพิงอยู่ต้นเสาเราก็อยู่ข้างในก็ฝากั้นมันอยู่ใกล้กันนิดเดียวจะพอคืบอะไรฝากั้นปิดเอาไว้ไม่เห็นกันเราก็ใส่เต็มเหนียวเลยมาตั้งแต่สองทุ่มโอ้ยหมดตับวะแปลว่าแล้วมาอะไรล่ะมาถวายกาแฟโอ้ยอยากฝากก็ฝากไปเลยกาแฟถามว่ามาก็พอมันเปิดแล้วก็แล้วกาแฟก็ไปถวายแล้วกาแฟไปมาโอ้ยมันอยากไปตั้งแต่ยังไม่ถวายมันพอใจเราเสียท่าเต็มเหนียวแล้วท่านจังขาจังหัวเราโอ้ยงั้นอย่างที่รับไม่มีในโลกท่านมาหาท่านว่าแล้วไม่ลืมเอาก็เต็มเหนียวจริงทุกที่ทุกที่ท่านแม่ชีคนนี้เป็นคนจันทร์แต่ฟังซะจนเต็มเหนียวเลยนะนี่เราจะคุยกับหลวงปู่ขาวจากนั้นมาไม่คุยอีกเลยนะไม่มีคนเดียวเท่านั้นอ่ะใส่เต็มเหนียวเลยส่วนกับหลวงปู่แหวนเนี่ยเอาเป็นปัญหาใส่ตูงกันเลยปัญหาสองข้อแล้วนะเหมือนว่าฟ้าดินถล่มเหมือนกันท่านก่อนตัวแดงหมดเลยนี่สององค์นี่ที่เอากันเต็มเหนียวนอกนั้นก็ธรรมดาไม่มากนะคือทำภาคปฏิบัติล้วนๆคำถามนี่ถ้าไม่รู้ถามไม่ได้มันบ่งบอกเลยถ้านั้นถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเมื่อผู้ถามได้เช่นนี้ผู้ตอบได้เช่นนั้นรับกันเปิดเลยยอมรับกันทันทีนี่แหละภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้น
2: ลูกศิษย์ฝากถามปัญหาครับ
0: ปัญหาอะไร
2: ก้อนหนึ่งนะครับผู้ที่หวังวิมุตต
0: ์ฮะ
2: ผู้ที่หวังวิมุตต์ต้องออกบวชเท่านั้นหรือครับถึงจะได้ถึงวิมุตต
0: ์ผู้ถามมันบวชหรือไม่บวชมันถามหาอะไรฮะเราอยากทราบซะก่อนไอ้ผู้ถามมันน่ะมันบวชหรือไม่บวชมันถามสูงดาวมาอะไร
2: ยังไม่ได้บวชเพราะข้อสองถามว่าถ้าจะบวชจะต้องทำอย่างไรบ้าง
0: แน่นี่เนี่ยสิ่งที่ขี้เกียจตอบทั้งนั้นน่ะไม่ตอบไม่เอาไม่ตอบ
2: ข้อต่อไปเนี่ยการกระทําให้ถึงมหาสติมหาปัญญาต้องประกอบด้วยอะไรต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
0: เอออันนี้ถ้าจะตอบสุดยอดเลยนะรวมยอดยอนต้องประกอบเสือกับหมอนมัดติดคอเออมัดติดคอไว้เลยเรียบร้อยหมอนก็มัดติดคอเสือมัดติดตัวอันนี้จะสำเร็จได้ง่ายคู่เดียวคร่าวคร่าวเลยเอาละนะพอเท่านั้นพอ
2: ก็สุดท้ายครับผู้ที่เจ็บป่วยและใกล้จะตายควรจะพิจารณาธรรมะและอุบายอย่างใดถึงจะถึงความสงบสำหรับผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาและผู้ที่ปรารถนาครับ
0: เอาละพี่เจี๊ยบตอบ
2: บูชาธรรม 1,000 บาทครับ
0: ฮะ
2: บูชาธรรมมา 1,000 บาท
0: 1,000 บาท 1,000 บาทก็ยังไม่พอจะตอบถ้าเป็น 2,000 3,000 ขึ้นมานี่อาจจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้แน่มันยากอะไรวะฮะอะไรเนี่ยฮะ
2: คนถามชื่อโตครับ
0: ฮะ
2: คนถามชื่อโต
0: เอาสมผู้ตอบก็ชื่อเล็กเข้ากันได้เลยเล็กนี่กำลังจะสองทุ่มคนแน่นนี่ข้างล่างก็แน่นกันข้างล่างก็เยอะเสร็จแล้วจะให้พรละนี่นะให้พร
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093 489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เรานั่งสบายนั่งนี่ละสบายเราพูดจริงๆจะขายโง่ขายความตลาดขายเร็วขายดีก็แล้วแต่สุดก็ภาวนาธรรมดาทุกคืนทุกคืนเราภาวนาอย่างนั้นแต่นั่นแผ่เมตตาจิตเพื่อเป็นกำหนดเมื่อคืนนี้จะว่าดีหรือว่าบ้าก็แล้วแต่มันขึ้นอะไรหัวโรคของฐานแล้วก็ย่นเข้ามาย่นเข้ามาก็มาเข้ามาถึงจุดเมืองไทยเราม าจุดมุ่งถึงเมืองไทยเรานี้ที่นี่มันเกิดความต้องการขึ้นมาในเกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยเรานี่ติดนี่ที่ถิ่นเมืองนอกนี่ตรงนี้จงมันขึ้นโถจ่ายทำยังไงนี่วะตรงเมืองไทยเราคนทั้งประเทศเป็นไทยแข็งแกร่งแท้ๆในตอนนี้จะออกเงินคนละ5บาทเพื่อกู้นี่มานี่ค่านี่ขอนี่มาเป็นไทยเต็มที่นี่ให้เป็นอิสระนี่มันไม่ได้เจ้าหรือมันออกคิดแล้วนะนั่นตรงนี้เราความเมตตาเลยนะมันหักซอกแทรกชิดแทรกไปคืนนี้โผล่ขึ้นมานี่จนได้พวกเราก็ไม่เคยเป็นคืนนี้ออกแล้วออกพุ่งมาตรงนี้พุ่งมานี่เราจะแก้ตรงไหนแก้เราก็ต้องเอาเงินกับลูกศิษย์ลูกหาเราทั่วประเทศไทยนี่มาให้เราเองพูดง่ายว่าไม่ใช่ใครหรอกมาให้เราเองมันจะมีเท่านั้นหรอวะคือทำยังไงนี่วะเราที่อยากให้ต้องรัฐบาลพิจารณาเรื่องแบบนี้จะพิจารณากันยังไงแล้วประกาศเกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่ครัวเรือนไปเราสละเพื่อเราเองมันจะเป็นอะไรไปไม่มีอะไรเสียหายเราคิดหมดแล้วมีจะเป็นอิสระเต็มที่เป็นศักดิ์ศรีแก่เมืองไทยเราแสดงน้ำใจของเมืองไทยเราให้เห็นต่อประเทศชาติอื่นอีกด้วยซ้ำไปนี่นะเราคิดเห็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรเสียหายเพราะงั้นวันนี้ถึงพูดออกมาเลยตามธรรมดาสิ่งที่อะไรที่รู้แล้วอันไหนควรไม่ควรนี่ก็เก็บไว้อันไหนควรมากน้อยออกอันไหนไม่ควรอะไรก็เก็บไว้ในลิ้นชักอันนี้อยู่ไม่อยู่ใช่ไหมอันนี้ไอ้ลิ้นชักแตกกระจายเลยอันเรื่องนี้นะนี่เราต้องจะมีโอกาสจะได้พบผู้ใหญ่ทางกรุงเทพอยู่ทุกทางเลยกันเรื่องนี้คนทั้งชาติเราเป็นไทยทั้งแข่งว่าเราซื้อเราถ่ายถอนเราก็เพื่อเราเองจะเป็นอะไรไปไม่มีอะไรเสียหายยังไม่ดีประกาศน้ำใจให้โลกเขาเห็นนี่ด้วยซ้ำนี่โลกเขาก็ติดนี่เหมือนกันกับเรานี่นะแต่เขาไม่แสดงอาการอย่างนั้นเราแสดงอย่างนี้มันเสียหายตรงไหนเนาะลองดูแล้วมันไม่มีอะไรเสียหายจึงบอกว่าเอาละเราว่างเลยนะแล้วพ่อผู้ใหญ่ด้วยกันมีพูดกับผู้ใหญ่ท่านพิจารณาเรื่องนี้มันติดนี่ของมากมายเนี่ยเมืองไทยเราจะจมเนี่ยเพราะความติดนี่ติดสินกรุงพลังหน่วยราชการต่างๆก็เป็นหนี้เป็นสินไปกระดุมพลังเกี่ยวโยงกันไปหมดเหมือนตาข่ายครอบเมืองไทยเราเรื่องหนี้เรื่องสินนี่มันครอบโลกนั่นแหละแต่ดีนะมาพูดที่เฉพาะวงในเมืองไทยเราเนี่ยมันเป็นตาข่ายอย่างนี้หนี้สินกระดุมพลังต่อประเทศและยังต่อพวกเพื่อนฝูงพวกวงราชการงานเมืองทั่วประเทศไทยนี่ระยงระยางอย่างนี้มันเป็นตาข่ายไปหมดกองทุกข์จึงเต็มไปหมดเลยนี่เราจะกู้อันตาข่ายใหญ่ๆที่มันครอบหัวเมืองไทยเรานั้นออกเราคิดว่าอย่างนั้นถ้ามันมีเหลืออีกตัวหนึ่งสองตัวอีกตามในเมืองไทยเจ้าหัวมันพวกเนี้ยหนาใจกันเองเข้าใจไหมล่ะเราใช้ส่วนใหญ่ให้ล่ะส่วนย่อยมันใช้กันเองเขาคิดว่าอย่างนั้นนี่ยังมันเป็นจริงๆเมื่อคืนเป็นอะไรต้องได้ออกพูดล่ะเอออย่างนั้นเราทำของเราทุกคืนเราพูดจริงๆใจแผ่ทั่วแดนโลกธาตุเพราะว่าเลยแคบๆตรงนี้วะแต่เราแล้วก็ค่อยวงเข้ามาแคบเข้ามาเข้ามาถึงเมืองไทยเมื่อคืนนี้ออกมาติดตรงนี้เสียแล้วเมื่อคืนนี้ทุกคืนไม่ติดนะมันไม่ออกช่องนี้มันออกช่องอื่นออกช่องแต่เมื่อคืนนี้มันออกช่องเมืองไทยช่องเมืองไทยติดนี่เขาแล้วเมืองไทยคนเราเป็นไทยเป็นทุกข์มันมากมายหลายกองนี่ค่าตัวตายก็มีโอ้ทุเรศวงราชการนั้นเป็นสำคัญมากที่ค้ำประกันชาติไทยไว้นะวงรัฐบาลนี่อ่ะ

ก็เขาไม่แสดงอาการอย่างนั้นเมืองไทยจะแสดงอาการอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อกู้ชาติไทยเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ผาสุกร่มเย็นทั่วหน้ากันนี่ไม่เสียหายตรงไหนพิจารณาแล้วไม่มีอะไรเสียหายมีแต่ทางได้อย่างเดียวแล้วบริจาคอย่างอื่นต้องบริจาคได้บริจาคเพื่อเราเองต่างคนต่างเป็นชาติไทยด้วยกันบริจาคเพื่อกันเองกันเองจะเป็นอะไรไปแล้วว่ามันเอาจำไว้นะลูกศิษย์ลูกหาจำกันไว้วันนี้เพียงวันนี้เพียงพอดีงนั้นวันนี้มีพูดจริงๆออกมาจากหัวใจจริงๆนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นเมื่อคืนมาคล้องตรงนี้อ้าวแล้วกันทำไงกันนี่วะเกี่ยวกับการช่วยโลกก็เชื่อว่าพอทั้งแผ่เมตตาจิตก็แผ่เต็มเน็ตเต็มหน่วยแล้วเมื่อคืนนี้มาคล้องตรงนี้คล้องแล้วแก้ไม่ตกถ้าไม่แก้ก็ลูกศิษย์ลูกหาช่วงเมืองไทยเรานี่แก้ไม่ตกถ้าแก้ตรงนี้จะตกแน่ๆนี่ศิษย์ในเมืองไทยเราตกปึ๊บเลยทำไงมันแน่นหัวอกเลยเมื่อคืนน่ะอ้าวเอาแล้วสิวะมาติดตรงนี้ปึ๋งเลยเจ้าติดไม่ใช่ติดแน่นอนติดปึ๋งเลยเจ้าถ้าออกก็ออกแบบปึ๋งเลยเหมือนกันออกได้นี่ฮะเดี๋ยวเราได้พบผู้ใหญ่ก่อนพบผู้ใหญ่แล้วก็กระซิบผู้ใหญ่ศึกษาเรื่องกันเรื่องราวอะไรจากนั้นก็ให้ผู้ใหญ่ไปพิจารณายังไงที่จะแตกแขนงออกไปยังไงเกี่ยวกับประชาชนทั่วประเทศไทยเรานี่ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเราจะเข้าในจุดเดียวซะก่อนไอ้จุดนี้แตกไปจุดนั้นแล้วจุดนั้นแตกกันไปเรื่อยมันไม่ได้หรอกโอ้เพียงเท่านี้ทำไมจะไม่ได้วะเราแน่ใจว่าได้พอคำว่าติดหนี้แล้วก็ทุกคนก็ติดหนี้ด้วยกันหมดไม่ใช่ติดหนี้แต่รัฐบาลก็เป็นหลักของชาตินี่นะเป็นต้นเป็นลำของชาติมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเลยเขาเรียกว่าติดด้วยกันหมดแล้วนี่แล้วเนี่ยแม้แต่หลวงตาบัวก็ต้องติดกับเขาเพราะหลวงตาบัวก็เป็นคนไทยนี่ก็ต้องติดกับเขาเพราะงั้นหลวงตาบัวจึงต้องดิ้นสิเนี่ยแต่ว่าไงเอาล่ะท่านพิจารณาไว้นะทุกคนเพื่อให้นานจะได้พบผู้ใหญ่ละพุทธะอะไรก็เรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องชาติไทยเรานี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องศักดิ์ศรีมากด้วยศักดิ์ศรีเต็มเมืองไทยเราเนี่ยเราจะยอมปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ทั้งที่เราพอคิดกันได้อยู่นี้นะเราหามาเพื่อเราเองนี่นะไม่ได้ไปไหนนี่ถิ่นนี่เขาก็เราก็ใช้นี่เขาแน่มันเป็นเรื่องของเราจะเป็นอะไรไปติดเขาอะไรแล้วก็ให้เขาอะไรเราก็เป็นตัวของเราเต็มตัวไม่มีอะไรเสียหายพี่นาแล้วนอกจากจะประกาศศักดิ์ศรีดีงามของเมืองไทยแล้วให้เด่นแต่ประเทศอื่นอีกด้วยซ้ำไปว่าดีไม่ดีเขาอาจเราเป็นตัวอย่างเนี่ยดีไม่ดีเขาอาจเราเป็นตัวอย่างก็ได้เอาตัวอย่างเมืองไทยเรานะแต่พูดอย่างนี้ก็ขอบิณฑบาตด้วยนะอย่าด่วนว่าหลวงตาบัวเป็นบ้านนะนี่มันออกจากความเมตตาจริงๆนะมันออกเข้าโลกธาตุแล้วมันก็ย่นเข้ามาสุดท้ายเมื่อคืนนี่มาติดเมืองไทยมาติดกับนี่แก้ไม่ออกต้องออกแก้กับคนไทยเราลูกศิษย์ลูกหาในเมืองไทยเราทั่วโลกทั่วเมืองไทยเรานี่อ้าววางงั้นเลยออกซะแล้ววันนี้มันจะเดี๋ยวขอบิณฑบาตไว้อย่าด่วนว่าหลวงตาบัวเป็นบ้านะเข้าใจไหมก็ฟังว่าติดไม่ใช่ติดเล่นๆนะติดจนเมืองบ้านเมืองเราจะจมได้จริงๆอ่ะถ้าไม่ช่วยกันไม่ได้หรอกมันต้องได้ช่วยกันฟื้นเมืองไทยเราเองถ้าจะพูดถึงเรื่องเมืองไทยเราเป็นผู้ทำให้ล่มจมอ่ะว่าอย่างนี้ก็ไม่ผิดนี่นะไปติดนี่เขาก็เมืองไทยเราเป็นคนไปติดนี่เรียกว่าทำให้ล่มจมฟื้นกลับขึ้นมาก็เป็นเมืองไทยเราคนไทยเราเองจะเป็นอะไรไปวะมันไม่ตกอ่ะนี่ตกมากอยู่เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ทั้งประเทศกำลังออกเมืองนอกไปต่อรองกันเรื่องนี้เรื่องสินกับเขาอยู่เวลานี้นะออกแล้วก็ออกเพื่อชาติเดี๋ยวจะออกเพื่ออะไรชาติไทยเรามันไปเป็นตัวแทนออกเดี๋ยวนี้ยังไม่กลับมาล่ะเนี่ยก็อย่างนี้แล้วมันเรื่องน้อยเมื่อไรวะมันน่าคิดเราต้องคิดช่วยกันที่เราเป็นคนไทยด้วยกันทุกคนหนักก็หนักด้วยกันเบาก็เบาด้วยกันนั่นแหละครับถูกตำหนิก็ตำหนิด้วยกันชมก็ชมด้วยกันทั่วเมืองไทยนั่นแหละแต่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นข้อตำหนิเราคิดเรียบร้อยแล้วไม่มีแต่ความศักดิ์ศรีดีงามของเมืองไทยเราแน่นหนาฟ้าข้ามขึ้นไปอีกศักดิ์ศรีดีงามมีอีกเพิ่มอีกไม่มีอะไรเสียหายมาดิจะเอาของประสงค์ที่โรงพยาบาลนี่อีกไปทุกวันนะวานนี้ไปไกลรถมันก็รถดีด้วยแข็งแรงใส่แน่นตึงเลยนะเอาเต็มรถจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาจนถ้าธรรมดาก็ไปเร็วไม่ได้แต่นี่ก็ไปเร็วได้เพราะ

0: ถมันดีรถใหม่เบิ่งนี่เราต้องสี่ชั่วโมงถึงดอนตาลรถทางดีตลอดนะถ้าทางไม่ดีโอ้ไปไม่ได้ล่ะนี่ทางดีตลอดบึ่งเลยเจ้าทางเรียบตั้งแต่อุดรเรานี่กระทั่งถึงนู่นเลยก็ไปเลยจากมุกดาหารไปนั่นแปะไปอำเภอนี่แหละอำเภอดอนตาลนี่แหละเขากำลังขยายทางอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่36กิโลนี้ไม่ค่อยดีนอกนั้นเรียบมาหมดวิ่งจะเท่าไหร่ก็ได้ร้อยรถเรานี่ร้อยร้อยยี่สิบรถเราวิ่งได้ร้อยยี่สิบได้สบายสบายวันนี้ไปพอไปเอาของลงส่งตรงปั้วแล้วก็ถามหนี้เขาพออย่างนั้นแล้วนั่นที่มันเป็นเหตุอันหนึ่งนะมันจะมากระเทือนเรานี่นะเดี๋ยวนี้กำลังถามหนี้โรงพยาบาลต่างๆกำลังใช้หนี้ให้เขานะทุกปีไม่เคยมีมาขอแต่เครื่องมือแพทย์ขอเครื่องมือแพทย์ปีนี้มาขอใช้หนี้คือขอเราเงินเราไปใช้หนี้ทางรัฐบาลสั่งมาว่าให้ซื้อพวกเวชภัณฑ์อะไรๆต่ออะไรนั่นอยู่ในวงเงินถ้าวงเงินเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเสร็จแล้วรัฐบาลไม่มีเงินมาให้บอกมาถ้านี่ซื้อแล้วมันก็ต้องติดหนี้เขาพลุงพลังเราลงไหนก็วิ่งมาวิ่งมาเมื่อวานนี้ก็วิ่งไปรถไปนี่ก็ไปถามนี่ก็ติดจริงๆอันนี้แปดแสนพันนี่ก็จะใช้ให้แล้วบอกเขาแล้วเอารายการห้องมาเนี่ยไม่นานแล้วจะส่งมาให้รายการแล้วก็ไม่นานถ้ายังไม่ได้รายการให้เขาเขียนรายการส่งมาดูรายการเรียบร้อยแล้วก็ส่งเงินไปตามนั้นตามนี้มากนะนี่มันเลยกระเทือนทั่วประเทศไทยมันขึ้นแค่นี้ก่อนนะแล้วต่อจากนั้นมันก็เลยทั่วประเทศไทยแต่อันนี้ไม่ได้คิดอะมันคิดธรรมดาแล้วนะมันไม่ได้เอานี่เป็นตัวเหตุแล้วคิดธรรมดาพิจารณาธรรมดาธรรมดาธรรมดาวงกว้างเขาแล้วแคบเข้ามาแคบเข้ามามาถึงเมืองไทยนี่มาโดนตรงนี้เกิกเลยโถแล้วกันทำยังไงดีวะไม่มีทางออก มาโดนตรงนี้แล้วแน่นหัวอกเลยเจ้าอ๋อทำยังไงดีวะหนักมากวะถึงต้องเลยมาระบายนี่แหละวันนี้จะพิจารณายังไงมันน่าจะพิจารณาอยู่นะรัฐบาลเราน่าจะพิจารณาขอรบกวนประชาชนจะเป็นอะไรไปผู้เสียก็เสียไปผู้มันทำร้ายก็ทำร้ายไปผู้ดียังมีอยู่มากมายก็ผู้ดีนั่นแหละจะครองเมืองชาติบ้านเมืองไว้ได้ผู้ชั่วมันก็มีแต่ทำลายตรงนั้นแหละยาวมาเป็นเรื่องเป็นราวมันหายไปซะอันนั้นผู้ดีรักษาบ้านเมืองเอาไว้ไอ้โรงพยาบาลไอ้โรงพยาบาลปัจจุบันไประยะนี้ที่เขามาหาเราก็มีที่ไม่มาหาก็ถามบ้างเช่นอย่างหลานตาลเมื่อวานนี้เขาไม่มาหาละก็ช่วยเขาหลายล้านแล้วเขาก็เกรงใจโรงนี้ช่วยหลายล้านเหมือนกันนะเขาเกรงใจเราก็เลยถามเขาก็รายการของเขาก็มีไปแล้วเพราะงั้นถึงได้มาพร้อมเลยรายการติดหนี้เขาเราก็เลยเอามาพร้อมเลยเป็นหนี้8แสนพอดีเอาเราจะมาให้แล้วเราจะให้เราบอกงั้นได้รายการไปแล้วไม่นานแล้วเดี๋ยวเช็คกันไปละอันไหนที่รายการยังเขามาติดต่อไว้รายการยังไม่มานี่ก็ให้เขาไปเขียนรายการเสร็จแล้วส่งรายการมาแล้วก็จ่ายเงินตามรายการมากน้อยแล้วมีข้อแม้กันว่าถ้าว่ามันมากจริงๆเราสู้ไม่ไหวเราก็จะให้เป็นงวดไปนะเราว่านี่คือมันมากจริงๆให้ทีเดียวตูมันไม่ไหวใช่ไหมล่ะเราก็จะให้เป็นงวดไปงวดนี้เท่านั้นงวดนั้นเท่านั้นเราก็ให้มันผ่านไปได้บอกเขาไว้อย่างนั้นเพราะบางรายมันมีมันเป็นล้านๆมีเจ็ดแสนแปดแสนตอนนี้มันก็พอบึกพอบืนแต่เป็นล้านๆขึ้นไปนี่ก็เราก็มีแต่หัวล้านนี่นะเราไม่มีเงินล้านอยู่ว่างั้นมันมีแต่หัวร้านที่ได้มาเหล่านี้เราก็ช่วยไปตามเรื่องของเรานี่แหละทั้งที่เราเคยทำนี่แหละเราก็ช่วยไปตามนี่เสียมันก็ไม่พอต้องคนดินนี่ก็ทั้งประเทศเนี่ยว่ามันจะพอยังไงเพราะงั้นถึงเอาจากประเทศที่นี่เอาหมดในประเทศนี่เอามาได้คนละบาท2บาทเอามานี่ไม่นานละจะเดี๋ยวติดต่อกับผู้ใหญ่อยู่โอ้น่าสงสารวิ่งไปเมืองนอกไปต่อรองเขาไว้ติดหนี้เขามากนี่แหละวิตกวิจารณ์ แต่เวลามันมาออกเมื่อคืนนี้มันไม่ได้ออกจากการเป็นอารมณ์นะไม่ได้เอาอันนี้มาเป็นอารมณ์ละพิจารณาตามธรรมดาธรรมดาวนเข้ามาวนเข้ามาแคบเข้ามาแคบเข้ามาเข้ามาถึงเมืองไทยนี่คราวนี้อันนี้ออกปึ๋งกันแล้วมาถึงเมืองไทยแต่ก่อนก็ธรรมดาธรรมดาเมื่อคืนนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วเมื่อคืนนี้ใส่ปึ๋งเลยแก้ไม่ตกการติดหนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์นะโอ้ทุกข์ที่สุดเลยในธรรมท่านก็บอกความติดหนี้นี่เป็นทุกข์ที่สุดในโลกความไม่มีหนี้มีสินนี่เป็นสุขมากในโลกท่านก็บอกไว้มีในธรรมในบาลีเราลืมบาลีซะไอ้นางทุกขังโลเกความติดหนี้เป็นทุกข์มากในโลกความไม่มีหนี้มีสินเป็นสุขมากในโลกครับแสดงว่าเรามันเพื่อหลายด้านหลายทางมันไม่มีด้านเดียวเวลานี้ตึกก็กำลังขึ้นก็อย่างนั้นนะเขาก็วิ่งมาทางตึกก็ไม่มีทางงบประมาณอื่นก็จะมาไม่ได้คนไข้อัดแน่นเข้าทุกวันเขาก็วิ่งมาให้เราก็ต้องจะไปดูสถานที่ที่จะปลูกสร้างจะปลูกที่เช่นไรเขาก็บอกว่าที่เช่นนั้นเราไม่แน่ใจเราไปดูเองไปดูที่หรือว่าไปที่แน่ใจแล้วควบขวางก็ทุกคนเนี่ยเอาละตกลงให้เนี่ยถ้าว่าให้แล้วเราไม่เหมือนใครนะถ้าลงได้คำไหนออกแล้วต้องคำนั้นต้องขาดไปเราพูดเราแหลกอย่างนี้มาเป็นใครมาเราแหลกกับเราไม่ได้นะเราจริงจังมาจากไหนแต่ไรเราบวชเป็นพระนี่เราจึงอยากคิดย้อนหลังตั้งแต่เป็นฆราวาสแต่ก่อนฆราวาสมันไม่มีอาจมีธรรมไม่รู้อาจรู้ธรรมเป็นยังไงต่อไงเลยทีนี้เวลาเราบวชเป็นพระอ่านธรรมะว่าอ่านธรรมะไปเรียนธรรมะไปเรียนธรรมะไปแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับเราอะไรบ้างมันทำให้ย้อนหลังก็เป็นย้อนหลังตั้งแต่เป็นฆราวาสอ๋อจะเป็นฆราวาสเราก็มีธรรมมีในใจลึกๆนี่นาว่าคือมีความตัดความจริงว่าอะไรเป็นอะไรไม่รอเลยว่าไปว่ามาว่าอยู่ว่าให้อันนี้มันมีมาดั้งเดิมแล้วต้องจะเป็นพันธะว่านี่เวลามาเป็นพระยิ่งเข้าในหลักธรรมแล้วยิ่งแม่นยำเจาะมันจะเริ่มให้เขาสั่งจุดเมื่อวานนี้ก็เขามาหาว่าจะก่อสร้างเขามาหายาหนึ่งกำลังเปลี่ยนไปเอาแปลงเชื่อมอยู่อย่างนี้หรอคือพอเราตกลงให้เราเขาก็รีบด่วนบอกว่ารีบนะว่ะถ้าว่าให้นะเราจะมาดองกันได้ไม่ได้นะว่ะเพราะว่าให้แล้วก็แสดงว่าเงินจะมีให้ละว่ะมารอแดดไม่ได้นะว่ะเราเคยไปดูโรงพยาบาลรังทำหมอนเขาดีรองกระทรวงเพื่อนน้ามาเนี่ยงั้นนี่มันไม่ได้เป็นรองนั่นรองนี่ไม่ได้เป็นหัวหน้ากระทรวงรัฐมนตรีอะไรนี่นะแล้วเขามาขอฝึกตึกคาดมาขอแล้วก็ไปดูที่ตกลงกันไว้แล้วเอาละที่นี่มาแล้วเขาตกลงกันว่าเอาละที่นี่มาสุดท้ายเราต้องตัดเป็นฝ่ายติดตามนะเขาจะเป็นผู้ติดตามเราไม่นะเป็นเราเป็นผู้ติดตามเองเรื่องไปยังไงเขาก็เล่าเรื่องมาฟังทีแรกเราก็ยังไม่ติดใจมากนางเขานางเข้าเป็นตั้งสองปีก็ร้อนเขาเลยที่สุดเราจะเลิกเลยนะควรจะเลิกแล้วเราเลิกคิดอะไรใช่ไหมล่ะมันจะทำไม่ทำเหตุผลไม่พอร้อนแหละว่างั้นเลยไม่พอจะร้อนแหละมาก็ร้องอะไรรัฐมนตรีเหลือสาธารณสุขมาก็ใส่เปี้ยงเลยชี้เลยร โรงพยาบาลรามสามหมอนี่ตั้งแต่ผู้ว่าสาธารณสุขที่ต่อมามาที่เรียกมาขอเราเราอนุญาตให้แล้วเราไปดูที่แล้วตกลงกันว่าวันนั้นวันนี้แล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องเข้ากระทรวงกระทรวงมันเป็นกระทรวงอะไรวะมันไม่เหมือนกระทรวงโลกเขาหรือว่ามันตึกเท่าไหร่ทั้ง 3 ปีแล้วยังไม่สําเร็จเป็นยังไงวะขนาดพวกนั้นเลยเหรอมันเป็นอย่างงี้ที่ผู้ใหญ่ทําอะไรเราได้เลยนี่วะว่างี้แล้วเราไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยมันก็ยอมรับคําไว้ไปนี่จะจัดการให้เรียนที่สุดไปเดือนเดียวตกมาแล้วเห็นมั้ยอ่ะมันต้องชอบอย่างนั้นนี่นะถูกขนาดจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ไว้หน้าใครเลยนะเราเพราะทํานี่เหนือหมดโลกธาตุนี้เราจะเห็นแก่คนนั้นคนนี้เห็นแก่เรื่องบุคคลไม่ใช่เห็นแก่ธรรมธรรมใหญ่กว่าต้องเห็นแก่ธรรมดิ เนี่ยขั้นหน้าไปแล้วไปเดือนเดียวเท่านั้นเรื่องเรียกมาหมดเลยขึ้นได้แล้วก็ขึ้นเลยปึ๊บก็มันรออยู่2 ปี 3 ปีแล้วเนี่ยเรียบไปเลยเนี่ยถ้าเราขัดข้องอะไรมาต้องติดเราเรายอมให้ต้องติดนี่มาขอเรานั้นไม่ทำเราเป็นฝ่ายติดตามมีอย่างเหรอหน้าโมโหมันก็เอาซะบ้างสิเราเป็นฝ่ายติดตามผู้จะให้เป็นฝ่ายติดตาม หน้าโมโหแก้โมโหจะบ้างสิเนี่ยก็ไปดูแล้วตกลงให้เขาแล้วถ้าตกลงแล้วให้ทำนะบอกนี่นะเหมือนเราแหละนะว่าเราเข็ดนะเรื่องเราแหละนี่นะว่างนี่เขาก็ไปเขาไปกรุงเทพแล้วนี่เขาแปลงพอตกลงกันแล้ว2-3 วันเขาก็ไปกรุงเทพแล้วเขาก็แปลงมานี่เริ่มลงมือเลย ทำไมมันต้องจริงต้องจังมันถึงเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้บ้านเมืองมีหลักมีเกณฑ์มีอะไรรอดเลยไม่ได้หน้าเลยหลังเลยเบื่อลูกศิษย์ลูกหาเงินมาทุกวันนี่เต็มถุงนี่เห็นไหมนี่เต็มถุงทุกวันออกหมดทั้งถุงมันออกตลอดออกตลอดทุกวันออกอย่างนั้นไม่ได้คำนึงนะว่าหมดว่ายังว่ามีน้อยมีมากนะ จากคำนึงตั้งแต่ส่วนใหญ่นะเช่นอย่างการสั่งเครื่องมือแพทย์ใหญ่ๆหรือสร้างตึกนี้คำนึงดูบัญชีบัญชีเงินยังมีมากหรือน้อยเท่าไรต้องดูบัญชีก่อนแล้วเสร็จแล้วตกลงเขาเอาได้ดูบัญชีเงินแล้วพูดง่ายๆว่างั้นเอาได้ที่เงินจำนวนนี้ใครจะไปแจกไม่ได้นะถ้าลงในกำหนดเรียบร้อยแล้วเกียรติไปแล้วนั่นนั่นถึงมีไม่มีอะไรอันนี้ไปแจกไม่ได้ เขามาเมื่อไรให้ทันทีเลยถ้าตกลงแล้วเป็นอย่างนั้นนะไม่เหมือนไทยเพราะงั้นถึงดุคนใต้ที่เรา
1: ถึงเท่ากับปั้นอยู่2-3 ปีไม่ขึ้นมันก็ขนาดใหญ่สิสร้างบุญสร้างกุศลมันชุ่มเย็นสร้างบาปมันสร้างมาด้วยกันนั่นแหละมีแต่ร้อนเป็นไฟหมดนะเป็นฟืนเป็นไฟทั่วโลกดินแดนไม่มีใครเย็นในโลกนี้อย่าเป็นบ้ากันนะ จะตื่นร่วมตื่นแรงกันว่าคนนั้นจะดีคนนี้จะมั่งมีคนนั้นจะเป็นสูงยาดูหัวใจคนนั้นไฟมันลุกแสดงโพรงพวกอยู่แต่แล้วหัวใจนี่ถ้าว่ามันเป็นเปลวนี่เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธไม่เมืองอื่นเราไม่ต้องดูละเราไม่ต้องว่าละว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเมืองไฟนู่นเปลวมันขึ้นจบเมฆไม่ว่าบ้านไหนหลังไหนหลังไหนคนไหนคนใหญ่คนโตคนเล็กคนน้อยคนว่ามั่งมีอะไรที่ ร่ำลือขนาดนั้นดูเข้าไปที่ดูเข้าไปแสดงเปลวอยู่นู่นนั่นดูอย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าท่านดูอย่างนั้นท่านสอนโลกท่านถึงสอนไม่ผิดนี่ท่านดูแล้วท่านถึงสอนมีแต่ฟืนแบบไฟเผาไหม้กันอยู่ทั่วดินแดนไม่ว่าบ้านใหญ่เมืองเล็กเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนมาดูตั้งแต่นอกประดับร้านแต่งประดับร้านแล้วมาดูทั้งนอกข้างในมีแต่ขี้หมาเต็มอยู่ เราไม่อยากว่าขี้คนมันจะเหม็นเกินไปว่าขี้หมาพอดีก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนมีแต่ขี้หมาเต็มในร้านหน้าร้านเนี่ยเอาม่านกั้นเอาไว้เป็นประดับร้านมองเห็นกันก็โอ้มีแต่เหมือนจะมีความสุขความเรินยิ่งเขายกยอว่าคนนั้นเป็นคนมั่งคนมีคนนั้นนี่เลยเป็นบ้าสดๆร้อนโอ้บ้ามันเป็นอย่างนี้เลยนี่บ้า เราอยากเห็นบ้าสดๆร้อนเราไปยกยอมนุษย์ละ ไปยกยอใครก็ตามเด็กก็ตามแต่เด็กจะเป็นบ้าขึ้นภาษาเด็กกันแหละแม้แต่ลิงมันยังเป็นบ้าอ่ะไม่เป็นบ้าไงแต่อยู่มันอยู่ธรรมดามันก็เป็นลิงพอใส่กางเกงใส่เสื้อใส่หมวกแก๊ปให้คึกคักคึกคักมึงก็เป็นบ้าเหมือนกันคนเลยนี่วะ
1: เห็นตอนหน้าตาแล้วเขาจะแต่งมันให้มันเล่นละครอยู่โรงละครสัตว์นั่นแหละพอแต่งเนื้อแต่งตัวให้เลยโอ้เราเป็นบ้าขึ้นตัวสนอดโอ้ลิงก็เป็นบ้าเหมือนกันนี่นาวจะไม่เปลี่ยนยังไงตั้งแต่คนยังเป็นบ้านะยว่าไงวะเอาละให้พรแล้วได้เวลาแล้วดังนั้นละวันนี้นะพูดกันท่านแล้วนะเตรียมเงินมานะช่วยชาติเข้าใจไหมล่ะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1 บาทต้องจ้าไว้เลยยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังอายุวันโนสุขังภาลังหมอละที่เนี่ยจะไปแล้วเอาของไปส่งโรงพยาบาล2 ดาว
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับผู้ที่รู้ว่าเรายังมีความดีน้อยกลัวความตายให้สร้างความดีให้มากความตายนั้นเลยเป็นหินลับปัญญาระลึกถึงความตายเท่าไรเช่นมรณสติสติยิ่งเป็นการรับสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปสุดท้ายความตายกับเราเป็นเพื่อนกันเลยไม่ได้กลัวตายคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: 18การเดินทางระหว่างเชียงรายพะเยาลำปางเชียงใหม่เนื่องจากอากาศทางภาคเหนือเป็นสัปปายะสำหรับหลวงปู่ดังนั้นในการบำเพ็ญภาวนาท่านจึงจาริกไปทางภาคเหนือโดยอยู่ตามป่าตามเขาแถวจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางเชียงใหม่เป็นส่วนมากซึ่งท่านสามารถเล่าถึงภูมิประเทศของแต่ละท้องที่ได้อย่างละเอียดส่วนทางภาคเหนือตอนล่างเช่นตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์แพร่น่านท่านเคยมาเที่ยวบ้างเป็นครั้งคราวไม่เหมือน4 จังหวัดดังกล่าวซึ่งท่านได้จาริกไปหลายๆครั้งบางแห่งก็อยู่จำพรรษาบางแห่งก็พักบำเพ็ญภาวนาเฉพาะฤดูแล้งแห่งละ3 วันบ้าง7 วันบ้าง15 วันบ้าง1 เดือนบ้างการจาริกธุดงค์กรรมฐานของหลวงปู่แหวนนั้นต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคนานาประการซึ่งศิษยานุศิษย์ผู้ที่เคารพนับถือในองค์หลวงปู่ควรจะถือเอาองค์ท่านเป็นเนติแบบในการประพฤติธรรมโดยถือเอาเหตุการณ์ของท่านที่ประสบในแต่ละครั้งที่ท่านได้เดินทางไปมาเป็นเครื่องปลุกปลอบประโลมใจได้บ้างในเมื่อเราไปประสบเหตุขัดข้องเข้าเช่นนั้นบ้างก็จะไม่ต้องเสียใจว่าตนเองต้องประสบแต่ความทุกข์ความยากแท้จริงครูอาจารย์ที่ท่านได้บำเพ็ญมาแต่การก่อนท่านได้ประสบความทุกข์ยากมาหาน้อยไม่กว่าท่านจะได้เป็นปูชนียบุคคลให้เราได้กราบไหว้สักการะบูชามีชีวิตรอดมาอบรมสั่งสอนพวกเราศิษยานุศิษย์ก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจมัวเมาปล่อยการเวลาให้ล่วงไปถึงจะมีอุปสรรคบ้างในการทำความดีก็ควรที่จะพยายามฝ่าฟันให้พ้นไปด้วยดีสมกับที่เราเป็นคนที่มีครูอาจารย์เป็นแบบอย่างซึ่งก็ผ่านพ้นอุปสรรคขวากหนามมาได้ด้วยความมานะพยายามดังตัวอย่างต่อไปนี้ครั้งหนึ่งหลวงปู่เดินทางมาจากเชียงรายเพื่อจะไปลำปางเดินทางมาถึงพะเยาพักอยู่ที่พระเจ้าหลวง 3-4 วันเพื่อพักผ่อนให้มีกำลังขณะที่พักอยู่นั้นได้ข่าวว่ารถลากไม้จากพะเยาจะไปลำปาง เห็นว่ารถเขาจะไปทางที่จะไปพอดีจึงขอโดยสารไปกับรถเขาด้วยซึ่งคนขับก็แสดงความเอื้อเฟื้อนิมนต์ให้ไปกับรถเขารถออกจากพะเยาไปถึงอำเภองาวรถติดลมขึ้นไม่ได้เพราะเป็นเดือน7ฝนตกชุกพวกเขานิมนต์ให้พักอยู่กับเขาก่อนต่อเมื่อเอารถขึ้นจากหล่มได้แล้วจึงค่อยเดินทางต่อไปแต่หลวงปู่ไม่พักอยู่กับพวกรถได้กล่าวขอบใจเขาแล้วบอกกับเขาว่าจะค่อยๆเดินไปก่อนจะไปพักหมู่บ้านข้างหน้าขณะที่เดินทางมานั้นฝนก็ตกพรำๆตลอดเวลาพอตกเย็นถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเข้าไปอาศัยพักที่ศาลาใกล้หมู่บ้านวันรุ่งขึ้นฉันเสร็จแล้วเดินทางต่อไปสมัยนั้นถนนระหว่างลำปางพะเยาเป็นทางรถลากไม้ในฤดูฝนรถหยุดลากไม้เพราะติดลมลากไม้ไม่ได้ดังนั้นทางจึงเดินลำบากเพราะต้องผ่านลำธารผ่านซอกเขาป่าเป็นป่าดงดิบพวกทากมีอยู่ทั่วไปวันนั้นเดินทางมาถึงศาลเจ้าพ่อประตูผาก็พอดีพรบค่ำจะไปหาที่พักที่อื่นก็ไม่ทันเพราะเป็นเวลาพรบค่ำแล้วจึงอาศัยนอนบนศาลเจ้าพ่อประตูผานั้นเองสมัยก่อนเขาสร้างเป็นตัวเรือนไม้ใหญ่พอที่คนจะขึ้นไปนอนบนนั้นได้ใช้ผ้าอาบปัดไม้ที่พื้นออกหมดแล้วปูผ้าอาบกลางกรดออกไปหาส่งน้ำที่ทานแถวใกล้ๆนั้นซึ่งมีอยู่ทั่วไปเพราะเป็นฤดูฝนเวลากลางคืนเงียบสงัดดีใช้ผ้าสังฆติหนุนศีรษะต่างหมอนเวลานอนเมื่อหยุดพักหายเหนื่อยดีแล้วไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์เดินจงกรมบ้างนั่งบ้างสลับกันไปเวลากลางคืนพวกเสือมาร้องแถวใกล้ๆที่พักเสียงเป๊ะๆซึ่งแต่ละตัวแต่ละตัวที่ร้องไม่ใช่ตัวเล็กๆมันสามารถกินวัวได้อย่างสบายมันร้องกันเป็นทอดๆประเดี๋ยวตัวนั้นร้องประเดี๋ยวตัวนี้ร้องคล้ายๆคนเรากู่รับกันอย่างนั้นเองแต่ไม่ไกลจากที่พักนักพอตกดึกอากาศเย็นมากนอนไม่ค่อยหลับพอสว่างได้อรุณก็ออกเดินทางต่อไปตกบ่ายรู้สึกอ่อนเพลียมากหนักศีรษะคล้ายจะเป็นไข้รวบรวมกำลังเดินต่อไปจะพักก็ไม่ได้เพราะอยู่กลางป่าเขาไม่มีหมู่บ้านเลยเดินไปได้ประมาณ2ชั่วโมงรู้สึกอ่อนเพลียมากอาการไข้เริ่มปรากฏชัดขารู้สึกว่าจะก้าวต่อไปไม่ไหวอ่อนไปหมดจึงแวะเข้าใต้ร่มไม้ข้างทางวางกรดวางบาตรแล้วล้มตัวลงนอนหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะพิษไข้ช่วงเวลาที่หลับไปนั้นนานเท่าไหร่ไม่อาจรู้ได้มารู้สึกตัวเอาก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงดังสู้ๆของลมพัดยอดไม้เสียงฟ้าคะนองฟ้าแลบแปลกๆอยู่ทั่วไปมองไปบนท้องฟ้ามีเมฆดำทะมึนเต็มท้องฟ้าลมก็พัดกระโชกแรงขึ้นเสียงคำรามของฟ้าก็ร้องถี่ขึ้นดูทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่บีบรัดเข้ามาทุกทีอาการไข้ก็ยังไม่สางฝนก็เริ่มลงเม็ดห่างๆจากกลางกรดก็สู้ลมพัดไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปหลบลมหลบฝนอยู่ที่ไหนดูเหมือนจะหมดหนทางแก้ไขเอาทีเดียวเมื่อไม่มีทางที่จะหลบหลีกลมและฝนได้แน่แล้วจึงรวบรวมกำลังกายลุกขึ้นนั่งสมาธิตั้งสัจจาธิฐานอ้างเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อ้างถึงบุญบารมีของตนที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่บวชมาด้วยดีว่าข้าพเจ้าบวชอุทิศต่อพระพุทธต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์วันนี้ข้าพเจ้าเดินทางมาจะไปลำปางเกิดอาการไข้หมดกำลังที่จะไปข้างหน้าถ้าบุญบารมีของข้าพเจ้ามีอยู่จะได้บำเพ็ญพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์แล้วขอฝนอย่าได้ตกลงมาตรงที่ข้าพเจ้านอนอยู่นี้เลยแล้วแผ่เมตตาต่อเทพารักษ์อธิษฐานบอกกล่าวแก่เขาว่าข้าแต่เทพารักษ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนนาคครุฑผู้มีอำนาจทั้งหลายก็ดีวันนี้ข้าพเจ้าเดินทางมาจะไปลำปางมาป่วยอยู่กลางป่าหมดกำลังที่จะไปข้างหน้า ขอให้ท่านทั้งหลายอาศัยความเอ็นดูข้าพเจ้าขอได้โปรดบันดาลด้วยอำนาจฤทธิ์ของตนให้ฝนซึ่งกำลังจะตกลงมานี้เว้นตรงที่ข้าพเจ้านอนอยู่นี้ขอให้เปลี่ยนทิศทางไปเสียทางอื่นการที่จะห้ามฝนไม่ให้ตกนั้นมิใช่ฐานะแต่ขออย่าได้ตกลงมาตรงที่ข้าพเจ้านอนขอให้ผ่านไปทางอื่นเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วทำจิตให้แน่วแน่แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั่วจักรวาลไม่มีประมาณเป็นที่น่าอัศจรรย์ขณะที่ฝนกำลังลงเม็ดถี่โดยลำดับนั้นได้เกิดมีลมพัดมาอย่างแรงจนทำให้ต้นไม้ลู่เอ็นไปตามทิศทางของลมด้วยความแรงของลมที่พัดมานั้นสามารถทำให้ฝนเปลี่ยนทิศทางไปโดยฉับพลันฝนตกห่างจากที่อยู่ไปประมาณหนึ่งเส้นวันนั้นฝนตกอยู่นานพอสมควรพอฝนหายแล้วอาการไข้ก็ยังไม่สางจึงล้มตัวลงนอนต่อไปโดยไม่ได้กางกรดมารู้สึกตัวอีกทีก็เป็นเวลากลางคืนแล้วรู้สึกว่าเนื้อตัวเปียกชุ่มหมดจะเป็นเพราะยุงกัดหรือเหงื่อออกหลังจากสางไข้ก็ไม่ได้สนใจแต่รู้สึกว่าตัวเบากระหายน้ำจึงเอากาน้ำไปตักน้ำกรอกน้ำใส่กาเต็มแล้วกลับมาที่อยู่ก่อนออกเดินทางทำจิตใจสงบแล้วแผ่เมตตาไปก่อนปรากฏว่าวันนั้นเดินทางมาได้โดยปลอดภัยไม่ปรากฏมีสัตว์ร้ายอะไรมาปรากฏให้เห็นในระหว่างเดินทางเลยหลวงปู่เล่าว่าการเดินทางคนเดียวนั้นรู้สึกสะดวกสบายหายกังวลไม่เหมือนไปกันเป็นหมู่เป็นคณะมีแต่เรื่องกังวลในที่บางแห่งเพื่อนๆจะไปเราอยากจะอยู่เราจะไปเพื่อนๆจะอยู่ไม่ค่อยจะพร้อมกันสู้ไปคนเดียวไม่ได้อยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่ไม่มีเครื่องวิตกกังวลไม่ต้องพูดจากับใครๆเดินทางคนเดียวเวลาคับขันจิตก็เป็นสมาธิได้ดีสติสัมปชัญญะเป็นเพื่อนสองเสมอในการเช่นนั้นเดินไปภาวนาไปเช่นนี้บางครั้งจิตสงบอยู่ได้นานความวอกแวกแสไปรับอารมณ์ภายนอกตามนิสัยของจิตไม่ค่อยมีเพราะอันตรายมีอยู่รอบด้านเช่นนั้นชีวิตจึงฝากเป็นฝากตายอยู่กับสติการเดินทางในที่ที่มีอันตรายเช่นนั้นเปรียบเหมือนการเข้าสู่สงครามของทหารถ้าไม่คอยระมัดระวังสติสัมปชัญญะไม่มีไม่ช้าทหารผู้นั้นจะต้องถูกข้าศึกทำร้ายเอาอย่างแน่นอนการบำเพ็ญภาวนาอยู่ในสถานที่ที่มีอันตรายเช่นมีสัตว์มีเสือมีงูมีช้างมีหมีอยู่ใกล้ๆนั่นแหละสติมันตื่นอยู่ทุกเมื่อมันกลัวอาจารย์เสืออาจารย์ช้างอาจารย์งูอาจารย์หมีจะมาทำอันตรายมันจึงตื่นตัวอยู่เสมอคำว่าตื่นในที่นี้มิได้หมายความว่าตื่นกลัวแบบกลัวสัตว์กลัวเสือมันจะมาทำอันตรายเอาแต่ความหมายว่าตื่นอยู่ด้วยธรรมเช่นเราเจริญธรรมะข้อมรณานุสติจิตมันจะค้นคิดหาอุบายทางปัญญาอยู่เฉพาะเรื่องนั้นๆไม่ส่งออกไปรับอารมณ์ภายนอกอย่างอยู่ที่อื่นๆทั่วไปเวลาจิตสงบในสถานที่เช่นนั้นจึงอยู่ได้นานอุบายการพิจารณาก็แยบคายแม้ขณะเดินจงกรมเวลาจิตรวมก็สามารถยืนอยู่ได้โดยไม่ล้มหรือส่วนเซอยู่ได้นานเท่าที่จิตจะถอนออกจากสมาธิเพราะเหตุนั้นจิตในสภาพเช่นนั้นจึงองอาจกล้าหาญมีกำลังมีอำนาจคุ้มครองตัวเองได้แม้เวลาน้อมจิตแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงมีอำนาจโน้มน้าวจิตใจของสัตว์ให้เกิดมีความเมตตาต่อกันและกันได้การเดินทางนั้นจะเอาอะไรแน่นอนกับการขบฉันนักก็ไม่ได้ไปในที่บางแห่งก็ได้พอฉันในที่บางแห่งก็ไม่พอขึ้นอยู่กับความศรัทธาและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆไปบิณฑบาตในบางที่บางแห่งอาจจะได้เฉพาะข้าวเปล่าบางแห่งอาจจะได้ข้าวกับเกลือบางแห่งอาจจะได้ข้าวกับพริกบางแห่งอาจจะได้ข้าวกับน้ำอ้อยได้มาอย่างไรก็ฉันอย่างนั้นเพื่อผ่อนบรรเทาความหิวของธาตุขันธ์จะฉันเพื่อความอิ่มหนำสำราญนั้นไม่มีนอกจากจะผ่านเข้าไปในบ้านในเมืองซึ่งก็นานแสนนาน อดบ้างกินบ้างพอได้พยุงธาตุขันให้ทรงตัวอยู่ต่อไปครั้งหนึ่งหลวงปู่เดินทางจากพะเยาจะไปลำปางเช่นกันแต่การเดินทางครั้งนั้นได้เดินจากพะเยาเลียบกว้านพะเยาไปเดินตัดข้ามดอยหมูมาเส้นทางดังกล่าวนี้ไม่มีถนนแต่เป็นทางเดินเท้าเพราะภูมิประเทศแถบนั้นเป็นป่าเขามีเทือกเขาสลับซับซ้อนการเดินทางของหลวงปู่ในครั้งนั้นเดินทางมาตามเส้นทางนี้เดินทางมาได้จวนเวลาเย็นถึงศาลาที่พักกลางป่าซึ่งมีผู้สร้างไว้สำหรับคนเดินทางจะได้เข้าพักอาศัยในเวลาเดินทางมาถึงเพราะระหว่างนั้นยังไม่มีหมู่บ้านถ้าถึงเวลาบ่ายใกล้เย็นผู้ที่เดินทางจะไม่เดินทางต่อไปอีกเพราะกลัวพวกสัตว์ป่าเช่นพวกเสือพวกหมีจะทำอันตรายเอาระหว่างเดินทางเพราะเหตุนั้นเขาจึงสร้างศาลาไว้สำหรับคนเดินทางเพื่อจะได้อาศัยหลับนอนเมื่อเดินทางมาถึงวันนั้นหลวงปู่เมื่อเดินทางมาถึงศาลาดังกล่าวเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วจึงเข้าพักที่ศาลานั้นภายในศาลานอกจากจะทำเป็นรั้วล้อมรอบแล้วยังมีเตาไฟและฟืนไว้ด้วยสำหรับก่อไฟผิงเวลากลางคืนในป่าดงดิบเช่นนั้นถึงแม้จะเป็นฤดูแล้งแต่พอตกกลางคืนอากาศหนาวเย็นมากต้องก่อไฟผิงพอบรรเทาความหนาวเย็นได้บ้างหลวงปู่เล่าว่าวันนั้นเมื่อไปถึงต้องรีบอาบน้ำค่ำลงก็ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วนั่งภาวนาจนดึกจึงพักจำวัดเวลากลางคืนได้ยินเสียงเสือร้องอยู่รอบๆศาลาที่พักพวกเสือนั้นชำนาญในการร้องทำเสียงเรียนแบบพวกสัตว์ป่าต่างๆเช่นพวกกวางพวกเก้งเสือสามารถทำเสียงเรียนแบบได้เหมือนมากดังนั้นบางครั้งพวกกวางพวกเก้งเมื่อได้ยินเสียงเสือร้องเรียนแบบนึกว่าพวกของตัวเดินเข้าไปถูกเสือจับกินเสียก็มากคืนนั้นพอตกดึกอากาศเย็นหนาวมากจึงก่อไฟที่เตาผิงลุกขึ้นก่อไฟที่เตาถึง3ครั้งเพราะนอนไม่ใคร่หลับเนื่องจากอากาศเย็นมาเคลิ้มหลับเอาก็ตอนเกือบสว่างแล้วประมาณว่าหลับไปได้2ชั่วโมงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็สว่างแล้วได้ยินเสียงคนพูดกันจึงมองลงไปข้างล่างเห็นพวกหาบของ 2-3 คนวางหาบไว้แล้วนั่งคุยกันอยู่จึงลงไปถามได้ความว่าจะไปพะเยาจึงถามเขาว่าจากนี้ไปข้างหน้าจะมีหมู่บ้านบ้างไหมได้รับคำตอบว่ามีอยู่หมู่บ้านหนึ่งจากนี้ไป3ชั่วโมงอยู่ซ้ายมือเมื่อได้รับคำบอกเล่าเช่นนั้นจึงรีบเก็บบริขารออกเดินทางหมายว่าจะไปบิณฑบาตฉันข้างหน้าเดินมาจนเหนื่อยอ่อนก็ไม่พบหมู่บ้านดังกล่าวเวลาก็สายมากแล้วรู้สึกหิวเป็นกำลังเดินต่อไปอีกพักใหญ่มีหญิง3คนหาบของสวนทางมาจึงถามว่าจากนี้ไปถึงหมู่บ้านข้างหน้าจะต้องเดินทางอีกเท่าไหร่หญิงทั้ง3ตอบว่าหมู่บ้านข้างหน้าจากนี้ไปจะต้องเดินถึงเย็นจึงจะถึงจึงพูดว่าเมื่อเช้าพบพวกหาบเขาบอกว่าหมู่บ้านข้างหน้าเดิน3ชั่วโมงถึงนี่เดินมาจนสายขนาดนี้แล้วก็ยังไม่พบหมู่บ้านดังกล่าวเลยได้รับคำบอกว่าหมู่บ้านดังกล่าวนั้นท่านผ่านมาแล้วหญิงทั้ง3ถามว่าพระคุณเจ้าฉันจังหันแล้วหรือยังจึงบอกไปตามตรงว่ายังไม่ได้ฉันครั้งแรกกะว่าจะมาฉันที่หมู่บ้านดังกล่าวโยมก็บอกว่าผ่านมาแล้วจะไปฉันข้างหน้าโยมก็บอกว่าเย็นจึงจะเดินไปถึงวันนี้เห็นจะไม่ได้ฉันแน่หญิงทั้ง3จึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกดิฉันขอนิมนต์พระคุณเจ้าฉันจังหันก่อนไม่เป็นไรข้าวพวกดิฉันมีอยู่วันนี้เป็นลาภของพวกดิฉันนิมนต์ฉันให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงพวกดิฉันพวกดิฉันจะกลับบ้านไม่เป็นไรว่าแล้วทั้ง3คนรีบจัดแจงจัดอาหารมาถวายมีข้าวเหนียวกับน้ำอ้อยงบเมื่อรับประเคนแล้วจึงฉันเต็มที่เพราะรู้สึกหิวมากฉันเสร็จแล้วจึงอนุโมทนาให้พรทั้ง3คนดูมีอาการว่าร่าเริงดีใจมากที่ได้ทำบุญ เมื่อให้พรเสร็จแล้วจึงกล่าวคำอำลาผู้มีใจอารีทั้งสามเดินทางต่อไปพอตกเย็นก็ถึงหมู่บ้านตามคำบอกเล่าของหญิงทั้งสามนั้นจริงๆเข้าไปขอพักวัดประจำหมู่บ้านนั้นท่านเจ้าอาวาสก็มีอัธยาศัยต้อนรับอย่างดีท่านถามว่าเมื่อคืนนี้นอนที่ไหนเรียนท่านไปว่านอนพักอยู่ศาลากลางป่าท่านแสดงความตื่นเต้นกล่าวว่าศาลากลางป่านั้นอย่าว่าแต่พักคนเดียวเลยให้ผมไปพักสักร้อยคนก็ไม่กล้าพักเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้างแมวป่ามันไม่มาเยี่ยมบ้างหรือท่านถามจึงเรียนท่านว่าได้ยินเสียงมันร้องอยู่เหมือนกันแต่ไม่เห็นมันเข้ามาใกล้มันคงหากินของมันตามภาษาของสัตว์ป่าพักอยู่ที่วัดนั้น2วันพอมีกำลังดีแล้วจึงบอกลาท่านเจ้าอาวาสเดินทางต่อไปหลวงปู่เล่าว่าท่านเดินเที่ยวไปเช่นนั้นได้พบเห็นของแปลกๆดีเช่นบางหมู่บ้านเวลาไปบิณฑบาตได้ข้าวกับเกลือก็มีได้ข้าวกับผักก็มีถามพวกชาวบ้านเขาว่าไม่มีพริกกินหรือจึงใส่บาตรเอาข้าวเอาเกลือเอาผักมาใส่ไม่เห็นมีพริกเลยเขาบอกว่าไม่มีถามเขาว่าเมื่อไม่มีทำไมไม่ปลูกบ้างล่ะเขาตอบว่ามันเป็นการลำบากท่านเล่าว่าพวกประชาชนในหมู่บ้านเช่นนั้นกินอยู่กันอย่างง่ายๆตามธรรมชาติไม่มีการดัดแปลงพวกที่มีข้าวมีเกลือก็กินกันไปพวกที่มีข้าวมีผักก็กินกันไปจะต้มจะแกงแบบพวกเราทำไม่เป็นพวกพริกมะเขือหรือผักต่างๆถ้าเขาปลูกแบบพวกเรากินไม่หมดเพราะดินเขาดีแต่นี่เขาไม่ทำกันเขากล่าวว่าลำบากยุ่งยากต้องถากต้องถาง
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

การสร้างความดีนี้นอกจากสนับสนุนให้เรามีความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆแล้วยังตัดภพชาติให้หดให้ย่นเข้ามาคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มันชอบเดินอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นนะเดินไปไหนต่อมิไปไหนแนวมันไปข้างๆคู่ๆเข้าป่าเข้าดงมันชอบเดินเดินยังก็มันไม่ชอบขามันเกยเลยเขาว่าคนขาเกยได้ยินไหมทำไมขาจึงเกยก็เพราะขาไม่ชอบเดินจงกรมมันเกเรทำไมขามันจึงเกเรแล้วมันเกมาแต่ใจใจมันเกใจมันเกเรขาก็เกเรตาก็เกเรหูก็เกเรเกเรไปหมดจึงว่าคนขาเกมันไหวคบขาสมาคมคนขาเกย์คบขาสมาคมไม่ได้คนขาเกย์ก็คือคนเกเรมาแต่จิตแต่ใจคบขาสมาคมไม่ได้ใจของเราเกเรไม่ชอบเดินจงกรมไม่ชอบนั่งสมาธิใจเกเรนี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้คบขาสมาคมหลีกออกจากเขาเสียพระพุทธเจ้าท่านได้คบสมาคมกับคนขยันคนขาเที่ยงขาตรงตรงต่อการเดินจงกรมการที่มันจะตรงต่อการเดินจงกรมคือใจตรงใจเที่ยงใจเห็นคุณค่าของชีวิตการบวชการเรียนใจเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมใจในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าสอนให้คบค้าสมาคมสอนให้เกี่ยวข้องมากๆในเมื่อเกี่ยวข้องแล้วมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวเกี่ยวข้องกับใจตรงใจเที่ยงที่จะเป็นโทษไม่มีเกี่ยวข้องกับใจกิเลสสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไม่มีมีแต่โทษอย่างเดียวแต่ใจที่เกเรนั้นเขาไม่ยอมรับว่าเขาเกเขาไม่ยอมรับว่าเขาเกเรเขาก็ยังมีเหตุมีผลของเขาเหตุผลของคนเกเรมีมากนี่เพราะถ้าหากว่าเหตุผลเขาไม่มีเหตุผลของเขาไม่พอเขาจะเกเรได้อย่างไรถ้าหากว่าเกเรมันไม่มีเหตุไม่มีผลเกเรมันไม่เป็นเจ้าโลกดอกคำว่ากิเลสเป็นเจ้าโลกก็หมายถึงตั้งแต่โลกไหนกามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปภพอรูปภพกิเลสเขาครอบงำอยู่ในกำมือของเขาหมดถ้าหากว่าเขาไม่ฉลาดไม่มีเหตุมีผลพอเขาจะควบคุมสัตว์โลกให้อยู่ในกำมือสัตว์โลกที่มากมายหาประมาณไม่ได้อยู่ในกำมือของเขาได้อย่างไรจึงว่าใจของเรานี้มันชอบเกเรอยู่เสมอไม่ใช่มันเกเรเฉพาะอยู่กับบ้านไม่ใช่เกเรชอบชีวิตคารวาสมาบำเพ็ญตนเป็นนักบวชมาบำเพ็ญตนเป็นผู้ปฏิบัติธรรม จของเรามันก็ยังกิเลสการที่จะเอาชนะคนกิเลสการที่จะเอาชนะใจของเราที่เกอยู่ก็ต้องอาศัยความอดความทนไม่ได้ไม่อยากเดินจงกรมก็อดเดินเอาเดินแล้วอยากเลิกอยากพักก็ไม่ยอมเลิกยอมพักนั่งสมาธิไม่อยากนั่งก็ต้องอดนั่งนั่งแล้วอยากเลิกอยากหยุดก็อดเอาไม่เลิกไม่หยุดเหตุผลที่ไม่ยอมเลิกยอมหยุดในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิก็เพราะยังเอาชนะใจที่กิเลสไม่ได้ต้องต่อสู้อดทนเอาชนะใจที่กิเลสให้ได้ให้ใจที่กิเลสมันยอมรากคาบไปเสียก่อนแล้วจึงค่อยพักแล้วจึงค่อยเลิกหรือจึงค่อยหยุดพักจากการเดินจงกรมหรือการนั่งสมาธิถ้าหากว่าใครมีหลักการในลักษณะนี้ท่านผู้นั้นจะเอาชนะใจที่เกเรได้อย่างไม่ต้องสงสัยขันติปรมังตโปติติขาความอดทนเป็นตัปปธรรมเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งกิเลสมันจะเก่งกล้าสามารถขนาดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ผู้ที่มีความอดความทนเก่งกล้าสามารถกว่ากิเลสอีกยกตัวอย่างพระพุทธเจ้ากิเลสมันยอมราบคาบพระสาวกของเกียรติพระพุทธเจ้ากิเลสก็ยอมแพ้อย่างราบคาบยอมแพ้ด้วยข้อปฏิบัติคือความอดความทนนี่ล่ะในเมื่อมีความอดความทนความขยันความหมั่นความเพียรก็มีในเมื่อมีความอดความทนความเพียรก็มีในเมื่อมีความเพียรสติก็มีความเพียรยิ่งสติก็ยิ่งในเมื่อความอดความทนยิ่งความเพียรยิ่งสติยิ่งปัญญาก็ยิ่งอดทนอดทนนั่งอยากเลิกก็ไม่เลิกอยากหยุดก็ไม่หยุดเดินโยกมอยากเลิกก็ไม่พามันเลิกต่อมันเลยไปต่ออีกสักน้อยต่ออีกสักน้อยพิจารณาร่างกายอีกสักรอบพิจารณาร่างกายอีกสักสองรอบพิจารณาร่างกายอีกสักรอบสองรอบแล้วยังเคยเลิกเอาพอเลิกแล้วเอาอีกสักรอบพอเลิกแล้วพอหยุดเลยจบรอบเอาอีกสักรอบต่อกันเรื่อยไปพ่อค้าวานิชเขาซื้อเขาขายเขาก็ยังมีการต่อการรองกันการปฏิบัติธรรมของเราก็ต้องต่อต้องมีการต่อกันอยู่เสมอไม่ยอมตกลงตามเงื่อนไขของกิเลสที่มันเสนอมาไม่ยอมตกลงที่กิเลสใจที่กิเลสมันเสนอมาเสมอมาก็เอาแล้วเสนอมาก็พอแล้วสมควรแล้วได้เวลาแล้วไม่ยอมรับตามเงื่อนไขที่มันเสนอมาเราก็ต่อไปขออีกสักหน่อยขออีกสักหน่อยรถยนต์อีกคันอีกสักหน่อยเถอะเดินยังคงต่อไปเป้าหมายของเราก็ต้องเอาชนะใจที่เกเรให้ได้ใจที่เกเรในเมื่อมันในราบคาบไปแล้วความเกมันมีในใจใจยังมีอยู่แต่ความเกไม่มีในเมื่อใจไม่เกเรแล้วตาก็ไม่เกเรหูก็ไม่เกเรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จมาจากใจตามันจะรู้เรื่องอะไรถ้าใจไม่พาเก หูก็เหมือนกันจะรู้เรื่องอะไรถ้าหากว่าใจไม่พาเกจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันสรีระร่างกายทั้งหมดนี่ส่วนไหนก็ช่างถ้าหากว่าใจไม่พาเกเรแล้วเขาจะเกเรได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จมาจากใจเป็นมาจากใจไม่ใจอันนี้ล่ะเป็นต้นเหตุมีใจอันนี้ล่ะเป็นมหาเหตุเหตุต้นเหตุมหาเหตุก็คือใจพระพุทธเจ้าวางพระศาสนาวางคำสอนสอนลงที่ใจนี่สอนใจที่เกให้หายจากความเกเรใจของพระพุทธเจ้าก็เคยเกเรมาก่อนแต่พระพุทธเจ้าอบรมสั่งสอนด้วยความเพียรความพยายามไม่เลิกละในที่สุดก็เอาชนะใจที่เกเรได้แล้วเราก็เหมือนกันถ้าหากว่ามีความเพียรความพยายามเราก็สามารถที่จะเอาใจเอาชนะใจของเราที่เกเรได้เหมือนกันเพราะข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เป็นธรรมที่จะกำจัดใจที่เกเรเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสได้อย่างไม่ต้องสงสัยจึงว่าอย่าไปเอื้อเฟื้ออย่าไปอาลัยอย่าไปเอื้อเฟื้ออย่าไปอาลัยอย่าไปมีเยื่อใยกับคำว่ากิเลสตัดมันลงไปสลัดมันลงไปนี่ถ้าหากว่าเรายังมีความเยื่อใยอาลัยอะไรต่อมิอะไรนี่เรานี่ยังไม่เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเรานี่ยังไม่รับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเรายังรับฟังใจของเราที่เกหรือตัวกิเลสที่มันพาใจของเราเกนั้นเรายังรับฟังเขาอยู่แล้วเรียกว่าเราจะเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาได้อย่างไรยึงให้คิดดูให้มันดีนี่เราจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาหรือจะเอากิเลสที่มันบัญชาอยู่ในจิตในใจของเรานี่เป็นพระศาสดาของเราชีวิตนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยากดินน้ำลมไฟมีอยู่เต็มโลกแต่ยากแก่การที่จะเอาดินน้ำลมไฟมาเป็นตัวเป็นตนที่โลกเขาหรือพระพุทธเจ้าสมมติเรียกว่าเป็นคนหรือเป็นสมมติเรียกว่าเป็นมนุษย์นี้สัตว์ในโลกมีอยู่มากแต่ละรายแต่ละตัวตนมีแต่เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นแต่การที่จะเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาปั้นให้มีรูปมีร่างโลกเขาสมมติกันว่าเป็นคนเป็นไปได้ยากเพราะความสามารถของจิตนี่ความสามารถของจิตตวิญญาณนี่บารมีคือความสามารถนี่บารมีคือตัวปัญญาความสามารถถ้าหากว่าไม่มีตัวปัญญาไม่มีความสามารถยากที่จะเอาดินน้ำลมไฟมาปั้นให้เป็นมนุษย์เป็นคนได้คำว่าสติคำว่าปัญญาในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าสอบปริญญา1ปริญญา2หรือปริญญาอะไรก็ช่างอันนั้นเป็นสติเป็นปัญญาถ้าถึงว่าจะเป็นปัญญายาวทั้งศอกยาวทั้งวาและยาเป็นยาวเป็นหลายหลายกิโลก็ช่างเถอะแต่ว่ายังเอาชนะใจที่เกเรไม่ได้จะเรียกว่าเป็นคนที่มีปริญญาไม่ได้คำว่าปริญญาก็หมายความรู้จึงให้รู้แจ้งนี่รู้แจ้งใจของเราที่เกเรนั้นในเมื่อเรารู้แจ้งใจของเราที่เกเรรู้จิ้วแจ้งในกิเลสที่มันเป็นผู้บัญชาอยู่ในจิตในใจของเรานี่กิเลสมันจะสลายลงไปทันทีในขณะที่เรารู้แจ้ง รู้ชัดในตัวของเขานั้น
2: นี
1: ่จึงว่าให้พากันมีความเพียรความพยายามเอาชนะใจของเราที่เกเรให้ได้มันเกไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะเป็นไปเพื่อความล่มจมมันบอกไปทางนั้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความล่มจมแก่เรามันชี้ไปทางนั้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความดีความงามแต่เป็นไปเพื่อความสูงส่งขึ้นมันปิดประตูมันบัญชามันคิดมันอ่านมันเปิดสว่างกระจ่างแจ้งไปในทางที่จะทำให้เราล่มจมทำให้เราเข้าถึงความหายนะเท่านั้นกิเลสไม่มีเมตตาใครตลอดกาลจะพระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาตรัสรู้กี่พระพุทธเจ้ากี่ศาสนาของพระพุทธเจ้ากิเลสไม่มีเมตตาใครมีเจตมีแต่ที่จะทำลายมีแต่ที่จะทำลายทำลายอย่างเดียวพระพุทธเจ้าท่านเห็นชัดอย่างนี้จึงทรงสอนไม่ให้มีเยื่อใยอาลัยนี่อาวรณ์คำว่ากิเลสอย่าให้มันมีตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปตัดอยู่เสมอนี่พระพุทธเจ้าเรียกว่านะโมตัสสะนี่นะโมก็หมายถึงว่ามันใจของเรามันโผล่อะไรมาตัดออกไปนี่ตัดออกไปนะโมตัสสะนี่กิเลสตัณหามันจะเอาอะไรมาหลอกมาล่อเราก็ตัดออกไปตัดออกไปอยู่เสมอนี่จึงว่าเป็นนะโมตัสสะถ้าหากว่ากิเลสตัณหามันสร้างหรือมันเอาอะไรต่อมีอะไรในหลักเหตุผล

ตัสสะหรือเราเป็นนโมเก็บขยะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านักบวชจะพอใจเป็นถังขยะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชต่อสู้อดทนเดินโยงกลมแก้ใจที่เกเรไม่ได้ไม่ยอมเลิกนั่งสมาธิเอาใจที่มันฟุ้งซ่านเอาใจที่มันปรุงมันแต่งเอาใจที่มันคิดมันอ่านด้วยอำนาจของกิเลสมันบีบบังคับนั่นเอาชนะอันนี้ไม่ได้จะไม่ยอมเลิกขาจะหลุดคอจะขาดนี่จะไม่ยอมเลิกไม่ยอมลุกจากที่นั่งนี้ให้ตั้งความสัตย์ไปอย่างนี้แล้วจะเห็นความอัศจรรย์ในข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าว่าไม่มีความจริงจังจะไม่มีโอกาสเห็นความอัศจรรย์ในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะเห็นแต่กองขยะเท่านั้นล่ะเพราะกิเลสมันผิดขยะมันผลิตออกมาไปหาเก็บหาแทะหาเล็มของเกิดของตายอยู่ตรงไหนมันไปสมมุติบัญญัติเอามาเป็นผู้นั่นเป็นบุคคลนั่นเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรตัวมีอะไรเอาแต่ของเกิดมาตายแท้ๆมันก็ไปเอาอันนั้นละเอามาเป็นขยะมูลฝอยทับถมลงมาเข้ามาในจิตในใจปิดให้มันมิดทับให้มันแน่นให้มันท่าให้มันฝังลงจมในแผ่นดินนี่กิเลสตัณหามันมีเป้าหมายอย่างนี้นี่พากันตื่นตัวอย่าเป็นนโมเก็บขยะนี่มันเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชคนทั้งคนเราทั้งเรานี่นักบวชทั้งองค์จะพอใจแต่หาที่กิเลสมันเก็บเศษเก็บเลยเอามาทับถมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราพอใจในสิ่งที่กิเลสมันเก็บเศษเก็บเลยมาทับถมมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเหรอพากันมีจิตมีใจอย่าย่อท้อนี่อย่าไปยอมแพ้ข้อปฏิบัติที่พุทธเจ้าสอนข้อปฏิบัติที่พระศาสดาทรงบัญญัติเอาไว้เป็นธรรมเป็นวินัยที่จะกำจัดตัวกิเลสตัวเกเรที่มีอยู่ในจิตในใจของเราให้แตกให้พังให้หมดให้สิ้นได้จริงเดี๋ยวนี้มันมีไอเรามันเกเรมันเกเรมันก็ยังเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเห็นว่าเป็นอย่างนี้อะไรต่ออะไรเกเรไปข้างๆคู่ๆแล้วมันได้เรื่องอะไรการไปปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติเพื่อลองการบวชก็บวชเพื่อเล่นบวชเพื่อลองในที่สุดกลายเป็นงูคนหมดสง่าราศีปริญญาก็หมายถึงว่าความรู้แจ้งในกองกิเลสความรู้แจ้งในสังขารทั้งหลายที่กิเลสมันจัดมันแต่งมันปรุงมันสร้างสรรค์ขึ้นมาจู้รู้แจ้งอันนี้จึงเรียกว่าปริญญาเยยธรรมเดี๋ยวนี้ปริญญามีอยู่เต็มโลกยาวทั้งศอกยาวทั้งวาเกิดตัณหามก็ยาวไปตามปริญญานั้นมีประโยชน์อะไรมันโง่มันเง่านั่งให้มันตายมีไปยังอยู่มีประโยชน์อะไรมันโง่มันเง่าไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่งให้มันตายเสียอยู่มีประโยชน์อะไรอยู่ให้ความโง่มันครอบงำตายก็ยังดีกว่าหากว่าใครเข้มแข็งเด็ดเดียวอย่างนี้ผู้นั้นจะกำจัดใจที่เกเรได้ยังมีความเอื้อมีความอาลัยอาวรณ์มีเยื่อใยสายใยอะไรโอ้ยคำว่าอุปาอุปาทานอุปาทานมันยึดจริงๆนะมันไม่ใช่ชุดมันไม่ใช่ยึดเฉพาะตัวตนของเราตัวตนที่มันเกิดมาตายตรงไหนมันยึดทั้งนั้นเธอตัวตนที่เกิดมาตายมันจำมันมีอะไรที่น่ายินดีที่จะต้องพากันไปยึดถือมากมายนักหนามีตามันก็ยังมีขี้ไหลออกมามีจมูกมันยังมีขี้ไหลออกมามีปากมันยังมีขี้ไหลออกมามีสรีระนี่มีตำรูตำคุ้มขนตรงไหนมันยังมีขี้เหงื่อขี้ไข่ไหลออกมามีช้อยมีทวารหนักมี

0: ถ้าวันเบามันก็ยังมีขี้ไหลออกมาแล้วมันดีอะไรนักหนานี่ทำไมจึงพอใจทำไมจึงจะไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรกันสิ่งเหล่านี้มันตรงไหนเป็นตัวเป็นตนก็สักใส่สักอาศัยไถ่ถามเข้าไปแก้จิตแก้ใจภาวนาเพื่อแก้จิตแก้ใจแก้ไม่ได้ไม่ยอมเลิกแก้จิตแก้ใจภาวนาถ้าหากแก้ไม่ได้ไม่ยอมเลิกเอามันอย่างนี้แก้ไม่ได้ก็นอนแก้ไม่ได้ก็นอนแก้ไม่ได้ก็เลิกในที่สุดมันไม่คิดที่จะเดินโยกมนั่งภาวนาสามปรุงแต่งไปตามกิเลสมันจะหาเรื่องหาราวไม่คิดว่าให้ปรุงเป็นที่เรื่องเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชพระพุทธเจ้าท่านจะสลดสังเวชอย่าว่าพระพุทธเจ้าตายอย่าว่าพระพุทธเจ้าไม่มีมันไม่มีอะไรจริงๆถ้าหาตัวกิเลสมันไม่มันหมดไปแล้วมันจะมีอะไรเดี๋ยวนี้มันเต็มไปหมดล้นหัวใจทำไมมันจึงมากมายขนาดนี้ก็เพราะกิเลสมันตัวไปหาเก็บหาแทะหาเล็มอยู่ตลอดเวลามันโง่เง่าไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรนั่งให้มันตายซะดีกว่าอยู่ไปทำไมหนักโลกอยู่ไปอย่างนี้ถ้าหากว่าปีหนึ่งปีหนึ่งนี่มันหมดเข่าไปตั้งหลายกระสอบแล้วได้ประโยชน์อะไรอ่ะได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์มันก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ประโยชน์มันก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็ได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์นั้นนั่งอยู่ก็เป็นสุขนาวนอนอยู่ก็เป็นสุขอยู่ตรงไหนก็เป็นสุขนี่เพราะไม่มีอะไรมารุงรังแต่มันนี่แต่ยังยอมรับฟังแต่คำสอนของกิเลสนะหนาแน่นมากไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์แสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ก็หมายถึงว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงใจเกิดมาดิ้นรนตั้งแต่เกิดจนตายเกิดมาดิ้นรนตั้งแต่เกิดจนตายไม่เห็นได้อะไรกันนมาก็มามือเปล่าไปก็ไปมือเปล่าแต่ใจมันไม่ว่างใจมันไม่ใช่ไปเปล่าเพราะกิเลสมันเก็บไปหมดนี่กิเลสมันเก็บอะไรต่อมีอะไรไปมามันก็เก็บหอบมาเต็มที่แล้วกลับไปนี่มันหาไปนี่มามันหอบไปมันหาแล้วมันหนักขนาดไหนถ้าหากว่ามันมีการชำระสัตว์สารกิเลสมันไม่หนักมันลอยตัวของมันอยู่มันมีแต่หามาทับหามาเพิ่มขึ้นไอ้ผู้ที่ตัวกิเลสมันหามาทับมาเพิ่มมันไม่ได้หนักมันหนักในจิตในใจมันหนักในเรานี่ยิ่งว่ากิเลสมันลอยตัวตัวกิเลสมันอยู่ตรงไหนตัวกิเลสมันอยู่ตรงไหนตัวกิเลสมันอยู่ตรงไหนนะหามันเจอหามันเห็นถ้าเจอหาเห็นเมื่อไรขณะนั้นนั่นละตัวของกิเลสจะหมดสภาพทันทีในเมื่อตัวของกิเลสหมดสภาพไอ้สิ่งที่มันหามาทับถมมันก็สลายไปถ้าหากว่ายังไม่เห็นตัวของกิเลสผู้ที่มันหามาทับถมนี่ไอ้สิ่งที่ทับถมนี่มันจะหนักอยู่อย่างนี้และมีแต่ที่จะหนักมืดมนอนธการไปนั้นไม่คงที่โลกเขาสนับสนุนเรื่องการศึกษาเรื่องการศึกษาสนับสนุนจะแค่ไหนเพียงไรก็ช่าง ไม่ทำให้อำนาจไม่ทำให้กำลังของกิเลสปัญหามันลดน้อยกำลังอำนาจของกิเลสตัณหามันจะลดน้อยลงขึ้นอยู่กับความอดความทนความภาคความเพียรนี่ขันติปรมังตโมทขันติปรมังตโปติติฆานี่อดทนลงไปฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะนี่มันดูมันลงไปพอใจมันลงไปสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยความภาคความเพียรวิริยะไม่ยอมเลิกไม่ยอมละไม่ยอมถอยหลังจิตตะมันก็แน่วแน่มั่นคงแน่นหนาเข้ามาที่จิตอันนี้วิมังสามันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาเพราะเราเห็นชัดรู้ชัดแล้วจำไอ้แจ่มแจ้งอย่างไรถึงอิทธิบาทฉันทาวิยะจิตตวิมังสาท่องคล่องปันมันท่องคล่องแต่มันไม่เป็นขึ้นมาที่จิตที่ใจธรรมะอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมที่จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสตัณหาได้จิตกิเลสตัณหามันอยู่ที่จิตจิตกิเลสตัณหามันอยู่ตรงนี้มันแอบแฝงอยู่ตรงนี้มันเกาะอยู่ตรงนี้คำว่าเกาะก็ใช่คำว่าแอบแฝงก็ใช่เพ่งเข้าไปที่จิตเพ่งเข้าไปที่จิตเพ่งเข้าไปที่จิตเพ่งเข้าไปที่จิตเพ่งเข้าไปที่จิตเพ่งเข้าไปที่จิตเพ่งเข้าไปนี่แล้วมันจะมีอะไรอาตาปีความเพียรแผดเผาความเพ่งความเพียรเพ่งแผดเผาทำทุกอย่างทำทุกอย่างการกระทำอะไรการกระทำอะไรที่จะเป็นไฟเพื่อกำจัดตัววุ่นวายตัวยุ่งตัวยากตัวปรุงตัวแต่งทำไปเสียทุกอย่างไม่ต้องไปเรียนแบบนี่เรียนตำราที่ไหนแม่ตำราไม่ผิดถูกทั้งนั้นแต่เราเอาแม่เอาตำรามาทำไม่ได้ต้องเอาการกระทำของเรานี่ทำเหมือนกับเราก้าวเราคันตรงไหนเราจะต้องไปถามใครจะต้องตำราเก่าที่ไหนมาสุนัขมันไม่มีตำรามันก็ยังเก่าไปพร้อมกันนั่งภาวนานั่งสมาธิเพ่งเข้าไปหาจิตของเราอันเดียวนี
1: ่ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: แผ่นนี้ทั้งนองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกชำนาญทางวิชากายทิพย์พอสมควรผู้เขียนเรียนถามเกี่ยวกับพวกกายทิพย์เช่นพญานาคเป็นต้นท่านพูดได้ละเอียดละออน่าฟังท่านว่าพวกพญานาคมีฤทธิ์มากนิรมิตกายได้ต่างๆเวลามาเยี่ยมท่านท่านให้เขานิรมิตให้ท่านดูเขาเรียนท่านว่าการนิรมิตกายของพวกพญานาคไม่เป็นของยากลำบากอะไรเลยจะนิรมิตให้เป็นอย่างไรก็ได้ตามต้องการแล้วเขาก็นิรมิตกายต่างๆให้ท่านดูในขณะนั้นคือเขาเตือนท่านให้คอยดูขณะที่เขาจะนิรมิตกายแล้วเขาก็หายตัวจากที่นั่นไปครู่หนึ่งแล้วปรากฏเป็นตาปะขาวเดินมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบ้างแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นนายพรานถืออาวุธมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบ้างแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นช้างใหญ่เดินเข้ามาหาท่านบ้างเป็นต้นถ้าต้องการจะให้เป็นอะไรก็นิรมิตกายให้เป็นอย่างนั้นได้ตามต้องการต้องการจะให้เป็นช้างเป็นคนหรือเป็นอะไรในที่นั้นก็ทำให้เป็นขึ้นในที่นั้นอย่างรวดเร็วทันใจที่ว่าพญานาคพ่นพิษนั้นท่านเล่าว่าสมัยท่านไปเที่ยววิเวกแถบฝั่งแม่น้ำโขงกับท่านอาจารย์มั่นขณะพักอยู่ในที่บางแห่งมีบึงน้ำใสสะอาดน่าอาบดื่มใช้สอยแต่ท่านอาจารย์มั่นห้ามไม่ให้พระลงอาบและตักน้ำที่นั่นมาดื่มและใช้สอยกลัวพญานาคพ่นพิษใส่ในน้ำนั้นไว้เวลาตักมาใช้และอาบดื่มจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยกันลำบากเพราะพญานาคพวกนี้ยังไม่มีความเคารพเลื่อมใสในพวกเราเขาพยายามแข่งดีกับเรามาหลายคืนแล้วแต่ไม่นานทิฐิมานะเขาก็ลงเองสู้ทำพระพุทธเจ้าไม่ได้พญานาคพวกนี้ยังไม่เลื่อมใสศาสนาและพวกเราเลยเขายังเข้าใจว่าพวกเราที่มาพักอยู่ที่นี้จะมาแข่งดีและขับไล่เขาให้หนีจากที่นี่เสียฉะนั้นเขาจึงมีปฏิกิริยาท่าทางต่อสู้กับเรามาหลายคืนแล้วแต่เราไม่สนใจกับปฏิกิริยาของเขาเพราะแน่ใจว่าความชั่วไม่เคยชนะความดีแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ชนะความชั่วด้วยความดีทำบทนี้หรือบทใดก็ตามไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดมานับแต่เริ่มประกาศธรรมแก่มวลสัตว์จนวันเสด็จเข้าสู่นิพพานเพราะเป็นธรรมของจริงอันตายตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีทางเป็นอื่นแม้ท่านอาจารย์องค์นั้นก็ทราบโดยในที่ท่านอาจารย์มั่นเตือนเพราะท่านรู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพญานาคเหล่านี้ได้ดีและเล่าถวายท่านอาจารย์มั่นเช่นเดียวกันไม่นานนักพญานาคเหล่านั้นได้พากันยอมตนถือสรณะกับท่านอาจารย์และถวายอารักขาเพื่อความสะดวกปลอดภัยทุกประการดังท่านอาจารย์มั่นพูดจริงๆเมื่อพญานาคเกิดความเลื่อมใสยอมตนถือสรณะแล้วท่านอาจารย์มั่นจึงถามเขาว่าทำไมจึงพากันพ่นพิษใส่น้ำที่เป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์ทั่วไปเล่าไม่กลัวบาปกรรมบ้างหรือเมื่อน้ำเกิดเป็นพิษแก่ใครเข้าพญานาคเองต้องยอมรับบาปโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แน่นอนตามกฎของกรรมที่มีมาดั้งเดิมเพราะผลของกรรมมีอำนาจเหนืออำนาจของพญานาคเป็นไหนๆถ้าพญานาคกลัวบาปกลัวกรรมและกลัวตกนรกก็จงไปถอนพิษออกจากน้ำในบึงนั้นให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ขึ้นมาเหมือนเดิมอาตมาและพระทั้งหลายไม่ได้ไปแตะต้องน้ำที่นั่นเลยเพราะทราบดีว่าพญานาคแกล้งทำให้อาตมาและพระทั้งหลายเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการอาบดื่มใช้สอยน้ำนั้นตอนนี้พญานาคยอมตนอย่างหมอบราบเลยเพราะตนทำอย่างนั้นจริงและไม่ได้บอกท่านว่าตนพ่นพิษใส่น้ำแต่ท่านอาจารย์มั่นทราบโดยญาณภายในเธอยอมรับว่าได้ทำอย่างท่านว่าจริงๆแล้วรีบไปถอนพิษจากน้ำในบึงออกหมดจึงกลับมาเรียนท่านและพร้อมกันอาราธนาให้ท่านและพระทั้งหลายอาบดื่มใช้สอยน้ำในบึงนั้นตามสบายโดยจะไม่มีภัยใดๆเกิดขึ้นเรื่องพญานาคที่ถือทิฏฐิมานะแข่งดีกับท่านอาจารย์มั่นได้กลับยอมตนลงโดยสิ้นเชิงและถวายตัวเป็นศิษย์ศึกษาอัตธรรมกับท่านด้วยความสนใจเลื่อมใสอย่างยิ่งแต่วันนั้นมาเมื่อทราบว่าพญานาคยอมตนและถอนพิษออกจากน้ำหมดแล้วท่านจึงสั่งให้พระลงอาบน้ำ และใช้สอยน้ำในบึงนั้นต่อไปการยังทราบเรื่องลึกลับต่างๆดังเรื่องพญานาคเป็นต้นท่านอาจารย์มั่นนับว่าท่านละเอียดละออมากยากที่ลูกศิษย์คนใดจะเสมอเหมือนได้การปฏิบัติต่อพวกกายทิพย์นั้นท่านอาจารย์ก็คอยแนะนำพระอยู่เสมอเช่นเวลาไปพักอยู่สถานที่บางแห่งกลางคืนยามดึกสงัดพวกเทพมักพากันมาเยี่ยมฟังธรรมท่านเสมอท่านต้องคอยแนะพระให้พากันสำรวมระวังมารยาทและบอกให้พักนอนเสียตอนหัวค่ำพอตกดึกก็รีบพากันตื่นนอนและประกอบความเพียรเวลาพวกเทพทั้งหลายมาเพื่อให้เขาได้กราบไหว้และชมความเพียรของพระผู้ปฏิบัติพากันบำเพ็ญภาวนาในเวลาเขามาเยี่ยมไม่ให้เขาได้พบเห็นกิริยาแห่งการหลับของพระซึ่งปราศจากสติและความสวยงามทางมารยาทแห่งการหลับนอนพวกเทพเคยนำเรื่องของพระที่นอนไม่ค่อยมีมารยาทมาฟ้องท่านอาจารย์เสมอแม้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยจะแก้สำหรับคนนอนหลับไม่มีสติควบคุมมารยาทในการหลับแต่ก็อยู่ในวิสัยของพระจะควรแก้ไขได้ด้วยการไม่นอนในระยะเวลาที่พวกเทพมาหาท่านจึงแนะให้พักนอนเสียแต่ยังไม่ถึงเวลาพวกเทพมาพระท่านได้พยายามปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านการตำหนิติเตียนพระจากพวกเทพก็สงบไปส่วนท่านที่มีความสามารถในการรับแขกจำพวกกายทิพย์ก็รับเขาเช่นเดียวกับท่านอาจารย์เคยรับผู้ไม่มีนิสัยในทางนี้ก็ทำสมาธิภาวนาของตนไปในเวลาที่เขามาเยี่ยมพวกเทวดาทั้งหลายชอบฟังธรรมสูตรต่างๆกันท่านอาจารย์องค์นั้นกับท่านอาจารย์มั่นพูดเหมือนการเกี่ยวกับพวกเทวดาทั้งหลายว่ามีนิสัยต่างๆกันเหมือนมนุษย์เราคือบางพวกชอบฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรบางพวกชอบฟังกรณียเมตตสูตรบางพวกชอบฟังพระอภิธรรมคือกุศลธรรมะอกุศลธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงสวรรค์บางพวกชอบฟังอปริหานิยธรรมสูตรบางพวกชอบฟังเมตตาพรหมวิหารแต่ผู้ที่ชอบเมตตาพรหมวิหารมีมากกว่าที่ชอบสูตรอื่นๆเทวดาต่างพวกต่างขั้นต่างภูมิต่างชอบสูตรต่างๆกันไปตามนิสัยของตนของตนไม่มีประมาณในสูตรธรรมทั้งหลายแต่ไม่อาจจะนำมากล่าวไว้ในที่นี้ให้เต็มตามสูตรที่เขาต้องการได้แม้แต่ผู้เขียนเองยังไม่รู้เห็นและเข้าใจในสูตรที่เทวดาทั้งหลายต้องการกันเลยจึงไม่สามารถค้นหาสูตรนั้นๆมาเพื่อท่านผู้อ่านได้และขออภัยผ่านไปแบบคนจนตรอกท่านอาจารย์องค์นั้นไปพักอยู่ในที่ใดบรรดาที่เป็นป่าเป็นเขาเทวดาทั้งหลายชอบไปเกี่ยวข้องกับท่านเสมอคล้ายกับท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นอาจารย์บางครั้งท่านไปพักกับฤาษีดาบสที่บำเพ็ญอยู่ในถ้ำเป็นแห่งๆปราศจากผู้คนพลุกพล่านโดยมากกว่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4-5 กิโลเมตรหรือยิ่งกว่านั้นและในเขาลึกที่ไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรไปมาเพราะพวกนี้ไม่ค่อยมีการโคจรบิณฑบาตเหมือนพระหุงต้มรับประทานโดยลำพังตนเองเวลาท่านไปพักกับเขาซึ่งมีถ้ำอยู่ใกล้เคียงกันก็ได้อาศัยบิณฑบาตกับเขาวันนั้นฤาษีแกงถั่วมาถวายท่านโดยความปิติยินดีเป็นอันมากท่านเล่าตอนนี้น่าขบขันมากแต่ขอผ่านไปท่านว่าท่านก็กำลังหิวมากทั้งอ่อนเพลียเพราะเดินทางข้ามน้ำข้ามเขามา3วันแล้วการขบฉันก็เข็มเขียมมากตลอดมาในระหว่างเดินทางเนื่องจากเดินบุกป่าบุกเขามาพบหมู่บ้านแห่งละ 3-4 หลังคาเรือนซึ่งเป็นชาวป่าที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องศาสนาได้อาศัยเขาบ้างพอประทังชีวิตมาตามทางทั้งเดินทางไกลและขึ้นที่สูงลงต่ำร่างกายจึงอ่อนเพลียมากและต้องการอาหารมากผิดปกติพอฤาษีทำแกงถั่วมาถวายก็ฉันเสียจนเกลี้ยงไปทั้งข้าวทั้งขับคือแกงถั่วไม่มีอะไรเหลือติดถ้วยติดจานเลยวันนั้นพอฉันแล้วแทนที่ร่างกายจะแข็งแรงแต่กลับอ่อนเพลียเข้าไปอีกมีแต่อยากหลับนอนท่าเดียวประกอบกับอาหารฤาษีอร่อยมากด้วยตัวแกเองก็ดีใจมากด้วยเมื่อเห็นท่านฉันได้มากเรื่องจึงเข้ากันได้อย่างสนิทชนิดไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยพอเห็นอาการไม่ดีจึงเดินเข้าทางจงกรมทำความเพียรจนกระทั่งบ่ายจึงได้ออกจากทางจงกรมเข้าที่พักภาวนาขณะนั่งทำสมาธิภาวนาจิตสงบลงปรากฏ ได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองของพวกเทวดาที่แสดงความยินดีต่อผลเมตตาที่ตนได้รับจากท่านและยินดีในทานของฤาษีที่ได้ถวายท่านอาจารย์องค์หิวมากๆนั้นว่าได้บุญกุศลมหาศาลเหลือที่จะประมาณได้พวกเขามีความปิติยินดีและอนุโมทนาด้วยเป็นล้นพ้นซึ่งนานๆจะมีท่านผู้มีศีลมีธรรมเป็นที่น่ายินดีและเคารพเลื่อมใสมาโปรดสักครั้งหนึ่งพวกเขามีความอิ่มเอิบด้วยผลทานนั้นจึงได้พากันมาแสดงความยินดีอนุโมทนาและขอมีส่วนแห่งบุญนั้นจากการอนุโมทนาในครั้งนี้ด้วยดังนี้นี่คือคำของเทวดาทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเขาลูกนั้นแสดงความยินดีต่อทานของฤาษีตนนั้นโดยผ่านมาทางท่านอาจารย์องค์หิวจัดฉันได้มากเพื่อรับทราบเป็นพยานและขอให้ช่วยบอกข่าวสารการอนุโมทนาของพวกเขาแก่ฤาษีนั้นด้วยพอตกตอนเย็นท่านจึงถือโอกาสสนทนาธรรมกับฤาษีตนนั้นและพูดเปรียบเปรยให้แกทราบโดยปริยายว่าวันนี้ตอนบ่ายอาตมาฝันไปว่าพวกเทวดาจำนวนมากพากันตีคล้องตีกลองมาขออนุโมทนาส่วนบุญที่ฤาษีถวายจังหันแก่อาตมาเมื่อเช้าวันนี้เป็นล้นพ้นและพวกเขาขอมีส่วนแห่งบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาด้วยดังนี้นับว่าคุณฤาษีได้บุญมากจริงๆถึงกับเทวดาทั้งหลายต้องพากันมาอนุโมทนาและขอส่วนบุญด้วยพอฤาษีได้ทราบก็รีบยกมือท่วมศีรษะสาธุการแก่เทวดาทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งและกล่าวชมเชยท่านอาจารย์ว่าเก่งมากเกี่ยวกับญาณวิถีต่างๆแม้แต่นอนหลับกลางวันยังสามารถได้ยินเสียงเทวดากล่าวคำอนุโมทนาสาธุการถ้าเวลาปกติไม่หลับท่านอาจารย์องค์นี้จะเก่งแค่ไหนกระผมไม่สงสัยเลยกระผมมีความเคารพเลื่อมใสท่านอาจารย์มากมาแต่ขณะเห็นทีแรกจึงทำอะไรเพื่อท่านด้วยความเต็มอกเต็มใจยิ่งเห็นท่านฉันได้มากก็ยิ่งเพิ่มความปิติยินดีไม่มีประมาณเอาเลยประการหนึ่งเทวดาพวกนี้เขาอยู่ที่ไหนกันถึงได้ทราบว่ากระผมถวายทานแก่ท่านแล้วพากันมาอนุโมทนาและขอมีส่วนบุญจากกระผมด้วยสำหรับกระผมเองทำไมไม่เคยเห็นเขามาปรากฏตัวเลยนับแต่มาอยู่ที่นี่จนบัดนี้ท่านตอบว่านี่เป็นพวกลูกเทพเขาอยู่ในที่ไม่ห่างไกลพวกเรานักแลตอนอาตมาอนุโมทนายถาสัพพีเมื่อเช้านี้เขายังได้ยินและสาธุการด้วยแต่พวกเราไม่ทราบเองจึงเป็นเหมือนไม่มีเขาและอะไรๆอยู่ในแถบบริเวณนี้ฤาษีมีความเพลิดเพลินในเรื่องเทวดามาอนุโมทนาทานกับตนได้อาราธนาให้ท่านแสดงให้ฟังท่านจึงหาอุบายให้ฤาษีได้ทำภาวนาและท่านเองก็จะได้มีเวลาภาวนาบ้างไม่ต้องยุ่งกับเรื่องภายนอกจนเกินไปจึงพูดกับฤาษีว่าการดูพวกเปรตผีเทวบุตรเทวธิดาต้องดูด้วยตาในคือตาใจการจะรู้พวกนี้ด้วยตาในได้ต้องขยันภาวนาพิจารณาอาการ32ภายในกายให้ละเอียดด้วยปัญญาเวลาทำสมาธิก็ให้จิตอยู่กับลมหายใจหรือบทพุทโธเท่านั้นไม่ให้เผลอไปที่อื่นเมื่อจิตสงบด้วยภาวนาดังกล่าวมาก็มองเห็นเทวดาได้เองไม่ต้องถามผู้อื่นให้ลำบากแต่ถ้าขี้เกียจภาวนาก็ไม่เห็นเทวดาทั้งใจก็ไม่สงบเย็นได้การเห็นพวกเทวดาซึ่งเป็นพวกกายทิพย์ต้องเห็นด้วยใจทิพย์คือสมาธิภาวนาเป็นเครื่องมือผู้ไม่มีเครื่องมือดังกล่าวก็ไม่มีทางรู้เห็นพวกนี้ได้พอท่านอธิบายจบลงเขามีความพอใจจะปฏิบัติตามเพื่อรู้เห็นพวกเทวดาดังท่านอธิบายให้ฟังจากนั้นท่านก็ลาเขาหลีกไปทำความเพียรพอตกกลางคืนดึกๆพวกเทวดาก็มาเยี่ยมท่านและถามถึงเรื่องฤาษีอยากทราบว่าพวกเทวดาอยู่ที่ไหนและพอใจภาวนาเพื่อทราบเรื่องของเทวดาบ้างโดยท่านเป็นผู้ชี้แจงให้เขาฟังท่านก็ได้ชี้แจงให้พวกเขาฟังตามที่ได้สั่งสอนฤาษีแล้วนั้นท่านไม่ได้พักอยู่กับฤาษีนานจึงต้องลาจากเขาไปฤาษีตนนั้นรู้สึกเลื่อมใสในท่านมากมีความอาลัยเสียดายไม่อยากให้ท่านจากไปท่านพักบำเพ็ญอยู่ในป่าแห่งหนึ่งคราวนั้นมีพระไปด้วยสององค์ในป่านั้นท่านทราบทีหลังว่ามีชาวบ้านนำผู้หญิงที่ตายผิดธรรมดาสามัญซึ่งชาวบ้านเรียกว่าตายโหงมาฝังไว้แถวบริเวณที่ท่านพักอยู่หญิงที่ตายนั้นมีเด็กอยู่ในครรภ์เป็นพวกชาวป่าอนามัย ในการคลอดจึงไม่สมบูรณ์ปล่อยให้กันตายทิ้งอย่างน่าทุเรศสงสารตามที่เขาเล่าถวายท่านเวลาเข้าภาวนาผีของหญิงนั้นมากวนแทบทุกคืนท่านว่าคนกับผีมีนิสัยคล้ายคลึงกันในความรู้สึกวงเล็บเปิดขออภัยเขียนไว้เพื่อพิจารณาหามูลความจริงตามเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านวงเล็บปิดทางราคะตัณหาที่มีในใจสัตว์โลกที่เห็นได้ชัดเจนก็เวลาท่านพักภาวนาอยู่ในป่านั้นกับพระสององค์พอตกกลางคืนเวลาเข้าที่ภาวนาจะเห็นหญิงตายหงคนนั้นเข้ามาหาและแสดงเล่ห์กลมารยาแห่งราคะตัณหาแก่ท่านเสมอแต่อำนาจจิตท่านแรงกว่าผีจึงไม่สามารถทำอะไรท่านได้สำเร็จบางครั้งผีตายหงแสดงอาการรุนแรงแก่ท่านผิดธรรมดาถึงจะเข้ามาทำการข่มขืนท่านให้เป็นไปตามใจของตนแต่ก็ไม่มีทางทำได้ท่านแผ่เมตตาจิตให้ไม่ยอมรับมีแต่จะทำตามอารมณ์ที่ตนปรารถนาอย่างเดียวเวลาถามผีก็บอกตามความจริงไม่โกหกว่าตายเพราะเหตุนั้นซึ่งเป็นความจริงตามชาวบ้านเล่าให้ฟังหลังจากที่ท่านประสบเหตุการณ์มาแล้วถามดูเรื่องราวกับเขาคือหญิงนั้นก่อนตายสามีหย่าร้างไปมีใหม่เธอเกิดความเสียใจมากขณะคลอดบุตรก็ไม่มีใครให้การพยาบาลรักษาและตายในขณะนั้นซึ่งเด็กก็ยังอยู่ในครรภ์เวลาผีเล่าก็ตรงกับที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังก่อนที่ท่านจะถามเปรียบเทียบชาวบ้านเพราะได้ปรากฏผีนั้นมาแสดงความไม่ดีไม่งามให้เห็นทางสมาธิภาวนาอยู่เสมอเวลาเขาเล่าให้ฟังเรื่องจึงตรงกับที่ผีเล่าผีรายนี้ท่านว่าร้ายมากเมื่อทำอะไรท่านไม่สำเร็จก็ไปกวนพระสององค์ด้วยการข่มขืนท่านขณะนอนหลับถึงกับพระต้องตะโกนขึ้นทั้งหลับจนท่านเองได้ยินชัดถ้อยชัดคำว่าก็โยมเป็นผู้หญิงส่วนอาตมาเป็นพระจะให้ทำแบบคฤหัสถ์ได้อย่างไรไม่เอารีบออกไปเดี๋ยวตกนรกยิ่งกรรมหนักกว่านี้เขาอีกท่านอาจารย์ช่วยด้วยผีผู้หญิงกำลังข่มขืนกระผมอยู่เวลานี้รีบมาเร็วช่วยกระผมด้วยท่านอาจารย์มาเร็วดังนี้เสียงตะโกนเรียกท่านทั้งที่หลับเหมือนเสียงคนตะโกนเรียกกันเราดีๆนี่เองท่านอาจารย์เองซึ่งกำลังออกจากที่ภาวนาหลังจากรบกันกับผีผู้หญิงเพิ่งผ่านไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงแปลกอย่างชัดถ้อยชัดคำก็ได้รีบไปหาพระองค์ที่เรียกท่านให้ช่วยทันทีและปลุกให้ตื่นในบัดเดียวนั้นเมื่อพระองค์นั้นตื่นขึ้นมาถามก็ได้ความว่ามีผู้หญิงกำลังมีท้องจะเข้ามาข่มขืนบอกเท่าไรก็ไม่ฟังเลยต้องเรียกให้ท่านอาจารย์มาช่วยก็พอดีท่านมาปลุกให้ตื่นอยู่ขณะนี้แลดังนี้ซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมากยังไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนเลยท่านว่าพระทั้งสององค์นั้นฝันเหมือนกันแต่ไม่ได้ฝันในคืนเดียวกันขณะฝันและกลัวหญิงนั้นจะทำลายพรหมจรรย์ก็ตะโกนเรียกท่านอาจารย์ให้ไปช่วยอย่างชัดถ้อยชัดคำเช่นกันคืนหนึ่งองค์หนึ่งตะโกนร้องเรียกอีกคืนหนึ่งองค์หนึ่งตะโกนร้องเรียกอยู่เรื่อยสำหรับท่านเองก็ถูกกวนทางสมาธิภาวนาพระสององค์ก็ถูกกวนเวลานอนหลับแทบทุกคืนท่านว่าสำคัญที่โรคบ้าพันนี้ไม่ยอมรับส่วนกุศลผลเมตตาอะไรทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่มันต้องการอันเป็นโรคบ้าไม่รู้จักอายนั้นเท่านั้นจึงทำให้คิดออกไปนอกลู่นอกทางว่าไม่ว่าโรคใดก็ตามถ้าโรคบ้าโรคหน้าด้านนี้ได้เข้าสิงแล้วโรคนั้นจะต้องเป็นทนองเดียวกับผีผู้หญิงผีคนนั้นมาเป็นกับพระนั่นแหละผู้เขียนเรียนถามว่าที่ว่าผีหญิงมาทำท่าจะทำไม่ดีไม่งามนั้นเขาทำอย่างไรท่านตอบแบบคนโมโหให้ผียังไม่หายว่าจะให้อธิบายให้ฟังอย่างเปิดเผยหรือเรือเกยหาดอย่างไรอีกเพียงฟังกันเท่าที่เล่ามานี้ก็อยากเอาหัวมุดดินอยู่แล้วจะให้พูดชัดยิ่งกว่าคนแก้ผ้าพูดนั้นผมพูดไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผีตัวหน้าด้านคนนั้นที่จะพูดจนไม่รู้จักคำควรไม่ควรนี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าข่มขืนจะให้พูดอย่างไรอีกผีหรือคนฟังก็ต้องเข้าใจกันอย่างชัดเจนไม่มีทางสงสัยผู้เขียนถามอีกว่าส่วนท่านทั้งสององค์นั้นท่านไม่ทราบด้วยสมาธิภาวนาบ้างหรือผีจึงไปกวนท่านในเวลาหลับนอนซึ่งไม่ต้องการความสุขใดยิ่งไปกว่าการหลับสนิทในเวลานั้นท่านว่าก็ท่านไม่ได้บอกว่าท่านทราบหรือไม่ทราบ เห็นแต่ท่านตะโกนลั่นตอนกลางคืนดึกๆจนเราทนอยู่ไม่ได้ต้องรีบไปปลุกเวลาตื่นขึ้นมาถามได้ความว่าผีมาปลุกปล้ำข่มขืนเรื่องก็เท่านั้นผู้เขียนท่านอาจารย์พักอยู่ที่นั้นนานเท่าไหร่ท่านพักอยู่หลายเดือนแต่เหตุที่จะได้จากที่นั่นไปก็เนื่องจากท่านสององค์ไม่ชอบอยู่บอกว่าทนผีมากวนจะเอาตัวไปเป็นอะไรไม่ไหวเลยจำต้องพาท่านหนีไปผู้เขียนก็ผีที่รบกวนท่านอาจารย์นั้นไม่นับเข้าในจำพวกเปรตที่ควรได้รับส่วนบุญบ้างหรือทำไมเวลาแผ่ส่วนกุศลให้จึงไม่ยินดีรับท่านว่าจะเป็นจำพวกไหนผมก็ทราบไม่ได้ทราบได้แต่มันจะทำแบบบ้าของมันท่าเดียวโดยไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นเท่านั้นพูดแล้วท่านยิ้มนิดแล้วพูดต่อไปอีกว่าผมสงสารพระสององค์ที่อายุยังหนุ่มแน่นมากแต่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีมีความมุ่งมั่นในธรรมอย่างยิ่งจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเรื่องนั้นรบกวนท่านตอนกลางคืนท่านมีอาการไม่สู้ดีคิดทุกข์คิดยากทั้งสององค์ในเวลานอนหลับกลัวผีตัวนั้นจะไปทำลายดังที่เคยเป็นมาท่านไม่อยากอยู่ที่นั่นจึงได้พาหนีไป

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ก็เป็นบรรดาแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็ยกแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยยกแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เงินบาทเดียวกำแล้วกำเล่าแต่ก่อนเป็นเงินเหรียญเงินเหรียญเหรียญบาทเหรียญสองหลึงเลยเหรียญห้าสิบตังค์กำแล้วกำเล่าจนเหงื่อแตกเงินนั้นเลยแต่ก่อนเขาเรียกเป็นยางปีปีกล้วยมันสีดำดำมันเป็นยางเวลาเอาเงินเก็บไว้นานๆไม่จ่ายเลยนี่มันก็กลายเป็นยางปีเขาเรียกยางปีไปดำปีทีนี้เวลาจะไปทานนี่นะกรรมไปกรรมมาจะทานแต่ละครั้งละครั้งมันเสียดายกรรมไว้พอละลามือหน่อยเขาจะให้ทานถ้าความตันหนีมันตีปุ๊บเขาเรียกกรรมอีกกรรมแล้วกรรมเล่ากรรมแล้วกรรมเล่าสุดท้ายเงินเกินเงินนี่โอ้ยเลื่อมพับๆๆหมดสนิมไม่มีเหลือเลยเงื่อมือเงื่อมือกรรมแล้วของเรามันไม่ออกสุดท้ายเลยไม่ออกเฮ้ยกรรมไม่อย่างนั้นเลยตายไปแล้วก็คงจะกรรมไปงั้นเลยคนประเภทนี้มันกรรมไม่ถอยพวกเนี้ยตายแล้วมันยังตะหนีอีกไปพบหน้าอีกจนอีฮะอันนี้ก็มีในอะไรเรียกพามอะไรสาธิกสาดกเราลืมซะละมันนานแล้วผ้าสาดกผืนหนึ่งเป็นฤดูหนาวสองคนผัวเมียมีผ้าผืนหนึ่งถ้าเวลาเมียห่มแล้วผัวก็ไม่ได้ห่มเวลาผัวห่มแล้วเมียก็ไม่ได้ห่มพอดีไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าไปฟังเทศน์เกิดศรัทธาความเลื่อมใสนะว่าจะเอาผ้านี้สละประทานแต่คิดห่วงยายแก่นี่ขยับพระเจ้าทานที่ไรคิดห่วงยายแก่นี่ปฐมยามก็ผ่านไปมัชฌิมยามก็ยังทานไม่ได้ทานผ้าผืนนั่นจนกระทั่งปัจฉิมยามสุดท้ายก็เลยก็เป็นตายก็ตายกับเราให้ทานนี่ยายคนนี้ก็จะได้บุญกับเรานี่นะเป็นอะไรไปว่าแล้วทานพระพุทธเจ้าทรงอุทานว่าไงโอ้โหนี่ถ้าว่าทานตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่คิดเริ่มแรกคิดนั้นจะได้เป็นมหาเศรษฐีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่มาขั้นที่สองแกยังลดลงมาเป็นเศรษฐีขั้นที่สามนี่แกไม่เป็นด้วยไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วเป็นประเภทนั้นสามประเภทขั้นที่สามถึงได้สำเร็จแล้วพอสำเร็จแล้วก็อุทานนะที่นี่พรามคนนั้นว่าชิตังเมชิตังเมเราชนะมันแล้วเราชนะมันแล้วไปไหนก็บอกชิตังเมชิตังเมเราชนะมันแล้วคนพวกบ้านเขาเลยหาว่าพรามแก่คนนั้นเป็นบ้าเหรอที่นี่ความจริงพวกนั้นเป็นบ้าเป็นยังไงอีตานี่แต่ก่อนไม่เคยได้ยินว่าชิตังเมชิตังเมที่นี่วันนี้ออกมาจากวัดทำไมถึงเดินไปไหนก็มีแต่ชิตังเมชิตังเมผู้เฒ่านี่ไม่ใช่เป็นบ้าหรือเขาก็ไปโฆษณากันแหละผู้เฒ่านี่จะเป็นบ้าแล้วเรื่องราวกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกพรามนี่มาถามไหนพามเขาว่าแกเป็นบ้าว่าแกไปไหนแต่คิดทางเมย์คิดทางเมย์นั่นเป็นความจริงแค่ไหนว่าเทวะอ๋อแต่ก่อนข้าพระองค์มีความตนีถี่เหนียวมากไม่ว่าจะผ้าสาดกผืนได้ให้ทานไปแล้วนี่เลยอื่นๆข้าพระองค์ก็ตนีถี่เหนียวทีนี้พอได้ทานได้ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าแล้วในผ้าผืนนี้กลับไปจิตมันโล่งไปหมดเลยมันความตนีถี่เหนียวไม่มาปรากฏในหัวใจนี่เลยมันโล่งไปหมดเลยก็เลยว่าคิดตังเมว่าเราชนะความตนีนี่แล้วเราชนะความตนีนี่แล้วว่างั้นว่าเออถูกต้องละพามไอ้พวกผีบ้านเจ้ามันเต๋อมันปากมันไม่ได้ขอบเข้าใจไหมมันไม่ได้ขอบปากมันก็ว่าไปตามภาษาบ้ามันแหละว่าไงจบแล้วนี่ทานเอานี่ทานยกนี่ทานมาประกอบมาจากชาดกนั้นเนี่ยที่ว่านี่มีมาจากชาดกเราก็ให้มันคิดตังเมคิดตังเมบ้างสิไม่ว่าไง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: มาถึงเหนือแล้วมาจากไหน
3: มาตั้งแต่เช้าใช่ไหม
2: นึกว่าเพิ่งมาถึงเลือกตู้มาเหรอ
3: เลือกตู้มาใช่ค่ะเออมาเช่าที่นี่ใช่ค่ะไม่เช่ามาขึ้นบินใช่ค่ะมาคณะมาขึ้นบินมาคณะมารถไฟแต่มีคณะหนึ่งมีรถตู้มาสองคันใช่ค่ะ
2: วันนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้อะไรๆก็แน่นหมดแล้วนะเครื่องบินก็แน่นรถไฟก็แน่นรถยนต์ก็แน่นในระยะ 2-3 วันนี้แน่นหมดเลยมาแล้วอันนี้จะไปค้างที่ไหนวันนี้
3: ค้างที่ค้างโรงแรมเจริญโฮเทลเจ้าค่ะเดินถวายรายชื่อกฐินเจ้าค่ะคณะของเดินพรุ่งนี้เจ้าค่ะได้800,000เจ้าค่ะคณะที่มาที่นี่เจ้าค่ะ800,000แต่หุ้นเจ้าค่ะนี่เฉพาะรายชื่อเจ้าค่ะอนุโมทนา
2: 800,000 8ล้านเข้าไปแล้วฮะทีไหนก็อยู่
3: 800,000ทั้งหมดจะค่ะได้เท่ากับได้
2: 800,000 800,000ตั้งแต่เกิดมาแต่พ่อแต่แม่แล้วก็เขียนก็ไม่ถูกช่วยเขียนตัวเลขก็ไม่ถูกแล้วก็มาเจอจะได้หนิว่าไงนี่800,000นะเคยทำมานี่อย่างนี้อ่ะเขาเรียกอะไรเนี่ยเต้นเรือเรียกอะไรเนี่ยทำอย่างนี้คนนั้นอยู่ที่นั่นถ้าฝนตกมาก็ให้เป็นหมกตัวอยู่ตามนั้นมาหมกตัวอยู่ตามใต้ถุนนี่นี่เรียกกรรมฐานอยู่สง่าปาก

ฉันหน้าหมัดติดตามนอกนั้นไม่ให้ใครทราบเลยเข้าอยู่ในป่าพอไปก็เข้าอยู่ในป่า บำเพ็ญธรรมหลายวิธีการเพราะทางไม่เคยเดินงานไม่เคยทำก็ต้องมีผิดมีพลาดแต่ไม่ถอยเอาจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้มีแต่ความลำบากหาบแต่กองทุกข์เท่านั้นมาสอนธรรมพวกเราไม่ใช่มาด้วยความสะดวกสบายตั้งแต่วันเริ่มเสด็จออกจนกระทั่งได้ตรัสรู้นี้มีแต่ความทุกข์ความทรมานทั้งหมดเลย ตามพระประวัติว่าอย่างนั้นเราตรัสรู้แล้วถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วก็สงสารสัตว์โลกทรงเล็งญาณดูสัตวโลกใครที่จะเข้าอยู่ในข่ายแห่งพระญาณของพระองค์ที่จะได้บรรลุหรือหลุดพ้นจากทุกข์อย่างรวดเร็วก็เสด็จไปโปรดพวกนั้นก่อนดังที่เสด็จไปโปรดเบญจวัคคีย์ทั้ง5เพราะท่านเหล่านี้พร้อมแล้วเรื่องสมาธินี่พร้อมแล้วเป็นตัวขี่ทั้ง5แต่ไม่เรียกสมาธิเฉยๆเพราะนี่เป็นบำเพ็ญแบบอะไรมีแต่ความสงบจิตสงบเข้าฌานอย่างพระพุทธเจ้าเสด็จไปศึกษากับพวกดาวบททั้ง2นั้นก็มีแต่สมาธิที่แยบคายกว่านั้นไม่มีพระองค์จึงทรงเห็นว่านี่ไม่ใช่ทาง จึงได้หลีกพระองค์ออกมาบำเพ็ญ แล้วก็มาบำเพ็ญวาระสุดท้ายกับอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกมากำหนดลงไปแล้วก็เมื่อถูกแล้วก็ไม่นานก็ต้องเจอของจริงเข้าเรื่อยๆเจอแต่ของจริงเจอแต่ของจริงแต่ก่อนมีแต่ของปลอมไม่จริงเจอแต่ของจริงของจริงยามนั้นบรรลุธรรมประเภทนั้นยามนั้นบรรลุธรรมประเภทนั้นญาณนั้นยามนั้นเวลานั้นเช่นปฐมยามยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามพอปัจฉิมยามก็บรรลุวิตรัสรู้ธรรมแล้วก็ทีนี้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกก็ เสด็จไปโปรดเป็นจวัคคีย์ทั้ง5ก่อนอื่นเพราะท่านเหล่านี้พร้อมแล้วเป็นแต่ไม่มีใครบอกทางออกเวลานี้จ่ออยู่แล้วที่ประตูที่จะออกแต่ว่ามีใครเปิดประตูก็ออกไม่ได้พระพุทธเจ้าไปประทานพระโอวาทขึ้นเวเมภิกขเวอันตาปปายเตนันเซวิตบาเท่านั้นเรื่อยพิจารณาแบบนั้นอ่ะอริยสัจชาติปิทุขาชราปิทุขามานำปิทุขังอยู่ในอริยสัจนี่คือทุกขสัจท่านเหล่านี้พร้อมแล้วฟังด้วยความจริงใจพร้อมแล้วผู้เทศก็เทศด้วยความบริสุทธิ์ใจตรัสรู้ทำแล้วค่อยมาเทศคือไม่มีอะไรผิดพลาดท่านเหล่านี้ก็มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์อยู่แล้วอย่างเต็มใจของจริงต่อของจริงเจอกันเข้าติดพันกันทันทีพระพุทธเจ้าก็เจอของจริงแล้วแสดงของจริงล้วนๆออกอย่าเป็นเจ้าวิกีตั้งห้าท่านเหล่านั้นก็แสวงของจริงอยู่แล้วพระพุทธแสดงก็เข้ากันได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บบรรลุธรรมขึ้นมา แล้วก็รับสั่งให้รีบไปเที่ยวแนะนำสั่งสอนพวกที่ยังจมอยู่มีมากแดนอันนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นหาความสุขที่จะปรงจิตปรงใจลงไว้ไม่มีถ้าไม่มีธรรมเข้าช่วยสนับสนุนแล้วมันจึงรับสั่งให้ไปประกาศศาสนาก็คือไปแสดงธรรมสอนโลกไปรื้อไปฟื้นขนขึ้นจากนรกเมืองคนนรกทั้งเป็นมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ภายในจิตใจไม่มีธรรมก็แทรกบ้างเลยจึงมีแต่ทุกข์ล้นล้วนแล้วก็เวลาไปก็ไม่ให้ไปแห่งละสององค์ไม่ให้ไปซ้ำรอยกันให้ไปแห่งละองค์ละองค์เพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางก็คือคำสอนจากกระจายไปถึงใดถึงที่ใดความร่มเย็นเป็นสุขสงบใจก็ถึงนั่นถึงนั่นถึงนั่นนี่ด้วยพระเมตตาล้วนๆทรงแสดง

0: ดาสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งวันนิพพานถ้าเราจะพูดแบบโลกๆแล้วก็ไม่มีใครที่จะทุกข์ลำบากมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาสอนโลกนี่เลย ทุกข์มากเวลาสอแสวงหาธรรมก็ทุกข์ถึงขั้นสลบสลายเวลาตรัสรู้ทำแล้วความเมตตาสงสารก็ล้นพระไถ่นั่นแหละที่จะทำให้พระองค์ทรงขวนขวายอย่างเต็มที่เสียไม่คำนึงถึงความลำบากลำบนเลยเพราะมองดูสัตว์ทั้งหลายนี่จมกันอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าท้องฟ้ามหาสมุทรใต้ดินเหนือดินบนอากาศที่ไหนไหนมีแต่สัตว์โลกเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายความทุกข์ความทรมานถึงขั้นมหันตทุกข์นับแต่ขั้นมหันตทุกข์มาจนกระทั่งถึง ทุกข์วิบากกรรมของสัตว์อย่างผ่อนเบาขึ้นมาแล้วมองไปที่ไหนมีตั้งแต่สัตว์เสวยกรรมทั้งนั้นกรรมเหล่านี้ใครมาจับหยิบยื่นให้ล่ะที่สัตว์ทั้งหลายได้เสวยความทุกข์ความทรมานอยู่เวลานี้มีใครเอาความทุกข์มาหยิบยื่นให้ถึงได้รับความทุกข์อย่างนี้ แล้วก็ไม่มีใครก็คือเจ้าของเองนั่นเองเป็นทำด้วยความคึกความขนองความรู้เท่าไปถึงการด้วยความไม่รู้หรือความไม่มีหิริโอตตัปปะ ความด้านในหัวใจก็มี แล้วผลของกรรมมันก็ต้องแสดงไปตามนั้นเพราะฉะนั้นจากทั้งหลายจึงไม่ว่างจากวิบากกรรมวิบากก็คือผลของกรรมดีชั่วมีสับปนกันไปพระองค์ทรงแสดงธรรมด้วยความเมตตาล้วนๆจึงไม่มีเวลาว่างสำหรับพระพุทธเจ้าจนกระทั่งวันปรินิพพานนี่เพราะความสงสารสัตว์โลกนั่นเองศาสนาที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้พุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามินี้ออกมาจากความลำบากทรมานแสนสาหัสของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์ผู้ที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วนั้นมีน้อยผู้ที่ตะเกียกตะกายแทบล้มแทบตายถึงขั้นจะสลบสลายก็มีบรรดาสาวกเนี่ยท่านเหล่านี้พอหลุดพ้นจากทุกข์แล้วมองดูสัตว์ทั้งหลายเป็นยังไงถึงท่านถึงเรียกว่าสัตว์โลกสัตวโลกไม่มีรายใดที่จะหลุดพ้นไปมีแต่ติดแต่ข้องแต่คาอยู่อย่างนั้นถูกจองจำอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆแล้วก็ผูกพันกันด้วยบาปด้วยกรรมที่ตนทำแล้วนั้นกลับมาเป็นข้าศึกต่อตนเสียเองเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมจะไม่ทรงรีบเร่งขวนขวายพอเบาให้เบาไปพอหลุดพ้นให้หลุดพ้นไปที่ยังอยู่ต่ำก็ให้หนุนกันขึ้นมาหนุนกันขึ้นมาเพราะการแนะนำสั่งสอนอยู่เรื่อยๆย่อมรู้ย่อมเข้าใจในอาจทำทั้งหลายรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษเข้าไปเดิมดังก็พยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงตนเองไปเรื่อยๆเนี่ยผู้ที่อยู่ในทั้งต่ำก็ค่อยสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาผู้ที่อยู่สูงก็หลุดพ้นไปด้วยพระว่ากรรมสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละ นั่นธรรมของพระเจ้าจึงไม่ได้เป็นของง่ายๆที่จะเกิดมาให้โลกได้รู้ได้เห็นได้กราบไหว้บูชาเกิดขึ้นมาภาษาของเราก็เรียกว่าเดินตายเมื่อรอดออกมาแล้วก็ถึงได้มาสั่งสอนสารโลกเราทั้งหลายได้เกิดในพระพุทธศาสนาทั้งเกิดเป็นมนุษย์ด้วยได้พบพระพุทธศาสนาด้วยได้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยแล้วเกิดเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราจึงอย่าได้ปล่อยวันเวลาโอกาสที่ซึ่งเป็นวาสนากำลังอำนวยอยู่แล้วนี้ให้ผ่านพ้นไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรให้พยายามขวนขวายสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่องของทางโลกต่างคนต่างก็สร้างจนเหลือเพื่อคนนั้นก็สร้างคนนี้ก็สร้างคนนั้นก็ขวัญขวายคนนี้ก็รวยคนนั้นก็จนยุ่งกันอยู่สับปนกันอยู่อย่างนี้ส่วนความดีไม่ค่อยจะได้สร้างกันนักจึงต้องให้พยายามขวัญขวายข้างนอกกับข้างในให้สม่ำเสมอกัน การขวัญขวายภายนอกนั้นเพื่อร่างกายของเราเพื่อความเป็นอยู่เพราะร่างกายนี้มีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาจึงต้องได้เยียวยากันอยู่โดยสม่ำเสมอพายืนพาเดินพาขับพาถ่ายพาลาบพานอนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เยียวยาขันให้พอทรงตัวอยู่ได้ทั้งนั้นน่ะถ้าไม่เยียวยาก็พังชีวิตควรจะถึงอายุขัยไม่ถึงพังเนี่ยต้องได้เยียวยาอันนี้ก็เป็นความจำเป็นอันหนึ่งส่วนจิตใจที่เรียกร้องหาความสนหาความดูแลหาความช่วยเหลือของเจ้าของนั่นเรียกร้องอยู่อย่างนั้นแต่เจ้าของไม่ค่อยมองดูใจของตัว แต่พาสร้างบาปสร้างกรรมสุดท้ายก็ขนตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเข้ามาเผาตัวเองไปที่ใดเกิดที่ใดก็มีแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะเราไม่ได้ขนขวายทางด้านจิตใจคือความดีเข้าสู่จิตใจให้มีความสงบร่มเย็นจึงมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานนี่เราก็เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเ นี่ยได้บำเพ็ญตามเยี่ยงอย่างของท่านจอมปราบทั้งหลายที่พาดำเนินมาก็นับว่าเรามีวาสนาพอสมควรอยู่แล้วจงพยายามบำเพ็ญตนเช่นวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาบำเพ็ญบุญตามวัดต่างๆไปให้ทานไม่มีอัดมีอั้นไม่มีคำว่าเสียดายไม่มีคำว่าตนีขี่เหนียวมีแต่จะให้จะให้มานี่มาเพื่อให้ให้วัดนั้นให้วัดนั้นให้ที่นั้นให้ที่นี่ให้ไม่หยุดไม่ถอยแล้วค่อยกลับไปบ้านไปทางโน้นก็ยังให้อีกเรียกว่าการทำบุญการสละผลประโยชน์ที่มีอยู่กับตัวนี้ให้ผู้อื่นได้รับผลประโยชน์จากตัวด้วยนี่เรียกว่าความเฉลี่ยเผื่อแผ่ความเสียสละเรียกว่าจาคะความเสียสละทานก็คือการให้นั่นแหละผลบุญทั้งหลายที่เราทำไปนี้ก็ย้อนหลังกลับมาหาตัวของเราจึงเรียกว่าเป็นคนมีบุญได้บุญนะทำออกไปเปิดเหมือนเราเปิดประตูเปิดพัดวันนี้อากาศข้างนอกก็เข้าอากาศข้างในก็ออกประสานกันทันทีทันทีการให้ไปกับการเข้ามาแห่งบุญเป็นประโยคสวนทางกันในขณะเดียวกันให้ไปบุญกุศลก็เกิดขึ้นแล้วจากผู้ให้นะพร้อมกันอย่างนี้อย่างนี้เราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามเห็นบุญความจริงเป็นอย่างนี้ท่านผู้เห็นมีอยู่ไม่งั้นมาสอนพวกเราได้อย่างไรพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระปรีชาญาณสามารถรู้รอบขอบคิดไปหมดไม่ว่าหยาบละเอียดละเอียดสุดแค่ไหนไม่พ้นพระญาณคือความอย่างทราบของพระองค์ได้เลยจนพระนั้นจึงทรงสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายให้ทำบุญให้ทานคน ทำบุญให้ทานคนเสียสละไปที่ไหนไม่อยากขาดแคลนแทนที่จะลำบากลำบนกลับไม่ลำบากหากมีผู้ช่วยผู้ทนุบำรุงอยู่นั่นแหละเพราะวิบากแห่งกรรมของตนได้สร้างมาอย่างนั้นเว้นคนที่ตนีถี่เหนียวไปที่ไหนก็ไม่ค่อยมีคนนับถือไม่ค่อยมีใครจะแอบไม่มีใครไม่อยากไปใกล้คิดติดพันกับคนเช่นนั้นความตนีมันเป็นภัยต่อโลกแม้ตัวเองก็ยังเป็นภัยแล้วอีกคนตนีย่อมกินก็ต้องสงวนเอามากมายอิ่มไม่อิ่มก็หยุดกลัวเงินจะหมดนะจะขาด5ขาด10ไปกินก็กินไม่อิ่มแล้วตัวเองอ่ะแล้วภูมิใจอยู่ในสมบัติว่ามีมากมีมากภูมิลมๆแรงๆเจ้าของกำลังจะตายกินไม่อิ่มคนนั่นฟังสินี่ความตนีถี่เหนียวมันทำโทษในเจ้าของนี่เป็นอันดับแรกไป เรื่อยไปเลยเกิดไปชาติใดพบใดแทนที่จะรู้หลาในสมบัติเงินทองเข้าของและความสุขความเจริญกลับตลบัดกันกลายเป็นความทุกข์ความร้อนเหือดแห้งไปหมดไปที่ไหนแห้งแห้งแห้งเพราะตัวของตัวเองเป็นผู้แห้งอยู่แล้วไม่มีวาสนาเพราะไม่สร้างเอาไว้ไปไหนก็มีแต่ความอดอยากขาดแคลนเป็นคนก็อดอยากขาดแคลนเป็นสัตว์ก็เป็นแบบเดียวกันเพราะไปด้วยกรรมเหมือนกันแต่ผู้มีบุญคือได้สั่งสมอบรมไว้นี่ไปที่ไหนสมบูรณ์พูนผลอยู่ในโลกนี้เพื่อนก็ไม่อดคนเป็นผู้มีใจกว้างขวางไปไหนไม่มีอดอยากขาดแคลนเพื่อนก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนไม่อดตายอยู่ในโลกนี้ก็ชุ่มก็เย็นคิดดูเรื่องการเสียสละของเจ้าของมากน้อยนี่ชุ่มเย็นภายในจิตใจเนี่ยเวลาตายไปบุญกุศลที่ฝังอยู่ในภายในจิตใจด้วยการให้ทานนี่แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนเราให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมเช่นอย่างสวรรค์สวรรค์ไม่ใช่อยู่ไม่ใช่ที่อยู่ของพวกนักบาปคนขี้บาปไปสวรรค์ไม่ได้นรกต่างหากสำหรับรับรองคนประเภทนี้คนประเภทที่มีบุญมีกุศลเท่านั้นที่จะไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานได้นี่ท่านก็สอนไว้แล้วนี่เราทั้งหลายก็ได้ดำเนินตามที่ท่านสอนเพราะฉะนั้นจงพากันอุตส่าห์พากันอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญให้สม่ำเสมอกันทั้งการงานภายนอกเพื่อร่างกายสังขารของเราเพื่อการเพื่อทั้งการงานภายในเพื่อบุญกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้รับความร่มเย็น ั้งภพนี้ทั้งภพหน้าเรียกว่าเป็นผู้ไม่เสียท่าเสียทีการแสดงธรรมต้อนรับพี่น้องทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรเกี่ยวเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้นี่การเทศนี้ไม่ได้เทศมานานนะไม่เทศพูดก็พูดอย่างนี้แหละงดหมดเหมือนคนไม่เคยเทศนะ เทศในงานต่างๆที่เขานิมนต์ไปแต่ก่อนก็รับบ้างพอประมาณมาทุกวันนี้ไม่รับเลยงดหมดพูดอย่างนี้ก็อยากฟังเราอย่างนั้นแหละเทศหลงหน้าหลงหลังไปวกไปเวียนมาเพราะฉะนั้นจึงไม่เทศทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยด้วยนะเอาวางนี่นี่วางนี่อะไรเนี่ย
1: ตีเหนื่อยครับเหนื่อยเลย
0: เหนื่อย
1: ก็ปากก็ไหว
0: อ๋อ
1: เหนื่อยที่คุณตาเคยฉัน
0: อ๋อที่เคยฉัน
1: เป็นเม็ด
0: เข้าใจก็เคยฉันทำจนไม่รู้เลยว่าเป็นเหนื่อยอยู่ข้างในในวันพรุ่งนี้ก็พอฉันเสร็จแล้วก็เริ่มพิธีแล้วก็ประมาณสักคงจะประมาณสักเก้าโมงครึ่งคนก็คงจะมากแหละเพราะเคยมากอยู่แล้วปกติรู้วันหนึ่งวันหนึ่งก็มากอยู่แล้วถ้ายิ่งมีงานนี่ก็ยิ่งจะมากเราก็ยกวัดทั้งวัดนี้ต้อนรับเลยถ้ามากซะจริงๆแล้วยังไงเป็นหลวงตาบัวจะโดดออกไปนอกกำแพงให้ลูกศิษย์อยู่ในกำแพงวัดถ้ามันถึงขนาดนั่นก็จะเอาจะให้หมดเลย
2: อย่าอันนี้ไม่มีจำหน่าย
0: มันหมดแล้วเหรอ
2: เจ้าค่ะเขาไม่ผลิตแล้วเจ้าค่ะไม่เหลือจะต้องขาย
0: เ
2: ดี๋ยวพยายาม
0: เราต้องทันประจำนะยาน
2: เนี่ยคงเดี๋ยวต้องไปค่อยๆหาอีกเจ้าค่ะต้องเป็นสต็อกเก่าเจ้าค่ะมีรายชื่อเพิ่มเติมจากที่เมื่อกี้ถวายเจ้าค่ะจะได้แปดแสน
0: มาวางนี่โอ้ตามมาจนได
3: ้โ
0: อ้ตะกี้นี้เราเดินจับๆเข้าไปดูว่าใครพักยังไงกันบ้างเพราะคนหลั่งไหลมามากพอไปถามไปหลังนี้เปิดดูหลังไหนแน่นแน่นแน่นทางนี้ก็ลุงถามเขียงตามเข้าใจไหมถามเขียงตามน้ำส้มน้ำหวานนี่ถามเขียงนี่ตามเลยเราไม่ได้มายุ่งกับใครเรามาดูงานต่างๆเอาทางนี้ลุงนั่นนี่เอาทางนั้นลุงทางนู้นทางนี้ลุงนี่เราก็เพ่งเลยนี่ยาอมเหลือเนี่ยเนี่ยตรงนี้ไม่พูดนี่โอ้โห
2: เดี๋ยวได้ยามาจากพ่อกงเยอะจะค่ะพอดีวันนี้หรือพรุ่งนี้คงต้องอยู่ในกองกระถิ่นก็ค่ะได้มาเยอะ
0: มันอยู่ในกองกระถิ่น
2: ค่ะได้ไหมเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อถ้าลงอยู่ในกองกระถิ่นแล้วก็ลงตะบัวนี่หัวเราะแล้วไว้เลยก็ได้นี
2: ่
0: ไม่ต้องเสียใจร้องไห้อะไร
2: ได้
0: ม
2: ัน
0: จะเข้าโกงขึ้นได้มา
2: อ
0: ืมม
2: ัน
0: เป็นน้ำอะไรล่ะ
2: ข
0: ิ
2: งอ่ะ
0: ขิงโอ้ยได้ยินแต่ขิงเลยจะเป็นว่าป่า
2: ตั้งใจแล้ว
0: ค่ะคุณเพื่อนยังไม่ให้พรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนให้พรบางทีให้พรแล้วก็จะให้หมดมันลืมแล้วบางทีไม่ให้พรก็ไม่ให้เลยท่านเขาทวงเอายังไม่ให้พรเหรองั้นเหรอจะให้พรบางทีให้พรเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พรเอาอีกแหละคู่เดียวนั่นเป็นงั้นนะเดี๋ยวนี้น่ะมันหลงมันขอท่านละขี้บางอะไรดีเลยโอ้อันนี้อะไรก
2: ็
0: มาเลยมาอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยพูดเคยถามกันวันนี้เลยถามจำไม่ได้ชื่อหน้าก็คุ้นหน้าเท่านั้นแหละชื่อจำไม่ได้หนังสือนี้สำหรับแต่ทานล้วนๆท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้ก็กรุณารับกันได้เลยดูว่าจะเป็นกองละชนิดแล้วก็รับครอบครัวละชนิดละเล่มละเล่มเป็น1ชุด1ชุดนี่แจกทานล้วนๆ มากี่คนล่ะ
2: มาคนเดียวเนี่ยแล้วก็มีพี่ๆเข้ามาส่งค่ะมาใส่รถ
0: เ
2: ออมาจากระยองคนเดียวเจ้าค่ะพอแข็งแรงดีนะเจ้าค่ะ
0: ทั้งซื้อจะแจกกันก็แจกได้นี่ใครเวลานั้นใครจะมาเอาก็มาได้เลยเดี๋ยวให้พรก่อนนะให้พรแล้วถึงมันถึงหมดภาระทุกด้านนะให้พรก่อน ยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาภาลวัฒกาวันวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโหคังวุธิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภาวันตุเตเอาได้หนังสือที่นี่ท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้หนังสือรับได้หนังสือเลเซอร์มาแล้ว
2: เลเซอร์มาแล้ว
0: นี่มามา
2: ครับมาก็มาที่นั่นที่นี่ด้วยค่ะ
0: เหนือมาเมื่อสักอาทิตย์กว่านี่มั้งมาถึงแล้วเราก็ไปดูแล้วด้วยโมกีผสมสมราคาคือเอามาอย่างสมบูรณ์นะอย่างคือเอาหมอมาชี้แจงให้เราทราบทุกอย่างก็เลเซอร์นี่มีอะไรอะไรบ้างช่วยทางไหนทางไหนบ้างรวมกันแล้วสมบูรณ์สำหรับการทำตาเขาก็ชี้แจงแบบนั้นตกลงก็เลยเอาหมดแพงก็แพง
2: ทางไหนนะคะ
0: 4,100,000 บาทเฉพาะเลเซอร์นะแต่วันนั้นมันมีอะไรมาติดตามมาด้วยพาด้วยกันเพราะสั่งมันมาพร้อมกันรถยนต์คันนึงมีท่าทาวที่หาสารคามทำงานจะอะไรอีกจำไม่ได้จ่ายพร้อมกันไปขึ้นร้านไปนี่หน่อยอันนี้ก็แล้วแต่มันจะมาเมื่อไหร่ที่ทำอยู่รอบด้านเวลานี้นะของตกมาไม่ได้พร้อมกันเพราะเราไม่สั่งพร้อมกันค่อยตกมาค่อยตกมาค่อยจ่ายไปนี่ทำไงอ๋อทำง่ายเหรอมาวางนี่เลยมากี่คนอะทำงานเราฮะอ๋อ3 คันรถไปรับไปได้รับไปได้หรือจะไปแจกก็ได้เดี๋ยวเอาไปเจ้าของมารับเหมาะดีมารับเลยจะได้เริ่มได้บ้างอยู่มันมีกองแล้วกองแล้วชนิดเขาแถวๆคุณไม่หาเขาถึงรับเป็นว่าบริจาคช่วยเหลือโลกเขาถึงมาทุกทาง รงร่ำรงเรืองคนทุกคนคนสถานสงเคราะห์โรงพยาบาลมาทุกด้านโรงพยาบาลก็ไปหลายสมัยแล้วมาอีกแล้วมาไงถึงรู้ว่ามาทางนี้มาทางนี้มาจากไหนมาผมพระมานี่เมนอยู่วัดไหนฮะ
1: ว
0: ั
1: ดประช
0: าธิปไตยพังงาทั้งนั้นเลยเนี่ยเราก็เคยไปครับวัดประชาธิปไตยพังงานี่เคยไปแต่ไม่ถึง7-8ปีมั้งไปตั้งแต่2007ไปครั้งที่พังงาคืนทั้งนั้นก็เลยไปภูเก็ตทั้งนั้นไม่ไปเลยเพราะงานยุ่งตลอดเมื่อท่านอะไรเรื่องเคยมาอยู่วัดนี้ท่านคาดอยู่ไหนเวลาท่านคาดถ้ำอะไรถ้ำบางเตยมีผ้าอยู่ด้วยหรือเปล่าผ้าลูกเหรอที่อยู่มันเป็นถ้ำเหรอทางภาคใต้ก็มาอยู่กับเรานี่น้อยเมื่อไรท่านงานไม่ได้ขาดมาอยู่นี่ทางภาคใต้ก็ไม่ขาดทุกภาควันนี้มีทุกภาครับภาคใหญ่รับมากภาคน้อยรับน้อยยังมีพระทุกภาคมันรับไม่ไหวเนี่ยงานนี้มันก็อยู่กับตลาดเขาว่าได้ความสงบตลาดก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะเขาเรียกอะไรทางหลังเป็นเหวลงไปหนึ่งจะมีภูเขาอยู่ข้างโน้นถ้าเป็นเหวนี้ออกมานี่ก็เป็นที่คนอยู่ของวัดอยู่เอาภูเขาทั้งลูกมาถมก็น่าจะไม่เต็มว่ะเหวใหญ่เหวลึกเขาเรียกอะไรก็มันเป็นลึกๆที่ติดข้างข้างหลังวัดไปอย่างนั้นมันเป็นต่ำๆลึกๆใหญ่ๆอ๋อไขยายเมืองก็ขยายไปไม่ได้มันอะไรมันเป็นเหมือนเหวลงแล้วภูเขาอยู่ข้างด้านล่างจากนั้นมาเป็นเหมือนเหวกว้างไม่ใช่เหวแคบๆเหมือนเหวมันลึกเอาภูเขาทั้งลูกมาเกลี่ยลงนะก็จะพอดีก็มันใหญ่มาฐานทางโน้นจะเลื่อยลอยลงไปแล้วนะครูบาอาจารย์มันไปแต่ก่อนก็หลวงปู่เทศเดี๋ยวนี้ไปอยู่โน้นมีหลายองค์ไปอยู่ทางโน้นแกเล่าไม่ได้ไปหรอกไปเที่ยวกรรมฐานทางโน้นไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไปทางภาคนี่หนังสือหมดแล้วยังหมดเอาหนังสือมาอีกหนังสือนี่จะหมดแล้วมาอีกวางไว้ที่เดียวมันลำบากที่จะมารับไปวางไว้สองด้านคอยชั่วหนังสือนี่มันก็หลายชนิดแต่หนังสือเทศสอนพระล้วนๆเราไม่อาจเอามาแจกนะเพราะเลือดทำต่างกันแต่ถ้าเป็นนักภาวนาจิตใจเข้าแถวเข้าแนวที่ควรจะได้ไม่บอกก็ให้ไม่ขอก็ให้เนี่ยคือเราให้เพื่อความเหมาะสมต่างหากให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับไปให้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ทราบจะให้ไปทำไมเทศสอนพระมีอยู่หลายเล่มถอดจากเทปแล้วก็พิมพ์ไว้เช่นเข้าสู่แดนนิพพานอากาศของจิตของธรรมเทศสอนพระล้วนๆและอีก4เล่มนั้นหนาเหมือนกันนะอันนี้เทศสอนพระล้วนๆเหมือนกันรวมแล้วเป็น6เล่มเทศสอนพระอันนี้ไม่ค่อยได้พิมพ์บ่อยเพราะไม่ได้แจกบ่อยไปทางไหนก็ไปนี่ขึ้นบนอาสงฆ์นี่ไปเลยเนี่ยขึ้นไปนี่อยากท่านผู้ที่อยู่ทางด้านนี้จะไม่ได้เลิกทางด้านนี้มีคนในวัดโหทุกคนในวัดอย่าให้นะอย่าให้เป็นขาด คนในวัดแล้วอย่าให้เป็นอันขาดเราก็มองดูมันก็ไม่ชัดป้าฟังไปถูกแล้วผู้ที่เอากองหนังสือไว้ทางด้านเดียวนี้เหมาะแล้วอ้าวใครที่ยังไม่ได้ก็มารับได้ตรงนั้นแห่งหนึ่งอ่ะมาทางนั้นมาได้ง่ายหนังสือนี่ก็มีหลายประเภทเทศสอนเด็กก็มีสอนผู้ใหญ่คฤหัสถ์ทั่วไปก็มีสอนข้าราชการก็มีสอนพระล้วนๆก็มีพระล้วนๆคือวัดป่าบ้านตากประชุมเทศสอนพระเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วปีนี้ไม่เอาเลยในพรรษานี้ไม่เทศสอนพระเลยนะงานต่างๆที่เขาเคยนิมนต์ประเทศนี้ก็ไม่เอาทั้งนั้นงดหมดเทศมันหลงหน้าหลงหลังด้วยเหนื่อยด้วยจึงไม่เอาที่โดยที่ให้พรก็แล้วก็ยังจะให้อีก นั่งอยู่ที่เดียวนะคู่เดียวนะพอให้พรเขาจบแล้วก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปนิดหนึ่งแล้วอ้าวรับพรเมื่ออีก มันอย่างนั้นนะฟังที่น่ะ แต่ก่อนเราก็ไม่เคยเป็นหรือนี้มันเป็นจะทำไงมันจำไม่ได้เนื้อสุดท้ายก็จะให้พรพระวันย่างค่ำตัวหนึ่งยังไม่เคยให้เลย มันเป็นอย่างนั้นความสัญญารูปคือรูปกายขันห้ารูปหมายถึงรูปกายเวทนาความสุขทุกข์ในกายในจิตด้วยสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำนี่จำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงของใจวิญญาณความรับทราบเวลามีเสียงกระทบปั๊บได้ยินมองเห็นภาพเป็นเรียกว่าวิญญาณรับทราบในขณะที่สิ่งนั้นสัมผัสพอสิ่งนั้นผ่านไปท่านนี้ก็ดับนี้เรียกว่าขันห้าเป็นเครื่องมือของใจเวลานี้มันชำรุดมากแล้วตาก็ก่อนมันใสแจ๋วยิ่งเหมือนตาแมวเดี๋ยวนี้มันตาฝ้าฟางยังเหลือแต่จะบอดเท่านั้นเนี่ยนั่นมันใช่ไม่ได้แล้วนะใช่ไม่ได้หดเข้ามาคุณภาพไม่ได้ถึงได้ลาวอะไรละแต่นิดหน่อยหูก็ค่อยหดย่นเข้ามามันไม่ชัดเหมือนแต่ก่อนนี่เหรอเนี่ยว่ามันเครื่องมือเนี่ยมันหดมันย่นเข้ามาสุดท้ายก็หดเข้ามาย่นเข้ามาหมดสภาพเขาเรียกคนตายขันนี่หมดสภาพใช้ไม่ได้แล้วเหมือนรถยนต์ใช้ไม่ได้แล้วโดนเขาในอู่แล้วก็อยู่นั่นเขาเรียกเศษเหล็กแล้วน่ะอันนี้ก็เศษคนตายแล้วเวลามันยังไม่เป็นเศษนี่เขาจะทำอะไรก็ทำเสียเอาให้ครบกันล่ะใครยังไม่ได้ครบบอกจะให้ครบหนังสือแล้วก็ไปละทีนี้นะพากันเลิกกันได้แล้วมีอะไรอีกไหมล่ะไม่มีนะไม่มีก็ไม่มีก็ไปได้แล้วหมดนั่นแล้วหนังสือเพื่อยังไม่ได้ก็มาเล่าก็ไปได้นี่ใช่ไหมลูกตกน้ำลูกตกน้ำที่สวนแสงธรรมมันมีสระอยู่ข้างหลังอะไรเด็กซนเลยที่วิ่งนู่นนี่โตตามลุงสระผู้ใหญ่ก็โดดตามเลยเชื่อเหมือนกบเห็นเลยเลยตกน้ำเลยว่างั้นเด็กตกน้ำเลยได้ชื่อขึ้นมาแล้วถ้าที่ยังไม่ครบก็มาเอาได้ดูพูดมาแจกก็ดูขาดเล่มไหนโรงงานเขา
2: ไม่ผิดแล้วใช่ไหมไม่ของเก่าใช่ไหม
0: มีของเก่าก็ไม่เป็นไรอ่ะแล้วของเก่าก็ไม่เสียเงินนะเอาไว้นานก็ไม่เสียเงินเสีย
2: ไม่ได้เขียนใช่ค่ะว่าเมื่อไหร
0: ่เขาไม่เขียนละยาบางอย่างมันหมดอายุ
2: เท่านั้นเท่านี้เมื่อไหร่
0: นั่นสิ
2: ไม่มีบอก
0: ก็คงใช้ได้นั่นตลอดมันหมดเงินถ้าอะไรที่หมดอายุเขาก็ต้องบอก
2: ในนี้ไม่มีบอก
0: นี่นี่ฉันเป็นประจำเลยนั่น
2: เ
0: นี่
2: ยต้องพยายามหาแหละแค่น
0: ี้เ
2: ที
0: ่ยวฉันเป็นประจำทุกเช้าที่เด็ดได้หมดแล้วเอาที่นี่เลิกกันได้แล้วนะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเอาเลิกลากันได้อันนี้ไม่ได้ก็มาเอา เอาแล้วก็ไปแล้วเอาเรื่องแรกอันนี้ยังไม่สบายเลยนี่อันนี้ตกสบายแล้วถ้าคนยังใครมาจับสบายแล้วกองกระถิ่น
3: สิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมปรับเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงกระทรวงกลาโหมโรมาเนียประนามรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของกองทัพรัสเซียพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในดินแดนของโรมาเนียทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุมรังสิภามนกุลกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนใต้นเรศวรจังหวัดเพชรบุรีมีผู้แทนกรมหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้เป็นการร่วมสะท้อนภาพความสำเร็จในการบูรณาการทำงานอย่างยั่งยืนระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยได้น้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดผ่านโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำและอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้และแก้มลิงห้วยใหญ่ควบคู่ไปกับการวางระบบลำเลียงและสูบน้ำเชื่อมโยงโครงข่ายตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งการดำเนินงานในระยะแรกมีความคืบหน้าไปตามลำดับแล้วสำหรับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปจะมีการขยายพัฒนาเส้นทางและโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงชุมชนโดยรอบพื้นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสิริณัฐสรรแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลได้รวบรวมรายละเอียดและยื่นคำชี้แจงตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่26 พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการนำรายละเอียดที่เคยชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีมาเรียบเรียงตามประเด็นที่ศาลซักถามเนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและไม่มีการแก้ไขประเด็นใดเพิ่มเติมในส่วนของการรับข้อเสนอโครงการขอใช้เงินกู้ในวงเงินที่เหลือคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้เนื่องจากศาลไม่ได้มีคำสั่งเพิ่มเติมในส่วนนี้ประกอบกับศาลไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหยุดการบังคับใช้ไว้ก่อนส่วนขั้นตอนต่อไปหากเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งให้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ซึ่งเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมปรับเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อให้เป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงพร้อมเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังจะสรุปเงื่อนไขใหม่ของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดเพื่อส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปเบื้องต้นคาดว่าจะพิจารณาเพิ่มเกณฑ์ใหม่อีก 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและคาดว่าจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า13,200,000 สิทธิ์ ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังคงเหลืออีกประมาณ4ล้านสิทธิ์และประชาชนสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ส่วนกรณีของร้านค้าเดิมในโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน1ล้านร้านค้าได้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 600,000 ร้านค้าเหลืออีก 300,000 ร้านค้าที่จะต้องเข้ามากดยืนยันขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนใหม่มีประมาณ 40,000 ร้านค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยว่ามีร้านค้าอยู่จริงตามที่แจ้งหรือไม่เพื่อป้องกันการทุจริตกระทรวงคมนาคมเตรียมเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นรถไฟฟ้า EV ทั้งหมดภายในกลางปีหน้าพร้อมปรับวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองรับค่าโดยสารและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังรถสาธารณะอื่นด้วย
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนว่าภายในกลางปีหน้าจะไม่มีรถเมล์ร้อนให้บริการในกรุงเทพมหานครอีกต่อไปโดยจะเปลี่ยนไปใช้รถเมล์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดซึ่งล็อตแรกจะเริ่มส่งมอบในช่วงปลายเดือนมีนาคม2570และคาดว่าจะครบทั้ง 1,520 คันภายในกลางปีหน้านอกจากนี้ยังได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก800คันเพื่อให้เพียงพอต่อการบริการและยกเลิกรถเมล์ร้อนระบบเครื่องยนต์สันดาปทั้งหมดสำหรับข้อกังวลเรื่องภาระค่าโดยสารที่อาจเพิ่มขึ้นจาก8บาทเป็น15บาทนั้นทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการทบทวนและปรับรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยจะเพิ่มหรือปรับวงเงินให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน
4: ปัจจุบันนี้เรามีรถเมล์อยู่2ประเภทคือรถเมล์ร้อนกับรถแอร์ถ้ารถเมล์ร้อน8บาทถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าปกติเนี่ยเราก็จะเก็บสถิติของประมาณสักคนที่ใช้บริการรถเมล์ร้อนประมาณสัก 200,000 กว่าคนซึ่งเขาเสีย8บาทในอนาคตเราจะไม่มีรถเมล์ร้อนเราก็จะเติมเงินเรื่องของสวัสดิการบัตรสวัสดิการตรงนี้ให้750บาทเดิมเราจ่าย8ถ้าจะจ่าย15ก็เอา750เนี่ยเติมเงินไปได้เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถขึ้นรถเย็นได้แต่ปีหน้าเนี่ยเราจะไม่มีรถร้อนแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มรับรถ EV รถแรกของคสมกที่ประมาณปลายเดือนมีนาคมภายในกลางปีหน้าเนี่ยเราน่าจะมีรถ 1,520 คันเนี่ยน่าจะรับได้ครบเราก็จะเอารถร้อนทั้งหมดออก
3: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินซึ่งปัจจุบันกลุ่มรถโดยสารระหว่างจังหวัดและรถตู้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากแล้วส่วนกลุ่มรถแท็กซี่และ3ล้อยังอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้บริการได้พร้อมกับการเปิดตัวโครงการอย่างเต็มรูปแบบนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดภาระค่าเดินทางให้แก่ประชาชนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเงื่อนไขของกลุ่มนิติบุคคลขนาดเล็กต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี2567ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากรส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ
5: นายมนตรีมหาพฤกษ์พงศ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจ FTI CEO Poll ประจำเดือนพฤษภาคม2569ในหัวข้อความเห็นภาคเอกชนต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้ 400,000 ล้านบาทพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมีความจำเป็นแต่ควรควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างระยะยาวโดยเสนอแนะให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศพร้อมดึงร้านค้าเข้าระบบภาษีและมีระบบตรวจสอบที่โปร่งใสขณะที่งบประมาณด้านปรับโครงสร้างพลังงานควรเน้นสนับสนุนการติดตั้งระบบพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ควบคู่กับระบบรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมถึงให้เงินอุดหนุนโรงงานปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ยังเสนอให้นำเงินกู้ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่ SME ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทั้งนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่างบ 400,000 ล้านบาทยังไม่เพียงพอต่อการรับมือวิกฤตและกว่า56%ไม่เห็นด้วยกับการขยายเพดานหนี้สาธารณะพร้อมประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี2569ว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปัญหาต้นทุนค่าครองชีพและกำลังซื้อที่เปราะบางจึงแนะให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารต้นทุนและใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับความเสี่ยงในระยะต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์แต่ให้ส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณายัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมยัตติเกี่ยวเนื่องอีก4ยัตติโดยการอภิปรายส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายคัดค้านการเดินหน้าโครงการเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องการเก็งกำไรที่ดินและความเสี่ยงจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่อาจเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินระยะยาวขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้เดินหน้าโครงการโดยระบุว่าแลนด์บริดจ์จะเป็นประตูเศรษฐกิจใหม่และช่วยผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญด้วยคะแนน266ต่อ174เสียงและงดออกเสียง3เสียงโดยให้ส่งเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปนอกจากนี้สภาผู้แทนราษฎรยังมีมติไม่อนุญาตการส่งตัวนายชนภัทรนาคสั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกรณีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์ในระหว่างสมัยประชุม
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาคำขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งหนังสือขอให้เข้ารับข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำตามรัฐธรรมนูญมาตรา125โดยสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยฝ่ายที่เห็นด้วยกับการส่งตัวระบุว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่าควรยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้านนายชนภัทรยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เห็นว่าในช่วงสมัยประชุมควรได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาตามหลักการของรัฐธรรมนูญและเมื่อปิดสมัยประชุมพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนรับตัวนายชนภัทรไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงและงดออกเสียง2เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธไม่ได้ส่งข้อความเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมืองให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันยึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมย์และส.ส.พรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมือง และมีข้อความสนทนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธว่าบทสนทนาดังกล่าวไม่ใช่ของตนเองพร้อมยืนยันว่ากรมการปกครองยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับพร้อมระบุว่ายังมีข้อความที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาและตั้งข้อสังเกตว่าการนำข้อมูลมาเผยแพร่ในห้วงเวลานี้อาจมีเจตนาแอบแฝงเนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นขอใช้สิทธิทางกฎหมายปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิของข้าราชการอย่างถึงที่สุดทั้งนี้อธิบดีกรมการปกครองยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วแต่ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนหากพบว่าอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมมั่นใจเรื่องนี้จะไม่เป็นประเด็นบานปลายส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบอาคารต้องสงสัยคล้ายโรงพยาบาลภายในฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชาพร้อมเร่งขยายผลเชื่อมโยงค้ามนุษย์และค้าอวัยวะ
7: พลตำรวจเอกคัชชัยปิตานีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เปิดเผยถึงกรณีตรวจพบอาคารลักษณะคล้ายสถานพยาบาลภายในฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่โอสเม็ดประเทศกัมพูชาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์หรือการค้าอวัยวะโดยเบื้องต้นพบอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากภายในอาคารอาทิอุปกรณ์ผ่าตัดเครื่องเอ็กซเรย์และอุปกรณ์ทำคลอดถือเป็นสิ่งผิดปกติทางนี้รองผบ.ตร.กล่าวเพิ่มเติมว่าการคัดกรองผ่านระบบวีซ่าและการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องช่วยลดการใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านของขบวนการการค้ามนุษย์ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการตัดวงจรเครือข่ายขนส่งภายในประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังถูกใช้เป็นจุดผ่านต่อไปยังพื้นที่ชายแดนโดยความสะดวกด้านคมนาคมและระบบขนส่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งและผู้นำพาบุคคลไปยังพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีทางการกัมพูชากวาดล้างเครือข่ายชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับตำรวจญี่ปุ่นหากมีการร้องขอความร่วมมือมายังประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมดำเนินการตรวจสอบและสนับสนุนตามกระบวนการกฎหมายระหว่างประเทศสุณภาสุขรสมบัติรายงาน
1: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติทั่วประเทศป้องกันแรงงานต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย
8: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมการจัดหางานบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจสำนักงานเขตและหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติและสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบควบคุมและดำเนินคดีแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างชาติที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเช่นงานแรกขายสินค้างานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานยนต์และงานนวดไทยโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วพบว่ามีแรงงานข้ามชาติที่แย่งอาชีพคนไทยจำนวน 1,053 คนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวย้ำว่าการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นไปตามความจำเป็นของภาคธุรกิจและภาคการผลิตที่ยังขาดแคลนแรงงานโดยรัฐบาลมีมาตรการกำกับดูแลอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการแรงงานของประเทศกับการคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของคนไทยอย่างไรก็ตามกรมการจัดหางานจะเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบทำงานผิดกฎหมายหรือการเข้ามาประกอบอาชีพที่กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลยกระดับคุ้มครองประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ใหม่เริ่ม1มิถุนายน2569ดูแลทั้งดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมมากขึ้นมาตรการนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินสมควรและหากลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดต้องคืนประโยชน์ตามสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนี้บานปลายรัฐบาลย้ำว่าการดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรและสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 12:23 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมโรมาเนียออกแถลงการประนามรัสเซียจากกรณีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียลำหนึ่งบินล่วงล้ำน่านฟ้าของโรมาเนียก่อนจะพุ่งชนใส่อาคารที่พักอาศัยในเมืองกาลาตีทางตะวันออกของโรมาเนียเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2 รายและเกิดเพลิงไหม้อาคารหลังดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและขาดความรับผิดชอบของรัสเซียทางด้านนางแอลลิสันฮาร์ตโคสกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประนามการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบของรัสเซียในครั้งนี้พร้อมยืนยันว่านาโต้จะเดินหน้าเสริมขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการโจมตีด้วยโดรนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทีดรอสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ภายหลังเดินทางมาถึงกรุงกินชาซาเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกสามารถหยุดยั้งได้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าWHO ไม่สนับสนุนมาตรการห้ามเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเนื่องจากไม่ได้ช่วยอะไรมากนักทั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดอิตุริทางตะวันออกดีอาคองโกศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยม

อันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 20:29 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71

0: ซนติเมตรและเวลา 13.17 นาฬิกา 17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5 นาฬิกา 26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5 นาฬิกา 49 นาที
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
6: ได้กระทำได้บำเพ็ญสืบต่อมาท่านทั้งหลายก็เหล่านั้นก็ได้มาร่วมในงานบุญของพวกเราทุกปีทุกปีมาเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าพอมาถึงงานวันเปิดสามแดนโลกธาตุคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาไม่เพียงแค่อุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาญาติโยมเท่านั้นแม้ภิกษุสามเณรได้ทราบข่าวนี้หรือจดจำได้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็พร้อมเพียงกันสละเวลาสละภาระหน้าที่ของตนเองได้มาร่วมบุญกับทางวัดป่าบ้านตาดเราจึงเห็นชัดเจนเลยว่าพอถึงงานวันงานนี้เช่นในวันนี้พรุ่งนี้วัดป่าบ้านตาดเรานี้จะเต็มไปด้วยภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามารวมกันมากมายด้วยมีจิตเจตนาอันเดียวกันว่าเราจะมารวมกันเพื่อบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อการอุทิศบุญกุศลให้แก่ประชาชนของเราแต่ละท่านแต่ละคนไปอย่างไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีประมาณจึงรวมเรียกว่าเปิดสามแดนโลกธาตุเพราะนั้นสิ่งที่พวกเรากระทำบำเพ็ญแล้วนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเองควรจะภูมิใจว่าพวกเรามีโอกาสได้กระทำบำเพ็ญสิ่งที่เป็นมงคลแล้วเราก็มีความเชื่อในองค์หลวงตาได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญในครั้งนี้แล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าบุญในครั้งนี้เนี่ยที่พวกเราได้บำเพ็ญพร้อมกันนี้จะไปถึงเปตชนของพวกเราให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเบาบางจากกองทุกข์หรือพ้นจากกองทุกข์ไปได้แม้นดวงจิตที่ไปเสวยสุขในภพภูมิที่สูงขึ้นไปไม่จำเป็นจะต้องมาอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังปลื้มปิติภูมิใจที่มีพวกเราเป็นลูกเป็นหลานมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นเชื่อเถอะว่าเปตชนของบัวเราผู้มีพระคุณของบัวเราทุกท่านทุกดวงจิตที่ได้ละจากโลกไปนี้แล้ว ย่อมส่งกระแสจิต อำนวยอวยพรให้พวกเราอยู่ข้างหลังประสบแต่ความสุขความเจริญการดำเนินชีวิตก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าสำเร็จในกิจที่ทำอย่างแท้จริงเพราะในการที่พวกเราได้มาบำเพ็ญพร้อมเพียงกันมากมายนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาแล้วก็ขออนุโมทนาต่อคณะศรัทธาญาติโยมคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านทุกคนในกิจที่พวกเราพร้อมกันบำเพ็ญอยู่ในขณะนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าบุญทั้งหลายเหล่านี้แหละจะส่งชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญความสำเร็จในการดำเนินชีวิตตลอดไปอย่างแน่นอนและต่อจากนี้ไปเราก็จะได้สวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำเหมือนก่อนหลังจากนั้นคณะสงฆ์ก็จะเจริญพุทธมนต์เป็นการบูชาคุณองค์หลวงตาการสืบต่อไป
7: ในการเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณพระราชรัตนบัจจารย์ในเมตตาแอววาดณเบื้องต้นก็เสร็จสิ้นบัดนี้ก็จะเข้าสู่พิธีการในการประชุมธรรมบัดเย็นให้ขอเจริญพรรินเชิญคุณแม่อุไรวันดังสีสิงห์พิพัฒน์ได้เป็นตัวแทนของศิษยานุศิษย์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่ด้านหน้าพระพุทธปฏิมาประธานตามลำดับ
6: เทียนชนวนพัดลมดีซะก่อนใครเป็นผู้จุดเทียนชนวน

0: มาครับ
1: ขออนุญาตมาโดยถูกต้องครับ
2: เอาให้อยู่ที่ที่ผมได้แล้วพี่เช้า
1: คุณช่าง
2: ไปบ้างพี่เช้าก็ไปบ้าง
1: เห็นพระอาจารย์ตุ๊กตินกับบนเครื่อง
2: เลยเอ็นบนเครื่อง
1: เจอท่านอาจารย์ยืนยันกับบนเครื่อง
2: เ
0: ลยหาที่ได้ตาสบายเลย
1: พวกมาด้วย
0: แล
1: ้
0: วต้องไปเดียวเหรอฮะ
1: ตามมา
0: ดังเป็นเด็กอย่าแยกวงเลย

0: ยังแช่ที่ระยอง
1: มาเอาต้นไม้มาแช่มากกว่านี้แต่มีส่วนที่รักษาได้เข้าดีเลยหลายคนเขาเห็นแล้วก็มีส่วนเราไม่ได้ไปเห็นกิจกรรมที่ทุกทีผมเดี๋ยวเสร็จจะมีล็อกเบอร์นะเข้าดีเลย
0: ได้น้ำแร่
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นพวกไฮโดรเจนกับมันไขมันนิตริกตันตัวออกหมดเลย
1: ดีมากพอหอมอบสกอร์อบสุดใช่แล้วจะเป็นเชล
0: ล์แล้วเมื่อหอมได้หวานได้น้ำ
2: ครับครับขอโอกาสครับผมอ้าวศรัทธาญาติโยมทั้งหลายประธานก็ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันแล้วตอนนี้ไปให้ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันณบัดนี้

0: ปิดไมค์กั้นอีกหนึ่งตัวเปิดไมค์ตัวแรกของหลวงปู่โสพลด้วย
1: ครับผมพร้อมกราบรัตนตรัยพร้อมกันกราบกราบกราบกราบบุรพาจารย์ครับผมกราบ

ราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่สองเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันสูตรทจวมปชมวมวปร3อดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก

0: สำหรับการประชุมทำวัดเย็นก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ต่อไปก็จะเป็นการประกอบพิธีในการเจริญพระพุทธมนต์ตอนนี้ไปเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้อาราธนาพระปริตรพร้อมกันตามลำดับ
1: เขียวเอาไม้ไปให
0: ้พร้อมกันวิปัตติปัตติภา

0: อัน
1: นิมนต์จอครับผมมนต์จอนำเลยครับ
2: ไม่
1: ฮะครับโอกาสครับผมอันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตพุพพา

0: ดูดังๆ3ครั้ง
1: สำหรับการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชมหาสังฆทานในการเปิด3แดนโลกธาตุนั้นก็ได้เสร็จสิ้นแล้วโดยมีท่านพระครูสมุทรสุชินบริปุโนเจ้าวาดวัดธรรมสถิตเป็นประธานสงฆ์ในการนำสวดในลำดับตัวนี้ไปก็จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันซึ่งในค่ำคืนนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากท่านพระครูนิรมิตวิทยากรหรือหลวงพ่อวิทยากิจวิโชวัดป่าดอยแสงธรรมยานสัมปันโนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งองค์ท่านก็ถือว่าเป็นพระกรรมฐานสิทธิ์องค์หลวงพ่อพุทธานิโยและก็องค์ท่านยังเป็นพระผู้เป็นนักพัฒนาผู้พิกพื้นวัดป่าที่กันดารในหลายแห่งให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสำคัญในทางภาคเหนือวันนี้ได้รับความเมตตายิ่งจากท่านซึ่งปีนี้ท่านก็ครบอายุวัฒนะ41พรรษาพอดีตั้งแต่วันที่23กรกฎาคม2528ของท่านได้บวชที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยตามประวัติที่ทราบนั้นก็คือมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรเป็นพระประชาโดยมีองค์หลวงพ่อพุทธานวิโยฐานะนิโยเรานั้นเป็นผู้อบรมสั่งสอนวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านหลายคนหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินองค์ท่านเทศในบทบาทของท่านถือว่ามีเยอะในปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นทั้งเจ้าคณะตำบลแม่พระธรรมยุทธ์โดยมีเขตการปกครอง3อำเภอแม่ฟ้าแม่อายและก็อำเภอชัยปราการที่ท่านดูแลหลายคนหลายท่านคงได้ยินได้ฟังเทศหลวงพ่อมาโดยตลอดอีกสักครู่หนึ่งเมื่อพระเจ้าหน้าที่ท่านได้จัดสถานที่เสร็จสิ้นแล้วก็จะได้กราบรัตนาองค์หลวงพ่อวิทยาใต้เมตตาดังอย่างสถานที่รับรองเพื่อเป็นรูปแสดงพระธรรมเทศนาสืบไปส่วนท่านพุทธศาสนิกชนจะเพิ่งเดินทางกลับยังไม่เสร็จพิธีรอฟังเทศก่อนวันนี้ก็มีคุณแม่อุไรวันรังสิงห์รังสีสิงห์พิพัฒน์จะเป็นผู้น้อมถวายการเทศสำหรับท่านใดจะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ใส่บาตรรอบพิพิธภัณฑ์เจดีย์ของหลวงตาเปิดไมค์เทศหน่อยสองสามสี
2: ่ขับใครขับเราเด้อกลับเลยนี
1: ่หลายคนหลายท่านก็เคยได้ยินการแสดงธรรมของหลวงพ่อวิทยามาโดยตลอดโดยเฉพาะการเผยแผ่ธรรมะในโลกโซเชียลองค์หลวงพ่อท่านยังมีการเผยแผ่ในร้านการเทศสนาสอนในเพจ Facebookบางคนบางท่านเคยปฏิบัติธรรมกับท่านตามข่าวสารคำสอนของท่านสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook วัดป่าโดยแสงธรรมญาณสัมปันโนได้ตัวเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่เป็นพระมหาเถระ41พรรษาไม่ธรรมดาที่วัดป่าบ้านตาดเราก็เคยได้ยินเป็นประจำเดี๋ยวองค์รอองค์ท่านสักครู่หนึ่งก็จะได้เมตตากับพระธนาได้ขึ้นสุธรรมาสเพื่อเป็นรูปแสดงพระธรรมเทศนาแจ้งเพื่อทราบสำหรับท่านใดจะกลับในวันพรุ่งเดินทางกลับก่อนในวันพรุ่งนี้7นาฬิกาเป็นต้นไปพระสงฆ์จะออกรับบิณฑบาตตรงบริเวณพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่วันที่30และก็วันที่31ตามดำริของหลวงพ่อเดชพระคุณพระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมได้เมตตาเจ้าสถานที่พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ในการใส่บาตรไม่ว่าจะเป็นงานสามแดนโลกธาตุก็ดี
3: เ
1: จ้งเพิ่มเติมนะครับสำหรับพระที่เมตตามาร่วมงานการพักแรมของพระคุณท่านอารัธนาได้เข้าพักในสถานที่ด้านในวัดป่าบ้านตาดองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่เมตตาให้พักนอกบริเวณวัดกับเรียนถวายเพื่อทราบบัดนี้หลวงพ่อวิทยาจิตวิโชไม่ญาติโยมทั้งหลายอาจจะไม่เคยทราบชื่อท่านในนามพระครูวันนี้ได้เมตตาเจ้าองค์ท่านครับบัดนี้ก้าวกราบรัตนาองค์หลวงพ่อได้เมตตาขึ้นธรรมารับรองครับเพื่อจะได้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาบัดนี้ได้พูดไปถ้าไม่มีหลวงพ่อพุทธานิโยก็คงจะไม่มีหลวงพ่อวิทยาตลอดถึงองค์หลวงตาพระมหาบุตรด้วยหลวงปู่แหวนที่ทางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เราได้มีโอกาสรับฟังพระธรรมเทศนาท่านท่านถือว่าเป็นพระไม่ธรรมดาจบทั้งปริญญาตรีในด้านการหลายอย่างแล้วก็มีประสบการณ์ในการเทศเท่าที่ทราบถ้าจำประวัติหลวงพ่อไม่ผิดจบด้านบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาบริหารการตลาดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยวันนี้เราได้รับเมตตาธรรมอย่างสูงยิ่งบัดนี้ท่านพระครูนิรมิตวิทยากรหรือหลวงพ่อวิทยากิจวิโชวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโนจังหวัดเชียงใหม่ก็เมตตาอย่างที่รับรองก็จะได้กราบพระมหาเถระผู้เป็นประธานสงฆ์แล้วก็น้อมแสดงพระธรรมเทศนาหลังจากที่หลวงพ่อได้เมตตาขึ้นสามารถแสดงธรรมแล้วก็จะให้คณะญาติธรรมเราทั้งหลายได้อาราธนาทำพร้อมกัน
3: ผู้ใดที่ไปอยู่ทำไว้กันเพียงคนอยู่ทำ

บัดนี้น้อมกราบองค์แสดงพระธรรมเทศนาพร้อมกันกราบอาราธนาธรรมพร้อมกันทำนองสรพัญญะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดานังเดติสีลังรักขติภาวนังภาเวตวาเอกโจสกังกัจฉติเอกโจโมกขังกัจฉตินิสังสยันติ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้จักได้น้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้สดับพอเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจให้เกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันจะเป็นหนทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความดับทุกข์ได้ต่อไปจากพุทธภาษิตที่ยกไว้หน้าเบื้องต้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในมหาเวสสันดรชาดกแปลว่าดานังเดติสีรังรักขติพอนังภาเวตวาเอกโจสักกังคัจจติเอกโจโมกขังคัจจตินิสังสยังแปลความว่าเมื่อได้บำเพ็ญกองกาลกุศลมีให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีบางพวกทำน้อยก็ไปสู่สวรรค์บางพวกแลขยันทำจริงพร้อมทั้งวาสนาบารมีแต่หนหลังประกอบกันก็ไปสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นจากพุทธภาษิตที่ยกไว้นี้เป็นท่านเรียกอีกอย่างนึงว่าก็เป็นหนทางแห่งความดีก็มีการให้ทานรักษาศีลภาวนานั่นเองถ้าหากว่าเราชาวพุทธทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้มีการประพฤติปฏิบัติในสามอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นชาวพุทธนะถ้าชาวพุทธที่แท้จริงก็ต้องมีให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาการเจริญภาวนาก็คือการทำสมาธิแล้วก็ปัญญาให้เกิดขึ้นในใจของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสหนทางแห่งความดีมีสามประการเพราะอะไรเพราะว่าการให้ทานก็เป็นเหมือนกองหนุนของศีลถ้าผู้ใดให้ทานไม่ได้แล้วผู้นั้นก็รักษาศีลไม่ได้พอให้ทานมันเป็นการให้ทางด้านวัตถุซึ่งเป็นของหยาบกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลเป็นการให้อภัยทานเป็นการให้ความสุขเป็นการปฏิบัติที่ละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราให้ทานอย่างถูกต้องหมายความว่าเราต้องให้ทานอย่างถูกต้องถ้าเราให้อย่างถูกต้องแล้วมันก็จะเป็นเหตุทำให้เราสามารถที่จะรักษาศีลได้ถ้าหากว่าใครที่รักให้ทานไม่ได้เลยคนนั้นก็รักษาศีลไม่ได้หรอกรักษาศีลได้ก็เป็นแต่เพียงชื่อเฉยๆเพราะว่าการให้ทานมันต้องประกอบด้วยองค์6ประการจึงจะเรียกว่ามีอานิสงส์มากคือ1ผู้ให้ต้องเป็นผู้มีศีล2ผู้รับก็ต้องเป็นผู้มีศีลก็ตามลำดับของศีลตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10ไปถึงศีล227ไปจนกระทั่งเป็นมหาศีลคือศีลของพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยผู้ให้ผู้รับท่านถึงบอกผู้รับเป็นเนื้อนาบุญของโลกก็เพราะอย่างนี้3วัตถุทานที่เรานำมาให้ก็ต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์คือไม่ได้ไปประพฤติทุจริตได้มาในก่อนที่จะให้เราก็มีศรัทธาที่จะให้ขณะที่ให้เราก็มีความอิ่มเอิบใจที่จะให้หลังจากที่ให้แล้วเราก็มีความปิติยินดีไม่เสียดายอะไรอาวรณ์ถ้าหากว่าใครให้ทานครบทั้งองค์6อย่างนี้แล้วทานนั้นก็มีอานิสงส์มากเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็สำรวจตรวจตองดูว่าทุกวันที่เราให้ทานนั้นน่ะเราให้ทานด้วยเพราะเหตุอันใดบ้างบางคนก็อาจจะให้ทานด้วยแล้วก็อยากได้อย่างอื่นด้วยอยากได้ความสุขความมั่งเจริญมั่งมีหรือความร่ำความรวยหรือมีโชคมีลาภอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่มันก็เป็นไปตามฐานะของแต่ละบุคคลใช่ไหมเพราะพวกเราก็ยังเป็นคนมีกิเลสเหมือนกันหมดเป็นแต่เพียงว่าถ้าหากว่าเราให้ทานถูกต้องก็คือต้องทานเพื่อเสียสละอย่างเดียว
ตัดความโลภตัดความเห็นแก่ตัวตัดความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุข้าวของเงินทองทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ต้องหามาได้ด้วยความสุจริตเพราะฉะนั้นนี่คือเบื้องต้นของการให้ทานที่ถูกต้องนั้นเราเห็นได้ยินเพียงแค่นี้เราก็รู้ว่าถ้าเราให้ทานถูกต้องมันจะทำผิดศีลได้ไหมล่ะให้ทานถูกต้องก็คือมันมีแต่ความเมตตาสงสารอยากช่วยเหลือเขาอยากอนุเคราะห์เขาอยากให้เขามีความสุขนั้นเราให้ทานอย่างถูกต้องแล้วเราคงจะลำบากที่จะทำรักษาศีลไม่ได้หรือจะทำผิดศีลเพราะการทำผิดศีลคืออะไรการทำผิดศีลก็คือการเอาความทุกข์ไปให้คนอื่นเอาความลังความยึดถือในทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปแย่งของเขามาเป็นของเราเรียกว่าเราเสพความสุขจากความทุกข์ของคนอื่นนี่คือคนที่ทำผิดศีลเพราะฉะนั้นหากว่าเรารู้อย่างนี้เราจะกล้าทำผิดศีลเหรอไม่กล้าเพราะถ้าเราทำผิดศีลแล้วสมาธิเราก็เป็นไปไม่ได้จิตใจของเรามันปัญญามันบิดเบี้ยวไปตั้งแต่ขั้นศีลแล้วเนี่ยในระหว่างที่เรารักษาศีลเนี่ยเราเพียงแค่ให้เราคิดแค่5อย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่กินเหล้าเราคิดอยู่ในวง5อย่างนี้เราก็ยังทำไม่ได้เราถึงทำผิดศีลใช่ไหมเราคิดเกินนี้ออกไปคิดที่จะไปรักของเขาไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขากับการที่เราต้องมาทำสมาธิทำสมาธิเราคิดได้แค่อย่างเดียวคืออารมณ์กรรมฐานของเราอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าพุทโธเป็นต้นเราจะคิดอย่างที่สองไม่ได้เพราะหลักเกณฑ์ของสมาธิคือการทำให้จิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเราเป็นหนึ่งมีอารมณ์อันเดียวเมื่อไหร่จิตของเราจึงจะเป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นหากว่าเรารักษาศีลไม่ได้เนี่ยเรารักษาศีลเรายังคิดไม่ใช่หนึ่งนะคิดได้ตั้งมากมายเป็นแต่เพียงว่าอยู่ในกรอบของศีลคือไม่คิดทะลุศีลออกไปนอกกรอบถ้าคิดนอกกรอบไปแล้วก็คือเราไม่มีศีลเพราะเราคิดหนักๆเข้ามันจะเป็นไงเราคิดโมโหคนนั้นรังเกียจคนนี้คิดด่าเขารังเกียจรังงอนแข่งชักหักกระดูกเขาคิดเรื่อยๆนานไปเดี๋ยวเราก็จะไปตีเขาไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาเห็นไหมเห็นหน้าเขาก็หงุดหงิดเป็นทุกข์ขึ้นมาละเนี่ยเพราะฉะนั้นเพียงแค่เรารักษาศีลเท่านั้นเนี่ยจิตของเรามันก็มีความสงบในระดับหนึ่งคือมันไม่คิดเป็นอกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราให้ทานอยู่เนืองๆเนี่ยท่านถึงบอกเราต้องให้ทานอยู่เนืองๆทานก็เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการเมตตาสงสารคนอื่นมันจะได้ทำให้จิตของเราไม่คิดไปทำร้ายใครไม่คิดไปเบียดเบียนใครนะหมายถึงว่ามันต้องเป็นจากก้นบึ้งของใจจริงๆไม่ใช่เรามาคิดเอาเฉยๆแต่จริงๆแล้วเราด้วยอำนาจของกิเลสในใจเราจะให้มันให้ทานอย่างมีอานิสงส์เต็มที่อย่างนั้นเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ง่ายๆหรอกมันจึงต้องอาศัยการฝึกเนี่ยที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ทานถ้ามันเกิดความโลภขึ้นมาอยากได้นั่นอยากได้นี่หรือมันเกิดเห็นหน้าใครแล้วมันยังรังเกียจเขาไม่อยากให้ไม่อยากช่วยไม่อยากทำอะไรเลยจิตเรามันก็จะเป็นอย่างนี้คนมีกิเลสเราก็ต้องฝึกจิตสอนจิตของเราถ้ามันคิดผิดจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปรับเนี่ยเราก็ต้องบังคับตบตีมันทันทีเลยนี่เรามีสติเห็นไหมไม่ใช่ให้มันคิดเพลินไปจนกระทั่งถึงออกไปเป็นการกระทำไปเป็นคำพูดแล้วเราถึงค่อยมารู้ตัวทีหลังอย่างนี้ไม่เรียกว่าเราเป็นผู้ฝึกหัดไม่เรียกว่าเป็นเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปฏิบัติธรรมท่านถึงบอกว่าเราต้องมีสติตื่นตัวอยู่ตลอดการให้ทานก็ต้องมีสติไม่ใช่ให้แล้วกลายเป็นผลงานของกิเลสไปหมดการให้ทานที่ถูกต้องคือการตัดกิเลสความโลภออกจากใจเรานี่ให้ฟังไว้ให้ดีไม่ใช่ให้ทานเพื่อสั่งสมกิเลสสั่งสมความโลภอยากได้ชื่อเสียงลาภยศเกียรติคุณอันนั้นก็ใช่แหละเราเป็นคนมีกิเลสมันก็ต้องอยากได้อย่างนั้นบ้างแต่ให้รู้ว่ามันไม่ใช่ทางเรามันเจออย่างนั้นปั๊บเราก็ตีจิตของเรานี่เรียกว่าคือการฝึกจิตไม่ใช่อยู่ปั๊บเราจะบอกว่าให้ทานโดยที่มันไม่ให้โลภเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนมีกิเลสมันต้องโลภใครบอกว่ามีกิเลสแล้วไม่โลภเนี่ยไอ้นั่นอุตริใช่ไหมคนที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีผู้เดียวในโลกคือพระอรหันต์งั้นเราไม่ใช่พระอรหันต์เราก็ต้องมีโลภมีโกรธมีหลงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาท่านถึงต้องเอาศีลสมาธิปัญญามาเป็นข้อแก้กันเอาศีลมาเป็นข้อแก้กันศีลสยบความโลภสมาธิ
สยบความโกรธปัญญาฆ่าความหลงนี่เรียกว่าข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์คือมรรค8นั่นเองมรรค8ก็ย่อลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญานะเพราะฉะนั้นหากว่าเรายังมีกิเลสอยู่กิเลสความโลภความโกรธความหลงมันก็ต้องแสดงตัวออกมาอย่างเต็มที่ของมันแหละก็ขึ้นอยู่ว่ากำลังศีลสมาธิปัญญาของเรามีมากน้อยแค่ไหนนะอย่างที่พวกเรามานั่งปฏิบัติกันด้วยความสำนึกในพระคุณขององค์หลวงตาพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราเนี่ยวันนี้เป็นวันที่เป็นวันคล้ายวันละสังขารของโยมมารดาท่านแล้วท่านก็พาทำด้วยจิตสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอันสูงล้ำของลูกๆทั้งหลายทุกคนท่านอาศัยโยมมารดาของท่านเป็นเหตุเพื่อมาสอนให้เรารู้จักแสดงกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณกับเราทุกคนไม่มีใครเกิดจากกอไผ่ทุกคนเกิดมามีพ่อมีแม่เหมือนกันหมดแล้วก็มีพ่อมีแม่บางคนก็มีชีวิตอยู่บางคนก็ตายไปแล้วบางคนก็มีปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนตายไปแล้วก็อาศัยอันนี้เป็นเหตุเราทำบุญกุศลแล้วเราก็อุทิศบุญให้ท่านเหล่านั้นบุญที่เราอุทิศให้น่ะคือเราเป็นผู้ได้ก่อนแล้วถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นอยู่ในภพภูมิที่จะได้ท่านก็ถึงได้ในลำดับต่อไปนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเทวบุตรเทวดาทั้งหลายที่ได้สาธุการเมื่อเราเห็นพวกเราทำบุญกุศลคุณงามความดีเพราะฉะนั้นมันจึงได้หลายอย่างในวันนี้ที่พวกเรามาสมกับธรรมท่านสอนวันนี้มิตังสาทรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเนี่ยเพราะฉะนั้นกตัญญูคือรู้คุณท่านใครมีพระคุณต่อเราเราก็รู้คุณของท่านรู้แล้วก็ไม่ใช่นั่งเป็นหัวหลักหัวตออยู่ถ้ารู้แล้วนั่งเป็นหัวหลักหัวตอกับไอ้คนไม่รู้มันก็นั่งเป็นหัวหลักหัวตอเหมือนกันแล้วมันจะต่างอะไรกันท่านก็จึงสอนให้เรามีกตเวทิตาธรรมเมื่อใครมีพระคุณกับเราเราก็ต้องกระทำการตอบแทนนี่เรียกว่ากตเวทิตาธรรมกระทำการตอบแทนให้เหมาะสมสมควรแก่ฐานะของแต่ละท่านใครมีคุณมากคุณน้อยก็ตอบแทนกันไปตามฐานะของเรานี่เรียกว่าเรามีกตัญญูกตเวทิตานั่นก็คือหมายว่าเราเป็นคนดี

เรียกได้ว่ามีพระคุณมากกว่าพ่อแม่ของเรามีเหรอในบุคคลธรรมดาทั่วไปแล้วไม่มีหรอกใครที่จะให้กับลูกๆในด้วยการให้เปล่าที่ยิ่งไปกว่าพ่อแม่ของเราอันนี้ก็เฉพาะพ่อแม่ที่มีคุณธรรมนะถ้าพ่อแม่ที่เลวร้ายก็ไอ้นั้นไม่พูดถึงนะเพราะของเลวเราไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราทำแต่ความดีไอ้ความชั่วให้ละไม่ได้ให้ทำเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นของไม่ดีไม่งามเราก็ไม่ต้องไปตำหนิติเตียนหรอกเพราะโลกมันเป็นของมันอย่างนี้มันต้องมีทั้งดีทั้งชั่วนะไอ้ชั่วเราก็รู้เราก็ละทิ้งเสียไม่เอาไอ้ส่วนดีเราก็เอามาเสริมความดีของเราให้มันมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักพระคุณของพ่อแม่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปทรยศหักหลังใครหรอกเนี่ยมันปลูกฝังจิตใจของเรามาตั้งแต่เราต้องรู้จักคุณบุญคุณของผู้มีพระคุณต่อเราก่อนถ้าผู้มีพระคุณต่อเราแล้วเรายังทรยศหักหลังได้โอ้ยไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะคนอื่นเราจะไม่ไปทรยศหักหลังเขามันไม่มีหรอกแล้วไม่ต้องไปพูดถึงเราไอ้คนอย่างนั้นแล้วมันจะรักษาศีลห้าได้อย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เลยนี่เพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งตื้นทั้งลึกทั้งหยาบทั้งละเอียดมันเกี่ยวข้องกันหมดเป็นแต่เพียงว่าเราไม่ศึกษาเราไม่เข้าใจเราได้ยินได้ฟังมาบางทีก็ฟังมาส่วนนึงบางทีก็ฟังส่วนนั้นส่วนนี้เลยสับสนปนเปกันไปหมดที่จริงแล้วธรรมะท่านเป็นเนื้อเดียวกันหมดมีลึกมีตื้นมีหยาบมีละเอียดก็คือหมายความว่าสอนให้เราปฏิบัติเพื่อความละกิเลสนั่นเองหัวใจของการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วให้เราละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นี่คือยอดคำสอนของพระพุทธเจ้าละชั่วก็คือละด้วยศีลนี่แหละถ้าใครไม่มีศีลก็ไม่เรียกว่าละชั่วถ้าใครไม่ละชั่วก็ไม่เรียกว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเห็นไหมทำวินัยเป็นองค์แทนพระศาสดาทำว่าทำวินัยเป็นองค์แทนพระศาสดาแล้วเราไม่เคารพในพระธรรมวินัยเราไม่ปฏิบัติตามแล้วเราจะบอกว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์เคารพพระรัตนตรัยโอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมคนที่มีพระรัตนตรัยอยู่ในหัวใจมีเหรอที่จะมาไม่เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีหรอกแล้วถ้าหากว่าเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะไม่รักษาศีลไม่เจริญสมาธิไม่อบรมปัญญามีเหรอไม่มีนะไม่มีไม่อย่างนั้นแล้วคนนอกศาสนาเขาก็มีศีลสมาธิปัญญาได้เหมือนกันหมดสิใช่ไหมมันไม่ได้เขาพ้นผ่านด่านพระรัตนตรัยไม่ได้เนี่ยเพราะไม่มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันจะมารักษาศีลเจริญสมาธิอบรมปัญญามันจะเป็นไปได้ยังไงมันขัดกันนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันต้องลงแถวเดียวกันหมดเนี่ยเหมือนอย่างเราให้ทานก็เหมือนกันให้ทานถูกต้องแล้วมันก็จะเป็นเหตุนำเข้ามาสู่ศีลทำให้จิตของเรามันรักษาศีลได้ง่ายขึ้นเพราะเราไม่คิดไปขโมยของใครอ่ะคนให้ทานได้จะไปขโมยของเขาไหมล่ะเนี่ยคนที่ให้ทานไม่ได้ต่างหากล่ะมีแต่จะเอาท่าเดียวให้เขาไม่เอาเนี่ยมีแต่ความตนีทีเหนียวคนอย่างนั้นแหละถึงจะไปขโมยของเขานะถ้าหากว่าให้ทานด้วยความถูกต้องแล้วไม่คิดไปขโมยของใครหรอกเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้มารักษาศีลได้เองใช่ไหมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกหลอกลวงไม่กินเหล้าซึ่งความผิดเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้ห้ามเรานะท่านก็บอกเฉยๆพระพุทธเจ้ามาบอกเฉยๆว่าความผิดเหล่านี้อย่าไปทำถ้าทำแล้วมันจะไปอบายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกอย่างอื่นแล้วกี่ร้อยกี่พันอย่างทำไปเลยขอเว้นแค่ห้าอย่างเนี่ยอย่าไปทำนี่ท่านสอนเอาไว้แล้วเราเชื่อไหมเนี่ยเราเชื่อไหมเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบครั้งที่หนึ่งพุทโธกราบครั้งที่สองธรรมโมกราบครั้งที่สามสังโฆกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราเชื่อไหมไม่เชื่อเห็นไหมถ้าทุกคนเชื่อในที่นี้มีศีลหมดงั้นเราก็สำรวจตัวเราเองว่าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่ไหนนั่นแหละคือกำลังของธรรมที่อยู่ในใจของเราถ้าหากว่าเราไม่สามารถรักษาศีลเจริญสมาธิอบรมปัญญาเลยแสดงว่าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะบอกว่าเรามาปฏิบัติธรรมพูดไม่ได้นะมันก็เป็นสักแต่ว่าพูดเฉยๆแต่ใจมันไม่ได้ปฏิบัติงั้นเวลาเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องล้างใจของเราซะก่อนล้างความเห็นในใจของเราถ้าเห็นอย่างที่พูดมานี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปรวมกันเป็นปัญญาถ้าเรามีศีลก็รวมเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสามมรรคเห็นไหมถ้าเรามีสมาธิก็เป็นสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีกสามมรรครวมกันนั้นมรรค8ย่อลงมาแล้วคือศีล

มาธิปัญญานี่โอ้โหของจริงพุทธเจ้ามาตรัสสอนเรานี่ล้ำเลิศประเสริฐจริงๆเพราะเราลำพังเราจะเอามรรคแปดมาปฏิบัติเลยเนี่ยบางทีเราก็เข้าไม่ถึงท่านก็ย่อมาให้เราง่ายๆว่าศีลสมาธิปัญญาสามตัวนี่แหละศีลก็เอาแค่ห้านี่แหละเบื้องต้นศีลห้าข้อรักษาได้ก็ปิดอบายได้แล้วถ้าเรารักษาได้อย่างถูกต้องนั้นเบื้องต้นนี่เราต้องล้างใจเราก่อนเคลียร์ใจเราให้สะอาดเราถึงจะปฏิบัตินี่คือการเริ่มต้นปฏิบัติเลยวางพื้นฐานของจิตให้มันสะอาดสะอ้านให้มันตรงต่อทางมรรคผลนิพพานนะถ้าหากว่าเราเหยียบขึ้นศีลปั๊บเนี่ยหมายว่าเราเหยียบบันไดขั้นที่1แล้วมันเข้าทางพระนิพพานส่วนจะไปได้แค่ไหนก็อยู่ที่เรารักษาได้บริสุทธิ์ดีแค่ไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องการรักษาศีลถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะท่านถึงบอกว่าสีเลนะสุขติงยันติตอนพระม้วนศีลตอนท้ายนะสีเลนะสุขติงยันติศีลเป็นเหตุให้ไปสู่สุขคติมีโลกสวรรค์เป็นที่ไปเบื้องหน้าศีลเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมซึ่งโภคทรัพย์คือวัตถุข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติมั่งคั่งนะที่จริงมันก็มาจากทานนั่นแหละเราให้ทานเราก็มีวัตถุสมบัติข้าวของเงินทองมั่งคั่งแต่ถ้าเราไม่มีศีลเป็นตัวรักษาแล้วทรัพย์สมบัติของเรามันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นานเพราะโทษฐานของการทำผิดศีลมันมีอานิสงส์เยอะกว่าการให้ทานอย่างเดียวเราให้ทานมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเยอะๆแต่ถ้าเราทำผิดศีลหนักๆเข้าทรัพย์สมบัติของเรามันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เราไปฆ่าเขาเดี๋ยวเขาก็มาฆ่าเราเราไปลักทรัพย์ของเขาเดี๋ยวเขาก็มาลักทรัพย์ของเราเราไปผิดลูกผิดเมียเขาเดี๋ยวเขาก็มาผิดลูกผิดเมียเราเราไปโกหกต้มตุ๋นเขาเดี๋ยวเขาก็มาโกหกต้มตุ๋นเราเห็นไหมท่านถึงบอกว่าสัตว์โลกมันเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมอย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นถ้าหากว่าเราอยากได้รับผลดีเราก็ต้องทำดีไอ้เราทำชั่วแล้วจะไปให้มันรับผลดีมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยเราถามตัวเราเองว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเปล่าท่านสอนไว้อย่างเนี้ย 2,500 กว่าปีแล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราเชื่อไหมถ้าเราเชื่อแล้วเราเชื่อด้วยความปฏิบัติหรือเชื่อเฉยๆเชื่อด้วยเพราะความเข้าใจภาษาอย่างเดียวไม่พอภาษาสมมุติเนี่ยมันเป็นเพียงเงาของธรรมมันไม่ใช่ตัวจริงของธรรมฉะนั้นเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าเป็นภาษาพูดเราเข้าใจแต่เราอย่าไปเหมาเอาว่าความเข้าใจนั้นมันเป็นปัญญาล้ำเลิศของเราเป็นความฉลาดของเราไม่เราเข้าใจแล้วเราต้องทำความเข้าใจนั้นให้มันเป็นกำลังจิตกำลังใจของเราที่จะปฏิบัติตามนั้นจริงๆด้วยปานาปิปาตาเวรมณีอย่างเงี้ยเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วถามว่าใจของเรามันเว้นไหมปากเราพูดได้แต่ใจเรามันพูดไหมมันยอมเว้นไหมมันมีเจตนาที่จะละเว้นการฆ่าสัตว์ไหมถ้าเรามีเจตนาที่จะละเว้นการฆ่าสัตว์ปั๊บเนี่ยนั่นแหละศีลข้อที่หนึ่งตั้งขึ้นแล้วแต่ไม่ได้หมายความมันจะบริสุทธิ์หรือจะรักษาได้นะมันก็ยังต้องมีบททดสอบอีกว่าเราบอกว่าเราเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วไปเจอโอกาสที่เราเกิดความโกรธขึ้นมาอยากจะฆ่าขึ้นมาเนี่ยเราละเว้นได้ไหมถ้าเราละเว้นได้นั่นแหละศีลของเราเริ่มบริสุทธิ์ได้ข้อนะทุกข้อมันไม่ใช่ว่าเรารับปั๊บมันจะบริสุทธิ์ขึ้นมาเลยมันจึงต้องผ่านการฝึกหัดอบรมไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดทำร้ายเขาเบื้องต้นคือสัมมาทิฏฐิเรายังเห็นชัดเจนไม่ได้สัมมาทิฏฐิคือปัญญาประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปสมาธิขั้นสูงก็คือเห็นอริยสัจ4เราถ้าเราไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอริยสัจ4มันก็เห็นไม่ได้หรอกเพราะกิเลสในใจเรามันหนาอยู่งั้นเราก็ต้องปัดกวาดเคลียร์จิตเคลียร์ใจของเราให้กิเลสมันเบาบางลงเพราะฉะนั้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนปัญญามี3อย่างสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาก็เพราะเหตุนี้สมาธิคือการเห็นอริยสัจถ้าจะเห็นให้ถูกต้องก็มันต้องเป็นภาวนามยปัญญามันถึงจะเห็นได้แต่ว่าอริยสัจมันมี3รอบ12อาการอย่างที่เราสวดธรรมจักรกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยมีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคท่านก็ให้เราสวดว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรเห็นมั้ยเราสวดกันไปแล้วเราก็รู้อันนี้คือรอบที่1รอบที่1เนี่ยเป็นสุตตามยปัญญา
เราได้ยินได้ฟังแล้วเป็นปัญญารู้อ๋ออริยสัจเป็นอย่างนี้นะทุกข์คือกายและใจของเราเป็นทุกข์นะสมุทัยก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้แก่กามตัณหาเพราะตัณหาวิเพราะตัณหานิโรธคือความดับทุกข์มรรคเป็นเหตุให้ถึงความดับทุกข์ได้ก็มีมรรค8นี่เราได้ยินได้ฟังอย่างนี้รอบที่1รู้ว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรอันนี้เป็นสุตตามยปัญญาจากนั้นเราก็เอามาคิดอ่านใคร่ควรจนเป็นจินตามยปัญญาขึ้นมาเอามาปฏิบัติในรอบที่2คือเราทํากิจในอริยสัจท่านสอนได้หมดละเอียดละออนะแต่เราเอามาปฏิบัติหรือเปล่าทุกถ้าเราเจอทุกให้ทำยังไงพุทธเจ้าสอนได้หมดรอบที่สองให้กำหนดรู้ทุกสมุทัยให้ละให้ประหารนิโรธทำให้แจ้งมรรคเจริญให้มากเห็นไหมนี่คือรอบที่สองนี่คือจินตามยปัญญาเราฝึกหัดไปเรื่อยอริยสัจอยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจของพวกเราทุกคนไงเรารู้ไหมล่ะถ้าใจเรารู้อย่างนี้เขาเรียกว่าเรามีอริยสัจสองรอบแล้วรอบที่สามก็คือภาวนามยปัญญาคือเราปฏิบัติลงมือปฏิบัติจริงๆศีลเราก็รักษาจริงๆสมาธิก็ทำให้เกิดจริงๆปัญญาก็ละกิเลสได้จริงจนกระทั่งสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานนะสำเร็จเป็นพระโสดาบันพระตถาคามีพระนาคามีพระอรหันต์นี่ก็เป็นภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นเป็นอริยสัจรอบที่สามทุกได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยได้ละแล้วนิโรธทำให้แจ้งแล้วมรรคเจริญให้มากแล้วเห็นไหมอริยสัจสามรอบผู้เช่าสอนให้เราเห็นชัดหมดเลยนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเวลาเราปฏิบัติธรรมเข้าไปเราก็สามารถรู้ได้จิตของเราทำแต่รอบที่หนึ่งกับรอบที่สองรอบที่สามไม่ต้องไปทำแล้วมันของเป็นเองนะก็เหมือนกับมีปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทรอบที่หนึ่งก็คือปริยัติรอบที่สองปฏิบัติรอบที่สามเป็นเองคือปฏิเวทนะเราก็ปฏิบัติอยู่นะเจอทุกข์เป็นยังไงโอ้ยมีแต่วิ่งหนีหัวสู้หัวซุนเห็นไหมล่ะมีใครเจอทุกข์แล้วเข้าไปสู้กับมันมั่งไหมแดดออกเราก็หลบไปอยู่ที่ร่มฝนตกเราก็มาอยู่ในร่มอากาศร้อนเราก็พัดลมมาเป่ามันนอนไม่สบายก็ไปหาที่นอนนุ่มๆสบายสบายมานอนมันหิวก็พามันไปกินมันอิ่มก็พามันไปเดินเล่นมันนั่งนานเป็นทุกข์ก็พามันไปเดินเนี่ยเรามีแต่เรื่องหนีทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วถามว่าเราปฏิบัติอะไรในเมื่ออริยสัจของเรามันขัดกันไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราตั้งหลักของการปฏิบัติเนี่ยอย่างน้อยเราให้มันรู้ให้เข้าใจเสียก่อนว่ากิจในอริยสัจเราทำถูกไหมเดี๋ยวว่าถูกเลยได้ทำบ้างหรือเปล่านี่ใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็มานั่งบอกว่าโอ้ยเราเป็นนักปฏิบัตินะรักษาศีล5ศีล8โอ้โหทำมาตั้งเป็นหลาย10ปีแล้วไม่เห็นมันไปไหนสักทีก็ยังอยู่ที่เก่าเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความเพียรท่านถึงบอกว่าอินทรีย์5พละ5โอ้มันเกี่ยวพันกันหมดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์5เป็นความเป็นใหญ่ในหน้าที่พละ5ก็เรียกเป็นกำลังใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดอินทรีย์5พละ5นี่ไปไม่รอดเราลองดูสิเรารักษาศีลถ้าเราไม่มีศรัทธาไปรอดมั้ยไม่มีความขยันหมั่นเพียรไปรอดมั้ยไม่มีสติไปรอดมั้ยไม่มีสมาธิไปรอดมั้ยไม่มีปัญญาไปรอดไหมล่ะห้าตัวนี้เป็นของสำคัญทั้งหมดเลยแล้วเราปฏิบัติธรรมเรามีอยู่ในใจเราเท่าไหร่เนี่ยต่างคนต่างวัดใจของเจ้าของเองไม่ต้องให้คนอื่นมาพยากรณ์ให้ก็ได้เราดีปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วแค่ไหนเราก็รู้ตัวเราเองเลยไม่ต้องให้ใครมาสอนพุทธเจ้าสอนได้หมดแล้วกระทั่งพุทธเจ้าสอนยังไม่เชื่อจะไปเอาใครมาสอนให้มันเชื่อได้อีกล่ะกิเลสในใจเราเนี่ยมันดื้อเราต้องแยกแยะให้ดีนะอย่าไปโทษตัวเองใจเราไม่ผิดนะใจเรามันถูกกิเลสมันครอบงำอยู่เฉยๆถ้าเรางัดกิเลสมันออกใจเราก็เป็นธรรมใช่ไหมล่ะเนี่ยลองดูสิถ้าเราไม่มีธรรมเลยก็มีแต่โลภโกรธหลงฝังอยู่ในใจของเราแต่พอเรามีธรรมขึ้นมาศีลเข้ามาใส่สมาธิเอามาใส่ปัญญามาใส่นี่เป็นคู่แข่งขึ้นมากับกิเลสในใจเราแล้วเรียกงัดข้อกันได้แล้วเห็นไหมล่ะแต่ถ้าเราไม่มีศีลสมาธิปัญญาเลยก็มีแต่กิเลสความโลภความโกรธความหลงอย่างเดียวมันก็ครอบงำใจของเราโลภเป็นไงนั่งอยู่เฉยๆนี่เราไม่โลภไม่ทุกข์นะเห็นไหมพอมันเกิดความโลภขึ้นมาปั๊บเนี่ยโอ้ยอยากจะขโมยของเขาขึ้นมานี่เห็นคนนึงมีเงินแลบๆออกมาอยู่ก็จ้องจะไปขโมยของเขาเนี่ยทุกข์แล้วเห็นไหมล่ะเอ๊ะทำไงจะขโมยของเขามาได้เห็นคนที่เราเกลียดชังแค่มองเห็นหน้ามันเราก็โมโหแล้วเกลียดด่ามันอยู่ในใจนี่ด่าเขาคิดอาฆาตพยาบาทมันก็เป็นมิจฉาสังกัปโปเห็นไหม
รองจากสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วนะนี่สัมมาสังกัปโปนี่รองลงมาเป็นกำลังหนุนก็เรียกว่าปัญญาเหมือนกันสัมมาสังกัปโปดำริออกจากการดำริเนี่ยไม่พิจารณาดำรินั้นไม่เบียดเบียนโอ้โหนี่เป็นกำลังใหญ่เลยถ้าใครไม่มีสามดำรินี้แล้วนี่ปัญญามันเกิดไม่ได้หรอกวันหนึ่งเอาแต่บกบุญอยู่แต่ในกามวันหนึ่งดำริคิดแต่จะไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาไปอาฆาตพยาบาทเขาดำริอย่างเงี้ยดำริออกจากการดำริในไม่พยาบาทดำริในอันไม่เบียดเบียนทำตรงกันข้ามหมดเลยแล้วมรรคแปดของเรามันจะเป็นสัมมาได้ไงมันก็เป็นมิจฉาอยู่ตลอดเมื่อในใจเรามันเป็นมิจฉาที่มิจฉาสังกัปโปใช่ไหมออกมามันก็เป็นมิจฉาวาจามิจฉากรรมันโตมิจฉาอาชีโวมันสอดรับกันหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำจัดเสี้ยนหนามของใจซะก่อนใจเราอย่าให้มันดำริให้มันเป็นสัมมาสังกัปโปดำริออกจากกามดำริออกจากกามก็เหมือนอย่างที่เรามาบวชถือศีล8กันบ้างหรือมาถือศีล5กันบ้างบางคนก็บวชเป็นชีพราหมณ์เลยเว้นจากการเสพกามทางกายเลยอันนี้เรียกว่าดำริออกจากกามขั้นเด็ดขาดคือภาคกายออกจากกามมาเลยท่านก็เปรียบเหมือนกับว่าถ้าเรายังเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมอยู่เนี่ยเราไม่ได้ดำริออกจากกามก็เหมือนไม้สดแช่อยู่ในน้ำไม้สดแช่อยู่ในน้ำลำพังแค่ไม้สดอย่างเดียวเอามาจุดไฟมันก็ไม่ติดอยู่แล้วแถมยังดันไปแช่อยู่ในน้ำอีกมันจะไปจุดติดได้ยังไงนี่คือพวกที่ยังเสพกามอยู่ก็เป็นอย่างนี้คฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายมันก็จึงปฏิบัติธรรมมันก็ถึงลำบากเพราะมันเป็นไม้สดแช่อยู่ในน้ำจุดไฟไม่ติดแต่ถ้าหากว่าเราดำเหลี่ยวจากกามเราเว้นจากกามเสียก็เหมือนไม้สดขึ้นมาจากน้ำแล้วขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะจุดติดนะต้องให้แดดมันเผาจนมันแห้งก็ถึงจะเอามาทำฟืนได้เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของกามเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวยิ่งใหญ่ผ่านด่านมันยากถ้าเราความเพียรไม่ถึงแล้วตายไปไม่รอดนั้นคนที่จะทำสัมมาสังกัปโปให้มันเป็นสัมมาสังกัปโปจริงๆได้เนี่ยดำริออกจากกามดำริในอันไม่พยาบาทดำริในอันไม่เบียดเบียนพูดง่ายๆว่าต้องฟัดกับโลภโกรธหลงอย่างเต็มที่อ่ะไม่มีคำที่เรียกว่ามาเลาะแหละโลเลหรือมาออมมือให้กิเลสออมมือไม่ได้นะกิเลสเกิดขึ้นที่ใจเราปั๊บต้องฟัดกันทันทีเลยเราอย่าไปคิดว่าตัวเราดีแล้วท่านถึงบอกว่าให้เราตำหนิติเตียนตัวเองอย่าไปตำหนิผู้อื่นก็เพราะอย่างนี้ใจเรามันมีแต่กิเลสลุมล้อมอยู่ตลอดเวลามิจฉาสังกัปโปเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเราถ้าเราไม่แก้ไขเป็นไงเพียงแค่เห็นคนหนึ่งเดินมาเราไปตำหนิเขาในใจเนี่ยนี่เป็นมิจฉาสังกัปโปแล้วเห็นไหมล่ะยังไม่ต้องไปด่าเขาหรอกยังไม่ต้องไปตบตีเขาหรอกแค่คิดในใจนี่มันก็เป็นมิจฉาสังกัปโปแล้วท่านถึงบอกให้เราตำหนิออกจากกามดำริแนนไม่พยาบาทดำริแนนไม่เบียดเบียนเห็นไหมโอ้โหอันนี้สำคัญมากถ้าใครจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วไม่เล็งเห็นความสำคัญของอันนี้แล้วมันไปเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้นี่สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปสงเคราะห์กันแล้วเป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาชั้นสูงก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิฆ่ากิเลสตายถ้าเป็นชั้นรองลงมาก็ต้องเป็นสัมมาสังกัปโปใช่ไหมหนุนเนื่องกันเข้าไปแล้วสัมมาสังโฆจะเกิดได้ก็ต้องเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะหนุนไล่เข้ามาอีกเพราะธรรมมันมีหยาบมีละเอียดกว่ากันขั้นศีลเนี่ยเป็นขั้นหยาบขั้นสมาธิก็ละเอียดกว่าศีลขึ้นมาหน่อยนึงถ้าหากว่าเรารักษาได้แล้วมันก็จะมาหนุนให้สัมมาสังกัปโปเกิดขึ้นที่ใจของเราฉะนั้นใจของเราถ้ามันไม่เป็นสัมมาสังกัปโปแล้วมันเป็นอะไรมันไม่ใช่มันเป็นอยู่เฉยๆมันก็กลายเป็นมิจฉาสังกัปโปเป็นความดำริผิดหมดเลยก็คิดผิดนี่แหละพูดง่ายๆทำท่านหนึ่งสอนให้เราคิดดีทำดีพูดดีก็เพราะอย่างนี้มันเป็นความสำคัญมากถ้าเราปล่อยให้ใจเราคิดชั่วนี่ขัดกับหลักอริยสัจแล้วความดำริเป็นมิจฉาทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราให้รู้ว่าถ้ามันเป็นมิจฉามันเป็นอย่างนี้นะใจเราเป็นมิจฉาเราก็ต้องรู้เหมือนกันเมื่อรู้แล้วปั๊บเราก็พยายามแก้ไขไม่ใช่ไปตำหนิติเตียนตัวเองว่าโอ้ยบุญน้อยวาสนาน้อยเจริญมรรคเจริญอะไรทำไม่ได้สักอย่างรักษาศีลอะไรก็ทำไม่ได้สักอย่างไม่ต้องไปตำหนิติเตียนตัวเองอย่างนั้นมันจะเป็นการหาทางไปไม่เจอเพราะฉะนั้นให้ถือว่าถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามขวนขวาย
เร่งแก้ไขปรับปรุงใช่ไหมมันบกพร่องตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนเราหาเหตุหาผลมาแก้ไขมันวันหนึ่งเราก็จะสามารถเอาชนะมันได้ศีลสมาธิปัญญาไม่มีใครเกิดมาแล้วมีมาแต่ในท้องหรอกมันก็ต้องมาฝึกเหมือนกันการให้ทานก็คือการฝึกอย่างหนึ่งเมื่อเรารู้ว่าทานเป็นบริวารของศีลเนี่ยเราก็ต้องฝึกให้ทานถ้าเราไม่ฝึกให้ทานเราก็จะมีแต่ความโลภความตณีทีเหนียวมีแต่คิดที่จะเอาของเขาคิดที่จะให้เขาไม่มีเงี้ยเนี่ยบางทีเราเจอใครที่ควรให้เราก็ให้ได้ถ้าเหมือนอย่างพระเวสสันดรเห็นไหมโอ้ให้หมดเลยให้ตั้งแต่โน้นบัลลังก์กษัตริย์ช้างคู่บ้านคู่เมืองให้มหาบริจาค5อย่างที่พระโพธิสัตว์ต้องทำให้ลูกให้เมียให้ทรัพย์สมบัติให้ราชบัลลังก์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือเลยนะพระโพธิสัตว์แต่เราไม่ได้สร้างวาสนาบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เราก็ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่ว่าให้ทานธรรมดาธรรมดาตัดกิเลสให้มันขาดจากใจก็ใช้ได้นะในภูมิสาวกเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ทำในภูมิสาวกก็ไม่มีภูมิอะไรให้เราทำแล้วนะภูมิสาวกก็คือหมายว่าเราเป็นชาวพุทธนี่แหละเป็นลูกพระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เรียกว่าสาวกเนี่ยฉะนั้นเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็มีข้อปฏิบัติต้องเป็นด้วยข้อปฏิบัติท่านถึงบอกว่าการบูชามีสองอย่างใช่ไหมอามิสบูชากับปฏิบัติบูชาท่านยกย่องสรรเสริญว่าปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นการบูชาอันยอดเยี่ยมที่สุดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบูชาก็คือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของเก่าไม่ได้เป็นของใหม่แล้วก็สอนเรามาอย่างนี้ตั้ง 2,500 ปีแล้วเราไม่ต้องไปเรียนพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์หรอกอ่านแล้วก็ปวดหัวเพราะมันเป็นภาษาพูดที่แปลมาจากบาลีอ่านแล้วเราก็ไม่เข้าใจแต่ตัวจริงของพระไตรปิฎกก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยระหว่างฝ่ายผูกมัดกับฝ่ายแก้ฝ่ายผูกมัดก็มีโลภโกรธหลงเนี่ย3ตัวฝ่ายแก้ก็มีศีลสมาธิปัญญา3ตัวฟัดกันอยู่ในใจของเราเลยโลภโกรธหลงมันก็อยู่ในใจมันไม่ได้ไปอยู่ในพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกทั้งหลายก็ชี้มาที่ใจเราหมดแล้วเรามัวแต่ไปนั่งท่องตั้งจดตั้งจำอยู่กิเลสมันหัวเลาะฟันร่วงอีกร้อยปีมันถึงจะฆ่ากูได้มันนั่งหัวเลาะเยาะอยู่เนี่ยนี่เวลาหลวงตาไปหาหลวงปู่มั่นท่านสงสัยบวชเรียนจนได้ปริญญาสามประโยคทำสมาธิก็จิตสงบสองครั้งสามครั้งในระหว่างเรียนตั้งใจไว้ว่าได้ปริญญาสามประโยคเมื่อไหร่แล้วก็จะออกปฏิบัติพอพรรษาที่8ท่านก็ได้ปริญญา3ประโยคแล้วท่านขอปฏิบัติเลยได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู่มั่นก็มุ่งแนวไปหาหลวงปู่มั่นเลยขณะท่านปฏิบัติจิตสงบจิตรวม2ครั้ง3ครั้งนะก็ยังสงสัยอยู่ว่าแล้วมรรคผลนิพพานยังมีจริงอยู่หรือเปล่าเนี่ยท่านยังก็ยังสงสัยว่าเพราะถ้าหากว่าเกิดทุ่มเททั้งชีวิตแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีอยู่มันก็สูญเปล่าใช่มั้ยทีนี้นิสัยของท่านเป็นนิสัยที่เป็นคนจริงทำอะไรก็ทำจริงมุ่งเน้นหนักหน้าเดียวเลยงั้นพอท่านสงสัยปั๊บนี่โอ้ต้องหาครูบาอาจารย์ที่แก้ข้อสงสัยได้นะนิสัยอย่างนี้แบบว่าไม่ลงใครง่ายๆดิ่งไปหาหลวงปู่มั่นอย่างเดียวไปหาหลวงปู่มั่นไปถึงค่ำๆก็ขึ้นไปบนศาลาก็หลวงปู่มั่นท่านก็อยู่บ้านหนองผือเนี่ยท่านก็เดินจงกรมอยู่ข้างศาลาหลวงตาขึ้นไปเป็นบ่นลำพึงลำพันเอ๊ะนี่มันคืออะไรถ้าเป็นกุฏิมันก็ใหญ่ไปสักหน่อยถ้าเป็นศาลามันก็จะเล็กไปสักนิดหลวงปู่มั่นเดินจงกรมอยู่ข้างล่างถามขึ้นมานั่นใครอ่ะอันนี้ก็ตอบผมครับผมเห็นไหมที่เขาเขียนเอามาร้องเป็นเพลงนะนะผมครับผมหลวงปู่มั่นก็โอ้โหใส่เปี้ยงผมกระทั่งคนหัวล้านมันก็ยังมีผมตรงที่มันไม่ล้านเห็นไหมล่ะโอ้โหคำพูดอันนี้ใครจะพูดได้คนธรรมดาพูดไม่ได้หรอกต้องระดับปัญญาชั้นเยี่ยมถึงจะพูดได้นะเพราะมันกระชากจิตหักมุมคนหัวล้านยังมีผมมีที่ไหนคนหัวล้านยังมีผมมีตรงที่มันไม่ล้านเนี่ยไหมล่ะใครมันล้านหมดทั้งหัวล่ะมันก็มีที่ไม่ล้านอยู่เนี่ยท่านก็พลิกปั๊บผมพระมหาบัวครับเออมันต้องอย่างนั้นสินี่พอหลวงปู่มั่น
เรียกมาอบรมอ่ะไปกราบท่านเรียกมาอบรมท่านก็บอกว่ายังไม่ได้ถามปัญหาเลยนะหลวงปู่มั่นบอกความรู้ของท่านมหาที่เรียนมาเนี่ยผมไม่ประมาทนะแต่ให้อัญเชิญขึ้นหิ้งไว้ก่อนเพราะในเวลานี้ยังไม่สามารถที่จะอำนวยผลให้ได้ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติทำใจให้เป็นสมาธิซะก่อนเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วความรู้ในตำราทั้งหลายจะวิ่งเข้ามาหามาประสานกันเองอยู่ที่ใจเจ้าของเวลานี้ยังไม่เกิดประโยชน์เพราะใจยังไม่มีสมาธินี่เห็นไหมพอได้ยินอย่างนั้นปั๊บท่านก็ย้ำเข้าไปอีกนะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนมรรคผลนิพพานอยู่ในใจนี่เนี่ยโลภโกรธหลงก็อยู่ในใจศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในใจนี่ไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนมรรคผลนิพพานอยู่ในครั้งพุทธกาลหรือเนี่ยอยู่ในใจนี่ไหมพอหลวงปู่มั่นยืนยันว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในใจด้วยข้อปฏิบัติท่านถึงเอาตายเข้าว่านะเมื่อตั้งอกตั้งใจว่ามรรคผลนิพพานมีจริงแล้วเนี่ยแล้วเราจะจริงไหมถามตัวเองต้องจริงเท่านั้นถ้าไม่ไหวสู้ไม่ไหวให้มันตายทันทีเลยเนี่ยโอ้โหที่นี่ท่านเป็นคนที่ใจเด็ดใจเพชรนะแล้วเวลาเข้าปฏิบัติเข้าไปจริงๆนี่โอ้โหนั่งสมาธิ8คืน9คืนนั่งจนก้นแตกก้นพองเละไปหมดเนี่ยถึงขนาดตอนเช้านั่งฉันจังหันเนี่ยต้องนั่งพับเพียบนั่งพับเพียบเวลามันปวดก็ขยับไปข้างนึงใช่ไหมพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยถ้านั่งขัดสมาธิมันน้ำหนักมันกดทับสองข้างมันจะพลิกไม่ได้มันเจ็บเนี่ยดูความทรหดของท่านนะตอนเช้านั่งพับเพียบฉันจังหันน่ะแต่พอตกกลางคืนปั๊บฟาดตลอดรุ่นอีกโอ้โหใครจะไปสู้ไหวนั่งขัดสมาธิท่านักรบเนี่ยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงท่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยท่านักรบเวลาจะสู้กับทุกข์หนักๆเนี่ยมีแต่ท่านี้เท่านั้นแหละถึงจะเอาอยู่นะเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่มีผิดหรอกแต่ไปท่าที่เขาเล่นท่าอะไรสวยๆงามๆเนี่ยไอ้นั่นก็ไว้สำหรับโชว์ถ่ายโชว์เนี่ยถ้าจะฟัดกับกิเลสจริงๆต้องท่านักรบเนี่ยนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมันมั่นคงเวลามันเจอทุกข์หนักๆเข้าไปเนี่ยมันไม่เด้งออกท่าอื่นลองดูเถอะเด้งออกหมดอ่ะมันเอาไม่อยู่เจอทุกข์หนักๆมันดีดผึ่งเอาไม่อยู่มือขวาทับมือซ้ายเหมือนกันเวลาเจอทุกข์หนักๆเข้าไปมันร้อนเหมือนกับเอาเหล็กเผาไฟแดงๆมาพาดมาทับอยู่นะก้นร้อนไปหมดเลยเนี่ยถ้าใครเคยนั่งสู้ทุกข์ก็จะรู้นะท่านถึงบอกมันขึ้นขั้นยางตายออกเนี่ยทำไมต้องทั่วทุกข์นะทำไมต้องสู้ก็เพราะมันเป็นกิจในอริยสัจไงถ้าเราไม่สู้แล้วเราจะผ่านด่านอริยสัจได้ไหมล่ะเพราะฉะนั้นในความปฏิบัติจริงๆเนี่ยร่างกายของเรามันมีทุกข์อยู่แค่ไหนความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเรามันก็มีทุกข์อนูของร่างกายเพราะฉะนั้นมันจึงต้องทำให้ร่างกายนี้เป็นทุกข์จนจะเป็นจะตายจนถึงเขามันจะเป็นจะตายจิตต้องไม่ถอยเลยไม่กลัวต่อทุกข์นี่ถึงเรียกว่ากำหนดรู้ทุกข์เพราะถ้าหากว่าเรากำหนดรู้ทุกข์หมายความว่าเราต้องสู้กับทุกประเภทไม่ว่ามันจะทุกข์ขนาดไหนเราก็ต้องรู้มันให้ได้ทำไมต้องรู้ให้ได้ล่ะเพราะจิตมันเป็นนักรู้จิตมันไม่เคยตายกระทั่งความตายอยู่ตรงหน้าจิตมันก็ไม่เคยตายใช่ไหมแต่กิเลสมันพาให้เรากลัวตายนี่ที่ต้องรู้ทุกข์ก็เพราะอย่างนี้เพราะรู้กิเลสนั่นแหละเพื่อที่จะรู้เล่ห์เหลี่ยมของกิเลสมันหลอกให้เรายึดถือร่างกายของเรานี่ร่างกายของเรามันจะทุกข์หรือมันจะทุกข์หรือมันจะสุขมันก็ตายอยู่แล้วแล้วมันก็ตายตามกรรมของเราที่มาเนี่ยกรรมตายมาถึงมันตายทันทีสุขอยู่ก็ตายทุกข์อยู่ก็ตายแต่กิเลสมันหลอกต้มเราเฉพาะตอนที่เรากำลังนั่งสมาธิสู้กับทุกข์นี่แหละโอ้ยนั่งเข้าไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงทุกข์เท่าหน่อยก็ร้องแต่หาพ่อหาแม่โอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะทนไม่ไหวแล้วเห็นมั้ยมันสอนเราอยู่แค่เนี้ยงั้นถ้าว่าเราไม่ดิ้นออกจากลมอันนี้ของมันก็ติดกับดักของมันอยู่นี่แหละพอเจอทุกข์เข้าไปนะไอ้คนไม่เคยนั่งชั่วโมงเจอชั่วโมงก็ทุกข์จะตายเลยเห็นไหมล่ะไอ้คนเคยนั่ง2ชั่วโมงเจอ2ชั่วโมงก็ยังสบายสบายอยู่คนนั่ง3ชั่วโมงได้4ชั่วโมงได้ก็สบายสบายอยู่เนี่ยกำลังใจมันเกิดเวลาเราสู้ทุกข์ได้นะกำลังใจมันเกิดสติก็เกิดปัญญาก็เกิดมีแต่คุณไม่มีโทษเลยกำลังจิตของเราก็เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอาถรรพ์
ถ้าเรานั่งทีไรก็สู้ทุกข์ไม่ได้นี่โอ้ยมันอ่อนแอมันปวกเปียกความเพียรมันล้มเหลวมันท้อแท้อ่อนแอหากำลังจิตกำลังใจไม่ได้ลองดูดิท่านนั่งได้2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงไปเรื่อยๆนะกำไรกำลังใจเหมือนจะเหาะจะบินนี่เราลองคิดดูง่ายๆคนมาด่าเราเราเจ็บไหมแค่เสียงมันกระทบหูร่างกายยังไม่ทันเจ็บเลยใช่ไหมกินอะไรอร่อยๆแล้วร่างกายมันเจ็บไหมไม่เจ็บเอาถูกเขาตบเขาตีหน่อยนึงร่างกายมันก็เจ็บนิดๆหน่อยๆไม่ได้ถึงตายเลยมันสู้กับนั่งทุก3ชั่วโมง4ชั่วโมงได้ไหมครูบาอาจารย์ท่านต้องฝึกนั่ง6ชั่วโมง8ชั่วโมงจนถึง12ชั่วโมงตลอดรุ่งก็เพราะอะไรก็เพื่อที่จะสู้ทุกเอาชนะทุกให้ได้เนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเราแพ้ทุกเพราะเหตุอะไรทั้งที่ทุกมันเป็นความรู้สึกเป็นนามธรรมเฉยๆมันก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันเรานั่งทับมันนานๆไม่ขยับมันก็แสดงความรู้สึกอันหนึ่งปรากฏขึ้นไอ้ความรู้สึกอันนี้ก็จิตเป็นผู้ส่งกระแสไปรู้เป็นเรื่องของจิตร่างกายมันก็ทำหน้าที่ของมันเฉยๆเพราะมันมีดินน้ำไฟลมประกอบกันมีเลือดหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลามีลมหายใจขับเคลื่อนลมหายใจเข้าออกก็ขับเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายในแต่ละส่วนถ้าตามปกติมันก็จะไหลวนไปตลอดนะข้างบนจากหัวใจลงไปที่ขานะแล้วอันหนึ่งก็กลับขึ้นมาขึ้นไปที่สมองแล้วก็ลงไปที่ขาหมุนวนกันอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็เป็นกลไกธรรมชาติของร่างกายเราแต่พอเรานั่งขาขวาทับขาซ้ายปั๊บเนี่ยเลือดมันตันใช่ไหมมันไปไม่สะดวกมันก็มีอาการเป็นเหน็บขึ้นมาเมื่อเป็นเหน็บก็ปวดเจ็บปวดขึ้นมานานไปมันก็แสบจากแสบก็เป็นร้อนเป็นแสบนานไปก็มีแต่ร้อนกับแสบแล้วก็ปวด3อย่างปวดร้อนแล้วก็แสบปวดร้อนแล้วก็แสบนั่งไปนานๆก็เจอแต่อันนี้แหละถ้าเบื้องต้นเรายังไม่คุ้นกับมันน่ะใจเรามันก็รังเกียจพอใจเรารังเกียจมันก็ไม่อยากเจอใช่ไหมไม่อยากเจอใจเราก็เป็นทุกข์อยากให้มันหายไปไม่อยากสู้กับมันนี่เราขัดกับหลักอริยสัจแล้วเพราะถ้าหากว่าใครจะนั่งสู้ทุกข์ปั๊บเจอจิตอย่างนี้ฆ่าทิ้งเลยต้องเอาปัญญาเข้าไปสอนมันแล้วถ้ามันรังเกียจทุกข์ปั๊บนี่ฆ่าทิ้งปล่อยไม่ได้นะปล่อยไว้บัลลังก์สมาธิพังมันเริ่มขยับคิดรังเกียจทุกข์เมื่อไหร่ฆ่าจะฆ่าแบบไหนอยู่ที่เราแล้วเอาเหตุผลมาฆ่ากันนะยกตัวอย่างเช่นว่าเฮ้ยมันทุกข์ขนาดนี้ก็ปล่อยมันทุกข์ไปที่ใจเรารู้ทุกแค่ไหนใจมันก็รู้ได้เพราะใจไม่เคยตายร่างกายมันตายก็จริงแต่ถ้ากรรมตายยังมาไม่ถึงร่างกายก็ไม่ตายนั่งเฉยๆไม่มีใครตายหรอกครูบาอาจารย์นั่งกันถึงตลอดรุ่ง12ชั่วโมงก็ไม่เห็นใครตายสักคนมีแต่กิเลสมันตายไอ้เรานั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรกลัวร้องไห้หาพ่อหาแม่กลัวแต่จะเป็นจะตายแล้วบอกว่าอยากได้มรรคผลนิพพานไปเอากระผีที่ไหนมาได้พระริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีใครกลัวตายมันจะผ่านด่านพระโสดาบันได้อย่างเงี้ยก็ต้องสู้ทุกชนิดที่ว่ายอมตายถวายชีวิตเลยไม่ใช่ว่ายอมตายแล้วมันจะตายนะกำลังใจมันเกิดส่วนไอ้ความเป็นความตายมันตายตามกรรมอยู่แล้วเราต้องแยกให้เข้าใจอย่างนี้เราไม่นั่งสู้ทุกข์ก็ตายถ้ากรรมตายมาถึงตายหมดทุกคนถ้ากรรมตายยังมาไม่ถึงทำยังไงมันก็ไม่ตายนั่งสู้ทุกข์จะเป็นจะตายให้มันนั่งทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ตายถ้ากรรมตายยังมาไม่ถึงแต่จิตมันจะมีพลังนะเพราะไอ้จิตเราจะสู้ทุกได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่สติปัญญาการฝึกไม่มีใครหรอกนะไม่เคยนั่งมาก่อนเลยอยู่ไปนั่งตลอดรุ่งเนี่ยโอ้ยฆ่าตัวตายนะไม่ได้มันต้องฝึกเหมือนเขาชิงแชมป์เปี้ยนเนี่ยมวยเห็นไหมเขาต้องไต่อันดับตั้งแต่รองแชมป์อันดับ18-9ไปเรื่อยจนทั้งเมื่อรองแชมป์อันดับ1-2ถึงชิงแชมป์ได้ใช่ไหมล่ะเราฝึกจิตของเราก็เช่นเดียวกันเอาทุกเป็นหินรับสติปัญญานะดูว่าตอนนี้เรานั่งได้กี่นานแค่ไหนสู้ทุกข์ได้นานแค่ไหนไม่ใช่นั่งนานเฉยๆนะนั่งแล้วดูว่าสติปัญญาเราสู้ทุกข์ได้แค่ไหนกำลังจิตของเราเนี่ยนะอันนั้นแหละของจริงไม่ต้องไปคุยเราก็ได้คุณธรรมสูงส่งอย่างนั้นอย่างนี้เอาทุกข์เนี่ยมาวัดกันเลยนั่งตัวเราคนเดียวนี่แหละตั้งจิตตั้งใจดูวันนี้เราจะสู้ทุกข์แม่งตายยอมเลยดูว่าเมื่อไหร่แค่ไหนมันจะสู้มันไม่ได้เมื่อถึงที่สุดแล้วชั่วโมง2ชั่วโมงสู้ไม่ได้อ่ะกูวันนี้กูยอมมึงแค่นี้ก่อนอ่ะสู้ไม่ได้จะทำไงอ่ะใช่ไหมล่ะก็ยอมมึงแค่นี้ก่อน
แต่ไม่ได้ยอมแบบนอนละหมอบราบคาบแก้วนะสู้ไม่ได้ก็เอาปูนหมายหัวมันไว้ตรงนี้นะสู้มันไม่ได้โดนมันหมัดน็อกอันนี้นะเนี่ยมันพังบัลลังก์สมาธิเราด้วยความคิดประเภทไหนเอาปูนแดงหมายหัวมันเอาไว้แล้วเราก็ฝึกจิตฝึกใจของเราไปเดินจงกรมนั่งสมาธิทำความเพียรของเราไปฝึกสติให้มันแก่กล้าขึ้นอ่ะอีก3วัน4วันเอ้าฟัดกันใหม่เนี่ยหมั่นไปเยี่ยมมันอยู่เรื่อยๆตรงที่ว่าทุกตรงที่เราสู้มันไม่ได้เนี่ยเข้าไปเยี่ยมมันอยู่เรื่อยๆเมื่อเยี่ยมมันอยู่บ่อยๆปั๊บจิตมันเริ่มคุ้นเพราะทุกทีเราเจอแต่สุขใช่มั้ยเราไม่เคยเจอทุกข์เลยอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนไม่มีทุกข์อะไรอร่อยๆก็กินหมดกินแหลก4ทุ่ม5ทุ่มก็กินแหลกร้อนก็หาเย็นมาเป่าเย็นก็หาร้อนมาเป่าเป็นอย่างนี้เราเสพแต่สุขไม่เคยเจอทุกข์เลยท่านอยู่ๆจะให้จิตมันไปชินกับทุกข์ไปสู้ทุกข์มันสู้ไม่ได้หรอกท่านถึงบอกมันต้องฝึกใช่มั้ยท่านก็สอนให้เราฝึกค่อยๆฝึกเบื้องต้นมันยังหน่อมแน้มอยู่ก็เอาพุทโธตัวเดียวเนี่ยเอาให้มันได้โอ้โหสำคัญมากนะพุทโธตัวเดียวเนี่ยลองดูสิชั่วโมงนึงอย่าให้มันคิดเรื่องอื่นแล้วให้มันคิดพุทโธตัวเดียวทำได้ไหมล่ะนะถ้าเราทำได้สติเราก็ต่อเนื่องหมายความว่าสติเราต่อเนื่องปัญญาเราก็เข้มแข็งพอเราฝึกสติเราได้แก่กล้าปั๊บทีนี้มันเหมือนนักมวยเราชกขึ้นไปชกโดยที่ไม่มีคู่ต่อสู้นะไม่มีคู่ต่อสู้เลยจะไปคุยว่ามันเก่งไม่ได้นะว่าจะโชว์ฟอร์มสวยยับสวยเตะสวยไม่มีคู่ต่อสู้เราพุทโธก็เหมือนกันน่ะพุทโธแล้วยังไม่มีคู่ต่อสู้ก็เก่งอยู่ฮะแต่ว่ามันยังไม่มีคู่ต่อสู้เอาทุกข์เป็นคู่ต่อสู้ถ้าว่าเก่งแล้วทีนี้นั่งดูเจอทุกข์ดูไปได้แค่ไหนนี่อันนี้มันจึงเป็นเหตุทำให้ครูบาอาจารย์ต้องนั่งถึงนะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงไปเรื่อยจนถึงทุกข์หน้าไหนมันจะมาหลอกกูได้อีกวะเนี่ยหลวงตาบอกนะทุกข์หน้าไหนมันจะมาหลอกเราได้อีกนะอย่างมากมันก็แค่นี้เลยนี่ไปแม่งตายเนี่ยความตายไม่ใช่ของน่ากลัวความตายเป็นเครื่องสังหารทุกข์นะมีไหมคนตายแล้วมันยังทุกข์อยู่ไม่มีตายปั๊บทุกข์ดับหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตายเราจะตายก็ต่อเมื่อกรรมตายเรามาถึงไม่ใช่ตายเพราะเรานั่งสมาธิไอ้นี่กิเลสมันต้มเราเพราะฉะนั้นเราอย่าให้กิเลสมันต้มนะเราจะไม่ถูกกิเลสต้มเราต้องสอนตัวเองให้ฉลาดก่อนให้มันรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสให้รู้เลยถ้าเราจะนั่งสมาธิปั๊บกำหนดเลยวันนี้กูจะเอาเท่าไหร่ถ้าจะนั่งเพื่อผ่อนคลายสงบสบายสบายนั่นก็เรื่องหนึ่งนะแต่การที่จะนั่งเพื่อสู้ทุกข์หมายว่าผู้ปฏิบัติมุ่งหวังความพ้นทุกข์ถึงจะทำได้ถ้าเราไม่มุ่งหวังความพ้นทุกข์มันทำไม่ได้หรอกเพราะเรารังเกียจทุกข์ถ้าเราไม่หวังความพ้นทุกข์เราก็มีแต่รังเกียจทุกข์เราไม่สู้ทุกข์เราติดแต่สุขยินดีแต่สุขเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าไม่เข้าถ้ำเสือมันก็ไม่ได้ลูกเสือไม่สู้กับทุกข์มันก็ไม่มีทางเอาชนะทุกข์นั้นเราก็ปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องเอาจริงก็ถามตัวเราเองเราเอาจริงไหมอยากได้มรรคผลนิพพานอยากได้จริงหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่ความอยากแล้วมันได้มรรคผลนิพพานมันต้องมีข้อปฏิบัติด้วยแล้วข้อปฏิบัติก็ไม่ใช่ของเล่นต้องปฏิบัติถูกต้องแล้วก็จริงจังด้วยนะมรรคผลนิพพานถึงจะเกิดได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องยืนยันผลของการปฏิบัติของเราก็คือกิเลสในใจเรามันต้องน้อยลงโลภโกรธหลงต้องน้อยลงศีลสมาธิปัญญาต้องมั่นคงยิ่งขึ้นนะศีลสมาธิปัญญาต้องมั่นคงยิ่งขึ้นเบื้องต้นก็ต้องมีศีลก่อนท่านถึงบอกศีลเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาศีลเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมทั้งปวงถ้าไม่มีศีลแล้วทำสมาธิเข้าไปเถอะทำไปพอจิตสงบได้บ้างเดี๋ยวมันก็เสื่อมเนี่ยเพราะศีลแล้วมันบิดมันเบี้ยวอยู่ปัญญาในขั้นศีลก็บิดก็เบี้ยวอยู่แล้วจะให้ปัญญาในขั้นสมาธิมันจะเกิดได้ยังไงศีลสมาธิปัญญาในขั้นต่ำก็มีศีลสมาธิปัญญาในขั้นกลางก็มีศีลสมาธิปัญญาในขั้นสูงก็มีมันผสมผสานกันอยู่เพราะฉะนั้นขั้นศีลมันก็มีสมาธิอยู่มีปัญญาอยู่ศีลมันถึงจะบริสุทธิ์ได้เนี่ยนั้นพอถึงขั้นสมาธิจริงๆนี่ศีลบริสุทธิ์แล้วศีลตั้งมั่นแล้วจิตมันก็ถึงจะเป็นสมาธิได้มันก็หนุนปัญญาให้เกิดขึ้นได้ใช่ไหมล่ะพอจิตสงบปั๊บเนี่ยอารมณ์อะไรมาเกิดขึ้นมันไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งจิตมันสงบสงบคือหมายว่ามันไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งเบื้องต้นเราปรุงพุทโธพุทโธพุทโธใช่ไหม
พุทโธเพื่อให้จิตมันสงบพอจิตมันสงบปั๊บมันวางพุทโธจิตเหลือแต่ความรู้เฉยๆนี่มันไม่ปรุงไม่แต่งงั้นพอจิตเราไม่ปรุงไม่แต่งเนี่ยเวลามันมาเจออารมณ์ต่างๆมันก็รู้เห็นรูปก็สักแต่ว่ารูปฟังเสียงก็สักแต่ว่าเสียงมันไม่ปรุงไม่แต่งมันก็รูปเกิดทางตาแล้วก็ดับเสียงเกิดทางหูแล้วก็ดับกลิ่นเกิดทางจมูกแล้วก็ดับรสเกิดทางลิ้นแล้วก็ดับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสผิวกายแล้วก็ดับมันก็เห็นตามความเป็นจริงของมันอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรพิสดารแต่พอจิตเรามันไม่เป็นเราฝึกเราก็ต้องฝึกให้มันจริงมันจังให้ศีลมันปรากฏที่ใจของเราศีลปรากฏที่ใจของเราหมายว่าเจตนาของเราต้องตั้งมั่นว่าเราจะไม่ทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเลยนี่แล้วว่าเราศีลเกิดขึ้นที่ใจของเราไม่ใช่เรานั่งรับศีลแล้วเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วเราบอกว่าเราเป็นผู้มีศีลเฮ้ยยังใช้ไม่ได้นะนั่งรับศีลแล้วเราบอกว่าเราเป็นผู้มีศีลยังเพราะถ้าเราไปเจอบททดสอบเข้าไปศีลขาดทำไงอ่ะเนี่ยท่านถึงบอกว่าศีลจะบริสุทธิ์ได้ต้องประกอบด้วยองค์ห้าหนึ่งเช่นยกข้อฆ่าสัตว์เป็นเหตุนะหนึ่งเรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ฟังให้ดีนะหนึ่งเรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่สองสัตว์นั้นมีชีวิตจริงๆสามเรามีเจตนาที่จะฆ่าเขาเห็นไหมเนี่ยตัวเจตนาคือตัวศีลเจตนาจะฆ่าเขาคือเจตนาทำผิดศีลสี่เราทำความพยายามที่จะฆ่าเขาห้าสัตว์นั้นมันตายอันนี้เรียกว่าศีลขาดห้าอย่างนี้ศีลขาดเหมือนฉีกกระดาษขาดสองท่อนเลยนี่จากนั้นถ้ามันไม่ตายเราทำมันครบหมดเลยเจตนาที่จะฆ่าแล้วก็ทำความพยายามที่จะฆ่าด้วยแต่เผอิญสัตว์มันยังไม่ถึงฆ่ามันไม่ตายมันไม่ตายเนี่ยศีลทะลุเห็นไหมศีลทะลุกับศีลขาดต่างกันอย่างเนี้ยจากนั้นแล้วถ้าเราไม่ถึงขนาดทำความพยายามที่จะฆ่ามันหรอกแค่กันแกล้งให้มันเจ็บช้ำลำบากไปบ้างอันนี้เรียกว่าศีลพร้อยนี่ศีลพร้อยถ้าเราไม่ถึงขนาดทำความพยายามหรอกโมโหหงุดหงิดงุ่นง่านเป็นวิชาสังกับโปรอยู่ในใจอาฆาตพยาบาทโมโหยอันนี้ศีลด่างเห็นไหมเนี่ยนั่นศีลบริสุทธิ์ก็คือจิตมันต้องตั้งมั่นสงบนิ่งไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งรู้เฉยๆศีลบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการจะรักษาศีลบริสุทธิ์มันถึงต้องมีสมาธิมีปัญญาเป็นองค์ประกอบไม่ใช่ว่าฟังขึ้นมาแล้วก็ศีลบริสุทธิ์ขึ้นมาเฮ้ยกูศีลบริสุทธิ์แล้วนะยังนะถึงบอกว่าศีลมันมีหลายราคาเรากำหนดได้ว่าเราจะให้ศีลเรามีราคาเท่าไหร่ราคาแพงหรือราคาถูกนะเช่นว่าเราไปเจอเงินเขาทำตกไว้พันนึงเราจะเอาไปคืนเจ้าของเขามาเห็นอยู่เนี่ยคนเนี่ยทำเงินตกพันนึงเราจะแอบไปหลอยเอามาเป็นของเราหรือเราจะเอาไปคืนเขาถ้าเราไปคืนเขาศีลเรามีราคามากกว่าพันแต่ถ้าเรามาเป็นของเราศีลเราก็มีราคาแค่พันเดียวเห็นไหมบางคนศีลราคาร้อยเดียวก็ไปแล้วเจอเงินร้อยนึงเอามาเข้ากระเป๋าศีลราคาร้อยเดียวไปแล้วบางคนพันนึงไม่เอาไปเจอหมื่นนึงเอาไหมถ้าหมื่นไม่เอาก็แสดงว่าศีลมีราคาเกินหมื่นใช่ไหมถ้าเอาก็แสดงว่าศีลเรามีราคาแค่หมื่นเดียวขาดแล้วงั้นเราอยากให้ศีลเรามีราคาแพงราคาถูกเนี่ยเรากำหนดเองเลยว่าจะได้แค่ไหนจนกระทั่งหมื่นก็ไม่เอาแสนก็ไม่เอาล้านก็ไม่เอาสิบล้านก็ไม่เอาร้อยล้านก็ไม่เอาตายก็ไม่เอานี่ถ้าถึงขั้นตายก็ไม่เอานี่ใช้ได้แล้วศีลของเราแต่ต้องตายหลายๆครั้งนะไม่ใช่ตายครั้งนี้ไม่เอาตายครั้งหน้าเอาเนี่ยเพราะคนเรามันกลัวตายเป็นร้อยเป็นพันหนใช่ไหมเนี่ยความตายมีหนเดียวก็จริงแต่ความกลัวตายมีเป็นร้อยเป็นพันหนนะไอ้ร้อยพันหนนั้นเราก็ต้องไม่เอาทั้งร้อยทั้งพันหนนี่เรียกว่าศีลเราบริสุทธิ์เราก็เดินใกล้ประตูมรรคผลนิพพานนี่เป็นอย่างนี้นั้นเราต้องรักษาศีลจนถึงขั้นนั้นน่ะขั้นตายเราก็ไม่ยอมขายศีลของเราเนี่ยจากนั้นแล้วจิตมันก็ถึงจะเป็นไปสัมมาสังกัปโปตั้งขึ้นทันทีเลยไม่คิดดำริออกจากกามข้อ3มันรักษาได้ใช่มั้ยล่ะมันก็ดำริออกจากกามได้ดำรินั้นไม่พยาบาทได้ดำรินั้นไม่เบียดได้ศีลก็จะรักษาเราทำให้เราไม่ตกไปในอบายเนี่ยมันมีคุณมากมายมหาศาลแค่5ข้อเนี่ยเราลองคิดดูในโลกนี้มีใครมาสอนเราได้ว่าเฮ้ยไอ้5อย่างนี้อย่าทำนะทำแล้วตายแล้วไปอบายมีใครมาสอนเรามีแต่พระพุทธเจ้ามาสอนคนอื่นสอนไม่ได้หรอกเพราะมันไม่รู้ไงพระพุทธเจ้ามาสอน5ข้อนี้อย่าทำนะอย่างอื่นนอกจากนี้แล้วทำไปเถอะมันไม่ไปอบาย
ไอ้ห้าข้อนี้อย่าทำทำเมื่อไหร่ไปอบายทันทีเลยเราพระท่านมาสอนเราไว้ตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วเชื่อไหมเชื่อไหมล่ะถ้าเชื่อก็ศีลบริสุทธิ์หมดแล้วนั่งอยู่นี่ไม่มีใครทำศีลขาดใช่ไหมศีลราคาแพงหมดเลยเราไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้เนาะทั้งหมดนี่จะมีศีลบริสุทธิ์หมดนี่แหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเรามีเวลาไปคิดเรื่องของคนอื่นไหมถ้านักปฏิบัติจริงๆไม่มีเวลาไปคิดเรื่องของคนอื่นนะนะเวลาไม่ได้รบกับกิเลสเนี่ยเหมือนกับเราไม่ได้สู้ทุกข์ก็ซ้อมรบอยู่ตลอดนะพุทโธพุทโธพุทโธไปเจออะไรจิตมันยินดียินร้ายรังเกียจรังงอนก็แก้เจอทุกข์มันรังเกียจก็แก้อย่าให้มันรังเกียจให้มันปล่อยวางให้มันรู้สึกเฉยๆแยกทุกข์ออกทุกข์ทางกายเป็นอันหนึ่งทุกข์ทางใจเป็นอันหนึ่งอย่าให้กิเลสมันคิดปรุงแต่งเป็นสมุทัยอันนี้ก็เป็นเหตุที่จะให้สู้กันเราก็ต้องมีสติปัญญาในระดับหนึ่งเราถึงจะสู้มันได้งั้นถ้าหากว่าเราไม่ฝึกไม่อบรมไม่อะไรเลยนั่งเฉยๆไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ได้อยู่เท่านี้แหละเคยนั่งได้10นาทีก็นั่งอยู่นั่นแหละ10นาทีจนตายมันก็ได้อยู่เท่าเก่าใช่ไหมถ้าเราไม่ขยับจาก10เป็น1ชั่วโมงเนี่ยมันก็นั่งไม่ได้หรอกเพราะมันก็กลัวตายความคิดเก่าๆแหละถึงเวลาจุดหนึ่งปั๊บโอ้ยไม่ไหวแล้วเราแพ้มันยอมแพ้มันไว้เท่านี้ก่อนเถอะนะเดี๋ยวมันจะไม่เข่งเกินไปนะเดี๋ยวมันจะทำหนักเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคเบียดเบียนตัวเองไปมันก็หาเรื่องมาคิดให้หนีทุกข์ไปเรื่อยๆนะเนี่ยงั้นถ้าหากว่าเราคิดว่าโอ๊ยชาตินึงเราเกิดมายากเหลือเกินหนอที่จะพบพระพุทธเจ้าหรือสักพระองค์นึงเนี่ยเมื่อเราพบแล้วท่านมาสอนเราแล้วให้ทำอาวุธอันยอดเยี่ยมแล้วเราไม่เอามาใช้ฆ่ากิเลสถ้าเกิดมาแล้วไม่เจอพระพุทธเจ้าแล้วจะเอาอะไรมาใช้ฆ่ากิเลสมีแต่กิเลสฆ่าเราลูกเดียวเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วเราก็พยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติของเรานี่เรียกว่าผู้ฉลาดแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าก็ยังมาอีกข้างหน้าอีก10พระองค์รุ่นเนี่ยใช่มั้ยจะรีบร้อนไปไหนเกิดเข้าพระนิพพานตอนนี้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปไม่มีสาวกโอ้ยท่านก็มาตรัสรู้ไม่ได้ใช่มั้ยล่ะเอ้ยงั้นก็อยู่ช่วยเป็นสาวกพระพุทธเจ้าไปซะก่อนถ้าคิดอย่างเงี้ยก็อยู่ไปไม่เป็นไรอย่าไปอบายก็แล้วกันนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้านำมาบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้สดับพอเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจให้เกิดความล้ำลึกรู้แล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์ต่อตัวเจ้าของเองทำให้ความเพียรของเราก็ก้าวหน้าศีลสมาธิปัญญาของเราก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นไปก็จะเป็นเหตุทำให้เราได้พ้นทุกข์ได้ในวันหนึ่งเป็นนิสัยปัจจัยไปนะก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญญาณุภาพจงโดนบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไพบูลย์งอกงามด้วยจตุรพิทธพรชัยมีอายุวรรณะสุขะพละที่เลิศที่เจริญอีกทั้งปฏิภาณธนสารสมบัติและมีนิพพานสมบัติเป็นที่สุดหากปรารถนาสิ่งใดอันควรอันชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้จงสำฤทธิผลสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการทุกท่านเทอญ

0: คืนนี้ก็ไปนั่งสู้ทุกข์กันเนาะไม่ถึงสองชั่วโมงให้มันตายคาที่ตรงนี้เลยเอาใครกล้ามั่งอ่ะที่นอนได้ห้าหกชั่วโมงไม่เห็นผลเนี่ยนั่งสู้ทุกชั่วโมงสองชั่วโมงนี่โอ้ยไม่ไหวแล้วดูที่หลวงตาท่านนั่งตลอดบุ้ง8คืน9คืนโอ้ท่านนั่งได้ไงอ่ะเห็นไหมยิ่งคิดแล้วก็ยิ่งหน้ากราบหน้าไหว้ไหมเห็นไหมคิดถึงท่านเอาปฏิปทาของท่านไปปฏิบัติ
1: ครับขอญาติกราบเรียนเชิญนะครับท่านพันตำรวจเอกอภิชาติวัฒนาโสนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับเข้าถวายการเทศน์ครับขอกราบเรียนเชิญครับ

0: เรื่องจะให้พรนะท่านแกรับพร ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีภาวันตุเต
1: ในค่ำนี้นับตั้งแต่เบื้องต้นเราก็ได้สวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำหลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันเจริญพุทธมนต์เราฟังข้ออัดข้อธรรมมาถึงบัดนี้ก็เวลาพอประมาณก็คงจะให้การเปลี่ยนอิริยาบถท่านใดจะไปเดินโยกมไปนั่งภาวนาเปลี่ยนอิริยาบถอย่างไรตามสะดวกบนเจดีย์บนวิหารก็เป็นสถานที่ที่จะไปเดินโยกมไปนั่งภาวนาได้อย่างดียิ่งเพราะนั้นเวลาพักผ่อนเราก็พักมามากแล้วแต่เวลาเดินโยกมนั่งภาวนาทำความเพียรเราทำพอแล้วหรือยังถามตัวเราเองถ้ายังไม่พอเราก็พยายามมีความพยายามฝืนตัวเองฝืนความขี้เกียจขี้ค้านเอาความขยันเข้ามาใส่เมื่อเราได้ที่อันเป็นสัปปายะเหมาะต่อการปฏิบัติธรรมเราก็รีบเร่งขวนขวายตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของเราขึ้นมาได้นี่คือในภาคค่ำคืนนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่30พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเปิด3แดนโลกธาตุของเราที่องค์หลวงตาได้ทำปาคณสิทธิ์ของชิดปฏิบัติมาถึงต่อเนื่องมาถึง40กว่าปีแล้วที่คณะศิษยานุศิษย์ยังได้สานต่อจากองค์หลวงตาที่ท่านละสังขารไปแล้วคณะศิษยานุศิษย์ก็ได้สานต่อมาจนกระทั่งถึงบัดนี้พรุ่งนี้7โมงเราก็จะได้ร่วมเป็นใส่บาตรที่หน้าเจดีย์หน้าวิหารพระเราจะบิณฑบาตรอบเจดีย์รอบวิหารหลังจากบิณฑบาตเสร็จกลับมาแล้วประธานก็จะได้จุดธูปจุดเทียนสมาทานศีลหลังจากนั้นคณะสงฆ์ก็จะได้ทักขิณานุปทานมาติกาบังสกุลเพื่อการอุทิศบุญกุศลให้แก่เปตชนของพวกเราผู้มีพระคุณของเราสืบต่อไปหลังจากนั้นคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรพวกเราก็จะแยกย้ายกันมาจัดอาหารทานกันตามโรงทานต่างๆทั้งหลายตามสะดวกหลังจากที่คณะสงฆ์ได้ฉันพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วกองบังสกุลกองสังฆทานตลอดจนปัจจัยที่คณะศิษย์สัตว์ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่ได้ร่วมกันบริจาคร่วมกันถวายมานั้นทางวัดก็จะได้พิจารณาแจกจ่ายกันไปตามวัดต่างๆตามครูบาอาจารย์ที่ได้มาร่วมงานกับเรานี้หรือแจกจ่ายไปตามวัดที่ท่านยังจำเป็นมีความขาดขืนขาดแคลนเราก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปนี่คือเป็นงานสามแดนโลกธาตุของเราและปีนี้ก็เป็นปีมงคลอย่างยิ่งก็วันวิสาขบูชาก็เป็นวันติดต่อเนื่องจากวันสามแดนโลกธาตุของเราคือวันที่31พฤษภาคมเราก็จะได้บิณฑบาตรอบวิหารรอบเจดีย์ของเราอีกวันหนึ่ง แล้วก็ภาคค่ำวันที่31วันวิสาขบูชาเราก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระฟังข้ออัดข้อธรรมปฏิบัติธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยหลังจากนั้นเราก็จะไปพร้อมกับเวียนเทียนรอบวิหารเจดีย์ของเราสืบต่อไปนั่นเป็นกิจกรรมในวันวิสาขบูชาคือวันที่31พฤษภาคมส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่30พฤษภาคมในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเปิด3แดนโลกธาตุของเราที่พวกเรามีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันมาร่วมมาวัดป่าบ้านตายก็เพื่อ เจตนาของเราในการร่วมบุญเปิด3แดนโลกธาตุของเราเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มบิณฑบาตใส่บาตรกันตอน7โมงเช้าส่วนวันนี้เราก็เห็นว่าพอทุกคนเก็บเวลาก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอยุติ

0: การไปยีปายบรรยากาศสบายบรรยากาศดีมากเลยก็ยังมองหาทางยีปายเอ้าท่านหนูมาเปล่าก็เอ๊ะไม่เห็นนะฮะเอ้ามา
1: ถ้าใครมีโอกาสพรุ่งนี้เช้ามาก็มาถวายก็ได้แต่ถ้าหากใครไปแล้วไม่ได้กลับมาทำบุญพรุ่งนี้เช้าอยากจะถวายทำบุญกับหลวงพ่อณตอนนี้เลยก็เข้ามาถวายเลย
0: จงกรมอยู่รอบทางที่ดีน้ำที่หาเหนือเหมือนก็อยู่เดินอยู่บนสวรรค์ด้วย

0: ใช่ของอะไรต่ออะไร
1: ครับครับ

ทางด้านจิตภาวนาในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏผลอย่างใดที่จะให้เป็นความดูดดื่มพอใจจิตใจย่อมหาที่ยึดที่เกาะในสิ่งที่ตนมุ่งหวังไม่ได้ดังที่ท่านสอนว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นนิมิตหลุดพ้นมันก็มีแต่สัญญาอารมณ์เต็มไปหมดคือความคาดความหมายด้นเดาภายในจิตนั่นแหละว่าสมาธิความสงบเย็นเห็นจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเห็นจะเป็นอย่างนี้ตลอดวิมุตติความหลุดพ้นของจิตที่เป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนๆคงจะเป็นอย่างนั้นมีเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้คือเป็นเรื่องที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ของบุคคลทุกดวงไปไม่ให้คาดไม่ได้เป็นคู่เคียงกันกับความอยากรู้อยากเห็นต้องคาดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงความคาดแม้จะไม่มีผลปรากฏอย่างไรก็ตามแต่ก็พอใจคาดพอใจด้นเดานี่เป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่เคยรู้เคยเห็นความจริงที่ท่านแสดงไว้ในพุทธศาสนาของเราทั้งหมดไม่พ้นที่จะคาดคะเนด้นเดาไปได้เพราะใจนี้อยู่กับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันเป็นภาคพื้นเช่นรูปกายก็ยึดไปหมดว่าเป็นกายของเราเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางกายทางใจก็ยึดไว้ว่าเป็นสุขเป็นทุกขเวทนาของเราเป็นเรานะสัญญาก็เหมือนกันความจำได้หมายรู้มีแต่เรื่องของเราเข้าไปแทรกไปแทรกทั้งนั้นเพราะธรรมชาติที่จะดึงดูดหรือผลักดันจิตใจให้ออกคาดออกยึดออกสำคัญมั่นหมายมันอยู่ภายในจิตใจเป็นพื้นอยู่แล้วสังขารวิญญาณก็แบบเดียวกันนี่สิ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่ที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ในเวลายังไม่เข้าใจยังในเวลายังไม่รู้ในเวลายังละยังถอนกันไม่ได้แยกกันไม่ได้ตามหลักธรรมชาติที่ทำท่านสอนไว้สิ่งเหล่านี้จึงปิดบังไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาความจริงทั้งหลายจะไม่ยอมรับเพราะผู้ที่เป็นใหญ่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นไม่ใช่ของจริงคือของปลอมมันแผ่อำนาจปกคลุมไปหมดไม่ว่ากิริยาอาการอันใดของจิตที่แสดงออกส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องของความบ่งการของธรรมชาตินั้นผลักดันให้แสดงออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านั้นจึงกลับกลายเข้ามาคะเข้ากันกับว่าเราว่าของเราไปเช่นเดียวกับธาตุกับขันธ์ของเรานี่แหละไม่เช่นนั้นธรรมะซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐปราชญ์ทั้งหลายไม่เคยแสดงแยกแยะผิดกันไปแม้แต่น้อยหนึ่งทำไมเราผู้ปฏิบัติจึงไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่ท่านแสดงเอาไว้นั้นก็เพราะสิ่งที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นมันคอยปิดคอยบังคอยกั้นคอยกีดคอยขวางอยู่ตลอดเวลาของอาการแห่งจิตที่เคลื่อนไหวออกไปซึ่งการเคลื่อนไหวนั้นก็ออกไปเพราะอำนาจของมันอีกเมื่อเป็นฉะนั้นจะให้เราได้รู้ความเห็นความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างไรการปฏิบัติธรรมที่ว่าเป็นของยากก็เพราะสิ่งเหล่านี้แลเป็นผู้ปิดผู้บังความจริงทั้งหลายไว้แล้วเอาความจอมปลอมเข้าไปทาบไปปกคลุมไว้เสียหมดความจริงเลยอยู่ภายในอยู่ใต้อำนาจของมันจึงมีตั้งแต่ความจอมปลอมเข้าแทรกเข้าสิง
ข้าบงการเข้าทำงานไปเสียหมดอย่างตาเห็นรูปเนี่ยถ้าตามหลักความจริงแล้วรูปก็เป็นรูปเราพิจารณาแยกแยะเพื่อจะให้เข้าสู่ความจริงก็เช่นรูปหญิงรูปชายเป็นรูปมาจากอินทรมที่ไหนก็เป็นรูปมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหล่านี้ของเราเองที่อยู่กับเรากับความรู้แท้ซึ่งควรจะรู้กันมันยังไม่รู้มันยังรู้ไปแบบปลอมๆถ้าไม่ปลอมแล้วจะว่าขันธ์ทั้ง5นี้เป็นเราเป็นของเราไปไม่ได้ในตอนนี้เราทราบเรามีโอกาสทราบได้เมื่อผ่านสิ่งเหล่านี้ไปแล้วยังไงก็เกาะกันไม่ติดจะบังคับให้เป็นดังที่เคยเป็นว่าธาตุว่าขันธ์เหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั้นเป็นไปไม่ได้ในจิตที่เข้าขั้นอฐานะคือความเป็นไปไม่ได้แล้วนั่นเรียกว่าจิตทรงธรรมชาติของตัวไว้เช่นพระอรหันต์ท่านจะทำอย่างไรให้ท่านติดจะทำอย่างไรให้ท่านยึดทั้งๆที่ท่านเคยยึดมาตั้งแต่สมัยที่กิเลสมันลุมล้อมให้ยึดท่านก็ยึดท่านยอมยึดแต่เวลาพิจารณาที่คลายกันเข้าสู่หลักความจริงแล้วปล่อยวางไปตามหลักความจริงแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้จนตลอดทั่วถึงหรือรอบไปหมดทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทีนี้สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาว่าส่วนยามส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของธาตุของขันธ์นี้จึงไม่สามารถที่จะซึมซาบธรรมชาติคือความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นได้ธรรมชาตินั้นก็เป็นอัฏฐานะตัวของตัวเองไม่ขึ้นกับใดๆทั้งสิ้นซึ่งแต่ก่อนเคยขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้สิ่งเหล่านี้เป็นผู้บงการเสียทุกแง่ทุกมุมจนหาทางกระดิกโดยความเป็นอิสระของตัวเองแม้ขนาดหนึ่งไม่ได้ถ้าธรรมชาติที่เป็นเจ้าอำนาจนี้ไม่บงการเสียขยับขยื่นตัวเองไม่ออกนั่นนี่ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมที่ท่านว่าเป็นของเลิศสิ่งที่ไม่เลิศมันไปครอบไว้เสียปิดไว้เสียห่มห่อไว้อย่างมิดชิดเสียเลิศขนาดไหนเราก็มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่ไม่เลิศแต่มันเป็นความนิยมของเจ้ามหาอำนาจมันเสกสรรว่าเป็นของเลิศเป็นของดีเราก็ติดพันไปตามมันอันนั้นเสียอย่างศาสนธรรมหรือว่าความดีทั้งหลายหรือว่าธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราจะพูดให้ตรงไปตรงมาตามหลักความจริงแห่งสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ทั้งหลายแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานกับตลาดแห่งวัฏจักรวัฏจิตมีสินค้าเกลื่อนอยู่ด้วยอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องเอาถ้าพูดถึงเรื่องความดีจะเอาดีขนาดไหนตั้งแต่ดีพื้นมองดูในตลาดเต็มไปหมดตั้งแต่ความดีเป็นพื้นเอามองดูความดีแห่งธรรมทั้งหลายขยับขึ้นไปก็เต็มไปหมดขึ้นสูงขนาดไหนก็เต็มไปหมดตั้งแต่อัตแต่ธรรมตั้งแต่มรรคผลนิพพานจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเต็มอยู่ในตลาดนั้นหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยแต่ทำไมจิตมันถึงไม่ยึดมันถึงไม่ไปติดใจในสิ่งเหล่านั้นแล้วที่นี่พูดถึงเรื่องว่าวัตจิตสมบัติของวัตจิตวัตยักษ์คือสมมุติทั้งหลายที่จิตได้เคยคลุกเคล้ากันมากี่กับกี่กันนั้นมันก็มีอยู่เต็มด้วยกันถ้าจะเทียบกันแล้วความมีมากแห่งมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้ากับความมีมากแห่งสมบัติของสมมุติที่ธรรมชาติอันนี้เสกสรรปั้นย่อขึ้นมานั้นมีอยู่ในฉากเดียวกันมีเพียงพอเช่นเดียวกันหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องว่ามีจำนวนน้อยต่างกันแต่เวลาให้จิตของเราไปยึดจะไปยึดตั้งแต่สิ่งที่เป็นกิเลสทั้งมวลไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะไปเกาะติดที่ตรงนั้นทั้งนั้นมองหาสาระอันสำคัญของธรรมทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นความดีพื้นนั่นจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานไม่เห็นเลยเพราะอะไรก็
็เพราะสิ่งจอมปลอมที่กิเลสทั้งหลายมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ปิดกั้นไว้หมดจิตใจจึงดูดดื่มมาทางนี้นั่นแหละที่ว่าการชำระกิเลสเป็นของยากเพราะกิเลสอยู่กับตัวตลอดเวลาทำงานอยู่กับหัวใจเราตลอดเวลาไม่มีการละเว้นเลยนอกจากหลับสนิทเท่านั้นส่วนธรรมนั้นได้ทำเป็นบางการบางเวลาเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะทำตลอดการหรืออาการิโกเช่นเดียวกับกิเลสทำงานบนหัวใจเราธรรมะจึงต้องมีการมีเวลาที่จะได้โอกาสทำบ้างหรืออย่างหนึ่งไม่ค่อยมีโอกาสอย่างหนึ่งไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาตายทิ้งเปล่าๆไม่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีพอที่จะเป็นสมบัติอันมีค่าเข้าสู่ใจของตนเลยอย่างนี้ก็มีเยอะเนี่ยเพราะอำนาจเครื่องดึงดูดอยู่ภายในจิตใจนั้นมันอยู่กับใจซะเองจึงไม่มีการสถานที่เวลาที่มันจะทำงานไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องมีการปิดการหุ้มห่อหรือว่าปิดบังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยละเว้นเลยแล้วผู้ที่จะมองดูอัดดูทำนั้นทั้งที่กิเลสมันปิดอยู่นั้นเราจะเห็นได้อย่างไรสมาธิก็เห็นไม่ได้ปัญญาก็เห็นไม่ได้วิมุตติหลุดพ้นก็เห็นไม่ได้จึงต้องมีแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรือนอยู่เรือนเป็นเรือนตายเรือนวัฏจักรจากวัฏจิตหมุนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นเข้าเคลือบแฝงไม่ได้หรือเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันไม่ได้เพราะยังไม่มีกำลังพอจึงต้องปล่อยให้ธรรมชาตินี้ทำงานตลอดไปตลอดมาดังที่เราท่านๆได้เห็นอยู่เวลานี้เราอย่าดูจิตคนอื่นให้ดูจิตของเราที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในความคิดความปรุงความต้องการมั่นหมายนี้มันเคยเบื่ออะไรบ้างมีไหมไม่เคยมีคิดปรุงวันยั่งค่ำเพลินคิดวันยั่งค่ำไม่เคยเบื่อความคิดความปรุงของตนเลยสำคัญมั่นหมายอันใดก็ตามกับอารมณ์ใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นกิเลสแล้วมันพออกพอใจหมุนติ้วกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นการเกิดการตายจึงไม่มีคำว่าแก่คำว่าชราค่ำค่าจะต้องมีไปเกิดไปตายไปเรื่อยอย่างนี้เพราะธรรมชาติกิเลสตัวนี้ไม่เคยมีคำว่าชราค่ำค่าลงไปแม้กฎอนิจจังของธรรมท่านว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่แน่นอนถือเป็นตัวของตัวไม่ได้แต่เรื่องของกิเลสจะแปรก็แปรไปเพื่อกิเลสเป็นทุกข์ก็เพราะกิเลสเป็นผู้บีบให้เป็นทุกข์อนัตตาก็กิเลสเป็นผู้เสกสรรปั้นเราว่าเราว่าของเราเอาเสียอย่างดื้อๆด้านๆที่ให้เราได้เชื่อได้เห็นอยู่ทั้งที่ธรรมพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานอยู่นั่นแหละนี่ในเวลาที่จิตของเรายังไม่สามารถเป็นได้อย่างนี้ดูหัวใจเราก็รู้เวลาฝึกหัดจิตใจเบื้องต้นพยายามจะทำภาวนาให้จิตมีความสงบทั้งที่มีครูมีอาจารย์มีตำรับตำราบอกสอนไว้แล้วก็ตามแต่เวลาเข้าสู่สงครามคือขึ้นบนเวทขึ้นเวทีได้แก่การประกอบความภาคเพียรจะเป็นท่านั่งท่ายืนท่าเดินก็ตามซึ่งเป็นท่าแห่งความเพียรที่เราได้ตั้งเอาไว้มันจะล้มเหลวไปเพราะถูกกิเลสบีบบังคับถูกกิเลสเตะถูกกิเลสยันแหลกแตกกระจายยึดหลักเกณฑ์ไม่ได้เช่นให้ภาวนาคำว่าพุทโธพุทโธนี้ไม่กี่วินาทีเราไม่อยากจะพูดถึงนาทีเลยก็ถูกสลัดตัดกิเลสสลัดตัดทิ้งลงไปเสียเหลือตั้งแต่ความเผลอสติอันเป็นเรื่องของสติธรรมะเป็นเรื่องของกิเลสธรรมะแล้วฉุดลากจิตใจของเราไปสู่อารมณ์นั้นสู่อารมณ์นี้ทั้งที่เราอยู่ในท่าแห่งการประกอบความเพียรหรือท่ารบกับกิเลสนั่นแหละเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบได้จิตของเราจึงหาความสงบไม่ได้เพราะคำว่าความเผลอนั้นไม่ใช่เป็นทางให้เดินเพื่อความสงบของใจมันเป็นทางฟุ้งเป็นความเป็นทางเป็นให้เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเพราะกิเลสผลักดันหรือฉุดลากให้ไปต่างหากนี่เมื่อเป็นฉะนั้นการเผลอก็เผลออยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งที่เราก็ภาวนาอยู่เช่นนั้นแหละตามความเข้าใจของเราแต่จิตหาความสงบไม่ได้เพราะเหตุไรก็มางงในเจ้าของงงอะไรถ้าจะ
ให้ความรู้เหนือจากกว่านั้นขึ้นไปก็คือว่าเพราะเผลอสตินั่นเองนะถ้าสติได้ตั้งกันตามจุดที่หมายเช่นเรากำหนดพุทโธนี่ในขั้นเริ่มแรกหรือจะกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้ตั้งความรู้ลงที่จุดแห่งลมหายใจความรู้อันที่เราเรียกว่าใจและมีสติรับทราบให้เด่นขึ้นในความรู้นั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตไม่มีโอกาสที่จะเถลอถลายไปที่ไหนได้มีธรรมะเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอจิตนั้นจะสงบตัวสงบตัวเข้ามา แล้วกลายเป็นความสงบขึ้นที่ใจเมื่อใจเริ่มสงบเข้ามาเท่านั้นเราก็เห็นความสุขความสบายและเห็นคุณค่าแห่งความสงบว่าเป็นผลแห่งความสบายขึ้นมานั่นในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านที่ถูกกิเลสมันผลักไปดันไปหรือฉุดลากไปในขณะเดียวกันแล้วเราก็มีความเข้มงวดกวดขันที่จะทำจิตของเราให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปด้วยความมีสติอย่างนี้เรามีทางที่จะทราบได้นี่ขั้นเริ่มแรกยากอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบได้ว่ายากหรือง่ายลำบากลำบนขนาดไหนเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่จะให้จับกันได้เช่นเวลาใดจิตสงบไม่ได้เลยเวลานั้นก็หาความสบายไม่ได้เวลาใดที่จิตมีความสงบแน่วแน่ลงได้เวลานั้นก็ความสบายความแปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเองทั้งสองนี้เป็นสักขีพยานให้เห็นได้ชัดว่าฝ่ายที่เป็นโทษทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานคือความฟุ้งซ่านลำคาญก็ทราบไว้ทางเป็นสุขเพราะความสงบของใจไม่สายแสไปหาอารมณ์ที่เป็นพิษเราก็รับทราบไว้จากหัวใจของเราผู้สัมผัสสัมพันธ์หรือผู้ปรากฏซะเองแล้วพยายามก้าวเดินตามนั้นจะยากขนาดไหนก็ตามเรื่องของจิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลสแล้วยังไงก็ต้องฉุดต้องลากให้หาความสงบร่มเย็นให้หาความเป็นอิสระอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ได้อยู่โดยดีจะต้องเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ใช้สติทุกเวลาเวลาทุกการสถานที่สำหรับนักปฏิบัติแล้วเรียกว่าเหมือนนักมวยที่เขาต่อยกันเผลอไม่ได้ต้องเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างสติปัญญากำลังวังชาทุ่มกันลงหมดในเวลานั้นนี่ก็เหมือนกันการต่อสู้กับกิเลสจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผมเองที่ได้มาแสดงให้เพื่อนฝูงฟังนั้นถ้าจะพูดว่าอำนาจวาสนาของเราหยาบนิสัยวาสนาของเราหยาบอย่างนี้ผมก็ยอมรับเพราะทำยากจริงๆทำยากถึงขนาดน้ำตาร่วงเพราะสติก็มีปัญญาก็มีแต่สู้กิเลสไม่ได้ให้กิเลสฉุดลากหัวใจไปสู่ที่ต่างๆอันเป็นพิษเป็นภัยอยู่ต่อหน้าต่อตาสติมีแต่ไม่พอกำลังไม่พอปัญญามีแต่กำลังไม่ปัญญาไม่พอก็ให้มันฉุดลากไปต่อหน้าต่อตานี่ในขั้นเริ่มแรกขั้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอย่างนี้มีตั้งแต่การต่อสู้ท่าต่อสู้ท่าเดียวพยายามหาวิธีต่อสู้หลายแง่หลายกระทงเช่นผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างอดนอนบ้างเดินนานๆบ้างนั่งนานๆบ้างหลายวิธีการเพราะหาแง่หาทางที่จะให้มีกำลังต่อสู้กับกิเลสคือความฟุ้งซ่านลำคาญจนหาหลักหาเกณฑ์ภายในตัวไม่ได้นี่ให้สงบตัวลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจจึงต้องได้ใช้หลายวิธีดังที่เคยนำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังตามความถนัดแห่งจริตนิสัยของตนก็คือการถอนอาหารการอดอาหารดังที่แสดงให้ฟังอยู่เสมออย่างอื่นในขั้นเริ่มแรกไม่ปรากฏว่าสิ่งใดวิธีการใดที่ทำเจ้าของให้ปรากฏ
ป็นความสงบเย็นใจเย็นใจและเป็นของแปลกประหลาดภายในจิตขึ้นมาให้เห็นเช่นเดินนานก็เคยเดินยืนนานๆก็เคยยืนนั่งนานๆก็เคยนั่งเว้นการนั่งตลอดรุ่งนั่นเสียมันก็ไม่แสดงผลอย่างไรขึ้นมาก็ยังสู้ความวุ่นวายของจิตความสายแสของจิตนี่ไม่ได้อยู่นั่นแหละเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหานี่รวดเร็วมากสำหรับวัยที่ยังหนุ่มยังแน่นเช่นอย่างพวกเราท่านๆนี้ใครๆก็จะต้องเหมือนกันเพราะธาตุขันธ์มีกำลังย่อมจะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นและรวดเร็วหรือคล่องตัวมากขึ้นเช่นราคะตัณหาจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วคำว่าปรากฏแห่งราคะตัณหานี้เราไม่ได้หมายถึงว่าเรามองเห็นรูปวิสภาคเช่นรูปหญิงจะเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาเสียอย่างออกหน้าออกตาอย่างนี้ได้ยินเสียงหญิงเป็นต้นแล้วปรากฏความกำหนัดยินดีขึ้นมาความรักความชอบขึ้นมาอย่างออกหน้าออกตาอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่มันปรากฏอยู่ที่จิตซึ่งเราเฝ้าดูอยู่นั่นด้วยสติสตังของเรามันแสดงความแปลกประหลาดไปในทางนั้นให้เห็นอยู่ชัดๆชัดๆจะพยายามระงับเท่าไหร่มันก็มีอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะไม่ถึงกับว่าแสดงมาทางอาการหรืออวัยวะต่างๆก็ตามแต่มันเป็นความเจ็บแสบเอามากทีเดียวเพราะเราตั้งหน้าตั้งตาจะฆ่ามันอยู่แล้วเหตุใดมันจึงมาตั้งหมัดตั้งมวยต่อหน้าต่อตาเตะลมเตะแรงเตะเฉียดหน้าเฉียดหลังเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยทำไมคนเราจะไม่เสียใจคนทำไมคนเราที่มีหัวใจอยู่ด้วยกันจะไม่เจ็บไม่แสบภายในจิตใจนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาตั้งหาอุบายวิธีการต่างๆขึ้นมาเพียงต้องได้ทำทรมานหลายวิธีการขั้นสุดท้ายก็ไม่พ้นวิธีที่ได้รับความทุกข์ความลำบากมากๆเช่นอดอาหารทอนก็ดีแต่มันไม่สมใจมันไม่ทันใจไม่ได้อย่างใจหวังของเราเมื่ออดนี้รู้สึกว่าเด่นขึ้นเด่นขึ้นอดคืนแรกวันแรกสติค่อยเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนก็ค่อยรู้ภาษีภาษาขึ้นบ้างอดวันที่สองอดวันที่สามเข้าไปด้วยความเพียรที่ขมักขม้นอย่างเต็มที่อยู่นั่นแหละกับวิธีการใดแห่งความเพียรก็ตามแต่มันสู้วิธีการอดอาหารนี้ไม่ได้เมื่อหลายวันเข้าไปกำลังของธาตุของขันนี่ค่อยอ่อนตัวลงนี่แหละสิ่งที่ว่าเครื่องเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเป็นต้นค่อยอ่อนตัวลงไปไม่รวดเร็วสติค่อยเด่นขึ้นมาสติเด่นขึ้นมาสุดท้ายใจก็สงบตัวลงได้เพราะกิเลสทั้งหลายไม่ความวุ่นวายทั้งหลายไม่รบกวนจิตใจไม่ฉุดลากจิตใจไปอย่างรุนแรงต่อหน้าต่อตาของเราเหมือนที่เราฉันอยู่ตามปกติเมื่อปรากฏเห็นผลประจักษ์แล้วไม่เพียงแต่ว่าผลประจักษ์เพียงแค่นั้นยังเห็นผลแปลกประหลาดอยู่ภายในจิตในขณะที่สงบแน่วแน่ลงไปซึ่งเราก็ไม่เคยสงบอย่างนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเพราะการอดอาหารด้วยความเพียรโดยวิธีการอดอาหารเด่นชัดขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาจนถึงกับมีความรื่นเริงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายจิตใจอยู่กับตัวสติตั้งจนกระทั่งแบบเราอยากจะพูดว่าเพราะมันเป็นบางครั้งมันเป็นอย่างนั้นจริงทั้งวันมันไม่เผลอเลยตั้งกันได้ทั้งวันไม่เผลอในขณะหรือในเวลาที่อดอาหารอยู่นั้นเพราะตั้งทุกเวลาตั้งทุกขณะไปวันนี้และวันหน้าต่อไปก็อดอยู่อย่างนั้นตั้งสตินานไปนานไปสติติดกันเป็นประหนึ่งว่าสัมปชัญญะจิตคิดปรุงออกไปเรื่องอะไรรู้ทันรู้ทันดับได้ทันนี่ยิ่งเด่นชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เจ้าของมีแก่ใจมีความกล้าหาญชาญชัยต่อความเพียรเพราะเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเองนี่แหละที่ทำให้ได้ลำบากมากที่ว่าไม่อยากลำบากแต่ทางเดินอยู่อย่างนี้อย่างนี้ว่าจะเรียกว่านิสัยวาสนาเราหยาบก็ยอมยกให้เมื่อวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ได้ผลถึงจะยากลำบากเราก็ต้องได้ฝ่าฝืนได้ทำอยู่นั่นแหละทั้งที่ไม่อยากทำ
จนกระทั่งเห็นได้ชัดเลยว่ากิเลสเนี่ยสงบตัวลงไปอ่อนกำลังลงไปเพราะการอดอาหารเป็นเครื่องสนับสนุนและสติเขาตั้งขึ้นได้โดยสะดวกยิ่งกว่าเวลาปกติเราเห็นได้ชัดผลของการระมัดระวังรักษาตัวเองตลอดเวลาด้วยวิธีการอดอาหารทำให้จิตแน่วแน่ลงไปโดยลำดับแล้วเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในตัวเองจิตไม่รวมก็เพราะสงบอยู่แล้วไม่รวมเป็นแน่วแน่เป็นอันเดียวก็ตามแต่มันสงบอยู่ภายในตัวเองมันก็รื่นเริงอยู่ภายในนั้นนี่ขั้นที่เราฝึกหัดเบื้องต้นมันต้องได้ทำหนักมากอย่างนี้หนักจริงๆแต่มีดีอย่างหนึ่งถึงจะว่านิสัยวาสนาหยาบก็ตามแต่ความไม่ถอยนั้นรู้สึกว่าเด่นอยู่ตลอดเวลายังไงก็ไม่ถอยไม่ได้วิธีนี้จะเอาวิธีนั้นไม่ได้วิธีนั้นจะเอาวิธีนี้มีแต่จะเอาคำว่าจะถอยไม่มีนี่ดีอย่างหนึ่งถ้าว่าหยาบก็น่าชมตรงนี้หากว่าอันนี้มีลดหย่อนลงไปความที่ว่าจะเอาเนี่ยถอยหลังกรูดลงไปแล้วเสร็จไปไม่รอดเลยนี่ไม่ถอยเรื่องยึดหลักได้ว่าการอดอาหารนี้เป็นวิธีสำคัญวิธีหนึ่งในการฝึกหัดตนเองเพื่อได้หลักได้เกณฑ์คือจิตเข้าสู่ความสงบจิตเป็นสมาธิซึ่งเราเคยเรียนตามตำหนักตำราก็เรียนมาเสียจนปากแฉะแต่ก็ไม่เห็นผลบัดนี้ได้เห็นแล้วด้วยวิธีการอันนี้นั่นก็จับได้ยึดได้ทีนี้เมื่อยึดได้อย่างนั้นเราจะไปเดินทางไหนทางไหนก็ไม่เหมือนทางนี้ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องบึกต้องบืนต้องฝ่าต้องฝืนทุกข์ก็ยอมทุกข์ทรมานขนาดไหนก็ยอมทรมานนั้นเวลาอดไปหลายวันแล้วเนี่ยเดินจงกรมไม่ได้กี่ตลบนะจะก้าวขาไม่ออกเพราะอ่อนไปหมดแต่สำคัญที่ภายในจิตใจมันต่างกันคนละโลกใจนั้นสว่างกระจ่างแจ้งเพียงสมาธิเท่านั้นก็พออยู่พอกินสว่างกระจ่างแจ้งของสมาธินี้ก็ไม่ย่อยเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเห็นธรรมที่สูงกว่านี้ละเอียดกว่านี้เราเห็นเพียงแค่จิตสงบเพราะเราจิตเราไม่เคยสงบเพียงเท่านี้เราก็พออยู่พอกินลื่นเริงบันเทิงในความสงบเย็นใจนี้นี่แหละเป็นเหตุที่จะขยับไปเรื่อยๆเลยขาจนจะก้าวไม่ออกแล้วแต่ส่วนจิตนี้ยิ่งเด่นเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านั่นมันต่างกันอย่างนี้เองที่ทำให้เราได้ตะเกียกตะกายทั้งที่ทุกข์ลำบากแทบเป็นแทบตายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ความที่จะเอาหากไม่ถอยตนเองมันถึงได้หมุนกันไปหมุนกันไปจากนั้นก็ตั้งหลักได้นั่นนี่แหละความตั้งหลักได้นี่ก็เพราะความตะเกียกตะกายนะไม่ใช่ความจุกเอาเผากินไม่ใช่ความเร่ร่อนร่อนตามสบายตามสบายกินสบายนอนสบายอยู่สบายไปสบายทำความเพียรเดินสบายอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดนั่งก็นั่งสบายนั่งอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดอยากนอนเมื่อไรก็นอนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่อย่างนี้แต่แบบเอาเป็นเอาตายแล้วก็ตั้งขึ้นมาได้จนถึงขั้นที่ว่าแน่ใจว่าจิตใจนี้มีหลักเมื่อจิตใจมีหลักความรู้ความเด่นความหนาแน่นมั่นคงฝังอยู่ภายในหัวใจของเรานี่ดังที่เคยพูดในท่ามกลางอกนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเห็นประจักษ์สว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็อยู่ในท่ามกลางอกนี่แหละนี่แหละเลยเห็นชัดอย่างนั้นจะให้ไปว่าที่ไหนเวลาเราเรียนหนังสือจำความจำนั้นทำงานอยู่ที่มันสมองหรืออยู่ที่สมองจำซะจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทำงานไม่ยอมจำให้เลยก็รู้จนงงหมดเราก็รู้ว่าทำงานอยู่บนสมองทื่อหมดแต่เวลาทำความภาคเพียรจิตใจได้รับความสงบร่มเย็นมาปรากฏในท่ามกลางหัวอกของเรานี้อย่างเด่นชัดตั้งแต่ขั้นพื้นของจิตจนกระทั่งถึงสุดความสามารถไม่ได้นอกเหนือไปจากท่ามกลางอกนี้เลยนานเห็นได้ชัดไม่มีใครบอกก็รู้เป็นสันทิฏฐิโกรู้ดีโดยลำพังเจ้าของนี่เราพูดถึงเรื่องวิธีการทรมานตนเองเราอย่าเอาความยากความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคมากีดมาขวางมันจะตีแข้งตีขาเราให้หักไปหมดก้าวขาไม่ออกทุกขนาดไหนให้เราเห็นว่าธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกนั้นเป็นของเลิศของวิเศษขนาดไหนเอานั่นมาเป็นอารมณ์ของใจจึงจะไม่ท้อถอยเมื่อตั้งหลักได้อย่างนี้แล้ว
เราก็พอฟัดพอเหวี่ยงแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากลำบากเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าลำบากด้วยความมีต้นทุนถ้าเราหิวโหยมาอาหารของเราที่มีอยู่เป็นพื้นได้แก่สมาธิเราก็มีเราก็สบายถึงจะทุกข์ยากลำบากเพราะการตะเกียกตะกายสำหรับผลประโยชน์ในการต่อไปเราก็ยอมรับแต่เวลาถอยจิตเข้ามาก็มีที่มีหลักมีเกณฑ์มีที่พึ่งมีที่เกาะเนี่ยก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเรื่อยตั้งแต่วันออกปฏิบัติสำหรับผมเองนี่หาความสะดวกสบายไม่ได้ว่าอย่างนี้เลยเต็มหัวใจมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีเวลาที่จะสะดวกสบายดูสิ่งใดฟังอันใดสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ได้ดูได้ยินได้ฟังได้คิดได้อ่านทำตามอิสระไม่เคยมีมีแต่ต้องบีบต้องบังคับเอาไว้ทั้งนั้นเพราะสิ่งทางเดินของมันมันเป็นทางเดินของกิเลสทั้งนั้นออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันออกไปเพื่อกิเลสขนกิเลสเข้ามาเผาเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมให้ออกสมกับว่าต่อสู้กันจะฆ่ากันถ้ายอมให้ออกไปไหนให้มันเห็นกันชัดๆอยู่ภายในจิตใจนี่เมื่อจิตมีหลักเป็นสมาธิแล้วใจก็สบายเย็นนี่เราพูดกล่าวถึงว่าเราไม่ต้องพูดไปให้ละเอียดละอออะไรมากนักเพราะเคยพูดให้เป็นคติแก่หมู่เพื่อนมากแล้วเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายคิดอ่านไตรตรองเพราะปัญญาในขั้นเริ่มแรกนี้ต้องได้อาศัยการฉุดการลากออกไปเช่นเดียวกับเราฉุดลากจิตเข้าสู่สมาธินั่นแหละไม่มีอะไรผิดกันเพราะมีความเพลินอยู่ในสมาธิเพราะเนื่องจากสมาธินี้เป็นความสุขอันหนึ่งให้อยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่นั้นให้อยู่ทั้งวันก็อยู่ได้สบายไม่มีอะไรยุ่งเลยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ต่างๆไม่เข้ามายุ่งกวนใจมีอารมณ์อันเดียวเอกคตาลมอยู่โดยลำพังแห่งความรู้ที่สงบตัวอยู่นั่นเท่านั้นก็พออยู่พอกินแล้วถ้าไม่มีขั้นปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เมื่อออกทางด้านปัญญาที่แรกต้องได้ถูได้ไถต้องสุดต้องลากพาคิดพาอ่านไตรตรองดูธาตุดูขันธ์ทั้งตนนี่แหละที่มันผูกมันมัดจิตใจไว้ไม่ให้เห็นความจริงความจริงพระพุทธเจ้าท่านรู้มากขนาดไหนยังพยานลงไปเท่านี้เรื่องทั้งหลายสามแดนโลกธาตุนี้มีสิ่งใดปิดบังพยานของพระพุทธเจ้าได้พอที่จะให้พระองค์ทรงทราบในสภาวะทั้งหลายพูดง่ายๆเราเอาถึงระดับสัตว์โลกผู้ที่เสวยกรรมอยู่นั้นทั่วโลกดินแดนนรกก็อัดแน่นไม่ว่าหลุมไหนหลุมใดอัดแน่นอยู่ด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมประเภทนั้นๆพ้นจากนรกมาหรือพวกที่ไม่ได้ตกนรกก็เสวยกรรมอยู่ตามประเภทของตนของตนกรรมหนักกรรมเบากรรมมากกรรมน้อยขนาดไหนเต็มไปหมดถ้าว่าเราจะพูดเป็นด้านวัตถุนี่ยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวหาที่อยู่หาที่พักที่จะไม่มันโดนกับจิตวิญญาณของสัตว์นี้ไม่ได้เลยเป็นยังไงเนี่ยพยานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นทรงทราบไปหมดตลอดทั่วถึงในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดดอนใดที่สัตว์ทั้งหลายจะไม่เกิดไม่ตายจะไม่เสวยทุกข์ความลำบากลำบนเต็มไปหมดด้วยความเสวยกรรมของสัตว์ทั้งหลายเนื่องมาจากการเกิดการตายมีอวิชชาเป็นสำคัญที่ผลักสายให้เกิดแล้วการได้รับความดีความชั่วนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องกรรมการทำดีต้องให้ผลเป็นอย่างดีไม่สงสัยเป็นอื่นเช่นเดียวกับการทำบาปต้องเป็นบาปนะทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเป็นหลักตายตัวใครจะมาแก้ไขมาลบล้างไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดลบล้างบาปไม่ให้มีในสัตว์เลยให้มีแต่บุญอย่างเดียวอย่างนี้พระองค์ทำไม่ได้จึงต้องสอนอุบายวิธีการบอกอันใดที่ชั่วช้าดำมกยาทำถ้าทำแล้วผลจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาคือผลไม่พึงปรารถนาหนักเบามากน้อยจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนนั่นแหละนะแล้วให้สอนตั้งแต่สร้างคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีมันไม่อยากสร้างเพราะกิเลสไม่ให้สร้างเวลาแรกทีแรกก็ต้องได้ฝืนกับกิเลสเอาหนักเอาหนาเหมือนกันเพราะกิเลสนี้เมื่อเราจะทำความดีก็คือก็หมายความว่าเราจะออกจากอำนาจวาสนาหรือเงื้อมมือของมันมันไม่อยากให้ออกเพราะมันเคยครองจิตดวงนี้มากี่กับกี่กันแล้วมันจะครองจิตดวงนี้ตลอดไปไม่ยอมให้จิตดวงนี้มีอำนาจวาสนาจะกล้าสามารถที่จะหลุดลอยไปจากมือมันเลยเพราะฉะนั้นมันถึงกีดถึงขวางถึงคัดถึงค้านด้วยเหตุนี้เองการทำคุณงามความดีประเภทต่างๆจึงต้องถือว่าต้องว่ายากลำบากแล้วดีไม่ดีแล้วก็ไม่อยากทำนั่นสิ่งเหล่านี้มีแต่เรื่องของกิเลสกีดกันเอาไว้ทั้งนั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่นสิต่อเมื่อสติปัญญาของเราได้มีความแก่กล้าสามารถแล้วปิดไม่อยู่
เหนือขึ้นไปเหนือขึ้นไปมองลงมาเห็นหมดมองลงมาเห็นหมดระดับไหนระดับไหนของกิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตว์โลกอย่างใดบ้างกิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตว์โลกด้วยกลอุบายใดบ้างใดบ้างใดบ้างพูดง่ายๆนะรู้หมดรู้หมดรู้หมดนั่นเวลาถึงขั้นเหนือกิเลสแล้วต้องรู้เรื่องของกลมายาของกิเลสไม่งั้นฆ่ากิเลสได้ยังไงไม่เหนือกิเลสฆ่ากิเลสได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นและพยานอย่างทราบของพระองค์นั้นฟังแต่ว่าโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดจะปิดบังลี้ลับในพยานพระองค์เลยเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้เองอย่างที่ว่ามานี่เป็นแต่เพียงว่าพระธรรมอันใดที่พระองค์ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกพระองค์ก็นำสิ่งนั้นมาแสดงนำสิ่งนี้มาแสดงเพื่อสัตว์โลกประเภทนั้นประเภทนั้นเพราะมันต่างๆกันในสัตว์ทั้งหลายเช่นดังสอนมนุษย์ทำประเภทใดที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ท่านก็นำมาสอนพวกเราดังที่บัญญัติไว้เพื่อมนุษย์ทั้งหลายเวลานี้ทำประเภทใดที่จะควรสอนเทวดาอินพรหมท่านก็ทรงสอนเทวดาอินพรหมเป็นประเภทประเภทประเภทแห่งอัตแห่งธรรมตามอุปนิสัยของของเทวดาอินพรหมทั้งหลายจะรับได้ตลอดถึงพวกยักษ์พวกเปรตพวกผีมีประเภทนับไม่ได้เลยในโลกนี้ที่ควรจะพระองค์จะทรงสงเคราะห์โดยวิธีใดพระองค์ก็สงเคราะห์ตามด้วยวิธีนั้นๆจึงไม่ซ้ำกันกับธรรมเหล่านั้นที่จะมาสอนมนุษย์เราเราอยากเข้าใจว่ามนุษย์เรานี้เป็นเจ้าของแห่งธรรมแต่ผู้เดียวสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีทางที่จะรับจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันและคำว่ากรรมล่ะก็เหมือนกันเช่นนั้นกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ทุกตัวสัตว์ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยพระพุทธนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนั่นหมายถึงกรรมทางใจไม่ติดตามท่านได้แต่กรรมในส่วนวิบากที่จะต้องรับนั้นยอมรับดังที่เห็นกันแล้วนั้นแต่มันไม่เข้าถึงพระทัยถึงใจท่านท่านจึงเรียกว่าไม่ท่านไม่รับเสวยกรรมทั้งหลายแม้จะมีมากมีน้อยก็ไม่ได้เสวยภายในจิตใจต่างกันที่ตรงนี้นี่ละการสั่งสอน สัตว์โลกพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนอย่างเน้นหนักอย่างกว้างขวางมากที่สุดอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกที่มนุษย์เราไม่เลยรู้ได้เห็นเลยไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เลยมีมากขนาดไหนมากยิ่งกว่าที่สอนมนุษย์นี่อีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่าอีกแต่พระองค์ไม่ได้นำมาสอนพวกเราเราจึงเป็นเหมือนว่าเรามีธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอน 84,000 พระธรรมขันธ์อันนี้เป็นเรื่องของสอนมนุษย์สอนพวกสัตว์ที่นอกจากมนุษย์ไปที่ควรเกิดฐานะของเขาจะรับได้มากน้อยอย่างไรพระองค์ทรงสงเคราะห์ตามฐานะของเขาที่จะรับได้มากน้อยจากนั้นเต็มโลกธาตุนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาสู่โลกแต่ละพระองค์พระองค์นี้จึงเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมหาศาลไม่มีประมาณไม่มีใครเป็นคู่แข่งได้เลยแล้วก็ยากด้วยการที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละหลักความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าท่านไม่มาประกาศสอนอย่างที่ว่านี่เท่านั้นแหละว่าเราตถาคตก็บอกว่าโลกวิถูก็รู้แจ้งหมดแล้วน่ะจะให้ว่าอะไรอีกว่านำสัตว์ธรรมะมาสอนเฉพาะมนุษย์นี้ทำพวกเทวบุตรเทวดาหรือสัตว์ต่างๆเราไม่คือพระองค์ไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยรับสั่งหรือไม่ประกาศออกมานอกจากสอนพวกเทวดาในแง่มนุษย์ที่จะยึดถือเอามาปฏิบัติได้เช่นมงคล38ประการเป็นต้นนี่นี่ท่านก็สอนเทวดาแต่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยท่านก็นำมาสอนมนุษย์อันใดที่เป็นประโยชน์แก่พวกเทพพวกอินพรหมทั้งหลายล้วนๆท่านจะไม่นำมาสอนท่านไม่นำมาสอนเลยนี่มีมากขนาดไหนและสัตว์โลกที่เต็มอยู่ในโลกธาตุคือ3โลกธาตุได้แก่อะไรรูปภพกามภพรูปภพอรูปภพหรือว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกเนี่ยทั้ง3แดนโลกธาตุนี้พระญาณของพระองค์อย่างทราบไปตลอดทั่วถึงเนื้อจะสงเคราะห์ในการที่จะสงเคราะห์สัตว์โลกขนาดไหนเพียงมากน้อยเพียงไรนั้นมันเป็นพุทธวิสัยคือเป็นพระวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นใครจะไปยื้อแย่งแข่งดีหรือจะไปเทียบไปเคียงไปคาดไปหมายไปด้นไปเดาไปตัดคะแนนให้คะแนนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนี่พระองค์ก็ทรงรอบครอบหมดทรงรับภาระหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละพูดถึงเรื่องพยานความอย่างทราบของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงขั้นรู้ท่านรู้อย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายไม่ได้รู้แบบพระพุทธเจ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามแต่เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานกันได้อย่างเต็มที่ไม่มีทางสงสัยเช่นเดียวกันท่านก็ทราบอีกเหมือนกันนี่พอเป็นเครื่องเทียบเคียงกันได้กว้างแคบขนาดไหนบรรดาสาวกเปิดหัวใจออกมาแล้วกิเลส
ที่มันปิดมันบางห้องหอบได้กระจายตัวไปหมดแล้วทำไมจะไม่รู้จิตที่ควรรู้อย่างเดียวกันเป็นแต่เพียงมารู้กว้างรู้แคบรู้ลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันดังนั้นเรื่องไม่ให้รู้เป็นไปไม่ได้ต้องรู้รู้นะเหมือนกับเรื่องฆ่ากิเลสกิเลสฆ่าลงในหัวใจจนกระทั่งไม่มีเหลือเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกเหมือนกันหมดเป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่เป็นวิสัยเสมอกันท่านว่านัตติเซยโยปาปิโยบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แล้วนะแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีคำว่ายิ่งว่าหย่อนต่างกันเลยอันนี้เสมอกันแต่พุทธวิสัยที่จะทรงใช้ประโยชน์เพื่อโลกเพื่อสงสารกับสาวกวิสัยนั้นต่างกันหากเป็นเครื่องยืนยันกันได้ว่าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นได้เนี่ยนี่แหละทำกินนำมาสอนโลกเป็นอย่างไรพวกมันปรากฏในหัวใจของพวกเรามันไม่ปรากฏก็เพราะมีสิ่งที่ปิดบังลี้ลับไว้นี่แม้แต่เรื่องที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตัวเองนี้ยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกละวางไม่ได้จะว่ายังไงเราจะพูดอะไรนอกๆนานาที่ไกลแสนไกลยิ่งกว่านี้ดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีแต่เรื่องของกิเลสมันจับมันจองไว้ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยว่าไม่เป็นกิเลสนี่เมื่อเป็นฉะนั้นเราจะหาสมาธิหาปัญญาหายมุดุดพ้นมาจากไหนถ้าไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ดังที่กล่าวมานี้เอาหนักขนาดไหนก็ให้รู้ว่านิสัยวาสนาของเรามันเป็นอย่างนี้หรือว่านาของเราสวนของเรามันรกรุงรังมันทำยากก็เป็นนาของเราจะไปทำนาของอื่นที่เขาทำได้ง่ายได้อย่างไรต้องทำนาของเราสวนของเรางานของเรางานของเรายากก็มันเป็นเรื่องของเราที่จะต้องทำให้คนอื่นเขามาเปลี่ยนมือได้ยังไงเราก็ต้องทำอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราว่าเป็นกิเลสของเราก็ถูกเราก็ต้องแก้เอาถอดถอนออกยากเราก็ต้องสู้ยากก็ต้องทำง่ายก็ต้องทำการยากการง่ายนี้ก็ไม่ใช่จะยากตลอดไปถึงระยะที่มันยากมันก็ยากเหมือนกับว่าจะไม่มีการง่ายเลยแต่ถึงระยะที่จะง่ายก็ง่ายเนี่ยนาของเราก็เหมือนกันสวนเราก็เหมือนกันงานของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะยากตลอดไปส่วนที่ง่ายก็มันก็มีสับปนกันไปนั่นแหละนี่การประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสก็ให้พึงทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้สมกับว่าเรานี่แบกกองทุกข์มานานถึงขนาดไหนควรจะตั้งความเฉลียวฉลาดเข้าไว้แม้เราไม่เคยรู้พระพุทธเจ้าก็รู้มาก่อนแล้วตั้งแต่ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานิยานในปฐมยานวันคืนตรัสรู้เดือน6เพ็ญนั้นก็ประกาศกลางวันให้ทราบแล้วเป็นยังไงดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าเคยเกิดที่ไหนที่ไหนบ้างมากขนาดไหนพระองค์ทรงรู้ตลอดทั่วถึงแล้วล้วนแล้วตั้งแต่รู้ความหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของพระองค์เองจึงได้มาพิจารณาถึงเรื่องสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรเรื่องจิตวิญญาณของเรามันเคยตายมานี้จนนับไม่ได้แล้วถ้าจะพูดแบบโลกของเราแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราไม่ต้องไปพูดว่าท่านนับได้ไม่ได้เพราะว่ามีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าเพราะเวลาพิจารณาดูสัตว์ตัวโลกในอันดับที่2คือมัชฌิมยามเวลาได้บรรลุจตุปาฏฐานแล้วก็เรียงดูสัตว์ทั้งหลายโอ้โหว่างั้นเลยถ้าจะพูดอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ใจหายเลยจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงละดวงนี้ล้วนแล้วตั้งแต่หาพบหาชาติแบกกองทุกข์มาจนนับไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ทราบว่าต้นของวิญญาณตรงนี้มาจากไหนและปลายของวิญญาณตรงนี้จะไปสิ้นสุดยุติที่ตรงไหนแบกไปแบกมาหามไปหามมาอยู่หมุนไปหมุนมาด้วยความทุกข์ความทรมานมากน้อยอยู่อย่างนี้ปีกับปีกันมาแล้วแล้วเมื่อเราจะผ่านพ้นไปได้มากขนาดไหนฟังสินี่แหละพระพุทธเจ้าเวลาได้ตรัสรู้แล้วจึงสอนโลกอย่างเต็มพระทัยพระเมตตาก็สุดส่วนการแนะนำสั่งสอนด้วยวิธีการใดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรื่องการสอนโลกนี้รับประโยชน์แก่โลกไม่มีคำว่าอัดว่าอั้นคำว่าเน้นว่าหนักว่าเผ็ดว่าร้อนว่าฉลาดแหลมคมไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในอุบายการสอนโลกใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านั่นฟังสิเพราะอะไรเนี่ยเพราะสิ่งที่จะแก้สิ่งที่จะถอดจะถอนมันมีอย่างไรบ้างพระองค์ก็ต้องแนะแนวทางให้ตามเหตุตามผลของมันที่เป็นไปเนี่ยจึงต้องยากถ้าพูดถึงเรื่องยากแต่พระองค์ก็พอพระทัยเนื่องจากพระเมตตานี้พระจิตทั้งดวงที่บริสุทธิ์แล้วเราจะเรียกว่าเป็นพระเมตตาล้วนๆไปเสียหมดก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะธรรมดาของจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่จะอ่อนนิ่มยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์เข้าได้หมดไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำว่าสัตว์ว่าบุคคลสงสารได้หมดทุกเม็ดหินเม็ดทรายเลยนั่นไปอีกจะว่ายังไงนั่นแหละอำนาจแห่งความเมตตาสงสารจึงไม่มีคำว่าถือพระองค์คำว่าถือตนถือตัวไม่มีเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี่ถ้าภาษาเราเรียกว่าเรียกร้องให้ต้องมีเจือใจให้ต้องสงสารอยู่งั้นตลอดไปถ้าเราเทียบก็เหมือนกับลูก
ตัวแดงๆของเราเนี่ยมันร้องห่มร้องไห้จะเอาอะไรนี่พ่อแม่นี่ไม่มีสนใจมันจะเด็กเนี่ยจะดุจะด่าจะร้องห่มร้องไห้จะทุบจะตีพ่อแม่จะกัดจะหยิกจะขวนอะไรก็ตามพ่อแม่ไม่ได้สนใจมีแต่จะเอาอะไรอะไรมีแต่โอ้โอ้โอ้เรื่อยไปนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเพราะพระเมตตานี่มีแต่โอ้โอ้ทั้งนั้นกับสัตว์ทั้งหลายแล้วจะถือพระองค์ได้อย่างไรนี่อำนาจแห่งความเมตตา ที่เป็นจัดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์นี่ได้เบื้องต้นได้อธิบายถึงเรื่องสมาธิภาวนาและพิจารณาถึงด้านปัญญาให้พากันใช้ทางด้านปัญญาให้มากอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายใช้คิดธาตุขันธ์อันนี้ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องอันนี้เลยกระจายไปนอกนั้นไปอีกเช่นเรื่องว่ามันติดอะไรน่ะที่ว่ามันติดมันจางไหมมันอิ่มมันพอไหมน่ะก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่มีความอิ่มพอพากิเลสพาเดินแล้วตั้งกับตั้งกันดังที่เคยมาเป็นมานี้ไม่มีคำว่าอิ่มว่าพอจึงต้องให้ใช้ปัญญาพาเดินเข้าสู่ความจริงแล้วตัดกันขาดสะบั้นลงไปดูให้เห็นชัดเจนธาตุขันธ์รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันอะไรมันคืออะไรนี่ตัวของเรานี่ก็เต็มอยู่แล้วกับสิ่งเหล่านี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีเต็มอยู่ในหัวในตัวของเราแล้วดูให้มันชัดเจนลงไปสิอันนี้จังทุกขังอนัตตาท่านประกาศกลางวันอย่างนี้จิตไม่ยอมรับนี่เลยให้พิจารณาตรงนี้เรียกว่าปัญญาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเราอย่าไปคาดเวลาอย่าไปนับอ่านเที่ยวของเราว่าเดี๋ยวพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้เอาพิจารณาจนกระทั่งรู้เพียงกระทั่งเห็นเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจะค่อยจางไปจางไปในบรรดาความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายจางไปจางไปสุดท้ายก็เห็นได้ชัดว่าละได้ขาดได้เนี่ยดังที่ว่าขันธ์ทั้ง5นี่มันเป็นเรามาสักกี่กับกี่กันถ้าจะนับเป็นกับเป็นกันให้มันขันธ์นี้แต่มันตั้งแต่วันเกิดมานี่เป็นยังไงมันถือมาเท่าไหร่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นใครไม่ว่ามันก็ว่าเอาเองอยู่ว่าไงธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่มันก็ไม่ยอมเชื่อมันก็เชื่อแต่เรื่องของกิเลสคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงใช้ปัญญาหนุนเข้าไปหมุนเข้าไปตรงที่ว่านั้นให้มันแตกกระจายหมดรูปกระจายไปที่หมดทั้งกองรูปนี้คืออะไรก็คือป่าช้าผีดิบเรานั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่กับป่าช้าผีดิบความรู้ฝังอยู่ในป่าช้าผีดิบทั้งวันทั้งคืนเราทำไมจึงภูมิใจว่านี้เป็นเรานี่เป็นของเรามันเราที่ตรงไหนมันป่าช้าผีดิบหนังหุ้มกระดูกห่อกระดูกห่อสิ่งสกปรกรกรุงรังอยู่ภายในจิตใจนี้ถ้าเปิดออกมาแล้วเราดูได้ยังไงแม่ตัวของเราเองจะดูเรามันก็ดูไม่ได้เราจะว่าจะไปคนอื่นจะมาดูเลยมันเป็นยังไงใจของเรามันถึงไม่เห็นนี่ดูอย่างนั้นสิปัญญาดูเราอยู่กับอสุภะอสุพังอยู่กับปัจฉาผีดิบจนกระทั่งวันตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายเราจะจากกันไม่ได้กับปัจฉาผีดิบนี่เรายังไม่รู้ว่าเป็นปัจฉาผีดิบหรือเรายังมาเสกสรรปัญญาตามกิเลสหลอกลวงหรือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรามันอะไรตรงไหนเป็นเราเราไม่ละอายผมขนและฟันหนังมั่งหรือเขาว่าเขาเป็นเราไหมเนื้อเอ็นกระดูกตับไตเส้นผงอวัยวะน้อยใหญ่นี้เขาว่าเขาเป็นเราเขารับทราบว่าเขาเป็นเราเป็นของเราไหมมีแต่เราเป็นคนบ่นบ้าอยู่คนเดียวว่านี้เป็นเรานั่นเป็นของเราอยู่ลึกๆภายในหัวใจนั่นแหละเนี่ยปัญญาจนแทรกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาขุดลงไปหลายครั้งหลายหนขุดลงไปมันจะถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วว่าหนังก็สักแต่ว่าเนี่ยเนื้อเอ็นกระดูกก็สักแต่ว่าเนี่ยหมดอวัยวะนี้สักแต่ว่าทั้งนั้นเขาเป็นความจริงของเขาอันหนึ่งเขาไม่ได้ว่าเป็นเราเป็นของเราและเขาไม่รับทราบความหมายของเราว่าไปหมายเขาอย่างไรและเขาก็ไม่รับทราบความหมายของเขาด้วยนั่นพิจารณาลงไปถึงความจริงทำไมมันจะไม่ปล่อยเมื่อถึงความจริงแล้วปล่อยทั้งนั้นอยู่ไม่ได้นี่ขั้นรูปขั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอย่างนี้แหละลงปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนความจริงต้องปรากฏขึ้นมาเมื่อปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มหัวใจแล้วจะทนยืนมั่นถือมั่นได้อย่างไรเมื่อถึงขั้นที่สลัดแล้วเต็มที่แล้วปล่อยไม่ปล่อยไม่ได้นั่นก็ผึ่งเดียวเท่านั้นจิตดีดผึ่งออกมามันจะเหลืออะไรนั่นฟังดิอันนี้เราแต่ก่อนเราก็เคยพูดในก่อนๆนั้นเมื่อมันถอนออกจากนี้ก็ไปแล้วก็ไปรวมตัวอยู่ที่จิตดวงเดียวคืออวิชชาเพราะติดตัดกิ่งตัดก้านตัดแขนงไปหมดทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปด้วยปัญญาถูกปัญญาตัดเข้าไปรูปเสียงกลิ่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเครื่องใช้เป็นทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปด้วยปัญญาพิจารณาแล้วปล่อยวางเข้าไปเท่ากับว่าตัดให้ขาดกันเข้าไปความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้หมดไปจนกระทั่งเข้าถึงจิตนั่นเมื่อเข้าถึงจิตแล้วเป็นยังไงทีนี้อวิชชานี้ยิ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดเราจึงเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเกินกษัตริย์วัตจิตคืออวิชชาอันนั้นสำคัญมากทีเดียวในธรรมบททั้งกล่าวไว้
พระพัชรบิดังภิกขเวผมก็ลืมท่านในคาถาที่ท่านว่าไว้นั้นน่ะทั้งที่อยู่ในหลักวิชาปริยัติ3ประโยคนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมผ่องใสแต่อาศัยกิเลสที่จรมาคลุกเคล้ากันก็จึงกลายเป็นกิเลสเป็นจัดอิจฉาที่เศร้าหมองไปนั่นน่ะท่านไม่ได้บอกอะไรว่าจิตผ่องใสคืออะไรเพราะฉะนั้นผู้เรียนเข้าไปตรงนี้จะต้องได้ถกกันอย่างเต็มที่ถกแล้วก็ไม่ได้อะไรน้ำลายก็หมดไปเปล่าๆไม่เห็นได้ความเข้าใจอะไรเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัติน่ะพอได้ปฏิบัติเข้าไปเท่านั้นนี่แหละไล่เข้าไปอย่างนี้ที่ว่าไล่เข้าไปตามหลักความจริงเจอเข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปปล่อยวางเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตจริงๆที่แล้วก็ไม่พ้นคำว่าตัวผ่องใสนั้นคืออะไรน่ะนั่นแหละไปติดอยู่ตรงนั้นเพราะอันนี้ละเอียดมากนี่แหละกษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายฟังจังหวะจอมกษัตริย์วัฏจักรอันนี้ละเอียดมากที่สุดแม้มหาสติมหาปัญญายังต้องงงยังต้องติดจนได้ฟังสิแต่ว่านี่เราพูดถึงขณะที่ติดไม่ใช่ว่าไม่ติดพอเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้ขาดจากบ้านไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นขาดไปในส่วนที่ขาดอันนี้ยังไม่ขาดยังหลอกสติมหาสติมหาปัญญาได้อย่างสบายรักษาเข้มงวดกวดขันอะไรมาแตะมาต้องมาได้กษัตริย์วัตถิกนี้เพราะไม่รู้นี่เนื่องว่านั่นเป็นของจริงนั่นเป็นของเลือดของประเสริฐพอแล้วก็เฝ้าก็รักษาอยู่นั้นด้วยความพอกพอใจอ้อยอิงฮะนั่นฟังแค่ไม่มีอะไรจะเกินนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความสุขความสบายความอัศจรรย์ก็ไม่มีประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกินเมื่อยังไม่ผ่านมันไปวันนี้เท่านั้นนี่เท่านั้นก็อยู่ตรงนั้น

0: อยู่ที่ความผ่องใสอันนั้นทีนี้ผ่องใสขนาดไหนก็ผ่องใสความเปลี่ยนแปลงไม่พ้นจะต้องมีจนได้นั่นนั่นแหละเมื่อสติมหาสติมหาปัญญาเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาทั้งรักษาทั้งสังเกตก็ย่อมจะทราบได้ในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอันนั้นเช่นมีความเศร้าหมองความเศร้าหมองนี้หมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงจะนิดหนึ่งก็ตามเพราะธรรมชาตินั้นละเอียดความเปลี่ยนแปลงจะละเอียดมากแต่ก็ไม่พ้นปัญญาหนีปัญญาไปไม่พ้นนะก็จะต้องทราบความเศร้าหมองความผ่องใสความสุขความทุกข์มันจะมีมาตามๆกันกับความเศร้าหมองกับความทุกข์ก็เป็นเงาตามตัวความสุขกับความผ่องใสก็แยกกันไม่ออกก็เป็นเงาตามตัวอยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อพิจารณาลงไปถึงขั้นนี้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินี้อยู่แล้วนอนใจได้ยังไงนั่นแหละที่นี่ที่จะได้ทุ่มเข้าไปเต็มสติกำลังความสามารถถือจุดนั้นเป็นจุดสนามรบเช่นเดียวกับสภาวะธรรมหลายที่เคยเป็นสนามรบพังกันมาโดยลำดับแล้วยังเหลืออยู่ธรรมชาตินี้แล้วก็กลายเป็นสนามรบขึ้นมาอย่างเต็มที่ของมหาสติมหาปัญญาก็พังกันเลยนั่นที่นี่คำว่าผ่องใสไปไหนที่นี่นั่นถ้าว่าเป็นของจริงแล้วต้องทรงตัวอยู่สิดับได้ยังไงนี่ดับจนไม่มีอะไรเหลือจนใจหายนะว่าไงนะอวิชชาดับใจหายฟ้าดินถล่มเป็นยังไงความหลงกลับเป็นความรู้ก็เป็นฟ้าดินถล่มนั่นแล้วหมดคำว่าเศร้าหมองคำว่าผ่องใสคือจุดอันสว่างกระจ่างแจ้งคือเป็นแดนอัศจรรย์ทั้งหลายในขั้นต้นแต่เมื่อมีธรรมชาติที่เหนือกว่านั้นอยู่แล้วอันนี้ก็กลายเป็นของปลอมไปอย่างจอมปลอมทีเดียวอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าอันนี้ซึ่งเปรียบเหมือนกับทองคำทั้งแท่งแต่ก่อนได้กลายเป็นกองขี้ควายทั้งกองแล้วมาปกปิดกำบังทองทั้งแท่งไว้ที่อยู่ให้อยู่ข้างล่างพออันนี้เปิดตัวไปนั้นอันเป็นยังไงทีนี้อันนั้นยิ่งอัศจรรย์มากกว่านี้เหนือโลกเหนือสงสารไม่มีอะไรเกินไม่มีคู่แข่งท่านจะว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนืออย่างนั้นที่ทำจิตให้มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะไรมันก็เหนืออยู่อย่างนั้นจะว่าไงนั่นแหละสำหรับเป็นอาถรรพ์ที่ให้เป็นไปอย่างไรไม่ได้แล้วนั่นถึงขั้นเป็นอาถรรพ์ของจิตอ้าวกิเลสตัวไหนจะเข้าไปแทรกตัวไหนเมื่อมันหมดอวิชชาไปแล้วตัวไหนจะมาผิดเป็นกิเลสขึ้นมาอีกให้ก่อควรหรือยุ่ยแย่ก่อควรเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่มีเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านทรงอย่างนั้นเองประเสริฐท่านประเสริฐอย่างนั้นประเสริฐในหลักธรรมชาติไม่ใช่ประเสริฐด้วยความเสกสรรตั้นยอแล้วก็หายไปดังที่เป็นมาตั้งกับตั้งกันอยู่ในโลกสมมติอันนี้อันนั้นไม่ใช่โลกสมมติอันนี้เป็นโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกนั่นยากขนาดไหนก็ให้เห็นอันนี้เป็นสำคัญธรรมชาติที่ว่าเลิศนี้เหนือความยากความลำบากความทุกข์ทั้งหลายจึงต้องพยายามเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องว่าตลาดมรรคผลนิพพานเปิดแล้วยังเนี่ยตลาดมรรคผลนิพพานตั้งแต่ขั้นสมาธิมาถึงขั้นปัญญาเป็นขั้นๆลงมาเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงบุรุษพ้นนี่คือตลาดมรรคผลนิพพานอยู่ในพุทธศาสนานี้ทั้งนั้นกิเลสมีชั้นใดตลาดมรรคผลนิพพานก็มีชั้นนั้นเมื่อสติปัญญามีก็จับเอาสมาธิก็จับได้ปัญญาก็จับได้เกาะติดไงมรรคหลุดพ้นก็ได้มาเป็นสมบัติมหาสมบัติของตนเองโดยไม่ต้องสงสัยข้ามหัวกิเลสไปซึ่งอยู่ในกองเดียวกันนะมันติดกันอยู่นั่นระหว่างกิเลสกับธรรมให้มันเห็นอย่างนั้นด้วยอันนี้มันพว้าตั้งแต่กองขี้ควายกองขี้ควายกองกิเลสกองอัดกองธรรมกองสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไม่คว้าเวลาจิตมันถูกปิดบังมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาเปิดแล้วมันก็รู้อันนี้กองขี้ควายก็รู้อันนั้นกองมรรคผลนิพพานมันก็รู้งั้นทำไมมันจะไม่คว้านี่แหละที่พูดเบื้องต้นว่าศาสนธรรมพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในท่ามกลางอยู่ในจุดเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละเป็นคู่แข่งกันอยู่ในตลาดแห่งเดียวกันนั่นแหละระหว่างกิเลสกับธรรมแต่เวลากิเลสมันมีอำนาจมากมันก็เกลี้ยกล่อมพวกลูกค้าทั้งหลายให้ไปซื้อของมันซะหมดคว้าของมันซะหมดไปซื้อไม่ซื้อก็ตามฉันขึ้นชื่อว่าของกิเลสแล้วคว้ามับไปหมดทําไม่เหลือเลยทําไม่หมดเหลือมองนั่นดิเนี่ยเวลามันหนามันเป็นอย่างนั้นแต่เวลามันเปิดตัวออกมาแล้วปิดได้ยังไงนะกิเลสมีเท่าไรสลัดออกหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยถึงจะเคยแบกเคยหามมากี่กับกี่การก็ตามไม่ได้เสียดายว่าได้เคยแบกมานานแสนนานพังลงทันทีเพราะมันเป็นภัยนานมาเท่าไหร่ก็เป็นภัยนี่จะสลัดภัยออกจากหัวใจผิดไปที่ไหน
1: ธรรมที่เลิศกว่านี้มีอยู่มากมายเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ภายในใจ

ังกันล่ะสินั่นอะไรนั่นที่นักปฏิบัติอย่าให้อย่าได้ท้อถอยน้อยใจการปฏิบัติตัวของเราสดสดร้อนร้อนธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ชั้นใดอันนี้ก็ฉันนั้นธรรมะคือสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเพื่อจะเข้าสู่ธรรมเหล่านี้เองไม่ใช่เข้าสู่ไหนเข้าสู่แดนแห่งพระโพธิผานนี่เองธรรมเหล่านั้นไม่ได้ไปไหนที่สอนไว้น่ะเอาเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้นะเข้าตรงนี้นะที่ว่าสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบแล้วจะแล้วคือก้าวตามนี้นะจะเข้าไปถึงจุดนั้นโดยไม่ต้องสงสัยจะเข้าไปถึงมหาสมบัติโดยไม่ต้องสงสัยท่านว่าอย่างไรตั้งอกตั้งใจพากันพูดปฏิบัติอย่าแล้วหรอกแหละๆนะอยู่ด้วยกันมากมันมักเหลวๆไหลๆโลเลโลเลเรื่องภายนอกอย่ายุ่งจะเอามาเป็นอารมณ์ของใจอย่าเสียดายความเสียดายเหล่านี้เคยทำลายเรามามากต่อมากแล้วไม่มีคิดดีพระพุทธเจ้าจึงต้องตำหนิทำเป็นของเลิศของประเสริฐเคยให้ความร่มเย็นแก่โลกมาโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงโลกุตตรธรรมเป็นนั้นว่าหมดแล้วในเรื่องที่จะให้เกิดจะตายมันจะก่อนไม่มีนั่นท่านก็สอนไว้หมดแล้วอยู่ในธรรมพระเจ้าทั้งหมดแล้วผมพากันตั้งอกตั้งใจพูดปฏิบัติเอาละการแสดงธรรมเห็นว่าสมควร

สิ่งใดก็ตามถ้าเพียงแต่ได้ยินข่าวคราวไปอย่างนั้นใจก็ไม่ค่อยสนิทแม้จะเชื่อก็เจือไปด้วยความสงสัยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจนิสัยของคนของสัตว์โลกมันจะขึ้นอยู่กับหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าใครจะยินก็ตามไม่ยินก็ตามธรรมย่อมเป็นของจริงเสมอไปแต่คนที่เชื่อถือจากการได้ยินได้ฟังนี่จากการบอกเล่าย่อมจะลดความเชื่อลงเป็นธรรมดาแม้ที่สุดตั้งแต่เราศึกษาเราเรียนจากตำรับตำลามาอย่างประจักษ์ตาก็ยังยึดถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่ได้ศึกษาเราเรียนมาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งนี้ก็เพราะความสงสัยนั่นแหละเข้าไปแทรกสิงเข้าไปแย่งชิงเพื่อประโยชน์ของมันอยู่เป็นลำดับลำดาในบรรดาที่ทำที่ได้ดินได้ฟังได้ศึกษาเราเรียนมาความเชื่อในธรรมที่ตนได้ศึกษาเราเรียนมาจึงไม่เต็มไม่เต็มหน่วยไม่พ้นความสงสัยที่จะแบ่งกินจนได้เลยคำว่าสงสัยก็หมายถึงผลลบนั่นเองไม่ใช่เป็นผลบวกแก่ผู้ที่สงสัยจึงต้องอาศัยการได้เห็นได้ยินด้วยตาเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูของเรานี่มันชัดเจนดังผู้ที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าประจักษ์ตาได้ยินได้ฟังพระโอวาทต่อพระพักของพระองค์หนึ่งนี่เป็นที่หายสงสัยทั้งพระรูปพระโฉมพระอาการต่างๆที่ทรงแสดงออกตลอดถึงสัพท์สำเนียงการแสดงอัตถธรรมต่างๆเป็นที่แน่ใจเพราะเห็นด้วยตาตนเองด้วยได้ยินด้วยหูตนเองด้วยแล้วเป็นธรรมของจริงเต็มส่วนด้วยผู้ฟังจึงมรรคสำเร็จหรือสำเร็จมรรคผลนิพพานรวดเร็วกว่าที่ได้ยินได้ฟังมาจากตำรับตำราถ้าเทียบส่วนมากส่วนน้อยก็เรียกว่าส่วนที่ได้ยินได้ฟังจากพระองค์เองนั้นมีจำนวนมากมีผลมากยิ่งกว่าที่เราได้ศึกษาเราเรียนธรรมดาซึ่งไม่เห็นพระองค์เห็นเพียงตามตำหนักตำนาเท่านั้นนี่แหละความผิดกันการศึกษาเราเรียนมาแล้วจำจนถึงติดปากติดใจก็ช่วยตัวเองไม่ได้จากความเรียนความจำมานั้นตัวเองก็ไม่แน่ใจนี่สิจนกว่าได้ไปเห็นครูเห็นอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินท่านพาปฏิบัติถ้าเป็นสมัยที่เลยพุทธกาลมาไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกอรหันตอรหันต์มากมายเหมือนแต่ก่อนก็ต้องอาศัยครูอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินนี่พอเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้แต่ถ้าเป็นครั้งพุทธกาลแล้วก็ไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีทรงแสดงและแสดงธรรมให้ผู้ฟังทั้งหลายฟังนั้นย่อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งอัดทั้งธรรมที่แสดงออกทั้งผู้ฟังก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในการสดับตรับฟังด้วยความเชื่อความเคารพเคลื่อนใสจริงๆจากอัดธรรมที่แสดงให้ถึงใจนี่ความแปลกต่างกันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีกับพระพุทธเจ้าที่จะตรัสลงมาตรัสรู้แต่ละพระองค์ตามตำนานเป็นอย่างนั้น
พุทธบริษัทหรือสัตว์โลกที่อยู่ในภูมิอุคติตันอยู่วิปจิตันอยู่คือภูมิที่มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมทั้งหลายนั้นมีอยู่จำนวนมากในระยะที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นั้นนี่เป็นเครื่องบวกกันเข้าจึงพร้อมพร้อมอะไรก็พร้อมพระพุทธเจ้าก็ศาสดาเต็มองค์ธรรมก็เต็มพระทัยมีแต่ของจริงล้วนๆสาวกจึงได้บรรลุอย่างรวดเร็วและเป็นสาวกเต็มองค์อีกเช่นเดียวกันในการสั่งสอนประชาชนพระเนนทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งอากัปกิริยาการแสดงออกทั้งอัดทั้งธรรมที่แสดงออกเป็นอัดเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นผู้ฟังจึงได้ผลเป็นที่พอใจนานมาก็มันก็ค่อยจางไปจางไปก็เหมือนอย่างผลไม้ที่รุ่นแรกรุ่นที่สองที่สามในต้นไม้ต้นเดียวกันนั่นแหละมันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นหัวปีมันก็ดีรุ่นรองลงมาก็ยังพอดียังพอใช้พอเป็นประโยชน์พอรุ่นที่สามที่สี่ไปแล้วก็มักจะเหลวไหลทั้งที่เป็นผลไม้เช่นเดียวกันกับที่เป็นมาแล้วแต่มันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มคุณภาพเหมือนผลไม้ที่เป็นรุ่นแรกรุ่นสองนี่เวในสัตว์ก็เช่นเดียวกันเป็นรุ่นรุ่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้และสั่งสอนอยู่นั้นเป็นรุ่นที่ว่าพร้อมแล้วท่านนานมาก็ค่อยหมดไปค่อยจางไปยังเหลืออยู่ก็มีจำนวนน้อยบรรดาผู้มีปณิสัยมีน้อยมากเนี่ยงั้นการแนะนำสั่งสอนก็ผู้มาแนะนำสั่งสอนก็มีจำนวนน้อยมากอีกเช่นเดียวกันที่จะสอนให้เต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มธรรมถูกต้องตามหลักความจริงดังที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านพาดำเนินและสอนกันมามันหักผิดกันไปอย่างนั้นนี่ก็ศาสนาก็กล้าเขาจะ 3,000 แล้ว 2,500 กว่าปีก็ครึ่งศาสนาเราเทียบดูสิทำมันไปกลางปีไปแล้วเป็นยังไงผลหัวปีต้นปีจนกระทั่งกลางปีและปลายปีไปเป็นยังไงถ้าฟุ้งฟ้าเป็นฝนก็จะหมดไปนี่เป็นลักษณะที่ว่าคำว่าเรียวแหลมส่วนความจริงนั้นไม่เคยเรียวแหลมแต่อุปนิสัยของสัตว์โลกนั่นมันมีเดิมน้ำต่ำสูงแล้วคอยเรียวแหลมไปตามโดยลำดับบรรดามาสมัยทุกวันนี้ผู้ปฏิบัติอัตธรรมถูกต้องตามหลักศีลหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จริงๆก็รู้สึกว่ามีน้อยดังที่เราเห็นอยู่นี่แหละอันนี้หลอกกันไม่ได้ต้มกันไม่ได้เป็นความสัตย์ความจริงที่ต่างคนต่างก็ได้เห็นได้สัมผัสสัมผัสว่าเป็นอย่างไรบ้างการปฏิบัติของพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นเกี่ยวกับอัตธรรมศีลธรรมทั้งหลายนั้นกับตำหลักตำราเข้ากันได้ไหมตรงกันไหมทั้งที่เห็นอยู่อย่างนี้แหละกิเลสมันมีตัวดื้อด้านสันดาน3มันก็แหวกแนวของมันไปจนได้ถ้าหากไม่เห็นไม่มีตำหลักตำราดูเลยมันก็เป็นอีกอย่างแต่นี้ทั้งที่รู้เห็นอยู่มันก็ฝืนไปจนได้ฝืนความถูกต้องดีงามไปจนได้นี่แหละที่มันฝืนออกจากทางคือทางมรรคทางผลก็เมื่อฝืนออกจากทางที่ถูกต้องดีงามเข้าสู่ทางที่ผิดแล้วจะเอาความถูกต้องดีงามเอามรรคเอาผลนิพพานมาจากไหนอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่ถูกทางนี่ถึงอันนี้เราผู้ปฏิบัติจึงพึงคำนึงเสมออย่าได้ลดละเรื่องความสังเกตปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ท่านสอนไว้ในตำหลักตำราก็ดีจากครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินมาก็ดียึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เมื่อเจ้าของก็เห็นว่าเป็นความถูกต้องแล้วและครูอาจารย์นั้นท่านก็สอนและดำเนินด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมแล้วค
ผู้ปฏิบัติตามจึงไม่ควรฝืนอย่างยิ่งการฝืนก็คือการรับทานของแสลงนั่นเองมันต้องผิดแสลงกับโรคจนได้และทำให้โรคกำเริบไม่สงสัยความผิดจากอัตธรรมก็ทำให้ธรรมในหัวใจของเจ้าของกำเริบหรือเสื่อมตามลงไปมีแต่กิเลสตัณหาอาสวะแสดงความรุนแรงความเจริญขึ้นในหัวใจของสัตว์โลกกิเลสมันแสดงความเจริญขึ้นในหัวใจของสัตว์โลกความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลก็ต้องแสดงขึ้นตามๆกันห้ามไม่ได้เมื่อเหตุมันพาให้เป็นไปแล้วนี่ปัจจุบันนี้เราคิดดูสิไม่กี่ปีมานี้ครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปเท่าไหร่แล้วที่เป็นครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่ที่เป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายทั้งนั้นก็ผ่านไปดังที่เห็นกันอยู่นี้ถึงไม่ควรนอนใจสำหรับผู้ที่กำลังตั้งใจอบรมศึกษาอยู่พยายามตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเองเรื่องความขี้เกียจขี้ค้านความอ่อนแอความท้อแท้เหลวไหลเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงอยู่แล้วก็ทราบกันอย่างชัดๆไม่ควรที่จะไปชินชากับมันการรับเพื่อนสูงไว้ก็รับเพื่อให้ได้ศึกษาอบรมนั่นเองผู้ที่อยู่เป็นเวลาหลายๆปีก็มีที่มันไม่ทราบว่าความประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างไรหรือว่ามันเป็นก้างขวางคอหมู่เพื่อนอยู่ก็ได้เราก็ไม่แน่ใจนะหรือเป็นทัพพีขวางหม้ออยู่ก็ได้หลายปีหลายเดือนเท่าไหร่ก็ยิ่งขวางมากเข้าไปยิ่งเป็นผีตัวใหญ่ในวัดนี้เราก็ไม่แน่ใจได้เหมือนกันเมื่อทางจิตใจมันไม่เป็นไปมันจะต้องมีทางใดทางหนึ่งเขาเรียกว่าแหวกแนวพาให้เป็นไปได้นี่อย่าให้เห็นอย่าให้ได้พบนะพูดเตือนไว้เสมอไม่พึงหวังไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งการทนทุกข์ทรมานในการรับหมู่รับเพื่อนการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเราไม่มีความประสงค์อย่างยิ่งกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ขอจึงขออย่าให้พบให้เห็นให้ต่างคนต่างตั้งใจประพฤติปฏิบัติกิเลสอย่าเสียดายความถือทิฏฐิมานะว่าตนรู้ตนฉลาดตนมีฐานะหรือตนมีอายุพรรษาอาวุโสอะไรเหล่านี้ตลอดถึงยศศักดิ์สมบัติบริวารอย่ามาอวดกันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของโลกพระที่มาบวชฉลาดสิ่งเหล่านี้หมดแล้วอย่าไปคว้าเอาสิ่งโสกโปกโสมมอันเป็นเดนแล้วนั้นมาทำลายตนและทำลายเพื่อนฝูงในวงพระศาสนาเสียหายไปตามให้รับความกระทบกระเทือนและสั่งละสายไปเพราะสิ่งเลวทรามนี้เข้าไปทำลายให้พากันระมัดระวังให้มากอย่าให้มีในวงปฏิบัติเราเพราะเป็นวงที่ละเอียดมากไม่มีอะไรเกินวงปฏิบัติแหละปริยัติผมก็เคยได้เรียนอยู่กับคณะปริยัติผมก็เคยได้อยู่จะพูดว่าเข้านอกออกในก็เรายอมรับได้เต็มหัวใจเพราะเราเคยเป็นจริงทางด้านปริยัติเราก็เข้าได้เรียนไม่ว่าวัดราชวัดหลวงไปหมดเข้าไปทั้งนั้นแหละไปอยู่ไปศึกษาทางด้านปฏิบัติเราก็ได้ออกมาดังที่เห็นนี่เนื้อการปกครองหรือการอยู่ร่วมกันในระหว่างปริยัติกับปฏิบัตินี้ต่างกันอยู่มากปริยัติไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะใครๆก็ทราบแล้วว่าขั้นนั้นภูมินั้นยังไม่จัดว่าเป็นขั้นละเอียดขั้นเอาจริงเอาจังขั้นเข้าได้เข้าเข็มขั้นเอาเป็นเอาตายแต่การปฏิบัตินี้เป็นขั้นที่เอาจริงเอาจังเข้าได้เข้าเข็มเอาเป็นเอาตายระหว่างกิเลสกับธรรมในหัวใจของเราผู้ปฏิบัติโดยแท้ยังไม่ควรให้สิ่งใดที่ตนก็ทราบตนก็เข้าใจว่าเป็นกิเลสแล้วนำมาแสดงเหยียบย่ำทำลายหัวใจตนแล้วกระจายไปกระทบกระเทือนแก่ตาหูจิตใจเพื่อนฝูงให้รับความกระทบกระเทือนอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะ
ภาคปฏิบัตินี้เป็นภาคที่เอาเป็นเอาตายกับสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสทุกประเภทไม่ได้ไว้หน้ามันเลยแต่ทำไมจึงต้องให้มันมาออกแสดงฤทธิ์เดชอยู่บนเวทีแห่งภาคปฏิบัติหรือแห่งเวทีของสงครามระหว่างมันกับธรรมเล่านี่นอกจากจะเอาให้มันบรรลัยลงไปอะไรก็ตามเมื่อแสดงความงุนหงิดขึ้นมาภายในใจให้ทราบว่าตัวงุนหงิดนั่นแหละตัวจะก่อข้าศึกขึ้นมาเวลานี้ได้ก่อขึ้นแล้วภายในหัวใจตัวเราเองได้ทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้ปรากฏแล้วภายในใจเราเราอย่าระบายความฟืนไฟที่อยู่ในหัวใจนี้ออกไปเผาคนอื่นเพราะเท่าที่เผาเราในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่กระจายไปที่อื่นก็ทราบชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่ของดีคือกิเลสโดยแท้เป็นไฟของกิเลสโดยแท้โทสัจฉินานะฟังสิความไม่พอใจความโกรธความฉุนเฉียวเหล่านี้ท่านเรียกว่าโทสักกินาไฟคือโทสะมันแสดงขึ้นแล้วอย่าให้มันได้มีอำนาจแผงลิบออกไปจากจุดนั้นจากใจดวงนั้นให้พยายามห้ามหันมันลงทันทีให้เห็นโทษแห่งความโกรธของตนยิ่งกว่าจะเห็นโทษของคนอื่นตำหนิคนอื่นโกรธให้คนอื่นซึ่งเป็นเรื่องความผิดในตัวเองโดยแท้ไม่ใช่เป็นเรื่องความผิดของผู้อื่นบางทีเขาดีอยู่เราไปเป็นความสำคัญขึ้นมาแล้วไม่พอใจในเขาอย่างนี้มันก็ผิดในตัวของเราเองแม้เขาก็ผิดแต่เราก็แสดงความผิดขึ้นเผาเราอีกแล้วกระทบกระเทือนกันอีกก็ยิ่งผิดทั้งสองฝ่ายไม่มีใครดีเลยเอาเป็นคติตัวอย่างไม่ได้ไม่สมชื่อสมนามว่าทั้งสองนี้มาปฏิบัติด้วยกันเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติจึงเป็นภาคที่ละเอียดมากเป็นภาคที่ใช้สติปัญญาเอามากมายยิ่งกว่าภาคใดๆถ้าไม่ใช้สติปัญญาสังเกตจอดรู้อยู่กับต้นเหตุคือใจแล้วปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ตามเราจะไม่ได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำและได้ฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดาไปตามดังที่ทำเช่นว่าเป็นเครื่องฆ่ากิเลสนั่นเลยแต่จะกลายเป็นเรื่องฟุ้ยเกียร์หากิเลสมาเผาเราโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะสติไม่มีถ้าสติก็เป็นสติเรื่องของกิเลสไปเสียเป็นศาสตราวุธของกิเลสเสียไม่ใช่สติธรรมเป็นสติของกิเลสปัญญาก็ไม่ใช่ปัญญาธรรมเป็นปัญญาของกิเลสนั้นก็นำมาทำลายตัวเองได้แล้วอยากเข้าใจว่าคำว่าปัญญาโลกิยะปัญญาโลกุตระปัญญาพระเจ้าทรงสอนแล้วถ้าเราจะแยกออกมาใช้ธรรมดานี่ก็คือว่าปัญญาฝ่ายธรรมกับปัญญาฝ่ายโลกนั้นต่างกันปัญญาฝ่ายธรรมมีความสอดส่องมองดูสิ่งที่เป็นภัยเมื่อทราบอย่างไรแล้วระงับดับกันสลัดปัดทิ้งกันทันทีทันใดถึงจะไม่ได้นะทันทีใดก็พยายามเอาจนเต็มเหนี่ยวไม่ทอดทุระนั่นเรียกว่าปัญญาเพื่อความแก้ความขายความถอดความถอนสิ่งไม่ดีของตนจริงๆสติสอดรู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยชินหรือไม่ชินชากับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากใจและฝังอยู่ที่ใจนั่นแหละนี่คือผู้ปฏิบัติต้องใช้ความพินิจพิจารณาอยู่อย่างนี้จึงจะสมมาปฏิบัติไม่ใช่เดินจงกรมหยอกแล้วก็ว่าตัวทำความเพียรเดินนั้นมันเดินเป็นลักษณะบ้าเดินก็ได้ถ้าไม่มีสติแล้วก็เหมือนบ้าเดินผิดแปลกอะไรนั่งก็เหมือนกันเป็นหัวตออย่างนั้นความรู้สติไม่ได้ควบคุมมีแต่นั่งเฉยๆเดินเฉยๆวิญญาณความเพียรคือสติไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยจะเรียกว่าเป็นความเพียรได้อย่างไรไม่เรียกไม่ผิดอะไรกับโลกเขาที่เขาไม่ได้ทำความภาคเพียรนี่แหละธรรมะต่างกันต่างตรงนี้เองระหว่างผู้ประกอบความภาคเพียรและระหว่างของสติโลของโลกปัญญาของโลกกับสติของธรรมปัญญาของธรรมมันต่างกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโลกจะไม่มีสติโลกมีเหมือนกันปัญญาเขามีเหมือนกันแต่มันเป็นภัยมันเป็นเครื่องมือของกิเลสจึงต้องเป็นภัยถ้าสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วจะไม่เป็นภัยแก่ตนเองนี่แหละสติปัญญาประเภทเหล่านี้เป็นสติปัญญาที่แก้ความเป็นภัยของตัวได้โดยลำดับลำดาความฉลาดแหลมคมใดก็ตามถ้ายังไม่ได้ผ่าน
การต่อสู้กับความฉลาดแหลมคมของกิเลสให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเอาจนกระทั่งถึงขั้นมันบันไหลไปแล้วเราอย่าด่วนคุยว่าเราฉลาดจะเรียนมาจบโลกไหนไตรเพศใดก็ตามปริญญาใดก็ตามมันเป็นปริญญาของกิเลสยื่นความเสกสรรปั้นยอหลอกให้เท่านั้นก็เช่นเดียวกับเราเขาโยนข้าวให้สุนัขกินนั่นเองจะผิดกันอะไรความฉลาดใดที่ได้หลุดพ้นหรือได้ทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกตัวฉลาดแหลมคมครอบโลกธาตุคือกิเลสนี่แล้วทำนั่นแหละสติปัญญานั่นแหละเรียกว่าสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคมนึกเพียงไกลโดยแท้ไม่สงสัยเจ้าของก็ไม่สงสัยแม้จะไม่เสร็จสรรปัญญาตัวเองก็ทราบชัดเจนอยู่ว่าไม่สงสัยว่าเป็นความฉลาดโดยแท้ไม่เป็นภัยแก่ตัวเองจิตที่เป็นภัยต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เพราะอะไรไม่ใช่คนโง่เขลาบ่ปัญญานะมันฉลาดเหมือนกันแต่มันฉลาดในเรื่องของโลกไม่ฉลาดในเรื่องก่อไฟเผาตัวฉลาดไปเป็นตามแถวของกิเลสมันก็ต้องเสาะหาตั้งแต่ความไม่ดีนั่นแหละใส่ตัวเองแล้วใส่คนอื่นยุ่งไปหมดถ้าไม่มีธรรมเขาแทรกแล้วมีแต่กิเลสล้วนๆอย่าเข้าใจว่าจะทำโลกให้ทั้งโลกนี้ให้มีความร่มเย็นเป็นสุดเลยดังนั้นโลกกับธรรมจึงต้องอยู่ด้วยกันมาโดยลำดับลำดาเราจะเสร็จสรรปัญญาว่าธรรมมีไม่มีก็ตามธรรมในหลักธรรมชาติที่เป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันหรือบรรเทากันยังมียังพอมีโลกถึงอยู่กันได้ถ้าการสมัยใดจิตเป็นโลกล้วนๆไม่มีธรรมภายในจิตใจเลยนั่นก็เท่ากับว่าเราเป็นโรคภัยหรือเป็นโรคภัยไม่มีหยุดมียาไม่มีหมอรักษาเลยคอยแต่วันตายเท่านั้นนี่แหละเรื่องกิเลสจึงแหลมคมมากทีเดียวละเอียดละออมากที่สุดไม่มีอะไรเกินสามแดนโลกธาตุนี้จึงอยู่ใต้อำนาจของกิเลสโดยประการทั้งปวงใครจะว่าฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดอยู่ในวงของกิเลสที่ครอบหัวอยู่นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากกิเลสนี้เลยแต่เรื่องของธรรมนั้นผิดกันอยู่มากทีเดียวเมื่อได้นำมาต่อกรกับกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงได้บรรลัยออกหมดจากหัวใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดเลิศโลกดังพระพุทธเจ้าของเรานิพพานสาวกอรหันต์ละหันถึงจะไม่ห่อเหินเดินฟ้าก็ตามเถอะคือเลิศอยู่ภายในจิตใจนั้นโดยไม่ต้องเสียสันตั้นยอกันเลยเพราะเคยจมอยู่กับสิ่งโสกโปกโสมมสิ่งเลวทรามทั้งหลายสิ่งต่ำช้าหาหลักคุณค่าไม่ได้มานานแสนนานแล้วด้วยอำนาจแห่งความต่ำช้าเร็วทำนั่นแหละมันครอบไว้ไม่มีทางออกได้เลยแต่เมื่อทำได้โผล่ขึ้นภายในจิตใจแล้วผุดตัวขึ้นมาได้ดีดออกมาได้จนกลายเป็นผู้เหนือกิเลสเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นสติปัญญาที่เหนือโลกเหนือกิเลสอาสวะทั้งหลายทำลายมันซะจนสิ้นซากภายในจิตใจแล้วนั่นถึงจัดว่าฉลาดถ้าจะจัดนะแต่หลักธรรมชาติจริงๆแล้วท่านก็ไม่นิยมว่าท่านโง่หรือท่านฉลาดท่านไม่ไปสำคัญมันหมายกับกิริยาการเหล่านั้นแหละท่านอยู่ตามความเป็นจริงปราชญ์ทั้งหลายเป็นเช่นนั้นท่านจึงไม่ตื่นเต้นใครจะมาสนับสนุนก็ตามมานินทาก็ตามน้ำหนักในทั้งสองอย่างนี้จึงเท่ากันถ้าเทียบก็เหมือนกับน้ำเต็มแก้วแล้วจะเอาน้ำอะไรมาเทก็ล้นออกหมดไม่ค้างนี่จิตที่เต็มอัดเต็มทำแล้วก็เหมือนกันทำเต็มหัวใจแล้วก็ไม่รับทั้งคำสรรเสริญคำนินทาหากเป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นเองไม่ใช่ตั้งท่าตั้งทางจะไม่รับตั้งท่าตั้งทางจะสลัดไม่ใช่อย่างนั้นนั่นมันยังเป็นท่าต่อสู้หลักธรรมชาติของจิตของธรรมแท้จะไม่มีคำว่าตั้งท่าต่อสู้หากเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองอย่างนั้นดีผ่านมาก็เพียงรับทราบก็หายไปในหลักธรรมชาติของมันชั่วก็เหมือนกันนินทาสนับสนุนมาก็ตกไปพร้อมๆกันท่านกล่าวไว้ในธรรมบทหนึ่งว่าอันนี้น่าคิดอยู่มากเพราะอันนี้อยู่ในหลักธรรมบทเปรียญสามประโยคนี้ต้องผ่าน
ธรรมบทนี้มันนี่จะพูดเป็นภาษาไทยเลยว่าเปลือกตมคือกิเลสที่ตั้งอยู่ในจิตของพระอรหันต์ฟังดิย่อมไม่ตั้งอยู่ได้นานและตกไปในทันทีทันใดเช่นเดียวกับน้ำที่ตกลงบนใบบัวแล้วติ้งตกไปเช่นนั้นเหมือนกันโดยที่ว่าใบบัวก็ไม่ตั้งใจจะสลัดน้ำใจก็ไม่ตั้งใจจะสลัดกิเลสพอปรากฏขึ้นหักดับไปตามหลักธรรมชาติของมันเช่นนั้นนะถ้าจะแยกออกมาพูดอีกประเภทหนึ่งก็เมื่อกิเลสมันสิ้นแล้วจริงๆแล้วถ้ากิเลสอะไรที่จะมาตกในใจของพระอรหันต์ถ้าถึงได้ติ้งตกไปอย่างนั้นล่ะนั่นนี่หมายถึงว่าฐานของจิตจริงๆแล้วบริสุทธิ์เต็มที่แต่คำว่าเปลือกตมคือกิเลสตั้งเหนือสิปัญหานั้นก็คือหมายถึงว่าขันธ์ที่แสดงออกมายับยับชั่วขณะขณะซึ่งเคยเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นกิเลสมาดั้งเดิมนั่นแหละมันแสดงออกมาในขณะนั้นแต่ไม่ใช่ตัวกิเลสแท้เป็นกิริยาของขันธ์ท่านเอามาพูดเฉยๆให้เพื่อให้เข้าใจพอปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปพร้อมกันกับขณะที่สังขารหรือเป็นต้นนะความปรุงเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นนั่นแหละเหมือนกับว่าเปลือกตมคือกิเลสตกในจิตของพระอรหันต์ย่อมทิ้งตกไปในขณะนั้นโดยไม่ต้องสลัดปัดทิ้งมันเลยมันเป็นของมันเองนี่ก็คือว่าอาการสมมุติอยู่ในขันธ์นั่นแหละจะเป็นกิเลสที่ไหนมาจากไหนไม่มีเพราะคำว่ากิเลสแท้ๆนั้นได้แก่อวิชชาปัญญาสังขารนั้นได้พังลงไปแล้วตั้งแต่ขณะได้บรรลุธรรมไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดได้บรรลุอวิชชาปัจจยาสังขาจะพังไปเหมือนกันหมดไม่มีอวิชชาตัวใดจะถูกยกเว้นไว้ว่าให้ยังเหลืออยู่พอให้เป็นกิเลสได้ตั้งอยู่บนจิตพระอรหันต์ไม่มีอันนี้จึงว่ากิเลสอันนี้ท่านเทียบพอยกขึ้นมาเทียบได้ก็คือว่ากิเลสในขันธ์เท่านั้นเองที่ปรากฏขึ้นในขณะที่ขันธ์แสดงตัวยับยับยับยับเพียงนั้นพอให้จิตรับทราบเนี่ยระดับไประดับไปเพราะคำว่าจิตนั้นไม่ใช่หัวต่อรับทราบดีก็รับทราบชั่วก็รับทราบถ้าว่ามันไม่มีพื้นถ้าว่ามีกิเลสมีอยู่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจแล้วจะติดจะยินดีจะยินร้ายแต่พื้นฐานของจิตจริงๆนั้นบริสุทธิ์แล้วกิเลสไม่มีจึงไม่ได้รับความยินร้ายเป็นเพียงมารับทราบดีชั่วสิ่งที่น่ารักน่าชังรับทราบดับไปพร้อมนี่แหละท่านว่าเปลือกตมคือกิเลสตั้งอยู่ในจิตพระหลานย่อมไม่ตั้งอยู่ในนานทิ้งตกไปในธรรมยุทธะหมายถึงอันนี้มีในคัมภีร์แล้วก็ได้คิดแต่ก่อนพระอรหันต์นี่มาสิ้นกิเลสแล้วทำไมจึงต้องมีกิเลสเปลือกตมคือกิเลสมันตั้งอยู่ในจิตพระอรหันต์แล้วยุ่งทิ้งตกไปอย่างนี้ล่ะแล้วก็เวลามาพิจารณาหลังจากนั่นเมื่อได้เข้าในทางผ่านทางด้านปฏิบัติแล้วก็ทำให้ได้คิดเรื่องเหล่านี้แหละก็มายอมรับกันตรงนี้โดยไม่สงสัยยอมรับว่าคำว่ากิเลสคือเปลือกตมคือกิเลสจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่กิริยาของขันธ์ที่ไปสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้นั้นเท่านั้นไงแต่สัมผัสในขณะนั้นดับไปเองไม่ต้องมีใครบาบังคับไม่ต้องในสลัดเช่นเดียวกับน้ำที่ท่านว่าน้ำกิ้งลงบนใบบัวตกลงบนใบบัวย่อมกิ้งตกไปต่างอันต่างไม่ได้ตั้งใจกันใบบัวก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ถึงทราบน้ำไม่ได้ตั้งใจสลัดแต่มันเป็นหลักธรรมชาติมันอย่างนั้นเนี่ยท่านเทียบเอาไว้กับอันหนึ่งที่ท่านแสดงไว้นี่ก็ในธรรมมบทนั้นเหมือนกันว่าดูก่อนที่จิตทั้งหลายจิตเดิมแท้ท่านเป็นอภัสสประภัสสรท่านว่างนี้แต่เพราะกิเลสที่จรมาที่ทำให้จิตเศร้าหมองนี่ตรงนี้ก็มีในวงปริยัติเถียงกันตาดำตาแดงไอ้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักเถียงเขาก็มันเรื่องอะไรอะไรก็เอาหลับตามาเถียงกันไม่ใช่ลืมตาเถียงกันเถียงวันนั่งค่ำมันจะไปหาสงสัยกันยังไงงั้นก็ต่างคนต่างหลับตามาเถียงกันเท่านั้นแหละ แต่เวลาผ่านทางด้านปฏิบัตินี้มันก็เข้าใจมันเองไม่มีใครถามไม่มีใครบอกก็ตามมันน่าเข้าใจเป็นจิตพระพุทธสอนจิตพระพุทธสอนของจิตธรรมดานั้นก็หมายถึงอวิชชาสงบตัวนั่นมันมีอยู่สองภาคนะคำว่าจิตผ่องใสจิตสงบจิตอวิชชาพักตัวอวิชชาไม่มีเครื่องมือออกหากินไม่มีทางออกหากินไม่มีเครื่องมือใช้ต้องเหมือนอย่าง
เข้าปฏิสนธิวิญญาณใหม่จิตสงบตอนนั้นก็เป็นปฏิก็เป็นจิตเดิมผ่องใสคือสงบอยู่ตามหลักธรรมชาติไม่ใช่ผ่องใสด้วยการได้ขัดได้เกลาอะไรหรอกหมายเอาถึงความสงบของจิตเวลานั้นยังไม่ได้ใช้กิริยาคือไม่มีทางออกตาหูจมูกลิ้นกายก็ยังไม่แก่กล้าหรือว่าไงเพราะเพียงปฏิสนธิเท่านั้นก็ยังไม่ใช้งานอะไรไม่ได้นี่อันหนึ่งนะที่อันสำคัญที่สุดนี่นะก็คือกิตวิชามีผ่องใสแท้อันนี้นะมันเห็นชัดชัดอย่างนั้นที่การปฏิบัติมันถึงไม่ได้สงสัยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนไม่เห็นก็ตามเราเห็นคนเดียวเราก็หายสงสัยคนเดียวนั่นแหละเรายกตัวอย่างเช่นอย่างวัดป่าบ้านตาดนี่ใครไม่เคยเห็นเลยทั่วประเทศไทยเราไม่เห็นคนเดียวเราจะสงสัยไปยังไงว่าวัดป่าบ้านตาดไม่มีได้หรือก็ต้องยอมรับว่ามีทันทีเลยเนี่ยรายเดียวเราก็ชัดไม่ต้องไปหาถามผู้ใดที่เขาไม่รู้ไม่เห็นพอจะมาเป็นสักขีพยานเราได้ให้มันเสียเวลาแหละตาเรามันเคยใช้มาเท่าไหร่หูเคยใช้มาเท่าไหร่ใจเราเคยใช้มาเท่าไหร่ดูภาพเดียวเท่านั้นเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันคำว่าพระพัฒน์สอนพระพัฒน์สอนอันนี้เราแน่ใจว่าท่านหมายถึงธรรมชาติอันนี้เพื่อไม่ให้ภิกษุทั้งหลายติดนะก็สอนภิกษุทั้งหลายได้แท้นี่จะไปสอนอะไรถึงโน่นจิตอะไรอวิชชาไอ้จิตของธรรมดาที่มันจมตักอยู่โน่นไปพูดหามันถามพูดนู้นมันทำไมตั้งแต่ธรรมะในบางแง่มีคนถามพระองค์บอกว่าเป็นอจินไตยไม่ทรงรับสั่งอะไรเลยดูที่จิตนี้เดิมแท้ๆมันเป็นยังไงมายังไงนี่อันนี้เป็นอจินไตยต่อไปทำไมเสียเวลาและเกิดประโยชน์ท่านจึงยกเรื่องขึ้นมาเหมือนกับหนามยอกเท้าเราจะไปถามสกุลหนามอยู่จนกระทั่งถึงฝ่าเท้ามันเน่าเฟะไปหมดนั่นเหรอนั่นกับการรีบถอนหนามออกจากเท้าบ่งหนามออกจากเท้าอันไหนดีกันนั่นการบ่งหนามรีบบ่งหนามออกจากเท้านั่นแหละเป็นฐานะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกว่าที่จะไปถามสกุลหนามว่ามาจากสกุลอะไรๆซึ่งทำความเสียหายจากตนก่อนแล้วเกิดประโยชน์อะไรนั่นนี่เราพูดถึงเรื่องจิตเดิมมันมาจากไหนจากไหนจิตที่แรกมันจะเป็นจิตเป็นมาไงนี่พุทธเจ้าไม่บอกว่าเป็นอจินไตยอย่าไปถามให้แก้ตรงที่มันจะเป็นประโยชน์ท่านบอกนี่แหละแล้วเนี่ยตรงที่เป็นประโยชน์ก็คือแก้จิตตรงนี้อ่ะเช่นพระพัฒน์สอนนี่สอนที่สุดทั้งหลายท่านจะไปสอนอะไรจิตไอ้นู้นจิตทิ้นนอกเขตนอกแดนนอกเหตุนอกผลนอกบัญชีท่านจะไปสอนทำไมนี่เป็นความแน่ใจของเราเพราะท่านไม่ได้บรรยายไปว่าจิตประเภทนั้นประเภทนี้ท่านบอกแต่พระสอนเฉยแล้วนี่เวลาปฏิบัติเข้าไปก็ไปเจอเอาอย่างนั้นจิตประพัดสอนนี่คือจิตอวิชชาประพัดสอนตาหูจมูกลิ้นกายหมดถูกตัดไปหมดแล้วตาก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นหูได้สักแต่ว่าได้ยินไม่สามารถที่จะซูมทราบเอาความดีความชั่วความรักความชังเข้าไปฝังในจิตใจได้เหมือนแต่ก่อนเลยนะเนี่ยทางเดินของอวิชชามันออกไม่ได้พูดง่ายๆเพราะถูกตัดไปหมดแล้วดังที่เคยเทศแล้วนั้นจากนั้นก็ย่นเข้าไปถึงกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็เป็นแต่เพียงอาการอันนั้นเมื่อเราพิจารณารอบแล้วมันก็เป็นอาการนั้นจริงๆมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่จิตนะมันเป็นอาการหนึ่งเท่านั้นนี่แล้วก็รู้เท่าชัดเจนด้วยว่าสิ่งนี้เป็นอาการไม่ประสานกันกับใจเลยนี่รู้ได้ชัดไม่มีใครบอกก็ตามเจ้าของรู้คนเดียวก็หายสงสัยนี่เช่นเดียวกับเรามาเห็นวัตตาบันตาเนี่ยหายสงสัยคนกี่ล้านคนไม่เคยเห็นก็ตามเราไม่เห็นเพียงคนเดียวก็หายสงสัยอันนี้ก็เหมือนกันจิตถ้าปฏิบัติตามแบบที่พระเจ้าทรงสอนแล้วไม่สงสัยเมื่อไปเจอเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้มีแต่ความโปร่งใสความโปร่งใสที่จิตชำระได้ความโปร่งใสที่ตัดขาดจากความเยื่อใยทั้งหลายและความเกี่ยวกับความระยงระยางกับตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายออกได้หมดโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็เหลือแต่ความโปร่งใสอย่างเดียวเท่านั้นนั่นไม่ติดไม่ต่อไม่สืบกันไม่ประสานกันกับตารูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ประสานกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับจิตก็ไม่ประสานกันหากอยู่ด้วยกันหากรู้กันอยู่อย่างนั้นนี่เพียงเท่านี้ก็รู้ชัดแล้วว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันระหว่างจิตกับขันเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าขันแปลว่ากองแปลว่าหมวดแปลให้มันตรงกลมก็คือว่ากองนั่นเองอ่ะมันเป็นกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งอันนั้นใจนี้เป็นอันหนึ่งพอตัดเข้าไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือมันเป็นไปตามหลักธรรมชาติของการพิจารณา
มันหมดไปหมดไปหมดไปขาดเข้าไปขาดเข้าไปจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับจิตก็ขาดจากกันให้เห็นชัดๆซึ่งไม่เคยเห็นไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะขาดจากกันได้ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะรู้เท่ากันได้อย่างนั้นมันก็รู้เท่าได้ใช่ว่าไงมันเป็นของมันเองมันปล่อยของมันเองมันไม่ยึดโดยหลักธรรมชาติรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งที่มันยึดมันเป็นเดียวกันก็คือเรื่องจิตวิชามันไม่ทราบนั่นนี่สิตามสำคัญนี่ละละเอียดสุดที่สุดถึงว่าอวิชชาคือจอมกษัตริย์วัฏจักรเป็นสิ่งที่แหลมคมละเอียดมากที่สุดไม่มีอะไรเกินเราว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันว่าเป็นความละเอียดมันไม่ได้ละเอียดแต่จิตของเรามันใหญ่มันจึงรู้ไม่ได้แต่พอได้ฝึกจิตเข้าไปมันก็รู้เข้าไปโดยกระทั่งถึงอาการของขันห้าอย่าว่าจะรูปเสียงกลิ่นรสกับตาหูจมูกลิ้นกายประสานกันเลยแม้แต่ขันห้ากับจิตมันยังไม่ประสานนี่ว่าเมื่อมันรู้จริงๆอย่างนั้นแต่จิตกับอวิชชานี่มันประสานกันเราไม่รู้นะนี่สำคัญมากที่สุดนี่แหละที่ประพัดสอนพระสอนเห็นได้ชัดทีเดียวนี่ประพัดสอนที่เคยถกกันแต่ก่อนแต่ปริยัติมานะแล้วถ้าจิตถ้ามันผ่องใสจริงแล้วมันจะเกิดทำไมก็มันผ่องใสมันจะเกิดทำไมก็มันผ่องใสมันไม่ใช่บริสุทธิ์นี่เนี่ยมันก็มีที่ตอบกันพับทันทีเลยตอนผ่องใสนี่มันผ่องใสก็เห็นได้ชัดแต่มันไม่บริสุทธิ์พอถึงขั้นบริสุทธิ์คืออวิชชาพังลงไปเท่านั้นมันก็จิตเป็นบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นี่ไม่ควรจะเกิดแล้วทีนี้ไม่เกิดมันว่าแต่ไม่ควรไม่เกิดร้อยทั้ง 100% ยันกันได้เลยเจ้าของนั่นแหละจะยันเองเจ้าของนั่นแหละเป็นนักเกิดเจ้าของนั่นแหละเป็นนักสืบต่อกับเรื่องพบเรื่องชาติทั้งหลายตัวนั้นเรารู้ชัดๆแต่ว่าถึงขั้นมันปล่อยมันวางของมันตัดมันขาดสะบั้นลงไปจนกระทั่งไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะเอาอะไรไปเกิดมันเห็นชัดๆอยู่นั่นน่ะเนี่ยนั่นแหละที่นี่จิตบริสุทธิ์นี่ไม่เกิดนั้นมันจิตผ่องใสนั่นน่ะมันผิดกันพอเข้าภาคปฏิบัติแล้วก็ยอมรับเลยอ๋อเป็นอย่างนี้นั่นท่านว่าประพัดสอนประพัดสอนมันก็เป็นอย่างนี้เองว่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันยังไม่บริสุทธิ์นี่พอถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วคําว่าประพัดสอนมันไม่มีเนี่ยความผ่องใสไม่มีนะมันบริสุทธิ์มันต่างกันคําว่าผ่องใสกับคําบริสุทธิ์เนี่ยมันต่างกันให้รู้ด้วยเจ้าของนั่นแหละมันชัดเจนดีนี่ภาคปฏิบัติเอาที่ทุกวันนี้ก็เอาที่ปฏิบัติที่นี่เป็นสดๆร้อนๆนี่มีอดีตอนาคตที่ไหนมันคือล้าสมัยที่ไหนใจเราแท้ๆเนี่ยเรารับผิดชอบใจของเราแท้ๆวิธีปฏิบัติก็แก้กันตรงที่ว่าเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยทำไมจะแก้ไม่ได้วะฮะตั้งใจพูดปฏิบัติลงไปเลยถ้ามันรู้มันเห็นเนี่ยมันจะได้หายสงสัยเรื่องพบเรื่องชาตินี่เป็นยังไงเป็นประโยคใหญ่หลวงไหมเป็นสาเหตุอันใหญ่โตไหมคือมหาเหตุนั่นเองนั่นความเกิดจะเป็นอะไรไปก็กองทุกข์ความยากความลำบากทั้งหมดไปจากความเกิดนี่ทั้งนั้นทีเดียวสัตว์โลกนี่ได้รับความทุกข์ความทรมานไม่เกิดไปซะก่อนมันจะเอาอะไรไปเป็นความทุกข์ความทรมานเกิดไหนก็เกิดเถอะถ้าลงว่าเกิดแล้วร่วงความทุกข์ต้องติดแนบไปตามพบหยาบพบละเอียดไม่สงสัยพบละเอียดก็ต้องมีความทุกข์ละเอียดอยู่นั่นพบหยาบก็มีความทุกข์อันหยาบเราก็ทราบกันแล้วตรงนี้ถ้าพบละเอียดเช่นอย่างไปเกิดเป็นอินเป็นผมตรงนี้ก็พบละเอียดก็เป็นทุกข์ละเอียดนั่นเพราะกิเลสมันยังคลองอยู่กิเลสคลองที่ตรงไหนก็มีทุกข์อยู่ตรงนั้นจะกิเลสส่วนละเอียดก็ทำทุกข์ให้ละเอียดแก่สัตว์โลกนี่จนกระทั่งกิเลสพังเสียหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่มันถึงจะไม่เกิดและไม่มีทุกข์เรื่องของจิตนั่นฉันจึงกล้าพูดว่าเวทนาสามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตเลยฟังซิทุกขเวทนาก็ตามสุขเวทนาก็ตามอุเบกขาเวทนาก็ตามจะมีอยู่ในเพียงขันธ์เท่านั้นรูปขันธ์นี้เท่านั้นไม่สามารถที่จะเข้าสู่จิตของพระอรหันต์ได้เลยในเวทนาทั้ง3นี้จิตเวทนาจึงไม่มีนั่นฟังแต่เอาอะไรมามีฮะก็มันประสานกับอะไรแล้วธรรมชาตินั้นพ้นจากสมมุติอุปการทั้งปวงแล้วเวทนาอนิจจเวทนาอนัตตาว่าไปทําไมอนิจจทุกขังอนัตตานั่นฟังซิมันก็เป็นโลกล้วนๆเห็นชัดๆอยู่เป็นอันหนึ่งนั่นอันนั้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งปวงเรานี่เป็นสมมุติมันเห็นชัดๆเลยปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าหมดกังวลท่านว่าหมดภาระตั้งแต่ขณะที่จิตได้ผ่านพ้นภาระมหาเหตุอันใหญ่หลวงนี้ไปได้แล้วเท่านั้นก็รับผิดชอบอยู่เพียงขันธ์อันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้ขันอันนี้แหละเป็นพาราฮาเวปัญจคันธาไปอีกแง่หนึ่งในเบื้องต้นพาราฮาเวปัญจคันธาทั้งความรับผิดชอบในขันด้วยทั้งความยึดถือขันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยหนักสองประเภทนี้พอจิตได้สลัดค
ความยึดมั่นถือมั่นอุปทานออกจากตัวอวิชชาหลงนี่เสียอย่างเดียวเพราะนั้นก็มีแต่เรื่องความรับผิดชอบเท่านั้นความรับผิดชอบเฉยท่านไม่ได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้แบกไม่ได้หามมีความรับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติของขันระหว่างขันกับจิตนี่ก็เรียกว่าพระอรหันต์เวปัญจขันธ์ไปในแง่หนึ่งคือแบกความรับผิดชอบนั่นแหละเอาไว้ถึงไม่แบกอุปทานก็ตามต้องมีความรับผิดชอบเย็นร้อนอ่อนแข็งหิวกระหายทุกนั้นเจ็บนั้นปวดนี้ก็เป็นเรื่องจะรับทราบกันอยู่โดยดีโดยดีดีเพราะอยู่ด้วยกันทำไมจะไม่รับทราบกันต้องกระเพื่อมกันอยู่ธรรมดารับทราบรับทราบแต่พอได้ปล่อยนี้ออกหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเท่านั้นทีนี้บรมสุขบรมสุขถามมาที่ไหนดูหัวใจเจ้าของที่บริสุทธิ์นั้นเท่านั้นก็รู้แล้วจะไปถามหานิพพานที่ไหนจะไม่ใช่บ้านิพพานวะแล้วนิพพานวัดผ่าศูนย์กลางยาวทั้งนั้นยาวนี้ลึกนั้นมันบ้าทั้งนั้นแหละไปผ่าศูนย์กลางที่ไหนดูในหัวใจเจ้าของที่มันบริสุทธิ์แล้วมันมีศูนย์กลางที่ตรงไหนศูนย์ขอบที่ตรงไหนศูนย์กลางที่ตรงไหนวัดผ่าตรงไหนไปถึงตรงไหนถ้าไม่ใช่บ้าแล้วมันเห็นจะชัดสิยันได้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวสอนโลกได้สามแดนโลกธาตุเป็นยังไงใครไปค้านพระพุทธเจ้าได้มีไหมนั่นแหละความจริงที่เห็นแล้วถึงพูดออกมาเอาอะไรมาค้านกันอย่างต่างคนต่างเห็นด้วยกันแล้วเอาอะไรมาค้านกันพระอรหันต์ต่างคนต่างรู้จิตดวงนี้ด้วยกันแล้วเอาอะไรมาค้านกันมันค้านก็ค้านแต่พวกตาบอดหูหนวกค้านทั้งที่เถียงวันนั้นข้ามแต่ตาไม่ลืมมึงสิมันไม่เห็นนี่จะว่าไงพระธรรมะปรมสุขปรมสุขแสนสบายเลยอยู่นั่นที่ตั้งเท่านั้นไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นท่านถึงว่าหายกังวลจะเคยทุกข์เคยลำบากมาด้วยการเกิดเจ็บจะตายมากี่ภพกี่ชาติก็ตามพอถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วจะว่าตัดขาดตัดสะพานกันแล้วกับเรื่องกองทุกข์ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวโยงกันมาหมดเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มีใครมาบอกก็ตามขอให้จิตตรงนี้ได้เป็นตัวเองเถอะดังที่กล่าวว่าวัดต่อวันตาใครไม่เคยเห็นก็ตามกี่ร้อยกี่พันคนกี่ล้านคนก็ตามเราเห็นคนเดียวก็ไม่สงสัยแล้วนั่นอันนี้ก็เหมือนกันท่านที่ว่าก็สันติโกสันติโกละเอียดมากนะคำว่าสันติโกนี่ละเอียดที่สุดเลยสุดยอดทางนั้นเลยนี่แหละศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยทันสมัยที่สุดเลยเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารที่ว่าเป็นศาสนามาดั้งเดิมตั้งแต่พระเจ้าองค์นั้นองค์นั้นนั้นนั้นนี่ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านของศาสดาที่สอนศาสนาแบบนี้ด้วยความบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นศาสนาที่บริสุทธิ์โดยแท้ไม่มีข้อสงสัยไม่มีทางสงสัยนี่แหละเป็นศาสนาแท้ลื้อผลสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้โดยไม่ต้องสงสัยสร้างบารมีอาสร้างลงไปเป็นบารมีโดยแท้เพราะเป็นพื้นเพอันดีอันถูกต้องดีงามแล้วไม่ผิดไม่พลาดนี่ศาสนาของคนสิ้นกิเลสเป็นเช่นนี้ส่วนศาสนาของคนมีกิเลสเราไม่ต้องพูดก็เหมือนเราท่านนี้แหละมันเป็นยังไงคนมีกิเลสรู้อะไรเห็นอะไรมันแจ้งไหมมันชัดไหมนั่นมันสิ้นกิเลสสักอย่างเดียวรู้เห็นมันก็ชัดเท่านั้นเองมันต่างกันความรู้อันเก่านี่แหละเวลามันรู้ทั้งที่มีกิเลสมันเป็นอีกอย่างหนึ่งพอมันรู้ด้วยความสิ้นกิเลสแล้วมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งใจดวงนี้แหละพูดไม่ถูกแต่หากรู้ว่ามันต่างกันยังไงนี่แล้วเราจะแก้จากจิตที่มันเคยเป็นมาเนี่ยบ่อเกิดแก่เจ็บตายบ่อความทุกข์ความทรมานมันอยู่ที่ความรู้อันนี้แหละพาไปเกิดที่นั่นเกิดที่นี่แต่มันไม่ยอมตายนะจิตดวงนี้มันไม่ยอมตายไม่ยอมคิดหายมันน่ะเข้าร่างนั้นร่างนี้ไปตามหน้าแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีแง่หนักเบาขนาดไหนคนเราสัตว์ทั้งหลายก็ดีมันอยู่เฉยๆได้ยังไงมันต้องได้สร้างกรรมทำกรรมกรรมการทำกรรมสร้างกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละจะรู้ตนว่าสร้างมาสร้างก็ตามแต่หลักธรรมชาติมันก็เป็นการสร้างอยู่นั่นแหละใช่ป่ะเนี่ยเป็นบาปเป็นบุญคือเป็นสุขเป็นทุกข์หนักเบามากน้อยเพียงไรไม่จำเป็นต้องมีเจตนาทุกประการทุกประเภทไปมันก็เป็นของมันอยู่นั่นจึงเรียกว่าหลักกรรมลบไม่ได้นี่แหละสัตว์ทั้งหลายไปเกิดไม่เพียงเกิดเฉยๆตามหลักอวิชชาพาให้เกิดนะมันยังเกิดไปด้วยตามแขนงของวิบากกรรมอยู่ด้วยใครสร้างกรรมดีคนนั้นจะไปเกิดที่ดีใครสร้างกรรมชั่วช้าละมกไว้มากคนนั้นจะเกิดเหมือนกันแต่ไปเกิดในที่ชั่วช้าละมกได้รับความทุกข์ความทรมานมากนั่นฟังสินี่แหละหลักธรรมชาติแท้ๆใครแก้ไม่ได้เพราะเป็นหลักความจริงไม่มีใครจะมาแก้ได้นอกจากสอนให้เป็นไปตามนั้นเท่านั้นยังนรกมีอย่างนี้ใครจะไปลบล้างนรกได้หรอพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้มากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์แล้วองค์ไหนที่มีความสามารถที่จะไปลบล้างนรกได้เพราะลบล้างมาได้นั่นเองท่านจึงสอนวิธีปีกวิธีแวะอย่าไปอย่าทำทำนี้จะไปอย่างนั้นเนี่ย
ถ้าเป็นสิ่งที่ลบล้างได้สิ่งที่ทำลายได้ไม่มีใครที่จะเมตตาสงสารโลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เลยจะต้องไปทำลายให้หมดอันใดขึ้นที่ว่าจะเป็นความทุกข์ความลำบากแก่สัตว์โลกแล้วจะไปทำลายให้หมดให้สัตว์โลกได้อยู่แสนสบายสมกับว่ามหาการมีโกนาโถหิตาสัพปัญญาพระองค์มีความเมตตาสงสารแก่โลกทำประโยชน์ให้แก่โลกมากมายที่สุดหาประมาณไม่ได้ทำมันสมมานี่ถ้าหากว่าพระองค์แต่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะสามารถทำลายนรกได้นะอันนี้มันทำไม่ได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติเป็นของมีอยู่เป็นอยู่สิ่งที่มีอยู่มันแก้ไม่ได้ก็ต้องหลีกสอนให้หลีกถ้าสิ่งไหนที่มันลบมันล้างได้เช่นกิเลสนี่ก็สอนให้ลบให้ล้างให้แก้ให้ถอนให้ถอนนี่ก็บอกอย่างนั้นเห็นไหมล่ะอันนี้ให้สอนให้แก้ให้ถอนให้ถอนให้ลบให้ล้างเรื่องความเกิดตายนี่เป็นความทุกข์จะไม่ให้เกิดได้ไหมเนี่ยได้สอนวิธีไม่ให้เกิดนั่นท่านก็สอนดังที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้กิเลสนั่นคือเป็นตัวเชื้อพาให้เกิดมันก็รู้กันอยู่ถอนกิเลสออกหมดเชื้อพาให้เกิดไม่มีก็นิพพานนังปรมังสุขขังเท่านั้นเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและนำมาสอนโลกนี้แต่เป็นสิ่งที่ลึกลับเอามากจริงๆนะเกินกว่าที่จะเชื่อถือพูดง่ายๆนะเพราะไม่ใช่ภูมิที่จะไปเชื่อถืออย่างนั้นได้นี่แหละที่พระองค์ทรงทอดพระทัยไม่ใช่อะไรนะแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงรู้ทรงเห็นไม่พระจิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเวลาทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็โถทั้งความบริสุทธิ์ทั้งสิ่งทั้งหลายรอบด้านที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นนิสัยของพุทธะพระองค์จะทรงรู้ทรงเห็นรู้ไปหมดโลกวิถีโลกวิถีนี่อย่างท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระราชสูตรญาณังอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชาอุดปาริอโลโกอุดอโลโกอุดปาริฟังดูกี่ชั้นพูดมานั้นญาณังอุดปาริก็ชั้นหนึ่งละเอียดมากที่สุดเนี่ยปัญญาอุดปาริเป็นอีกอย่างวิชาอุดปาริอาโลโกอุดปาณิอาโลโกอุดปาณิสว่างไปหมดโล่งไปหมดว่างเวิ้งว่างไปหมดเลยอาโลโกอุดปาณิก็ยังอะไรยานอะไรในนั้นทั้งสิบอย่างก็เหมือนกันใครจะไปรู้เราเท่าหนูแต่เราเท่าหนูเพียงเท่าหนูตัวหนึ่งนี้มันก็ยังแปลกประหลาดอัศจรรย์กี่ดวงนี่เข้าใจป่าวที่เทศนี้วันนี้เข้าใจป่าวล่ะเข้าใจเหรอนั่นนะเทศภาคปฏิบัติเทศเรื่องจิตเทศอย่างนั้นน่ะพิจารณาเอานะเทศปริยัติเป็นอย่างหนึ่งเทศปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งผมก็เรียนองค์งผมเทศได้ทางปริยัติผมก็เทศได้เพราะผมเคยเทศอยู่แล้วเนื่องจากเราก็เคยเรียนปริยัติอยู่แล้วเทศปฏิบัติก็อย่างที่เห็นนี่นะแต่อะไรก็ตามมันไม่สนิทใจเหมือนเทศภาคปฏิบัติเจ้าหน้านักปฏิบัติแล้วจะไปเทศปริยัติให้ฟังนี่ไม่ได้เข้ากันไม่เลยภาคปฏิบัติมันถึงใจถึงใจถึงใจถึงใจนะครับพระที่มาศึกษาอบรมพระพุทธองค์แล้วก็อยากขยายกันนะมากเกินไปมันไม่เหมาะมันไม่เคยเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรแหละเราคิดไม่ใช่เราไม่คิดที่เราพูดอย่างนี้เราคิดแล้วเราถึงพูดมากๆไม่ดีเลยต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจวันหนึ่งวันหนึ่งผมก็พยายามไม่ให้มีงานมีการเพื่อจะให้ได้ภาวนากันถึงไม่ค่อยให้พาสร้างนู่นสร้างนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายทำอะไรก็เป็นปีกปีกย่อยไปอย่างนั้นไม่ให้ไปเกี่ยวข้องไม่ยุ่งไปทั่วทั้งวัดนะเพราะผมถือเรื่องการปฏิบัติยิตตภาวนาเป็นสำคัญเป็นงานชิ้นเอกเป็นงานชิ้นเอาเป็นเอาตายจริงไม่เหมือนงานอื่นที่ทำไปชั่วการเวลาด้วยความจำเป็นเล็กน้อยเท่านั้นก็ให้หยุดงานนี้เป็นงานสำคัญงานรื้อภพรื้อชาติรื้อมหันตทุกข์ออกจากหัวใจไม่ใช่งานธรรมดาผู้วิเศษวิเศษคือผู้ที่ทำงานนี้สำเร็จนี่มวุฒิตังพรหมจรรย์ยังนะเสร็จมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือเสร็จกิจในพระศาสนากิจของพระศาสนาคืออะไรก็คือจิตตภาวนาเสร็จท่านบอกอยู่สบายที่นี่แสนสบายจริงๆไม่มีอะไรไม่มีคำว่าอดีตอนาคตทั้งท่านที่จิตมันเคยยุ่งกับอดีตอนาคตมาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆยุ่งกับเรื่องคิดนั้นคิดนี้ยุ่งอดีตอนาคตเรื่องได้เรื่องเสียเรื่อง
เกิดเรื่องตายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรกี่ปาฐะมันกว้านมาคิดเผาเจ้าของต่อเวลาโดยที่ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนจริงหรือไม่จริงมันความคิดมันไม่ได้คำหนึ่งนะว่าความคิดเหล่านี้ผิดจริงหรือไม่จริงแต่มันก็เคลิ้มไปตามความคิดเจ้าของนี่เป็นนั่นนะมันลำบากขนาดมันจะลื้อออกสิ่งเหล่านี้ออกจากใจเมื่อมันสิ่งที่พาหมุนพาวุ่นวายออกจากใจแล้วใจมันก็ไม่วุ่นที่นี่นะเคยยึดมาอย่างนี้เท่าไหร่มันก็ร้อยทั้งร้อยมันตรงลงเลยร้อยทั้งร้อยเลยระหว่างมันคิดร้อยทั้งร้อยเอ้าตรงลงร้อยทั้งร้อยถ้ายังเหลือก็จะเหลืออยู่ความปรุงประจำขันเท่านั้นเยียบเยียบนิดหน่อยเนี่ยมันไม่เป็นอะไรอันนี้ที่เยียบเยียบเท่านั้นมันเอาเหตุเอาผลเอาเรื่องเอาราวกับเราอะไรให้เราไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันหางจิ้งจกขาดนะว่ามันดิ้นของมันอยู่ธรรมชาติของมันเหมือนกับหางจิ้งจกขาดดิ้นนะไม่มีความหมายหรือเราไม่หลงมันแล้วมันจะมีความหมายแล้วก็อยู่ภาษาของมันถ้าไปหลงแล้วมันก็เป็นพิษอีกแบบนึงเจ้าของวาดหลอกเจ้าของมันมีอะไรหลงอารมณ์เจ้าของเหมือนบ้าให้มันผ่านนี้ไปที่มันก็รู้เองว่ามันไม่เหมือนบ้าจะเหมือนอะไรเดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ้าก็ไม่รู้เจ้าของว่าเป็นบ้าหรอสิให้มันผ่านไปนี่นี่มันก็รู้ว่าบ้าปรุงอยู่งั้นแหละทั้งวันทั้งคืนปรุงนั้นปรุงนี้ปรุงอะไรโอ้โหเรื่องมันล่วงไปตั้งกับตั้งกันพอได้ยินที่ไหนก็กว้านออกมามาปรุงสดๆร้อนๆมาเผาเจ้าของเป็นบ้าเลยนี่เหรอพวกบ้าบ้าความคิดความปรุงหลอกเจ้าของมันฟาดจิตให้มันกิเลสอยู่ในจิตมันพังทลายไปมันเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนของจิตแท้ๆเป็นยังไงที่นี่นั่นมันต่างกันไหมครับที่มันเป็นบ้าแต่ก่อนมันไม่ต่างจะเรียกว่าแต่ก่อนมันเป็นบ้าเดี๋ยวนี้มันดีหรือไม่ดีก็รู้เองเนี่ยคิดหลอกเจ้าของปรุงหลอกเจ้าของอดีตล่วงมากี่ปีกี่เดือนแล้วไปอุ่นมาแล้วเรื่องนั้นอยู่ไหนแล้วปรุงขึ้นมาอยู่ในภายในใจล่อขึ้นภายในใจอนาคตก็นั่นแหละต้องอยู่ไหนก็ไม่รู้อนาคตยังไม่มาถึงเอามาปรุงยุ่งของเพราะมันมีตัวพาให้เป็นฉากลึกๆมันมีอยู่นั่นมันก็ผลักดันมาการขบการฉันในสังรวมตาสังรวมในบาทตาเวลาฉันอาหารนี่ตาเหม่อมองไปที่ไหนที่ไหนนั่นความไม่มีสติและเสียศักดิ์ศรีของผู้ฉันในบาทเป็นอันมากทีเดียวนี่เราจึงเคยเตือนเพราะมองดูแคบๆมันขวางตานะเพราะเราไม่เคยปฏิบัติอย่างนั้นมาปัตตสังมีปินนปาตังมันก็มีทั้งสองภาคเรื่องนี้ปัตตสังมีปินนปาตังอันหนึ่งเป็นภาครับบินธบาตอย่างนี้นะปฏิกิริยาซ่ามีติดที่ฆ่ากันยาคือรับบาตรทำความสัญญาอยู่ในบาตรในขณะที่รับบาตรนะถ้าตัดที่ยีเป็นนปาจังในปุจิซ่ามีติดที่ฆ่ากันยาเวลาฉันอาหารให้ทำความสำคัญอยู่ในบาตร

ใจทำความสำคัญในระบาดทั้งรวมในระบาดนั้นหันจะอย่าให้มันได้ยินเสียงดังจุ๊บจิ๊บจิ๊บให้ระมัดระวังกิริยาอาการของการกดฟังฉันใน26ข้อในชีวัตท่านก็บอกไว้แล้ว26ข้อที่เท่าไหร่จะมีถ้าดูป่าผมก็ลืมแล้วล่ะเพราะมันนานมันสอนหมดการขบการถ่ายการสารการขับการถ่ายโอ้สอนละเอียดรอมากพระวินัยละเอียดมากเดียวถ้าเราดำเนินตามพระวินัยแล้วจะมีที่ต้องติที่ไหนถ้าเรามีแต่ความสวยงามทั้งนั้นเนี่ยอาทิตย์โลกเขาต้องติเพื่อนผมเนี่ยต้องติแสดงหูแสดงตาเพราะความไม่ปฏิบัติตามหลักทำหลักวินัยนั่นเองมันเลยไม่น่าดูอย่ามาทำให้เห็นนะมายังไงพระมันเดินมางานมาจากเรื่องมันเดินสวนมาตอนค่ำตอนเขาเด็กก็ออกไปพอดีเป็นจังหวะที่เราออกมานี่พอดีอยากให้เห็นมาภาวะนี้นะนั้นในครัวเราจะไม่ให้เข้าไปใครจะเข้าใครเข้าไปไม่ได้นะให้เข้าไปเฉพาะผู้ที่เราสั่งไว้ตอนนั้นยุ่มย่ามยุ่มย่ามย่ามไม่ได้นะยิ่งเวลาเราไม่อยู่เนี่ยเรายิ่งคิดยิ่งตกมากเก่งกับสิ่งที่ไม่ควรอวดนะอย่ามากล้าในสิ่งไม่ควรกล้านะแม้พระพุทธเจ้าเองบอกว่าอรัตนะอนันดะฟังดิไม่เห็นไม่ดูที่เลยอานนท์ดีนั่นฟังดินี่เป็นใครรับสั่งพระพุทธเจ้าแทนฟังดิใครจะเก่งยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าล่ะทำไมพระองค์รับสั่งนั้นอานนท์ทูลถามเวลาตัวจะนิพพานองค์จะนิพพานวิธีปฏิบัติต่อสตรีเพศปฏิบัติยังไงรับสั่งอย่างนั้นเลยเจ้าแสดงว่าไม่คุ้นเลยฟังสิอรัตนะอนันดะขึ้นต้นไม่เห็นไม่ดูให้เลยอานนท์ดีถ้าเหตุจำเป็นที่เห็นมีถ้าจำเป็นที่จะได้เห็นได้ดูมีทำไงอย่าพูดนะฟังสิมีแต่เด็กๆทั้งนั้นนะสำคัญมากเลยเอาน่าคิดมากที่สุดถ้าจำเป็นที่จะพูดจะให้ปฏิบัติยังไงพระเจ้าค่ะนั่นพระนุ่งก็ฉลาดให้มีสติให้เป็นไปตามคำอะไรลิขณาอะไรมีกิเลสตัณหาให้มีสติคือตั้งท่าตลอดในขณะที่เป็นเกี่ยวข้องกับเพศอันนี้มาจึงจะมาการฐานเห็นไม่ได้นะวะผมมาอยู่หลายปีแล้วก็เห็นมีอีเวียแสดงว่ามันแตกต่างจากเดิมนะเราก็พยายามสอนเต็มไม่เต็มหน่อยเต็มไม่เต็มกำลังความสามารถนิฐานะของเราผู้สอนนี้ก็ไม่ขยับจากเดิมอย่างว่าผู้มารับฟังจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นดีไหมมันมากไปมากไปมันเหลวไหลอืดอาดก็อืดอาดดูไม่ได้มันขวางตาทุกวันนี้ก็จะลูกตาก็จะแตกแล้วนะมองดูมันเป็นอยู่ในนั้นแหละไม่ทราบมันเป็นยังไงยิ่งสับยิ่งปนกันมาใหม่นี่หน้าใหม่ด้วยเรื่อยยิ่งไปใหญ่นะเอาละจริงนะเรื่องนั้นนั่งนานเมื่อปวดที่มันผมปวดที่มัน

มาธิเดินจงกรมภาวนาถือสิ่งใดในโลกหนักหรือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการสมาธิใจของตนความสงบต่องใสเพราะว่าปฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์รวมลงในหัวข้อ3ประการอัสสัปปาปัสสะอกรณังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกระสู้สัมปทาการยังจิตใจของตนให้มีความฉลาดการชำระจิตใจของตนให้มีความสะดวกสบายยังกุศลให้ถึงพร้อมหมายถึงยังความฉลาดให้ถึงพร้อมหมายกุศลก็แปลว่าความฉลาดปฏิตาปโยรปนังทำลายจิตของตนให้ก่องแผ่ไปถึงขั้นบริสุทธิ์เอตังพุทธานุสาสนะมีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหลวงพ่อใหญ่ๆพระโอวาทรวมลงสามบทนี้เป็นหลักใหญ่

จากนั้นท่านก็บาปเป็นปริยายไปอันโพวาโดการไม่กล่าวร้ายคนอื่นลุปคาโตไม่ทำลายสัตว์และบุคคลอื่นปาติโมเทศจะสร้างมโรทั้งรวมในสุขาบุตรที่ไหนเรียกว่าปาติโมกนั่นอัตตานิตาจะผัดตัดนิ่งรู้จักประมาณในการขบการขายการขันการใช้การสอยปัจจัยสิ่งคำว่ารู้จักประมาณคำประมาณก็ลงในความพอดีคือมัชฌิมานั่นแหละปัญจะไปงาทำงานมาอยู่ที่นอนที่นั่งอันสงบอธิจิตเตจะอาโยโหนย่ำไปทำจิตให้เป็นอธิจิตว่ายอดเยี่ยมมีเอตังวุฒานาชาติงานอีกเหมือนกันมีเป็นคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายสวดท้ายปฏิโมกข์สวดอย่างนั้นต้องหนักนั่นในข้อข้อธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าสับแต่ว่าอ่านไปเฉยๆจำได้ติดปากติดคอแล้วก็ว่าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสมบัติของตนขึ้นมานั่นมันยังไม่ใช่สมบัติของเราแท้เป็นเพียงความจำวิธีการหรือจำที่ของธรรมนั้นๆมาไว้เพื่อดำเนินตามให้ถูกต้องเท่านั้นยังไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตนอย่างแท้จริงได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้จากการศึกษาเล่าเรียนความแตกหรือมากหรือน้อยเท่าไรเรียกว่าปริยัติในการศึกษาเล่าเรียนทั้งนั้นปฏิบัติศึกษาเล่าเรียนจำชื่อจำเสียงจำวิธีการของการแก้กิเลสการสั่งสมความดีการสั่งสมธรรมคือมรรคศีลสมาธิปัญญาที่สำคัญที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเราที่จะต้องดำเนินตามเราปฏิบัติอย่างจริงปฏิเวทะก็คือความรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายโดยสมบูรณ์เป็นผลปฏิเวทธรรมความนิจแจ้งทางตลอดสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติการปฏิบัติสืบเนื่องมาจากวิธีการตีความอบรมสั่งสอนซึ่งเราได้ศึกษาจากตำหนักตำราหรือครูอาจารย์เฉพาะอย่างยิ่งจากอุปัชฌาย์มันก็เป็นปริยัตินะครับในการศึกษาเจซ่าลงมานะครับทางตาตัดโจเป็นต้นนี่คือการศึกษาการเรียนกรรมฐานการเรียนงานงานของเรามีอะไรหนึ่งงานสำคัญงานหรือพบหรือชาหรือวัตถุสงสารหรือชีวิตปัญหาออกจากใจต้องรื้อด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะชีวิตปัญหาทุกประเภทย่อมหลบซ่อนอยู่ตามผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32เป็นที่หลบซ่อนของกิเลสได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องคลี่คลายเพื่อความเปิดเผยของสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันกิเลสก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะอุบายของปัญญาเป็นผู้คลี่คลายออกเปิดเผยออกหรือถอนสิ่งที่ปกหรือที่หลบซ่อนของกิเลสปัญหาประเภทต่างๆออกโดยลำหนักนี่ทางภาคปฏิบัติอยู่ไหนอย่าลืมงานอันนี้งานอันนี้เป็นงานละเอียดละองานติดต่อสืบเนื่องไม่ใช่งานจะทำเป็นล่ำเวลาเหมือนหน้าจัดการงานเมืองหรือการเหมือนการทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนที่ทำตามฤดูกาลตามล่ำเวลาทำตอนเช้าเลิกความเดิมอย่างนี้มีเป็นงานของโลกเขาทำกันงานแก้ที่เกิดปัญหาและที่เรียกว่างานของธรรมเพื่อความเป็นธรรมแก่เราเราจะนำวิธีการของโลกมาใช้มันขัดกันโลกเขามีล่ำเวลามีฤดูกาล
คุณข้าราชการก็เริ่มทำงานตั้งแต่ตอนนั้นโมงไปเลิกตอนนั้นโมงโรงงานต่างๆก็มีเวลาปิดเวลาเปิดการทำไร่ทำนาก็ทำตามฤดูกาลทำรั้วทำสวนก็เหมือนกันงานของโลกเขามีในร่ำเวลาเครื่องกำหนดให้ทำงานได้เลือกงานแต่งานของเรานี้เป็นงานที่ละเอียดละออที่เป็นงานที่หนักอยู่บ้างถ้าเราจะพูดว่าหนักแต่ไม่ได้หนักถึงกับต้องให้เกิดความวิ่งหนาละอาใจงานนี้เป็นงานละเอียดเพราะกิเลสละเอียดมากจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเย็นเสียตลอดที่สุดที่ใสได้เท่านั้นนอกนั้นให้ถืองานนี้ติดกับความรู้สึกมีสติเป็นเครื่องกำกับงานอยู่เสมอยืนก็ให้ทำงานกับอาการใดก็ตามซึ่งเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสถึงจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือทั่วสารพันร่างกายก็พิจารณาด้วยความมีสติปัญญาเป็นเครื่องสอบสอบแยกแยะคลี่คลายให้หลายสังหลายคมหลายแง่หลายในจึงเรียกว่าปัญญาจะทำแบบทื่อๆไปเลยไม่ได้ในขณะที่ยังไม่มีปัญญาก็ให้ใช้สติเป็นเครื่องควบคุมงานรวมกระแสของจิตเข้ามาให้ได้เกี่ยวความสงบด้วยสติโดยการภาวนาในธรรมบทใดก็ตามดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วมันเป็นวิธีการรวมพลังของจิตกระแสของจิตเมื่อรวมตัวเข้ามาสู่จิตแล้วย่อมมีกำลังปกติของจิตจะต้องสายแสเร่ร่อนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความว่างไม่ทำงานของจิตคือความคิดปรุงไม่ได้เลยนอกจากหลับสนิทเสียเท่านั้นถ้าไม่หลับสนิทก็ต้องมีคิดมีปรุงฝันนั้นฝันนี้ยุ่งไปอีกนะมีล้วนแล้วตั้งแต่งานของจิตเพราะฉะนั้นผู้จะทำการรื้อฟื้นอัตธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจคือนิโรธธรรมถ้าปรากฏขึ้นจึงต้องพยายามส่งเสริมหรืออบรมมรรคธรรมให้มีกำลังสติก็เป็นมรรคสมาธิก็เป็นมรรคปัญญาก็เป็นมรรคการประกอบความเพียรในท่าต่างๆก็เป็นมรรคสถานที่ที่เรื่องที่เราทำงานหรือสิ่งที่เราจับเป็นการเป็นงานเช่นเกสาลุมาเป็นต้นก็เรียกว่างานเรียกว่างานเรียกว่ามรรคมรรคมีอยู่ทุกมรรคทุกตอนถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคถ้าจิตปราศจากสติเมื่อไรแล้วจะต้องเร่ร่อนอ่อนกำลังแล้วก็ไหลลงไปสู่ความดึงดูดของกิเลสซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการฝึกการหน้าการบังคับปัญญาเพื่อจะให้ออกจากเครื่องดึงดูดกิเลสอาสวะทุกประเภทเป็นเหมือนกับแม่เหล็กตัวสำคัญดึงดูดจิตใจของเราให้เคลื่อนเคลิ้มหลงไหลไปจนได้สัตว์โลกนี้ตายก็ตายเพราะกิเลสเกิดก็เกิดเพราะกิเลสทุกข์ก็ทุกข์เพราะกิเลสวุ่นวายสับสนอะไรทั้งนั้นมีตั้งแต่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นสมุฏฐานสำคัญเราอยากเข้าใจว่าเป็นเพราะสิ่งอื่นใดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังลงให้เพียงพอกันที่จะให้เรียกว่าเป็นความเพียรไปโดยลำดับได้มีความสืบต่อจนถึงกับว่าสตินี้กลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นภายในตัวความระลึกรู้
เรียกว่าสติความรู้ตัวสืบต่อเป็นลำดับกับงานที่ตนทำหรือกำกับจิตให้จิตทำงานไปโดนความรับรู้มีเจตนานั้นแฝงอยู่โดยลำดับนั่นการเรียกว่าสติหรือว่าการทำงานโดยถูกต้องเรียกว่าความเพียรชอบเรียกว่ามรรคงานนี้เป็นงาน ผิดกับโลกทั้งหลายยังไม่มีเวลาผู้ประกอบการงานนี้เพราะความมุ่งมั่นของเราเพื่อความพ้นทุกข์ถ้ายิ่งความมุ่งมั่นมีเต็มหัวใจด้วยแล้วการงานที่ทำนั้นเพราะอำนาจของความมุ่งมั่นหากดึงดูดกันไปเองมีความขยันหมั่นเพียรความอดความทนตะเกียบตะกายไปเป็นได้มากน้อยก็ไม่ถอยบึกบึนไปอย่างนั้นเพราะอำนาจของความมุ่งมั่นมีกำลังมากเป็นเหมือนกับแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความเพียรหรือวิธีการที่จะแก้กิเลสทุกประเภทมีพลังมากขึ้นอย่าลืมเราอยากให้เรื่องของโลกใดๆที่เราเคยผ่านเคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมผัสมาแล้วตั้งแต่วันเกิดซึ่งน่าจะหายสงสัยแล้วอย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นในลักษณะความเสียดายมันเสียดายมันอยู่มันก็ต้องได้ฉุดได้ลากออกจากความเสียดายนั่นแหละความดึงดูดของโลกเป็นอย่างนั้นโลกก็หมายถึงกิเลสนี่แหละสำหรับเราผู้ปฏิบัติไม่ต้องหมายเอาสิ่งอื่นใดเพราะกิเลสมันเป็นสมมติเครื่องถูกลากจิตใจลงอยู่โดยลำดับไม่มีเวลาเว้นเวลาพักผ่อนหย่อนตัวเลยกิเลสเราทำงานอย่างอื่นอย่างใดยังมีการพักผ่อนหย่อนตัวแต่กิเลสไม่มีการพักมันทำงานของมันอยู่อย่างนั้นการบำเพ็ญธรรมจึงต้องได้อาศัยความขยันหมั่นเพียรความติดต่อความอุตสาห์พยายามฉันทะท่านบอกไว้แล้วในอิทธิบาทคือพื้นเทแห่งความสำเร็จปุญญาหรือรากฐานแห่งความสำเร็จในหลังงานใดถ้าลงอิทธิบาทแล้วย่อมสำเร็จเป็นขั้นตอนไปได้ฉันทะให้มีความพอใจในความเพียรเพื่อความหลุดพ้นของตนวิริยะเพียรอย่าลดละในเอียบทต่างๆตลอดถึงความคิดความตรงใดๆพยายามตามสอดแทรกรู้ความคิดความตรงของตนมาเป็นไปในแง่ใดส่วนมากเป็นเรื่องของกิเลสเกือบจะว่า 100% ก็ได้ถ้ามีสติกิเลสมันก็หดตัวบ้างพอเผลอสติมันก็ต่อยเราทันทีจิตตะท่านว่าเอาใจฝักใฝ่คืออยากให้ความรู้สึกคือใจกับสติทั้งทางเหินจากความเพียรซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความพ้นทุกข์มีความจดจ่อต่อเนื่องกันโดยลำดับมีเรียกว่างานของเราแท้ มีมังสาปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการจะถอดถอนที่หรือถากถางที่ทุกข์กับทุกข์ให้เตียงโล่งออกจากจิตใจจะได้มีใจได้มีความสง่าผ่าเผยมีความแข็งแกร่งมีความองอาจมีความรู้ความเชื่อความพอที่จะต่อสู้กับที่เหลือใต้เป็นลำดับกำดาไปจิตต้องมีสติมีปัญญาเป็นเจ้าของคอยควบคุมลำพังจิตอย่างเดียวนั้นไม่มีความรู้สึกดีชั่วประการใดผิดถูกอะไรก็ไม่รู้ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้แนะนำเป็นผู้คอยสังเกตเป็นผู้คอยควบคุมรักษาจิตจึงเป็นไปได้ด้วยความปลอดภัยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้รักษาจิตก็ต้องเป็นประจำเรื่องของกิเลสทั้งหมดถ้าไม่มีสติก็จริงๆส่วนปัญญาไม่ต้องผูกสติเป็นของสำคัญระลึกรู้ว่าผิดว่าถูกชั่วดีไม่มีภายในใจแล้วเขาก็เรียกว่าคนบ้า
คนบ้าที่เดินงวกงานๆอยู่ตามถนนหนทางไม่ได้สนใจกับเรื่องความผิดความถูกใดๆไปตามภาษีประสาทั้งตนนั่นแหละคนที่มีแต่จิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นความรับผิดชอบเป็นเครื่องกระตุกไม่รู้ว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกประการใดเลยและไม่มีความใคร่ครวญไม่เป็นความแยกคันเนี่ยต่างๆเกี่ยวกับการไปการมาการทำอะไรก็ตามนี่คือสติคนไม่มีสติคือขาดเอาเสียจริงๆเมื่อสติขาดจากตัวไปเสียจริงๆแล้วก็เรียกว่าคนบ้าใจมันรู้แต่ไม่รู้ไม่ได้ว่าผิดหรือถูกมีแต่ทำไปตามความอยากของกิเลสซึ่งมันครอบอยู่ในหัวใจนั้นอยากนั่งอยากนั่งอยากเดินอยากเดินอยากนอนที่ไหนก็นอนความสกปรกโสมมอะไรๆไม่รู้ทั้งนั้นคือไม่รู้ว่าเป็นสกปรกของสกปรกหรือสะอาดอะไรไม่เนี่ยมันเรียกว่าคนบ้ามันไม่รู้มันรู้เฉยๆมันไม่รู้ว่าดีว่าชั่วว่าสกปรกว่าสะอาดว่าควรหรือไม่ควรเช่นไปนั่งถนนสี่แยกเราไปเห็นแล้วที่อุดรไปเห็นทัศน์ทัศน์นั่งจับนั่งหยิบนี่เอานั่งแต่นี่เอานี่แต่นั่งดูกลางสี่แยกเลยทีเดียวรถวิ่งควักควายกลัวจะไปชนมันหลบมันโอ้โหจะตายเลยเพราะตอนนั้นตำรวจไม่มีเราได้นำมาคิดตั้งหลายเวลาเหมือนมีที่เกิดความรู้เท่านั้นกับที่เลยเป็นผู้ควบคุมโดยถ่ายเดียวไม่มีสติไม่มีปัญญาเครื่องสอดแทรกพอรู้สึกตัวบ้างเลยเป็นอย่างนี้คนเราหนักมันคือผู้ที่หมดสติหมดปัญญาจริงๆเป็นคนบ้าเราไม่ใช่ประเภทของคนบ้าเรามีสติอยู่เหมือนอย่างคนทั่วๆไปหรือสามัญชนทั่วๆไปแต่สติอันนี้เราถ้างานอะไรยังไม่ได้ไม่สามารถที่จะถอดถอนที่เด็ดปัญหาอาสวะตามความมุ่งหมายของเราได้จึงต้องอาศัยสติที่เกี่ยวกับบทธรรมอันเป็นอุบายวิธีเป็นไปได้เมื่อทางสำลักถอดถอนกิเลสหรือในความตั้งท่านให้กำหนดความรู้นี้ให้อยู่กับบทธรรมบทใดก็ตามมีสติควบคุมให้จิตทำงานอยู่กับบทธรรมนั้นๆทีนี้เมื่อมีสติคอยกำกับรักษาอยู่นี่เลยก็ไม่มีอำนาจที่จะถูกลากจิตไปต่อหน้าต่อตาเราสู่อารมณ์ต่างๆใจย่อมมีความสงบได้ด้วยการรักษาสติของสติท่านเรียกว่าความสงบสงบก็ต้องสงบได้ด้วยสติเราต้องการจะใช้อุบายความแยบคายของปัญญาในการอันควรเราก็ต้องใช้จริงๆพิจารณาดูเรื่องธาตุขันธ์ของเราหรือธาตุขันธ์ของผู้ใดจัดไปก็ตามเป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นพิจารณาเทียบเขาเทียบเราเดินไปไหนมันก็เห็นอยู่แล้วเรื่องสัจธรรมไม่บกพร่องในโลกอันนี้เฉพาะอย่างยิ่งทุกข์กับสมุทัยมีเกลื่อนโลกจนจะหาที่ตรงที่วางไม่ได้เพราะมีทั้งแต่เรื่องกองทุกกองสมุทัยที่จะมีหัวใจจับซึ่งมีอยู่ทั่วโลกจับแต่ละประเภทมีมากมายมันมีทุกมีสมุทัยเต็มตัวด้วยกันเรื่องของทุกของสมุทัยเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและเหนือสมุทัยก็เป็นเครื่องเสริมทุกนะก็บอกอยู่แล้วจะหาความสุขที่ไหนมีจึงต้องได้พิสให้มีจับจับสองประเภทซึ่งเป็นคู่ปรับกันหรือเป็นเครื่องแก้กันคือมรรคได้แก่อุบายแห่งความภาคเพียรพิจารณาให้เห็นชัดเจนมันมีอะไรในร่างกายของเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงอย่าปีนเกลียวกับธรรมการจริงเกี่ยวกับธรรมก็คือความเป็นข้าศึกต่อธรรมเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เป็นข้าศึกกำหนดดูเบื้องบนเบื้องล่างตั้งขวางสถานกลาง
เบื้องบนกับศีรษะเบื้องล่างก็พื้นฐานกำหนดลงไปมีกองอายะสัตว์เท่าตัวของเรานี่ฝ่ายรูปแล้วดูเข้าไปข้างหลังมีอะไรมีกระดูกเป็นท่อนๆเป็นชิ้นเป็นอันติดต่อเกี่ยวโยงกันไปด้วยเส้นด้วยเอ็นมีหนังเป็นเครื่องห่มห่อมีเนื้อมีเอ็นเป็นเครื่องขับพาไว้ภายในมีผิวหนังบางๆอยู่ข้างนอกมีเท่านี้นิดเดียวเท่านั้นปัญญาก็แข็งไม่ทะลุจะเรียกปรโง่ถึงขนาดก็ได้หน้าละอายที่เหล็กตัณหาอาสวะเป็นไหนๆเพราะของบางๆแท้ๆไม่น่าจะหลงเลยมันนั่งหลงได้นี่แหละความยากคายของกิเลสมันเหนือธรรมคำว่าเหนือธรรมคือว่าเหนือธรรมในใจเราที่จะต้านทานกิเลสได้ในเวลาเช่นนี้คือเรายังไม่มีกำลังธรรมได้แก่สติปัญญาเหนือกว่ากิเลสพอกิเลสจะหลุดลอยไปด้วยพลังของธรรมได้เพราะฉะนั้นกิเลสจึงคอยแทรกทั้งๆที่เราจะพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุภังทุกขังอนัตตากิเลสมันก็ฝืนอยู่อย่างซึ่งหน้าแล้วนั่นทำไม่เห็นเสียเห็นแต่เรื่องของคนของเราของเขาเห็นมองดูในแง่ไหนมีแต่ว่าเป็นเราเป็นของเราเต็มไปหมดในกองปฏิกูลโสโครกปากท่าผีดิบเต็มอยู่ทั้งตัวมันก็เหมาว่าเป็นคนทั้งคนเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจไปเสียทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายนี่คือความฝืนทำของกิเลสสร้างให้เป็นไปด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมพยายามพิจารณาแล้วพิจารณาพิจารณาเล่าบังคับจิตใจให้ทำงานในส่วนเหล่านี้ให้เห็นตามเป็นจริงเห็นสาลมานะขาพันตาแต่โจเวลาเห็นจริงๆแล้วมันสะดุดสังเวชจริงๆนะนี่ได้เคยเป็นแล้วผมเคยเป็นมาแล้วเวลามันเห็นมันโหเกิดความโกรธสังเวชน้ำตาร่วงคือโอ้โหทำไมนี้จึงเพิ่งมาเพิ่งเห็นวันนี้กายมีมาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็พิจารณาภาวนามาตั้งแต่วันบวชเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติกรรมฐานก็เพื่อจะเห็นเนื้อเห็นกายตามที่ท่านสั่งสอนแต่ทำไมมันไม่เห็นเพิ่งมาเห็นในวันนี้ราวกับว่าร่างกายนี้เพิ่งปรากฏตัวขึ้นมาในวันนี้ทั้งๆที่มันเกิดมากี่ปีกี่เดือนมีมากับตัวของเรากี่ปีกี่เดือนแล้วทำไมจึงไม่เห็นน่ะมันเกิดความเบื่อทั้งโลกมองเห็นมันเยิ้มเยิ้มเยิ้มนี่พอจอกไปเห็นสภาวะส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นทีนี้มันก็เป็นกระดาษซึมไปปัญญามันสอดมันแทรกมันซึมไปซึมไปซึมไปที่ตรงไหนชัดเจนเกิดความเบื่อทั้งโลกไปทุกเนี่ยทุกมุมทุกอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนข้างบนข้างล่างเพราะมันเหมือนกันหมดดูไปไหนมันก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดมันจะไม่เกิดความเกิดสังเวชได้จากนั้นมันก็พอกำหนดมันแสดงอาการสลายตัวทำลงไปโดยลำดับลำดับมันก็เห็นได้ชัดสลายลงไปสลายลงไปเวลาตายแล้วเป็นยังไงเวลาตายแล้วเป็นอย่างนั้นกำหนดดูกายนั่นแหละที่มันเห็นนั่นแหละมันก็โหยทางสลายลงไปถูกปรับถูกปรับปรับมองเห็นแต่ร่างกระดูกยิ่งสลดสังเวชใหญ่โตในขณะนั้นจิตมันเบาอยู่เหมือนจะห่อหัวเดินฟ้านะทั้งที่กำลังพิจารณาจิตใจมันเกิดความสลดสังเวชนั่นมันเห็นอย่างนั้นในหินกายเราเห็นเราเคยเห็นแล้วอย่างพระจักรเดียวแต่ความเห็นกายมันจะเห็นในลักษณะเดียวกันทุกครั้งทุกคราวที่เราพิจารณามันก็เป็นไปได้ครั้งหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งครั้งหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งแต่มันก็นับเข้าได้อย่างแน่ใจว่าคือความเห็นกายเหมือนกันถึงจะไม่สะดุดสังเวชขนาดนั้นมันก็มีผลไปคนละทางเพราะความเห็นมันผิดเปลี่ยนจากการประเดิมหมดผลปรากฏขึ้นมาก็มีลักษณะผิดแปลกแตกต่างกันไปตามเหตุที่พิจารณารู้พิจารณาเห็น
นั่นแหละเรื่องปัญญาเวลาเราใช้ให้ใช้อย่างนั้นพิจารณาบังคับอย่าให้มันหนีไปไหนดูถ้าจะพิจารณากายใดก็ตามอัตตาวาปหิตตาวากายเยสายานุสีหารติพิจารณากายนอกก็กายในก็ดีเห็นกายในกายส่วนหนึ่งของร่างกายในร่างกายทั้งหลายเช่นมองเห็นผมในร่างกายหรือเห็นผมในผมทั้งหลายก็ได้เห็นผมในร่างกายทุกส่วนก็ได้เห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันในของกายทั้งหลายโดยส่วนหนึ่งของส่วนทั้งหลายในร่างกายนี้เห็นกายในกายนะฮะเห็นข้างนอกก็ดูข้างนอกเทียบเทียงภายในเทียบเทียงทั้งภายในทั้งภายนอกมันก็บอกไว้สองอย่างชัดเจนสติปัฏฐานนี่คือทางนำเพื่อความถอดถอนที่เด็ดตัณหาอาสวะอวิชชาอุปาทานออกได้ด้วยการพิจารณาเนี่ยงานของพระให้พิจารณาอย่างนี้อย่าไปเป็นกังวลกับสิ่งใดในโลกนี้ให้เหมือนกับว่าเรามีเราคนเดียวอยู่กับกองกระดูกนี่หอบกันไปหอบกันมาหอบกันพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายแสนกังวลอยู่กับร่างกายนี้ตามหลักธรรมชาติของมันนอกจากนั้นแล้วยังไปยึดไปถือว่ามันเป็นนามเป็นของเราก็ยิ่งเพิ่มภาระคืออุปทานนี้ทำให้หนักตึงเป็นยกไม่ขึ้นเองก็ยกความเพียรเข้ามาขึ้นทำอะไรก็มีแต่ความเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนเพลียไปหมดเพราะกำลังใจไม่มีมีแค่กิเลสพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านเดินตามแถวนี้แถวสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยเป็นทางเดินทุกข์เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์อยู่ที่จุดไหนก็ให้แยกแยะความทุกข์นั้นออกจากหรือเทียบเคียงกับสถานที่กับวัตถุที่มันกำลังเป็นทุกข์นั้นแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันเพราะหลักตามหลักธรรมชาติแล้วทุกขเวทนาเป็นอันหนึ่งต่างมันไม่เฉยไม่เฉยกายไม่เฉยหลังไม่เฉยผมไม่เฉยขนไม่เฉยเล็บไม่เฉยฟันอันนี้จะเป็นอันหนึ่งต่างหากของเขาต่างอันต่างจริงต่างอันต่างดีแม้ขณะที่ทุกข์กำลังโหมตัวเข้ามาภายในร่างกายร่างกายก็มีความรู้สึกตัวเองในตัวเองเลยว่าได้รับความทุกข์ความทรมานจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่รู้ความหมายในตนเองด้วยไม่รู้ความหมายในทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นด้วยแม้จะทุกข์ก็ไม่รู้ความหมายของทุกข์ด้วยไม่รู้ความหมายของกายส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยต่างอันต่างไม่รู้เรื่องของกันจึงแสดงออกมาตามความจริงของตนเท่านั้นปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้เราแยกออกได้ดูทุกข์ดูทุกข์เป็นยังไงเกิดมาจากที่ไหนที่ไหนว่าเป็นทุกข์แทรกเข้าไปปัญญาจดจ่อเข้าไปอย่าถอยหลังกระดูกเป็นทุกข์เวลานี้กระดูกกำลังจะแตก มันเจ็บมันปวดด้วยล้าไปหมดภายในกระดูกส่วนนั้นส่วนนั้นจดจ่อลงไปจ่อจิตลงไปอันไหนเป็นทุกข์จริงๆกระดูกเป็นทุกข์หรือคนตายแล้วกระดูกมีไหมอาจจะเผาไฟกระดูกแสดงอาการโกรธกวาดก็ความรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วมีไหมมันไม่มีหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละสัดส่วนมันเหมือนกันหมดเป็นตามหลักธรรมชาติของตนดูโดยลำพังของตนไม่มีความหมายตัวเองนอกจากจิตเป็นผู้กำหมายให้เท่านั้นเป็นหมายแล้วก็หลงความหมายหลงตื่นเงาของตัวเองนั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์นั้นเป็นเรานี่เป็นของเราเมื่อทุกข์กับกายสัมผัสสัมพันธ์นี้ค้าเข้าเป็นหนึ่งมันเดียวกันแล้วจิตก็พัวพันเนาะมันก็ต้องหอบทุกข์ขึ้นมาอย่างหนักเมื่อเราพิจารณาแยกแยะด้วยปัญญาแบบนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยก็คือสภาพธรรมอันหนึ่งหรือสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นหนักกายก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งความที่มันหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี่ทุกข์เป็นไปจากสัญญาซึ่งเป็นสาเหตุออกมาจากกิเลสประเภทต่างๆอยู่ภายในนั้นให้สัญญามาเป็นเครื่องมือจับจองที่หนักที่หนึ่งสำคัญที่หนักที่หนึ่งว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นน้ำว่าเป็นนี่
กำหนดลงไปย้อนเข้ามาดูใจใจนี้เหลือเป็นทุกข์แยกดูใจเห็นมีตั้งแต่ความรู้เท่านั้นไปเลยมันปรากฏว่าเป็นทุกข์ที่ไหนทุกข์มันก็เป็นทุกข์กระดูกก็เป็นกระดูกกระดูกเป็นต้นมันก็เป็นกระดูกทุกข์มันก็เป็นทุกข์เป็นความจริงของมันเจตผู้รู้สิ่งนี้ก็เป็นความจริงตัวเองเมื่อแยกเห็นชัดเจนแล้วเรื่องความทุกข์กับใจมันก็ไม่เข้าประสานกันความทุกข์กับกายก็ไม่กำเริบถึงจะกำเริบขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทำความกระทบกระเทือนแก่จิตใจได้เลยเพราะจิตใจรู้เท่าทันด้วยอำนาจของปัญญาที่พิจารณาเท่าทันเขาอยู่อย่างสะดวกสบายเหนือการพิจารณาอย่างนี้เรื่องของปัญญาเวลามันเป็นต่อเป็นมุมจริงๆนั่นแหละเป็นเวลาปัญญาจะเกิดคนเราไม่มีความโง่อยู่ตลอดเวลาถึงกลายเป็นกรอบเป็นมุมหักผิดหักคิดสติปัญญาขึ้นมาช่วยตัวเองแล้วปลดเครื่องรอดพ้นไปได้มีเคยเป็นแล้วไม่ใช่เอามาพูดแบบต้นๆเดาๆให้หมู่เพื่อนฟังเราเคยปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นจึงสามารถอุทานขึ้นภายในจิตใจจางอาถรรพ์โอ้โหความโง่คนเรานี่มันจะโง่อยู่ตลอดเวลาเวลาถึงชาจนตัวจริงๆเช่นขนาดนี้เนี่ยอันนี้เราได้ความเฉลียวฉลาดปลดเครื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยอำนาจของปัญญาความฉลาดแหลมคมทั้งหลายเพราะความเป็นเกาะมีทุกข์ทุกข์มันบีบคั้นมันบีบบังคับเหมือนกับกระดูกหรืออวัยวะทุกส่วนจะแตกกระจายทลายลงมหาสมุทรทะเลไปหมดนี่ความทุกข์มันมากขนาดไหนแต่ถ้าเวลาสติปัญญาไม่หยุดไม่ถอยคุยเกี่ยวขุดค้นอยู่ในวงนี้จนเข้าใจตามความจริงแล้วทุกทั้งหลายมันก็หาความกำเริบต่อไปอีกไม่ได้แม้มันจะกำเริบต่อไปอีกเช่นถึงวาระต่างๆมันก็กำเริบตามเรื่องของธาตุของขันธ์ต่างหากของทุกของกายต่างหากจิตไม่ได้กำเริบจิตมีความคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่โดยลำพังตนเองก็เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะโทษทางต่อความทุกข์ความตายที่ไหนกันเพราะความทุกข์ก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งความตายก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งผู้รู้ความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นความจริงอันหนึ่งก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งต่างอันก็ต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วเรื่องทั้งหลายก็ไม่กระทบกันทุกข์เป็นไปมากน้อยมีคนทั้งหลายจะไปหรือไปก็ไปเราเรียนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี้เรียนมาตั้งแต่วันเริ่มแรกปฏิบัติดีแล้วเมื่อสักขีพยานปรากฏขึ้นมาเราจะหลบหลีกตัวไปไหนทำไมจะเอามือเขียนหน้าผีลบหลักถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงจริงถึงขนาดที่รู้จริงจริงแล้วหลงมันอะไรกันถ้ามันเป็นที่ของมันแล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้าหาอะไรกลัวหาอะไรมันเรื่องของสมมติทั้งนั้นเป็นจิตเป็นธรรมดามันก็ต้องกล้าต้องกลัวในขั้นที่กล้ามันก็ต้องกล้าเรื่องของปัญญามีเป็นมรรคมันกล้าหาญต่อทุกขเวทนาไม่หยุดไม่ถอยสู้มันจนตายวิถีการเดินของมรรคย่อมมีความกล้าแต่เมื่อผ่านจากนั้นไปแล้วความกล้าก็มีความกลัวก็มีเพราะมันพ้นเดินความกล้าความกลัวไปหมดแล้วเข้าถึงขั้นเดินปกติสงบราบคาบโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรเข้าไปแทรกไปสิงไปเพิ่มไปเติมหรือจะตัดออกกรรมฐานจะเพิ่มเข้าก็ไม่มีทางเป็นหลักธรรมชาติตายตัวแล้วมีการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาหาอุบายคิดก็ชอบแทรกคิดสักวันหนึ่งได้อุบายหนึ่งขึ้นมาก็ดีสองสามวันได้อุบายหนึ่งขึ้นมาก็ยังดีเมื่อค่อยพิจารณาไปเรื่อยสติปัญญาก็จะค่อยมีกำลังแล้วค่อยแตกขแขนงไปเรื่อยแตกขแขนงไปเรื่อยจนซ่านไปหมดทั่วสารพังร่างกายแล้วยังซ่านไปทั่วโลกทั่วสงสารพิจารณาเทียบเทียมได้ทุกสัตว์ทุกส่วนอัตตาวาภิภาวาเห็นรู้แจ้งของจริงไปหมดตาเป็นโลกวิถูรู้แจ้งภายในตัวแล้วยังรู้แจ้งสภาพความจริงทั้งหลายทั่วโลกทั่วสงสารมันเป็นแดนสมมติเหมือนกันหลงกันที่ตรงไหนนะอำนาจของปัญญาให้ใช้
พากันขมักขมิ้นอย่าพากันนอนกายเวลานี้เราอยู่ในที่สงบสงัดที่การงานอะไรผมพยายามเสมอให้มีเพื่อนในรับความสะดวกสบายให้ทุ่มสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนทุกด้านรวมเพื่อถอดถอนจิตใจซึ่งกำลังเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราอยู่เนื่องจากที่เหลือปีบังคับจนหาทางออกไม่ได้อยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนมีตั้งแต่ความบีบบังคับของกิเลสภายในหัวใจเราจึงช่วยใจของเราด้วยความภาคเพียรด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาทุกด้านทุกแง่ทุกมุมที่จะรอดพ้นหรือบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายลงได้คำว่าบรรเทาความทุกข์ก็คือบรรเทาสมุทัยนั่นเองแต่สมุทัยไม่บรรเทาไม่เบาลงบ้างทุกข์ทางใจก็จะหาที่เบาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสมุทัยจึงมีของสำคัญท่านกล่าวว่าในธรรมจักรปฏิทัศน์สูตรคุณพูดย่อๆอการอการตัณหาเพราะตัณหาวิภวตัณหานั้นที่ราคะสาระตาตะตาหินีมาย่อๆคือเอาตัวหัวข้อเป็นความใหญ่ๆการตัณหาคือความรักความใคร่เนี่ยตีครับแตกแขนงไปสักกี่ร้อยกี่พันแขนงก็ได้มันก็อยู่ในหัวใจทั้งหมดที่ท่านกล่าวนั้นเราอยากเข้าใจว่าสิ่งนี้มีอยู่ในกัมพีนะกามตัณหาตัวเป็นกามตัณหาจริงมันไม่อยู่ในคัมภีร์อยู่ในใจของเรานั่นเป็นชื่อของกามตัณหาชื่อของกิเลสชื่อของธรรมให้น้อมธรรมภายนอกเข้ามาเป็นเข็มทิศทางเดินธรรมภายในใจของเราจึงถูกต้องผู้เยือนก็เยือนจดจำเพื่อจะน้อมเข้ามาสู่ภายในจิตปฏิบัติภายในจิตทำงานไว้ย่อยๆอย่างนั้นตัวใหญ่มีวันมีคืนการประกอบความภาคเพียรถ้าเราไม่ได้ทำงานร่างกายมันหนักให้เดินให้มากการเดินเป็นการออกกำลังเพิ่มถ้านั่งมากมันก็ทำให้เจ็บนั่งปวดนี้เอียวดไม่เสมอไม่ดีการเดินเดินนั่งนอนให้เสมอถ้าออกมาจากที่นั่งแล้วลงเดินเดินจนเมื่อยเป็นไรนี่แหละคือทำงานทำงานภายในจิตด้วยเป็นอนามัยทางร่างกายด้วยจิตใจร่างกายของเราก็ยืดเส้นดีดสายสะดวกสบายเลือกลมเดินสบายสะดวกที่อยากเพราะพาเดินพานั่งพานอนพายืนระยะพรรษา3เดือนนี้ทำการเล่นความภาคความเพียรอยากเป็นกังวลกับสิ่งใดน้ำปัจจัยเทียทานก็ยื่นจะเป็นเหลือเฟือมาทานทุดงเพื่ออยากจะได้น้อยๆฉันน้อยๆภาวนาให้ดีภาวนาดีๆมันกลับกลายเป็นยิ่งมากขึ้นกว่าธรรมดาอย่างที่เห็นนั่นดูถ่ายบาปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นมาตั้งแต่ในบ้านถ่ายในบ้านแล้วยังมาแล้วมากลางทุ่งนาแล้วถึงมาถ่ายอีกทีนึงมาที่ใส่บาปนี่ถ่ายอีกเราอยากได้น้อยๆก็กลับเป็นได้ยิ่งได้มากขึ้นกว่าปกติธรรมดาที่นั่นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของศรัทธาเขาตามเพียรใส่เนี่ยมาเขาว่าเราใครขยันได้บุญได้กุศลขวบสมบุญส่งกุศลกำลังปฏิบัติของเราเราก็อย่าลืมเนื้อลืมตัวในอาหารปัจจัยทั้งหลายจึงมีความสนิทติดใจอยู่กับธรรมถือธรรมเป็นหลักพึ่งเป็นทางความอดความอิ่มความหิวความกระหายความขาดตกบกพร่องหรือความสมบูรณ์นี่เป็นเรื่องของโลกที่เต็มไปด้วยให้จังทุกขังอนัตตาเป็นรุ่นบันดอนหาความสมัครเสมอไม่ได้อย่าไปเป็นกังวลกับมันสิ่งที่เราจะต่อเนื่องกันไม่หยุดไม่ถอยคือความภาคเพียรภายในจิตใจของเรานี่เป็นทางถูกต้องให้พักไปรู้ปฏิบัติผมเคยพาหมู่เพื่อนมาทานที่ดมข้อนี้การรับอาหารตามมานี่มาเป็นประจำแล้วตั้งแต่ผมนำหมู่เพื่อนดำเนินอย่างนั้นเรื่อยมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดำเนินไปอย่างนั้นเพื่อให้มีเพื่อนได้หลักได้เกณฑ์รู้จักวิธีประพฤติปฏิบัติมีครูบาอาจารย์นำเป็นผู้นำผมมาทำประจำปฏิบัติทางผมยังจะไปฉลองศรัทธาที่คนเอามาให้มันเร็วที่สุดนะมนุษย์ตาแต่ลงไม่ฉลองศรัทธาละใครก็โอ้ท่านฉลองให้ละไปเมื่อไหร่ก็ได้นั่นลงทันทีจิตใจของโลกเป็นอย่างนั้นแล้วไม่สะดวกในจิตใจเราที่จะทำอย่างนั้นไม่ขัดต่อปัญญาใส่เราเอาจริงให้จัง
อย่าไปคิดกับเรื่องของผู้ใดมาเป็นอารมณ์ให้เสียเวลาเวลากับเรื่องใดก็ตามดูตั้งแต่หัวใจที่มันดิ้นมันดีดติดตลอดเวลาเนี่ยมันทำงานของมันมันผิดเรื่องสมุทัยนะเป็นส่วนมากที่จิตใจกำหนดบังคับบัญชาหาอุบายวิธีในเรื่องความภาคเพียรให้มีหลายแง่หลายในโดยบาของปัญญาของเราบางทีเช่นเราภาวนาไปมีคำบริกรรมบทเดียวบทเดียวนั้นมันทำให้จิตคลื่นเหมือนกันนะให้คลื่นจิตคลื่นไปคลื่นมาด้วยอุบายสติปัญญาของเราเนี่ยถ้ามันติดคลื่นกันแล้วนั่นมันไม่เป็นท่าคลื่นขาเงื่อนที่มันจะสืบต่อที่มันจะหลุดหลุดจนได้ด้วยปัญญาของเรามีเคยทำเป็นมาแล้วมีนำมาพูดให้

พวกเราเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาโปรดให้ได้ทำตัวของเราให้ได้รับผลประโยชน์จากความใกล้ชิดที่มีต่อพระศาสนาจริงๆอย่าให้เป็นทำนองนิทานอิโตอิศบที่นำมาสอนเด็กซึ่งนักเรียนสมัยก่อนรู้สึกจะได้ผ่านทุกคนในนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องย่อๆแต่มีเนื้อความที่สำคัญเป็นเครื่องเทียบเคียงกันกับพระศาสนาได้ดีคือเทียบเคียงตัวของเรากับสิ่งดีชั่วได้อย่างดีในเนื้อหาของนิทานนั้นมีอยู่ว่าไก่แจ้ตัวหนึ่งเที่ยวคุ้ยเขี่ยหาอาหารไปพบรอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากจึงพูดไปเปลยขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเขาเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเลยแต่นี้ถ้าไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราสู้เข้าสุกข้าวสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุ้ยเกี่ยเลยไปในแปลงหนึ่งแล้วก็สรุปเนื้อความแห่งนิทานนั้นว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักใช้เท่านั้นอะไรเล่าเป็นเพชรเป็นพลอยอะไรเล่าเป็นข้าวสุกข้าวสารอันนี้เป็นไปตามประเภทและจริตของสัตว์ที่จะเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวข้อเทียบเทียงนี้ก็ยังไม่เป็นความเสียหายสำหรับสัตว์ที่มีวิสัยจะต้องถือสิ่งนั้นๆเป็นประโยชน์สำหรับตัวเนื่องจากว่าที่อยู่อาศัยอาหารการกินของสัตว์กับมนุษย์มีความแตกต่างกันฉะนั้นความนิยมในรสอาหารหรือประเภทของอาหารจึงมีแตกต่างกันอยู่บ้างดังที่ไก่แจ้ซึ่งเป็นนิทานผ่านได้อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่นี้แต่เมื่อเทียบกับมนุษย์ของเราผู้ที่มีความรู้สึกดีชั่วมันแตกต่างจากสัตว์แล้วนั้นรู้สึกว่ามนุษย์ของเราจะมีส่วนเสียเปรียบสัตว์อยู่ไม่ใช่น้อยคือสัตว์เขาเห็นเพชรพลอยไม่เป็นประโยชน์สำหรับเขาจริงแม้เขาจะทำอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับเพชรพลอยนั้นแต่ข้าวสุกข้าวสารนั้นเป็นประโยชน์สำหรับสัตว์ประเภทที่นิยมข้าวสุกข้าวสารเป็นอาหารจริงสัตว์ที่มีผลไม้เป็นอาหารผลไม้ก็เป็นประโยชน์สำหรับสัตว์ประเภทนั้นสัตว์ประเภทใดมีวัตถุสิ่งใดเป็นอาหารมีความนิยมมาตามกำเนิดของเขาสิ่งนั้นๆก็เป็นอาหารและสำเร็จประโยชน์ให้สัตว์ได้ตลอดมาแต่การอ้างนิทานเรื่องนี้มานั้นเพื่อเป็นการสอนมนุษย์ของเราโดยตรงไม่ได้เป็นการตำหนิสัตว์ที่มีนิสัยผิดกันกับมนุษย์เราซึ่งจะให้นิยมเหมือนกันอย่างนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แต่มนุษย์ของเราเป็นผู้รู้จักดีชั่วทุกสิ่งผิดกับสัตว์เรียกว่าเป็นคนละโลกแม้จะอยู่ในโลกแผ่นดินอันเดียวกันก็ต่างดังนั้นนิทานนี้จึงเป็นการตำหนิมนุษย์ของเราผู้ที่รู้จักดีชั่วแต่ไม่สามารถจะหาสิ่งที่ดีและชั่วสิ่งที่ดีและแก้ไขสิ่งที่ชั่วได้คำว่าเพชรพลอยในสถานที่นี้ก็หมายถึงความดีส่วนสิ่งที่เป็นข้าศึกอันเป็นธรรมชาติก่อเรื่อง
ให้บุคคลได้รับความผิดพลาดและความทุกข์ความลำบากแก่ตนเองมาเรื่อยๆนับตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ไหนๆมาจนกระทั่งถึงบัดนี้และจะเป็นไปอีกเช่นนี้เป็นเวลานานนั้นนั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยของมนุษย์ผู้มีความรู้สึกดีชั่วจะมีความสนใจใยดีและถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษซึ่งควรจะทะเยอทะยานจนลืมเนื้อลืมตัวแต่ถ้าเทียบไปทางไก่แล้วว่าเป็นข้าวสุกข้าวสารแต่นั่นเป็นเครื่องสำเร็จประโยชน์สำหรับไก่ได้แต่สิ่งที่ชั่วช้าลามกทั้งหลายอันมนุษย์ทั้งหลายติเตียงนี้นี่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์แต่ผู้ที่เห็นเพชรพลอยซึ่งเป็นของดีนั้นว่ากลายเป็นของเก๋แต่เห็นสิ่งที่เก๋ๆเหล่านี้ว่าเป็นของดีมีท่านเรียกเป็นผู้ที่เสียเปรียบสัตว์มากมายถ้าจะพูดถึงเรื่องความฉลาดแล้วมนุษย์เราโง่กว่าสัตว์ตอนนี้พูดถึงนักบวชแล้วเราก็โง่กว่ากิเลสตัณหาอาสวะซึ่งรวมแล้วเรียกว่าสิ่งก่อเหตุจะทำให้เราชั่วเราเสียเปรียบตลอดเวลาทั้งที่อาศัยหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายวิธีที่ฉลาดแยบคายมากเป็นอุบายที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษเมื่อผู้สนใจไปประพฤติปฏิบัติตามนำไปประพฤติปฏิบัติแต่กลับตรงกันข้ามรายไปเสียว่าเพชรพลอยไม่เป็นประโยชน์สู้สิ่งที่โลกตำหนิกันว่าไม่ดีนั่นไม่ได้เพราะเราก็ตำหนิว่าไม่ดีแต่ก็อดที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีให้แสดงผลเดือดร้อนแก่ตนไม่ได้คำว่าธรรมะถ้าเทียบทางด้านวัตถุก็คือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในที่โลกนิยมกันก็คือพวกเพชรพวกพลอยเป็นต้นเรากล้าเข้ามาสู่วงหรือสู่กองแห่งเพชรพลอยได้แก่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าควรจะพยายามตักตวงเอาให้เต็มสติกำลังของเราในเวลาที่เรามีโอกาสเช่นนี้หากว่าได้ผ่านโอกาสนี้ไปแล้วเราจะหาโอกาสที่ไหนอันเป็นความแน่นอนเหมือนอย่างเวลาปัจจุบันนี้ไม่มีความแน่นอนความรับประกันไม่ได้มีจากที่อื่นนอกจากมีอยู่กับโอกาสที่กำลังให้อยู่เราอยู่เวลานี้เท่านั้น 1. ความเป็นผู้มีชีวิตรู้สึกว่าตนเป็นผู้มีชีวิตอยู่สมรรถภาพคือความสามารถความรู้ความฉลาดทั้งด้านกำลังทั้งด้านความคิดสติปัญญาของเรามีพอที่จะเป็นเครื่องมือสอบแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าดังกล่าวนี้ได้ตามกำลังของเราของเวลานี้เป็นเวลาที่เราตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธมามกะหมายถึงพระพุทธเจ้าธรรมมามกะสังฆมามกะพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติอันล้นค่าของเรานี่คือเพชรพลอยอันล้นค่า 3. โรคภัยไข้เจ็บหรืออุปสรรคอื่นๆที่จะมาขัดขวางการดำเนินเพื่อสิ่งที่มีคุณค่านี้ก็ไม่มีหากจะมีบ้างก็เป็นธรรมนาที่อยู่ในโลกซึ่งเป็นประอุปสรรคภายในตัวของเราของท่านด้วยกันจะผ่านอันนี้ไปโดยไม่ให้มีเลยนั้นเป็นไปไม่ได้มีเรา
ข้อมูลด้วยโอกาสทั้งสามนี่แล้วเราจะหาความแน่นอนจากที่ไหนให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกในการที่จะสอบแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับเราในชาติที่มีความแน่นอนคือชาติมนุษย์นี่เป็นชาติที่รับรองในคุณสมบัติและหรือเป็นภาชนะที่ดีเยี่ยมสำหรับจะรับรองการปฏิบัติธรรมะคำสั่งสอนของพระโพธิสัตว์ทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้แล้วเราจะหาความแน่นอนไม่ได้ถ้าเราเอาความแน่นอนจากความเป็นมนุษย์เพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้เราจะหาความแน่นอนจากอะไรเราจะหาความแน่นอนในวันนี้ไม่ได้เราจะหาความแน่นอนจากวันใดเราถ้าเราหาความแน่นอนไม่ได้ในเดือนนี้ปีนี้เราจะไปหาความแน่นอนมาจากเดือนใดปีใดซึ่งรวมแล้วก็มีมืดกับแจ้งอันเดียวกันและเราเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในศูนย์กลางแห่งความมืดกับแจ้งและในศูนย์กลางแห่งชีวิตของเราเท่านั้นนอกจากนี้ไปแล้วไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะเป็นความแน่นอนให้เราได้บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกำลังความสามารถเพราะไม่ได้ยินที่ใดไม่เห็นที่ใดว่านอกจากอัตภาพมนุษย์นี้ไปแล้วจะเป็นที่เหมาะสมที่สุดในการบำเพ็ญคุณงามความดีและคนตายแล้วจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในการประพฤติคุณงามความดีหลังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นฉะนั้นก็มีความแน่นอนอยู่ใน3ข้อซึ่งรวมอยู่กับตัวของเรามีแล้วอย่างสมบูรณ์เท่านั้นไม่มีพระพุทธเจ้าท่านเสาะแสวงหาของดีจริงและเห็นของดีมีคุณค่าจริงแต่เทียบกับว่าเพชรมาพลอยเป็นของทรงคุณค่าไว้ตลอดมาและสามารถยังสมบัติที่มีคุณค่ามากนี้ให้มาเป็นสมบัติอันล้นค่าของพระองค์ได้แจกจ่ายแก่พุทธบริษัทไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ไม่หมดสิ้นจนป่านนี้นี่ถ้าว่าของไม่มากของไม่มีคุณค่าเหตุใดจะสามารถยังผู้บำเพ็ญให้ถึงความเป็นผู้มีคุณค่ามากนะและจะแจกจ่ายให้บุคคลอื่นได้ทั่วถึงและเป็นของที่ทรงคุณภาพตลอดมาจนถึงบัดนี้ต้องจืดจางไปหากเป็นของไม่จริงนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้เราได้พยายามวินิจฉัยตนเองแค่ไหนเวลานี้หรือเรายังเห็นว่าชาติหน้าพบหน้าอัตภาพหน้าเดือนหน้าปีหน้ายังดีกว่าขณะนี้เวลานี้ชาตินี้เดือนปีนี้เดือนนี้ไปอีกถ้าคิดเช่นนั้นแล้วก็ที่ว่าคนหาความแน่นอนหรือหลักเกณฑ์ใส่ตัวเองไม่ได้และหาความแน่นอนจากหลักธรรมะไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะหลักธรรมะแสดงความจริง

มันออกมาในถ้ำกลางน้ำความรู้สึกของเราโดยมากที่เป็นไปอยู่ในอิริยาบถทั้งปวงนั้นจะมีความรู้สึกในเพชรพลอยคือธรรมะนี้น้อยที่สุดแต่จะคิดไปในสิ่งที่หาสาระแก่นสารไม่ได้และให้โทษแก่ตัวทุกๆขณะที่คิดที่ทำที่พูดนั้นมากกว่านี้เป็นไหนๆในอิริยาบถหนึ่งเพราะนิสัยของจิตเคยได้เดินตามทางสายนี้มาแล้วเป็นเวลานานนี่แหละที่ว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แต่จิตกลับชอบและสอบแสวงจึงได้พบแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาภายในใจทุกๆวันนั่งยืนเดินนอนประสบพบตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะในหลักธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วจะมีการเสาะแสวงหาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างนี้โดยไม่รู้สึกตัวเพลินก็เพลินเกินตัวกลัวก็กลัวเสียจนไม่มีหรอกกล้าก็กล้าจนหน้าเกลียดกล้าจนหน้าเบื่อคือคนปราศจากหลักเหตุผลย่อมเป็นคนไม่พอดีเสมอไปไม่ว่าจะแสดงออกมาทางมารยาทคือทางกายทางวาจาและคิดออกมาทางใจจะไม่มีความพอดีแฝงออกมาในบุคคลผู้เช่นนั้นเลยแล้วเราจะหาความพอดีเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจของเราได้ที่ไหนเมื่อทั้งวันทั้งคืนก็มีการคุยเคลียหาแต่สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารและเผาผลาญตนเองทั้งนั้นเราจะไปตำหนิอะไรว่าไม่ดีและเราจะไปชมอะไรว่าดีหลักธรรมะเป็นความจริงทรงคุณภาพอยู่แล้วโดยสมบูรณ์หากว่าเราได้แอบแฝงจิตซึมซาบเข้ากับหลักธรรมแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีหลักรสชาติแห่งธรรมก็จะแทรกถึงแทรกถึงเข้าที่ดวงใจพอให้มีเวลาปรงวางลงบ้างบรรดาภาระซึ่งเคยกดทวงจิตใจมาด้วยความรู้จักประมาณของตนภาระเหล่านี้จะได้เบาลงบ้างและจะได้เห็นทั้งคุณแห่งสิ่งที่มีคุณค่าและเห็นทั้งโทษในสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นคุณมาแต่ก่อนเป็นลำดับและจะมีช่องทางที่จะแก้ไขดัดแปลงตนเองจากสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีนั้นและมีทางที่จะส่งเสริมสิ่งที่ดีให้มีกำลังมากขึ้นในอิริยาบถทั้ง4ของเราก็จะมีที่ปลงที่วางภาระซึ่งเคยกดทวงจิตใจกลายเป็นคนเบาในอิริยาบถทั่วๆไปภายในจิตใจของตนไปเรื่อยๆจนสามารถปลดเปลื้องภาระออกได้หมดในยาบททั้ง4จะไม่มียาบทใดมีภาระกดทวงจิตใจให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรจะร้อนโลกไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลรวมกันแล้วท่านเรียกว่าโลกใครจะร้อนใครจะยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ผู้ไม่ได้สั่งสมสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายจะเป็นผู้เย็นภายในตัวเสมอในอิริยาบถทั้งปวงแม้จะเข้าไปแทรกแซงดุกับคนหรือสัตว์จำนวนมากๆซึ่งเต็มไปด้วยความเดือดร้อนแต่ตัวเองจะเป็นผู้มีความเยือกเย็นภายในจิตใจอยู่ในบุคคลและสัตว์จำพวกนั้น
จะไม่

มีอะไรซึมซาบเข้ามาและจะไม่มีความเดือดร้อนบุญมาของใครของสัตว์ตัวใดซึ่งเขากำลังเสวยอยู่ซึมซาบเข้ามาถึงจิตใจของเราให้รับความเดือดร้อนไปด้วยเพราะเราไม่มีสาเหตุไปในทางนั้นเนื่องจากได้ถูกกำจัดปัดเป่าออกไปหมดแล้วเหลือแต่ความดีเด่นไปที่ไหนก็สบายนี่คนมีเพชรมีพลอยประดับใจคือหลักธรรมะเป็นอย่างนั้นเวลานี้เรากำลังเสาะแสวงหาเพชรพลอยอันเป็นหลักธรรมะซึ่งทรงคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์เป็นเครื่องประดับใจประดับกายประดับวาจาจงเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าอย่างนั้นเสมอไปอย่าให้ความรู้สึกอันนี้ได้เสื่อมคลายลงไปจิตจะกลับกลายไปยึดเหนี่ยวในสิ่งที่ไม่เป็นท่าเป็นทางแล้วนำสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นเข้ามาฝังภายในจิตใจของตนเองจะกลายเป็นคนไม่เป็นท่าดูที่ไหนก็ไม่เป็นท่าเป็นคนล้มละลายความหมายในชีวิตไม่ก็ไม่มีความหมายในความเป็นอยู่ในเอียบทหนึ่งก็ไม่มีว่าเอียบทใดจะเป็นที่รื่นเริงบันเทิงจิตใจสะดวกสบายพบใดชาติใดจะเป็นที่สะดวกสบายจะเกิดไม่เป็นคนหมดความหมายทั้งภพทั้งชาติหมดความหมายทั้งอนาคตที่จะเป็นมาข้างหน้าเพราะปัจจุบันไม่มีความหมายแล้วในบุคคลล้มละลายนั้นเราต้องการคนประเภทไหนเราเป็นผู้มีความสามารถจะเลือกเฟ้นตนเองได้เพราะหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องเจรไนหรือเครื่องมือที่จะแก้ไขดัดแปลงตนให้เป็นไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตนประสงค์เป็นชั้นๆขึ้นไปมีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดบกพร่องขาดเลยนอกจากจะขาดเหลือแต่สำหรับตัวของเราผู้ที่จะบำเพ็ญไปตามหลักธรรมที่พี่บอกแนวทางไว้เท่านั้นที่ได้นำนิทานไก่แก้มาอธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบก็เพื่อจะให้ทราบว่าเรานี่เขาในลักษณะอะไรถ้าว่าเขาในลักษณะไก่แก้เขายังมีผลที่จะยังชีวิตของเขาให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งได้ด้วยเข้าสุขเข้าสารแม้เขาจะไม่เห็นเพชรพลอยว่าเป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่เสียประโยชน์ในชีวิตของเขาที่เป็นไปในวันหนึ่งแต่เราไม่เห็นเพชรพลอยเป็นประโยชน์ด้วยและทำความเดือดร้อนแก่คนขาดทุนผลปี้ไปทุกวันทุกวันด้วยเนี่ยหนีตอนนี้จะเร็วกว่าจะเร็วได้ในตอนนี้คนเราถ้าไม่เห็นตัวเองมีคุณค่าแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นคนหมดราคาเห็นสิ่งอื่นๆนอกจากหลักใหญ่คือตัวของเรานี่ว่าเป็นของมีคุณค่าคนนั้นเป็นคนหลงโลกเทินก็ลืมตัวจนไม่รู้จักประมาณไม่ดูฐานะไม่ดูความรู้วิชาของตัวไม่ดูวัยของตัวไม่ดูสถานที่การบุคคลไม่รู้จักมีแต่เพลินท่าเดียวเพลินจนลืมตายขอให้ได้อย่างใจชอบก็แล้วกันจะขอไปสักถึงวันตายก็ตามจะให้ได้อย่างใจชอบนั้นจะไม่มีนอกจากจะเป็นไปเหมือนอย่างไฟได้เชื้อมีเชื้อเท่าไหร่ก็ไหม้ไปจนไม่มีอะไรเหลือแหลกเหลวป่นปี้ทรัพย์สมบัติเงินทองมีมากมีน้อยความเพลิดเพลินเกินตัวเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาหาขณะหรือเวลาที่จะยับยั้งตัวเองไม่ได้นั่นแหละจะเป็นเครื่องสังหารให้กลายเป็นบุคคลที่ล้มละลายถ้าปราศจากหลักธรรมะแล้วต้องเป็นอย่างนั้นคนที่มีหลักธรรมะก็เหมือนอย่างม้าที่มีบังเหียน
หรือรถที่มีเบรกควรจะรอก็ได้เพราะเครื่องของรถมีสมบูรณ์ที่จะควรให้เร่งควรให้รอหรือควรให้หยุดผู้ขับขี่รถจะต้องเป็นคนรู้จักวิธีปฏิบัติต่อเหตุการณ์ซึ่งควรจะเร่งควรจะรอหรือควรจะหยุดผู้ปฏิบัติต่อตนเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ใช่จะมีเร่งไปนี้จนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้และไม่คำนึงถึงว่าการเร่งนั้นมีผลประโยชน์อะไรบ้างเร่งไปเพื่ออะไรการนั่งร่างรออะไรมีเหตุผลอย่างไรบ้างการหยุดเพื่ออะไรมีเหตุผลอะไรบ้างผู้ปฏิบัติต่อตนเองต้องทราบหมดในเหตุการณ์ทั้งสามซึ่งควรจะปฏิบัติต่อเหตุการณ์ใดให้พอเหมาะสมกับประสบการณ์ที่จะมาปรากฏแก่ตัวเองนี่ชื่อว่าผู้จะเป็นผู้ดำรงตนไปได้โดยราบรื่นแม้จะเป็นคนไม่ฉลาดมากนักก็เป็นคนมีหลักจะเป็นคนไม่มั่งมีก็เป็นคนไม่เสียหลักหากจะเป็นคนจนก็มีคนรักคนสงสารผิดกันกับบุคคลที่มั่งมีไปเที่ยวโดยไปจะหากอบโวยของเข้ามาไม่ได้โดยซึ่งไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนเจ็บใจของคนอื่นคนประเภทนี้จะมีมากเท่าไหร่ก็ที่ว่าทำความเดือดร้อนแก่โลกเขามากเท่านั้นแล้วตนจะหาความสุขที่ไหนจากการเอาความเดือดร้อนไปทิ้งให้คนอื่นความไม่มีหลักธรรมะเป็นอย่างนี้แม้จะมั่งมีสีสุขตามโลกนิยมก็ตามแต่ว่าโลกเขาไม่นิยมในความมั่งมีเพราะการขูดรีดการกดขี่บังคับการคดการโกงของคนอื่นมาเพื่อความมั่งมีสีสุขแต่ความมั่งมีสีสุขซึ่งโลกนิยมหรือธรรมะเห็นชอบด้วยนั้นเกิดขึ้นจากการประกอบการงานที่ชอบได้มาด้วยสัมมาอาชีพโลกก็เย็นมีคนฉลาดมากคนโง่ก็ได้อาศัยมีคนมั่งมีมากคนจนก็ได้อาศัยหากตรงกันข้ามแล้วมีมากเท่าไรก็ยิ่งทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายไปทุกแห่งทุกคนเรื่องความเป็นผู้ปราศจากหลักธรรมะเครื่องยับยั้งยอมจะทำความเดือดร้อนแก่ตนเองและคนอื่นได้อย่างที่หวังเรื่องความเพลิดเพลินนั้นมีอยู่ประจำใจความเศร้าโศกก็มีความดีใจเสียใจชื่อว่าคนสามัญที่มีกิเลสแล้วจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นเจ้าเรือนแต่ถึงจะมีก็ตามก็อย่าให้เลยความงามแห่งพลเมืองดีไปก็โลกก็ชมเราผู้จะเป็นสารถีขับตัวเองเช่นเดียวกับเขาขับรถเราจะปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรบ้างจึงจะพอเหมาะพอควรงามทั้งข้างนอกงามทั้งข้างในสุขทั้งใจไม่เป็นความเดือดร้อนจัดเลยต้องให้ใกล้คิดกับเข็มทิศคือธรรมะเสมออย่าปล่อยให้ความทะเยอทะยานอยากเข้ามาย่ำยีจิตใจของเราจนทำใจให้รั่วทำใจให้เหลวทำตัวของเราให้เสีย
เพราะความที่เห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่ากว่าตัวเองก็แล้วกันหากเห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่ากว่าใจแล้วใจจะต้องกลายเป็นบ่อยของสิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องสงสัยเราจะเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติใกล้ไกลมากน้อยหามาเพื่อเป็นความสุขความสบายทางร่างกายและจิตใจเท่านั้นแต่ไม่ได้หามาเพื่อเป็นการย่ำยีจิตใจของเราให้ชอกช้ำหรือเสียไปสมชื่อว่าเราเป็นผู้ฉลาดรักษาตัวในหลักปฏิบัติของผู้ปฏิบัติจริงๆโปรดได้คำนึงถึงความคิดปรุงของตนเองว่าความคิดประเภทใดจะเป็นการเสาะแสวงหาสิ่งที่หนึ่งเป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษเข้ามาสังหารตนเองให้ระมัดระวังเข้มงวดตรวจขันทางเข้าออกของกิเลสตัณหาอาสวะนั้นก็คือขันห้านี่เลยขันห้าไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเครื่องมือหรือเป็นทางเข้าออกของกิเลสตัณหารูปเป็นเครื่องมือได้คนทำชั่วทำดีได้เพราะกายเวทนาก็เป็นทางเดินของดีและชั่วได้ความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราทำความเดือดร้อนไม่รู้จากการพิจารณาเรื่องทุกข์ก็กลายเป็นการเสริมสมุทัยให้มีกำลังนี่กลายเป็นความชั่วหนักขึ้นไปอีกเพิ่มพูนขึ้นไปอีกก็ได้สัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างหากเราจะเสริมให้ให้คิดให้จำไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์วันยั่งค่ำวันยั่งค่ำจะได้แต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากองในหัวใจเสวยผลเป็นความเดือดร้อนท่าเดียวสิ่งเหล่านี้คิดแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแต่ลงไปล่วงไหลลงไปฝังอยู่ที่ใจใจเป็นผู้เสวยผลจึงได้รับความเดือดร้อนหากใจเป็นผู้ฉลาดแยกขันห้าไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะเป็นคุณแก่จิตใจของเราให้เลือกเป็นทางเดินของตนเองอย่าเห็นแต่ว่าเป็นทางแล้วก็โดยเห็นแต่จะคิดชอบคิดอะไรก็คิดชอบทำอะไรก็ทำไปโดยไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักฐานนั่นเป็นความเสียหายแก่ตนทั้งนั้นในโอกาสที่ดีเยี่ยมดังที่เราซึ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติเช่นนี้เป็นโอกาสที่หายากสำหรับท่านผู้ยุ่งด้วยธุระต่างๆแต่เป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับเราโปรดให้ถือหลักของพระนี้เป็นหลักประกันตัวการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างอย่าทิ้งอย่าทิ้งร่องรอยของพระไปร่องรอยของพระเริ่มมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าสาวกเป็นลำดับมาถึงเราท่านดำเนินอย่างไรอย่าเอาความขี้เกียจมักง่ายเข้ามาเป็นทางเดินจะกลายเป็นหนามกั้นทางไปไม่รอดความอยากจะเกิดขึ้นมากแค่ไหนให้ถือความอยากนั้นเป็นเป้าหมายที่พิจารณาแก้ไขกันลงให้ได้ด้วยหลักธรรมะความอยากจะไม่สามารถจะสั่งสมตัวเองขึ้นจนถึงกับผู้ปฏิบัติธรรมะเพื่อแก้ไขความอยากนั้นผ่านพ้นไปได้แต่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยหลักธรรมะที่มีความเพียรเข้าเป็นเครื่องสนับสนุนไม่ต้องสงสัยนี่แหละหลักทางดำเนินของพระพระคือเป็นเพศที่อดทนหิวก็ตามอิ่มก็ตามขาดตกบกพร่องในเครื่องบริขารใช้สอยก็ตามร้อนบ้างหนาวบ้างก็ตามไม่ถือมาเป็นอุปสรรคเครื่องดำเนินของพระทางธรรมะที่ท่านสอนไว้อย่างไรนั่นแลเป็นทางของพระที่จะตั้งหน้าเดิน
ตไม่ถอยหลังชีวิตจิตใจของเราฝากไว้กับศรัทธาญาติโยมไม่เคยเห็นในประเทศไทยเราว่าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะโดยเพศของพระนี้ได้ขาดตกบกพร่องที่อยู่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้ทุกอย่างจนกระทั่งถึงอาหารการพบถึงและถึงกับล้มหายตายไปเพราะความคนอยากขาดแคลนอย่างนี้ไม่เคยกลับนอกจากจะทำตัวของเราให้เหม็นฟุ้งขจรไปทุกแห่งทุกผลซึ่งใครๆก็ไม่ปรารถนาที่จะมองอันนี้เป็นไปได้เพราะของที่ชั่วไม่ว่าใครๆย่อมไม่อยากเดียวเลยแม้แต่ติดกับตัวก็ยังต้องล้างทิ้งที่ไหนจะไปคว้าที่อื่นมาครอบพูนตัวเองไม่มีในนิสัยของมนุษย์เราที่รู้จักดีชั่วจะไปสนใจที่ติดพันกับสิ่งนี้เป็นผู้มีความกังวลน้อยจะอดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นความกังวลในความอดหรือความอิ่มความมีมากมีน้อยเพราะเรื่องของโลกเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนแต่ไหนแต่ไรมาแม้แต่น้ำมหาสมุทรก็ยังมีขึ้นลงอยู่น้ำในห้วยหนองคลองบึงก็ยังมีขาดเฉินเฉือนเหมือนกันไปหมดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่จะสมบูรณ์อยู่ตลอดไปมีความบกพร่องรุ่มๆดอนๆเหมือนกันไปหมดไหนเราผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้จะเอาอะไรเป็นทางเดินของพระเราอดก็ยอมรับอิ่มก็ยอมรับขาดตกบกพร่องเห็นตามสภาพความจริงของโลกไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งภายในตัวของเราและสิ่งเกี่ยวข้องแล้วดำเนินไปด้วยความรู้สึกตัววางตัวให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องหิวที่มาเกี่ยวข้องวางตัวลงให้ถูกต้องกับจิตแห่งความหิวโดยหลักธรรมะแล้วจะไม่กระวนกระวายไม่ระส่ำระสายไม่ดิ้นรนเป็นคนสม่ำเสมอถึงอิ่มก็ไม่เพลิดเพลินจนลืมตัวมีมามากมาน้อยไม่ตื่นเต้นไม่หดหู่เพราะวางตัวโดยหลักธรรมะให้ถูกต้องกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่แล้วตามปกติจะเอาอะไรมาตื่นเต้นไม่เรื่องของพระผู้ตั้งใจปฏิบัติต้องเป็นคนสม่ำเสมอไม่ได้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ดีอะไรดีหมดเพราะเกิดขึ้นมาด้วยความชอบธรรมอยู่ไปอย่างสบายใช้ไปอย่างสบายหายกังวลขบฉันไปอย่างสบายหายความยุ่งเหยิงกับอาหารการบริโภคไม่เป็นผู้ก่อกังวลให้แก่ลิ้นแก่ปากและศรัทธาญาติโยมได้รับความหนักใจนี่คือรูปของพระทาถาคตดำเนินมาอย่างนี้เมื่อตนก็เห็นอย่างนี้ตามหลักธรรมะและปฏิบัติอย่างนี้ตนก็วางตนกับสิ่งทั้งหลายได้ด้วยความสม่ำเสมอแล้วจะสอนคนให้เป็นผู้ดีไม่ได้ไม่มีถ้าหากว่าตนก็เป็นลุ่มๆดอนๆไม่สม่ำเสมอล้มลุกคลุกคลานจะสอนคนให้มีหลักมีเกณฑ์ให้เป็นคนเฉลียวฉลาดนั้นจะเป็นไปไม่ได้เราเป็นคนเก๋จะสอนคนให้ดีไม่ได้เราเป็นคนโง่จะสอนคนให้ฉลาดไม่ได้เราเป็นคนจนๆคนขี้เกียจขี้คร้านจะสอนคนให้มั่งมีและขยันหมั่นเพียรเป็นไปไม่ได้เราต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของผู้ที่จะมารับการสั่งสอนเช่นพระพุทธเจ้าของเราพระซึ่งพาดำเนินมาก่อนแล้วพระองค์ทรงดำเนินอย่างนั้นสิ่งใดพระองค์ไม่สามารถไม่นำมาสอนโลกสิ่งที่สอนโลกได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าสามารถได้แล้วทุกอย่างที่นำมาสอนเราจะนำออกสอนใครๆก็ตามผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเราเราต้องพยายามสอนตัวของเราให้ได้ถ้าเราสอนตัวได้แล้วแสดงว่าเราก็มีสมบัติพอแจกจ่ายเราหามาได้แต่เราจะนำสมบัติไปแจกจ่ายคนอื่นนั้นเราจะเอาอะไรไปแจกจ่ายไม่มีทางขอให้พากันพิจารณาส
สมบัติอันล้นค่าคือเพชรพลอยดังที่ได้กล่าวมานี้คือความรู้สึกได้จากใจของเราตรงนี้เลยจงพยายามดัดแปลงให้ดีกลั่นกรองให้ดีวันหนึ่งวันหนึ่งให้กลั่นกรองอยู่เสมออย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าใจตรงนี้ใจตรงนี้จะกลายเป็นโมฆะเลวไปหมดแล้ววิ่งเส้นเพ่นกระโดดไปตามสิ่งต่างๆจนไม่รู้จักยับยั้งตายทิ้งตัวเปล่านั่นในอังสารแห่งการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรขอให้ทุกๆท่านได้บำเพ็ญตนเต็มสติกำลังความสามารถจะเห็นผลประจักษ์ใจในวันหนึ่งแน่จึงขอยุติเพียงเท่านี้

ในวงพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเรานี้ก็มีภิกษุบริษัทเป็นผู้นำเป็นคติตัวอย่างเป็นที่อบอุ่นเป็นที่ไว้วางใจของบริษัทพุทธบริษัทนอกนั้นเช่นอุบาสกอุบาสิกาบริษัทในครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าผู้ประกาศศาสนธรรมก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลอันเลิศเต็มพระทัยนำธรรมะทรงนำธรรมะที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นมาประกาศธรรมสอนโลกผู้ได้สดับรับฟังจากพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงตามจนถึงได้ขั้นเป็นที่สุดที่บุคคลขึ้นมาจากนั้นก็เรียกชื่อเรียกนามว่าเป็นสาวกอรหัตอรหันต์แม้แต่คารวาสก็ยังบรรลุถึงขั้นพระอรหัตได้แต่รวมเข้าแล้วก็เป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่ชาวพุทธด้วยกันมีพวกภิกษุมีอุบาสกอุบาสิกาเป็นสำคัญให้ความอบอุ่นแก่ตนแล้วก็ให้ความอุ่นแก่ผู้เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันมีบริษัททั้งหลายคืออุบาสกอุบาสิกาจะเป็นข้าราชการชั้นใดก็ตามถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกอุบาสกคือชาวพุทธอุบาสิกาก็เป็นลูกต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันท่านเหล่านี้อยู่ด้วยความอบอุ่นแม้จะห่างไกลจากพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ยังมีพระสงฆ์สาวกผู้ทรงมรรคทรงผลด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ความอบอุ่นความไว้วางใจความตายใจเป็นหลักใจพึ่งเป็นพึ่งตายแก่ท่านเหล่านั้นเรื่อยมาโดยลำดับนี่ที่แสดงเหล่านี้คือผลของการปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นจริงๆทรงมรรคทรงผลสำหรับผู้ปฏิบัติจริงๆสามารถให้ความอบอุ่นแก่โลกได้ดังที่กล่าวมาแล้วนี้มีแล้วพูดในวงมนุษย์ส่วนวงเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายนั้นเป็นประเภทหนึ่งซึ่งได้รับความอบอุ่นจากธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนี่คือผลของการปฏิบัติดีที่ท่านแสดงไว้ในสังฆข้าคุณของพระพุทธของบรรดาสาวกทั้งหลายคือสุปฏิปันโนนะเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแนวต่ออัตต่อธรรมคือต่อธรรมต่อวินัยต่อมรรคผลนิพพานคำว่าปฏิบัติดีก็เมื่อพูดให้ตรงกันกับสิ่งที่เป็นถ้าสืบกันก็คือไม่ได้ปฏิบัติแบบชั่วเร็วซ้ำไม่ว่าจะแสดงออกด้วยกิริยาท่าทางอันใดนับแต่ภายในจิตใจออกมาเป็นเจตนาที่ดีความคิดที่ดีการระบายออกทางกายวาจาความประพฤติดีทั้งนั้นอันเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุก็คือตรงตามหลักธรรมหลักวินัยหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติและสั่งสอนไว้อย่างใดก็ปฏิบัติตรงแนวตามนั้นด้วยเจตนาที่เป็นอัตเป็นธรรมไม่หลบหลีก
ปีกแวะด้วยกลมายาของกิเลสซึ่งเขามักจะแทรกทำอยู่เสมอมาท่านเหล่านั้นปฏิบัติตรงแนวต่ออัตต่อธรรมโดยถ่ายเดียวญาญะปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้เพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงจริงไม่ปฏิบัติแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีหรือเป็นไปตามจารีตประเพณีที่พากันทำมาหรือปู่ย่าตายายพาทำมาอย่างนั้นท่านปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมที่ทั้งหลายจนสุดความสามารถที่จะรู้จะเห็นธรรมทั้งหลายได้จริงๆนะสามีจิปฏิปันโนก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่น่ากราบไหว้บูชานั่นเองนี่ละเหตุที่ท่านดำเนินมาเพียง4ข้อนี้ก็สมบูรณ์เต็มที่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ปีกแวะในข้อใดข้อหนึ่งเสียเท่านั้นท่านจึงได้คุณนันนามว่าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวกของพระภูมิภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นแล้วก็สามารถได้รับผลเป็นที่พอใจจนกลายเป็นสรณะของโลกขึ้นมาในอันดับจากตนที่รู้ที่เห็นแล้วในธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสถานที่ผิดความดีทั้งหลายถ้าเป็นน้ำก็สะอาดสุดสะอาดสำหรับชะล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายคำว่าโลกหรือว่าสิ่งสกปรกความไม่ดีทั้งหลายจะเป็นอะไรไปเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นมาให้เป็นความชั่วให้เป็นความสกปรกถ้าไม่ใช่กิเลสอย่างเดียวนี่เท่านั้นไม่มีสิ่งใดมาทำโลกให้สกปรกพอที่จะนำศาสนธรรมหรือศาสนามาชะมาล้างดังพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แต่ละพระองค์นั้นก็คือมานำน้ำที่บริสุทธิ์นั้นมาล้างโลกล้างสงสารที่สกปรกโสมมตามความสามารถของผู้ที่จะรับได้มากน้อยเพียงไรที่เรียกว่าโปรดสัตว์นั่นเองถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรไปเป็นผู้ก่อความชั่วช้าลามกให้เป็นเรื่องสกปรกให้เป็นเรื่องความทุกข์ความทรมานในสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาก็คือกิเลสเท่านั้นเป็นต้นเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายสร้างความชั่วด้วยการถูกบีบถูกบังคับด้วยการกดขี่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่ละประเภทประเภทให้สัตว์ทั้งหลายได้สร้างกรรมต่างๆกันซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกรรมชั่วที่เรียกว่าสกปรกนั่นแหละศาสนธรรมที่มาชะล้างก็คือมาบอกมาสั่งมาสอนในแง่ที่ผิดทั้งหลายซึ่งเคยผิดมาแล้วให้รู้ความผิดนั้นแล้วชี้แนวทางที่ถูกให้ดำเนินนั่นแหละที่เรียกว่าน้ำที่สะอาดคืออัตธรรมมาชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหัวใจของสัตว์และระบาดสัตว์กระจายออกไปทางความประพฤติหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างที่สัตว์มีกิเลสคนมีกิเลสค้าค้ากันจะต้องเป็นเรื่องสกปรกแม้แต่โดยลำพังที่อยู่เพียงตัวเองเท่านั้นก็ยังสกปรกอยู่ในภายในใจภายในความประพฤติเมื่อกระจายออกไปสู่สังคมมากกว้างแคบเพียงไรสิ่งเหล่านี้จะต้องต่างคนต่างลายหรือต่างก็กระจายออกหากันซึ่งมีแต่ความชั่วช้าลามกและผิดทุกข์ขึ้นมาให้รับความลำบากถึงขั้นทรมานและนอกจากนั้นก็ยังเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษเข้ามาอีกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลส
ประเภทต่างๆทั้งนั้นเป็นสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้สร้างความสกปรกขึ้นมาถึงกับต้องมีศาสนธรรมมาชะมาล้างถ้าสะอาดอยู่แล้วก็จะล้างกันทำไมเมื่อสะอาดอยู่แล้วก็ไม่มีทุกข์แม้แต่ใจของเราที่ครองขันอยู่นี้ใจของท่านผู้สะอาดหมดจดเต็มที่คือใจที่บริสุทธิ์แล้วทุกทางใจท่านไม่มีจึงไม่มีอะไรจะไปชะไปล้างเนื่องจากใจไม่สกปรกใจสะอาดสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องชะล้างกันมีแต่เพียงธาตุเพียงขันที่จำเป็นจะต้องมีความทุกข์ความลำบากตามเรื่องของเขาคนมีกิเลสก็เป็นทุกข์ได้คนสิ้นกิเลสก็เป็นทุกข์ได้บรรดาขันนั้นมันมีความเสมอภาคกันด้วยทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่ว่าคนมีกิเลสคนที่กิเลสย่อมมีความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันนั่นไม่ท่านไม่ได้ถือว่าเป็นพิษเป็นภัยสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยก็คือตัวเหตุผู้ผลิตขึ้นมาสิ่งเช่นอยากให้เกิดขึ้นมานี้ต่างหากคืออะไรพาให้เกิดเนี่ยท่านก็บอกแล้วเราทั้งหลายก็ทราบแล้วนั่นแหละก็นั่นก็เป็นเรื่องของกิเลสถ้าเกิดในภพน้อยภพใหญ่จนกระทั่งถึงว่าสัตว์ไม่ว่าชนิดใดต้องได้รับความทุกข์ทั่วหน้ากันเป็นแต่เพียงว่ามากกับน้อยตามวาระของตนของตนหรือตามอำนาจแห่งกรรมหนักเบาหนักมากน้อยเพียงไรที่ตนสร้างมานี้เท่านั้นและรวมแล้วก็เป็นสาเหตุมาจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นจึงต้องได้มีธรรมมีศาสนธรรมมาชะมาล้างเช่นพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแต่ละพระองค์นี้ก็เท่ากับได้น้ำมาชำระล้างสิ่งสกปรกโสมมและความทุกข์ความทรมานแห่งใจสัตว์ทั้งหลายให้มีความบรรเทาเบาบางจนถึงกับว่าให้ได้หลุดพ้นจากความสกปรกโสมมและพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงในทางใจนะผู้ที่ประพฤติตัวไม่ดีเหลวแหลกแบกแนวเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อได้รับอัดรับธรรมแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองเพื่อความประพฤติดีประพฤติชอบและละสิ่งที่เป็นข้าศึกอันเป็นเรื่องสกปรกทั้งหลายนั้นไปโดยลำดับลำดับคนคนแต่ละรายนั้นแต่ละคนละคนแต่ละลายละลายก็ต่างคนต่างชำระล้างตัวเองก็กลายเป็นคนสะอาดขึ้นมาใจถึงจะไม่สะอาดยังไม่สะอาดเต็มที่ก็เริ่มสะอาดเพราะได้รับการชำระล้างจากอัตจากธรรมใจที่เป็นเรื่องใหญ่ในร่างกายของแต่ละร่างละคนเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีย่อมจะนำเครื่องมือคือวาจาหรือร่างกายนี้ไปทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามอันเป็นผลเป็นประโยชน์ไม่นำร่างกายอันเป็นเครื่องมือนี้ไปก่อความเสียหายให้เป็นความรกรุงรังสกปรกโสโครกแล้วขนเอาทุกข์ขึ้นมาแบกมาหามทั้งทางร่างกายและจิตใจเหมือนดังแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เคยรับน้ำอัดน้ำทำนั้นน่ะนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์ทำให้โลกได้รับความร่มเย็นและความสะอาดสะอ้านไปทั่วดินแดนอย่าว่าแต่แดนมนุษย์นี่เลยเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันเช่นเดียวกับมนุษย์เหล่านี้เลยด้วยเหตุนี้คำว่าพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่พระองค์จึงเป็นเรื่องโลกธาตุหวั่นไหวไม่หวั่นไหวยังไงพระพุทธเจ้าทรงธรรมังพุทธเจ้านี้กระเทือนไปทั่วแดนโลกธาตุไม่มีโลกธาตุใดที่ธรรมของพุทธเจ้าจะไม่เข้าถึงไม่ชะไม่ล้างนั่นนี่แหละอำนาจแห่งธรรมเป็นเช่นนั้นแล้วเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งถึงพวกเรา
ชำระความสกปรกนี้มาโดยลำดับในบรรดาธรรมทั้งหลายแต่ขั้นต่อมาเรื่องความสกปรกโสมมธรรมชาติที่ผิดความสกปรกโสมมนี้มันมีหนาแน่นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะห่างจากอัตจากธรรมห่างจากผู้แนะนำสั่งสอนสดๆร้อนๆเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านก็มีผู้มาสอนก็เป็นเพียงเราๆท่านๆเป็นพระก็พระที่ไม่เข้าอกเข้าใจในภาคปฏิบัติและเป็นผู้ไม่สามารถทรงมรรคผลนิพพานสอนกันก็เป็นแบบที่ว่าคนมีกิเลสสอนคนมีกิเลสนำความจดความจำที่ได้มาจากคำสอนอันเป็นตำรับตำราที่ถูกต้องดีงามแต่จิตไม่ได้ถูกต้องดีงามก็เพราะก็อดที่จะคาดเคลื่อนไปไม่ได้การสอนก็ต้องรูปคำคำงูป่าจึงไม่เป็นไม่ค่อยมีผลเป็นที่พอใจเหมือนครั้งพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนสัตว์โลกในครั้งนั้นขั้นต่อมาก็จิตใจก็ยิ่งเหินห่างจืดจางไปจากอัตจากธรรมประหนึ่งว่าธรรมนั้นเป็นเพียงลัทธิธรรมนั้นเป็นเพียงตำหลักตำราที่เขียนหลอกลวงกันไว้เป็นสิ่งที่คึกที่ล่าสมัยไปเสียด้วยอำนาจของกิเลสมันเสกมันสันมันปิ้นต้อนหลอกลวงมันลบหลู่ดูหมิ่นโดยที่นำจิตของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงนั่นแหละเป็นเครื่องมือเข้าลบหลู่ดูหมิ่นหรือลบล้างศาสนาให้สิ้นไปจากความเชื่อความนับถือของสัตว์โลกแต่สิ่งที่จะต้องจมดิ่งหรือสิ่งที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยลำดับลำดานั้นก็คือผลแห่งการเสี่ยมสอนแห่งการต้มตุ๋นกลด้วยกลอุบายของมันนั่นแหละที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้มีความหลงงมงายยึดถือมากขึ้นและธรรมะก็ยิ่งห่างเหินไปจากจิตใจสุดท้ายธรรมะไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีในจิตใจของสัตว์แต่ละดวงละดวงแม้ศาสนาจะมีก็เป็นเพียงตำราเท่านั้นสิ่งที่มีก็คือให้ทำไปตามความชอบใจความชอบใจนั้นเป็นกิเลสเป็นเรื่องของกิเลสให้พาให้ชอบใจพาให้ดีใจพาให้ยินดีที่จะสร้างที่จะทำที่จะเสาะจะแสวงหาวิญญาการทุกด้านที่ออกมาจากใจล้วนแล้วแต่เป็นเสียของที่กิเลสที่ผลักดันออกมาเพื่อทำความชั่วช้าเสียหายทำความชั่วช้าลามกแล้วขนทุกตั้งแต่ทุกเล็กทุกน้อยจนกระทั่งถึงมหันตทุกข์เข้ามาสู่จิตใจดวงนั้นโดยกิเลสซึ่งเป็นผู้เชื่อมผู้สอนเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ได้ไปรับเคราะห์รับกรรมกับสัตว์ลายนั้นเลยนี่จึงเป็นกรรมของสัตว์เอามากมายที่ถูกต้มถูกตุ๋นมาตลอดนี่ก็ศาสนาของพระพุทธเจ้าล่วงมา 2,500 ปีนี้ไม่ว่าเราว่าท่านต่างคนต่างมีหูมีตาต่างคนต่างได้สัมผัสสัมพันธ์กับกิริยาอาการแห่งความประพฤติของมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวพุทธทั้งฝ่ายพระฝ่ายวัดฝ่ายบ้านเป็นอย่างไรบ้างก็พอจะทราบได้ว่ากิริยาที่ทำเหล่านี้เหินห่างจากอัตจากธรรมจากตำรับตำราที่ทรงแสดงไว้โดยถูกต้องไปโดยลำดับลำดาความรู้อยู่เห็นอยู่ก็ไม่ทำตามไม่อยากทำในสิ่งนั้นเสียแต่อยากทำในสิ่งที่จะเป็นค่าศึกต่อตนเองด้วยความพอใจไปเสียเช่นนี้เป็นต้นนี่แหละที่ว่าศาสนาค่อยเสื่อมไปดูตัวเองอย่าไปดูที่อื่นทำเหล่านี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วย้ำแล้วย้ำเล่าเพื่อเป็นที่เข้าใจให้ระมัดระวังภายในจิตใจของตัวเองอย่าเห็นสิ่งอื่นสิ่งใดว่าเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมไปได้รับความทุกข์มากยิ่งกว่าจิตใจของเราแต่ละท่านเฉพาะอย่างยิ่งพระนักบวชนักปฏิบัติดังเราท่านนี้เสื่อมจิตใจเสื่อมไปความประพฤติเสื่อมไปความภาคความเพียรเสื่อมไปขนทุกข์เข้ามาในลำดับเดียวกันเป็นอย่างไรบ้างนี่แหละท่านว่าศาสนาเสื่อมให้ดูตรงนี้อย่าไปดูที่อื่นตำรับตำรามีไว้สำหรับค
ความดีของมนุษย์แก้ทุกข์ให้มนุษย์ไม่ใช่ตำรับตำราที่เป็นสวดคารธรรมนั้นจะมาพอกพูนความทุกข์ความทรมานให้แก่สัตว์แม้นิดหนึ่งไม่ปรากฏเลยไม่ว่าตำราใดพระไตรปิฎกใดไม่ปรากฏว่าทำได้ทำสัตว์ทั้งหลายให้รับความทุกข์ความลำบากเหมือนสิ่งที่เป็นข้าศึกของธรรมคือกิเลสนั่นเลยแต่ก็ไม่พ้นที่กิเลสมันจะเอาเราเป็นเครื่องมือให้หาเรื่องใส่ธรรมจนได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นโลกจึงไม่อยากประพฤติประกอบคุณงามความดีเพราะความเชื่อสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันกระซิบกระซาบอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาถ้าจะทำความดีนี่เหลือมันเป็นความชั่วอุบายของมันฉลาดแหลมคมก็กระซิบกระซาบว่าลำบากลำบนแต่การอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมานานเท่าไรรับความทุกข์จนถึงขั้นมหันตทุกข์นั้นไม่ระลึกได้เสียระลึกได้แค่ทุกข์เพราะการหยุดเพราะการฝ่าฝืนกิเลสเพื่อทำความดีนี้แต่การฝ่าฝืนกิเลสนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราฝ่าฝืนกิเลสเพราะกิเลสมันเชื่อมสอนให้เห็นว่าธรรมนั้นเป็นผู้ให้ธรรมเป็นกองทุกข์กองโทษแต่การสร้างธรรมการประกอบความดีเป็นทุกข์ไปเสียความจริงการประกอบความดีนั้นมันเป็นสุขแต่การต่อสู้หรือสิ่งกีดขวางคือกิเลสนี้มันต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาของกิเลสที่มีมากน้อยแต่นี้ก็กิเลสไม่ให้เราทราบไม่ให้เรารู้เสียปิดหูปิดตาปิดใจไว้หมดไม่ให้คิดให้คิดเรื่องที่จะเปิดทางให้กิเลสเข้าทำลายธรรมความดีงามก็คือทำลายตัวของเราจากความดีงามนั่นแหละถูกมันปิดกั้นไว้เสียเปิดแต่ทางที่จะเป็นผลประโยชน์แก่มันให้เราคิดเราทำเราเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของโลกโลกให้หมายถึงหัวใจเราจึงหนักแน่นไปในทางที่ต่ำช้าเร็วช้าโดยลำดับลำดาการจะสร้างคุณงามความดีมีแต่ความลำบากลำบนมีแต่สิ่งที่กีดที่ขวางเหมือนกับว่าธรรมนี้เป็นธรรมชาติที่กีดที่ขวางธรรมนี้เป็นคู่กรรมคู่เวรต่อมนุษย์ทั้งหลายไปเสียโดยไม่คิดว่ากิเลสทั้งร้อยทั้งพันเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเป็นตัวขี่ตัวขวางเป็นตัวกระซิบกระซาบเป็นตัวหลอกลวงเป็นผู้ไม่ให้ทำการฝืนความชั่วไปทำความดีนั้นจึงต้องเป็นทุกข์ไม่ได้ให้คิดนี่เสียเรื่องของกิเลสจึงลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำเหล่านี้ใครๆจะพูดล่ะพิจารณาสิต้องปฏิบัติให้มันรู้มันเห็นก็มันจะพูดได้เองถ้าไม่รู้พูดไม่ได้จะเอาอะไรมาพูดต้องรู้ต้องเห็นถึงจะพูดได้เพราะกิเลสมันละเอียดขนาดไหนขนาดที่ว่าดูกับเราเรามองไม่เห็นเรารู้ไม่ได้ระลึกไม่ถึงนั่นฟังสิเพราะกิเลสมันลึกกว่ามันละเอียดกว่าความรู้ความเป็นของเราที่จะอาจเอื้อมสอดแทรกรู้ตามมันได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยอัตธรรมซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดหรือเป็นกล้องที่ทันสมัยล้ำยุคล้ำสมัยหรือว่าเหนือกิเลสจึงสามารถที่จะสอดส่องมองทะลุเข้าไปเห็นกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนเป็นประเภทเป็นเพศหนาบะประเภทหนาบางของกิเลสโดยลำดับลำดาชำระเข้าไปล้างเข้าไปโดยลำดับเห็นเข้าไปรู้เข้าไปด้วยอัดด้วยธรรมจนกระทั่งละเอียดสุดปัญญาสติปัญญาธรรมยิ่งละเอียดเหนือนั้นก็ต้องมองไปเห็นหมดทะลุปุโปร่งไปหมดแล้วทำไมจะไม่เห็นกองกลมายาของกิเลสที่มันทำลายสัตว์ด้วยกลอุบายใดบ้างล่ะนั่นนี่สำคัญตรงนี้เราอยากจะพูดให้เต็มปากเลยทั้งที่ตัวเท่ากระจ้อนกระแตนี้ว่าเรื่องของกิเลสแล้วถ้าไม่ลงในภาคปฏิบัติดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วจึงมาสั่งสอนได้เกี่ยวกับจิตตภาวนา
นะอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะทราบจะรู้เห็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายของกิเลสไม่เลยนี้ได้เลยก็จะเป็นวัฏวนอยู่อย่างนี้ตลอดไปวกไปเยินมาวกไปเยินมาด้วยความหูหนวกตาบอดทางจิตใจอยู่เช่นนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีคำว่าการนับเหมือนกับนักมวยที่เขาต่อยกันจนถึงขั้นสลบไปแล้วไปนับมันอะไรมันจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรคนสลบหรือคนตายแล้วนั้นนี่ก็เหมือนกันมันตายตัวถึงขนาดนั้นเพราะกิเลสทุบกิเลสต่อยจนถึงอย่างน้อยขั้นสลบมากกว่านั้นเหมือนว่าตายจมไปเลยทั้งที่จิตนั้นไม่ชิบหายแต่ก็จมไปด้วยอำนาจแห่งกรรมบีบบังคับไม่รู้สึกตัวเลยนั่นมันก็จะหมุนกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติกำจัดมันเข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงทะลุปูโปร่งไปหมดแล้วยังไงก็ไม่มีทางรู้ไม่มีทางเห็นไม่มีทางละได้เลยมีแต่ทางจมไปตามอุกลมายาหรืออุบายของมันโดยถ่ายเดียวเท่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายระลึกและจำไว้ให้ดีในธรรมอันนี้แล้วให้หนักแน่นในภาคปฏิบัติคือจิตภาวนาให้เหนียวแน่นแก่นที่สุดเพราะความทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรของเรานี้แม้จะทุกข์ขนาดไหนก็ไม่ได้เท่าเสี้ยวหนึ่งของความทุกข์ที่เคยเป็นมาในวัฏวนอันนี้ตลอดตัดตลอดกันทั้งหมันตะทุกข์ไม่ทุกข์ธรรมดาและหมันตะทุกข์จนนับไม่ถ้วนนับไม่ได้เลยมากขนาดไหนในเราคนเดียวนี้มีพี่นาดีอันนั้นทุกข์มากยิ่งกว่าความภาคเพียรของเราที่จะฝืนกิเลสด้วยความทุกข์อันนี้หรือด้วยความฝืนกิเลสเพื่ออัดเพื่อทำเอาทุกขนาดไหนทุกเพียงเราจะหวังให้พ้นในชาตินี้เอาทุกในชาตินี้ด้วยความเพียรเพื่อยังอัดยังทำเข้าสู่ใจเป็นธรรมสมบัติหรือสมาธิสมบัติปัญญาสมบัตินิพพานสมบัติเอาทุกไปเป็นอะไรไปตั้งแต่เขาทำการทำงานทำไร่ทำนาทำกิจการต่างๆเขายังต้องมีทุกข์ติดตามไปด้วยกันทั้งนั้นบางงานบางอย่างถึงเป็นถึงตายก็ยังมีเรานี่ยังไงก็ไม่ตายสติปัญญาให้ใช้ตลอดเวลาที่ชุลมุนวุ่นวายกับความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์อันนี้เป็นสัจธรรมอย่าให้ทุกข์มาทับถมเราเฉยๆโดยหาเหตุผลไม่ได้ให้ทุกข์ด้วยการพิจารณาเป็นสัจธรรมทุกข์นี้จะไม่ทุกข์ผู้ปฏิบัติต่อธรรมประเภทสัจธรรมนี้จะเป็นผู้เพลินในธรรมทั้งหลายในเวลารู้เวลาเห็นกันหรือเข้าถึงตัวสัจธรรมจริงแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทุกข์อันนี้จะเป็นภัยต่อเราเป็นที่ขยักขยแยงในขณะที่เป็นขึ้นมาจากการประกอบความเพียรนั้นพอให้เกิดความเฉียดหลาดถ้าอย่างนั้นเป็นทุกข์ของที่เกิดขึ้นจากสมุทัยความคิดเช่นนี้เป็นความคิดสมุทัยที่จะเสริมทุกข์ให้มีกำลังมากขึ้นจนถึงขั้นเถิดหลักแต่ถ้าเป็นความทุกข์ที่จะให้รู้เห็นกันด้วยมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญนี่เรียกว่ามรรคแต่ละอย่างละอย่างพิจารณาจนเข้าถึงกันแล้วความทุกข์อันนี้จะเป็นทุกขสัตว์แล้วผู้พิจารณาก็จะมีความเพลินในการพิจารณาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วว่าเพลินยังไงมันเข้าถึงขั้นชุลมุนจนถึงแยกกันออกเป็นคนละสัตว์ละส่วนทุกข์ก็เป็นทุกข์กายก็เป็นกายจิตก็เป็นจิตทั้งสามนี้แต่ก่อนประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนไฟกับฟืนหรือเชื้อไฟเมื่อแยกออกแล้วฟืนก็เป็นฟืนไฟเป็นไฟเราก็เป็นเราไม่เดือดร้อนนั่นนี่ก็เหมือนกันแต่ทุกข์มากทุกข์น้อยอย่าไปคิดมาเสียผลเสียประโยชน์เพราะเป็นกลอุบายของกิเลสหลอกอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันให้ประมวลถึงเรื่องความทุกข์ที่เราเป็นมาพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกไม่ผิดเราไม่รู้ก็ตามให้พึงเชื่อท่านผู้ฉลาดที่ทรงผ่านมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วนำมาสั่งสอนโลกว่า
การเกิดตายของจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงนั้นไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วในความมากมายมากถึงขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเสมอไม่มีสิ่งใดจะเป็นคู่แข่งของจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงที่แบกกองทุกข์เรื่อยมาด้วยความเกิดความตายด้วยวิบากกรรมต่างๆที่ตนสร้างไปในตัวในตัวแห่งภพชาตินั้นๆนะทุกนี้ทุกมากทุกยืนนานมานานแสนนานถ้าแก้มาได้ในชาตินี้ปัจจุบันนี้แล้วก็จะต้องแบกกันไปอย่างนี้เป็นกันไปดังที่เคยเป็นมาฉันใดจะเป็นไปฉันนั่นเหมือนกันนั่นฟังสิหนักไหมความทุกข์ที่แบกมามากน้อยนี้เมื่อเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำไมจะไม่ใจหายผู้เชื่อตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าและที่จะแบกทุกข์ต่อไปข้างหน้านั้นก็ทำไมจะไม่ใจหายล่ะเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนโลกทรงสั่งสอนถ้าว่าเราพูดสั่งภาษาตลาดให้ฟังอย่างถึงใจของเราแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกสอนด้วยความใจหายอยากให้พ้นอยากให้หลุดอยากให้ผ่านไปได้สดสดร้อนร้อนไม่แม้นาทีหนึ่งก็ไม่อยากจะให้สัตว์ทั้งหลายจมในกองฟืนกองไฟในหม้อน้ำร้อนนั่นเลยเริ่มสอนอย่างถูกต้องแม่นยำสอนอย่างเต็มเน็ตเต็มหน่วยสอนด้วยพลังของจิตพลังของความเมตตาซึ่งออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ที่ได้เห็นทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงพระทัยแล้วทุกอย่างการสอนธรรมไม่มีใครที่จะสอนด้วยความหนักแน่นแม่นยำและพระเมตตาเต็มสัดเต็มส่วนประหนึ่งว่าหน้าใจหายหรือว่าใจหายเหมือนพระพุทธเจ้าสั่งสอนสัตว์โลกนั้นเลยสั่งเลยพระสาวกก็ลองลงมากันเป็นลำดับการสั่งสอนท่านเพราะท่านการสั่งสอนโลกก็เป็นเช่นนั้นเพราะท่านก็ได้ตะบันกันกับกิเลสสมุทัยและทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นของคู่กันกับสมุทัยนี้มาหนักขนาดไหนมากขนาดไหนประจักษ์ใจขนาดไหนด้วยการแก้การถอนนี่ก็คือมากท่านทราบทั้งคุณและโทษโดยสมบูรณ์ในหัวใจของท่านแล้วทำไมท่านจะสอนโลกด้วยความอ่อนแอสอนพอเป็นพิธีสอนพอให้กิเลสหัวเราะเยาะได้ล่ะท่านจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ท่านต้องสอนให้เต็มภูมิประหนึ่งว่าใจหายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนด้วยความเมตตาเพราะเห็นสัตว์ทั้งหลายจมอยู่มหาประมาณไม่ได้เลยว่าจะหลุดจากพ้นไปเมื่อไหร่ถ้าจะพูดถึงว่ามองไปเมื่อไหร่ก็เห็นแต่อยู่ในจมอยู่ในหม้อน้ำร้อนจมอยู่ในหม้อน้ำร้อนจมอยู่ในฟืนในไฟจมอยู่ในกองทุกข์อันตรายมหันตทุกข์ตลอดเวลามองไปเมื่อไหร่ก็เห็นอย่างนั้นไม่มีเวลาที่จะว่างถ้าจะเราจะพูดสายตาไม่มีเวลาที่จะว่างจากสายตาว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีกองทุกข์ไม่ได้ผ่านสายตานี้เลยไม่มีนอกจากไม่อยากมองถึงกับไม่อยากมองเพราะฉลาดสังเวชสัตว์ทั้งหลายที่ได้มาจมอย่างนี้เพราะความประมาทเพราะความไม่รู้ของตนเองมาทำบาปมาทำกองทุกข์ให้ตนเองหรือมาทรมานตนเองมาบีบบังคับตนเองอย่างนี้ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากดูถึงขนาดนั้นนั่นละการสอนโลกจึงสอนถ้าว่าจะพูดถึงเรื่องความเผ็ดร้อนก็เผ็ดที่สุดร้อนที่สุดชุดลากอย่างเต็มพระทัยไม่มีอะไรที่จะออมแรงเรื่องพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มกำลังฉุดลากเต็มพระกำลังความสามารถของพระองค์นั่นแหละตามแต่สัตว์ทั้งหลาย

ินักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นขุดค้นเข้าไปหาเหตุหาผลเพราะสิ่งเหล่านี้เราเจอมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นเราได้รับความทุกข์ความทรมานถึงขั้นหาทุกข์มหามานตทุกข์ไม่มีใครแข่งใครได้ก็คือเรื่องจมอยู่ในวัฏฏะเกิดตายเกิดตายด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมนี่แหละและทำไมความเพียรเราจะไปย่อหย่อนอ่อนข้อกลัวแต่จะเป็นจะตายจะทุกข์จะลำบากเพียงเล็กๆน้อยๆด้วยการประกอบความเพียรเท่านี้นี้มันเกินไปให้กิเลสกล่อมมาเสียจนหลับสนิทในความเพียรให้ถึงกับเข็ดหลับในความเพียรให้ถึงกับเข็ดหลับในความทุกข์ไม่สมควรอย่างยิ่งกับนักปฏิบัติของเราซึ่งเป็นลูกศิษย์สถาคตผู้มีเหตุมีผลด้วยความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดไม่มีเกินไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเลยเราให้นำมาคิดในเรื่องเหล่านี้นี่พิจารณาขอให้ทุกท่านพิจารณาเอามาชั่งน้ำหนักกันในเรื่องความทุกข์ของการประกอบความภาคเพียรและนี่เราพูดถึงเรื่องการเป็นมาแล้วที่จะเป็นไปข้างหน้าข้างหน้ากับข้างหลังมันไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเหมือนกันเรายังจะทนต่อไปอยู่หรือเรายังจะสามารถอาถรรพ์อยู่หรือว่าจะต้องแบกทุกข์ไปเช่นเดียวกับที่เป็นมันทุกข์ในปัจจุบันเพียงเท่านี้เรากลัวแต่ทุกข์ในอนาคตที่จะถึงขั้นมหันตทุกข์ซึ่งเคยเป็นมาเหมือนอดีตนั่นจะเป็นอย่างนั้นเราไม่คิดเราไม่กลัวหรือเอามาคิดนี่แหละนักปฏิบัติต้องใช้ปัญญาอย่างนั้นการปลูกจิตปลูกใจนี่คืออัตคือธรรมคือมรรคที่จะทำให้เราเข็ดเราหลาบให้ขี้เกียจขี้ค้านท้อถอยแล้วเป็นแต่เรื่องของกิเลสมันกล่อมสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่รู้ให้รู้เสียตั้งแต่บัดนี้เอาให้ดีเอาให้จริงการปฏิบัติตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องความจมของสัตว์พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจงสั่งสอนอย่างเต็มพระทัยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาได้45พระพรรษานอกนั้นพระเมตตายังไม่ล้นละยังต้องประทานพระโอวาทคือสวดคาถาธรรมไว้อีกไปถึง 5,000 ปีสอนประทานไว้เพื่อใครก็ประทานไว้เพื่อสัตว์โลกสัตว์โลกรายไหนถ้าไม่หมายถึงตัวของเราผู้ได้ยินได้ฟังผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมเหล่านี้จะหมายถึงใครเอาเรามีกำลังบางชามีความรู้ความฉลาดขนาดไหนทุ่มลงไปเพื่อฆ่ากิเลสไม่เสียหายไม่ขาดทุนศูนย์ดอกให้ขยับลงไปในการประกอบความภาคเพียรให้ทำความเฉียดหลาบแก่ตัวเองที่เป็นมาแล้วก็ดีที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ดีคือจิตดวงนี้มันไม่ตายนั่นเองถึงจะทุกข์ทรมานขนาดไหนมหันต์แต่ทุกข์ขนาดไหนเวลานั้นก็ต้องยอมรับแต่ให้เราคิดว่าอย่างเราเอาไฟมาจี้ตัวของเราเนี่ยไม่ถึงขั้นตายแหละเพียงถึงเพียงเจ็บแสบร้อนเวลาไฟจี้เท่านั้นเราจะทนได้ไหมเราพอทนไหมเพียงชั่วโมงหนึ่งชีวิตของเรานี้มีเป็นหลายปี50 60 70ปี80ปียืนนานขนาดไหนไม่ถึงตายแต่เราจะทนความทุกข์เพียง5นาทีที่ถูกไฟจี้นี่เราทนได้ไหมพิจารณาสินี่แหละการไปตกนรกบกไหม้ถึงใจจะไม่ชิบหายใจไม่ตายก็ตามแต่การทนทุกข์ทรมานซึ่งเทียบกันกับไฟถูกไฟจี้นั้นเป็นอย่างไรพิจารณาสิใครจะไปยอมเสียตัวถึงขนาดนั้นต้องปัดออกทันทีอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่จะเผาเราความทุกข์มันไม่ตายมันทุกข์นั่นสิมันลำบากกว่าคนตายคนตายแล้วมันไม่รู้ร้อนรู้หนาวทำอะไรมันก็ไม่มีอะไรแต่คนที่มันทุกข์ไม่ตายนั่นที่ทรมานขนาดไหนนั่นแหละใจที่มันไม่ตายน่ะมันถูกทรมานอยู่ถึงขนาดนั้นพี่นาสิมันทุกข์ขนาดไหนเราควรที่จะนำมาพินิจพิจารณาให้ละเอียดละออแล้วเป็นการเสริมกำลังความภาคเพียรสติปัญญาศรัทธาเราให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นจะได้หลุดจะได้พ้นไปเมื่อหลุดพ้นไปจากสิ่งจองจำทั้งหลายนี่แล้วจะหาอะไรเทียบไม่ได้แล้วนั่นละที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษของกิเลสเพราะเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เหนือกว่าที่สุดแล้วไม่มีอะไรเสมอแล้วธรรมท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนือโลกคืออะไรเหนือกิเลสเครื่องผูกพันเครื่องมัดสัตว์ทั้งหลายเครื่องทรมานสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็นับอยู่ในจำนวนที่ได้เคยถูกเคยทรมานจากธรรมชาตินี้มาแล้วจึงได้เห็นโทษอย่างถึงพระทัยแล้วประกาศกังวานแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลาย

ด้วยอัดด้วยธรรมพอที่จะไปได้ก็ให้ไปให้ทันกับพระองค์ฉุดไปลากไปในเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นที่ยังควรที่จะเป็นไปตามได้อยู่ก็คาดบันไดเอาไว้ได้เกี่ยวศาสนธรรมคำสอนให้อุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตามนั้นว่าอย่างนั้นความหมายแล้วจะไม่ไปไหนทางสายนี้ตรงเข้าสู่ความสงบเย็นใจตรงเข้าสู่ความสิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงทั้งนั้นล่ะนะพิจารณาอยู่นี่การปฏิบัติจะเป็นผู้สามารถรู้เรื่องของกิเลสโดยลำดับลำดาไม่ถ้าว่าเราจะพูดเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นโคตรเป็นแท้แล้วไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสโคตรแท้ของกิเลสประเภทใดจะประมวลเข้ามาดูหน้ามันได้หมดในภาคปฏิบัติและสังหารกันในด้านในจิตตภาวนานี้ทั้งนั้นแล้วเรียกว่าล้างป่าช้ากันที่นั้นไม่เกิดอีกถ้าลงกิเลสได้สิ้นไปจากหัวใจแล้วไม่เกิดอีกนั่นเรียกว่าล้างป่าช้าเราจะประมวลมาเห็นนี้อย่างอื่นไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยเราเองก็มองไม่เห็นนอกจากศาสนาธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นเครื่องชะล้างกิเลสเป็นเครื่องล้างป่าช้าคือความเกิดตายให้สิ้นไปจากจิตใจดวงนี้แล้วไม่ต้องหมุนนิพพานังปรมังสุขขังก็คือจิตดวงนี้ที่พ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมาแล้วเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นนิพพานดินน้ำลมไฟไม่ใช่นิพพานทุกสิ่งทุกอย่างในแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ผู้ที่เสวยบรมสุขคือใจนี้เท่านั้นเป็นผู้เสวยความสุขเป็นนิพพานนี่ท่านให้ชื่อว่านิพพานนิพพานไม่นิพพานก็ตามเถอะนั่นเป็นชื่อขอให้ทำใจของเราให้บริสุทธิ์โดยประจักษ์ไม่ต้องเสกสรรไม่ต้องไปถามใครเป็นสาธิติโกเต็มหัวใจนี้ก็พอแล้วจะว่านิพพานไม่นิพพานไม่สำคัญแต่นี้ขยายคำออกไปตามท่านแสดงไว้ในภูมิของศาสดาท่านสอนไว้อย่างกว้างขวางละเอียดละออมากให้เหมาะสมกับภูมิของสัตว์โลกที่จะเดินตามซึ่งมีนิสัยต่างๆกันกว้างแคบอย่าละเอียดลึกตื้นฉลาดแหลมคมอย่าให้จนตรอกจนมุมมากพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนไว้ให้เป็นเหมือนกับว่านกบินบนอากาศไปที่ไหนไม่มีคำว่าอากาศสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีทางบินไม่มีทางเดินอย่างนี้ไม่ให้มีบินไปไหนบินได้ทั้งนั้นถ้าไม่กลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยปีกหักไปนี่ก็เหมือนกันความรู้ความสามารถของใครก็ตามขึ้นชื่อว่าพุทธบริษัทที่รู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีติดมีข้องว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนว่าพระพุทธเจ้าไม่มีภูมิเรามีภูมิมากกว่าอย่างนี้ไม่เคยมีนี่แหละธรรมพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่านิพพานนิพพานนั่นก็เหมือนกันนี่เป็นชื่ออันหนึ่งเพื่อให้ทราบโลกมีสมมติทำมีมุดก็ต้องตั้งชื่อให้มีสมมุติขึ้นไว้เมื่อเข้าถึงแล้วก็หายสงสัยเองนี่หลักการปฏิบัติความพ้นทุกข์เราอย่าหวังพึ่งสิ่งใดมากยิ่งกว่าธรรมวินัยซึ่งเป็นแถวทางเดินเพื่อความหลุดพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นให้เป็นที่มั่นใจเป็นที่หนักแน่นฝากเป็นฝากตายกับหลักธรรมหลักวินัยอย่าดื้อดึงฝ่าฝืนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามให้ทรงให้ดำเนินตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดำเนินให้บำเพ็ญด้วยความขยันหมั่นเพียรให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรให้พินิจพิจารณาเรื่องสมาธิไม่มีเอาให้มีทำไมจะมีไม่ได้ธรรมนี้ทำเพื่อสอนจิตให้เป็นสมาธิแท้ๆธรรมนี้สอนจิตเพื่อให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับปัญญาของจิตแท้ธรรมนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นเครื่องสังหารกิเลสให้สิ้นซากไปจากจิตใจโดยแท้ไม่ใช่ธรรมที่กิเลสจะมาเหยียบย่ำทำลายหรือเหยียบหัวขยี้หัวอยู่เปล่าธรรมของพระเจ้าไม่เคยมีนอกจากผู้ทรงธรรมนั่นเท่านั้นจะไม่เป็นท่าและให้กิเลสย่ำยีตีแหละเอาจะหมดเครื่องมือเคลื่อนที่ที่จะเอาไปสังหารกิเลสกลับให้กิเลสมาสังหารตัวเสียเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาตัวหรือความไม่เอาไหนตัวเท่านั้นมันก็มีเท่านั้นเรื่องทำแล้วไม่สงสัยเป็นอาวุธที่ทันสมัยท่านเรียกว่าธรรมอาวุธทันสมัยมาตั้งแต่กาลไหนๆแล้วพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกนี้มีกี่ล้านล้านล้านล้านพระองค์มีแต่ตรัสรู้ด้วยธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องตรัสรู้ธรรม
ฉะนั้นขอให้เป็นที่มั่นใจเอาให้จริงให้จังประพฤติปฏิบัติตัวด้วยความเข้มงวดกวดขันด้วยความเข้มข้นแล้วกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่จะขาดจะหลุดลอยไปได้ไม่เหลือเพราะอำนาจแห่งธรรมาวุธคือเครื่องมือสังหารนี้ถ้าเป็นน้ำก็ไม่พ้นจากน้ำนี้จะทำให้สะอาดได้เนี่ยดังที่กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นนั่นนี่ก็เคยพูดเสมอมันหากเป็นไปในธาตุในขันธ์ในจิตใจนี่แหละเพราะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับโลกกับสังขารอยู่ตลอดเวลาทำไมจะอดคิดไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งพระเนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเหล่านี้อะไรอะไรก็ต้องเข้าจุดนี้ก่อนเข้าจุดนี้ก่อนเรื่องความคิดความอ่านอะไรก็ดีมักจะคิดเรื่องความรับผิดชอบของตัวเองนี้ก่อนก็คือพระเนนที่มาศึกษาอบรมเป็นยังไงเรื่องความภาคความเพียรเป็นยังไงเรื่องจิตใจสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจิตใจมันจดจ่ออยู่ทั้งอยู่ตรงนี้เรื่องการปฏิบัตินี้ยิ่งร่อยหรอเข้าไปร่อยหรอเข้าไปเราก็ยิ่งจะเป็นรายหนึ่งแห่งความร่อยหรอแล้วก็ยิ่งใช้ไม่ได้เลยเราคนหนึ่งเป็นผู้จะทรงไว้มีความเข้มแข็งมีความขยันหมั่นเพียรตลอดถึงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลมีมุดดุดทนนั่นมันถึงจะถูกใครขาดแล้วก็ตามบกพร่องก็ตามเราอย่าให้บกพร่องนี่เป็นความถูกต้องนี่อันนั้นร่อยหรอคนนั้นร่อยหรอเราก็เป็นคนร่อยหรอบวกกันเข้าไปมันเกินไปสลดสังเวชนะผมผู้สั่งสอนหมู่เพื่อนมานานสั่งสอนจนหมดไส้หมดภูมิธาตุขันก็โอนลงอ่อนลงจะเทศจะสอนแต่ละครั้งละคราวต้องได้คิดได้อ่านแต่ตรองเรื่องธาตุเรื่องขันนี้เองไม่ใช่อันใดนะก่อนอื่นก่อนใดเรื่องเวลาที่เกี่ยวข้องกับอะไรๆบ้างประมวลเข้ามาแล้วก็มาสู่ธาตุขันธ์ว่าธาตุขันธ์ในเวลานี้จะพอเป็นพอไปนั้นพอแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนได้มากน้อยเพียงไรต้องคิดเมื่อเห็นว่าพอจะเป็นไปได้แล้วก็ต้องประชุมอบรมแนะนำสั่งสอนขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นอกเห็นใจแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวถ้าได้ทรงมากทรงผลธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสดสดร้อนร้อนแน่ตายก็คอขาดก็ขาดแต่ความเชื่อว่าสดสดร้อนร้อนแห่งธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีถอนไม่มีบกบางแม้นิดหนึ่งเลยเชื่อขนาดนั้นเราเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าจึงขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจคุยปฏิบัติการแสดงธรรมก็ไม่สมควรยุติเพียงแค่นี้

0: ซ่อนอยู่ในป่าหาความสงบอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วต่างท่านก็สอบแสวงหาที่วิเวกสงัดอันเป็นที่เหมาะสมแก่การประกอบความเพียรโดยความสะดวกเพื่อความเคลื่อนไหวทั้งภายนอกภายในของสาวกท่านผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาจะเป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำทั้งนั้นแม้จะคิดภายในใจก็คิดเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองจะพูดออกมาทางวาจาเกี่ยวกับการสนทนาปราศัยซึ่งกันและกันก็มีสันเลยกระทำเป็นเพศบรรทัดดัดกายวาจาให้เป็นไปตามแถวแห่งสันเลยกระทำนั้นๆคำว่าสันเลยกระทำแปลว่าทำเครื่องซักฟอกจิตใจกายวาจาให้สะอาดผ่องใสเป็นลำดับรวมแล้วมีอยู่10ข้อด้วยกันคือศีลกถาสนทนากันเรื่องการจะปฏิบัติในศีลของตนเพื่อความบริสุทธิ์แต่เบื้องต้นเป็นยกอัปปิชตาทำขึ้นเป็นผู้มีความมากน้อยเช่นเดียวกับนกที่มีกับเฉพาะปีกกับหางเท่านั้นจะบินไปทางไหนเป็นความสะดวกไม่พลุงพลังจะมีมากก็ยินดีเพียงน้อยพอดีกับเพศอย่างสำนักซึ่งเป็นเพศไม่พลุงพลังสมกับเป็นเพศที่ขอทานเขากินประจำวันสันโดษคือความยินดีที่ถัดมาจากอัปปิชตายินดีเท่าที่เครื่องอาศัยจะเป็นสมณะบริโภคไม่ก่อความกังวลใส่ตนเองสังสักขณิกาไม่คุกคีกับใครๆทั้งกลางวันกลางคืนเป็นผู้ผู้เดียวในอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนวิเวกตาเพื่อหาความสงัดวิเวกอยู่ตลอดเวลานี่เป็นธรรมะเครื่องฝังอยู่จิตใจของสาวกผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาแม้จะกล่าวในทางศีลก็กล่าวเพื่อหาอุบายวิธีที่จะรักษาศีลของตนให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดและสนใจในสมาธิเพื่อความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจระมัดระวังจิตใจไม่ให้คลุกเคล้าหรือละคนปนเปกับอารมณ์ที่จะเป็นข้าศึกต่อใจมีเรียกว่าความสงัดภายในเรียกว่าอสังสคณิกาไม่ละคนภายในนอกจากไม่ละคนปนเปกับคนทั้งฝ่ายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตภายนอกแล้วยังพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจไม่ให้แล้วคนปนเปกับอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อตนเองวิเวกตานอกจากมีความสงัดภายนอกที่หาได้เป็นที่เหมาะสมแล้วยังมุ่งต่อความสงัดภายในทำใจให้ปราศจากอารมณ์เครื่องก่อกวนมีจัดเป็นความสงบภายในใจก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นชั้นๆเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นในด้านปฏิบัติก็เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้ากราบทูลเรื่องธรรมซึ่งเป็นข้อข้องใจภายใน
1: เมื่อได้รับการชี้แจงจากพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องแล้วและหายสงสัยภายในใจของตนแล้วต่อจากนั้นก็เข้าหาที่สงบวิเวกตามเคยประกอบความภาคความเพียรติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับไม่กำหนดว่าเป็นกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเป็นผู้มีจิตกับสติสัมพันธ์กันกับความเพียรอยู่ตลอดอิริยาบถทั้งสี่ไม่ขาดวรรคขาดตอนเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ต้องมาทูลถามพระพุทธเจ้าทุกๆครั้งและได้รับความเข้าอกเข้าใจเป็นลำดับทางศีลก็เป็นไปเพราะความบริสุทธิ์สมาธิก็นับวันจะก้าวขึ้นสู่ความสงบเยือกเย็นเป็นชั้นๆปัญญาเมื่อได้ถ้าความพินิจพิจารณาตามโอกาสอันควรและสถานที่อันเหมาะสมเช่นนั้นแล้วยอมจะมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในเรื่องของตัวเองที่แสดงอยู่ทุกๆขณะภายในจิตใจและสิ่งแวดล้อมที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใจให้ปรากฏเป็นความรู้ชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมาเรื่องของปัญญาจะวิพากษ์วิจารณ์ตามสภาพที่มาสัมผัสและสิ่งที่รับสัมผัสคือใจตลอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสนั้นเป็นไปในทางดีหรือทั่วเป็นไปทางจะถอดถอนกิเลสหรือจะเป็นทางจะสั่งสมกิเลสขึ้นพอกพูนภายในใจบรรดาสาวกทั้งหลายย่อมตามสอดส่องมองดูเรื่องของตัวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอใจเมื่อได้รับการระมัดระวังรักษาอยู่ย่อมเป็นเช่นเดียวกับเด็กที่มีพี่เลี้ยงตามรักษาเด็กย่อมเป็นไปเพื่อความปลอดภัยทั้งในบ้านและนอกบ้านจะไปสู่สถานที่ใดๆมีพี่เลี้ยงตามระมัดระวังรักษาเด็กเด็กก็นับวันจะมีความเจริญเติบโตขึ้นแต่จากอุปสรรคอันตรายใดๆที่จะมาทำลายเด็กนั้นลักษณะของจิตคือรับการหล่อเลี้ยงรักษาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วยอมจะเป็นไปเพื่อความสงบสุขและเยือกเย็นต่อตนเองเสมอและมีอุบายวิธีที่จะพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจของตนออกได้เป็นชั้นชั้นเมื่อความเพียรได้เป็นไปอยู่ตามที่กล่าวมานี้เรื่องการละสิ่งที่เป็นข้าศึกก็ย่อมเป็นไปอยู่เช่นเดียวกันละทีละเล็กละน้อยละวันละเล็กละน้อยถอดถอนไปวันละเล็กละน้อยทุกเวลาทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือนกิเลสจะสั่งสมตัวมาจากที่ไหนเพราะไม่มีโอกาสที่จะสั่งสมตัวขึ้นมาเหตุที่สิ่งที่เป็นข้าศึกไม่มีโอกาสจะสั่งสมตัวขึ้นมาให้เป็นเครื่องรังควานหัวใจก็เนื่องจากว่าสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้เป็นผู้เลี้ยงตามรักษาใจดวงนั้นอยู่เสมอใจดวงนั้นย่อมจะเป็นไปเพื่อความเจริญเพราะอาศัยเครื่องบำรุงรักษามีวันจะก้าวหน้าขึ้นสู่ภูมิแห่งธรรมขั้นสูงเป็นลำดับจนถึงขั้นตรัสรู้ที่เราทั้งหลายได้ยินกันทั่วๆไปว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกองค์นั้นๆตรัสรู้อยู่ในที่เช่นนั้นในเวลานั้นๆมีอธิบายเรื่องของพระพุทธเจ้าและสาวกซึ่งเป็นองค์สังฆนะอันประเสริฐของพวกเราให้นำมาพิจารณา ว่าเหตุใดพระพุทธเจ้ากับสาวกจึงถึงความแตกต่างจากพวกเราแตกต่างกันเพราะเหตุใดแตกต่างกันเพราะความปฏิบัติความสนใจเรื่องธรรมเป็นธรรมที่เสมอเสมอไม่เคยลำเอียงต่อผู้ใดตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อการดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่เป็นธรรมชาติไม่ลำเอียงแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมไม่ลำเอียงต่อผู้ใดเช่นเดียวกันมีส่วนจะต้องได้รับผลเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติอันถูกต้องของตนโดยทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้นธรรมมัชฌิมาปฏิปทาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอนั้นจึงตรงกับคำว่าสวัคขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วตลอดเวลาด้วยนี่ครั้งพุทธกาลท่านดำเนินเช่นนี้ผลที่ปรากฏจึงรู้สึกว่าเป็นที่เจริญจิตเจริญใจทั้งท่านผู้ได้รับผลและพวกเราทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังตามประวัติของท่านตลอดมาต่อมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้มีความสนใจใคร่ต่อหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเอาเครื่องดำเนินและวิธีดำเนินการดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมจะปรากฏเช่นเดียวกันเช่นสมัยปัจจุบันนี้ก็ปรากฏชื่อลือนามอยู่ว่าท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เก่าทั้งสองพระองค์นี้รู้สึกว่าเป็นผู้เด็ดเดี่ยวในทางความภาคความเพียรหาที่เวทสงัดเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะภายในใจของท่านตลอดมาผลที่ปรากฏออกไปสู่ภายนอกโลกก็ได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านพุ่งขจรไปทุกแห่งทุกหนว่าท่านอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระสำคัญปรากฏชื่อลือนามมานี่เป็นคุณสมบัติที่ออกจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านพุ่งขจรออกมาให้ประชาชนทั้งหลายได้ยินทั่วถึงกันในสมัยปัจจุบันส่วนในองค์ของท่านแท้ตามที่ได้ไปศึกษาจากกับท่านในโอกาสอันควรก็สมกับชื่อเสียงที่ปรากฏชื่อลือนามออกในที่ทั่วไปในความรู้สึกของอาตมาภาพเองก็ไม่มีอันใดจะสงสัยท่านว่าท่านอยากจะค้างอยู่ในภพใดภูมิใดที่จะเป็นเหตุให้เย็นว่าตายเกิดในวัฏสงสารเช่นเดียวกับสัตว์และมนุษย์ทั่วไปเพราะหลักธรรมที่ท่านได้เคยปฏิบัติมาอย่างใดและผลที่ท่านได้ปฏิบัติจากหลักธรรมนั้นท่านก็ไม่เคยปิดบังเปิดเผยให้บรรดาลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดได้ฟังอย่างถึงจิตถึงใจเพื่อจะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจของสาธุศิษย์ทั้งหลายให้มีความเอิบอิ่มในผลที่ท่านได้รับแล้วอย่างใดแล้วมาเป็นเครื่องเชิดชูจิตใจของตนเพื่อจะได้บำเพ็ญความภาคความเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรผลจะพึงได้รับเพื่อจะเป็นเช่นท่านบ้างพระคุณท่านทั้งสองพระองค์นี้รู้สึกว่าเป็นผู้ชอบในความสงัดนี้เองไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับใครๆแม้ที่สุดกับพระท่านไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะแต่เพราะเหตุแห่งกิตติศัพท์กิตติคุณที่ฟุ้งกระจรออกจาก ความดีเด่นของท่านในสมัยปัจจุบันเป็นเหตุให้ประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายมีความใคร่สนใจต่อการศึกษาอบรมจากท่านอย่างใกล้ชิดก็เป็นเหตุจะไปเกี่ยวข้องติดต่อกับท่านไปขอศึกษาปรารภและอยู่อาศัยกับท่านท่านผู้มีธรรมคุณธรรมขนาดนั้นแล้วก็ย่อมจะปราศจากหรือปฏิเสธความเมตตาไม่ได้จำเป็นก็ต้องสงเคราะห์บรรดาผู้มีน้ำใจเลื่อมใสต่อท่านตามกำลังแห่งสติปัญญาความสามารถของผู้ไปศึกษาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านพระอาจารย์มั่นกับพระอาจารย์เสาจึงปรากฏว่ามีลูกศิษย์ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตมากมายในสมัยปัจจุบันเมื่อถึงขั้นมรณการของท่านก็รู้สึกว่าไม่ทิ้งลวดลายของนักปราชญ์วาดภาพอันเด่นชัดแก่หูแก่ตาของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายที่เข้าใกล้ชิดในขณะนั้นอย่างเปิดเผยคือขณะจะมรณภาพก็มรณภาพด้วยความสงบเยือกเย็นเช่นท่านพระอาจารย์เสาถึงมรณการจวนตัวเข้ามาท่านอยากจะมรณภาพที่นครจำปาสักซึ่งเวลานั้นเป็นของฝรั่งเศสอยู่แต่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายมีจำนวนไม่น้อยต่างท่านก็ต่างร้องขอท่านอาราธนาท่านให้มามรณภาพที่ฝั่งเราเรียกว่าเมืองไทยนี้เมื่อลูกศิษย์มีจำนวนมากองค์ของท่านมีเพียงองค์เดียวก็สู้คนหมู่มากไม่ได้จำเป็นก็ต้องยอมจำนนความทอดทุระในชีวิตจิตใจและตั้งใจจะปรงสังขารลงในนครจำปาสักก็ได้ถอดถอนล้มเลิกไปจำเป็นต้องปฏิบัติตามความเห็นของคนหมู่มากและเจตนาที่หวังดีของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ยอมลงเรือข้ามมาฝั่งไทยเราพอมาถึงวัดสิริอมาตย์เขาก็หามท่านขึ้นไปสู่วัดนั้นคือหามจากเรือฝั่งแม่น้ำโขงขึ้นไปวัดสิริอมาตย์พอก้าวเข้าไปถึงวัดตรงท่านลงในลานมัดนั้นเท่านั้นก็กราบเรียนท่านว่าบัดนี้ถึงสถานที่วัดศรีอมาตย์ในเมืองไทยของเราแล้วท่านอาจารย์ไหวทั้งที่ท่านก็นอนหลับตาพยายามพยุงท่าพยุงขันของท่านตลอดมาท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วถามว่าถึงสถานที่แล้วหรือบรรดาพระทั้งหลายก็กราบเรียนท่านว่าถึงแล้วท่านก็ตอบท่านก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นถ้ายุงผมลุกขึ้นพระทั้งหลายก็พยุงท่านลุกขึ้นจากที่นอนแล้วท่านก็กราบถึงครั้งที่สามแล้วก็ไปในขณะนั้นเลยไม่รออยู่เป็นเวลานานอะไรในขณะที่ไปก็ไปด้วยความสงบเงียบไปด้วยความองอาจกล้าหาญในลักษณะม้าอาชาไหนไม่มีความท่านพึงหวั่นไหวต่อความล้มความตายซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายตัวกันยิ่งนะแต่นักปราชญ์ท่านถือเป็นคติธรรมดาที่มาแล้วต้องไปเกิดแล้วต้องตายเรื่องสติปัญญาซึ่งเรียนมาจากหลักธรรมะคำสอนของพระโพธิจักรก็เรียนมาเพื่อรู้ตามหลักความจริงก็เมื่อเรื่องการไปการมาการเกิดการตายเป็นหลักความจริงแล้วนักปราชญ์ท่านจะหวั่นไหวที่ตรงไหนฉะนั้น ั้นท่านที่เป็นนักปราชญ์ในขั้นนั้นแล้วจึงไม่มีความหวั่นไหวต่อการไปกันมาการเกิดการตายการสลายพระพรากจากสัตว์แต่สังขารทั้งของท่านและของคนอื่นดังนั้นท่านจึงไปด้วยสุขคตุเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่บรรดาสานุสิตทั้งหลายตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้นี่เป็นประวัติของท่านพระอาจารย์เสาที่ท่านวาดภาพอันดีเยี่ยมให้แก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตลอดมาส่วนท่านพระอาจารย์มั่นในอันดับต่อมาเวลาท่านเริ่มป่วยจำได้แต่เพียงว่าเดือน4ขึ้น14ค่ำพ.ศ.92เป็นวันท่านเริ่มป่วยที่แรกท่านได้เล่าให้ฟังเมื่ออาตมาพาไปเที่ยวมาจากอำเภอวาริชภูมิมาถึงเข้าในวันค่ำหนึ่งท่านบอกว่าผมก็เลยเริ่มป่วยมาตั้งแต่วันขึ้น14ค่ำแล้วพอท่านเริ่มป่วยในคราวนี้ไม่เหมือนกับคราวใดๆซึ่งแต่ก่อนมีบรรดาลูกศิษย์ไปถวายยาให้ท่านฉันท่านก็ฉันให้มั่งมาคราวนี้ท่านปฏิเสธยาเสียทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแรกป่วยโดยให้เหตุผลว่าการป่วยนี้ไม่มีหวังอันใดจากหยกยาที่จะนำมารักษาเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ตายยืนต้นอยู่แล้วใครจะรดน้ำพรวนดินเต็มสติกำลังความสามารถของตนขนาดไหนก็ตามต้นไม้ที่ตายยืนต้นอยู่นั้นจะไม่มีวันกลับมาผลิดอกออกใบต่อไปได้อีกเลยเพียงแต่ว่ายังยืนต้นอยู่เท่านั้นไม่ทราบว่าจะล้มวันไหนเดือนไหนลักษณะของธาตุขันธ์ที่เกิดชราภาพแล้วย่อมเป็นลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสูบยาจึงไม่เป็นผลอันใดกับโรคประเภทนี้นี่เขาเรียกว่าโรคคนแก่ท่านว่าแม้ท่านจะปฏิเสธหรือห้ามเรื่องยูยาไม่ให้เกี่ยวข้องกับท่านแต่ก็ทนเจตนาของบรรดาลูกศิษย์ซึ่งมีจำนวนมากไม่ไหวเหมือนกันคนนั้นก็เอามาให้คนนี้ก็จะฉีดคนนั้นก็จะให้ฉันต่อไม่ต่อท่านก็ทนไม่ไหวก็ปล่อยตามเรื่องจะถูกหรือผิดท่านไม่เคยตอบให้ใครทราบหรือให้ใครฟังทั้งนั้นวิญญาณนี้ถูกไหมท่านอาจารย์ท่านก็ไม่ตอบไม่ถูกท่านก็ไม่ตอบผิดก็แล้วแต่จะฉีดยัดเข้าไปในมือท่านก็ฉันไปอย่างนั้นเมื่อถามแล้วไม่ตอบนี่เป็นของสำคัญเมื่อป่วยจวนตัวเข้าจริงๆแล้วบอกว่าจะเอาผมไว้วัดป่าหนองผือนี้เห็นจะไม่ได้ผมน่ะตายเพียงคนเดียวแต่ว่าหมูหมาเป็ดไก่สัตว์จำนวนไม่น้อยที่จะตายเพราะเหตุแห่งผมนี้เพราะฉะนั้นขอให้ผมได้ออกจากสถานที่นี้เพื่อให้อภัยแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะเป็นการดีมากท่านเอาผมไปโน้นจังหวัดสกลนครเพราะสถานที่นั้นเขามีตลาดอยู่แล้วแม้ผมจะตายหรือไม่ตายเรื่องสัตว์ก็เป็นตามธรรมดาของประเพณีทางตลาดเขาทำกันอยู่ตลอดมาคงจะเป็นการให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายได้เป็นจำนวนไม่น้อยท่านก็ว่าอย่างนี้เมื่อท่านพูดอย่างนั้นบรรดาลูกศิษย์ทั้งคณะคือหักแบบบรรพชิตก็ต้องยอมตามความเห็นของท่านแล้วหามท่านออกมาใส่ตะแคร่แล้วหามออกมาท่านมาพักอยู่ที่อำเภอพนานานิคมเรียกว่าวัดบ้านผู่ท่านก็เคยเตือนเสมอว่าทำไมเอาผมมาพักไว้ที่นี่ล่ะผมบอกว่าจะไปสกลที่นี่ไม่ใช่สกลท่านเมื่อท่านจวนตัวเข้าจริงๆแล้ว
2: ใน3คืนสุดท้ายท่านไม่พักนอนเลยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนสุดท้ายไม่เพียงแต่ไม่นอนยังต้องบังคับว่าให้เอาผมไปในคืนวันนี้ให้ได้อย่าเอาไว้เป็นอันขาดนอกจากนั้นก็เป็นแต่คืนนอกนั้นก็เป็นแต่เพียงว่าให้พาผมไปสกลนครแต่คืนสุดท้ายนี้บอกว่าให้เอาผมไปสกลนครในคืนวันนี้จะเอาไว้ไม่ได้แม้ที่สุดท่านนั่งภาวนาท่านก็ให้หันหน้าไปทางสกลนครเพื่อเป็นปัญหาอันสำคัญแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายให้ได้คิดถึงเรื่องคำพูดและอาการที่ท่านนั่งอย่างนั้นว่ามีความหมายแค่ไหนจำเป็นถึงตอนเช้าจะมีเรื่องอะไรตอนนี้ก็ไม่ปรากฏชัดถ้าเอิญให้บรรดาลูกศิษย์ชาจังหวัดสกลนครเอารถยนต์มารับท่าน3คันก่อนจะขึ้นรถยนต์หมอเขาก็ฉีดยานอนหลับให้ท่านท่านก็นอนหลับไปถึงสกลนครตอนตีหนึ่งท่านก็เริ่มตื่นจากหลับนั้นพอตื่นแล้วก็จากนั้นไปก็เริ่มจะทำหน้าที่มรณภาพของท่านจนถึงตีสองกับ23นาทีก็เป็นวาระสุดท้ายก่อนจะถึงวาระสุดท้ายนั้นท่านนอนตะแคงข้างขวาแต่พระก็เห็นว่าท่านจะเหนื่อยเพราะท่านนอนอยู่เป็นเวลาสักเกือบ2ชั่วโมงแล้วนอนในท่าตะแคงข้างขวาโดยเอาหมอนหนุนข้างหลังไว้พระเลยไปดึงหมอนออกจากข้างหลังท่านก็เลยกลายเป็นนอนหงายแล้วท่านก็พยายามขยับตัวจะนอนตะแคงข้างขวาอีกที่พระครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านก็พยายามเอาหมอนหนุนหลังท่านเข้าไปแล้วท่านก็ค่อยขยับขยับเมื่อท่านขยับเข้าไปรู้สึกว่าอาการของท่านเพลียมากก็เลยหยุดไว้ทีนี้อาการนอนของท่านจะว่านอนหงายก็ไม่ใช่จะว่านอนตะแคงข้างขวาก็ไม่เคยเป็นอาการที่เพียงเอียงอยู่เท่านั้นแล้วมรณการก็จวนเข้ามาจวนเข้ามาบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ไม่กล้าแตะต้องร่างกายท่านเลยปล่อยไว้ตามสภาพแห่งความสงบของท่านที่เคยมีอยู่แล้วแต่ดั้งเดิมตลอดจนกระทั่งถึงมรณการเป็นความสงบอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดถึงขั้นสุดท้ายบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายอยู่นั่นเป็นจำนวนไม่น้อยที่นั่งล้อมท่านอยู่เป็น2ชั้นชั้นในก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านชั้นนอกออกมาก็เป็นพระที่มีพรรษาลดหลั่นกันลงมาจากนั้นไปก็มีพระมีเนรมากมายขณะที่ท่านจะสิ้นจริงๆไม่มีใครจะสามารถทราบได้ว่าท่านสิ้นในขณะใดนาทีใดเพราะความละเอียดของลมของท่านละเอียดเป็นลำดับลำดับจนไม่ปรากฏเลยว่าได้หมดลมไปนาทีใดนั่งรอสังเกตสิ่งนั้นเป็นเวลานานไม่เห็นมีอาการกระดิกพลิกแพลงในอวัยวะส่วนใดท่านตะคุณธรรมเจดีท่านจึงพูดขึ้นว่านี่ไม่ใช่ท่านหมดแล้วเลยก็เลยไปดูนาฬิกาพอดีตี2นาฬิกากับ23นาทีก็เลยถือเอาเวลานั้นเป็นเวลามรณภาพของท่านแต่ความจริงแล้วไม่ทราบว่าท่านจะมรณภาพก่อนนั้นไปสักกี่นาทีเพราะไม่เคยแสดงอาการกิริยาอย่างใดให้คนที่นั่งอยู่นั่นเป็นจำนวนมากได้เห็นแม้แต่ขณะเดียวนี่ก็เป็นอาการที่น่าเลื่อมใสน่าเคารพยิ่งนักในชีวิตนี่ก็รู้สึกว่ามีครั้งเดียวเท่านั้นที่จะได้เห็นอาการความเรียบร้อยเรียบร้อยจนกระทั่งถึงว่าไม่ทราบขณะที่ท่านมรณภาพเลย และก่อนท่านจะมรณภาพมาเป็นเวลาตั้ง3ปีก็เคยพูดล่วงหน้าไว้เสมอในที่ประชุมสงฆ์ซึ่งเป็นวันอุโบสถบ้างเป็นวันประชุมธรรมดาบ้างโดยให้อุบายตักเตือนสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายไม่ให้นิ่งนอนใจว่าใครจะตั้งอกตั้งใจก็ให้รีบตั้งใจเสียขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่นี้หากว่ามีข้อข้องใจอันใดขึ้นมาจะได้ช่วยแก้ไขกันให้ทันท่วงทีผมจะไม่นานไม่เลย80นะขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพื่อว่าเรื่องร่างกายนี้ไม่เคยเชื่อฟังอำนาจวาสนาของผู้ใดทั้งนั้นเมื่อถึงการแล้วต้องตายด้วยกันทุกหลายนี่ท่านสอนมาสำหรับผมแล้วจะไม่เลย80นี่ท่านเคยพูดหลายครั้งในที่ชุมนุมภิกษุบริษัทซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านที่กล่าวมาทั้งนี้เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างของเราผู้เกิดณสุดท้ายภายหลังอันผู้ดีหรือความดีเท่านั้นเราก็เริ่มจะเป็นคนดีเข้าไปเป็นลำดับยิ่งได้นำข้อวัดปฏิบัติที่ท่านชี้แจงแสดงอย่างไรไว้มาประพฤติปฏิบัติในตัวของเราผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมไม่ผิดคาดผิดหมายจากหลักแห่งข้อปฏิบัติจริงของตนมีเรื่องข้างพุทธการจนกระทั่งมาสมัยปัจจุบันนี้ก็เห็นความอัศจรรย์แปลกประหลาดอยู่เช่นแม้ที่สุดเวลาท่านมรณภาพแล้วทั้งท่านพระอาจารย์เต๋าท่านพระอาจารย์มั่นก็ยังแสดงความอัศจรรย์ไว้ในอัฐิของท่านอีกด้วยคืออัฐิของท่านพระอาจารย์เต๋าก็ดีอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นก็ดีที่ถูกเผาจนเป็นจุนนิจุนไปหมดเหลือชิ้นเล็กๆน้อยๆเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้รับแจกจากองค์ของท่านไปก็กลายเป็นธาตุขึ้นมาเช่นเดียวกันกับธาตุของพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลโน้นโดยปรากฏเป็นเม็ดเป็นเม็ดเช่นเดียวกับเม็ดข้าวโพดแล้วมีความก็อย่างเก่าเบาลักษณะขนาดใหญ่หรือเล็กเท่ากับเม็ดข้าวโพดเป็นจำนวนมากถ้าจะเล็กกว่าเล็กกว่านั้นเล็กน้อยถ้าจะใหญ่ก็ใหญ่กว่านั้นอีกเล็กน้อยส่วนจำนวนมากเท่ากับเม็ดข้าวโพดและค่อยขยายตัวเข้าไปขึ้นไปเป็นลำดับที่แรกก็เม็ดเล็กท่านต่อมาก็จะงอกหรือยังไงก็พิจารณายากอยู่ขยายโตขึ้นเป็นลำดับลำดับจนจะตั้งกับเม็ดเล็กๆจนกระทั่งถึงเท่าเม็ดข้าวโพดก็มีค่อยขยายตัวออกเป็นอย่างไรในประวัติท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าอัฐิที่จะสามารถกลายเป็นธาตุได้นี้นอกจากอัฐิของพระอรหันต์เท่านั้นไม่มีอัฐิของใครจะสามารถกลายเป็นธาตุได้ก็เมื่อได้เห็นอัฐิของท่านกลายเป็นธาตุเช่นนั้นก็ยิ่งเป็นสักขีพยานในวาระสุดท้ายจากการได้รับโอวาทคำสั่งสอนของท่านมาอย่างถึงจิตถึงใจแล้วยังเป็นเหตุให้ถึงจิตถึงใจในเรื่องอัฐิของท่านเป็นสักขีพยานอีกด้วยปัญหาเรื่องอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นธาตุจึงพุ่งขจรไปทุกแห่งทุกคนบางคนก็มีความสงสัยถึงกับมาถามอัตมาภาพก็ว่าอัฐิของพระอรหันต์ก็ดีอัฐิของปุถุชนคนธรรมดาก็ดีก็เป็นอัฐิของธาตุคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันเฉพาะอย่างยิ่งอัฐิก็เป็นธาตุดินเช่นเดียวกันเหตุใดอัฐิของปุถุชนจึงไม่อาจจะกลายเป็นธาตุได้ส่วนอัฐิของพระอรหันต์เหตุใดจึงกลายเป็นธาตุได้มีความแตกต่างกันอย่างนั้นบ้าง ก็เรียนให้ท่านผู้ถามปัญหานั้นทราบเพียงย่อๆว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับใจเป็นของสำคัญใจแม้จะเป็นใจอันเดียวเช่นเดียวกันก็ตามแต่ใจหรือจิตนี้ผิดกันที่จิตของพระอรหันต์นั้นเป็นอริยจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตของเราเป็นปุถุชนจิตไม่ใช่เป็นจิตที่บริสุทธิ์เมื่อจิตผู้เป็นเจ้าครองอยู่ในร่างใดจิตเป็นจิตประเภทใดร่างนั้นอาจจะกลายไปตามสภาพของจิตผู้เป็นเจ้าเรือนเช่นจิตพระอรหันต์ท่านเป็นจิตที่บริสุทธิ์ธาตุขันธ์ของท่านเมื่อจิตเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วอาจสามารถจะมีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ตามส่วนของตนไปได้ฉะนั้นอัตถิของพระอรหันต์จึงกลายเป็นธาตุได้แต่อัตถิของปุถุชนจิตก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสธาตุจะกลายเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องเป็นธาตุธรรมดาสามัญเราของคนมีกิเลสอยู่ดีๆวันนี้ได้อธิบายถึงหนึ่งประวัติของพระพุทธเจ้าสาวกและสาวกตลอดถึงครูบาอาจารย์ว่าท่านพยายามดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและสาวกได้พาดำเนินมาจึงปรากฏองค์เป็นที่เรื่องดีและบือไปทุกแห่งทุกคนกิตติศักดิ์กิตติคุณพุ่งขจรให้คนทั้งหลายได้ยินได้เห็นที่ไหนก็ปรากฏเป็นความทราบซึ้งถึงจิตถึงใจเกิดความเชื่อมั่นและเลื่อมใสในพระศาสนามีแก่จิตแก่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านผู้ดีเกิดมาหรือปรากฏในโลกเพียงจำนวนน้อยแต่ก็สามารถจะทำประโยชน์ให้แก่โลกมากมายและกว้างขวางเช่นพระพุทธเจ้าของเราเบื้องต้นก็เป็นพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวมีคนดีศักดิ์สิทธิ์พิเศษเพียงพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ก็สามารถเสกสรรคนธรรมดาให้กลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นมากลายเป็นสาวกอรหันต์จำนวนไม่น้อยนอกจากนั้นยังสอนประชาชนพลเมืองให้กลายเป็นพลเมืองดีถึงกลายเป็นนาคมได้อีกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษสามารถจะยังผู้มีความเชื่อความเริ่มใสปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าตามสติกำลังความสามารถของตนให้ถึงสุคติอย่างน้อยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติจากนั้นก็เป็นสวรรค์สมบัติถึงที่สุดจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานสมบัติล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับความเสร็จสรรจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นพระโอวาทที่พระองค์ท่านได้ทรงสั่งสอนไว้อย่างไรแล้วจึงควรจะทราบว่าเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดเวลาทั้งข้างโน้นและข้างนี้มีความเสมอภาคแก่ท่านผู้ปฏิบัติทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลที่จะพึงได้รับมากน้อยตามกำลังแห่งเหตุที่ตนบำเพ็ญมากน้อยเท่าไหร่ความสุขความเจริญจะเป็นไปในท่านผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ท่านพุทธบุตรท่านผู้มีความสนใจต่อพระโอวาทศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจงน้อมสมบัติอันเป็นของพระองค์ท่านคือพระโอวาทนั้นเข้ามาใกล้ชิดสนิทกับกายวาจาใจของเราแล้วเราก็จะค่อยเป็นผู้มีสง่าราศีขึ้นทั้งด้านความประพฤติและด้านจิตใจตลอดถึงผลคือความสุขความเจริญจะเป็นไปในเราทั้งหลายทั้งภพนี้และภพหน้าโดยในธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลง

ถึงคราวสละที่จะต่อสู้กันจริงๆกับกิเลสประเภทนี้ประเภทที่ดื้อด้านที่สุดเราจะต้องใช้เครื่องมือมัชฌิมาคือเหมาะสมกับกิเลสประเภทนี้ด้วยการหนักมือเต็มที่ทนก็ทนเต็มที่ทนจนตายสติปัญญามีเท่าไรทุ่มกันลงอย่างเต็มที่เอาตายเป็นตัวประกันหรือเป็นเดิมพันกิเลสประเภทนี้จะทำอย่างอื่นไม่ได้ถึงคราวหนักต้องหนักเอาชีวิตเข้าว่ากันเลยแล้วไม่คำนึงถึงความตายยิ่งกว่าความจริงที่ให้รู้ให้เห็นกิเลสจะหลุดลอยไปเพื่อรู้ความจริงทั้งหลายอันนี้ต้องมีความหนักมากขึ้นกว่าชีวิตนี่เป็นกิเลสประเภทหนึ่งเมื่อกิเลสประเภทนี้ค่อยลดหย่อนตัวลงไปเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่เหมาะกับกิเลสที่รองกันลงไปก็มีเป็นลำดับลำดับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วจะไปใช้กีฬาใช้สติปัญญาอย่างแผะผ่าผลโลดเต้นอย่างนั้นก็ไม่ถูกเหมือนดังม้าที่ควรจะการใช้ขบแล้วจะไปถากด้วยขวานก็ไม่ได้เพราะไม่เหมาะกันจะทำให้ม้านั้นเสียการแก้กิเลสประเภทละเอียดก็ต้องสติปัญญาที่เหมาะสมกันคือสติปัญญาอันละเอียดแหลมคมไปอย่างละเอียดละออเหมือนน้ำซับน้ำสึกนั่นเป็นอย่างนั้นเรียกว่ามัชฌิมาทั้งหมดให้พากันเข้าใจทางภาคปฏิบัติความจริงของภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้อันใดก็ตามถ้าเราได้ทำเองได้รู้เองเห็นเองทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลแล้วหาความสงสัยไม่ได้และเป็นที่แน่ใจตัวเองไปโดยลำดับเมื่อแน่ใจตัวเองแล้วทำไมจะไม่แน่ใจในการสอนคนอื่นให้เข้าใจตามนั้นได้ล่ะนางพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ก็ยังไม่เคยประกาศพระองค์ว่าเป็นบรมศาสดาเมื่อได้ทรงบำเพ็ญโดยด้วยพระองค์เองทั้งฝ่ายเหตุก็ทุ่มเทลงอย่างเต็มที่จนถึงฝ่ายผลอันสมบูรณ์รู้ประจักษ์ด้วยพระทัยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลในธรรมทุกขั้นในกิเลสทุกประเภทและจึงได้ประกาศตนเป็นศาสดาและสั่งสอนโลกตั้งแต่บัดนั้นมาเพราะฉะนั้นธรรมจึงเรียกว่าเป็นสวัสดิ์ขาลธรรมจากได้ชอบแล้วด้วยความรู้ชอบเห็นจริงเป็นนิยานิยธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ไปได้โดยลำดับเช่นเดียวกับพระองค์ท่านได้ทรงนำกิเลสทั้งหลายออกจากพระทัยเดิมจนถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธได้นะทำไมพระองค์จึงมีความกล้าหาญชาญชัยในการประทานอุวาทแก่สัตว์โลกเพราะทรงรู้ทรงเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทรงด้นเดาสอนโลกนี่ความรู้เห็นด้วยตนเองจึงเป็นความแน่ใจในการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกิเลสและอัตธรรมประเภทใดหรือไม่ว่าฝ่ายเหตุฝ่ายผลส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดถ้าได้ผ่านแล้วด้วยตนเองจะสามารถพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่กระทบกระทั่งต่อผู้หนึ่งผู้ใดใครทั้งสิ้นนั่นแหละท่านว่าธรรมเป็นเวสารชะตระณะธรรมคือธรรมที่ยังบุคคลให้กล้าหาญประเภทหนึ่งซึ่งเป็นประเภทสำคัญนี่เราทั้งหลายดำเนินทุกวันนี้เป็นอย่างไรมัชฌิมาของพวกเราคืออะไรไม่ใช่มัชฌิมาของเราพวกเรามันเป็นเทวทัตทำลายศาสนธรรมซึ่งเป็นการทำลายตัวเองไปโดยลำดับอยู่หรือเวลานี้จึงไม่รู้มาเห็นในสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้การประกอบความเพียรทำอย่างไรความเพียรเดินจงกรมมีสติสตังติดแนบอยู่กับงานของตนหรือไม่หรือส่งและเหเร่ร่อนไปทางไหนซึ่งไม่ใช่เรื่องของอัดของธรรมมีแต่ก้าวเดินเฉยๆด้วยเท้าเหมือนกับสุนัขเขาเดินตามถนนหนทางถ้างั้นก็ไม่เลยจากสัตว์ไปกิริยาแห่งการก้าวเดินของเราแล้วไม่ดีหรือไม่ยิ่งกว่าคนทั้งหลายที่เขาเดินธรรมดาด้วยตามความมีแข้งมีขาของสัตว์ของคนการเดินทำความเพียรก็ต้องหมายถึงเรื่องจิต
กับสติควบคุมในหน้าที่ของตนที่กำลังทำอยู่นั้นเราพิจารณาธรรมบทใดเราพิจารณาธรรมแง่ใดหรือเรานำธรรมบทใดมาบริกรรมภาวนาเรามีความพลั้งเผลอไหมจิตของเราทะเลสลายไปไหนไหมถ้าทะเลสลายก็แสดงว่าจิตเลื่อนลอยกำลังใจหรือความสนใจต่องานของตนมีน้อยจึงไม่สามารถจะปกครองหรือคุมงานของตนได้ให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำบัตรไลก็อย่างว่ามันไม่เรียกว่าความเพียรความเพียรนั้นแท้จริงหมายถึงสติจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามขอให้มีสติอยู่กับตัวนี่เป็นพื้นสำคัญจากนั้นก็มีความจดจ่อต่อเนื่องกับงานที่ตนกำลังทำหรืออย่างน้อยก็มีสัมปชัญญะคำว่าสติเมื่อสืบเนื่องกันโดยลำดับไม่ยอมให้พลั้งเผลอด้วยการบังคับไว้นี้เรียกว่าสัมปชัญญะความไม่พลั้งเผลอโดยหลักธรรมชาติของตนเพราะการอบรมมาจนช่ำชองแล้วนั่นเรียกว่ามหาสติมีความแตกต่างกันอย่างนี้นี่เราพูดทางภาคปฏิบัติแต่เราจะไปหาดูทางปริยัตินั้นรู้สึกจะไม่มีคือแบบที่ว่านี้มีแต่สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวฝ่ายความจริงสัมปชัญญะนั้นไปจากสติความระลึกได้ที่พยายามอยู่ตลอดไปสติก็เลยสืบเนื่องกันไปจนกลายเป็นสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเมื่อมีกำลังมากจนสามารถเป็นไปโดยลำพังตัวเองซึ่งไม่ต้องบังคับบัญชาให้ตั้งสติจะตั้งแต่อย่างไรแต่สติก็

มันเป็นขั้นเริ่มแรกพอให้เกิดความแปลกประหลาดหรือเกิดความซึ้งในใจว่าเป็นอย่างธรรมท่านว่าจริงๆเช่นทุกขังโอ้ความทุกข์นี้เป็นของจริงตามหลักท่านกล่าวไว้ในอริยสัจ4ว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์ก็เป็นของจริงนี่เป็นความจำได้ของเราที่เรียนมาหรือได้ยินได้ฟังจนชินปากชินหูชินใจแต่เมื่อปฏิบัติเข้าไปจนทราบความจริงของทุกข์ด้วยปัญญาจริงๆแล้วก็เข้าถึงหนองอ้อในขั้นเริ่มแรกว่าอ้อนะคำว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์เป็นความจริงเป็นอย่างนี้เหรอนะจริงเมื่อเข้าถึงทุกข์เป็นความจริงแล้วระหว่างทุกข์กับจิตก็ไม่กระทบกระเทือนกันจึงเรียกว่าความจริงถ้ายังมีการกระทบกระเทือนกันอยู่ความจริงยังไม่สมบูรณ์เนี่ยปัญญาขั้นเริ่มแรกเราต้องพาคิดไม่คิดไม่ได้โดยลำพังสมาธิเกิดขึ้นแล้วปัญญาจะตามมาเองนั้นอันนี้เป็นความคาดคิดของบุคคลของผู้ปฏิบัติทั้งหลายโดยอาศัยหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นซึ่งไม่ทราบความหมายอย่างแท้จริงของหลักธรรมนั้นๆเลยจึงมีความหมายไปว่าที่ระปริภาวิโตเป็นสมาธิมหาพโลโอติมหานิสังโสสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโอติมหานิสังสาปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสวะหิมุตติจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่เป็นหลักธรรมแต่ผู้พิจารณาตีความหมายผิดไปจากหลักธรรมเพราะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เข้าใจจึงไม่ตรงตามความจริงของพระพุทธเจ้าที่ประทานธรรมไว้นี้ด้วยภาคปฏิบัติซึ่งพระองค์ผ่านมาแล้วเรามีแต่เรียนแต่ชื่อแต่นามของธรรมเฉยๆไม่ได้สัมผัสกับความจริงจากการปฏิบัติจึงตีความหมายไปที่ผิดถูกได้สมาธิที่ศีลอบรมแล้วนั่นก็หมายถึงศีลของเราดีอยู่แล้วเมื่อคิดไปทางร่างศีลก็ไม่เกิดความร้อนเนื้อร้อนใจตั้งหน้าทำสมาธิให้มีความสงบถ้ามีศีลอยู่ด้วยดีหากว่าเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำสมาธิมันก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าลิงเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นการที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิจึงต้องอาศัยวิธีการต่างๆดังที่เคยทราบกันแล้วกรรมฐาน40ห้องเพื่ออะไรเพื่อจริตนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งมีนิสัยต่างๆกันจะได้หยิบยกเอาตามความถนัดของตนในบทใดอาการใดก็ตามแห่งกรรมฐานทั้ง40บทนั้นเจ้าบทใดก็ได้มีความหมายว่าอย่างนั้นแล้วนำมาบริกรรมภาวนาภายในจิตด้วยความมีสติเอาจริงเอาจังในขณะที่ทำอย่าให้สติเผลอไปที่อื่นที่ใดในตั้งหน้าตั้งตาทำไม่ถือกิจอื่นงานใดสำคัญยิ่งกว่างานในขณะที่บริกรรมภาวนานั้นก็ให้ทำความรู้สึกในตัวเองว่าเหมือนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลยมีตั้งแต่ความรู้กับคำบริกรรมที่สัมผัสกันอยู่เพียงยับนี้เท่านั้นเราอยากคิดว่าโลกนั้นมีโลกนี้มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นี่เป็นความคิดที่ถูกผลักดันออกมาจากที่เด็กให้วาดภาพหรือตรงแต่งขึ้นมารบกวนงานของตนให้เสียไปแล้วจะไม่เกิดความสงบแต่อย่างไรเมื่อจิตแยบออกไปตรงออกไปข้างนอกก็ต้องมีความหมายขึ้นมาทันทีความหมายนั่นแหละเป็นเครื่องกวนกันให้ใจได้คิดใจได้วุ่นกับความหมายนั้นให้ใจมีความรู้สึกกับความหมายนั้นสืบต่อกันไปเรื่อยๆเรื่องนั้นและเรื่องนี้ต่อกันไปงานของตัวที่ให้มีความรู้สึกอยู่กับงานด้วยสติเลยไม่ปรากฏอย่างนี้จิตก็เป็น

าธิหรือยังสู่ความสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ทำเพื่อผลเป็นที่พึงใจเราจึงทำความเข้าใจกับตนเองไว้เสมอว่าโลกนี้จะมีอยู่กี่โลกก็ตามกว้างแคบขนาดไหนสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกที่มีอะไรบ้างก็ตามในขณะที่ทำจิตตภาวนานั้นทำความรู้สึกอยู่กับคำบริกรรมของตนสมมุติว่าผู้บริกรรมทำบทใดก็ให้มีแต่ทำบทนั้นกับความรู้สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ด้วยความมีสติรักษาอยู่เท่านั้นเหมือนกับโลกไม่มีเลยมีเพียงนั้นเท่านั้นถ้าผู้ใดทำความเข้าใจตนอยู่อย่างนี้แล้วจิตที่จะคิดตรงออกไปเรื่องภายนอกก็รู้กันได้ทันไม่ยอมให้คิดความผลักดันของจิตที่จะคิดตรงออกมาย่อมทราบด้วยสติถ้าเรามีสติอยู่กับตัวต้องทราบนี่เคยปฏิบัติมาแล้วใครจะโกหกไม่ได้มันเป็นความผลักดันออกมาเหมือนอย่างตามันผุดน้ำมันผุดยักยักถ้าเราเผลอมันก็ติดต่อกันไปเรื่อยถ้าไม่เผลอมันก็เป็นลักษณะเหมือนหนุนขึ้นมาจากตุ่มพอเราทราบแล้วมันก็หยุดแล้วก็หนุนขึ้นมาเหมือนจับตุ่มยับแล้วดับทันทีแต่หากมันจะปรุงมีความผลักดันออกมาเพื่อจะปรุงและมีกำลังมากก็ให้เร่งคำบริกรรมของตนให้หนักมือเข้าและตั้งความสนใจให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ชนะความจับปรุงอันนั้นความปรุงในคำบริกรรมนี้เป็นธรรมแต่ความคิดปรุงของจิตที่สอดแทรกขึ้นมาในขณะที่เราทำบริกรรมภาวนานั้นเป็นเรื่องของกิเลสให้พึงทราบเอาไว้อย่าให้ความปรุงเรื่องของกิเลสนั้นขึ้นมาแทรกหรือมาทำลายธรรมความปรุงของธรรมที่กำลังบริกรรมอยู่นั้นทำเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีอันใดแม้ที่สุดร่างกายของตัวเองก็ไม่สนใจสนใจเฉพาะคำบริกรรมคือสมมติว่าพุทโธก็มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นจิตต้องรวมต้องสงบได้ไม่เป็นอื่นอย่าคาดข้อสำคัญอย่างหนึ่งคืออย่าคาดผลที่จะปรากฏขึ้นจากการภาวนาของตนจะเป็นอย่างไรก็ตามผู้นี้เป็นผู้สร้างเหตุอยู่แล้วผลจะเป็นที่นี่เองโดยเราไม่ต้องตกแต่งเพราะความตกแต่งก็คือการทำบริกรรมนั่นเป็นการตกแต่งผลอยู่แล้วคืออย่างนี้ผู้กำหนดอันใดก็ตามให้พึงทำในลักษณะเดียวกันนี้ไม่ว่าขั้นเริ่มแรกของความสงบด้วยทำบริกรรมหรือขั้นที่มีความสงบไปโดยลำดับแล้วให้พึงทำความเข้าใจอย่างนี้เหมือนกับโลกไม่มีนี่เป็นข้อสำคัญถ้าเป็นดังที่กล่าวมานี้จิตจะมีความสงบและสงบแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับไม่สงสัยถึงกำหนดลมหายใจก็ให้รู้อยู่กับลมเท่านั้นไม่ได้คิดว่าลมออกไปที่ไหนเข้าไปถึงไหนให้ทราบแต่ความสัมผัสของลมโลกอันนี้ไม่มีอันใดเลยมีตั้งแต่ความสัมผัสระหว่างลมกับความรู้ที่รับทราบกันแยบหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นอันนี้ก็สงบง่ายให้ระวังความรู้สัญญาสำคัญมากจะคอยมาสอดแทรกหมายนั่นหมายนี่ทำลายงานของเราให้เสียไปอันนี้สำคัญอยู่มากทีเดียวนี่เคยปฏิบัติมาพุทโธก็เคยปฏิบัติอนาปานสติก็เคยปฏิบัติเคยทำเพราะทำตามจังหวะเบื้องต้นคำบริกรรมพุทโธนี่เป็นนิสัยติดชั้นฐานจริงๆขั้นต่อมาเมื่อมีช่องมีทางมีหลักมีเกณฑ์แล้วในโอกาสเหมาะสมที่ควรจะกำหนดอานาปานสติให้เพื่อให้รู้เรื่องของอานาปานสติเราก็ทำของเราทำไปจนกระทั่งถึงหมดลมจริงๆเราก็ทำหมดจริงๆไม่มีเหลือในความรู้สึกหมดหมดจนกระทั่งตายไปเลยแล้วนอกจากหมดแล้วยังทราบอีกในจุดที่จะทำให้เป็นมารหรือเป็นอุปสรรคแก่ผู้บำเพ็ญอานาปานสติคือพอลมหมดไปแล้วนั้นเนื่องจากจิตไม่เคยเป็นเนื่องจากจิตไม่เคยบำเพ็ญจึงไม่รู้เรื่องรู้ราว่าเหตุผลกลไกจะเป็นประการใดบ้างเลยเกิดความตกใจในขณะที่ลมหมดไปในความรู้สึกนั้นว่าเอ๊ะนี่จะไม่ตายนี่ลมหมดไปแล้วเพียงเท่านี้ก็เป็นการเขย่าจิต
ให้กระเพื่อมตัวขึ้นกลับคืนมาลมก็ปรากฏมาเสียเพื่อตัดปัญหาข้อนี้ให้ผ่านไปได้ตามความสะดวกความเป็นจริงของจิตของลมแล้วลมจะหายไปไหนก็หายไปเถอะนั่นเมื่อผู้รู้ยังครองร่างอยู่แล้วจะไม่ตายเราภาวนาเวลานี้เราไม่ได้ภาวนาเพื่อเป็นเพชฌฆาตอนาปานสติไม่ใช่เพชฌฆาตคำบริกรรมประเภทต่างๆไม่ใช่เพชฌฆาตแม้ลมจะดับไปก็ดับไปเถอะเวลาเราหลับไปเห็นคำนึงลมจนกระทั่งตื่นขึ้นมาเราถึงได้ทราบว่าลมมันหายหรือไม่หายตอนนั้นเราไม่เห็นคำนึงนี่เราก็จะไม่คำนึงลมเราจะคำนึงตั้งแต่เรื่องธรรมเนี่ยเดียวเท่านั้นคือจิตโดยเฉพาะลมจะหายไปไหนก็หายอย่างเท่านี้ก็ผ่านไปได้โล่งไปหมดเลยมีอธิบายให้ฟังสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจยังมีอยู่มากวิธีการปฏิบัติไม่ว่าจะภาวนาในแง่ใดเช่นอานาปานสติเป็นสำคัญเวลาลมหมดไปสร้างอุปสรรคขึ้นแก่ตนด้วยความกลัวตายนั่นแหละความกลัวตายมันเหลือเกินมันเป็นนิสัยสันดานของสัตว์โลกไม่ว่าท่านว่าเราเป็นเหมือนกันไม่ต้องประเด็นกันที่ไหนแม้แต่สัตว์เขาก็รู้กลัวตายเมื่อลมหมดไปในความรู้สึกเท่านั้นก็กลัวตายจึงสร้างอุปสรรคให้ตนเองเสียไปได้แค่นั้นก็หยุดไปได้แค่นั้นก็หยุดไม่เลยถ้าปัญหานี้ยังแก้ไม่ตกเพราะฉะนั้นจึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ว่าถึงลมจะหมดก็หมดไปเถอะเมื่อผู้รู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วไม่ตายเท่านั้นก็ผ่านไปได้ตามความสะดวกสบายตามหลักธรรมชาติของการภาวนานี่เราพูดถึงเรื่องสมาธิที่ให้เกิดปัญญาต้องใช้ความใคร่ครวญความคิดนิดพิจารณามีการบังคับบัญชากันในปัญญาขั้นเริ่มแรกเช่นเดียวกับสมาธิขั้นเริ่มแรกต้องมีการบังคับบัญชากันอย่างหนักจนกว่าจิตจะมีความสงบร่มเย็นกลายเป็นสมาธิและสร้างฐานของตนขึ้นมาด้วยความมั่นคงได้ดังนั้นก็เริ่มปัญญาการพิจารณาปัญญาก็ต้องพิจารณาด้วยความบังคับเหมือนกันเราอยากเข้าใจว่าเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะตามมาเองนั่นเป็นความเข้าใจผิดส่วนมากคิดกันอย่างนั้นเพราะคิดเอาไม่ใช่เป็นด้วยหลักธรรมชาติของการปฏิบัติรู้เห็นด้วยการปฏิบัติถ้าในภาคปฏิบัติแล้วไม่เป็นอย่างนั้นสมาธิจะมีอยู่มากน้อยถ้าไม่ใช้ปัญญาเลยก็เป็นแต่สมาธิอย่างนั้นเองฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาให้เป็นปัญญาโดยอาศัยสมาธิซึ่งมีความอิ่มตัวอยู่แล้วด้วยความสงบไม่หิวโหยกับอารมณ์ไม่สายแสบแต่นั่นเป็นนี่เวลาเราบังคับให้ทำงานอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันไม่ละเหี้ยได้หรอกเพราะความหิวโหยบังคับเนื่องจากสมาธิคือความสงบใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่แหละที่ท่านว่าสมาธิอบรมปัญญาคืออบรมเนี่ยคือหมายเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ได้ทำงานด้วยความสะดวกพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นถ้าไม่มีสมาธิไม่มีความสงบเลยนั่นพิจารณาอะไรมันมากเป็นสัญญาไปเสียท่านเป็นสัญญาอารมณ์เพราะความหิวโหยของจิตพาให้คิดให้ได้รอดออกจากหลักของปัญญาไปกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเสียเลยไม่ได้เรื่องนั่นเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจะแยกไม่ออกใครจะเดินลัดเดินตัดไปไหนว่าเก่งขนาดไหนก็ไม่มีใครเหนือศาสดาอันนี้เป็นพระศาสดาเป็นผู้ทรงบัญญัติไว้แล้วด้วยทรงเห็นรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงไม่ควรไปเอามาสนใจเรื่องที่ว่าตัดลัดเอาเลยเดินนิพพานาล้วนๆซึ่งได้ยินอยู่มากมายล่ะนี่มีเกิดนี่กรรมฐานเด่นมันเก่งกว่าครูคำว่าสมาธิก็ได้แก่ความสงบใจความสงบใจนั้นก็คือความมีพื้นฐานของจิตเมื่อสงบไปมากๆก็เป็นพื้นฐานมีความแน่นหนามั่นคงเป็นความสงบในพื้นฐานของตัวอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าเป็นสมาธิแล้วจะทำหน้าที่การงานอะไรในการพิจารณาส่วนถาดเรื่องขันเรื่องอาชีพนะอสุภะอสุพังเป็นไปได้ทั้งนั้นอสุภะก็ได้ทั้งภายนอกได้ทั้งภายในดังที่ท่านสอนนิยมปัจฉารูปใดที่มันเป็นที่ถูกเนื้อต้องใจมันมีความปฏิภาคมีความยินดีเป็นอารมณ์มาสัมผัสใจอยู่เสมอมากวนใจเสมอนั่นแหละให้เอารูปนั้นนำมาพิจารณาที่คลายออกจนเห็นชัดเจนแล้วอารมณ์ที่มากวนใจเกี่ยวกับรูปนั้นก็หายไปแล้วออกจากนั้นเข้ามาพิจารณาตัวเอง
ให้เป็นลักษณะอย่างนั้นขึ้นมาเทียบเทียมในหน้าทุกสัตว์ทุกส่วนหลายครั้งหลายผลก็เข้าใจเมื่อเข้าใจซึ้งเต็มที่แล้วปลอดทั้งเรื่องนอกภาพนอกภาพในรูปนอกรูปในอสุภะนอกอสุภะในปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงนี่ไม่ไปไปทางอสุภะก็ไม่ไปเวลาพอตัวแล้วสุภะก็ไม่ไปอสุภะก็ไม่ไปผ่านออกช่องกลางนั้นเลยนี่มีอย่างมัชฌิมาตามเรื่องของจิตมัชฌิมาหนึ่งคือเครื่องดำเนินมัชฌิมาที่ผ่านไปได้เพราะการดำเนินถูกทางเรียกว่ามัชฌิมาของจิตจนกระทั่งถึงมัชฌิมาในหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์แล้วไม่เอียงรักเอียงชังไม่เอียงไปทางดีทางชั่วเสมอตัวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบังคับเป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนโดยสมบูรณ์มีมัชฌิมาในหลักธรรมชาติแล้วการในเบื้องต้นเนี่ยการเรื่องมัชฌิมาอันนาท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจมัชฌิมานั้นตามขั้นของกิเลสกิเลสยาเอามัชฌิมาอย่างหนักเครื่องมือหนักใส่กันกิเลสค่อยเบาบางไปเครื่องมือก็ค่อยเบาบางไปการพิจารณาก็อย่างนั้นเหมือนกันในขั้นสมาธิกิเลสมันหนาก็ต้องใช้ข้อบังคับคำบริกรรมอย่างที่ว่าตั้งท่าตั้งทางเหมือนจะเข้าสู่สงครามเอาเป็นตายจริงสติกับคำบริกรรมให้มันติดกันแนบไปเลยไม่ยอมให้มีโอกาสพอความคิดปรุงต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแทรกออกมาได้เลยนี้จิตก็สงบได้นี่พอใช้มัชฌิมาแบบนี้ถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันขั้นที่ผ่านพ้นที่สุดก็ขั้นพิจารณาร่างกายเกี่ยวกับเรื่องอสุภะอสุภังปัญญาผ่านพ้นบางทียังกระเทือนตัวเองเหมือนกับตัวไหวไปเหมือนกันเราเคยทำมาแล้วจนกระทั่งมันเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยวางลงตามสภาพทั้งสุภะทั้งอสุภะไม่ยึดทั้งสองฝ่ายเดินผ่านในท่ามกลางนั้นอย่างความแค่อย่างความด้วยความปลอดภัยและเข้าใจได้อย่างชัดเจนทั้งสองภาคนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาบางครั้งให้พิจารณาอย่ารอให้สมาธิมาผิดขึ้นให้เป็นปัญญาอย่างเดียวจะหมดหวังไม่เกิดประโยชน์อะไรเรื่องสมาธิจะมาผิดปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นกรรมฐานต้องปัญญาเป็นผู้ผิดความเฉลียวฉลาดขึ้นใส่ตัวเองเป็นลำดับจนกระทั่งถึงจิตได้เห็นเหตุเห็นผลของตนถ้าจับไปโดยลำดับแล้วนั้นปัญญาจะออกเดินดำเนินเองทีเดียวจนกลายเป็นปัญญาอัตโนมัติเรื่องปัญญาจะเป็นอัตโนมัตินี่ก็เกี่ยวกับเรื่องมันปล่อยอะไรกันหมดแต่แล้วเหลือแต่เรื่องขันธ์รูปเนี่ยพิจารณาชัดเจนแล้วกับเรื่องตั้งแต่อสุภะอสุภังผ่านไปรูปนี่ก็หมดความหมายไปแล้วเข้าใจชัดเจนที่มันยังสัมผัสสัมพันธ์ยุ่งกันอยู่ก็คือเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆจะพ่อยังยิ่งความทุกข์ในขณะที่นั่งภาวนาหรือเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกข์มากๆมีจิตจะเผลอไปได้ท่านหลักใจไม่มีในตอนนี้หรือถ้าปัญญาไม่ทันกันกับทุกขเวทนาเสียท่าได้ถ้าปัญญาทันกันแล้วไม่เสียทุกขเวทนายิ่งเป็นหินรับได้ดีจนเข้าถึงความจริงเข้าใจเรื่องทุกขเวทนาเป็นของจริงอย่างเต็มที่เพราะพิจารณาเวทนานั่นเองพิจารณาเวทนาและพิจารณากายแยกดูกายแยกดูเวทนาเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วดูใจสามประเภทนี้จนกระทั่งเข้าใจแล้วทุกเวทนาก็จริงกายก็จริงจิตก็จริงต่างอันต่างจริงแล้วมีกี่ชิ้นกี่อันก็มากระทบกระเทือนกันนี่คือทุกขังอริยสัจจังเป็นอย่างนี้มรรคอริยสัจจังก็หมายถึงปัญญานั่นเองปัญญาชอบถึงจะรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันเรื่องของทุกข์ของกิเลสทั้งหลายได้เป็นลำดับลำดับถ้าปัญญาไม่ชอบจะรู้เท่าทันไม่ได้ต้องอดต้องทนนักปฏิบัติต้องเป็นนักขั้นครวญสังเกตพิจารณาทั้งภายนอกภายในอย่าอยู่เฉยๆทำงานอยากก็ตามให้มีปัญญารอบตัวอยู่เสมอกับงานนั้นๆมีสติอยู่เสมอเมื่อเข้ามาใช้ในวงในคือจิตตภาวนาล้วนๆจะเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและง่ายกว่าที่เราปล่อยจิตให้เร่เร่ร่อนจนกว่าจะจับเข้ามาใส่ขอบบางทีเลยไม่ได้หายเงียบไปไหนก็ไม่รู้
แล้วเขาเอาขึ้นเถียงแล้วก็ไม่สักนะเหมือนสัตว์ทานะที่ปล่อยมันเป็นไปตามใจเข้ามาหรือไม่กลับบ้านกลับเรือนมันเขาหลับเลยบางเวลาจะเข้าหม้อเขานี่นี่ก็ให้กิเลสเอาไปต้มให้จนแหลกระวังในการปฏิบัติใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความอดความทนพระพุทธเจ้าเป็นนักอดทนเพียรก็ทรงทำมาแล้วถึงได้สอนเรื่องความเพียรการอดทนก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วเห็นผลแล้วจึงทรงสอนการอดทนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันเป็นพระห้าทรงเป็นกำลังในพระองค์แล้วด้วยธรรมเหล่านี้จนสามารถแก้กิเลสได้จึงนำมาสอนบรรดาสัตว์เราถือเป็นสำคัญดำเนินตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่าลืมคำว่าพุทธังชนังกัจฉามิทั้งความฝากเป็นฝากตายในพระองค์ทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินมองดูเข็มทิศทางเดินที่ทรงสอนไว้แล้วอย่างใดเสมออย่าลดละนี่เป็นหลักสำคัญการปฏิบัติก็จะราบรื่นดีนะอย่างที่ตกวิจารณ์กับเพื่อนสูงมากก็คือเรื่องปัญญาเพราะเห็นความเคลื่อนค่ะทั้งหยาบๆละเอียดอะไรก็เห็นดูจังตำตาทุกเวลามันทำให้เกิดความอ่อนใจเหมือนกันน่าจะคิดก็ไม่คิดอันนี้สำคัญแล้วปัญญานั่นแหละที่จะเข้าไปแก้ที่เหล็กเพียงยาก็ยังไม่เข้าอกเข้าใจแล้วจะเอาอะไรไปแก้สิ่งที่ละเอียดแหลมคมยิ่งกว่านั้นยังไม่คือตัวที่เหล็กแหลมคมมากมีแต่ธรรมเท่านั้นที่แหลมคมเกินกว่ากิเลสจะทนทานได้นอกนั้นไม่ให้พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาอย่านอนจัดในหน้าที่ของตนความเป็นอยู่ปูวายอะไรยากดวงเขานับดองหมดแล้วยิ่งมันตามท่วมทั้งวันทั้งคืนอะไรก็อะไรก็เต็มไปหมดจนผู้มาปฏิบัติอยู่ที่นี่อาจจะไม่เข้าใจว่ากรรมฐานท่านดำเนินแต่ก่อนเป็นอย่างไรหรือว่านึกว่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นสมบูรณ์หมดไม่เป็นอย่างนั้นทำเจริญขึ้นในสถานที่ที่อดอยากขาดแคลนสถานที่ลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานทำไม่ได้เกิดขึ้นในความอิ่มน้ำสำราญเกิดขึ้นในความผาสุกสบายอยู่เฉยๆให้พากันเข้าใจตรงนี้

ดังที่เห็นกันอยู่นี้จะมีน้อยเต็มทีแต่ความสงบสุขจะมีมากเพราะศาสนธรรมเป็นธรรมที่สอนโลกเพื่อความสงบสุขโดยความต้องพระพุทธเจ้าก่อนจะสั่งสอนโลกทรงธรรมพระองค์มีความสงบอย่างเต็มภูมิมาแล้วที่นี่ประกาศสอนธรรมทั้งเหตุที่ทรงดำเนินเพื่อความเป็นสุขหรือสงบสุขนั้นว่าทรงดำเนินมาอย่างไรทั้งผลที่ทรงได้รับคือความสงบสุขเต็มภูมินั้นว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของสัตว์โลกมากมายเพียงไรพระองค์ได้นำทั้งเหตุทั้งผลออกแสดงโดยพระองค์เป็นผู้รับประกันในคุณธรรมอันสำคัญทั้งฝ่ายผลนี้เมื่อเริ่มประกาศสอนธรรมผู้ที่ได้รับความเชื่อความนับถือตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามในทันทีทันใดเช่นอย่างพระเบญจบคีทั้ง5นี่คือปฏิบัติตามทางด้านจิตใจในขณะที่กำลังถนัดธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมะจักรปรวัตนสูตรให้เบญจบคีฟังและแสดงอนัตตลักขณสูตรให้ฟังจิตคล้อยตามหลักความจริงของธรรมจนได้บรรลุตามความมุ่งหมายแห่งธรรมเป็นขั้นของธรรมเป็นขั้นๆไปถึงได้ถึงขั้นอรหัตตภูมิซึ่งเป็นขั้นที่สงบอย่างเต็มภูมิจากนั้นต่างองค์ก็ต่างประกาศศาสนาด้วยความเมตตามีพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระเมตตาอย่างเอกในโลกไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นผู้นำของศาสนาแล้วมีพระสาวกเป็นผู้ช่วยพุทธภาระของพระองค์ด้วยความเมตตาเช่นเดียวกันศาสนาจึงได้กระจายไปสู่จิตใจของประชาชนกว้างขวางไปโดยลำดับวิริยาการของประชาชนซึ่งกำลังหาหลักหาเกณฑ์หาที่ยึดที่เหนี่ยวอยู่แล้วเมื่อดูทราบของสิ่งเช่นนั้นต่างจิตใจก็น้อมยึดถือและปฏิบัติตามโดยทันทีเป็นลำดับลำดับไปปรากฏว่าพุทธศาสนามีความกว้างขวางมากในระยะที่พระองค์ทรงพระชนอยู่45พระพรรษาประกาศศาสนาได้อย่างกว้างขวางที่ประชาชน

เพื่อความสันติมีความสงบเย็นโรคถ้ากำเริบย่อมทำให้คนไข้ระส่ำระสายควรกวายในอิริยาบถทั้งสี่ไม่ทราบจะยักย่างอยู่ในอิริยาบถใดให้เป็นที่ผ่อนหนักผ่อนเบาเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของโรคภายในกายได้บ้างจนไม่มีที่จับตรงว่าเมื่อโรคสงบลงเพราะถูกยาคนไข้ก็ได้หลับได้นอนได้พักผ่อนตัวสะดวกสบายเช่นหมอหรือผู้มาเยี่ยมคนไข้ถามว่าเป็นยังไงเมื่อคืนนี้หนึ่งพักบ้างหรือเปล่าบอกว่าได้พักเมื่อคืนได้พักสบายบ้างเขาได้พักบ้างเป็นครั้งคราวบ้างบางรายไม่ได้พักเลยนั่นหมายถึงว่าโรคไม่สงบคนก็ไม่สงบคนไข้ไม่สงบเมื่อโรคสงบคนไข้ก็สงบสงบมากน้อยคนไข้ก็มีความสงบสบายถึงกับหายจากโรคไปเพราะอำนาจแห่งยานี่โรคของจิตแห่งสัตว์โลกก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโรคอันนี้ท่านเรียกว่าโรคเรื้อรังเคยฝังมาถ้าเป็นรากแก้วก็ทะลุดินหนาแสนหนานี้ไปหมดเพราะฝังลึกทีเดียวฝังมาเป็นเวลานานฝังรากฝังฐานภายในจิตใจสัตว์โลกให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ทราบว่าพบน้อยพบใหญ่พบไหนต่อพบไหนเช่นเดียวกับตามรอยโคในคอกไม่อาจทราบได้เลยว่ารอยโคในคอกมันไปยังไงมาเพราะเหยียบย่ำแหลกไปหมดนี่เพราะความเป็นมาแห่งภพชาติซึ่งเนื่องมาจากที่ตัวก่อเหตุตัวผลักดันให้เป็นไปเป็นมาอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานแล้วมาทำจิตใจของสัตว์โลกให้วุ่นวายในเมื่อตั้งภพตั้งชาติขึ้นมาแล้วเพราะอำนาจกิเลสประเภทนี้ส่วนประเภทที่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ก่อควรวุ่นวายอยู่เสมอจึงทำให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้เพราะกิเลสก่อควรกิเลสมีหลายประเภทถ้าเรียกว่าโรคก็โรคหลายชนิดมากภายในจิตใจของคนแต่ละคนไม่เหมือนคนไข้ที่ไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆบางคนมีโรคเดียวบางคนก็มี 2-3 โรคแต่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้มีโรคหลายชนิดมากทีเดียวโรคใหญ่ๆที่ตั้งหลักตั้งฐานเห็นอย่างชัดเจนก็คือโรคแห่งความโลภโรคแห่งความโกรธโรคแห่งความหลงโรคแห่งราคะตัณหา 3-4 ประเภทนี้เป็นแม่ทัพใหญ่และมีใจเป็นสถานที่อยู่ถ้าเป็นการมีใจเป็นสถานที่ทำงานของโรคชนิดนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตใจมีตั้งแต่โรคชนิดที่จะทำความกำเริบแก่ใจอยู่เสมอโดยเจ้าของไม่นำพาไม่เหลียวแลเยียวยารักษาบ้างหรือไม่รู้วิธีรักษาเลยนั้นใจดวงใดก็ตามจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะโรคชนิดนี้เสียดแทงอยู่ตลอดเวลาและผู้ใดที่จะมีความที่มีความสามารถฉลาดรู้หาโอสถอันสำคัญมาแก้โรคชนิดนี้ให้เบาบางและหมดสิ้นไปจากใจได้จึงมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกขณะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่ก็ไม่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนพยายามดำเนินตะเกียบตะกายไปตามพระกำลังความสามารถจนได้ตรัสรู้
ธรรมทั้งหลายแล้วจึงนำธรรมนี้ออกมาสั่งสอนโลกให้กว้างขวางออกไปโดยลำดับลำดาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าระงับดับโรคชนิดต่างๆไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากโรคชนิดนี้โดยประการทั้งปวงเมื่อตัวเหตุอันจะพาให้เกิดแก่เจ็บตายและสั่งสมของทุกข์ขึ้นมามากๆมันสิ้นไปจากใจแล้วใจก็หมดทุกข์หมดความลำบากหมดการจับจองป่าช้าสถานที่นั้นเกิดสถานที่นี้วกเวียนไปมาจนหาต้นหาปลายในระดับนั้นลบล้างไปหมดเพราะลบล้างตัวสำคัญคือกิเลสอันเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายได้ภายในจิตใจและโอสถอันนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเรียกว่าสยามภูมิทรงรู้เองเห็นเองทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลนอกนั้นไม่มีใครสามารถจึงเรียกว่าสาวกสาวกะแปลว่าผู้สดับจับฟังจะก่อนที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถึงทำขั้นต่างๆจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์วิมุตติผ่านต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังมาทั้งนั้นไม่จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงก็จากครูจากอาจารย์จากพระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งเรื่อยมาเป็นลำดับลำดับดังที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มาโดยลำดับเช่นนี้เนี่ยธรรมนี้เครื่องโอสถเครื่องแก้กิเลสเครื่องระงับหรือเครื่องปราบปรามกิเลสนี้จึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากและยากที่บุคคลจะสามารถค้นคว้ามาทำประโยชน์ได้เต็มภูมิเมื่อใจได้รับการเดี๋ยวแหล่ด้วยอัตธรรมประพฤติปฏิบัติมีธรรมเป็นหลักเกณฑ์คือมีเหตุมีผลเป็นเครื่องประพฤติเป็นเครื่องดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอชื่อว่าผู้มีศาสนาความมีศาสนานั่นก็คือความมีสิ่งอารักขาภายในจิตใจมีเครื่องประกันตัวอยู่ภายในใจจิตใจย่อมมีความสงบแม้กิเลสยังมีอยู่ก็ยังมีขอบเขตไม่ผ่านผลโหนเต้นจนโดยเหตุโดยผลถึงขนาดที่ว่าดูไม่ได้ดังสมัยทุกวันนี้เห็นไหมเขาออกทางคือผิดแต่จะไม่เว้นแต่รัฐบาลเพราะภาพชนิดนั้นเรื่องราวชนิดนั้นสัตว์โลกที่มีโรคชนิดเหล่านี้เป็นเชื้ออยู่แล้วมันติดได้ง่ายเหมือนกับไฟที่มีเชื้อไฟอยู่ภายในเตาแล้วโยนฟืนเข้าไปมันก็เดี๋ยวมีมากมายอย่างที่เราไม่เคยพบเคยเห็นก็มีขึ้นมาแล้วเวลานี้กำลังเรียนวิชาสัตว์กันไปมากมายวิชามนุษย์ก็เรียนมาวิชาธรรมก็เรียนมาแล้วสุดท้ายก็เวลานี้ก็มีมักจะเป็นวิชาสัตว์ซะมากถือเป็นแฟชั่นแฟชั่นถือเป็นศิลปุงละปะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงพูดออกตาดูก็รู้หูฟังก็ชัดเพราะหูนี่เป็นหูมนุษย์ตาเป็นตามนุษย์มันแสลงหูแสลงตามนุษย์มนุษย์ทำไมจะไม่ทราบแสลงใจมนุษย์มนุษย์ทำไมจะไม่ทราบถ้าไม่เป็นเรื่องหยาบโลนของผู้มีกิเลสอันหนาแน่นหรืออันหยาบซามนั้นคุยเขี่ยขุดค้นขึ้นมาประจานตัวเองและทำโลกให้เสียหายไปตามๆกันเป็นจำนวนมากนับประมาณไม่ได้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นข้อยกเว้นว่าเป็นศิลปะบ้างเป็นแฟชั่นแฟชั่นอะไรบ้างนี่เราเห็นทุกวันนี่เป็นสิ่งที่ทำโลกให้เสียหายมากมายเสียทางด้านจิตใจซะด้วยถ้าเป็นต้นไม้ก็โค่นรากแก้วของมันเลยไม่ต้องไปตัดกิ่งตัดก้านของมันโค่นเมื่อต้นไม้ต้นใดที่ถูกโค่นรากแก้วแล้วมันจะทนไปได้หรือมันต้องล้มคลืนลงไปโดยไม่ต้องสงสัยคนเราสำคัญอยู่ที่จิตใจอะไรจะ
เอ็นเอียงไปบ้างขาดตกบกพร่องไปบ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างภายนอกไม่สำคัญเท่าจิตใจที่เสื่อมไปถ้าจิตใจมีหลักจิตใจไม่เสื่อมสิ่งใดก็พอเป็นไปขาดตกบกพร่องได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างพออดพอทนถ้าใจหาหลักมาได้แล้วล้มเหลวเหมือนกับหน้าแก้วที่ถูกถอนพรวดขึ้นมาแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็มีแต่ตายท่าเดียวจิตใจถ้าลงได้สิ่งเหล่านี้ได้ขุดรากแก้วขึ้นมาแล้วก็มีแต่วันจะแหลกลานไปนั่นเองนี่เพราะเหตุไรเพราะความห่างเหินศีลธรรมจึงเป็นอย่างนั้นนี้ตั้งแต่กิเลสตัณหาอาสวะหลับตื่นลืมตามีตั้งแต่เรื่องอันเดียวกุ้มลุมอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทุกรูปทุกนามทุกเพศทุกวัยสับสนปนเปคละเข้ากันอยู่ด้วยเรื่องอย่างนี้มีแต่เอาเรื่องนี้มาโปะมันเข้าโปะมันเข้าแล้วมันจะทนไปได้นัดหนึ่งไม่ตายนัดหนึ่งนัดที่สองมันก็ตายได้เพราะมันเป็นยาพิษอยู่แล้วนี่เราพูดภายนอกเพื่อเป็นเครื่องเทียบเคียงภายในของผู้ปฏิบัติโลกเป็นอย่างนั้นให้เราดูเอาที่ภายในจิตที่จะคิดออกไปในแง่ใดที่จะเป็นไปเพื่อความทำลายหรือสังหารตนเองแม้จะไม่แสดงออกมาทางกิริยาอาการภายนอกก็ตามแต่พึงทราบว่านั้นกำลังโค่นรากแก้วของตนอยู่แล้วด้วยดีโดยไม่ต้องสงสัยพยายามระมัดระวังความคิดเป็นสิ่งสำคัญมากและใจเป็นสมบัติอันล้ำค่าเสียด้วยถ้าไม่ใช้สติปัญญาระมัดระวังพินิจพิจารณาจริงๆแล้วเราจะไม่ได้ครองจิตที่ว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่านี้ด้วยอัดด้วยธรรมเลยแต่จะเป็นเรื่องความพินาศพิภายร้ายกาจที่สุดเลวทรามที่สุดก็คือใจดวงที่ถูกทำลายของจากกิเลสทั้งหลายแล้วขอให้พากันพิจารณาให้ดีความสงบของใจเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เราจะต้องสอบแสวงต้องรักต้องสงวนเช่นเดียวกับความไม่สงบเป็นภัยอันหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมีน้ำหนักเท่ากันความเห็นภัยกับความเห็นคุณความเห็นภัยก็เพื่อความเห็นคุณธรรมะระวังพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมตามหลักธรรมหลักนี้นั่นด้วยแล้วตั้งแต่สอนอุบายวิธีเพื่อการป้องกันตัวและรักษาตัววิธีหลบหลีกปีกตัวจากสิ่งชั่วช้าหลามกทั้งหลายด้วยพระปัญญาสามารถของพระองค์เองพระองค์เคยได้รบราฆ่าฟันกับกิเลสมาแล้วอย่างโชคดีไม่มีใครที่จะเกินพระองค์ไปได้ถ้าพูดถึงเรื่องความสมบุกสมบันความทุกข์ความทรมานด้วยการประกอบความเพราะการประกอบความเพียรเพื่อห้ามหั่นกิเลสทั้งหลายให้พินาศไปจากพระทัยก็ล่ำลือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์หนึ่งพระองค์จึงทรงทราบทุกอุบายวิธีที่เคยได้ต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆด้วยพระอาการอันใดหรือศาสตราอาวุธชนิดใดในบรรดาธรรมซึ่งเป็นข้าศึกหรือเป็นเครื่องปราบตามกิเลสทั้งหลายนั้นถึงได้ทรงนำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนพวกเราท่านทรงสอนไว้ในแง่ใดมุมใดขอให้ยึดมาเป็นหลักเกณฑ์เป็นเครื่องป้องกันตัวรักษาตัวในอิริยาบถต่างๆอย่าให้เผลอสติเป็นการดึกสมกับเป็นนักปฏิบัติเพื่อทำทั้งหลายและสมกับเป็นนักปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากจิตใจจนไม่มีเหลือภายในใจใจกลายเป็นสันติ
อย่างเต็มภูมิขึ้นมาด้วยความภาคเพียรตนเองจะเป็นที่ชมเชยตนเองโดยไม่ต้องหาผู้อื่นผู้ใดมาชมเชยการได้รับความชมเชยจากลมปากของคนนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับลมโชยไม้พัดไปพัดมาไม่ว่าจะเป็นความนินทาความสรรเสริญมันก็เหมือนกับลมพัดผ่านหูไปคู่เดียวยามเดียวเท่านั้นไม่เหมือนเราตำหนิติเตียนเราและชมเชยเราด้วยความสนใจใคร่ต่อเหตุต่อผลตำหนิก็ตำหนิด้วยเหตุผลแล้วชำระแก้ไขดัดแปลงตัวเองด้วยเหตุผลและด้วยความเห็นภัยเห็นคุณทั้งสองอย่างมีน้ำหนักเท่ากันผู้เช่นนี้เป็นผู้มีเจตนาอย่างเต็มภูมิที่จะต้องกำจัดกิเลสเพื่อทำทั้งหลายและมีวันที่จะผ่านพ้นจากทุกข์ภายในจิตใจไปได้เพราะกิเลสราบคาบลงไปด้วยการปราบปรามของผู้มีความเพียรสติไม่ลดละในอิริยาบถต่างๆจงเป็นผู้หนักแน่นเราเป็นนักปฏิบัติมันผู้หนักแน่นทุกแง่ทุกมุมญาติได้อ่อนแอท้อถอยทำกิจนอกการในใดๆก็ตามให้พึงทราบว่าเรากำลังทำคำว่าเรานี่เป็นตัวตั้งแล้วเป็นตัวประธานแล้วทำเพื่อใครนั่นก็คือทำเพื่อเราทำไม่ดีเราดีไหมถ้าทำไม่ดีเราก็ไม่ดีแสดงไปจากเรานี่ไม่ดีถึงทำไม่ดีทำแบบพอขอไปทีเราก็เป็นคนเพียงขอไปทีเป็นเศษคนไม่ได้เป็นคนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้เป็นพระเป็นเนนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นเพียงขอไปทีเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าเศษพระเคลื่อนที่อยู่เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงสำคัญที่ว่าทำอะไรก็ตามให้ถือคำว่าเราไว้เสมอเป็นหลักใหญ่ทำอะไรก็เราเป็นผู้ทำและทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อเราเมื่อทำเพื่อเราแล้วสิ่งใดๆก็เพื่อเราเราต้องเป็นผู้จดจ่อต่อเนื่องด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาตั้งจิตตั้งใจทำสิ่งนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความมีเหตุผลด้วยความมีเจตนาด้วยความหวังความเรียบร้อยสมบูรณ์จากสิ่งนั้นจริงๆเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในจิตใจคือการประกอบความภาคเพียรภายในใจก็สิ่งเหล่านั้นน่ะนิสัยของเราที่เคยฝึกหัดดัดแปลงตัวเองกับหน้าที่การงานภายนอกนั้นประมวลเข้ามาสู่งานภายในก็เอาจริงเอาจังมีเหตุมีผลมีสติสตังปัญญาใคร่ควรจนทะลุปุพพงไปได้เพื่อคำว่าเราทำคือเพื่อเราหลักนิสัยเป็นสิ่งสำคัญมากขอให้พยายามฝึกหลักนิสัยให้เป็นคนจริงจังอย่าอ่อนแอหรอกเลยจริงเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเศษเป็นเดนของกิเลสเราไม่ใช่พระเศษพระเดนอย่านำเข้ามาดื่มให้จิตใจดื่มกับความอ่อนแอท้อแท้มีเป็นเศษเป็นเดนของกิเลสประเภทต่างๆเราไม่ใช่เป็นคนเศษคนเดนต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปสมาธิภาวนาท่านเขียนไว้ตามตำรับตำราเกลื่อนไปหมดอธิบายไว้เขียนเป็นคุ้งเป็นแผลสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้เรามาปฏิบัติถ้าเห็นองค์ของสมาธิจริงๆจะอยู่ที่ไหนแน่พระพุทธเจ้าทรงชี้เข้ามาในหัวใจนี้เองสมาธิคือความตั้งมั่นความสงบเย็นใจความตั้งมั่นของใจถ้าใจไม่มีสมาธิทำอะไรก็ไม่จริงไม่จังอันเป็นไปผลที่จะเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาให้มีความสงบเย็นใจมันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อมีความสนใจใคร่ต่อสมาธิจริงๆแล้วทำให้ถึงเหตุถึงผลตามหลักที่ท่านสอนไว้จริงๆแล้วคำว่าสมาธิซึ่งเราเคยได้ยินแต่ชื่อได้อ่านในธรรมบัมมาก็จะมาเห็นภายในใจของเราเองมาอยู่ที่ไหน
ล้วอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนนอกไปจากใจดวงที่กำลังไฟโลภโกรธหลงมันครอบงำเผาอยู่เวลานี้แก้ให้ดับไฟเหล่านี้ลงได้ด้วยตัปปะธรรมไฟดับไฟตัปปะธรรมคือความแผดเผากิเลสกิเลสมันเป็นสิ่งที่ทำจิตใจให้ร้อนตัปปะธรรมก็คือความแผดเผากิเลสร้อนต่อร้อนเผากันเป็นข้าศึกกันแล้วก็กลายเป็นความเย็นขึ้นมาสมตปะความแผดเผากิเลสเมื่ออำนาจของความเพียรวิริยะเพียรเสมอไม่ถอยเอาจนกระทั่งกิเลสมันราบไปอดทนขันติท่านว่าหนักบางทีขันติคือความอดความทนต่อหน้าที่การงานของตนไม่ได้อดทนต่ออะไรแล้วทนต่อสู้กิเลสจิตตามีความรักใคร่ใฝ่ใจในความเพียรอยู่เสมอวิมังสาความใคร่ครวญเรื่องของปัญญาอย่าลดละให้นำมาใช้เสมอนี่คือผู้จะทรงสมาธิจะเป็นเจ้าของของสมาธิภายในใจจะเป็นเจ้าของของปัญญาภายในใจตัวเองจะเป็นเจ้าของของวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายภายในใจตัวเองจะเป็นเจ้าของแห่งมหาสมบัติคือนิพพานสมบัติภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปถามผู้อื่นผู้ใดเลยขอแต่ว่าเปิดสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อนี้ออกให้หมดความเตียนโล่งของใจที่ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยจะแสดงตัวอย่างเต็มที่เท่าที่จิตแสดงตัวไม่ได้ก็เพราะถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำไว้หมดจนมืดมิดปิดตาหาทางออกไม่ได้ฉายแสงมานิดหนึ่งก็ไม่ได้แสงเบื้องต้นก็คือสมาธิความสงบใจแสงที่สองก็คือปัญญาเริ่มแสดงออกมาเรื่อยๆตามขั้นของปัญญาฉายแสงไปเรื่อยจนกระทั่งรอบผิดธรรมะที่เด็ดออกหมดเพราะอำนาจของปัญญาที่ทันสมัยแล้วจิตก็สว่างกระจ่างแจ้งมาโดยหลักธรรมชาติเพราะปกติจิตเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นแต่เพียงสิ่งที่มันมืดมิดปิดตานั้นมันไปครอบจิตก็เลยกลายเป็นจิตมืดจิตดำไปเสียจิตโง่เขลาเบาปัญญาเลยกลายเป็นจิตต่ำซามไปเสียทั้งที่จิตแท้ไม่ได้ต่ำซามนะไม่ได้ต่ำไม่ได้เลวสิ่งที่เลวนั่นแหละเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตเลยกลายเป็นจิตเลวไปได้เมื่อชำระออกด้วยความภาคเพียรของตนเนี่ยสิ่งนี้ก็ค่อยจางหายไปหายไปหายไปมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานั่นแหละคือผู้ทรงคุณสมบัติที่ท่านเขียนไว้แต่ชื่อในตำหนักตำนาว่าศีลว่าสมาธิว่าปัญญาว่ามรรคผลนิพพานวิมุตต์หลุดพ้นท่านเขียนว่านั่นมีแต่ชื่อในคัมภีร์ตำราต่างๆอันแท้จริงแท้แล้วตัวจริงจริงๆแล้วก็คืออยู่ที่จิตสมาธิก็อยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตวิมุตต์หลุดพ้นก็หลุดพ้นที่จิตพ้นไปจากจิตหลุดพ้นที่จิตไม่พ้นไปจากจิตได้นี่จึงเป็นจุดรวมทั้งกิเลสทุกประเภทในเมื่อแก้ไขยังไม่ได้รวมทั้งมรรคผลนิพพานทุกประเภทเมื่อแก้ไขหรือถอดถอนได้ด้วยอำนาจของความเพียรมีอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นไม่มีอยู่กับการเวลาช้านานขนาดไหนไม่มีไม่มีอยู่กับสถานที่โน่นที่นี่ไม่มีมีอยู่กับใจนี่จึงต้องให้จ่อสติลงไปที่ใจความเพียรลงสู่ใจตามที่ท่านสอนไว้จะไม่ผิดหวังเอาให้จริงให้จังพยายามฝึกหัดสติให้ดีอย่าให้เผลอเคยพิจารณาอย่างไรก็ให้มีสติติดตามอย่างน้อยก็ให้เป็นสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่ในขณะทำงานคือรู้สึกอยู่ในตัวไม่ได้จำเพาะเจาะจงในจุดใดจุดหนึ่งแห่งร่างกายหรือแห่งอวัยวะส่วนใดส่วน
มีความรู้สึกตัวประจำอยู่ท่านเรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อจ่อเข้าไปตรงจุดใดจุดหนึ่งเรียกว่าสติถึงเมื่อสติมีความทำนี้ทำนานขึ้นไปก็กลายเป็นสัมปชัญญะอีกทีนึงแล้วกลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาขึ้นจากสติขึ้นจากปัญญาที่เคยล้มลุกคุกล้มลุกคุกคลานนั่นไปจากไหนเมื่อฝึกหลายครั้งหลายหนฝึกจนเพียงกายแล้วทำนี้ทำนานคล่องแคล่วแก้วกล้าสามารถปราบปรามกิเลสได้ทุกประเภทไม่ว่ากิเลสประเภทไหนเนื้อสติปัญญานี้ไปไม่ได้นี่ดูเงียบรู้สวรรค์นั้นรู้นรกอันนี้รู้เทพเจ้าเทพผีตรงนี้นั่นเป็นเนี่ยหรือเป็นชนวนที่ให้พระกรรมฐานเป็นบ้าพากันเข้าใจไว้เรื่องอย่างนี้ผมไม่ค่อยจะได้อธิบายให้ฟังการภาวนาเป็นหลักยืนยันความถูกต้องจะได้มากได้น้อยก็เป็นเครื่องยืนยันหลักแห่งความถูกต้องคือให้จิตอยู่ภายในจะกำหนดอนาปานสติก็ให้รู้อยู่กับลมเข้าออกเท่านั้นจะกำหนดบริกรรมบทใดก็ตามให้จิตยึดคำบริกรรมบทนั้นไว้เป็นหลักของตัวเองจิตจะได้สงบหรือรวมกระแสเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเป็นตัวของตัวทรงตัวได้ขึ้นมาจากการยึดคำบริกรรมเป็นหลักถ้าไม่ยึดอันใดเลยคำว่าความรู้นี้รู้ทั่วไปหมดในสรรพางร่างกายแต่เราจับตัวจริงแห่งความรู้นั้นไม่ได้นี่สำคัญด้วยเหตุนี้จอมปราคือพระพุทธเจ้าของเราทรงสั่งสอนจึงหมายถึงสิ่งที่ยึดของใจในเบื้องต้นเป็นสำคัญนะพระองค์เองเวลาทรงบำเพ็ญเมื่อหันเข้ามาสู่ภายในคืออนาปานสติที่ทรงระลึกได้ตั้งแต่สมัยที่ทรงพยาวเวลาพระราชบิดาพาไปแลกนาขวัญท่านทรงนั่งทำสมาธิภาวนาของท่านเองท่านมีความสงบร่มเย็นในระยะนั้นจึงได้ย้อนพระจิตพาไปถึงจุดนั้นแล้วนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติวันที่เจริญตรัสรู้ธรรมโดยถืออนาปานสติเป็นหลักของใจในขณะนั้นนั่นคือใจยึดเพราะใจยังไม่สามารถจะพึ่งตัวเองได้จะไม่มีที่ยึดที่เหนียวเสียก่อนเป็นไปไม่ได้เห็นเด็กก็ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเป็นที่ยึดคนแก่ก็ต้องอาศัยไม่เท้าเป็นที่ยึดเนี่ยจิตเมื่อยังอ่อนปวกเปียกหาเหตุหาผลอะไรหาหลักอาศัยไม่ได้จะไม่ถือหลักใดหลักหนึ่งเป็นเครื่องยึดของใจนั้นเป็นไปไม่ได้นี่ให้เข้าใจไว้ก่อนเช่นคำบริกรรมเราจะบริกรรมคำใดเช่นพุทโธหรือตาโจเจสาโลมานาคานตาตาโจบทใดก็ตามหรือพุทโธธัมโมสังโฆตามแต่จริตชอบหรือกำหนดอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกถ้ากำหนดเพียงลมหายใจเข้าออกมันไม่สนิทใจนักจะกำหนดด้วยพุทเข้าโทออกก็ได้ตามลมหายใจแต่ว่าไม่ได้ตามเข้าไปข้างในมันเป็นการเพิ่มภาระให้แก่จิตซึ่งเริ่มทำงานยังไม่สามารถที่จะรับภาระมากมายกว้างขวางได้ให้ยึดเพียงแต่ว่าลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็ให้รู้ขณะที่ลมสัมผัสแยบก็ให้ว่าพุทลมสัมผัสแยบเข้าหรือแยบออกให้พุทโทพุทโทเข้าพุทเข้าโทออกก็ได้หรือสัมผัสแยบพุทสัมผัสแยบโทก็ได้ถ้าเราจะไปคำนวณคำนึงถึงเรื่องลมเข้าหรือลมออกนี่ก็เป็นกังวลอีกอันหนึ่งเวลาจิตพิจารณาจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะผมเคยทำมาแล้วนี่คือมันจะยึดเอาเฉพาะลมที่สัมผัสยับยับเข้าออกเลยไม่กำหนดเพราะนั้นเป็นความหมายอันของจิตที่ทำให้ยืดเยื้อออกไปนู่นยืดยาวไปนู่นไปนู่นออกข้างนอกเข้าไปข้างในมันเลยเป็นภาระอันหนึ่งคอยจ้องอยู่แต่ประตูนะ
เห็นคนออกคนเข้าก็ให้รู้ว่าเข้าออกรู้ว่าออกอยู่ที่ยืนอยู่ที่ประตูนั้นเท่านั้นนี่แล้วก็อาศัยจุดที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนคือที่จุดใดถนัดใจของเราส่วนมากก็ที่ดั้งจมูกเวลาลมสัมผัสเข้าออกก็ให้กำหนดนั้นไม่ต้องไปสำคัญมั่นหมายในเรื่องผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างอันนี้ไปสำคัญมั่นหมายไม่ได้จะเกิดความคาดความหมายไปต่างๆเลยลืมองค์ภาวนาจิตเลยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เร่ร่อนไปอีกแหละให้ตั้งจิตตั้งสติไว้กับลมสัมผัสเข้าออกเข้าออกอยู่นั้นไม่ให้เผลอให้อยู่ตรงนั้นมีคำว่าไม่ให้เผลอเป็นหลักสำคัญอย่าแยบไปว่าผลจะเป็นยังไงอย่าแยบไปว่าลมนี่เข้าไปถึงไหนออกมาที่ไหนเพราะยังไม่ใช่ฐานะของเราที่จะสามารถพิจารณาอย่างนั้นเราเวลานี้เราต้องการหลักยึดของใจให้ใจได้รวมกระแสเข้ามาตามปกติของความรู้นี่สร้างไปในที่ต่างยึดตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยหลักคือทำบทใดบทเช่นอานาปานสติลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเป็นเครื่องยึดของใจให้ยึดตรงนั้นตรงนั้นแล้วถ้าต่อไปแล้วลมหายใจนี่จะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอย่าไปวิตกวิจารกับเรื่องลมละเอียดลมหยาบอย่าไปคิดอย่าไปปรุงละเอียดก็ให้ทราบอยู่กับความรู้โดยเฉพาะเฉพาะด้วยสติเฉพาะเฉพาะละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็ให้รู้อยู่โดยเฉพาะเฉพาะอย่าไปคาดหน้าคาดหลังซึ่งเป็นการผิดเคลื่อนจากงานไปแล้วนะงานในวงปัจจุบันก็คือกำหนดรู้ลมที่ยับเข้ายับออกยับเข้ายับออกยับที่ตรงไหนให้กำหนดอยู่นะจุดเดียวเท่านั้นเพื่อเอาความแน่นอนให้เห็นเหตุเห็นผลของจิตจากหลักภาวนาจริงให้ทำอย่างนั้นจะได้เห็นเหตุเห็นผลจริงๆโดยไม่ต้องสงสัยถ้ายึดหลักนี้ไว้จนกระทั่งลมละเอียดเข้าไปลมละเอียดนี่มันเคยทำละเอียดเข้าไปจนขนาดที่ว่าหายเงียบไปเลยทั้งที่เรารู้ทุกระยะระยะระยะระยะลงไปลมละเอียดลงไปเลยหายเงียบไปเลยในความรู้สึกถ้าเป็นความถนัดใจในขณะนั้นก็เรียกว่าลมดับไปเลยหายเงียบไปเลยไม่มีลม แต่ลมจะมีหรือไม่มีนั้นเราไม่ไปคิดไปพิจิตรพิจารณาให้เสียเวลาและเสียการงานของเราในขณะนั้นเราหลักปัจจุบันเพื่อจิตนี้เท่านั้นเพราะคำว่าลมไม่ใช่เราจะเอาลมนะเป็นกำหนดพุทโธธรรมโมสังโฆเกสาลมานะขาสังฆาตะโจอันใดก็ตามลมก็ตามเราไม่ได้หวังจะเอาสิ่งเหล่านี้เราหวังจะให้รู้จิตเอาจิตให้ได้เรื่องของจิตนี้ต่างหากแต่ต้องอาศัยสิ่งนั้นเป็นเครื่องยึดจึงต้องนำสิ่งนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่ต้องการสิ่งนั้นเราไม่เอาสิ่งนั้นก็เหมือนเขาตกปลาเขาไม่ได้เอาเหยื่อแต่จำเป็นจะต้องเอาเหยื่อ

ดูที่โน่นประดักดูที่นี่ว่าโคจะไปที่นั่นโคจะไปที่นี่มันก็ไม่แน่ใจเราปล่อยที่ตรงไหนตอนจะไปตามล่าโคมาเข้าๆแล้วก็ไปที่จุดนั้นไปตามรอยตั้งแต่นั้นไปเลยตามไปตามไปไม่ปล่อยรอยของโคมันเหยียบย่ำไปไหนตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวโคเมื่อไปถึงตัวโคแล้วรอยโคก็หมดปัญหาไปเองเพราะถึงตัวโคแล้วไม่จำเป็นสำหรับรอยอีกแล้วนะอันนี้เมื่อถึงตัวจริงแห่งความรู้ที่เรียกว่าพุทธะพุทธะอันแท้จริงนั้นแล้วคำบริกรรมทั้งหลายซึ่งเปรียบเหมือนตามรอยโคก็หมดปัญหาไปนี่หลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้แล้วขณะภาวนาอย่าไปคิดคาดคิดหมายว่าคนนั้นภาวนาได้รู้เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้เห็นนรกบ้างสวรรค์บ้างพรหมโลกบ้างเปรตบ้างผีบ้างคนนั้นรู้เห็นอย่างนั้นนั่นแม้ที่สุดประวัติท่านอาจารย์มั่นที่ผมเขียนไว้ก็อย่าเอามาคิดนั่นไม่ใช่ฐานะของเรานั่นฐานะของท่านอาจารย์มั่นสักความสามารถของท่านอาจารย์มั่นอย่านำมายึดเราไม่ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่สิ่งที่จะเสียสำหรับเราเกี่ยวข้องสนใจในสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มากด้วยเหตุนี้จึงต้องหักห้ามไว้ให้เข้าใจให้เป็นที่แน่ใจในขณะภาวนาอย่าไปสนใจหลักที่เราต้องการคือเบื้องต้นได้จากความสงบของใจ1ยึดได้เป็นหลักเกณฑ์ว่าใจสงบแล้วใจเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่สงบตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้พอใจเข้าสู่ความสงบแล้วเรายึดหลักได้ใจนี้อย่างแท้จริงเป็นอย่างนี้จิตสงบตัวสงบอย่างนี้นั่นหลักของการภาวนาได้เห็นชัดๆอย่างนี้เองไม่เป็นอย่างอื่นถ้ากำหนดอย่างที่ว่านี้และไม่เนิ่นนานอะไรนักเลยเพราะเราเป็นพระไม่มีหน้าที่การงานอย่างคารวะเขาจัดทำกันซึ่งวุ่นไปหมดนั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้เรานี่มีผู้อุปถัมภ์บำรุงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าตุปัจจัยทายทานเฉพาะอย่างเพราะว่าตับมันตากมันล้นเหลือเหลือเกินมันท่วมปากท่วมท้องมันจะตายไปหมดแล้วพระหนึ่งจนทำงอกไม่ได้น้ำส้มน้ำหวานน้ำโกโก้กาแฟน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำแกงน้ำพริกท่วมตลอดเวลาทำอะไรงอกไม่ได้นี่เราไม่ต้องวิตกวิจารณ์กับเรื่องสิ่งเหล่านี้ให้มีเรามีทำเรามีหน้าที่อันเดียวคือภาวนาให้ทำหน้าที่อันนี้เท่านั้นมันจะไปไหนจิตให้ตามให้ดีจิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้ตามได้ทรมานได้หายพยศได้ด้วยการฝึกทรมานพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วพระสาวกอรหันต์อรหันต์ว่าพุทธังสังฆังสนังคัจฉามิเป็นสารณะของพวกเราได้เพราะท่านฝึกทรมานจิตใจของท่านได้ให้ยึดหลักนี้เป็นเกณฑ์แล้วให้รู้อยู่ภายในอย่าไปสนใจกับเรื่องภาพต่างๆว่าภาพเป็นอันนั้นภาพเป็นอันนี้หากจริตนิสัยจะเป็นไปเพื่อความรู้ความเห็นจริงนั้นหากจะเป็นขึ้นเองตามหลักนิสัยของท่านโดยไม่ต้องสอบไม่ต้องแสวงขอแต่เพียงจิตสงบแล้วจิตจะแสดงนิสัยอย่างนั้นขึ้นมาเมื่อนิสัยขึ้นเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาแล้วจะเป็นเรื่องเป็นแถวเป็นแนวไปพอเราทราบว่าอ๋อกินนี่มันรู้อย่างนั้นอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงก็ตามแสดงนิสัยขึ้นมาให้ชัดเจนให้เห็นนะครับแล้วค่อยถามครูบาอาจารย์แล้วท่านจะแนะวิธีปฏิบัติต่อนิมิตหรือต่อนิสัยเช่นนั้นให้เราได้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดดีกว่าตนเองที่จะไปสำคัญมั่นหมายซึ่งส่วนมากมีแต่มโนภาพมโนหลอกมันหลอกไม่ใช่ความจริงถ้าความจริงแล้วจะออกจากนิสัยไปซะก่อนโดยไม่ต้องไปคาดไปหมายเลยจากนั้นก็รู้วิธีปฏิบัติแล้วทำนิทำนานเช่นเดียวกับมีความทำนิทำนานในสมาธิในปัญญาการบำเพ็ญของตนเกี่ยวกับเรื่องการทำนานภายนอกเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนตาเรานี่เรามองเห็นสิ่งใดเรารู้สิ่งนั้นโกหกเราได้ยังไงตาเราเคยใช้มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้นั่นคือต้นเสานั่นคือผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเราเวลานี้นั่นคือผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาเราเวลานี้เขาแต่งเนื้อแต่งตัวตลอดทั้งรูปลักษณะเป็นเช่นไรมองดูแพร่ๆเท่านั้นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนี่คือตาที่เห็นตามสิ่งที่เป็นจริงหูฟังตามสิ่งที่เป็นจริงพูดเรื่องอะไรคนเป็นภาษาเดียวกันรู้เรื่องกันมีจิตที่มีความคล่องแคล่วแก้วกล้าสามารถในสิ่งภายนอกก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับตาเราเห็นแต่เป็นตาใจอันนั้นยกไว้

นี่เป็นกรณีพิเศษเป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นตามนิสัยวาสนาของแต่ละรายซึ่งมีจำนวนน้อยมากในสมัยปัจจุบันนี้เราอยากจะพูดว่าร้อยรายจะเอาสักห้ารายก็ทั้งอย่างส่วนที่ค่อยเป็นค่อยไปนี่สำคัญมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยจะรอดแหลมต่ออันตรายจงทำความเข้าใจกับบทภาวนาของตนดังที่กล่าวมานี้อย่าให้จิตทะเลทลายออกไปไหนไปรู้สิ่งใดรู้สิ่งใดก็ไม่เลิศไม่ประเสริฐไม่เป็นของจริงจังตามหลักแห่งความเพียรเหมือนรู้วาระจิตที่มันคิดมันปรุงเรื่องอะไรแล้วเหมือนรู้ใจคุณเองอ่ะใจมันเคลื่อนไหวไปกับกิเลสประเภทใดให้รู้ด้วยสติให้รู้ด้วยปัญญานี่ชื่อว่าเป็นความรู้แท้เป็นการประกอบความภาคเพียรแท้เป็นภาวนาแท้ให้จับเอาตรงนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่ารู้สิ่งใดวิเศษยิ่งกว่าการรู้จิตของตัวเองทำให้สงบเอาตรงนี้ อย่าไปคิดคาดคิดหมายได้ยินเสมออันนี้เราไม่อยากฟังขี้เกียจฟังเสียไม่นำเวลาบางทีเอาคนเรื่องของอื่นมาเล่าด้วยแล้วเรายิ่งไม่สนใจเลยเรื่องของเขาถูกคนละทวีปเอามายุ่งทำไมเรื่องของเราเป็นยังไงเอาว่าไปมาสิเราเคยพูดตัดจำนวนอย่างนี้เรื่อยๆกับผู้มาศึกษาอบรมกับเราผู้มาศึกษาแต่ถามพ่อพระธรรมอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมายุ่งเรื่องของตัวเองเป็นยังไงเอาว่ามาถ้ามันมีความเกี่ยวโยงคนอื่นก็มาบอกมาเรามีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของเขาอย่างไรบ้างเรื่องของเราเอาพูดออกมาเราพูดอย่างนั้นถ้าไม่มีความเกี่ยวโยงกันแล้วไม่เอามาพูดเสียเวลาไม่จำเป็นต้องตื้อนิจฉัยใครยิ่งกว่าการนิจฉัยตัวเองซึ่งจัดว่าเป็นผู้ประกอบความเพียรผู้ดูตนเองแท้ การดูตัวนั่นแหละเป็นของสำคัญการดูใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งดูเอาให้เห็นให้จริงทำไมจะไม่เห็นไม่จริงทำไม่ใช่เป็นโมฆะธรรมสอนไว้อย่างถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเหตุทั้งผลพร้อมอยู่แล้วเวลานี้มันขึ้นอยู่กับเรานี่เท่านั้นที่ทำความภาคเพียรไม่สามารถที่จะรู้ในความจริงทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมว่าเป็นโมฆะมรรคผลนิพพานขึ้นเกียรติขึ้นสมัยอะไรอะไรทำนองนั้นมันเป็นโมฆะบุรุษตาบอดตาฝ้าตาฟางพูดต่างหากไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าผู้แล้วอย่าไปยึดมาเสียเวลาเวลาและทำลายจิตใจตนเปล่าทั้งๆที่เรามุ่งต่อมรรคผลนิพพานอยู่ใครเป็นศาสดาเอกของเราคนเหล่านั้นไม่ใช่ศาสดาของเราเนี่ยเราเปลี่ยนถึงท่านเสมอว่าพุทธังสนังกัจฉามิเราไม่ได้เปลี่ยนถึงใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเราจะเอามาเป็นอารมณ์ให้กวนใจและทำลายจิตใจ

0: เงียบเสียงนะเสียงผมเสียงอย่าให้ได้รำคาญเวลาแสดงธรรมอย่าให้เป็นข้าศึกต่อธรรมสถานที่นี้ไม่มีเทวทัพถ้าคนไม่สร้างขึ้นมาเวลาประเทศเสียงกระทบกระเทือนนี่โหอิจฉาและอาใจมากไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากเทศขัดต่อหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ามากพระพุทธเจ้าผู้และพระสาวกที่เป็นต้นวงแห่งพระศาสนาท่านประพฤติปฏิบัติและนำพระศาสนามาด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างถึงใจจริงๆเนื่องจากท่านได้รู้ธรรมประเภทอัศจรรย์อย่างถึงใจแต่พระพุทธเจ้าเราก็ทราบแล้วว่าท่านสละทุกสิ่งทุกอย่างถึงเป็นถึงตายด้วยการเคารพธรรมหวังธรรมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าการเป็นพระพุทธเจ้ามานั้นเป็นมาด้วยความเคารพธรรมการสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมอย่างเดียวไม่เสียดายอะไรทั้งหมดแม้พระสาวกมีจำนวนมากที่เป็นพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกุลุมพีก็มีจำนวนมากเวลาเสด็จออกมาหรือออกมาจากสกุลนั้นๆแล้วมุ่งมอบกายถวายชีวิตต่อพระสัทธรรมซึ่งเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามทุกอย่างเพราะอาการของพระพุทธเจ้าไม่เคยมีในบทใดบาทใดแห่งพระบาลีเลยว่าไม่ถูกตำหนิเพราะไม่มีพระอาการของผู้ใดจะเสมอเหมือนพระอาการของพระพุทธเจ้าที่มีความนิ่มนวลที่สุดส่วนบรรดาสาวกมีอยู่บ้างตามหลักนิสัยแต่ไม่ใช่มีเพราะความคึกขนองด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะผลักดันออกมายกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรแม้เป็นอัครสาวกข้างขวาแล้วกิริยาอาการก็มีลักษณะแสงๆอยู่บ้างถึงกับพระบางองค์ได้ทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรนั้นก็ได้ทราบชัดทั่วดินแดนแล้วว่าท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งและเป็นอัครสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าแต่เวลาท่านโดดข้ามคลองท่านทำไมโดดกลับไปแล้วแทนที่จะกลับไปท่านโดดกลับคืนมาอีกแล้วก็มีคำพูดขึ้นมาเป็นลักษณะขนองว่าอริอริว่าอย่างนั้นท่านพูดนี้มีความหมายอย่างไรซึ่งไม่เหมาะสมกับความเป็นอัครสาวกและความเป็นพระอรหันต์บ้างเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงประกันทันทีด้วยความสัตย์ความจริงโดยทางพยานที่พระองค์ทรงทราบมาก่อนแล้วแต่พระยังไม่ทูลถามปัญหาใดๆเกี่ยวกับพระสารีบุตรนั่นเลยว่าพระสารีบุตรของเรานี้เคยเป็นลิงแต่ก่อนนิสัยกิริยานั้นจึงคล้ายกับเป็นความขนองแต่กิริยาที่พระสารีบุตรแสดงออกนั้นไม่มีอาการภายในที่ผลักดันออกมาให้เป็นความขนองเหมือนอย่างโลกทั่วไปเลยเป็นแต่นิสัยที่เคยสังสมมาที่ละไม่ได้เท่านั้นเพราะการละนิสัยนี้เว้นพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระองค์เดียวเท่านั้นที่ละได้อย่างเด็ดขาดไม่มีนิสัยเดิมติดมาเลยนอกจากนั้นยังมีแต่ไม่ใช่เป็นนิสัยที่เกี่ยวเนื่องกับกิเลสตัณหาอาสวะแต่ประการใดด้วยเหตุนี้พระสารีบุตรลูกของเราตถาคตจึงไม่อาจละนิสัยนั้นได้ขณะที่เธอจะแสดงบ้างก็มีแม้องค์อื่นเราตถาคตก็เห็นด้วยว่าจะมีอย่างนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านแสดงอย่างนี้ แต่เรื่องความหมายของพระสารีบุตรที่แสดงออกนั้นท่านต้องมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากท่านเป็นผู้มีจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีโรคเกี่ยวปนเลยนี่เราพูดถึงเรื่องหลักนิสัยแต่คำว่านิสัยต้องไม่กระทบกระเทือนหลักธรรมหลักวินัยต้องไม่เป็นความผิดในกิริยาแห่งการแสดงออกที่เรียกว่านิสัยนิสัยนั้นหรือจากหลักนิสัยนั้นพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าท่านมีความคมคืนกับหลักธรรมหลักวินัยตลอดเวลากิริยาอาการที่แสดงออกทุกอาการย่อมเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ชื่นตาชื่นใจเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสนี่ในข้างพุทธการผู้นำพระศาสนามาท่านนำด้วยวิธีการนั้นและทำงานของพระศาสนาก็ทำตรงกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าอันใดเป็นงานอันแท้จริงของพระก็คืองานรื้อถอนกิเลสตัณหาอาสวะด้วยความเพียรโดยวิธีประการต่างๆนี่พระสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านถืองานนี้เป็นสำคัญกล่าวกันในสถานที่ใดต้องกล่าวถึงสันเลขาธรรมคือเครื่องขัดเกลากิเลสอยู่ทุกสถานที่ที่ท่านสนทนากันคำว่าสันเลขาธรรมนั้นคืออะไรและมีกี่ข้อสันเลขาธรรมนั้นมี10ข้อด้วยกันซึ่งเป็นข้อใหญ่ใจความ1อปิชตาความมักน้อยสมกับความเป็นพระไม่พรุงพลังมุ่งแต่จะชำระสิ่งพรุงพลังทั้งหลายทั้งภายในภายนอกออกให้หมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงลองลงไปก็สันโดษคือความยินดีตามสิ่งที่มีอยู่ของตนข้อต่อไปอาสังสักขณีกาไม่คุกคีมั่วสมซึ่งกันและกันวิเวกตาชอบหาที่สงัดวิเวกอยู่เสมอวิริยารัมภาประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นศีลกถากล่าวถึงเรื่องศีลความระมัดระวังในศีลของตนไม่ให้ด่างพร้อยทะลุขาดไปได้สมาธิพูดถึงเรื่องความเพียรเกี่ยวกับทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นมีฐานอันมั่นคงต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบไม่ให้เอ็นเอียงได้อย่างง่ายได้ปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวทั้งภายในภายนอกไม่ว่ากิจการงานใดๆก็ตามมีปัญญาแฝงอยู่เสมอวิมุตติกล่าวสรรเสริญความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนั้นว่าเป็นธรรมอันเลิศประเสริฐสุดของผู้ต้องการความพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงวิมุตติญาณทัศนะพูดถึงเรื่องความรู้แจ้งเห็นจริงรู้รอบในความหลุดพ้นของตนโดยตลอดทั่วถึงไม่มีส่วนบกพร่องเลยนี่เรียกว่าสันเลขาธรรมเครื่องขัดเกลาที่เหลวที่พระสาวกทั้งหลายท่านชอบพูดอยู่เสมอในสังฆสันนิบาตหรือในที่เช่นไรก็ตามเมื่อได้สนทนากันแล้วนี่เป็นหลักของศาสนธรรมหรือวงอริยประเพณีที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาธรรมศาสนธรรมจริงเป็นธรรมชาติที่สะอาดไม่ปรากฏว่ามีความมัวหมองด้วยการพอที่จะได้ถูกตำหนิติเตียนโดยประการต่างๆเพราะเหตุผู้ปฏิบัติกลมกลืนกันกับหลักธรรมหลักวินัยไม่มีความด่างพร้อยไม่เป็นที่แสลงตาแสลงใจขอให้เกิด ความเบื่อหน่ายคลายศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสทำจริงๆมาตลอดเพราะผู้ปฏิบัติจริงมาตลอดสายท่านนานมาก็กลายมาเรื่อยๆจนสมัยปัจจุบันนี้ธรรมแท้แทบไม่ปรากฏศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีจริงในตำรับตำราสอนไว้โดยถูกต้องไม่ว่าจะคัมภีร์ใดไม่สอนให้ผิดพลาดจากสิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายพึงหวังคือความสุขความเจริญตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดแห่งความสุขความเจริญนั้นแต่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องนั้นมีน้อยเข้าลงโดยลำดับลำดับจนจะปรากฏหรือปรากฏบ้างแล้วหรือปรากฏมากขึ้นโดยลำดับว่าเห็นว่าธรรมเหล่านี้สุดวิสัยไปหมดสิ่งที่ไม่สุดวิสัยก็คือความทำตามความโลภความโกรธความหลงซึ่งฝังอยู่ในนิสัยสันดานของตนสิ่งเหล่านี้เลยเป็นสิ่งที่ออกหน้าออกตาเหยียบย่ำทำลายศาสนาเหยียบย่ำทำลายพุทธบริษัทอุบาสกศิกาเหยียบย่ำทำลายพระเนรเถรฉีให้แหลกไปหมดปรากฏแต่สิ่งที่สั่งสมกิเลสโดยกิริยาที่แสดงออกทุกอากาศเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะบ่นถึงมรรคผลนิพพานจนกระทั่งหมดน้ำลายก็ไม่ปรากฏเพราะน้ำลายไม่สามารถที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวขาธรรมนั้นเท่านั้นมีเรื่องของศาสนาแม้จะเป็นของบริสุทธิ์สุดที่โลกที่มีกิเลสทั้งหลายจะเอื้อมตำหนิติเตียนได้ก็ตามแต่ก็เพราะอาศัยคนที่มีกิเลสเช่นเดียวกับพวกเราท่านนี้แอบอ้างตนว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพระเป็นเนรแล้วเหนี่ยวพระธรรมพระวินัยเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเองแล้วปีนขึ้นเหยียบย่ำทำลายด้วยการประพฤติปฏิบัติขัดต่อหลักธรรมหลักที่ในของพระองค์ตรงนี้โลกจะตำหนิติชมก็ควรอยู่แล้วเพราะกิริยามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยที่ศาสนาได้ถูกตำหนิติเตียนเพราะผู้ปฏิบัติศาสนาทำให้เป็นอย่างนั้นถ้าตามหลักธรรมหลักวินัยหรือหลักศาสนาธรรมล้วนและผู้ปฏิบัติให้ตรงแนวตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นจะหาทางต้องติดไม่ได้เลยลำพังความรู้ความสามารถของสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสเต็มตัวนี้เพราะศาสนธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าความเป็นความรู้ความเห็นของสามัญชนเป็นไหนเราจะสามารถอาจเอื้อมตำหนิติเตียนได้อย่างไรเพราะเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านั้นพอที่จะยกสิ่งที่ตนเห็นตนรู้นั้นเข้าไปเทียบเคียงกันแล้วเห็นว่าสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนี้มีคุณค่าหรือมีระดับสูงกว่าพอที่จะเหยียบย่ำทำลายหรือตำหนิติเตียนศาสนธรรมนั้นได้ทีนี้ถ้าผู้ที่รู้เห็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนจนถึงจุดแห่งธรรมที่แท้จริงอย่างประจักษ์ใจแล้วก็ยิ่งจะหาที่ตำหนิธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยไม่ได้เลยนอกจากจะกราบไหว้และเทิดทูนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนนั้นอย่างหมอบราบและด้วยความสำนึกรู้บุญรู้คุณของท่านเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะแสดงออกได้เพราะเหตุนั้นพระสงฆ์สาวกพูดองค์พระองค์ใดก็ตามเมื่อได้รู้ได้เห็นธรรมตามพระพุทธเจ้าแล้วแม้จะไม่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาด้วยตาเนื้อของตนก็ตาม ถ้าสงฆ์สาวกองค์นั้นๆอยู่ในสถานที่ใดกราบพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจอยู่ในสถานที่นั้นเพราะพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นคือความจริงอันประจักษ์ใจของตนอยู่แล้วนั้นไม่ใช่พระอาการของพระพุทธเจ้าหรือพระรูปพระโฉมของพระองค์จะเป็นศาสดาอันแท้จริงแต่เพราะพระทัยเท่านั้นที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วเป็นศาสดาขึ้นมาอย่างเต็มตัวพระอาการหรือพระกายของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงเรือนร่างแห่งศาสดาเท่านั้นแม้เช่นนั้นพระสาวกก็ต้องเคารพอย่างถึงใจเช่นเดียวกันกับพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นด้วยเหตุนี้ในธรรมที่กล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจึงได้แก่ธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งตนรู้เห็นประจักษ์ใจนี้แหละคือธรรมแท้พระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือพระทัยที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนั้นคือพระพุทธเจ้าแท้ผู้ใดเห็นธรรมแท้ภายในจิตใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์ผู้ที่เริ่มเห็นเป็นลำดับตั้งแต่กัลยาณปุถุชนถึงขั้นโสดาสกิทาอนาคาก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นลำดับเมื่อถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้จากพระทัยที่บริสุทธิ์พระทัยที่บริสุทธิ์นั้นแลที่เรียกว่าธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งแท่งนี้แลที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้ว่าพุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่พุทธธรรมพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานนั้นแล้วศูนย์เป็นโมฆะไปหมดพระธรรมศูนย์เป็นโมฆะไปหมดพระสงฆ์ศูนย์เป็นโมฆะไปหมดหากศูนย์จริงคำกล่าวพุทธังธัมมังสนังกัจฉามิก็เป็นโมฆะโดยประการทั้งปวงผู้ปฏิบัติตามศาสนธรรมนี้ก็ไม่เป็นการปฏิบัติเพราะศาสนธรรมสูญไปแล้วปฏิบัติหาอะไรนี่ก็เพราะพุทธธรรมสงฆ์มีอยู่โดยหลักธรรมชาติและโดยความบริสุทธิ์ด้นล้วนของตนนั่นแหละที่โลกทั้งหลายกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามจึงได้รับผลเป็นลำดับมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะได้ผลตลอดไปไม่มีการสถานที่ใดจะมาเป็นอุปสรรคกีดขวางได้เลยเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเกิดมาในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตัวตามหลักธรรมนี้ชื่อว่าจิตโฉมมนุสสปฏิลาโภโดยแท้คือความเกิดเป็นมนุษย์นี้เกิดมาได้โดยยากผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐเต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ครับกล่าวคำนี้หมายถึงผู้ที่ได้เกิดมีความเชื่อความเลื่อมใสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตามนี่ชื่อว่าเต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ของเราไม่ใช่จะเต็มภูมิด้วยจักแต่ว่าร่างกายเฉยๆร่างกายมีได้ด้วยกันพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนอยู่ในป่าก็เป็นคนเกิดในบ้านก็เป็นคนเกิดในเมืองก็คือคนเกิดตามทุ่งตามนาเกิดที่ไหนๆเมื่อพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนแล้วต้องเป็นคนด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดอยู่ภาคไหนเมืองใดทวีปใดโลกใดต้องรับยืนยันกันว่าเป็นคนโดยหลักธรรมชาติสมมุติแต่เพียงความเป็นคนเท่านั้นก็เหมือนกับต้นไม้จะเป็นต้นมีแก่นประเภทที่แน่นหนามั่นคงและคุณภาพดีเยี่ยมขนาดใดก็ตามแต่เมื่อไม่ได้นำมาทำประโยชน์ให้เต็มภูมิแห่งสาระคุณของตนที่มีอยู่ในต้นไม้นั้นแล้วต้นไม้นั้นๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ก็สักแต่ว่าชื่อว่าต้นไม้นี้ดีนะไม้นี้เป็นประเภทดีก็เป็นประเภทดีแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรจากต้นไม้นั้นไม่ให้ผลประโยชน์อะไรแก่ใครต้องอาศัยผู้มีความฉลาดนำต้นไม้ประเภทนั้นๆมาทำให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการและความฉลาดสามารถของตนไม้ประเภทนั้นๆก็จะมีคุณค่าก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของนั้นโดยลำดับและเต็มคุณภาพของมันด้วยความฉลาดของตนมนุษย์เราก็เหมือนกันเช่นนั้นเพียงเป็นรูปร่างแห่งมนุษย์เฉยๆก็ไม่ผิดอะไรกับต้นไม้ดังที่กล่าวแล้วนี้เมื่อต้องการจะให้มนุษย์คือตัวของเราเองมีสาระคุณมากน้อยต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเช่นเดียวกับเรานำไม้มาทำประโยชน์จะเอาไม้นั้นมาทำประโยชน์ชนิดไหนแล้วแต่ความต้องการความฉลาดสามารถของเราจะเจริญในไม้นั้นๆให้เป็นประโยชน์ตามความต้องการของตนนี่เราจะทำตัวของเราให้เป็นสาระคุณอย่างไรเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อความล่มจมชิบหายไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครตำหนิติเตียนแม้ตัวของเราเองก็ไม่ต้องการจะตำหนิติเตียนเราว่าไม่ดีแล้วเราจะทำยังไงตัวของเราซึ่งเทียบกับไม้นี้ถึงจะเป็นสาระคุณแก่เรานี่เป็นหลักสำคัญฉะนั้นจึงต้องมีการศึกษาทางโลกก็มีโรงร่ำโรงเรียนมากมายก่ายกองจนกระทั่งสร้างไม่หวาดไม่ไหวต่อผู้ต้องการศึกษาโรงเรียนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เต็มไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งทั่วประเทศไทยของเราแม้ฉะนั้นก็ยังไม่ฉลาดแล้วทางธรรมะซึ่งเป็นสิ่งเป็นหลักวิชาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเหนือวิชาใดๆทั้งหมดก็ยิ่งเป็นความจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องศึกษาสำเนียกให้รู้และประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดผลขึ้นภายในตัวของเราที่เรียกว่าสาระคุณเริ่มเกิดขึ้นแล้วจากการปฏิบัติตัวดีถ้าเป็นผู้สามารถจริงๆสาระคุณก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเหมือนดังสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญเต็มไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงเช่นเดียวกับพวกเราเพราะท่านเกิดณท่ามกลางแห่งกิเลสพ่อก็เป็นคนมีกิเลสแม่ก็เป็นคนมีกิเลสเวลาลูกเกิดขึ้นมาก็ต้องเกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งกิเลสและลูกก็เป็นคนมีกิเลสแต่ทำไมท่านจึงสามารถเจริญในท่านได้จนกลายเป็นบุคคลที่มีสาระคุณอันยิ่งใหญ่และกลายมาเป็นสาระของโลกทั้งหลายได้เช่นเราทั้งหลายได้กล่าววาจาลึกทางจิตใจถึงท่านว่าพุทธังธัมมังสังฆังสนังกฉามิเนี่ยเป็นเพื่อหวังพึ่งเพื่อความพึ่งตัวเองได้เป็นลำดับจนกระทั่งสามารถพึ่งตัวเองได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังพระสารีบุตรได้กล่าวธรรมบทหนึ่งขึ้นว่าผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยสัญญาอารมณ์ผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยความล่ำลือของโลกของสงสารมีเป็นหลักสำคัญผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะความที่ว่าพระองค์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมถึงขั้นความเป็นศาสดาของโลกแต่ผมเชื่อพระพุทธเจ้าโดยหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นสิ่งใดผมได้รู้เราได้รู้เห็นสิ่งนั้นอย่างประจักษ์ใจหาที่ค้านพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เชื่อพระพุทธเจ้า
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
2: อารหัง

ปริพุนังปริสุทธังพระมัจจริยังปะกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

0: นุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะตามหังสังฆังอภิปูชยามิตามหังสังฆังศิรสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

โสกะปริเอวะทุกขะโทมนัสสุภายัสสะปิทุกขะอาปิเยหิสัมปโยโกดุโกปิเยหิวิปโยโกดุโกยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะเสยะ

บาหุลาปวัตติรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจัง

0: มาสะเทวรสะลุคขันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะรินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาคารสมานังอะริยังปัพพชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสังชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวะเลวะสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณณะสะปฏิฆาตายะ

ติปฏิสังฆายโนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวสิตัสสะปฏิฆาตายะ

0: ติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะรายาณาภวิสันติ
1: Namo Tassa.

บอลตลอดเวลาเลยทำแบบพันสายเจ็บออกจากออกครับที่แบบพันสายเจ็บตัวนั่งพันสายที่หกเต็มเต็มเลยมันเลยมองเมฆมองหมอกมองฟ้าดูดินอะไรๆได้พอตื่นหูตื่นตาแต่ก่อนไม่มองเลยก็เป็นตะลุมบอลนั่งแบบละมุนวุ่นวายมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่สอนใครทั้งนั้นถ้าอยู่บ้านไหนแล้วมาเกี่ยวข้องกับเรามากๆแล้วหลีกหนีไม่นานอยู่แล้วเขาก็วันสี่วันพอไม่เสียใจแล้วก็หนีไปเลยถ้าบ้านไหนก็มาเกี่ยวข้องอยู่สบายสบายกินสบายพอได้ฉันวันหนึ่งวันหนึ่งแม้จะข้าวกระป๋องก็ไม่ตายคนเราไม่ได้กินอยู่แล้วถ้าเรามุ่งหวังมุ่งทำแล้วมุ่งพูดกินสถานที่จะนั่นอยู่นานเป็นเดือนๆอยู่กี่เดือนอยู่สามเดือนกี่เดือนอยู่คนไม่มาควรการเทศนาอาการไม่มีพันธะอะไรเขามาอยู่เราก็อยู่ตามมาตราเราสนุกบำเพ็ญเมื่อความเพียรสืบต่อกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเมื่อแต่หลับนั้นตลอดไปอย่างนี้ทำไมจิตใจจะไม่กล้ามันก็กล้าสิสงสัยข้ออ่านข้อธรรมตรงไหนจะมากราบเรียนถามครูบาอาจารย์แล้วออกไปออกไปแม่บ้านถือว่ามีความนับถือมากเขาก็เชื่อฟังเราเราก็อยู่การเทศนาว่าการบรรพันธ์ขออย่าให้เทศเลยบอกแล้วก็อยู่เพราะสบายมันทำบ้านเขานับถือมากเต็มบ้านแล้วไม่ว่ากลับว่าอะไรอะไรเต็มเขาก็ตามมาเพียงคนสองคนเท่านั้นเพื่อให้ออกเสดอาหารกลับไปเพราะนั้นไม่เกี่ยวดังนั้นเราก็อยู่ได้นานกับสถานที่ไม่มีอะไรกินแล้วก็กินด้วยการเรื่องอย่างนั้นก็อยู่ได้จากคนมาลุมรุมเรื่อยๆเดี๋ยวหายเลยต้องขอต้องเที่ยวเรื่อยไม่เอาเลยก็อยู่ไม่ได้เพราะจิตใจเราไม่ว่างจากงานเลยโดยคุมมาถึงออกร้อนฝ่าเท้าหากไม่ถึงฝ่าเท้าแตกมันข้างบริการถ้าโซนอะไรที่ความเพียรแก่กล้าเป็นฝ่าท่าแตกมันพระโสดาบันนั่นแหละผู้ที่จะตักตวงว่าผลนิพพานท่านดำเนินอย่างนั้นผู้ตักตวงเอาเงินเอาทองมาสั่งสมวิเดชให้เต็มหัวใจก็เจาะเสาะแสวงหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นว่าไงหาเรื่องให้เกิดในวัดมีงานนั้นมีงานนี้สร้างสร้างนั่นสร้างเรื่องความของบุญกับตนเองสิ่งเหล่านี้เป็นค่าศึกต่อการบำเพ็ญแม้จะเป็นมรรคก็ตามมันเป็นมรรคค่าศึกสำหรับผู้ปฏิบัติตัวสำหรับญาติโยมเป็นมรรคแท้เป็นทางเดินของเขาแท้แต่สำหรับพระผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วมรรคหยาบนั่นแหละมาทำลายมรรคละเอียดมันเลยไม่เรียกว่ามรรคได้ใช่ไหมทานคิดมาฟังให้ถึงใจมีสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยเจตนาจริงๆไม่ได้สอนเพื่อนอะไรนั่นสำเนียกศึกษาให้ถึงใจเราทำอะไรเราทำเหตุผลทุกอย่างการสอนทำไมจะไม่มีเหตุผลคิดแล้วต้องสอนแล้วเคยผ่านมาแล้วด้วยต้องขุดค้นลงไปเรื่อยที่เหลือมันจะอยู่กองเท่าภูเขามันก็แตกกระจายมันเหนือปัญญาเหนือสติเหนือความเพียรกันได้แต่นั่งแบบหัวต่อมันไม่เรื่องเดินยังคงถ้ามันง่วงจะหลับก็ลงอ้วนนั่งภาวนาถ้าง่วงจะหลับก็ลงเดินเนี่ยพิษหาเรื่องก็ข้างพุทธการมันยังมีบางองค์มันง่วงง่วงลงเดินยังคงเดินยังคงง่วงง่วงเดินลงน้ำเนี่ยลงน้ำมันยังจะง่วงก็ลงไปเรื่อยๆจนต้องเอาฟางลงไปแช่น้ำแล้วโคกพิษะนั่นต่างทำกันนั่นคือประวัติไม่เป็นมือต่อรอมีอะไรอย่างนั้นทำเพียงนี่หน่อยว่าจะตายว่าเดี๋ยวทำความเพียรความจริงสติมันไม่รู้ความเพียรมันถึงไม่รู้ถ้าสติก็จดจ่อกันด้วยความสนใจจะทราบเหตุทราบผลในสิ่งที่มาสัมผัสมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วมันต้องสะดุดเรื่อยๆเพราะสิ่งสัมผัสสัมพันธ์มันรอบตัวเนื่องจากตาของจมูกลิ้นกายมันรอบตัวสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็มารอบตัวส
สติตั้งอยู่แล้วปัญญาพอจะพิจารณาเอาเหตุเอาผลก็สิ่งเหล่านี้ทำไมจะไม่ได้นี่แหละทั้งเอาปัญญาปัญญาเกิดได้ทุกเวลาเพราะสิ่งสัมผัสมีตลอดเวลาทำไมถ้าสติปัญญานั่นก็หมอบได้เป็นสมาธิก็ไม่เลือกถึงคราวจะใช้ปัญญาก็ใช้มั่งใช้มันเต็มที่เต็มฐานนี่เราจะเอาเป็นสมาธิมันเป็นจริงๆมันจะหมดข้อหมดข้อนะเวลานี้ศาสนามีแต่ชื่อเขาว่าหัวโล้นผ้าเหลืองไม่ผิดเขาจะไปตำหนิเขาได้ยังไงมันเป็นไปแล้วเวลานี้การพุทธปฏิบัติมันไม่เป็นไปตามร่องรอยของพระของสมณะของนักบวชมันเป็นแบบโลกโลกทั้งนั้นที่เมื่อมันเป็นแบบโลกแล้วมันก็เลวยิ่งกว่าโลกอีกว่าเพราะโลกเขาเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราเป็นเพศที่สูงไปทำเหมือนโลกเข้าไปมันก็เลวกว่าโลกเขาเห็นประกอบความภาคเพียรอยู่ด้วยกันของไม่แน่นอนมีการพัดพาจากกันอยู่ตลอดเวลาอันโลกนี้จังเราอยู่กับโลกนี้จังตัวเราก็เป็นนี้จังพวกเขาหน้าตาโลกมันก็เป็นอย่างนั้นสิ่งเกี่ยวข้องของเรามันก็เป็นเหมือนกันจึงไม่ควรนอนกันเวลาอยู่กับครูอาจารย์แม้จะมีงานนี้บ้างคอยระมัดระวังท่านกลัวท่านดูท่านด่ามันก็เป็นสติอันหนึ่งเราเคยมาแล้วทั้งนั้นมาคิดอยู่ลำพังเรามันก็ไม่ได้เรื่องผมเคยไปตอนที่กิจยังไม่ได้หลักเดือดฐานอะไรเลยอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วก็อยู่เวลาเราออกไปเรื่องความภาคความเพียรเรื่องที่มันไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวจิตมันก็ดำปี๋เหมือนถ่านไฟไม่มีไฟแล้วก็นักแสดงโล่มันถ่านเหมือนถ่านไฟที่มีไฟเผาเจ้าของมันเป็นเรื่องอะไรเลยนี่เราจะสังเกตนี่เป็นไปไม่ได้แต่สมมติเราออกไปที่วัดคนเดียวเราไปไม่รอดอย่างเป็นอย่างนี้รู้เจ้าของคือสังเกตเองเพียงไปชั่วครามก็รู้มีหมายถึงจิตมันยังไม่ได้หลับมันต้องอาศัยที่ดีกับครูกับอาจารย์แต่ถูกรู้ดาว่ากล่าวอยู่เสมอมันก็ได้สติสตังได้ระมัดระวังความระมัดระวังมันเป็นมรรคคือเป็นสติอยู่ลำพังคนเดียวมันนอนใจดูลงกายเป็นความขี้เกียจยกความเพียรไม่ขึ้นแต่ถ้าที่เราตั้งใจว่าจะไปประกอบความเพียรยกไม่ขึ้นเสียแต่เมื่อจิตมันมีหลักขึ้นมาตั้งแต่เริ่มจะสมาธิขึ้นมาแล้วเออความชั่วไปที่ไหนมันก็เป็นหลักของมันอยู่นั้นเป็นแต่ยังว่าเราสอบเสียหาความเพิ่มเติมให้ละเอียดละออยิ่งไปออกทางด้านปัญญาด้วยแล้วมันเรื่อยๆที่หมุนเรื่อยๆไหนก็เป็นความเปลี่ยนไปอยู่คนเดียวก็ความเปลี่ยนยิ่งอยู่คนเดียวแล้วยิ่งเหมาะที่สุดไม่จะพูดกับใครเลยทั้งวันให้มีแต่การดูจิตดูความคิดความปรุงของจิตมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมันหมุนตื้อๆตื้อมันฟาดมันเหวี่ยงมันนั่นโอ้โหมันจะเรื่องหนึ่งมันมีปัญญาเวลามันได้ออกแล้วมันไม่ได้โง่จิตตลอดเวลาคนเราโอ้กิเลสก็ทับถมมันเฉยมันดีดตัวไม่ได้มันค่อยกิเลสค่อยจางลงจางลงเบาไปเบาไปจิตมีความสงบไปแล้วนั่นเอาความสงบนั่นแหละขึ้นมาฟื้นปัญญาจิตที่มีความอิ่มตัวความพอตัวด้วยความสงบย่อมตั้งหน้าทำงานให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยไม่เหมือนจิตที่กำลังหิวโหยคือไม่มีสมาธิเลยจะให้ดำเนินปัญญาโดยลำดับไปธรรมดาธรรมดาไม่เป็นปัญญาเลยมันเป็นไปไม่ได้มันกลายเป็นสัญญาไปเสียจิตมันฟุ้งซ่านมันไม่เป็นปัญญาให้นอกจากเวลามันจำเป็นกรณีพิเศษมันขุดกันด้วยปัญญาทั้งที่มีสมาธิแหละขุดกันลงด้วยปัญญาแล้วจนเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นได้อย่างที่เขียนไว้ว่าปัญญาบวกสมาธิเพราะเราเคยใช้แล้วเช่นอย่างทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากมันจะไปไหนอะไรที่มันก็ผุดกันเข้าไปแล้วทีการขุดลงไปนั้นสติจ่อยตลอดเวลาไม่มีเวลาพลาดจากกันกับปัญญามันก็รู้เห็นรู้ผลรู้ความจัดความจริงขึ้นมาจิตมันก็อยู่มัดมันก็ดูดีไม่ได้อะไรก็ตีต้อนเข้ามาตั้งเข้ามาด้วยสติปัญญาอยู่มีระดับปัญญาลงสมาธิจิตมีความสงบตัวได้ด้วยอำนาจของปัญญา
แต่ความสงบตัวของสมาธิโดยลำพังกับความสงบตัวของจิตด้วยอุบายของปัญญานี้มีต่างกันอยู่มากคืออาฐานที่สุดเข้าไปอยู่นั้นก็อาฐานถอนออกมาแล้วก็อาฐานผิดกันปัญญาลงสมาธินี้ผลแสดงผิดกันคืออาฐานมันสงบตัวเฉยๆสงบอยู่ด้วยความองอาจหนักเพิ่มไปเลยยืดฟังตักตวงมานานต้องให้จริงให้จังคนข้างในให้เผยเอาข้างนอกด้วยข้างในด้วยประสานประสานกันอย่างร่างกายเทียบเขาเทียบเราอย่างนั้นจิตท่านสงบไว้เฉยไม่ได้ทำฉลาดไว้เฉยก็ไม่ได้สงบก็ต้องทำอุบายเพื่อความสงบฉลาดก็ต้องหาอุบายปัญญามาคิดคนนั่นสงบแล้วเฉลียวฉลาดไม่ได้คำว่าธรรมคำว่าสมาธิคำว่าปัญญามันจะไม่มีเหลือละเดี๋ยวนี้มรรคผลนิพพานไม่เคยเอ่ยถึงเลยพูดทั้งเรื่องการบ้านการเมืองการสั่งสมกิเลสยิ่งกว่าโลกเป็นไปอย่างนั้นทั้งนั้นเองเราจะว่าทั้งนั้นอย่างนั้นเพราะมันมากถึงมากเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นเราบวชมาเพื่อจะสาคตพุทธังธรรมังสังฆังเป็นอย่างประสานหลักใจของเราหลักยึดมันตรงนี้นั่นไม่ใช่หลักยึดมันจะเป็นสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านมันก็เลี้ยวไหลทั้งนั้นความเลี้ยวไหลดังนั้นจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ไม่ต้องมีสาระคุณอะไรเลยเราจะมาเป็นสื่อเป็นทางเดินของเราไม่ได้พุทธังธรรมังสังฆังสนากฉามีตายตัวอยู่ที่พระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์เป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใดเรื่องของภายความเพียรสติพยายามตั้งให้ได้เดินยนต์ไปบิณฑบาตก็ให้มีสติตลอดไปตามคนต่างกำหนดสติของตัวเองอย่างน้อยถ้าเป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเกิดไม่สนใจกับใครใส่บาตรมาผู้หญิงผู้ชายมันรู้ตัวอยู่นั่นออกมาการรู้ตัวมาตลอดทำการทำงานในพยายามฝึกหัดสติที่ตัวเองให้มันมีความรู้ตัวเรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อรู้ตัวด้วยความสืบต่อกันโดยสม่ำเสมอก็เรียกสัมปชัญญะรู้ตัวโดยขณะขณะเรียกว่าสติส่วนกายเป็นมหาสีมหาปัญญาแล้วมันเหนือจากนี้ไปไม่เรียกสัมปชัญญะเพราะหมายคือความยาคือหมายว่าแก่กล้าเต็มที่แล้วกำหนดไม่กำหนดก็เป็นความรู้ตัวอยู่อย่างนั้นตลอดคือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งท่าไม่ตั้งท่าอันนั้นตั้งท่าอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของตนเมื่อถึงขั้นนี้แล้วทำงานเองเดือดร้อนมาไว้นั่นเพลินกับเพลินความเห็นโทษเห็นทุกข์ภัยในวัฏสงสารคือความเกิดตายนี่ก็เห็นมากที่เยอะความเป็นคุณของความหลุดพ้นไปเสียนั่นก็มากเท่าๆกันแต่ว่ามันถึงถอยไม่ได้คำว่าแพ้ไม่มีในจิตมีไม่ได้หรอกนั่นเอาจนตายอยู่ด้วยกันนะกอดคอกันตายระหว่างเรากับกิเลสที่จะให้ตายเฉยด้วยการยอมแพ้นี่ไม่มีถึงขั้นนั้นเอาจริงๆมันเชื่อครับแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างชนะมากขึ้นกว่าแพ้ชนะมากขึ้นกว่าแพ้ต่อไปก็ถึงขั้นแน่ใจเรื่องของสติปัญญาเป็นขั้นแน่ใจแม้เกลียดยังมีอยู่ก็ตามความแน่ใจของปัญญานี้มันแน่แล้วนี่นั่นล่ะตรงนั้นเองตรงที่ว่าแพ้ไม่ได้จริงถ้าแพ้ก็ให้ตายเสียดีกว่าจะมาแพ้แล้วอะไรจะทนปัญญาขุดคุยค้นคุยเขี่ยไอ้เกิดมาเดี๋ยวมันก็ได้เหตุได้ผลขึ้นมาแล้วหลุดขาดไปเมื่อเหตุผลมันพร้อมแล้วปัญญาเข้าใจเป็นที่แน่ชัดเนี่ยทันแล้วอันนั้นขาดไปอันนี้ขาดไปเลยการแก้ที่เหตุที่แรกอย่างทันทาปัญญาเหมือนอย่างพวกเราท่านปฏิบัติลำบากต้องรู้ได้ช้าก็ต้องดำเนินตามนั้นก็ตัดไปทีละชิ้นสองชิ้นเข้าใจไปเรื่อยขาดไปเรื่อยปัญญาเข้าจะตรงไหนไม่ขาดนะพี่เลยขาดไปแล้วไม่ต่ออีกมันเรียกว่าขาด
เข้าใจไหนแล้วก็หมดไปหมดไปเบาลงไปเบาลงไปจนกระทั่งมันเข้ารวมตัวแล้วอย่างที่เคยพูดให้ฟังรวมตัวเข้าไปหาจิตอันเดียวรวมตัวเข้าไปหาจิตจิตอันเดียวนั้นเป็นกิเลสอันเดียวเราวิชาเหนี่ยวอวิชากิเลสประเภทละเอียดที่สุดก็คือวิชามันจะปริมาณถูกตัดถูกทำลายหมดตัดสะพานหมดสืบต่อกันไม่ได้จิตตาอวิชชาพิจารณาลงไปที่นั่นพอนั้นมันแตกกระจายไปแล้วมันก็หมดมันละหนเดียวอันนั้นเพิ่มเดียวนั้นมันไม่มีเหลือขณะนี้เป็นขณะที่อัศจรรย์มากทีเดียวเพิ่มเดียวเลยหมดพร้อมตัวอัศจรรย์อัศจรรย์คือตัววิชาอัศจรรย์ตรงนั้นเหมือนกองขี้ควายถูกตีด้วยปัญญาแตกกระจายหมดไม่มีอะไรเหลือไปเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เมื่อนั่นอัศจรรย์แค่ไหนพูดไม่ถูกเลยจริงอัศจรรย์อันนี้มันยังเห็นเป็นจุดเป็นจุดเป็นต่อมเป็นอะไรพอนี่หมดแล้วไม่มีสมมติไม่มีเราจะเป็นหมายอะไรอย่างอย่างเต็มใจงานสำเร็จระวังงานของเราสำเร็จเริ่มไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกกอไก่กอกาเจสาลุงมานะคะดันตาตะจูนี่แหละจะว่ากอไก่กอกาก็ถูกจะว่าสูงทำสูงก็ได้มันได้หมดนั่นแหละแยกคือพูดถึงว่ากอไก่กอกาพิจารณาอันนี้กายกับจิตมันอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำกายเวทนาจิตธรรมอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำถ้าว่าไม่สูงไม่ต่ำก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นความจริงเสมอกันเราอะไรมาถึงมาต่างต่างกันล่ะเอาพี่มาเจตสารมาแล้วขาลันตาตะโจอาการอะไรอาการหนึ่งเข้าใจแล้วมันจะวิ่งตลอดเพื่อถึงมโนซึมซาบกันไปกระทั่งถึงเนื้อหนังเองกระดูกตับไตไส้พุงทะลุไปหมดเป็นความจริงเหมือนกันเรามันเข้าใจติมันก็ละเอียดปัญญาก็ละเอียดวิเลศก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปความภาพวุ่นขุนมัวที่เคยเป็นมานั้นก็หมดไปเหลือแต่ส่วนละเอียดหนูมีต้นทุนขนาดนั้นแล้วมันถอยแล้วจิตหมุนติ่วติ่วติ่วขั้นเริ่มแรกนี่แหละเฉพาะอย่างยิ่งการมันกิเลสเป็นสำคัญมากจิตไม่ได้รับความสงบเลยเป็นทุกข์มากนะทุกข์เรื่องอันนี้สำคัญมากถ้าจิตพอเป็นสมาธิแล้วพอหลบพอหลีกกันได้จิตไม่ค่อยไปยุ่งเหยิงไปวุ่นวายกับสิ่งนี้นะมันเคยเป็นมาแล้วออกปฏิบัติที่เนี้ยพอจิตมีความอะไรบ้างความละเอียดบ้างจนกระทั่งจนสงสัยเจ้าของนะทั้งๆที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยจิตเมื่อเคยเป็นสมาธิมาแล้วแต่มันเสื่อมเฉยมันยับเร็วที่จะแท้นั้นราคาเนี่ยเร็วที่สุดแต่มันไม่ถึงกับแสดงทางอวัยวะนะมันแสดงภายในจิตอยากรู้ว่ามันเร็วเฮ้ยทำไมอย่างนี้ทำไมปฏิบัติมันจิตใจแต่ก่อนเรียนหนังสืออยู่ความเห็นมันเหมือนเห็นมันเฉยไม่เห็นไปเรื่องก็อยากผู้หญิงอะไรนี่เฉยธรรมดาเห็นไปสนใจอะไรในจิตในใจถึงจะเด็ดมีอยู่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนภายในจิตใจเพราะเรื่องราคะตัณหาแต่นี้เวลามาปฏิบัติทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันสงสัยเรื่องของมันหากเป็นในจิตไม่ได้แสดงมาทางอวัยวะเนี่ยหากเป็นภายในจิตมันแยบได้ยินเสียงแยบพอมองเห็นภาพแยบความจริงเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีสติมีเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับหลังเหมือนมันดำไปหมดอะไรมาถูกก็ไม่รู้สิเพราะมันดำไปหมดนี่พอมันมีด่างมีดาวมีขาวเขาบ้างมันรู้ได้เร็วแล้วมันก็รู้เท่านั้นแหละมันกำเริบยิ่งกว่านั้นนะมันเพียงรู้เท่านั้นแหละแต่เจ้าของผู้ต้องการจะไม่มันถึงทางการนี้มันก็เกิดความสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างนี้ที่ยาวเลยมันละเอียดมันรวดเร็วทำไมมันเป็นทำไมมันรวดเร็วกับเรื่องแบบนี้นักนะแต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้สงสัยเจ้าของก็ยิ่งทำให้เล่นความเพียรยิ่งตั้งสติจิตมีความสงบ
เป็นสมาธิเข้าแล้วที่นี่ก็เย็นเรื่องนั้นก็ค่อยจางไปจางไปหายไปไม่ค่อยจะคิดไปยุ่งนะเราคิดปั๊บคิดปั๊บมันก็ทันกันเลยแม้แก้ไม่ได้ก็ตามพอคิดเรื่องนี้ปั๊บมันทันคิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องการนี่หลุดมันทันทุกทีเนี่ยพอมันใกล้เข้าไปมันทันกันคิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องนี้มันทันถึงจะทำการทำงานอะไรอยู่นั่งหนักก็ตามเช่นถามเสาอยู่ที่ถามมาอยู่บางทีมันมีการต้องแซงกุฏิต้องถามมาถามเสามาอย่างอยู่วัดน้องผือเพราะพระเรียนมีมากตอนจัดทำนั่นนี่ครับพระน่ะทำแล้วมันคอยจะเอาญาติโยมมายุ่งเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์เขาพูดนิสัยเหมือนกับเราหรือเราเรียนมาแต่ท่านก็ถูกมีแต่พระกันเองจะทำอะไรอ้าวพระมันทำปุ๊บญาติโยมเขามายุ่งนะแล้วทำงานหลังมันคิดปรุงปุญญามันรู้ทันทีเลยรู้ทันทีถึงตอนเราต้องแนะนำเรื่องนี้ขึ้นประกาศเรียนท่านมันก็แก้ดีแม่ของอาจารย์แก้ได้ดีมากเพราะที่ผ่านไปแล้วนี่จะมาแก้ดีได้ไงเราละเอียดที่นาร่างกายจับลงไปตรงจุดไหนนะจุดจิตจ่อยนั้นตั้งสีนั้นอาการนั้นมันมีรูปลักษณะยังไงกำหนดจะเพ่งเป็นกระสีในนั้นก็ได้แต่พอมันติดใจเขาแล้วมันคอยซึมซาบไปเองไปทั่วหมดอวัยวะมันเป็นของมันเองพอมันจับติดเกาะติดแล้วจิตกับอาการนั้นติดกันชัดเจนแล้วคืนกล้าไปการพิจารณากายเป็นสำคัญมากถ้าเป็นคุณเกี่ยวเรื่องการมาราคาด้วยเรื่องพิจารณามากๆการมาราคามันค่อยๆครอบงำเรื่องนี้มันเป็นเครื่องยืนยันกันตัวสุภาพสุพังมันบอกอยู่ในตัวเนี่ยเห็นหรือครับข้างนอกก็ไม่เห็นอะไรผิดกันมันก็ไม่ไปคิดไม่กังวลความไม่กังวลมันก็ไม่กวนใจอีกพอยิ่งสนุกพิจารณาให้เร่งลงไปหนักแน่นลงไปเรื่อยๆมันเอาจนกระทั่งมันขาดจากกันเลยเห็นครับปัญญาอธิบายเพื่อนฟังดีกว่าเป็นประพัฒน์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาล SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

ัชฌิมาของพระพุทธเจ้าที่เด็ดมันหนักขนาดไหนมัชฌิมาก็อย่างนั้นเอาให้ถึงกันถึงกันนั่นเรียกว่ามัชฌิมาเราอย่ามัชฌิมาของที่เด็ดมาใช้เลยถ้าเราจะต้องการแต่มัชฌิมาพระเจ้าให้เรียนถึงความหนักเบาของเราที่มันแสดงอยู่ภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความดื้อด้านขนาดไหนภายในจิตต้องใช้อุบายทรมานมันจนให้ถึงกันนั่นนั่นแหละเป็นมัชฌิมาเหมาะการฆ่ากิเลสประเภทนั้นๆมัชฌิมาที่มาที่โลกหมายกันก็คือความขี้เกียจอ่อนแอนั่นเองขนาดนี้พอดีพอดีแบบพอดีนะมัชฌิมากิเลสมันจะไม่พอดีไงมัชฌิมาต้องทำให้เป็นอย่างนั้นเลยควรจะเอาตายว่าว่ามันลงไปควรจะอะไรมอบคนมอบคนลงไปตามการตามเวลาตามสถานที่ตามเหตุการณ์ที่ควรจะทำอย่างนั้นนั่นนั่นแหละเรียกมัชฌิมาอย่างที่เราท่านเห็นกันนี้มัชฌิมากิเลสให้ทราบเนี่ยจะทำไปบ้างเรื่องน้อยเพราะว่ามันจะเพลินไปพุทธเจ้าทำมัชฌิมาเนี่ยกิเลสมันเอาเรื่องพุทธเจ้ามาใส่เข้าไปแล้วมันอยู่ข้างหลังแล้วมันขึ้นปีนบนหัวคนบนหัวใจคนแล้วบนหัวบนหัวอะไรคำว่าธรรมะนั้นเป็นของกลางก็จริงแต่ผู้ที่นำมาปฏิบัติต้องแยกมาตามประเภทให้เหมาะกับจริตนิสัยของตนที่จะนำไปใช้คือธรรมะคำว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุกฤษคืออย่างเยี่ยมเด็ดขาดนั่นแหละผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้ง3อย่างนี้เหมือนกันคือตามการเวลาหรือตามเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะใช้ธรรมะประเภทนั้นๆให้เหมาะกับกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันแก้กันไม่ได้ควรจะหนักแต่เราไปเบาเสียมันก็ไม่ได้ควรจะเบาจะเป็นหนักอันนี้มันก็ไม่ถูก

ละเอียดคือควรจะใช้ความละเอียดก็ต้องใช้ความละเอียดจะไปผ่าผลนั่นก็ไม่ได้มันหากรู้ในตัวเองนั่นแหละถึงเวลาเด็กมันก็เด็กถึงเวลาหย่อนก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าหย่อนด้วยความอ่อนแอหย่อนตามความเหมาะสมที่จะควรใช้ในการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือกิเลสนี่คือการปฏิบัติเหมาะสมเดียวกับมัชฌิมาได้ผลไปโดยลำดับถึงขณะที่จิตมันหมอบราบลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักเนี่ยขณะที่มันหมอบราบเราก็จะตามตีมันยังไงมันหมอบราบลงเข้าสู่ความสงบแล้วก็เป็นผลนั่นแล้วก็ชมผลเสวยผลนั่นจนกว่ามันจะแสดงตัวออกมาอีกในท่าไหนพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนค่อยตามไปอีกนั่นนี่ยกตัวอย่างคือขณะจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยยังเอาจริงเอาจังจนถึงเหตุถึงผลทั้งประจักษ์กันภายในจิตใจจนกระทั่งถึงก้าวสู่ความราบคาบแล้วถึงนั้นมันก็ต้องปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยนะเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการทรมานอย่างหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเต็มภูมิก็เสวยผลในขณะนั้นความสงบความสว่างสวัยจะแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชำระอะไรเราจะไปทรมานอะไรในขณะนั้นดวงสติปัญญามีก็ทราบกันอยู่เท่านั้นไม่ทำงานเป็นอยู่อย่างรับทราบกันอยู่เท่านั้นพอจิตถอยออกมาแสดงอาการดื้อดึงฝ่าฝืนอะไรต่อไปอีกนั่นแหละที่นี่เป็นโอกาสที่จะตามมันไปตามความหนักเบาของกิเลสที่มันแสดงขึ้นมาเรียกว่าความเหมาะสมกิเลสก็มีหลายประเภทธรรมะก็มีหลายขั้นผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ให้เลือกเอาตามจริตนิสัยของตนที่เห็นว่าเหมาะสมกับธรรมะนั้นๆที่จะนำมากิเลสมาแก้กิเลสประเภทนั้นๆลำใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยหนักตามจริตนิสัยของท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั้นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงว่าแฝงมาด้วยแล้วต้องเป็นนิสัยของท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วไปฟังด้วยมารยาทอันเหมาะสมดีงามนั้นเป็นไปตามเรื่องของบุคคลการแสดงในวงใกล้ชิดเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นนี้ท่านจะแสดงอย่างเป็นเม็ดเต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนมีแสดงว่านิสัยของท่านเคยฝึกทรมานกิเลสหรือปราบปรามกิเลสท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิธีการอย่างนี้ถึงการที่จะมาสอนลูกศิษย์ลงหาที่ไปศึกษาอบรมเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติด้วยกันล้วนๆท่านจะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิของท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแก่บรรดาลูกศิษย์ที่ไปรวมศึกษาเวลาท่านแยกแยะไปตามคนหมู่มากเป็นประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็แยกแยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้นเป็นบางการที่เป็นเรื่องนิสัยของท่านจริงๆก็แสดงในวงใกล้ชิดนั่นอาจจะได้เห็นลวดลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิจารณาถึงปฏิบัติการดำเนินของท่านมาตั้งแต่ก่อนจนกระทั่งถึงได้มาเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั่นเองอย่างเผ็ดร้อนเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจริงมากแล้วนิสัยนั้นมาใช้อยู่เสมอเพราะนิสัยนี่อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่นิสัยมันก็ต้องมีการดัดแปลงไปตามสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเป็นชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสัยหลังนิสัยเป็นหนักเสมอไปแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยถ้าเป็นตามนิสัยแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยคำว่านิสัยนี่หมายถึงว่าพื้นเพแห่งกิริยามารยาทหรือการแสดงออกเป็นอัตตนธรรมก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่นำมาแสดงนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านรู้จริงเห็นจริงด้วยวิธีการอย่างนั้นท่านออกแสดงมาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันถึงใจทั้งผู้แสดงด้วยถึงใจทั้งผู้ฟังถึงใจทั้งการที่จะถอดถอนกิเลสคือมันไม่มีอะไรสงสัยฟังแล้วมันถึงใจถึงใจทุกอย่างแล้วไม่มีสงสัยกำลังใจมันก็มีมาเองแล้วที่จะนำไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้น
ถึงคราวที่จะ

เด็ดก็ให้เด็ดมีจะอ่อนมีหย่อนยานลงไปตามสภาพของธาตุของขันธ์ของจิตใจเราก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามเวลาจิตใจของเราเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะถูกข้าศึกกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกกดขี่บังคับเรียกร้องหาความช่วยเหลือไม่ผิดกันไปเจออันตรายยังไงมีใครจะฆ่าจะฟันจะแย่งจะจีงอะไรต้องช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นธรรมดานี่จิตใจที่ถูกกดขี่บังคับจากข้าศึกคือกิเลสทั้งหลายก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องจากกิเลสโอจากจิตซึ่งถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายจึงควรหาอุบายช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละหรืออุบายวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้พึ่งพิงอิงอาศัยจิตนี้ไปตลอดกาลไม่มีการใดที่จะแยกจากจิตเพราะจิตกับเราก็คืออันเดียวกันเป็นเพียงกิริยาอันหนึ่งที่เรียกว่าเราอันหนึ่งเรียกว่าจิตเท่านั้นเวลาสรุปความลงไปแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แยกจากจิตจิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเราจึงไม่ควรนอนใจให้ความช่วยเหลือแก่จิตเป็นเต็มความสามารถตลอดไปจิตจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลำดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยสิ้นเชิงทีนี้ความสุขความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับนี่เป็นหลักใหญ่ของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นผู้แนะนำสั่งสอนโดยอุบายต่างๆและนำนั้นไปช่วยตัวเองในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์นี่เป็นชนิดหนึ่งเราจะนำอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรือฝึกฝนทรมานเราก็นำไปทำให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สำคัญอีกด้านหนึ่งคืออุบายที่ผลิตขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสติปัญญาของตนคนอื่นหยิบยื่นให้อย่างนี้ย่อมมีขาดเขินบกพร่องเป็นธรรมดาเวลาเขาไม่หยิบยื่นให้ผมไม่ทราบจะกินอะไรจะใช้อะไรตัวไม่มีสติปัญญานำออกมาใช้ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความฉลาดทั้งตนอุบายสติปัญญาที่ครูบาอาจารย์แนะนำสอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่ฟังด้วยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนำอุบายวิธีนี้ไปผลิตขึ้นให้ได้ดอกได้ผลมากๆขึ้นไปโดยลำหนักถ้าเกิดขึ้นในการผิดโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นต้นทุนให้อุบายแล้วเราก็ไม่จนกรอกจนมุมถึงคราวจำเป็นจำใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งใครนะจิตที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตตภาวนามาพอสมควรแล้วถึงคราวจำเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งใครจิตประวัติเข้าภายในทันทีมันพึ่งไม่ได้จะพึ่งใครใครก็ตายเต็มตัวว่าไงความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเต็มภูมิก็มาช่วยกันไม่ได้นะขณะนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะผลิตขึ้นมาช่วยเราเองนี่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามผลิตเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่สายเกินไปให้มีสติปัญญาเท่าเทียมกับกลมายาของกิเลสที่มาแสดงอยู่ในขณะนั้นเฉพาะอย่างยิ่งในขณะตายสัตว์โลกกลัวกันเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทุ่มเทกำลังสติปัญญาลงให้ทันกับอุบายของกิเลสที่กลัวตายให้มันเกิดความกล้าหาญและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเราเมื่อยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเมื่อรู้เข้าถึงความจริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็จริงไปหมดไม่ทราบจะไปหากลัวอะไรเหมือนหลอกตัวเองน่ะมันตายก็ทราบแล้วว่ามันตายไปยังไงถึงเรียกว่าตายนี่รู้ชัดเจนมันกระทั่งถึงความสลายแห่งดินน้ำลมไฟไม่ลงไปตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความกระทบกระทั่งในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุไรเราใจซึ่งเป็นของไม่ตายแล้วไปกระทบกระทั่งหวั่นไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างหรือเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ธาตุขันธ์มันไม่โง่มันก็มาโง่อยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของนี่เราต้องผลิตความฉลาดให้ทันกับธาตุกับขันธ์กับตัวเองคือจิตกฎมายาที่เกิดขึ้นจากจิตต้องให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันจะกลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่เรียนธรรมก็คือเรียนความจริงซึ่งมีอยู่
เต็มโลกเต็มสารทั้งท่านทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงล้วนๆถ้าสติปัญญาได้ผลิตตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มีความจริงอยู่ในโลกเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกันต่างอันต่างจริงอยู่สบายเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิมในความรู้สึกนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงก็เป็นความจริงอันหนึ่งตายก็มีความจริงอันหนึ่งเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์โยกย้ายไปมาเท่านั้นเองท่านว่าอนิจจังอนิจจังมันแปรสภาพตัวของตัวอนิจจังเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่ทราบเป็นทุกขังไม่ทราบเป็นอนัตตานะก็คือจิตผู้นี้แหละไปให้ความหมายเขาว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวหลงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือตัวจิตนี้ไม่ใช่ผู้อื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งนั้นด้วยทั้งจิตผู้ไปเสกสรรต่างๆภายใต้ขันธ์หมายต่างๆให้รู้ตัวเองอีกด้วยเมื่อตั้งรู้ทั้งภายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันถึงไม่กระทบกระเทือนกันอะไรจะเป็นจะตายอะไรจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราบตามความจริงของมันสบายเรียนทำเรียนเพื่อความสบายเพื่อความเปลื้องทุกข์เพื่อความหลอกแก้ความหลอกลวงที่เกิดอยู่ภายในจิตทั้งตนมันมีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มตุ๋นกันเราต้มตุ๋นเราสิมันต้มตุ๋นมากยิ่งกว่าสิ่งภายนอกมาต้มตุ๋นหลอกนี่ตลอดเวลาเรายังไม่ทราบว่ากลมายานี้คือเรื่องหลอกตัวเองล้นล้วนการเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งความปลอมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงของตนของตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้มันก็สบายคำว่าพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองจริงที่จะก่อกวนเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียจากใจไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจหนึ่งท่านเรียกว่าพ้นพ้นตรงนี้นะไม่ใช่โดดขึ้นไปโลกนั้นพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารที่ไหนนะมันเป็นความสำคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงอย่างแท้จริงว่ามันเป็นยังไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นยังไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหนมันผ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพ้นมันหลุดจากกันไปมันเหมือนกับมืดสว่างเนี่ยมืดมันมาจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็อยู่เกิดในที่แห่งเดียวกันความโง่หมดไปความฉลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันความหลุดพ้นกับความติดข้องก็เหมือนกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นนะพ้นจากทุกข์มันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมสุขเนี่ยมันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันเท่านั้นเองไม่อยู่ที่ไหนรู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สำคัญมันหมายพยาฐานการเวลาเดี๋ยวตะคุบเงาไม่ตะคุบเงาตัวก็รู้เงาก็รู้ไปตะคุบอะไรทั้งตัวก็ไม่ตะคุบทั้งเงาก็ไม่ตะคุบดูสมาธิที่นี่ว่ารู้รอบเหมือนอย่างตะวันเที่ยงตรงศีรษะแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมดนี่เมื่อปัญญารอบจิตแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวมันอยู่สบายนี่แหละคำว่าพ้นโลกโลกหมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ยที่มีโลกแห่งสมมติมันครอบงำจิตอยู่แยกกันไม่ออกนั่นว่าโลกแก้ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมล้นล้วนมันแสนสบายหาให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็ยังดีหลักจิตเป็นใจเป็นสำคัญเป็นหลักใหญ่โตมากสำหรับผู้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารขอจงยึดหลักจิตให้ดีไปปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ไปไหนถ้าหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิตกวิจารณ์ในการจะเกิดจะไปพบใจไปไหนก็ไปเถอะความดีแล้วจะไม่ทำผลให้เสียจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลักอย่างความดีประจำตนนั่นแหละถ้าไม่มีอันนี้แล้วจะกลัวเท่าไรก็กลัวยิ่งเป็นการทำลายตัวเดิมซ้ำเข้าไปอีกกลัวจะไปเกิดที่นั่นกลัวจะไปตกนรกกลัวจะเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความชั่วหรือเป็นการต้านทานเป็นการป้องกันตัวเองเลยอย่างนี้กลัวเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีคือมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อความหวังของตนว่าไม่ต้องการได้รับความทุกข์แต่มันก็ต้องทุกข์โดยดีทางเหตุผลแล้วเราต้องรีบแก้ไขเราจะแต่บัดนี้ท่านสวดกุศลธรรมาฟังเสียตั้งแต่ยังไม่ตายแปลว่าอะไรกุศลธรรมาตายแล้วสวดกันเต็มมาเต็มมาเฮ้ยเรานี่ไม่อยากยุ่ง
ว่าอย่างนั้นแล้วกายมากกว่าตามสัวถ้ามันเต็มใจของเราเนี่ยกุศลธรรมะแปลว่าอุบายของความฉลาดเอาผลิตขึ้นมาให้มันเกิดความเฉลียวฉลาดทันกับกิเลสซึ่งเป็นความโง่เขลาทำผลให้โง่เขลาก็คือกิเลสกุศลาคือหมายถึงว่ากุศลได้แก่ความฉลาดแก้ความโง่อยู่ภายในจิตใจมาแล้วกุศลานกุศลาก็ต่างตายแล้วมันแสนสบายไม่ต้องพยุงอะไรไอ้ผู้ประเสริฐกุศลาเองก็ไม่ทราบกุศลาคืออะไรไปสวดกินเงินยินทองเข้าป่ามันเกิดประโยชน์เบรงั้นจริงนี่กุศลธรรมะก็ดูจิตของตัวเองมันฉลาดหรือไม่เวลานี้แล้วกุศลธรรมะมันมีโง่อยู่ในจิตใดบ้างภายในจิตนี้อภยากตาธรรมมันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางคิดอะไรเป็นกุศลคิดอะไรเป็นอกุศลมันบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นอภยากตาธรรมเหมือนกันถ้าเราจะแยกสมมุติไปตรงนั้นแต่จิตเราธรรมดามันเป็นไปไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นธรรมหลายประเภทนี่ละลานใหญ่อยู่ที่กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิญญาตธรรมะภายในตัวของเรานี่ทั้งนั้นสร้างให้พอกุศลธรรมะให้ตัวให้มันพอเชียวตายแล้วนิมนต์พระมามาติดกากุศลหรือไม่ไม่เป็นปัญหาอันนี้โลกเขานิยมกันว่ากระทำกันมาอย่างนั้นแหละหาเหตุผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่ค่อยได้หลักฐานในเหตุผลอันแท้จริงก็คือกุศลธรรมะภายในตัวเองนี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ผิดการสร้างกุศลธรรมะแก้อกุศลธรรมะภายในตัวเองแก่ของนี้สร้างของนี้มีเทศเสมอเนี่ยใครจะมามากกว่าตามบางทีเทศในชุมนุมชุมนุมมากพอไปสัมผัสเรื่องนี้เอาใหญ่เลยเวลาหลวงตาบัวตายนั้นยิ้มมาไปเที่ยวกว้านข้างไม้ลำบากลำบนท่านนะมากุศลธรรมะอกุศลธรรมะหลวงตาบัวตายแล้วนาวตายแล้วตายทั้งหลวงตาบัวทั้งหมดพยายามสร้างกุศลความฉลาดมาโดยลำดับดับจนเต็มสติกำลังความสามารถถ้ามันจะจมก็ให้มันจมไปหาความสลาดจะตนไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสู่กุศลาไม่เกิดประโยชน์วางนี่เลยจะกวนท่านมาทำไมพระจะกวนพระทำไมจะวางสร้างตัวให้มันพอเวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วไปเที่ยวกวนพระตามวัดตามมากุศลาทำมายุ่งไปหมดแล้วส่วนมาทางก็มีแต่พิธีนะให้พวกนั่นสับปะหลงปะเลอเขาจัดนั่นจัดนี่แม้แต่ผ่าไตรจีวรอะไรก็ให้เขาจัดแล้วเราก็ดอมดอมมาถวายเท่านั้นเป็นพิธีอันหนึ่งเอ้ยน้ำพักน้ำแรงตัวเองที่จะทำแสดงความพออกพอใจด้วยตัวเองเป็นสมบัติของตัวเองเป็นเจ้าภาพเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีมันเรื่องมีแต่เรื่องพิธีทั้งหมดทีนี้ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พิธีมันเหยียบย่ำทำลายอยู่กับหัวใจของคนเพราะเราควรจะแก้ที่ตรงนี้แก้ให้พอเมื่อมันพอในใจแล้วรู้เองในงานศพหลวงพ่อบัวนี่หรอทำให้คนเห็นเพราะโลกเมืองไทยนี่สมัยปัจจุบันนี่ไม่เห็นมีตายแล้วยุ่งกุศลามาติกากันยุ่งไปหมดเลยดีไม่ดีห่อวิธรรมมาตั้งกึกลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่ทราบวิธรรมหมายความว่าไงสวดกันวันยังค่ำคืนยังรุ่งนี้แต่เสียงอึกทึกคือโครมหาความสงบสงัดที่จะเป็นไปเพื่อความสงบเย็นใจก็ไม่ได้นี่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเองเลยเวลาพระท่านมาก็มาอ้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลท่านใครมีศรัทธาอะไรเอาบางสกุลเสร็จแล้วจะถามสัพพีให้พอนี่เหมาะถูกต้องตามหลักของพุทธเจ้าทำอย่างนั้นจริงๆด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างอื่นให้โลกได้เห็นมันเป็นไงเรามีแบบมีฉบับของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสุ่มๆเดาๆถึงแม้จะป่าก็ตามหลักมีอยู่อย่างนั้นทำอะไรต้องมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เดี๋ยวตัวเรนีมาเหยียบย่ำทำลายศาสนาจะเหลือตั้งแต่ชื่อความจริงจะไม่เหลือนี่จะว่าไงมีศาสนาพิธีเป็นหมดเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่มีนี่แต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ถึงไม่อยากไปเกี่ยวข้องเขานิมนต์ไปที่นั่นที่นี่เฉพาะอย่างที่ในกรุงเทพฤาษีลุงหานิมนต์ไปกุศลามาติกาบางสกุลเฮ้ยให้ไปเลยมันไปกี่ขวางเขาไปว่างนี่อ่ะทิ้งไปงั้นความจริงแล้วมันอยากไปยุ่งมีแต่พิธีไปยุ่งอะไรกว่าจะได้ทำอะไรหนึ่งโอ้โหพิธีว่าแบบทำการรอบด้านรอบเมือง
าสนาจะจัดหาวิธีทำต้องทำให้จริงให้จังให้ผูกตามเหตุตามผลกนุสุบุตรท้าภายหลังจะถือเป็นกติตัวอย่างอันดีงามนั่นหลักมันอยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่พิธีเฉยถ้าพิธีเอาขังแท้แท้ไปขังในสิ่งที่ไม่ขังเก้าในสิ่งในสถานที่ไม่คันให้มันถลอกปอกเปิดแล้วไม่หายามาใส่มันเกิดประโยชน์อะไรมันคันที่ตรงไหนก็เก้าที่ตรงนั้นเนี่ยจริงที่ตรงไหนพิจารณาที่ตรงนั้นนี่แหละเรื่องสวดกุศลธรรมะให้สวดในตัวเองนั่นแหละนั่งก็ให้สวดยืนเดินนั่งนอนให้สวดกุศลาให้พิจารณาความฉลาดแก้ความโง่ของตัวเองความโง่นั้นพาให้คนได้รับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทำให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่กิเลสเสกสรรขึ้นมาให้เป็นความฉลาดมันก็เป็นความโง่แหมถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลด้วยแล้วจะไม่มีเรื่องความทุกข์ความฉลาดเกิดมากน้อยเท่าไรจะปลดเปลื้องทุกข์คือความโง่นั้นเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลำดับนะนี่แหละกุศลาอันถูกต้องพิจารณาตรงนี้เหตุประโยชน์อารมณปฏิโยมันเกิดจากอะไรเหตุประโยชน์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หัวใจของคนเราอย่างพระอัสสชีท่านแสดงแก่พระสารีบุตรยะตมะเหตุภวานะทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุประโยชน์อะไรเป็นเหตุนะก็ใจเป็นมหาเหตุเนี่ยมันเป็นปัจจัยก็ออกไปอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นขั้นแหลงไปโดยลำดับลำดับก็ไปจากใจนี้อวิชชาพยาสังขารก็เลื่อยไปจนกระทั่งถึงสมุทโยโหติมันก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันออกไปเมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วก็อวิชชาวัตถุเสสมิราคันไปเลยจนกระทั่งถึงนิโรโทโหติเนี่ยดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาทั้งรากแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบไม่ต้องถามมันละมันดับตายไปด้วยกันหมดถ้าถอนรากแต่ละฝอยขึ้นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือถอนกิเลสไปต้องถอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้เลยสวดกันทำไมสวดไม่พิจารณาเหตุพิจารณาผลธรรมะโอ้ยข้ามีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนให้คนโง่สวดแบบโง่สวดแบบแม่คำหนึ่งถามไม่รับผลนั่นรับไม่เรื่องเขาพาทำก็ทำบ้าทำไปเหมือนธรรมโอ้ยเจ้าสอนคนให้โง่ที่อย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากผู้ฉลาดทำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแต่เวลาเรามาปฏิบัติเอาแบบสุ่มดาวเอาความง่ายๆไปว่ามันก็เข้ากันไม่ได้เลยศาสนาเหลือแต่ชื่อมันนับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่เป็นพิธีเฉยเวลาจะหลับจะนอนก็ไหว้พระโปเล็กโปเล็กโปเล็กโปเล็กอารามมาตัวก็เกือบจะไม่จบจะตายซะก่อนแล้วเนี่ยล้มกรอกลงไปเลยไหว้พระแล้วก็ดีใจเพียงเท่านั้นนี่นิดหน่อยเท่านั้นดีใจแล้วไม่ได้ปฏิเสธนะว่าการว่าอย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอ้สิ่งที่มันจมอยู่เรานั้นเราไม่ได้คิดนี่สิอะไรพาให้ทำอดแอถึงขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังกว่านั้นบ้างไม่ได้หรือนั่นตรงนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นทั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีจริงมีจังมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศาสนาก็จะปรากฏแก่โลกด้วยความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถึงได้พูดอย่างนั้นอันละเอวังเพียงเท่านี้

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มี4ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ก็เป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกไม่เห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละอาพี่น้องเราจำไว้
2: 169